สวยค่ะคุณครูพรณภาผ่ำบนหรือว่าครูแหม่มค่ะในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมมาศึกษาปีที่2ค่ะเอาละค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเราเรียนกันในช่วงเช้าครูแหม่มอยากถามเด็กๆว่ามีใครรับประทานอาหารเช้ามาบ้างคะเด็กๆทุกคนรับประทานอาหารเช้านะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยน้ำมือลงค่ะ

0: สไทยมีกิจกรรมดีๆมาฝากเด็กๆด้วยกิจกรรมนี้นะคะมีชื่อกิจกรรมว่าทายคำจากภาพโดยครูแหม่มนะคะจะมีภาพมาให้ใครตอบได้ว่าภาพนั้นคืออะไรให้เด็กๆออกมากดกระดิ่งใครที่ออกมากดนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆเนี่ยได้เขียนคำศัพท์ด้วยแต่ว่าเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางไม่ต้องกลัวว่าครูแม่มคะหนูยังเขียนไม่ค่อยคล่องเลยไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวในห้องเราจะช่วยกันนะคะกลุ่มไหนออกมากดกระดิ่งและตอบถูกได้มากที่สุดเดี๋ยวรับรางวัลทายคำนี่เด็กๆคุณครูปลายทางอย่าลืมให้รางวัลกับเด็กๆที่อยู่ปลายทางด้วยนะคะพร้อมไหมคะ
1: พร้อมค่ะ
0: เด็กๆปลายทางพร้อมไหมคะ
1: พร้อม
0: ถ้าพร้อมแล้วภาพแรกใครตอบได้ออกมาเลยค่ะใครตอบได้ออกมาเลยเด็กๆปลายทางคนไหนตอบได้ออกมากดเลยค่ะนี่อาจจะไม่ใช่คำที่เพื่อนพูดก็ได้อ่ะกดค่ะคำที่หนูได้คือคำว่า
2: ค่ะ
0: ยังไม่ถูกค่ะลองดูว่าลักษณะในภาพเขาเป็นอย่างไรมาเลยค่ะเด็กๆปลายทางทำกิจกรรมด้วยนะคะเด็กๆปลายทางทำกิจกรรมด้วยค่ะดูค่ะว่าลักษณะเป็นอย่างไรคะนี่ไม่ใช่เขาทำกริยาแต่เป็นรูปร่างลักษณะเป็นคำว่าอะไรเอ่ย
2: ผู้หญิงค่ะ
0: คำว่าอะไรคะ
2: ผู้หญิงค่ะ
0: ผู้หญิงเป็นคำตอบที
1: ่
0: ถูกต้องค่ะประมือให้กลุ่มที่4ค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยเดี๋ยวให้น้องอีฟเขียนคำว่าผู้หญิงค่ะเด็กๆปลายทางเขียนด้วยนะคะน้องอีฟเขียนได้เลยค่ะคำว่าผู้หญิงเด็กๆสะกดคำว่าผู้หญิงค่ะ
1: ผ
0: ออูผูไม้โทผู้หอยออีงอหญิงผู้หญิงค่อยๆเขียนค่ะผู้หญิงสระอีก่อนค่ะผู้หญิงเก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้น้องอีฟและกลุ่มที่4ค่ะรับไปเลย1คะแนนนะคะเด็กๆออกเสียงคำที่น้องอีฟเขียนค่ะผู้หญิง
1: ผ
0: ู้
1: หญ
0: ิ
1: ง
0: ผู้หญิงเด็กๆจดจำคำศัพท์และสังเกตคำศัพท์ให้ดีนะคะคำต่อไปนี่เลยเป็นคำว่าอะไรมาเลยค่ะคำว่า
2: หยิบ
0: คำว่า
2: หยิบ
0: หยิบเป็นคำตอบที
1: ่
0: ถูกต้องค่ะน้องมาเขียนได้เลยค่ะคำว่าหยิบนะคะเด็กๆสะกดคำว่าหยิบพร้อมกันค่ะ1 2 3
1: หอยอหย
0: ิ
1: บ
0: บอหยิบเก่งมากๆเลยค่ะเอาละค่ะเด็กๆออกเสียงคำนี้ค่ะหยิบเด็กๆออกเสียงค่ะหยิบ
1: หย
0: ิ
1: บ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่1รับไปเลย1คะแนนค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆปลายทางทำกิจกรรมด้วยได้ไปกี่คะแนนแล้วคะบอกคุณครูด้วยนะคะภาพต่อไปกลุ่มที่1เร็วกว่านะคะกลุ่มที่1คำศัพท์คือคำว่า
2: แหวนค่ะ
0: แหวนเป็นคำตอบที
1: ่
0: ถูกต้องค่ะน้องดาเนียเขียนคำว่าแหวนได้เลยค่ะเด็กๆช่วยกันสะกดคำว่าแหวนค่ะ1 2 3
1: หอวอแอนอแหวน
0: เด็กๆต้องเขียนตัวอะไรก่อนคะตัวแรกสระแอนะคะไม่เป็นไรค่ะเอาใหม่นะคะเขียนสระแอก่อนนะคะเพราะสระแอเป็นสระที่อยู่ด้านหน้านะคะเวลาเขียนวิธีการเขียนสระแอยังไม่ถูกนะคะต้องเริ่มจากหัวก่อนนะคะไม่เป็นไรค่ะวอแหวนก็จะต้องเริ่มจากหัวก่อนนะคะเอาละค่ะเด็กๆคำนี้ค่ะเด็กๆออกเสียงค่ะแหวน
1: แหวน
0: แหวนประมือให้กลุ่มที่1ค่ะต่อไปภาพที่ได้คือคำว่ามาเลยค่ะคำว่าอะไรเอ่ย

0: อนโดค่ะ
1: คอนโดยังไม่ถูกต้องค่ะลงอื่นค่ะคำว่า
2: หรูค่ะ
1: คำว่า
2: หรูหราค่ะ
1: หรูหราเก่งมากๆปรบมือให้กลุ่มที่หนึ่งค่ะเป็นภาพเรียกว่าเป็นภาพถ่ายจากบ้านของครูแหม่มเองนะคะเป็นยังไงคะสวยไหมคะ
3: สวย
1: สวยนะคะเป็นภาพถ่ายที่บ้านครูเองนะคะไม่จริงนะคะคุณครูเอาภาพมาจากในอินเทอร์เน็ตนะคะเด็กๆหรูหราค่ะเด็กๆสะกดคำว่าหรูหราพร้อมกันค่ะ1 2 3หอรออูหรูหอรออาราหรูหราเด็กๆออกเสียงค่ะหรูหรา
3: หร
1: ู
3: หรา
1: เก่งมากๆค่ะปรบมือให้กลุ่มที่1ค่ะต่อไปเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางเตรียมความพร้อมนะคะ1 2สามกลุ่มที่สี่ค่ะคำว่า
4: วิ่งครับ
1: วิ่งยังไม่ถูกค่ะกลุ่มที่หนึ่งเปิดกลุ่มที่หนึ่งเปิดโอกาสให้เพื่อนกลุ่มอื่นตอบได้ไหมคะได้นะคะขอหนึ่งข้อนะคะกลุ่มอื่นค่ะคำว่าอะไรคะ
5: หนีครับ
1: คำว่า
5: หนี
1: หนีถูกต้องค่ะกลุ่มที่สองนะคะกลุ่มที่1เก่งมากเลยนะคะรู้จักเสียสละแบ่งปันคะแนนให้กับกลุ่มอื่นนะคะเด็กๆสะกดค่ะคำว่าหนี
3: หอนอยอ
1: ีหนียอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะหอนอยอีหนีดูจากภาพคนกำลังวิ่งหนีอะไรคะ
3: เสือ
1: กำลังวิ่งหนีเสือน่าจะเป็นสถานที่ที่ไหนคะเนี่ยในป่าแน่นอนจะวิ่งหนีจากในบ้านได้ไหมคะเป็นเหตุการณ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงนะคะหนีค่ะเด็กๆออกเสียงค่ะหนี
3: หน
1: ี
3: หน
1: ีเด็กๆปรบมือให้กลุ่มที่2ค่ะอย่าลืมโค้งคำนับให้ด้วยนะคะเวลาที่เพื่อนปรบมือให้ยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะเด็กๆออกเสียงค่ะหนี
3: หน
1: ีเก่งมากๆเลยค่ะภาพต่อไปเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางเตรียมความพร้อม1 2ตอนนี้เราขยับร่างกายกันตอนเช้านะคะภาพต่อไปค่ะกลุ่มที่5ได้ก่อนนะคะคำนี้คือคำว่า
5: หมีค่ะ
1: หมีเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะเขียนคำว่าหมีได้เลยค่ะเด็กๆช่วยกันสะกดคำว่าหมีค่ะ1 2 3หมีเด็กๆสะกดคำนี้ค่ะหมี
3: หม
1: ี
3: หม
1: ีอยู่ที่ไหนคะ
3: ป
1: ่
3: า
1: ในป่าประมือให้กลุ่มที่5ค่ะอย่าลืมทำอย่างไรคะโค้งคำนำด้วยยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะต่อไปค่ะหมดหรือยังเอ่ยตอนนี้นะคะอย่าเข้าใกล้บริเวณนี้ระวังงูฉกนะคะภาพต่อไปค่ะคำว่าน้องประภัสราค่ะคำที่หนูได้คำนี้คือคำว่าม ือมือยังไม่ถูกค่ะกลุ่มที่หนึ่งมาแล้วนะคะคำว่า
5: หยดค่ะ
1: หยดยังไม่ถูกค่ะคำตอบยังไม่ตรงใจครูนะคะคำว่า
5: เปียกค่ะ
1: เปียกยังไม่ถูกค่ะ
5: ฉ่ำ
1: ฉ่ำยังไม่ถูกเด็กๆลองดูน้ำที่ไหลออกจากร่างกายของเราเวลาขับความร้อนในร่างกายคืออะไรคะไม่พ้นกลุ่มที่หนึ่งนะคะคำว่าอะไรคะ
5: เหงื่อค่ะ
1: เหงื่อเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะเขียนคำว่าเหงื่อได้เลยค่ะเด็กๆช่วยกันสะกดคำว่าเหงื่อค่ะหนึ่งสองสามเก่งมากเลยค่ะตอนนี้แต่ละกลุ่มได้กี่คะแนนแล้วคะกลุ่มที่1ได้กี่คะแนนแล้วค

0: ได้กี่คะแนนคะยังรับประทานไข่ต้มอยู่นะคะกลุ่มที่4ได้กี่คะแนนแล้วคะ1กลุ่มที่5ละคะ1นะคะแต่ละกลุ่มก็ไม่เป็นไรสู้ไหมคะ
1: ส
0: ู้ยอดเยี่ยมมากๆเลยได้ออกเสียงค่ะคำนี้ค่ะเหงื่อ
1: เห
0: งื่
1: อ
0: เก่งมากๆเลยประมือให้กลุ่มที่1ค่ะเก่งมากๆเลยนะคะเอาละค่ะภาพต่อไปภาพสุดท้ายระวังงูฉกนะคะหนึ่งยังไม่ถึงเลยค่ะทุกคนเอานั่งนั่งเอาก้นติดเก้าอี้ไว้ก่อนนะคะดูให้ดีดูให้ดีหนึ่งสองสามวันใหม่ได้ก่อนภาพนี้คือคำว่าอะไรคะหนึ่งสองสามน้ำยังไม่ถูกค่ะเด็กๆต้องคิดคำตอบกลุ่มที่1ได้อีกแล้วต้องคิดคำตอบก่อนจะมาตอบนะคะคำว่า
2: ไหลค
0: ่
2: ะ
0: ไหลเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะประมือให้กลุ่มที่1ค่ะน้องเขียนคำว่าไหลได้เลยเด็กๆสะกดคำว่าไหลค่ะ1 2 3สะกดช่วยกันสะกดคำว่าไหลค่ะ1 2 3โอ้โหตอนนี้เพื่อนต้นทางเพื่อนปลายทางสะกดเสียงดังกว่าเพื่อนต้นทางสะกดคำว่าไหลค่ะ1 2 3
1: หอ
0: รอไอไหลแต่กลุ่มอื่นยังมีสิทธิ์ตอบคำว่าไหลนี้ยังไม่ถูกค่ะกลุ่มไหนจะออกมาเขียนดีกลุ่มที่4นะคะไวกว่านะคะกลุ่มที่4มาเรียกว่ามาสติลนะคะมาเขียนคำว่าไหลนะคะตัวไหนที่ผิดคะตัวไหนที่ผิดคะน้อง
3: รอเรือ
0: ต้องเปลี่ยนเป็นอะไรคะ
3: รอลิง
0: ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะเดี๋ยวให้หนูเขียนตัวรอลิงนะคะเอาเลยค่ะไม่เป็นไรนะคะกลุ่ม1ก็ได้1คะแนนที่ตอบถูกเดี๋ยวให้คะแนนกลุ่ม4ด้วยนะคะที่เขียนออกมาเขียนถูกนะคะเอาละค่ะประมือให้กลุ่มที่4ค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะเวลาเพื่อนตบมือทำยังไงคะโค้งคำนับด้วยนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะเอาละค่ะประมือให้เด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางนะคะสามารถปฏิบัติกิจกรรมได้นะคะแบบว่าเรียกว่าอยู่ในกติกาที่เราตกลงกันเอาไว้นะคะเด็กๆลองดูคำศัพท์ทั้ง8คำที่เราได้ร่วมกิจกรรมกันเด็กๆสังเกตเห็นอะไรบ้างน้องดาเนียค่ะน้องดาเนียสังเกตเห็นอะไรบ้างคะ
2: หอยนำค่ะ
0: มีตัวอะไรคะน้องดาเนีย
2: หอยนำค่ะ
0: หอยหีบนำเป็นมีพยัญชนะต้นกี่ตัวคะ
2: 1 2ตัวค่ะ
0: 2ตัวโดยที่มีตัวอะไรนำพยัญชนะต้นตัวที่2คะ
2: หอยหีบค่ะ
0: หอยหีบเก่งมากๆประมือให้น้องดาเนียค่ะแล้วคำที่มีหอยหีบเป็นพยัญชนะต้นตัวแรกแล้วมีตัวอักษรตัวอื่นเป็นพยัญชนะต้นตัวที่2เขาเรียกว่าเป็นอะไรคะน้องดาเนียค่ะเรียกว่าเป็นคำอะไรคะ
2: อักษรนำค่ะ
0: อักษรนำเก่งมากๆเลยนะคะเด็กๆซึ่งวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของอักษรนำในชั่วโมงที่1นะคะสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะเด็กๆจะต้องบอกลักษณะของอักษรนำที่เป็นหอนำได้ยกตัวอย่างคำอ่านและเขียนคำอักษรนำที่เป็นหอนำได้รวมทั้งเห็นความสำคัญของการอ่านและเขียนอักษรนำเพื่อนำไปใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจำวันได้นะคะเอาละค่ะเด็กๆเรามาดูกันว่าอักษรนำมีลักษณะอย่างไรอักษรนำก็คือคำที่มีพยัญชนะต้น2ตัวเรียงกันนะคะโดยที่วันนี้เราจะมาเรียนตัวหอนะคะที่เป็นตัวหอนำอักษรต่ำเดี่ยวทั้ง8ตัวถ้าเด็กๆสังเกตลึกลงไปนะคะในพยัญชนะในกิจกรรมขั้นนำของเรานะคะเด็กๆก็จะเห็นว่ามันมีตัวหอนำอักษรต่ำเดี่ยวนะคะมีตัวอะไรบ้างหอนำยอเด็กๆเสียงค่ะหอนำย
1: อ
0: หอนำย
1: อ
0: หอนำวอ
1: หอนำร
0: อหอนำน
1: อ
0: หอนำม
1: อ
0: หอนำ

0: และหอนำลอนั่นเองนะคะเอาละค่ะเด็กๆลองดูว่าหอนำอักษรต่ำเดียวทั้ง8คำเนี่ยซึ่งหอนำนะคะเด็กๆ เวลาเป็นคำอักษรนำที่เป็นหอนำนะคะเสียงวรรณยุกต์นะคะเขาก็จะออกเสียงไปตามเสียงหอนั่นเองนะคะมาดูกันค่ะเด็กๆครูแหม่มมีวิธีการท่องจำหอนำด้วยว่ามีหอนำตัวอะไรบ้างคำแรกค่ะมันกิจกรรมเราเลยหญิง
1: หย
0: ิ
1: บ
0: หยิบแหวนหรู
1: ห
0: นี
1: หม
0: ี
1: เหง
0: ื
1: ่
0: อไหลขออีกหนึ่งครั้งค่ะเด็กๆออกเสียงเอง1 2 3หญิงหยิบแหวนหรูหนีหมีเหงื่อไหลก็คือหอนำอักษรต่ำเดียวทั้งหมด8ตัวนั่นเองนะคะต่อไปครูแหม่มจะเรียกว่าท้าทายสิ่งที่เด็กๆเคยเรียนมาแล้วท้าทายสิ่งที่เด็กๆมีคลังคำศัพท์อยู่ในหัวของเด็กๆนะคะโดยแต่ละกลุ่มนะคะคุณครูได้แจกกระดาษนะคะที่เป็นกระดาษหอนำอักษรต่างๆนะคะซึ่งแต่ละกลุ่มจะได้ไม่ซ้ำกันนะคะนี่แบบนี้เลยนะคะแล้วก็ให้เด็กๆเขียนคำนะคะช่วยกันยกตัวอย่างและเขียนคำนะคะหอนำอักษรต่างๆนะคะลงไปพร้อมไหมคะกลุ่มไหนเขียนเสร็จเรียบร้อยแล้วนำมาติดหน้าห้องได้เลยค่ะลงมือเขียนได้เลยค่ะลุกขึ้นช่วยเพื่อนได้เลยค่ะมาดูการมีคำศัพท์คำว่าอะไรบ้างหอนำวอมีคำว่าอะไรบ้างคะเขียนตรงไหนคะคุณครูให้เขียนตรงไหนคะเขียนให้เต็มบรรทัดค่ะเขียนตัวใหญ่ๆเลยค่ะหอนำรอมีคำว่าอะไรคะ
2: น้ำไหล
0: มีคำว่าอะไรอีกคะ
2: หล
0: านอะไรอีกคะเกาหลีที่ได้จำนวนมากที่สุดนะคะเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางกลุ่มนี้ได้ตัวอะไรคะกลุ่มนี้ได้ตัวอะไรเอ่ยหอนำรอมีคำว่าอะไรบ้างคะเขียนให้ได้จำนวนมากที่สุดเลยนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้เวลา3นาทีพอไหมคะลงมือเขียนได้เลย3นาทีเท่านั้นค่ะเขียนตรงนี้ค่ะเขียนตัวใหญ่ๆค่ะลบออกแล้วเขียนใหม่ค่ะหมูต้องอยู่หอนำนอหรือหอนำมอคะ
3: หอนำมอ
0: หอนำมอแต่ถ้าเป็นหนูอยู่ตัวไหนหนู
3: หนูหอนำนอ
0: หนูอยู่หอนำน
4: อหอนำหนูเนี่ย
0: ใจเย็นๆนะคะรอเพื่อเขียนก่อนหมูสระอูต้องอยู่ตัวไหนคะสระอูต้องอยู่ตัวไหน
5: หมอ
0: มาหงายงอกมีคำว่าอะไรคะหอนำงอเขาเรียกว่าอะไรคะไม่ใช่หงายหนูเขียนไปแล้วไงคำนี้เนี่ยคำว่าอะไรคะเงยไม่ใช่มองไม่ใช่ค่ะต้องเป็นหอนำงอสิจุดจุดจุดเงยหน้าขึ้นไปข้างบนเขาเรียกว่าอะไรคะคำว่าอะไรไม่ใช่แงนรู้จักคำว่าแงนไหมคะเขียนยังไงแงนลองสะกดคำว่าแงนซิช่วยกันสะกดคำว่าแงนอะไรนะคะเก่งมากหองอแอนอแงนไหนคะคำนี้เขียนตัวหอนำรอแล้วมีคำว่าอะไรบ้างหอนำรอคำว่าอะไรคะหอนำรอแปลว่าศึกหรือว่ากลอนคำว่าอะไรคะยังไม่ถูกค่ะยังไม่ถูกค่ะคำว่าอะไรเอ่ยหอนำรอ เมื่อกี้เพื่อนยกตัวอย่างคำว่าหอรออีหรีแต่ว่ายังไม่มีความหมายเติมวรรณยุกต์เข้าไปหอรออีหรีไม่เอกหรีค่ะเก่งมาก
4: แมลง
0: หรีไม่ใช่หรีหมายถึงรีตา
4: ไม่รู้จัก
0: ไม่รู้จักเหรอคะถูกต้องมีคำว่าอะไรอีกคะกลุ่มนี้มาแล้วนะคะมั่นใจว่าเขียนได้ครบแล้วกลุ่มอื่นเหลือเวลาอีก1นาทีเท่านั้นกลุ่มที่เท่าไหร่คะ
4: 4ค่ะ
0: โอ้โหกลุ่มนี้ได้เยอะเลยนะคะมาเลยค่ะกลุ่มที่เท่าไหร่คะกลุ่มที่1กลุ่มที่เท่าไหร่คะกลุ่มที่5มานี่ค่ะมานี่ค่ะกลุ่มที่5โอ้โหมาค่ะกลุ่มอื่นใกล้หมดเวลาแล้วนะคะ2กับกลุ่ม3เหลือเวลา1นาทีเท่านั้นค่ะมาเลยค่ะเดี๋ยวแต่ละกลุ่มนะคะให้เตรียมตัวแทนของกลุ่มตัวเองไว้นะคะเพื่อออกมานำเสนอนะมาเลยค่ะหนูกลุ่มที่เท่าไหร่คะ
5: 2ค่ะ
0: 2นะคะครบแล้วเด็กๆนั่งลงค่ะนั่งลงแล้วเอามือจับหัวไหล่เอวหัวไหล่เอวขาแขนจมูกตาปากหูจมูกปากตาเอาละค่ะประมาณ1ครั้งเอาละค่ะแต่ละกลุ่มนะคะได้คำศัพท์เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวให้เด็กๆต้นทางดูคำศัพท์ที่ไม่ใช่ขอบกลุ่มของตัวเองดูกลุ่มของตัวเองด้วยนะคะแล้วช่วยคุณแม่ตรวจสอบด้วยว่าเพื่อนเนี่ยเขียนถูกต้องหรือว่าอ่านออกเสียงถูกต้องไหมนะคะพร้อมไหมคะกลุ่มที่1กลุ่มแรกที่จะได้ออกมาคือกลุ่มที่ออกมาแล้วนะคะกลุ่มที่1นะคะประเมินให้กลุ่มที่1ค่ะเอาละค่ะกลุ่มที่1เดี๋ยวให้น้องนะคะออกเสียงคำนะคะนี่เลยหอนำอะไรที่หนูได้คะ
5: หอนำยอ
0: หอนำยอคำศัพท์ที่หนูเขียนก็คือคำว่า
5: ใหญ่ค
0: ่
5: ะ
0: ใหญ่เดี๋ยวเสียงค่ะใหญ่
1: ใหญ่
0: ใหญ่
1: ใหญ่
0: ใหญ่
1: ใหญ
5: ่หญิง
0: เดี๋ยวเอาเสียงค่ะหญิง
1: หญิง
0: หญิง
1: หญิง
5: หยิบ
0: เดี๋ยวเสียงค่ะหยิบ
1: หยิบ
0: หยิบ
1: หยิบ
5: ยก
0: ยก
1: ยก
0: ยก
5: โยด
0: โยด
5: ค่ะ
0: โยดเด็กๆเสียงค่ะโยด
1: โยด
0: โยด
1: โยด
5: หยุด
0: หยุดเด็กๆเสียงค่ะหยุด
1: หยุด
0: ต่อไปค่ะได้กี่คำเอ่ย1 2 3 4 5 6ได้6คำประมือให้กลุ่มที่1ค่ะเก่งมากๆเลยต่อไปกลุ่มที่จะได้ออกมาคือกลุ่มที่ให้คุณครูเรียงตามลำดับแต่ละกลุ่มไปดีไหมคะกลุ่มที่2มาเลยค่ะกลุ่มที่2ค่ะปรบมือให้น้องประกรณ์ค่ะนี่เลยพระเอกของเรานะคะหอนำอะไรที่หนูได้บ้าง
5: หอนำวอ
0: หอนำวอคำศัพท์ที่หนูได้คือคำว่า
5: ไหวค่ะ
0: เดี๋ยวเอาเสียงค่ะไหว
1: ไหว
5: หวาน
0: หวาน
1: หวาน
5: หวี
0: หวี
1: หวี
0: หวีนี่หมายถึงอะไรได้บ้างคะน้อง
5: หวีหวีผม
0: ที่หวีผมหมายถึงอะไรได้อีก
4: หวีผม
5: หว
4: ี
5: กล้วยหวีกล้วย
0: กล้วยเป็นหวียอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะต่อไปค่ะ
5: แหวน
0: นี่ได้ออกเสียงค่ะแหวน
1: แหวน
0: แหวน
1: แหวน
0: ต่อไปหอนำรอที่เป็นรอเรือคำนี้ค่ะ
5: รี
0: รีได้ออกเสียงค่ะรี
1: รี
0: รี
1: รี
0: รีนี้หมายถึงอะไรคะน้องประกรณ์รีตานั่นเองนะคะต่อไปค่ะ
5: รู
0: เดี๋ยวเอาเสียงค่ะรู
1: รู
0: รู
1: รู
5: รา
0: รา
1: รา
0: รา
1: รา
0: เพื่อนเขียนคำศัพท์ทุกคำถูกต้องไหมคะ
1: ถูก
0: ถูกต้องค่ะ คะแนนที่หนูได้คือ1 2 3 4 5 6 7 7คะแนนประมือให้น้องประกรณ์ค่ะและกลุ่มที่2นะคะต่อไปกลุ่มที่3ค่ะมาเลยประบมือของชนกกมลนะคะเอาละค่ะหอนำงอหนูได้หอนำงอใช่ไหมคะคำศัพท์ที่หนูได้คือคำว่า
6: หงายครับ
0: เด็กๆออกเสียงค่ะหงาย
1: หงาย
0: หงาย
1: หงาย
6: งอครับ
0: งอก
1: งอก
0: งอกคืออะไรคะ
6: ผมงอก
0: เก่งมากผมงอกสีอะไรคะ
6: ขาว
0: สีขาวต่อไปคำนี้ค่ะ
6: แงนครับแงนครับ
0: แงนในเดียวเสียงค่ะแงน
1: แงน
0: แง
1: น
0: และคำสุดท้ายหอน้ำงอค่ะคือคำว่า
6: เหงื่อครับ
0: ในเดียวเสียงค่ะเหงื่
1: อ
0: แต่คำว่าเหงื่อของเพื่อนมีอะไรที่หายไปเอ่ยไม้เอกนะคะเดี๋ยวคุณครูขอดินสอหน่อยนะคะนี่เลยเดี๋ยวเติมไม้เอกให้เลยนะคะหองอเอื้องเหงื่อไม้เอกเหงื่อนะคะใส่ไม้เอกแบบนี้ด้วยนะคะกลุ่มนี้รับไปเลย1 2 3 4 4คะแนนประมือให้กลุ่มที่3ค่ะเก่งมากๆเลยนะคะต่อไปกลุ่มที่4ค่ะตัวแทนออกมาได้เลยค่ะกลุ่มที่4ค่ะเด็กๆปลายทางอย่าลืมออกมานำเสนอคำศัพท์ด้วยนะคะน้องทีทัศน์ค่ะกลุ่มที่4ของน้องทีทัศน์ได้ตัวอะไรคะหอนำอะไรเอ่ย
5: หอนำนอครับ
0: หอนำนอคำศัพท์ที่หนูได้คือคำว่า
5: หน
0: ัง หนังเด็กๆเสียงค่ะหนัง
1: หน
0: ังหนัง
1: หน
0: ังนี้หมายถึงอะไรคะ
5: หนังไก
0: ่หนังไก่ผิวหนังเราได้ไหมคะได้ต่อไปค่ะ
5: หนู
0: เด็กๆออกเสียงค่ะหนู
1: หน
0: ู
5: หนา
0: หนา
1: หน
0: าเดี๋ยวเสียงค่ะหนา
1: หนา
5: หนี
0: หนี
1: หน
0: ีต่อไปหอนำมอนี้มีคำศัพท์คำว่าอะไรบ้างคะ
5: หมู
0: เดี๋ยวเสียงค่ะหมู
1: หม
5: ูไหม
0: ไหม
1: ไหม
0: ไหม
1: ไ
5: ห
1: ม
5: หมา
0: หมา
1: หมา
0: เดี๋ยวเสียงค่ะหมาต่อไปค่ะ
5: หมี
0: คำนี้ค่ะ
5: หมี
0: เดี๋ยวเสียงค่ะหมี
1: หม
0: ี
1: หม
0: ีไหนน้องทำท่าหมีให้เพื่อนดูสิคะหมีทำท่ายังไงน้องทีทัศน์หมีทำท่ายังไงโอ้โน่นกลุ่มโน้นเลยนะคะทำท่าหมีได้ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะน่ารักมากๆในลองทำท่าหมีเดินกลับไปสิคะไปแล้วหมีไปแล้วนะคะต่อไปกลุ่มที่5ค่ะเชิญค่ะกลุ่มที่5ปรบมือให้น้องเมย์ค่ะน้องเมย์คนสวยของครูแหม่มเองหอนำรองของหนูได้คำศัพท์คำว่าอะไรบ้างคะ
5: น้ำไหล
0: ได้เดาสิงค่ะน้ำไหล
1: น้ำไหล
5: หลาน
0: หลาน
5: เกาหลี
0: โอ้ยเยี่ยมมากๆเกาหลี
1: เกาหลี
0: อยากไปเที่ยวเกาหลีไหมคะอยากไปนะคะต่อไปค่ะ
5: หลุด
0: ได้เดาสิงค่ะหลุด
1: หล
0: ุ
1: ด
0: หลุด
1: หล
0: ุ
1: ด
5: เกาเหลาน
0: อกจากเกาหลีแล้วยังมี
1: เกาเหลา
0: เกาเหลาได้ดอกเสียงค่ะเกาเหลา
1: เกาเหลา
5: เหลือง
0: เหลือง
1: เหลือง
5: ผีหลอก
0: โหผีหลอก
1: ผีหลอก
0: น่ากลัวมากๆเลยนะคะต่อไปค่ะ
5: หลักสิบ
0: ได้ดอกเสียงค่ะหลักสิบ
1: หลักสิบ
0: และคำสุดท้ายค่ะ
5: หลับ
0: หลับได้ดอกเสียงค่ะหลับ
1: หล
0: ับกลุ่มนี้น่าจะได้คำศัพท์มากที่สุดเลยมี1 2 3 4 5 6 7 8 9ได้9คะแนนปรบมือให้กลุ่มที่5ค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะเอาละค่ะเด็กๆก็ได้เรียกว่าทบทวนนะคะเกี่ยวกับคำศัพท์ไปแล้วนะคะมีคำว่าอะไรบ้างแสดงว่าเด็กๆเนี่ยพอที่จะจดจำคำศัพท์ที่เป็นหอนำได้นะคะมาดูคำศัพท์ของครูแหม่มบ้างคำแรกค่ะหอนำหลอกหอนำยอนะคะได้แก่
1: ใหญ่
0: ย่า
1: หญ
0: ิ
1: ง
0: ต่อไปค่ะหอนำยอได้แก่คำว่า
1: หย
0: ิ
1: บ
0: เด็กๆปลายทางออกเสียงด้วยค่ะ
1: หย
0: ิบ
1: ห
0: ยอก
1: ห
0: ยาบต่อไปค่ะหอนำวอนะคะได้แก่คำว่า
1: หวาน
0: หวานเด็กๆเสียงค่ะหวาน
1: หวาน
0: วันไหวต่อไปค่ะหอนำรอที่เป็นรอเรือบางอ่ะจะตรงใจกับเด็กๆหรือเปล่าคำแรกค่ะ
1: หรือ
0: ราร อ
1: ร
0: อนี้หมายถึงการสึกหรือว่ากล่อนนั่นเองนะคะต่อไปค่ะหอนำนอนะคะมีคำว่า
1: หนาว
0: หนาว
1: แหนม
0: หนู
1: หน
0: ูต่อไปค่ะหอนำมอได้แก่คำว่าหมัก
1: หม
0: ัก เดี๋ยวเสียงคำหมัก
1: หม
0: ัก หมุน
1: หม
0: ุ
1: น
0: หมุนหมอบ
1: หมอบ
0: ต่อไปค่ะให้กลุ่มที่4อ่านนำเพื่อนค่ะหอนำงอได้แก่คำว่า
1: เหงา
0: เดี๋ยวเสียงคำเหงา
1: เหงา
0: แงน
1: แงนเหง
0: ือ เหง
1: ือ
0: กเก่งมากค่ะต่อไปค่ะหอนำรอสุดท้ายแล้วกลุ่มไหนจากอาสาคะกลุ่มที่2นะคะให้กลุ่มที่2อาสาคำนี้ค่ะเดี๋ยวเอาเสียงคันแหลมกลุ่มที่2เสียงดังฟังชัดเลยนะคะเดี๋ยวเสียงคันหลุมและสุดท้ายค่ะเดี๋ยวเอาเสียงคันหลอดเก่งมากๆเลยนะคะเอาละค่ะต่อไปคุณครูจะพาเด็กๆมาอ่านเรื่องบะหมี่ผู้ไม่กลัวอะไรนะคะมาดูเนื้อเรื่องกันนะคะให้อ่านไปพร้อมๆกันเลยนะคะ1 2 3หมอใหญ่เป็นหมอประจำหมู่บ้านใครเจ็บไข้จะให้หมอใหญ่รักษาหมีเป็นหลานชายของหมอใหญ่เขาชอบกินบะหมี่หมอใหญ่จึงเรียกเขาว่าบะหมี่เขาชอบบอกใครๆว่าเขาเป็นคนเก่งไม่กลัวอะไรทั้งสิ้นต่อไปค่ะวันหนึ่งหมอใหญ่กับบะหมี่เข้าไปเที่ยวในป่าระยะนี้เป็นหน้าฝนต้นไม้ต้นหญ้าในป่าสดเขียวงามตาที่กอไผ่มีหน่อไม้หลายหน่อห่างออกไปมีต้นว่าใหญ่หมอใหญ่ไปนั่งพักที่ใต้ต้นว่าส่วนบะหมี่ดูหน่อไม้ที่กอไผ่บะหมี่เห็นหมูป่าเดินมาเขาตกใจกลัวเขาวิ่งไปหาหมอใหญ่ที่ใต้ต้นว่าต่อไปค่ะบะหมี่เล่าให้หมอใหญ่ฟังด้วยเสียงดังว่าเขาหนีหมูป่ามาหมอใหญ่ได้แต่หัวเราะบนต้นว่ามีนกกาว่าวหลายตัวมันกำลังกินลูกว่านกกาว่าวได้ยินเสียงของบะหมี่มันตกใจร้องกาว่าวกาว่าวแล้วบินหนีไปเด็กๆปลายทางอย่าลืมอ่านด้วยนะคะใครยังอ่านไม่คล่องนะคะให้อ่านคลอตามไปนะคะสุดท้ายแล้วค่ะเด็กๆหมอใหญ่พูดว่านกกาว่าวมันกลัวเสียงของบะหมี่จึงบินหนีแต่นกกาว่าวไม่คุยอวดตัวว่ามันไม่กลัวอะไรเอาละค่ะนี่ก็คือในเรื่องของบะหมี่ผู้ไม่กลัวอะไรใช่ไหมคะต่อไปค่ะเดี๋ยวจะให้เด็กๆช่วยกันค้นหาคำที่เป็นหอนำจากในเรื่องบะหมี่ผู้ไม่กลัวอะไรนะคะเอาละค่ะบอกคุณครูหน่อยค่ะ

0: มีคำศัพท์คำว่าอะไรบ้างไปอย่างรวดเร็วเลยค่ะคำว่า
1: หมอ
0: ใหญ่
1: หมอ
0: ใหญ
1: ่
0: คำว่าอะไรคะ
1: หม
0: ูหมูคำว่าอะไรคะ
1: หม
0: ี
1: หล
0: าน บะหมี
1: ่
0: หมดหรือยังคะหมดหรือยังเอ่ยคำว่าเด็กๆลองดูคำว่ากลัวคำว่ากลัวคำนี้ใช่คำที่เป็นหอนำไหมคะ
1: ไม
0: ่ไม่ใช่นะคะเอาละค่ะคำนี้เป็นคำอะไรคำว่ากลัว
1: ก
0: ลัวกลัวเป็นคำควบแท้เก่งมากเลยนะคะต่อไปค่ะคำว่าอะไรคะเด็กๆ
1: หนึ่ง
0: คำว่าหนึ่งคำว่าอะไรคะ
1: หน
0: ้
1: า
0: หน้า
1: ย
0: ่า
1: หน
0: ่อหน่อไม้นะคะคำว่าอะไรคะหลายตรงไหนเอ่ยหลายต้นว่านะคะคำว่าอะไรคะคำว่าหมูคำว่าอะไรคะหมดหรือยังเอ่ยสไลด์นี้หมดแล้วนะคะตอบหมดหรือยังเอ่ยหมดหรือยังคะ
1: หมดแล้
0: วต่อไปคำว่าอะไรคะต่อไปมาดูกันคำว่าอะไรไปอย่างรวดเร็วเลยค่ะมีคำไหนบ้างที่ไม่ซ้ำหนีเก่งมากค่ะเด็กๆลองดูคำว่าหัวนี้ใช่คำที่เป็นหอนำไหมคะ
1: ไม
0: ่ใช่เพราะคำว่าหัวมีพยัญชนะต้นกี่ตัวหนึ่งตัวเท่านั้นอย่าโดนหลอกนะคะเอาละค่ะต่อไปค่ะมีคำว่าอะไรอีกคำว่าอะไรคะคำว่าอะไรนะนกกา
1: ว
0: ่าวนะคะกาว่าวคำว่าอะไรอีกหลายหลายไปหรือยังเอ่ยหลายไปแล้วไม่เป็นไรหมดหรือยังคะคำว่าหนีไปหรือยังเอ่ย
1: ไปแล้ว
0: หมดแล้วนะคะสไลด์นี้นะคะต่อไปสุดท้ายแล้วค่ะเด็กๆมาช่วยคุณแม่หาหน่อยเร็วมีหรือเปล่ามีไหมคะมีแต่คำซ้ำนะคะเพราะฉะนั้นหมดแล้วนะคะปรบมือให้ตัวเองค่ะเด็กๆเก่งมากเลยนะคะทั้งเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางนะคะต่อไปเป็นกิจกรรมของเด็กๆแล้วก็คือใบงานที่6เรื่องหอนำกับคำตรงข้ามนะคะเด็กๆเปิดใบงานได้เลยค่ะหน้าที่เท่าไหร่เอ่ยหน้าที่57ไม่ยากค่ะเด็กๆครูแม่มจะมีคำศัพท์มาให้นี่เด็กๆลองดูครูแม่มมีคำศัพท์มาให้นี่เลยนะคะใบงานที่6เรื่องหอนำกับคำตรงข้ามครูแม่มมีคำศัพท์มาให้เด็กๆลองดูคำแรกคำว่าเก่านี่คำที่เป็นหอนำคือคำว่า
1: ใหม
0: ่เด็กๆก็กากบาทคำว่าใหม่ตรงนี้แล้วก็นำมาเขียนใหม่แบบนี้นะคะให้เวลาทั้งหมด5นาทีพอเด็กๆลงมือทำได้เลยค่ะไวเลยคุณแม่มีคำศัพท์มาให้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆลงมือทำอย่างเร็วเลยค่ะไม่ยากนะคะเด็กๆไม่ยากค่ะ

0: ะน้องน้องอิฟอ่านคำศัพท์ก่อนค่ะข้อที่2คำศัพท์คือคำว่า
1: หอม
0: หอมคำว่าหอมตรงข้ามกับคำว่า
1: เหม็น
0: ยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะเหม็นนะคะข้อที่2หอมตรงข้ามกับคำว่าอะไรคะ

0: กี้เพื่อนเฉลยไปแล้วหอมต้องข้ามกับคำว่า
1: เหม
0: ็นคำว่าเหม็นอยู่ไหนคะน้องปณิดาข้อที่3คำศัพท์คือคำว่าอะไรคะ
2: หนาค
0: ่
2: ะ
0: คำศัพท์ก่อนค่ะข้อที่3คำศัพท์คือคำว่า
2: บาง
0: บางตรงข้ามคำหอนำที่เป็นคำที่เป็นตรงข้ามกับคำว่าบางก็คือคำว่า
2: หนา
0: หนาเก่งมากเลยค่ะน้องวันใหม่ค่ะคำศัพท์คำที่4คือคำว่าอะไรคะ
3: ก่อน
0: ก่อนคำหอนำตรงข้ามกับคำว่าก่อนก็คือ
3: หลัง
0: หลังเก่งมากค่ะคนอื่นไวเลยคำว่าเก่าตรงข้ามกับคำว่าอะไรคะ

ขอยืมเพื่อนค่ะยืมเพื่อนยืมเพื่อนอยู่ข้างๆก็ได้นะคะให้เพื่อนยืมดินสอไหมคะน้องน้องให้เพื่อนยืมดินสอไหมคะเพื่อนให้ยืมแล้วค่ะขอเพื่อนดีๆค่ะขอเพื่อนใหม่ค่ะพูดใหม่

ด็กๆต้องมีน้ำใจต่อเพื่อนนะคะถ้าเพื่อนลืมอุปกรณ์มาเนี่ยต้องให้เพื่อนยืมนะคะเอาละค่ะบางคนไปถึงข้อ7แล้วค่ะไวเลย

ไรคะเบาตรงข้ามกับเบาตรงข้ามกับอะไรคะปากรหนักตัวอะไรต้องเป็นตัวสะกดไวเลยค่ะข้อที่3บางตรงข้ามกับอะไรคะบางตรงข้ามกับบางตรงข้ามกับคำว่าเสร็จแล้วหรอคะนี่เพื่อนเสร็จแล้วนะคะของน้องเจ้านายค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะน้องเสร็จแล้วน้องลองอ่านคำศัพท์อีกหนึ่งครั้งนะคะอ่านคำศัพท์ทบทวนอีกหนึ่งครั้งนะคะ

0: ร็จแล้วนะคะอ่านคำศัพท์ทบทวนค่ะหมดเวลาแล้วนะคะให้เด็กๆเอามือจับหัวจับขาบางคนใช้ความสามารถพิเศษมือหนึ่งเขียนดินสอมือหนึ่งจับไปด้วยนะคะไม่เอานะคะวางดินสอค่ะเอามือจับหัวไหล่เอวหัวไหล่เอวขาแขนตาจมูกปากเอาละค่ะมาดูกันนะคะว่าคำศัพท์มีคำว่าอะไรบ้างเก่านะคะคู่กับคำหอนำที่เป็นคำตรงข้ามคือใหม่หอมคู่กับหอมตรงข้ามกับเหม็นบางตรงข้ามกับ
1: หนา
0: ก่อนตรงข้ามกับ
1: หล
0: ังคว่ำตรงข้ามกับ

0: หงายห้าข้อใครถูกทุกข้อบ้างคะยอดเยี่ยมมากๆเลยมาดูอีก5ข้อที่เหลือค่ะข้อที่6ค่ะเปรี้ยวตรงข้ามกับ
1: หวาน
0: หวานเบาตรงข้ามกับ
1: หน
0: ักหนักเล็กตรงข้ามกับ
1: ใหญ
0: ่ใหญ่ละเอียดตรงข้ามกับ
1: หยาบ
0: หยาบและสุดท้ายตื่นตรงข้ามกับ
1: หล
0: ับนั่นเองค่ะปรบมือให้ตัวเองค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะเอาละค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเราจะมาสรุปบทเรียนกันโดยให้เด็กๆวางดินสอครูแหม่มมีสิ่งดีๆมานำเสนอคุณแม่วิดีโอนะคะวิดีทัศน์มาให้เด็กๆดูนะคะเพื่อเป็นการทบทวนความรู้และเชื่อมโยงเข้าสู่ในเรื่องต่อไปนะคะเอาละค่ะพร้อมไหมคะ
1: พร้อม
0: ถ้าพร้อมแล้วเชิญรับชมได้เลยค่ะ

0: ค่ะเด็กๆจบไปแล้วนะคะสําหรับสื่อวิดิทัศน์นะคะต้องขอขอบคุณสื่อวิดิทัศน์ดีๆด้วยนะคะเอาละค่ะเด็กๆเดี๋ยวเราจะมาสรุปบทเรียนอีกหนึ่งครั้งอักษรนําที่เป็นหอนําอักษรต่ําเดี่ยวมีอยู่8ตัวคือหอยอหอยอหอวอหอรอหอนอหอมอหองอและสุดท้ายหอรอวิธีการท่องจำก็คือยิงหยิบแหวนนำมือขึ้นมาให้รู้ว่ามี8ตัวหอนำอักษรต่ำเดียว8ตัวก็คือยิงหยิบแหวนหรูหนีหมีเหงื่อไหลซึ่งในสื่อวิดีโอไปเมื่อสื่อวิดีโอเมื่อสักครู่นี้นะคะมีอักษรนำเกริ่นมาแล้วนอกจากหอนำยังมีตัวอะไรอีกคะอ่างนำตัวอะไรเอ่ยออนำตัวอะไรคะอนำยอนะคะจะเป็นชั่วโมงไหนเด็กๆต้องคอยติดตามชมนะคะสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้ในเรื่องของอักษรนำในชั่วโมงที่2นะคะสิ่งที่จะต้องเตรียมก็คือใบงานที่7เรื่องอนำจำให้ดีนะคะสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นั่นเองนะคะเอาละค่ะเด็กๆวันนี้นะคะในเรื่องของอักษรนำที่เป็นหอนำนะคะไม่ยากอย่างที่คิดใช่ไหม
1: ใช
0: ่ใช่เลยนะคะแค่เด็กๆเอาตัวหอนำนะคะมาดูว่าเป็นนำอักษรต่ำเดี่ยวทั้งหมด8ตัวนะคะเวลาออกเสียงก็จะออกเสียงออกเสียงวรรณยุกต์นะคะเป็นตัวหอนำนั่นเองนะคะเอาละค่ะฝากเด็กๆกลับไปทบทวนนะคะไม่ว่าจะเป็นสิ่งต่างๆที่เราได้เรียนมานะคะอย่าลืมทำแบบฝึกหัดด้วยจะได้เป็น

0: การทบทวนความรู้ค่ะวันนี้ครูแหม่มค่ะลาเด็กๆที่น่ารักไปแล้วค่ะแล้วเราจะกลับมาพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: รักไปทั้งหมดทำความเคารพ
2: ขอบคุณครับคุณครู
3: สวัสดีค่ะ
0: ไหนหอนำหนูทำไงคะหนู

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: วันนี้ค่ะพี่ฝนจะพาไปรู้จักไม้ดอกไม้ประดับค่ะน้องๆแยกออกไหมคะว่าอันไหนเรียกว่าไม้ดอกและอันไหนเรียกว่าไม้ประดับมีวิธีแยกหรือสังเกตกันอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปติดตามชมกันเลยค่ะ
1: ในอดีตการปลูกพันธุ์ไม้เพื่อความสวยงามและตกแต่งบ้านเรือนมักเน้นปลูกพันธุ์ไม้ที่ให้ดอกสวยและให้ความหมายที่ดีแต่ปัจจุบันการปลูกพันธุ์ไม้เพื่อประดับสถานที่เริ่มนิยมปลูกไม้ชนิดอื่นๆที่มีลักษณะโดดเด่นในส่วนของใบลำต้นความเชื่อในสิริมงคลความหายากและการมีเอกลักษณ์ของสายพันธุ์จึงมักเรียกพันธุ์ไม้เหล่านี้ว่าไม้ดอกไม้ประดับไม้ดอกไม้ประดับแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันค่ะ 1. ไม้ดอกหมายถึงพันไม้ที่ปลูกเพื่อประโยชน์ในด้านความสวยงามโดยมีลักษณะของดอกที่โดดเด่นสวยงามและมีเอกลักษณ์แบ่งเป็นไม้ตัดดอกหมายถึงไม้ที่เจริญเติบโตแล้วให้ดอกเพื่อการตัดดอกมาใช้ประโยชน์เช่นกุหลาบกล้วยไม้เป็นต้นไม้ดอกกระถางหมายถึงไม้ที่เจริญเติบโตแล้วให้ดอกสวยงามเพื่อใช้ชมความงามของดอกที่ติดอยู่กับต้นนำไปใช้ประโยชน์ในการประดับทั้งต้นทั้งดอกพร้อมทั้งกระถางเช่นพิทูเนียบีโกเนียกร็อกซิเนียเป็นต้นค่ะ 2. ไม้ประดับหมายถึงพันไม้ที่ปลูกเพื่อประโยชน์ในการประดับสถานที่ต่างๆด้วยความสวยงามความเป็นสิริมงคลโดยมีลักษณะเด่นทั้งใบดอกลำต้นหรืออย่างใดอย่างหนึ่งแบ่งเป็นไม้ใบประดับหมายถึงไม้พันธุ์ที่ปลูกเพื่อประโยชน์ในด้านความสวยงามหรือความเป็นสิริมงคลโดยมีลักษณะของใบที่โดดเด่นสวยงามและมีเอกลักษณ์เช่นพลูดาบฟิโลเดนรอนเฟิร์นเป็นต้นไม้ต้นประดับหมายถึงพันธุ์ไม้ที่ปลูกเพื่อประโยชน์ในด้านความสวยงามหรือความเป็นสิริมงคลโดยมีลักษณะของลำต้นที่โดดเด่นสวยงามและมีเอกลักษณ์เช่นหมากแดงโปร่งปาล์มคราวฤาษีเป็นต้น
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ flowering plant f l o w e r i n g p l a n t flowering plant แปลว่าไม้ดอก ornamental plantornamental plant ornamental plant แปลว่าไม้ประดับ foliage plant f o l i a g e p l a n t foliage plantแปลว่าไม้ใบการปลูกไม้ดอกไม้ประดับนอกจากจะช่วยตกแต่งสถานที่ให้สวยงามแล้วน้องๆยังได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์หรือนำผลผลิตไปขายและยังไปใช้ในงานประดิษฐ์ได้อีกด้วยนะคะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้ขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับค่ะสำหรับวันนี้พี่ฝนลาไปก่อนพบกันใหม่สวัสดีค่ะ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ใกล้เปิดเทอมแล้วหนูตะวันต้องกลับบ้านเพชรบุรีที่นี่ต้องเหงามากแน่ๆเลยอ่ะ
1: ขอบคุณมากๆนะคะที่ปิดเทอมนี้ให้หนูมาอยู่ด้วยสนุกมากๆเลยค่ะนายก็เหมือนกันขอบคุณนะ
2: นั่งรถไปส่งปู่กับตะวันที่เพชรบุรีไหมเมย์เย็นๆพ่อเขาก็กลับแล้ว
3: ไปได้เหรอครับ
4: ก็ขึ้นอยู่กับว่าอยากไปหรือเปล่า
2: ทำเตะ
1: เฮ้ยไปเถอะนะลีลาอยู่ได้
2: เดี๋ยวเลี้ยวซ้ายเข้าแยกนี้แค่ครึ่งชั่วโมงก็ถึงบ้านแล้วล่ะ
0: ป๊า
3: จะถึงแล้วเหรอครับ
0: ใช่ลูก
2: ลูกไม่จะรีบใช่ไหมพ่ออยากพาเด็กๆไปเที่ยวที่หนึ่งก่อนดีไหมเด็ก
5: ๆดีค่ะ
6: อุทยานราชพักอัมพหิน
1: โอ้โหสวยจังที่นี่มีอนุสาวรีย์ในหลวงหลายพระองค์เลย
2: ที่นี่เขาสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ที่ช่วยดูแลทุกสุขคนไทยในทุกๆด้านของชีวิตละ
0: ทุกพระองค์เป็นมหาราชหมดเลยนี่ครับ
2: ใช่แล้วลูกนั่นคือพ่อขุนรามคำแหงมหาราชผู้ทรงประดิษฐ์อักษรไทย
3: นึกถึงตอนที่เราย้อนเวลาด้วยกันเลยนะ
2: พ่อขุนรามคำแหงมหาราชเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพัฒนาบ้านเมืองทรงสร้างอ่างเก็บน้ำที่เรียกกันว่าทำนบพระร่วงซึ่งเป็นระบบชลประทานที่ทันสมัยและยังทรงประดิษฐ์ตัวอักษรไทยทำให้คนไทยมีตัวหนังสือที่เป็นภาษาของตัวเองใช้มาจนทุกวันนี้และถัดมาคือพระบรมรูปของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
1: ตอนที่ย้อนเวลาไปเจอพระองค์นายจำได้ไหม
2: สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักรบที่เก่งกาจกล้าหาญความเด็ดเดี่ยวของพระองค์ทำให้อยุธยากลับมามีเอกราชอีกครั้งและด้วยพระบารมีทำให้ไม่มีข้าศึกลุกรานไปอีกนับร้อยปีเลยล่ะแล้วก็สมเด็จพระนารายณ์มหาราชท่านทรงใช้การทูตและการเจริญสัมพันธไมตรีผูกมิตรกับต่างชาติทำให้อยุธยาได้รับการยอมรับจากอารยประเทศและอยู่รอดปลอดภัยมีคนต่างชาติมาค้าขายมารับราชการและได้รับวิทยาการความรู้ที่ทันสมัยมาพัฒนาประเทศถัดมาก็คือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชหลังจากอยุธยาล่มสลายสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงรวบรวมผู้คนที่กระจัดกระจายเป็นชุมนุมต่างๆให้รวมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันด้วยความเด็ดขาดแน่วแน่และทรงสถาปนากรุงธนบุรีขึ้นเป็นศูนย์กลางแทนที่กรุงศรีอยุธยาที่ล่มสลายไปและพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชหรือในหลวงรัชกาลที่1ทรงสถาปนาราชธานีใหม่ฟื้นฟูสภาพจิตใจของไพร่ฟ้าประชาชนในด้านต่างๆโดยเฉพาะระบบการเมืองการปกครองและทรงฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้กลับมารุ่งเรืองนับเป็นการวางเสาหลักให้กับกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งเป็นรากฐานของประเทศไทยในปัจจุบันและพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราชหรือในหลวงรัชกาลที่4เป็นพระมหากษัตริย์ที่ทันสมัยสามารถอ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้และมีชั้นเชิงทางการทูตอย่างเอกอุโปรดให้ลงนามในโซนที่สัญญาบาวริ่งเพื่อรักษาเอกราชจนสามารถนำสยามพ้นภัยตะวันตกได้อย่างแยบยลและพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระปิยะมหาราชผู้ทรงปฏิรูปการปกครองประเทศใหม่ทรงสร้างสาธารณูปโภคต่างๆทั้งรถรางรถไฟประปาไฟฟ้าไปรษณีย์โทรเลขโทรศัพท์รวมถึงการเลิกทาสที่ทำให้ชาวสยามได้เป็นไทยยังไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อที่จริงแล้วยังมีมหาราชอีกพระองค์ที่พวกเรารู้จักกันดี
1: ในหลวงรัชกาลที่9ใช่ไหมคะ
2: ใช่แล้วละพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
7: ท่านผู้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาท
2: ที่เดินทางไป

0: ื่อเหลือประชาชนทั่วประเทศแม้จะเป็นถิ่นทุรกันดารทรงสร้างสิ่งประดิษฐ์เพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนทั้งยังพระราชทานแนวคิดมากมายทั้งทฤษฎีใหม่ทั้งปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีโครงการพระราชดำริเพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนมากกว่า 4,000 โครงการ
1: เมืองไทยนี่ช่างโชคดีจริงๆเลยนะครับ
0: และไม่ใช่แค่มหาราชที่เห็นแค่นี้นะลูกต้องไม่ลืมว่ากว่า700ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยมาโดยตลอดสืบเนื่องมาถึงรัชกาลปัจจุบันก็ยังทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของทุกพระองค์ทั้งหมดนี้ก็เพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของคนไทยทุกคน
1: เมืองไทยนี้ช่างโชคดีเพราะกว่า700ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ของไทยทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของคนไทยทุกคนมาจนถึงปัจจุบัน
2: โอ้โหนี่จดบันทึกไว้ทุกครั้งเลยเหรอเนี่ย
1: ก็เรื่องปกติ
0: อ่ะเป็นยังไงบ้างได้ย้อนไปดูด้วยตาตัวเองสนุกไหม
1: สนุกมากเลยครับเฮ้ยรู้ด้วยเหรอครับเนี่ย
0: ลืมไปหรือว่าปากกาขนนกเนี่ยมันของปู่นะมา

0: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้พบกับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2ครับอยู่กับคุณครูพานุพัฒน์บุตรดิชัยหรือครูแบงค์นั่นเองครับครับกิจกรรมในรายวิชาวิทยาศาสตร์จะเป็นเรื่องอะไรนั้นนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันเลยครับครับผมในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้นะครับกันต่อในเรื่องของแสงเคลื่อนที่อย่างไรในตอนที่6แล้วนะครับนักเรียนก็เป็นเรื่องสุดท้ายของเรื่องนี้แล้วนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับคุณครูแบงค์เนี่ยก็จะพานักเรียนไปชมสัตว์ในเวลากลางคืนด้วยนะครับจะมีสัตว์อะไรบ้างนั้นนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันเลยครับครับถ้านักเรียนนะครับทุกคนพร้อมกันแล้วนะครับคุณครูนะครับขออนุญาตนะครับทำให้แสงสว่างในห้องเนี่ยมืดลงนิดนึงนะครับเพราะว่าเราจะไปชมสัตว์ในเวลากลางคืนฉะนั้นบรรยากาศในห้องนะครับก็ต้องเป็นเวลากลางคืนด้วยนะครับเป็นการจำลองบรรยากาศนะครับไม่ใช่บรรยากาศที่แท้จริงนะครับเอาละพวกเราพร้อมไหมครับ
1: พร้อมคร
0: ับ มาดูกันว่าสัตว์ตัวแรกนะครับจะเป็นอะไรนั้นเดี๋ยวเรามาติดตามรับชมนะแต่นักเรียนนะครับไม่ต้องตอบคำถามนะให้ดูภาพไปก่อนเฉยๆนะครับเดี๋ยวค่อยๆไล่ดูไปทีละภาพแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยมาตอบคำถามร่วมกันนะโอเคไหมครับ
1: โอเคคร
0: ับถ้านั้นเราไปกันเลยครับภาพแรกนี่นะครับภาพแรกนะครับเป็นภาพของอะไรนะครับให้นักเรียนเก็บไว้ในใจก่อนนะครับนักเรียนปลายทางก็อย่าเพิ่งตอบคุณครูนะครับตอนนี้เนี่ยให้นักเรียนสังเกตก่อนว่ามีสัตว์ในภาพเนี่ยกี่ตัวเป็นตัวอะไรนะครับไหนลองเก็บคำตอบไว้แล้วค่อยบอกกับคุณครูก่อนนะครับคุณครูจะให้เวลาสังเกตอีกสักครู่หนึ่งนะครับตอนนี้นะครับเด็กๆทุกคนก็น่าจะได้สังเกตไปพร้อมๆกันหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อในภาพที่2ครับภาพต่อไปเป็นภาพของอะไรเดี๋ยวเรามารับชมกันครับครับต่อไปนี่เลยอย่าเพิ่งบอกเพื่อนๆสิลูกอย่าเพิ่งบอกคุณครูและอย่าเพิ่งบอกเพื่อนๆปลายทางนะครับเก็บคำตอบนี้ไว้ก่อนนะครับว่าเราเจอภาพของอะไรเจอสภาพอากาศอย่างไรบ้างให้เรียนสังเกตกันเองก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยไปบอกคุณครูตอนที่หลังนะตอนนี้นะครับคุณครูให้เวลาสังเกตอีกสักครู่หนึ่งนะครับครับณตอนนี้เด็กๆทุกคนนะครับทุกกลุ่มเลยก็น่าจะรับชมกันหมดแล้วนะครับเด็กๆพร้อมไปภาพต่อไปไหมครับเราไปดูกันว่าภาพต่อไปนะครับเราจะไปชมสัตว์อะไรนั้นมาติดตามรับชมกันต่อครับเป็นภาพของนี่เลยครับอย่าเพิ่งบอกเพื่อนปลายทางเด็กๆอย่าเพิ่งบอกเพื่อนปลายทางนะเดี๋ยวจะไม่ตื่นเต้นกันนะครับให้นักเรียนสังเกตภาพกันก่อนให้นักเรียนเบาเสียงลงนิดนึงครับทุกกลุ่มคุยกันเสียงเบาๆลูกเดี๋ยวสัตว์ตัวต่อไปจะไม่ออกมานะเรายังมีสัตว์อีกหนึ่งภาพนะครับตอนนี้เนี่ยดูไปแล้วทั้งหมด3ภาพยังเหลืออีกหนึ่งภาพสุดท้ายที่เรายังไม่ได้สังเกตครับคุณครูแบงก็คิดว่านักเรียนเนี่ยน่าจะพร้อมไปดูภาพต่อไปกันแล้วนะครับเอาละภาพสุดท้ายจะเป็นภาพอะไรนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับเป็นภาพของอะไรนะนี่เลยเด็กๆรับชมกันเองนะครับอย่าเพิ่งบอกคุณครูนะอย่าเพิ่งบอกกับเพื่อนๆปลายทางด้วยนะครับให้เพื่อนๆปลายทางเนี่ยได้คิดคำตอบเหมือนกับพวกเรานะครับแล้วค่อยมาบอกกับคุณครูเนี่ยในตอนการตอบคำถามนะครับเด็กๆ เดี๋ยวคุณแบงค์นะครับให้เวลาอีกสักครู่นะครับในการรับชมเกี่ยวกับภาพนะครับครับหมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวคุณครูนะครับจะพานักเรียนไปตอบคำถามในช่วงต่อไปไปกันเลยครับเดี๋ยวเราไปตอบคำถามกันเลยนะครับคำถามทบทวนความรู้นะครับในข้อที่1ถามว่าเราสามารถมองเห็นสัตว์ในเวลากลางคืนได้หรือไม่อย่างไรใครจะตอบคำถามข้อนี้โอ้โหยกกันไวมากเลยอ่ะเดี๋ยวขอฟังความคิดเห็นของสัก2กลุ่มแล้วกันวันนี้คุณครูขอกลุ่มที่1นะครับอ่ะเอากลุ่มที่1ก่อนที่เหลือเอามือลงก่อนลูกเดี๋ยวครูจะสุ่มเรียกนะอ่ะกลุ่มที่1ครับเราสามารถมองเห็นสัตว์ในเวลากลางคืนได้หรือไม
2: ่เห็นเสือชีต้าค่ะ
0: ฟังคำถามดีๆนะมองเห็นได้หรือไม
2: ่เห็นค่ะ
0: มองเห็นได้อย่างไรไหนบอกคุณครูซิทำไมเราถึงมองเห็นได้น่าจะมีอะไรเข้ามาลูก
2: เพราะมีแสงค่ะ
0: อ๋อเพราะมีแสงนะครับเข้ามาอ่ะเรามาฟังคำตอบจากกลุ่มอื่นๆกันบ้างกลุ่ม1ตอบไปแล้วอ่ะรอบนี้กลุ่ม3ได้ยกมือไหมครับกลุ่ม3ไม่ได้ยกมือนะอ่ะกลุ่ม2แล้วกันลูกสักคนลูกสักคนตอบคำถามเลยครับลูกเราสามารถมองเห็นสัตว์ในเวลากลางคืนได้หรือไม
2: ่ได้ค่ะ

0: มองเห็นได้แล้วมองเห็นอย่างไร
1: ม
0: ีอะไรเข้ามาลูก
1: มีแสงเข้ามาค่ะ
0: มีแสงเข้ามานะครับขอบคุณมากครับเด็กๆถ้านั้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูเฉลยคำตอบพร้อมๆกันเลยนะครับว่าเราสามารถมองเห็นสัตว์ในเวลากลางคืนได้หรือไม่และอย่างไรนะครับคำตอบก็คือนี่เลยที่เรานะครับวงกลมไว้ตอนนี้นั่นก็เพราะว่ามีแสงเข้ามานะครับเพราะว่าการชมสัตว์ในเวลากลางคืนถ้าวันไหนเนี่ยไม่มีดวงจันทร์นะครับมันก็วันนั้นเนี่ยก็จะเป็นยังไงครับมืดไปหมดเลยใช่ไหมครับแต่ถ้าเราใช้แสงจากแหล่งกำเนิดแสงอย่างเช่นในภาพเนี่ยก็จะเห็นว่าเป็นแสงจากแหล่งกำเนิดแสงอย่างเช่นพวกไฟฉายนะครับพวกไฟจากโทรศัพท์มือถืออะไรแบบนี้นะครับเรามาดูเฉลยกันอีกรอบนึงนะครับเราสามารถมองเห็นได้เพราะเมื่อใช้แหล่งกำเนิดแสงส่องไปที่สัตว์นะครับแสงจะกระทบกับสัตว์และสะท้อนเข้าสู่ดวงตาของเราจึงทำให้มองเห็นสัตว์นั้นๆได้นะครับแต่ไม่ใช่ว่าสัตว์อย่างเดียวนะวัตถุอื่นๆนะครับหรืออะไรต่างๆก็ตามนะครับที่สามารถมองเห็นได้นะครับก็จะต้องอาศัยแสงเข้ามาช่วยเหมือนกันนะครับเราไปต่อนะครับกับกิจกรรมที่1แสงเคลื่อนที่อย่างไรนะครับแสงเคลื่อนที่อย่างไรนะครับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะครับอธิบายลักษณะการเคลื่อนที่ของแสงและการมองเห็นสิ่งต่างๆนั่นเองครับวันนี้เนี่ยเราไม่ได้ไปทำกิจกรรมกันแล้วแต่วันนี้จะเป็นการทำใบงานลูกใบงานในหน้าที่23และ24นั่นเองครับเดี๋ยวเด็กๆค่อยหยิบขึ้นมานะตอนนี้ให้ดูไปพร้อมๆกันกับครูก่อนนะครับใบงานนะครับคำถามหลังจากทำกิจกรรมในหน้าที่23เด็กๆมาดูก่อนนะครับข้อ1เขาบอกว่าหลักฐานใดจากกิจกรรมที่บอกว่าแสงเคลื่อนที่แนวตรงโดยให้ขีดเครื่องหมายถูกต้องในช่องสี่เหลี่ยมที่เลือกวงเล็บว่าเลือกได้มากกว่า1ข้อนะครับเรามาดูกันนะช่องสี่เหลี่ยมแต่ละช่องเนี่ยมีว่าอย่างไรบ้างนะครับในช่องแรกนะครับตัวหนังสือสีเขียวนะครับการมองเห็นเปลวเทียนไขผ่านท่อตรงบรรทัดที่2นะครับช่องสี่เหลี่ยมที่2ตัวหนังสือสีน้ำเงินนะครับการมองเห็นเปลวเทียนไขผ่านท่อโค้งบรรทัดต่อไปนะครับการมองเห็นลำแสงพุ่งตรงจากรูของลูกปิงปองที่ครอบหลอดไฟและบรรทัดสุดท้ายนะครับการมองเห็นแสงเป็นจุดตรงรูของลูกปิงปองที่ครอบหลอดไฟฟ้านี่คือข้อ1นะครับไปดูกันต่อในข้อที่2นะครับหลักฐานใดจากกิจกรรมที่บอกว่าแสงเคลื่อนที่ออกจากแหล่งกำเนิดแสงทุกทิศทางนะครับเช่นเคยนะครับเด็กๆให้ทำเครื่องหมายถูกต้องลงในช่องที่เลือกซึ่งสามารถเลือกได้มากกว่า1ข้อนั่นเองครับเรามาดูบรรทัดแรกบรรทัดแรกบอกว่าการมองเห็นเปลวเทียนไขในบางตำแหน่งบรรทัดที่2นะครับการมองเห็นเปลวเทียนไขทุกตำแหน่งรอบเทียนไขบรรทัดที่3การมองเห็นลำแสงจากบางรูของลูกปิงปองที่ครอบหลอดไฟฟ้าและบรรทัดสุดท้ายนะครับการมองเห็นลำแสงจากรูทุกรูของลูกปิงปองที่ครอบหลอดไฟฟ้าครับไปต่อนะครับในข้อที่3จากกิจกรรมนี้สรุปได้ว่าอย่างไรโดยการเลือกคำไปเติมให้ถูกต้องนะครับเด็กๆจะสังเกตว่ามีกรอบสี่เหลี่ยมที่มีคำอยู่ทั้งหมดกี่คำครับลูกไหนลองนับซิครับผมมีอยู่6คำคำแรกอ่านว่าอะไรครับคำแรกอ่านว่าแสงเก่งมากครับคำต่อไปแหล่งกำเนิดแสงเก่งมากครับบรรทัดต่อไปครับลูก
2: ท
0: ุ
2: กท
0: ิ
2: ศทาง
0: ทุกทิศทางโอ้เก่งทุกคนเลยต่อไปครับขอบคุณครับบรรทัดต่อไปตรงนะครับโค้งซึ่งเราจะนำคำเหล่านี้เนี่ยมาเลือกเติมในบรรทัดนี้ลูกในกรอบสีฟ้าตรงนี้นะมีว่าอย่างไรบ้างล่ะจุดเคลื่อนที่ออกจากจุดเป็นแนวจุดและจุดโดยการเลือกคำเหล่านี้ไปเติมให้ถูกต้องนั่นเองครับเด็ก

0: วันนี้กิจกรรมวันนี้ไม่ยากเลยนะครับแต่เป็นการทำแบบฝึกหัดนะครับแล้วก็การตอบคำถามหลังกิจกรรมเท่านั้นนะครับนักเรียนเรามาดูนะครับคำชี้แจงในการทำกิจกรรมของนักเรียนนะครับในข้อแรกข้อที่1คุณครูให้นักเรียนร่วมกันทำใบงานคำถามหลังจากทำกิจกรรมในหน้าที่23และ24ที่ครูอธิบายไปเมื่อสักครู่นี้นะครับในข้อที่2คุณครูให้นักเรียนร่วมกันทำแบบฝึกหัดในใบงานหน้า26ถึง30ฉะนั้นเนี่ยก็จะมีใบงานการตอบคำถามหลังจากทำกิจกรรม2หน้าและแบบฝึกหัดนั่นเองครับส่วนของคุณครูปลายทางในการทำกิจกรรมวันนี้เนี่ยให้คุณครูนะครับคอยดูแลความเรียบร้อยการให้คำแนะนำนักเรียนที่ไม่เข้าใจหลังจากที่เรียนทำกิจกรรมนะครับครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยคำตอบที่ถูกต้องในตอนท้ายนะครับเอาล่ะกิจกรรมวันนี้เนี่ยไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับตอนนี้ให้นักเรียนทุกคนหยิบแบบฝึกหัดของเราขึ้นมาครับและเปิดไปหน้าที่23ถึง24ได้เลยครับในตอนนี้นะครับคุณครูเนี่ยอธิบายใบงานของเราไปหมดแล้วในนี้ให้พวกเราทุกคนร่วมกันทำใบงานได้เลยลูกเดี๋ยวคุณครูจะไปเดินดูขอให้คำช่วยเหลือขอให้คำแนะนำนะแต่ในตอนนี้ให้พวกเราทุกคนทำกิจกรรมได้เลยครับเด็กๆ เปิดไปหน้า23ลูกมาดูกลุ่มแรกกันก่อน23ก่อนทำเครื่องหมายอะไรเนี่ยต้องอ่านโจทย์ก่อนนะว่าหลักฐานใดจากกิจกรรมที่บอกว่าแสงเคลื่อนที่เป็นแนวตรงแล้วก็มาดูกันว่ามีหลักฐานอะไรบ้างล่ะที่เราทำกิจกรรมไปแล้วอะที่บอกว่าแสงเคลื่อนที่เป็นแนวตรงนะลองทำกันเองก่อนนะการกลุ่มนี้ทำกิจกรรมกันเลยลูกข้อหนึ่งครูอธิบายไปแล้วนะว่าหลักฐานใดแล้วก็มาดูว่ามีอะไรบ้างล่ะที่น่าจะเป็นหลักฐานที่บอกว่าแสงเคลื่อนที่เป็นแนวตรงบ้างมันก็จะมีการมองแสงผ่านท่อยางใช่ไหมมองเทียนไขผ่านท่อยางแล้วก็การมองหลอดไฟนะครับในชุดสาธิตการเคลื่อนที่ของแสงใช่ไหมครับจำได้ไหมให้พวกเราลองทำกันเองกันก่อนนะกลุ่มนี้มีข้อสงสัยไหมตะวันว่าไงดินสอหยิบดินสอขึ้นมาคุณครูเคยบอกแล้วไงเนี่ยแล้วก็มาดูกันว่าหลักฐานไหนที่บอกว่าแสงเคลื่อนที่เป็นแนวตรงเนี่ยมีอยู่4ข้อเนี่ยอะไรบ้างล่ะที่เป็นการบอกว่าแสงเคลื่อนที่เป็นแนวตรงอ่านได้ไหมคุณครูอ่านให้ฟังไปแล้วนะไม่เป็นไรมาดูการมองเห็นเปลวเทียนไขผ่านท่อตรงอันนี้มันบอกได้ว่าแสงเคลื่อนที่เป็นแนวตรงได้ไหมถ้าบอกได้ก็ทำเครื่องหมายถูกต้องได้เลยบรรทัดนี้การมองเห็นเปลวเทียนไขผ่านท่อโค้งบอกได้ไหมบอกไม่ได้โอเคไม่ต้องกากบาทลูกไม่ต้องทำเครื่องหมายอะไรทั้งสิ้นทำแค่เครื่องหมายถูกอย่างเดียวมาดูบรรทัดต่อไปบรรทัดนี้การมองเห็นลำแสงพุ่งตรงออกจากรูของลูกปิงปองที่ครอบหลอดไฟฟ้าอันนี้บอกได้ไหมว่าแสงเคลื่อนที่เป็นแนวตรงถ้าบอกได้ทำเครื่องหมายถูกต้องเลยบรรทัดสุดท้ายการมองเห็นแสงเป็นจุดตรงรูของลูกปิงปองที่ครอบหลอดไฟฟ้าอันนี้บอกได้ไหมบอกได้แล้วถ้าเด็กๆคิดว่าบอกได้ก็ทำเครื่องหมายถูกต้องลงไปทีนี้ลองทำเองในข้อนี้ดูนะข้อ2ถ้าไม่เข้าใจถามเพื่อนๆข้างๆได้นะโอ้โหกลุ่มนี้โอ้โหทำหน้า24แล้วเหรอไวจังเลยเก่งมากสุดยอดเลยอันนี้เนี่ยแค่เลือกคำมาเติมลูกให้มันถูกว่าจุดๆๆเคลื่อนที่ออกจากจุดๆๆเป็นแนวจุดๆๆและจุดๆๆนี่มีคำอยู่ทั้งหมด6คำนำมาเติมให้ถูกแค่นั้นเองครับกลุ่มนี
1: ้
0: กลุ่มนี้โอ้โหเก่งมากเลยไปหน้าบางคนไปหน้า24แล้วสุดยอดเลยมีใครไม่เข้าใจตรงไหนไหมถามได้นะทำแค่เครื่องหมายเดียวค่ะลูกเอาแค่เครื่องหมายถูกต้องนะเครื่องหมายอื่นๆไม่ต้องใส่มานะลูกไม่เป็นไรลูกลบทิ้งได้ข้อ2เหมือนกัน

0: ทําเหมือนกันเลยหนูก็อ่านหลักฐานก่อนเนี่ยหลักฐานมีอยู่กี่ข้อมีอยู่4ช่องใช่ไหมแต่ข้อที่เราต้องการเขาบอกว่าหลักฐานใดที่บอกว่าแสงเคลื่อนที่ออกจากแหล่งกำเนิดแสงทุกทิศทางมีอันไหนบ้างล่ะให้หนูลองทำเครื่องหมายถูกต้องลงมาคุณทำงานครับคุณไม่เข้าใจถามเพื่อนข้างๆสิตอนนี้ครูไม่อยู่ถามเพื่อนได้ตรงนั้นรอก่อนลูกตรงนั้นรอก่อนดาเนียตรวจเช็คสิตรวจสอบสิว่าทำถูกต้องหรือเปล่าถ้าคิดว่าถูกต้องแล้วก็มาดูนี้เนี่ยมีคำอยู่6คำเราก็แค่นำคำเนี่ยมาเติมให้มันถูกเท่านั้นเองเข้าใจไหมลองทำดูนะเธอน่าจะอ่านคำได้อยู่เนี่ยคำพวกนี้ไม่ยากเลยคุณครูให้เวลานักเรียนในการทำกิจกรรมอยู่นะไหนดูซิประกรณ์ข้อนี้ทำยังไงประกรณ์ทำยังไงมีคำอยู่กี่คำรอเพื่อนนะลูกช่วยเหลือเพื่อนในกลุ่มได้นะใครที่ยังไม่เสร็จเนี่ยให้ช่วยเหลือเพื่อนรอแป๊บหนึ่งครับลูกมีคำอยู่กี่คำมี6คำมีคำว่าอะไรบ้างก็อ่านได้เนาะถ้าอ่านได้ก็เราให้เลือกเนี่ย6คำเนี่ยไม่รู้แหละคำไหนมาเติมเนี่ยจุดๆๆช่องว่างตัวนี้เนี่ยให้เราเลือกมาเติมจุดๆๆเคลื่อนที่ออกจากจุดๆๆเป็นแนวจุดๆๆและจุดๆๆเลือกคำมาเติมเองไม่ยากเลยค่อยว่ากันเรื่องฟันมาดูเรื่องของเราก่อนเข้าใจไหมเนี่ยในหน้า24โลกเข้าใจไหมจุดๆๆเคลื่อนที่อะไรล่ะเคลื่อนที่ออกจากอะไรเพื่อนบอกว่าแสงใช่ไหมถ้าเรานำคำว่าแสงมาเติมเนี่ยมันน่าจะใช่ไหม
1: ไม่ใช่ค่ะต้องเป็น
0: อะไร
2: นะ
0: อะไรเคลื่อนที่ล่ะอะไรเคลื่อนที่ออกจากจุดๆๆล่ะคิดว่าอะไรเคลื่อนที่ก็ต้องเป็นแสงสิแหล่งกำเนิดแสงเคลื่อนที่ออกจากแสงเหรอไม่ใช่ต้องเป็นแสงถูกแล้วเอาแสงเคลื่อนที่ออกจากอะไรแหล่ง
3: กำเนิดแสง
0: เป็นแนวตรงและอะไร
3: และท
0: ิ
3: ศทาง
0: นั่นแหละถูกต้องเลยเขียนให้ครบเลยทีนี้มาต่อเขียนสิลูกเขียนสิครับแสงเพื่อนบอกว่าแสง
3: แต่หนูว่าแหล่งกำเนิดแสง
0: ไม่เป็นไรเอาตามที่เราเข้าใจเลยแล้วกันนะครับบางคนบอกว่าแสงบางคนบอกว่าแหล่งกำเนิดแสงได้หมดเดี๋ยวเราเข้าไปดูเฉลยอีกทีนึงเนาะไม่ต้องกากบาทก็เขียนแค่ว่าคำนี้เราใช้แล้ว
4: ค่ะเสร็จมาแล้วค่ะ
0: ไหนดูซิเป็นแนวโค้งจริงเหรอแนวไหนเพื่อนบอกแล้วแนวตรงแกแหล่งกำเนิดแสงเคลื่อนที่ออกจากอะไรอะไรหายไปคำหนึ่งแสงเหรอเขียนไปโอเคลูกโอเคเก่งมากค่ะลูกไหนตะวันเสร็จยังเขียนให้เสร็จลูกเขียนให้เสร็จทุกกลุ่มสองเร็วๆลูกกลุ่มสองเร็วๆถ้าคิดว่าไม่มีก็ไม่ต้องใส่เป็นแนวอะไรเป็นแนวตรงเขียนตรงและอะไรและกี่ทิศทางเนี่ยและทุกทิศทางและทุกทิศทางกลุ่มหนึ่งเขียนครบทุกคนหรือยังบางคำอาจจะไม่ใช้บางคำอาจจะใช้ก็มีนะต้องดูดีๆนะเก่งมากทำงานเสร็จเรียบร้อยดูเพื่อนข้างๆให้คุณหน่อยบอกเพื่อนได้นะบอกเพื่อนได้

0: นี่ไม่เขียนล่ะครับไม่เขียนล่ะกุลเสร็จแล้วเธอไม่เขียนนะลูกหนูไม่เข้าใจเหรอไม่เข้าใจยังไงอ่ะบอกครูสิอ้าวมีอยู่กี่คำเนี่ยเนี่ยกรอบตรงเนี้ยกรอบตรงนี้มีอยู่6คำใช่ไหมแต่ละคำมันก็จะมีความหมายบอกอยู่ใช่ป่ะอ่ะเราก็นำคำเหล่านี้มาเติมให้มันเป็นประโยคที่มันสมบูรณ์เนี่ยนั่นเองมาดูประโยคจุดจุดจุดเคลื่อนที่ออกจากอะไรล่ะอะไรเคลื่อนที่ออกจากเราจะคำไหนอ่ะแสงอ่ะเขียนมันอยากคิดว่าแสงอ่ะเคลื่อนที่แสงอ่ะแสงสอเสืององูเคลื่อนที่ออกจากอะไรอันนี้ใช้ไปแล้วเคลื่อนที่ออกจากทุกทิศทางบางทิศทางเคลื่อนที่ออกจากตรงเคลื่อนที่ออกจากโค้งหรือเคลื่อนที่ออกจากแหล่งกำเนิดแสงจะเขียนลงแหล่งกำเนิดแสงเมื่อเขียนตรงนี้เสร็จแล้วเป็นแนวอะไรล่ะแนวตรงถูกต้องและอะไรและอะไรอันนี้ใช้ไปแล้วสมมตินะอันนี้ใช้ไปแล้วใช้ไปแล้วและทุกทิศทางบางทิศทางหรือโค้งปกติแสงเคลื่อนที่กี่ทิศทางเก่งมากทุกทิศทางเติมคำสุดท้ายนี่นะตรงนี้ใส่ตรงนี้แนวตรงและตรงนี้เขียนคำว่าแรงกำเนิดเติมเจ้าช่วยเพื่อนหน่อยนะลูกตอนนี้ทุกคนเสร็จหรือยังครับตอนนี้คุณครูให้เวลาอีกสักครู่หนึ่งนะส่วนคนที่เสร็จแล้วเด็กๆลองตรวจสอบคำตอบนะเดี๋ยวเราไปเฉลยคำตอบพร้อมกันนะครับตอนนี้เนี่ยตรวจสอบคำตอบอย่าเพิ่งทำไปก่อนเดี๋ยวไม่เข้าใจเดี๋ยวทำผิดนะรอเพื่อนก่อนลูกนี่แบบประเมินถ้าว่างนะตอนนี้ทำแบบประเมินรอครูเลยลูกอันที่เรายังไม่ได้ทำอ่ะฮะใช่ที่เรายังไม่ได้ทำครั้งที่แล้วหนูทำได้เลยตอนนี้ทำได้เลยทำได้เลยทำทุกข้อเลยทีนี้ตะวันไม่ต้องลุกตะวันทำเสร็จยังตะวันประเมินเอาประเมินหมดแล้วเนาะไหนกลุ่มนี้เสร็จหมดแล้วนะใครยังไม่ได้ทำประเมินข้อไหนประเมินตนเองไม่ได้ทำข้อไหนให้ทำให้เสร็จนะครับระบายสีได้เลยอันนี้เสร็จแล้วข้อนี้เรายังไม่ได้ทำไงทำด้วยเด็กๆครับแบบประเมินนะถ้าใครยังไม่ได้ทำข้อไหนให้ทำให้เสร็จนะครับนี่หนูทำข้อ5ข้อ6ข้อ7ให้เสร็จลูกเราด้วย4 5 6 7หนูทำให้เสร็จนะ
1: okay.
0: อันนี้ทำให้เสร็จนะลูก
1: โอเคครับที่เตือน
0: กลุ่ม2ใครยังไม่ได้ทำแบบประเมินข้อไหนให้ทำนะทำข้อ5ข้อ6ข้อ7ลูกเก่งมากยอดเยี่ยมระบายดาวให้ตัวเองด้วยนี่ข้อ4 5 6 7เด็กๆครับทีนี้ใครยังไม่เสร็จงานตอนนี้ให้เอามือวางไว้ที่ตักก่อนนะครับปล่อยมือออกจากดินสอก่อนลูกเด็กๆเด็กๆทุกคนปรบมือสองครั้งเด็กๆวางมือกันก่อนลูกทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาตรวจสอบคำตอบที่เราตอบไปว่าจะเหมือนกับที่คุณครูตอบหรือไม่นะครับเด็กๆปลายทางนะครับก็เดี๋ยวตอนนี้เนี่ยให้เด็กๆพร้อมที่จะไปตรวจคำตอบพร้อมกับคุณครูนะครับส่วนเด็กๆต้นทางพร้อมไหมครับ
2: พร้อมคร
0: ับถ้าพร้อมแล้วนะเรามาดูใบงานหน้า23นะครับเด็กๆเปิดย้อนไปหน้าที่23แล้วมาดูกันว่าจะทำเครื่องหมายตรงกับคุณครูหรือไม่ในข้อที่1หลักฐานใดจากกิจกรรมที่บอกว่าแสงเคลื่อนที่เป็นแนวตรงมีหลักฐานอะไรบ้างครับตอบกันสิ

0: การมองเห็นเปลวเทียนไขผ่านท่อตรงเด็กๆบอกว่าน่าจะเป็นหลักฐานที่บอกว่าแสงเคลื่อนที่เป็นแนวตรงใช่หรือไม่มาตรวจสอบคำตอบกันครับถูกต้องนะครับเด็กๆใครไม่ได้ทำเครื่องหมายในช่องแรกนี้ให้ทำเครื่องหมายที่ถูกต้องนะครับไปต่อลูกการมองเห็นเปลวเทียนไขผ่านท่อโค้งใช่ไหม
1: ไม
0: ่ใช่นะครับอ่ะคุณครูได้ทำเครื่องหมายไหมก็ไม่ได้ทำเครื่องหมายเช่นเดียวกันนะครับเก่งมากเลยแล้วมาดูอีกหลักฐานหนึ่งลูกหลักฐานในชุดการเคลื่อนที่ของแสงเด็กๆบอกว่าเป็นข้อไหนล่ะข้อช่องที่3หรือช่องที่4ครับ
1: 3
0: ไหนใครทำเครื่องหมายถูกต้องในช่องที่3บ้างไหนใครทำข้อ4มีไหมมีอยู่มีช่อง4ไหนขอถามเหตุผลหน่อยลูกว่าทำไมพวกเราทำช่องที่4ประกรณ์เอาไม่รู้อะไรเลยอ่ะไหนมีใครยกมืออีกลูกเมื่อกี้ตะวันลองบอกกูซิทำไมเราทำข้อ4ลูกขอเหตุผลนิดนึงทำไมเราถึงบอกว่าการมองเห็นแสงเป็นจุดตรงรูของลูกปิงปองที่ครอบหลอดไฟฟ้าทำไมถึงคิดว่าเป็นหลักฐานที่บอกว่าแสงกระที่เป็นแนวตรง
2: เพราะว่าอันที่เจาะมันตรงครับ
0: น่าจะเป็นคำตอบที่ถูกต้องใช่ไหมถ้านั้นเดี๋ยวเรามาดูเฉลยพร้อมกันนะว่าหลักฐานใดกันแน่นะครับระหว่างช่องที่3หรือช่องที่4ลูกบอกหน่อยช่องที่3หรือช่องที่4คำตอบที่ต้องคือข้อ3นั่นเองครับคนที่ทำช่องที่4ลบแล้วก็ทำเครื่องหมายที่ถูกต้องนะแก้ตามเลยประกรณ์แก้ตามคุณครูเลยนะ3 4เอาลบข้อ4ออกเหลือข้อ3ไว้เก่งมากไปต่อครับหน้าที่เท่าไหร่โอ้ยังอยู่หน้าเดิมใช่ไหมยังอยู่หน้าเดิมนะครับแต่เป็นข้อที่2นะครับข้อนี้ถามว่าหลักฐานใดจากกิจกรรมที่บอกว่าแสงเคลื่อนที่ออกจากแหล่งกำเนิดแสงทุกทิศทางมีช่องไหนบ้างครับช่องแรกบอกว่าการมองเห็นเปลวเทียนไขบางตำแหน่งใช่หรือไม่
1: ไม
0: ่ไม่ใช่นะครับไปต่อบรรทัดที่2การมองเห็นเปลวเทียนไขทุกตำแหน่งรอบเปลวเทียนไขใช่หรือไม่
1: ใช่
0: ใครบอกว่าใช่ยกมือน่าจะทุกคนฉะนั้นเฉลยก็คือในช่องที่2นี่เองครับทุกคนยอดเยี่ยมมากนะครับมาดูหลักฐานจากชุดการทดลองการเคลื่อนที่ของแสงกันบ้างเราทำข้อ3หรือข้อ4ครับช่องที่3หรือ4 3หรือ4คำตอบที่ต้องคือช่องที่4นั่นเองครับมาดูว่าช่องที่4บอกว่ายังไงการมองเห็นลำแสงจากรูทุกรูของลูกปิงปองที่ครอบหลอดไฟฟ้าแล้วทำไมช่องที่3ทำไมไม่ใช่อ่ะลูกการมองเห็นลำแสงจากบางรูทำไมอ่ะลูกบางรูแค่กี่ช่องลูกถ้าบางรูกี่ช่อง
2: บางทีก็2
0: รูของลูกปิงปองเนี่ยมีกี่รูจำได้ไหม
2: มีหลายรูเลยค่ะ
0: มีหลายรูมากแล้วที่บอกว่าบางรูของลูกปิงปองทำไมไม่ใช่ล่ะลูกไม่ใช่หลักฐานทำไมล่ะก็มันแค่บางจุดใช่ไหมมันไม่ได้ทุกรูใช่ไหม
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ขอบคุณมากครับไปต่อลูกข้อที่3สรุปกิจกรรมนี้ได้ว่าอย่างไรเรามาดูช่องแรกทบทวนกันก่อนมีคำว่าอะไรบ้างช่องสีฟ้านะครับตรงนั้นคำว่าแสงช่องสีส้มแหล่งกำเนิดช่องสีชมพูอ่านว่าช่องสีเขียวช่องสีเหลืองและช่องสีออกเทาๆเก่งมากครับเราจะนำคำไหนมาเติมในช่องแรกจุดเคลื่อนที่ออกจากเราเติมคำว่า
1: แสง
0: เป็นคำตอบ

0: ที่มาแล้วนี่เลยต้องเป็นแสงนะครับเด็กๆแสงเคลื่อนที่ออกจากอะไรแหล่งกำเนิดแสงถูกต้องครับเป็นแนวแนวตรงและถูกทิศทางใครทำผิดให้แก้ไขตอนนี้เลยครับอ้าวรีบแก้ไขเลยตอนนี้ส่วนคนที่ไม่ได้แก้ไขอะไรให้ทำแบบประเมินย้อนหลังกันนะเด็กๆแก้ไขให้เรียบร้อยนะท่านั้นนะครับเด็กๆสามารถแก้ไขเองได้ไหมเด็กๆสามารถแก้ไขเองได้ไหมเดี๋ยวเพื่อนๆรอนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกิจกรรมต่อไปนะครับอ่ะคุณครูขอยากข้ามนะคนที่แก้ไขก็พยายามแก้ไขให้ถูกต้องนะครับเราไปดูแบบฝึกหัดในหน้าที่26ถึง30กันเด็กๆอ่ะเรามาดูหน้านี้ลูกหน้า26เปิดไปเลยครับตอนนี้เราเปิดไปแบบฝึกหัดหน้า26ในข้อที่1ให้พวกเรานะครับจำแนกวัตถุต่างๆออกเป็นกลุ่มที่เป็นแหล่งกำเนิดแสงและกลุ่มที่ไม่เป็นแหล่งกำเนิดแสงพร้อมบอกเหตุผลด้วยโดยการนำอักษรไปเติมในช่องคำตอบและบอกเหตุผลนะครับเด็กๆเข้าใจไหมการทำกิจกรรมถ้าไม่เข้าใจฟังนะเด็กๆฟังครับถ้าไม่เข้าใจเดี๋ยวฟังคุณครูอธิบายนะเราจะเห็นว่ามีจำนวนภาพนะครับอยู่ทั้งหมด9ภาพแล้วมาดูภาพแรกภาพแรกคือภาพของอะไรครับ
1: เทียนไข
0: ภาพแรกคือเทียนไขภาพที่2คือ
1: เพชร
0: ภาพที่3คือหิ่งห้อยภาพที่4กระจกมองข้างในข้ององงูจอจานล่ะคือชอชิงคือชอช้างคือซอโซ่คือ และชอเชอคือจะมีนะครับอักษรอยู่ทั้งหมดตามนี้เลยนะครับให้เราเลือกไปเติมในหน้านี้ลูกวัตถุที่อยู่ในกลุ่มที่เป็นแหล่งกำเนิดแสงได้แก่ตัวอักษรอะไรบ้างก็ให้นักเรียนนำตัวอักษรเข้ามาใส่ให้ถูกต้องแล้วลองให้เหตุผลซิว่าทำไมวัตถุเหล่านี้ถึงเป็นแหล่งกำเนิดแสงนะครับอ่ะคุณครูให้เวลาทำกิจกรรมได้เลยครับนำตัวอักษรมาเติมเฉยๆลูกกลุ่มไหนไม่เข้าใจถามได้มากลุ่มแรกกลุ่มแรกเริ่มทำเลยนะวัตถุที่เป็นแหล่งกำเนิดแสงมีตัวอะไรบ้างใส่ตัวอักษรลูกมีกอไก นี่ใช่ไหมเพชรเหรอเพชรไม่อันนี้ล่ะหิ่งห้อยหิ่งห้อยเคยเห็นไหมหิ่งห้อยในเวลากลางคืนหิ่งห้อยมีแสงในตัวเองไห
2: ม
0: ไม่ใช่แมงเม่าหิ่งห้อยคิดว่าหิ่งห้อยเนี่ยมีแสงในตัวเองได้ไห
2: ม
0: เด็กๆคุณครูถามหน่อยเกี่ยวกับภาพของหิ่งห้อยเด็กๆเคยเห็นหิ่งห้อยไหมครับแล้วหิ่งห้อยที่เราเห็นเนี่ยเป็นเวลาอะไรเราจะเห็นเป็นลักษณะอย่างไรลูก
1: มีแสง
0: มีแสงเป็นยังไง
1: ม
0: ัน
1: จะมีแสงเขียว
0: มันจะมีแสงเขียวๆกระพริบกระพริบใช่ไหมครับฉะนั้นหิ่งห้อยเนี่ยมีแสงในตัวเองหรือเป็นแหล่งกำเนิดแสงไหมครับ
1: มีแสงในต
0: ั
1: วเอง
0: ถ้าเป็นก็ให้ทำตัวอักษรลงไปด้วยนะ
2: สมุด
0: มีไฟเหรอลูกสมุดมีแสงในตัวเองเหรอสมุดโน้ตธรรมดานี่แหละสมุดเนี่ยที่เราทำเนี่ยก็เรียกว่าเป็นแบบฝึกหัดกระจกมองข้างมีแสงในตัวได้ไหมได้ไหมแต่ไม่ได้ก็ไม่ต้องทำนี่ไฟฉายใช่ไหมดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์ใช่อย่าลืมเพิ่มได้นะคุณทำครบทุกข้อยังให้เหตุผลสิเมื่อทำเสร็จแล้วให้เหตุผลซิทำไมวัตถุเหล่านี้ถึงเป็นแหล่งกำเนิดแสงเพราะอะไรมีอะไรเพราะมีอะไรในตัวเองเพราะมีแสงในตัวเองเขียนได้ไหม

0: น่าจะเขียนได้นะอ่ะเขียนให้ครูหน่อยลูกมาดูกลุ่มนี้กลุ่มนี้ไล่ดูดีๆนะลูกบางข้ออย่าให้เขาหลอกได้นะอ่ะชนการชนการฟังความหมายใหม่นะวัตถุที่อยู่ในกลุ่มที่เป็นแหล่งกระแสแสงได้แก่หนูไม่ต้องเขียนคำลูกให้เขียนแค่ตัวอักษรเนี่ยมีกอไก่ขอไข่ขอขวดงองูกอจานเนี่ยแก้ไขให้ถูกนะตะวันเธอนี่เข้าใจยากจังเลยง่ายๆมีตัวอักษรอยู่9ตัวอักษรใช่ไหมอันไหนล่ะที่เป็นแหล่งกระแสแสงบ้างเธอก็นำมาเติมให้ครบไงอันนี้ใช่ไหมล่ะถ้าใช่กอไก่อาเขียนจนกว่าครูจะมาอธิบายมันจะได้อ่ะทำงานลูกทำงานมีอะไรบ้างไม่ใช่ให้วงในนี้นะให้นำมาเขียนในนี้ลูกวัตถุที่อยู่ในแหล่งกำเนิดแสงได้แก่มีอะไรบ้างล่ะมีกอไก่ขอไข่ขอกดขอควายให้เติมครับ
1: คร
0: ู
1: ที
0: ่
1: เข
0: ีย
1: น
0: กอไก่
1: ไม่ต้องเข
0: ีย
1: นคำใช่ไหมอ่
0: ะเด็กๆปลายทางนะครับก็เดี๋ยวทำไปพร้อมกับเพื่อนๆเลยนะคุณครูอธิบายการทำกิจกรรมไปแล้วนะลูกมาดูกลุ่มนี้ซิเข้าใจการทำกิจกรรมไหม
1: ไม
0: ่โอ้กลุ่มนี้ไม่มีปัญหาเลยกลุ่มนี้เก่งมากสุดยอดกลุ่มนี้ล่ะนี่ไม่ต้องเขียนคำว่ารอกไฟลูกเอาตัวอักษรเนี่ยเนี่ยมีกอไก่ขอไข่คอควายงองูเนี่ยเอามาเติมว่าอันไหนเป็นแหล่งกำเนิดแสงบ้างเนี่ยดูเพื่อนสิเห็นไหมเขาไม่ได้เขียนคำเหมือนเราใช่ไหมให้เหตุผลหน่อยนะว่าทำไมเนี่ยวัตถุเหล่านี้กอไก่ก็จะจุดเนี่ยทำไมถึงเป็นแหล่งกำเนิดแสงเพราะอะไรเพราะถูกต้องเก่งมากวันใหม่ตอบแทนเพื่อนประกรณ์ให้เหตุผลให้คุณหน่อยลูกมาส่วนของเราเขียนด้วยค่ะลูกเขียนตัวอักษรไม่ใช่การในนี้นะดูเพื่อนดูเพื่อนเห็นไหมเพื่อนใส่กอไก่ขอไข่คอควายงูแต่เราอะเป็นกากบาทไม่ใช่ให้กากบาท
1: งูได้ไงอ
0: ่
1: ะ
0: ไม่สมมติไหนของเราล่ะไม่เพื่อนกากบาทว่าอันนี้มันน่าจะใช่เพื่อนแค่กากบาททิ้งเฉยๆแต่เราต้องเขียนด้วยเข้าใจไหมครับเขียนมากับประกรณ์เร็วๆให้เหตุผลด้วยให้เหตุผลด้วยทำไมวัตถุเหล่านี้ถึงมีอะไรเป็นแหล่งกระแสแสงเพราะมีอะไรในตัวเองมีแสงในตัวเองเขียนให้หน่อยเขียนให้เหตุผลหน่อยท่านเจ้าให้ผลคุณหน่อยทำไมวัตถุเหล่านี้ถึงเป็นแหล่งกระแสแสงเพราะมีแสงในอะไรในตัวเองเด็กๆคุณครูขออนุญาตไปต่อนะเดี๋ยวเราจะทำกิจกรรมกันไม่ทันนะครับเรามาดูกันนะครับว่าภาพไหนบ้างเด็กๆมีภาพไหนบ้างที่เป็นแหล่งกำเนิดแสงไหนบอกครูซิ
2: กอไก
0: ่มีกอไก
2: ่
0: มีคอควายมีจอจานมีชอชิงมีชอช้างและซอโซมาดูคำตอบอีกรอบหนึ่งนะครับมีกอไก่คอควายจอจานชอชิงชอช้างและซอโซ่นะครับนักเรียนใครที่ทำผิดให้ลบนะครับตัวอักษรบางตัวลงไปและให้ทำให้เหมือนคุณครูนะเพราะอะไรไหนบอกซิเพราะอะไรเพราะมีแสงในตัวเองนะครับส่วนนักเรียนปลายทางนะครับก็ตอนนี้เนี่ยให้นักเรียนแก้ไขไปพร้อมกับเพื่อนๆได้เลยนะครับเพราะมีแสงในตัวเองเขียนเหตุผลให้หน่อยนะใครยังไม่เขียนเหตุผลเขียนเหตุผลให้ครูหน่อยนะลูกอะไรนะเขียนแบบอื่นได้ไหมเขียนยังไงไหนลองบอกสิเขียนว่าอะไรเป็นแหล่งกำเนิดแสงเอ้าเขาถามอยู่แล้วว่าเป็นแหล่งกำเนิดแสงอยู่แล้วลูกแค่ขอเหตุผลว่าทำไมวัตถุเหล่านั้นจึงเป็นแหล่งกำเนิดแสงล่ะคุณครูให้เวลาอีก1นาทีลูก เร่งมือนิดนึงดูให้เวลาอีก1นาทีครับเร่งมือนิดนึงนะส่วนคนที่เสร็จแล้วนะครับเด็กๆไปดูหน้าต่อไปรอคุณครูได้เลยในหน้าที่27ลูกดูหน้า27รอครูเลยนะอ่ะคุณครูคิดว่าทุกคนน่าจะแก้ไขเรียบร้อยแล้วนะไปต่อนะครับมาดูหน้า27โลกคุณครูจะฟังนะคุณครูจะอ่านสถานการณ์ให้ฟังว่าสถานการณ์ในภาพเนี่ยเขาทำอะไรทุกกลุ่มครับทุกกลุ่มฟังสถานการณ์นะดูภาพประกอบไปด้วยสถานการณ์นี้เขาบอกว่าคืนหนึ่งฝนตกหนักจนไฟดับพีเจพีเจก็คือคนที่อยู่ในภาพเนี่ยอยากเดินไปเข้าห้องน้ำแม่จึงจุดเทียนไขเพื่อให้พีเจเดินไปเข้าห้องน้ำได้คำถามถามว่าสิ่งใดที่ช่วยให้พีเจมองเห็นของในห้องคือเทียนไขเติมลงไปเลยครับเด็กๆไปต่อนะ 2.2 แล้วเทียนไขมีประโยชน์ต่อ PJ คือทำให้อะไรลูก
2: มองเห็น
0: ทำให้มองเห็นได้โอ้โหเก่งมากเลยทุกคนเติมคำตอบให้ถูกนะ PJ ไม่ใช่ DJ เอาตะวันเคยฟังครูบ้างไหมเนี่ยตะวันฮะสิ่งที่ช่วยให้ PJ มองเห็นของในห้องคืออะไรเนี่ยคืออะไรเทียนไขเขียนเทียนไขเร็วเทียนไขหนูเขียนเทียนไขได้ไหมลูกนี่ไงคำว่าเทียนไขเด็ดเทียนไขทอเอียนอเทียนขอไอไขโอ้เก่งมากมองอะไรได้มองเห็นนี่มองเห็นนี่ไงคำว่าเห็นนี่ไงลูกหอเอนอเห็นมองเห็นเขียนเลยครับกลุ่มแรกมีปัญหาไหมกลุ่มแรกโอ้กลุ่มแรกสุดยอดอยู่แล้วกุลอีกนิดนึงเร็ว 2.2 ใช่มีประโยชน์ต่อ PJ ยังไงทำให้อะไรเก่งมากกุลขอบคุณมากเดี๋ยวค่อยเหล่าลูกคนที่เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวครูพาไปดูเฉลยกันนะครับเด็กๆปลายทางนะครับก็ตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูเฉลยไปพร้อมๆกับเพื่อนๆต้นทางกันเลยนะครับมีอีกข้อนึงก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปดูเฉลยอยู่ในหน้าที่28ลูกเด็กๆเปิดไปหน้าที่28คุณครูขออภัยนะครับมีหน้า28ด้วยสถานการณ์เดียวกันนะครับแต่ถาม 2.3 2.3 เด็กๆชี้ไปที่ 2.3 นะทุกคนเลย 2.3 บอกว่าหากไม่มีเทียนไขPJ สามารถใช้สิ่งใดทดแทนได้เพราะเหตุใดอันนี้เนี่ยแล้วแต่พวกเราจะเขียนได้เลยหากไม่มีเทียนไข PJ สามารถใช้ไหนบอกตัวอย่างสิ
3: ไฟฉาย
0: ใช้ไฟฉายเก่งมากใช้อะไรได้อีกหลอดไฟฟ้าได้หมดเลยให้หนูลองเขียนเลยนะทดแทนได้เพราะอะไรไหนบอกเหตุผลสิเพราะเป็นแหล่งกำเนิดแสงเหมือนกันโอ้โหเก่งมากกลุ่ม5ตอบคำสุดยอดเลยให้เวลาเขียนสักครู่หนึ่งนะเดี๋ยวเราไปดูเฉลยทีเดียวพร้อมกันเลยตอนนี้อยู่หน้า28นะลูกใช้อะไรแทนได้ไฟฉายเขียนฉายด้วยลูกฉออายอฉายหนูใช้อะไรแทนไฟฉายเก่งมากทดแทนได้เพราะอะไรทดแทนได้เพราะมีแสงเหมือนกันเขียนครับเขียนเลยมีแสงเหมือนกันเราด้วยเพราะมีแสงเหมือนกันหนูใช้อะไรแทนได้คะใช้อะไรแทนได้ลูกเขียนเลยครับไฟฉายเขียนได้ไหม
4: เขียนไม่ได
0: ้ เขียนครับถ้าเขียนไม่ได้ถามเพื่อนให้กมลรัตช่วยกมลรัตช่วยเพื่อนหน่อยลูก เราล่ะใช้ไฟฉายทดแทนได้เพราะอะไรเพราะอะไรเพราะมีแสงเหมือนกันเขียนเลยครับทดแทนได้เพราะมีแสงเหมือนกัน อ่ะเขียนเลยนะเพราะมีแสงเหมือนกัน

0: หน้า28แล้วลูกขาสามารถใช้อะไรแทนได้
1: ไฟฉาย
0: ไฟฉายอันหนูเขียนเลยค่ะตอนนี้เปิดย้อนไปหน้าหนึ่งนะลูกเดี๋ยวเรามาดูเฉลยพร้อมกันนะสิ่งที่ช่วยให้พี่เจมองเห็นในห้องคือเทียนขายอ่ะเขียนตามเลยนะเด็กๆปลายทางนะครับตอนนี้ให้พวกเราแก้ไขไปพร้อมกับเพื่อนๆต้นทางได้เลยนะและเทียนไขมีประโยชน์ต่อพี่เจคือช่วยให้มองเห็นหรือให้มองเห็นได้นะครับเขียนเหตุผลเป็นแนวๆนี้ได้นะครับเด็กๆหรือมองเห็นได้ก็ได้นะครับไม่ต้องแก้นะเด็กๆให้ความหมายที่ใกล้เคียงกันก็สามารถใช้ได้เหมือนกันลูกและไปต่อนะ 2.3 ให้เวลาอีกสักครู่นะครับตอนนี้ให้นักเรียนรีบแก้ไขนะเด็กๆแล้วยังเหลืออีก2ข้อแต่ว่า2ข้อสุดท้ายเนี่ยไม่ยากเลยนะครับแค่กากบาทครับยังอยู่ลูกยังอยู่คุณครูยังไม่ได้ไปนะยังอยู่ยังรอพวกเราอยู่นะครับตะวันเร็วๆตะวันเร่งมือเร็วๆตะวันเก่งมากตะวันคุณครูขออนุญาตไปต่อนะครับเดี๋ยวหนูค่อยดูเพื่อนข้างๆเอานะไปต่อหน้า28หากไม่มีเทียนไขพีเจสามารถใช้คุณครูขอใช้ไฟฉายทดแทนได้เพราะเขียนสั้นๆว่าไฟฉายเป็นแหล่งกำเนิดแสงก็ได้หรือช่วยให้มองเห็นได้เขียนสั้นๆนะไม่ต้องเขียนยาวเหมือนครูนะครับให้เหตุผลมานิดนึงว่าทำไมไฟฉายจึงสามารถใช้ทดแทนเทียนไขได้แค่นั้นเองเขียนสั้นๆว่ามองเห็นได้ก็ได้มีแสงในตัวเองได้หมดเลยลูกเขียนสั้นๆนะไม่ต้องเขียนยาวเหมือนคุณครูนะครับมันจะยาวเกินไปนะครับมีแสงเหมือนกันได้ลูกไม่ต้องแก้นะได้ครับไม่ต้องแก้หนูหน้า28ลูกของเราหน้า28แล้วนะอันนี้มันข้อเก่านะลูกนี่ๆๆหน้า28หน้านี้นี่ดิเพราะมีแสงในตัวอ่ะเขียนว่าเพราะมีแสงในตัวเองเขียนลงไม่ต้องเขียนตามครูนะมันยาวลูกเขียนตรงนี้ก็ได้เนี่ยช่วยให้มองเห็นช่วยให้มองเห็นให้เวลาอีกนะครับ30วินาทีครับเด็กๆเล่งมือนิดนึงนะเรายังเหลืออีก2ข้อลูกเล่งมือครับแต่2ข้อสุดท้ายเนี่ยแค่กากบาทลูกไม่ยากเลยแค่กากบาทมีภาพมาให้เรากากบาทให้ถูกต้องเอาอย่างนี้แล้วกันลูกถ้าใครยังไม่เสร็จนะเดี๋ยวเราค่อยกลับไปทำเป็นการบ้านนะครับก็ได้นะไปต่อลูกหน้า29ครับมีแผนภาพอยู่ทั้งหมด4ภาพให้เราบอกว่าแผนภาพใดเป็นการแสดงการมองเห็นเปลวเทียนไขของ PJ ได้ถูกต้องให้เด็กดูตรงลูกศร นะลูกอันไหนที่เป็นการมองเห็นเปลวเทียนไขของ PJ ได้ของควายจริงหรือเปล่าจริงไหมนะจำได้ไหมแผนภาพที่เด็กๆนั่งดูกองไฟอยู่เรานำภาพนั้นมาใช้สิลูกต้องเป็นภาพไหนแทนคอควายหรืององูนะมีสองเสียงไม่เป็นไรกากบาทเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับไปดูเฉลยกันเลยมาคำตอบที่ต้องคืององูนะครับเด็กๆอ้าวเด็กๆปลายทางตอบข้อนี้ถูกไหมครับโอ้น่าจะถูกเหมือนเพื่อนนะครับเก่งมากเลยครับและข้อสุดท้ายลูกหน้าสุดท้ายหน้า30และมาแผนภาพใดแสดงการมองเห็นหุ่นยนต์ของ PJ ได้ถูกต้องดูก่อนอย่าเพิ่งตอบนะดูภาพดีๆคิดให้ละเอียดลูกเป็นภาพไหนกันแน่ กากบาทกันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเรามาดูเฉลยข้ออะไรครับข้ออะไรครับข้ออะไรครับคำตอบที่เราต้องคือข้ององู

0: สุดท้ายแล้วลูกมาสรุปกิจกรรมไปพร้อมๆกันสุดท้ายแล้วลูกการมองเห็นสิ่งต่างๆฟังนะอ่ะฟังนิดนึงลูกการมองเห็นสิ่งต่างๆในชีวิตประจำวันแสงเคลื่อนที่ออกจากแหล่งกำเนิดแสงในแนวกี่ทิศทาง
1: ถูกท
0: ิศทางถ้าวัตถุที่เป็นแหล่งกำเนิดแสงจะเคลื่อนที่ออกจากวัตถุนั้นเข้าสู่เก่งมากครับและวัตถุที่ไม่เป็นแหล่งกำเนิดแสงเคลื่อนที่ออกจากแหล่งกำเนิดแสงกระทบกับวัตถุแล้วเข้าสู่ดวงตาทำให้มองเห็นสิ่งต่างๆได้อ่ะบทเรียนในครั้งต่อไปลูกเป็นเรื่องใหม่ป้องกันดวงตาจากแสงได้อย่างไรในตอนที่1สิ่งที่พวกเราจะต้องเตรียมมีดังนี้ใบงานเรื่องป้องกันดวงตาจากแสงได้อย่างไรในหน้าที่30ถึง31และใบความรู้การป้องกันดวงตาให้ปลอดภัยจากแสงสว่างที่ไม่เหมาะสมในหน้าที่39นะครับเอาล่ะกิจกรรมในรายวิชาวิทยาศาสตร์ในวันนี้นะครับก็หมดเวลาลงแล้วนะครับนักเรียนเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในชั่วโมงหน้าสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้ครับบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่ครับ

0: วัสดีค่ะคุณครูที่อยู่ปลายทางนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะสำหรับวันนี้ค่ะมาพบกันอีกครั้งนะคะในวิชาการงานอาชีพค่ะโดยพบกับคุณครูสุนทรีสาธุภาพนะคะหรือว่าคุณนกค่ะในชั้นประถมศึกษาปีที
1: ่
0: โอ้โหเสียงดังฟังชัดแสดงว่านักเรียนนั้นพร้อมที่จะเรียนรู้แล้วใช่ไหมคะไม่มั่นใจว่าพร้อมจริงหรือไม่งั้นเดี๋ยวครูมีเกมมาให้เล่นค่ะให้นักเรียนนั้นปรบมือค่ะตามจำนวนที่เราคำนวณได้อย่างเช่น3ลบ1ก็ตบกี่ครั้งคะลูก2ครั้งนะได้ไหมคะลูก
1: ได
0: ้ดูซิว่าใครจะไม่พร้อมบ้างเริ่มที่4ลบ1ค่ะยังมีเสียงเปาะแปะเปาะแปะไม่เป็นไรค่ะเอาใหม่ค่ะ3บวก2ค่ะโอ้โหเริ่มพร้อมขึ้นเรื่อยๆแสดงว่าทุกคนนั้นมีสมาธิพร้อมที่จะเรียนรู้แล้วนะคะสำหรับในวันนี้ค่ะยังคงเป็นในเรื่องของงานบ้านอยู่นะคะการทำงานบ้านนี่เป็นการช่วยเหลือตนเองหรือช่วยเหลือครอบครัวคะเด็กๆช่วยเหลือใครนะ
1: ช
0: ่วยเหลือครอบครัวใช่ไหมคะการทำความสะอาดบ้านมีทำอะไรบ้างลูก
1: กวาดบ
0: ้
1: าน
0: กวาดบ้านถูบ้าน
1: ซ
0: ักผ้าโอ้โหแสดงว่าตอบได้ทุกคนนะคะแล้วคราวที่แล้วที่เราเรียนเรื่องล้างจานไปแล้วใครกลับไปบ้านได้ลองไปฝึกปฏิบัติบ้างยกมือขึ้นปรบมือให้ตนเองหน่อยค่ะอ้าวทีนี้ค่ะสำหรับในวันนี้นะคะเราจะเรียนรู้ในเรื่องของการทำความสะอาดบ้านนะคะซึ่งหลังจากเรียนจบในชั่วโมงนี้แล้วสิ่งที่เด็กๆจะต้องทำได้นะคะก็คือสามารถบอกชื่อเครื่องมือที่ใช้และขั้นตอนในการทำความสะอาดบ้านได้นะคะและเด็กๆนะคะจะได้ฝึกใช้เครื่องมือในการทำความสะอาดบ้านแล้วก็การเก็บรักษาที่ถูกวิธีด้วยนะคะซึ่งตรงนี้คุณครูก็จะฝึกสังเกตแล้วก็จะให้คะแนนเด็กๆเลยนะคะและเด็กๆก็ต้องเห็นความสำคัญของการทำงานบ้านด้วย

0: ไปนะคะคำถามชวนคิดของคุณนกค่ะวันนี้จะให้ทุกกลุ่มตอบนะคะสำหรับเพื่อนๆปลายทางนะคะก็สามารถตกลงกันได้เลยนะคะว่าใครจะเป็นคนตอบนะคะตอนนี้ให้ทุกกลุ่มนะคะมอบหมายเลยค่ะว่าใครจะเป็นคนตอบนะคะคำถามมีอยู่ว่าคำถามอยู่ว่าถ้านักเรียนเห็นน้ำหกที่พื้นในบ้านค่ะนักเรียนจะเลือกใช้เครื่องมือใดมาทำความสะอาดเราเห็นน้ำหกอยู่ที่บ้านเราใช่ไหมคะเราจะเดินผ่านไปหรือเราจะไปหยิบเครื่องมือทำความสะอาดมาจัดการน้ำที่หกดีนะคะเอามือลงค่ะคุณครูบอกว่าให้ในกลุ่มตกลงกันว่าใครจะเป็นคนตอบใช่ไหมคะแล้วในกลุ่มนี้ยกกัน4คนแสดงว่านักเรียนยังไม่ได้ตกลงกันใช่ไหมเอากลุ่มไหนตกลงได้แล้วคะยังยกกัน 4-5 คนอยู่เอาใหม่ถ้าเราตกลงกันแล้วเราคุยกันในกลุ่มแล้วกลุ่มนั้นก็จะต้องเหลือแค่คนเดียวในมติกลุ่มนะคะเพราะเราทำงานเป็นกลุ่มกลุ่มหนึ่งให้ใครคะลูกให้จันเจ้าจันเจ้าค่ะถ้าหนูเห็นน้ำหกอยู่ที่พื้นหนูจะหยิบเครื่องมือใดมาทำความสะอาดดีคะ
1: ไม้ถูพื้นค
0: ่
1: ะ
0: ไม้ถูพื้นนะคะกลุ่ม2ค่ะตกลงได้ยังคะได้แล้วเป็นใครคะเป็นปีโป้ค่ะ
1: ถูพื้นค
0: ่
1: ะ
0: ไม้ถูพื้นกลุ่ม3ค่ะกลุ่ม1กลุ่ม2เขาเป็นไม้ถูพื้นแล้วกลุ่ม3ยังคงเป็นไม้ถูพื้นไหมคะหนูจะตอบว่าอะไรดีคะ
1: ผ้าค่ะ
0: เอาผ้ามาถูนะคะดีมากค่ะกลุ่ม4ล่ะคะว่าไงดีคะเราเห็นน้ำหกอยู่ที่พื้นเอาผ้านะคะกลุ่มสุดท้ายค่ะจบที่เบิร์นใช่ไหมครับ
2: ผ้าขี้ริ้วครับ
0: เอาผ้าขี้ริ้วมานะคะเอาคำตอบของเด็กๆนะคะก็คือถูกหมดเลยค่ะคือนักเรียนจะนำผ้าถูพื้นมาถูนะคะเพื่อให้น้ำตรงนั้นหายไปก็ได้หรือจะใช้ผ้าขนหนูหรือผ้าขี้ริ้วก็ได้นะคะแสดงว่าที่บ้านเคยเจอแบบนี้ใช่ไหมคะเคยเจอใช่ไหมเคยเจอแล้วนักเรียนจัดการปัญหานั้นได้ใช่ไหมคะได้ไหมคะลูกโอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะปัญหาเล็กๆแบบนี้ต้องถึงมือคุณพ่อคุณแม่ไหมคะไม่ต้องมือน้อยๆของหนูก็ทำได้ใช่ไหมคะเยี่ยมมากเลยค่ะอ้าวภาพนี้เป็นการกวาดบ้านใครเคยกวาดบ้านบ้างใครเคยกวาดห้องเรียนบ้างทุกคนเอามือลงค่ะลูกจะจริงไหมนะเวลาครูสังเกตเห็นเด็กๆทำเวรที่ห้องเรียนนะคะเพราะที่บ้านของครูไม่สามารถไปสังเกตได้นักเรียนยังใช้ไม้กวาดผิดวิธีอยู่เลยบางคนก็กวาดไม่ได้เป็นเราหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะมาดูนะคะว่าการกวาดบ้านหรือกวาดห้องที่ถูกวิธีนั้นเป็นยังไงนะคะต่อไปค่ะด้านนี้เป็นภาพอะไรคะลูกถูพื้นไหนใครเคยถูพื้นที่บ้านบ้างโอ้โหเก่งจังเลยงั้นไหนลองขอเป็นข้าวหอมค่ะเวลาหนูถูพื้นหนูถูยังไงคะลูกถูด้วยไม้ถูพื้นหรือด้วยผ้าขนหนูคะลูก
1: ไม้ถูพื้น
0: ไม้ถูพื้นไหนลองยืนขึ้นนิดหนึ่งคะลูกบอกวิธีได้ไหมคะถ้าบอกไม่ได้ไม่เป็นไรค่ะลองทำท่าให้คุณครูดูได้ไหมคะเอาไม้วางเลยค่ะลูกไหนทำท่าออกมาข้างนอกเลยค่ะลูกนิดนึงไหนออกมาอีกนิดนึงไม่เห็นเลยค่ะเพื่อนเห็นไหมไม่เห็นเชิญด้านหน้าเลยค่ะไหนสมมติมีไม้ถูพื้นอยู่อ้าวสมมติจับไม้ถูพื้นจะถูท่าไหนดีอ้าวสมมติถูจากด้านนู้นมาด้านนี้อ้าวถูยังไงดีคะอ้าวเปลี่ยนท่าอีกอ่ะเอาไงดีคะถูอย่างนี้ถูอย่างนี้ถูอย่างนี้อ๋อเช็ดถูอย่างนี้ไปข้างหน้าดีมากค่ะลูกเอาปรบมือให้เพื่อนหน่อยเด็กๆทำแบบนี้เปล่าคะเพื่อนบอกว่าถูอย่างนี้ไปข้างหน้าแล้วก็ถูกลับมาแบบนี้ใช่ไหม ไม่ใช่บางคนก็ใช่นะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาศึกษา

0: ันดูซิว่าแบบไหนได้บ้างนะคะเอาการกวาดบ้านแล้วก็การถูพื้นนะคะการกวาดบ้านเนี่ยก็คือจะทำให้ทำไมลูกบ้านของเรานั้นสะอาดจากอะไรคะละอองฝุ่นต่างๆแล้วก็เศษผงเศษขยะด้วยนะคะแต่ว่าพื้นบ้านแต่ละบ้านไม่เหมือนกันค่ะฉะนั้นเวลาที่เราจะกวาดถูบ้านเนี่ยเราต้องดูวัสดุที่ใช้ด้วยนะคะทุกวันนี้นักเรียนกวาดบ้านด้วยอุปกรณ์อะไรคะไม้กวาดมีชื่อยาวอีกนิดหนึ่งไหมคะหรือว่าแม่เรียกแค่ไม้กวาดใช่เขาเรียกไม้กวาดปุ๊บเด็กๆก็รู้เลยใช่ไหมคะว่าเป็นเครื่องมือชนิดไหนแต่จริงๆแล้วเขาชื่อว่าไม้กวาดดอกหญ้าใช่ไหมคะใช่แต่เราก็จะคือพูดติดปากว่าไม้กวาดใช่ไหมคะแสดงว่าเข้าใจตรงกันถ้าบอกไม้กวาดเนี่ยจะเป็นไม้กวาดดอกหญ้านะคะเอาเรามาดูค่ะว่าพื้นแต่ละชนิดนั้นใช้ไม้กวาดต่างกันไหมนะคะอันนี้พื้นอะไรลูกพื้นไม้นะคะอันนี้ล่ะ
1: กระเบื้อง
0: พื้นกระเบื้องที่บ้านใครเป็นพื้นไม้บ้างใช้ไม้กวาดอะไรคะลูก
2: ไม้กวาดดอกหญ้าครับ
0: แล้วบ้านใครเป็นพื้นกระเบื้องบ้างใช้ไม้กวาดอะไรคะลูก
1: ดอกหญ
0: ้านะคะอ้าวต่อไปค่ะพื้นปูนซีเมนต์ขัดเรียบมีไหมคะใช้ไม้กวาดอะไรคะลูก
2: ไม้กวาดดอกหญ้าครับ
0: ก็ยังคงใช้ไม้กวาดดอกหญ้าอยู่นะคะต่อไปค่ะพื้นปูนซีเมนต์ค่ะขัดหยาบอันนี้ก็คือเวลาเราเดินเนี่ยทำไมลูกมันจะหยาบใช้ไม้กวาดอะไรคะไมกี้ใช้ไม้กวาดทางมะพร้าวนะคะเอ๊ะตอนนี้เรามี2ไม้กวาดแล้วนะระหว่างไม้กวาดดอกหญ้าและไม้กวาดทางมะพร้าวนะคะอ้าวทีนี้เรามาดูกันค่ะว่าวัสดุอุปกรณ์นะคะที่ใช้กวาดบ้านแล้วก็ถูบ้านนั้นจะตรงตามที่เด็กๆได้บอกไว้เมื่อสักครู่นี้ไหมนะคะนี่ชื่อว่าไม้กวาดดอกหญ้าเพราะว่าอะไรเขาถึงชื่อไม้กวาดดอกหญ้า
1: เพราะว่าใช้ดอกหญ้า
0: เพราะว่าใช้ดอกหญ้าในการทำซึ่งด้านนี่ค่ะด้านปลายตรงนี้เป็นดอกหญ้านะคะนำมาตากแห้งแล้วก็นำมามัดรวมก็เลยชื่อว่าไม้กวาดดอกหญ้านะคะเวลาใช้เจ้าไม้กวาดดอกหญ้านะคะใช้สำหรับกวาดพื้นไม้พื้นกระเบื้องแล้วก็พื้นปูนซีเมนต์ขัดเรียบตรงตามที่เด็กๆบอกไว้เลยแสดงว่านักเรียนนั้นใช้ถูกไหมคะลูก
1: ถ
0: ูกแหมเยี่ยมมากเลยค่ะเวลาใช้เสร็จแล้วทำยังไงคะ
1: เก็บ
0: ยังไงคะเก็บไว้ที่เดิมที่เดิมของเขาอยู่ไหนเวลาเก็บยังไงคะลูก
1: เก็บ
0: ในไหนเก็บในที่เก็บตู้เก็บเครื่องมือเลยที่กำแพงค่ะแขวนไว้ที่กำแพง มีเยอะแยะมากมายเลยนะคะเอ้ามาดูค่ะเจ้าไม้กวาดดอกหญ้านี้นะคะเวลาเราใช้เสร็จแล้วนะคะหลังการใช้งานให้เคาะฝุ่นออกค่ะแล้วนำไปแขวนนะคะหรือเก็บไว้ในที่ที่เหมาะสมที่เด็กๆบอกว่าคืออาจจะเป็นมุมห้องหรือกำแพงห้องส่วนหนึ่งส่วนใดของบ้านนะคะโดยให้ด้ามไม้กวาดนั้นตั้งกับพื้นนะคะไหนขอตัวช่วยหน่อยค่ะลูกหยิบอุปกรณ์ให้คุณครูหน่อยค่ะเดี๋ยวเพื่อเราจะหยิบอุปกรณ์มาให้ดูนะคะหยิบถูกไหมหยิบมาถูกด้วยเก่งมากค่ะยืนรอตรงนี้เลยค่ะนี่คือไม้กวาดดอกหญ้าเหมือนกันไหมเหมือนกันนะคะอันนี้เพิ่งซื้อมาใหม่เวลาซื้อมาใหม่เนี่ยตรงปลายดอกหญ้าไหมคะมันจะไม่เท่ากันถ้าเราจะใช้เราควรที่จะเล็มหรือตัดให้เขาทำไมลูกเท่ากันนะคะเวลาใช้เสร็จแล้วให้เคาะนะคะเคาะให้ฝุ่นละอองหรือผงต่างๆเนี่ยออก นะคะอันนี้ยังของใหม่อยู่ยังไม่ได้ใช้งานเลยแต่เดี๋ยวเราจะได้ฝึกใช้กันนะคะหลังจากนั้นให้นำไปแขวนถ้าเราทำไมลูกร้อยเชือกไว้สังเกตตรงนี้ค่ะเห็นไหมคะส่วนใหญ่แล้วเขาจะมีรูไว้ให้สำหรับเราได้ร้อยเชือกถ้าเราร้อยเชือกเสร็จแล้วเราก็สามารถที่จะนำไปแขวนกับขอเกี่ยวหรือตะปูที่บ้านเราได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ร้อยเชือกหรือว่าบางรุ่นไม่มีตรงนี้ให้ไม่มีที่ร้อยทำยังไงคะ
1: เอาด
0: ้
1: าม
0: ตั้งไว้ให้เอาปลายนั้นขึ้นนะคะอ้าวสมมุติค่ะสมมุติตรงนี้เป็นมุมห้องนะคะในที่หลบตาคนแล้วเราก็ตั้งแบบนี้ค่ะแบบนี้เราจะไม่เอาด้านที่เป็นดอกหญ้าลงเพราะว่าอะไรใครรู้บ้างว่าไงคะลูกกลุ่ม4ตรงที่เป็นเพราะว่าตรงที่เป็นดอกหญ้ามันจะบานใช่ไหมคะอ้าวกลุ่ม2มีค้านไหมคะลูกได้เลยค่ะตอบได้เลยค่ะ
1: พอเราเอาด้านที่มีขนลงที่แรกเราปัดแล้วมันมีขยะต่อแล้วพอเราเอาลงต่อมันก็ต้องมีขยะต่อค่ะ
0: แปลให้ครูฟังได้ไหมคะนาดีค่ะ
1: แปลไม
0: ่ได้คืออาจจะสับสนเล็กน้อยนะคะเข้าใจเพื่อนว่าเพื่อนบอกว่าคือถ้าเราเอาเนี้ยลงเดี๋ยวมันก็จะมีขี้ฝุ่นอีกฉะนั้นเราเลยต้องเอาขึ้นแต่จริงๆแล้วคำตอบที่ถูกต้องก็คือทำไมลูกถ้าเราเอาลงด้านที่เป็นดอกหญ้าตรงนี้มันทำไมคะลูกมันจะบานแยกออกนะคะฉะนั้นเราดูแลเขาโดยการที่นำเขาตั้งหรือแขวนถ้าแขวนก็ต้องแขวนให้เลยพื้นไม่ใช่แขวนเสร็จแล้วตัวทำไมลูกปลายดอกหญ้านี้ติดพื้นแล้วก็บานนะคะต้องแขวนให้เหนือพื้นเล็กน้อยนะคะลูกนะอ้าวขอบคุณมากค่ะต่อไปค่ะเจ้าตัวนี้มีชื่อว่าไม้กวาดทางมะพร้าวเพราะอะไรถึงเรียกว่าไม้กวาดทางมะพร้าวเพราะว่ามันทำมาจากทางมะพร้าวทำไมเก่งจังเลยปรบมือหน่อยค่ะส่วนไหนทำมาจากทางมะพร้าวส่วนที่1นี่คือ1ส่วนที่2นักเรียนว่า1หรือ2ทำมาจากทางมะพร้าวคะส่วนที่2เบาจังอุ๊ยเพื่อนไปทางเสียงดังมากส่วนที่เท่าไหร่นะคะ
3: 2
0: โอ้โหทีนี้ดังจนหูอื้อเลยเก่งมากค่ะคือส่วนที่2ค่ะตรงนี้นะคะทำมาจากทางมะพร้าวค่ะวิธีใช้ค่ะเขาใช้กวาดพื้นปูนซีเมนต์ที่ขัดหยาบนะคะเมื่อกี้ไมคี้ก็ตอบถูกเนาะนี่ค่ะพื้นปูนซีเมนต์ที่ขัดหยาบแบบนี้นะคะเมื่อใช้เสร็จแล้วทำยังไงคะ
1: เอาต
0: ั้
1: งไว้
0: ทำยังไงคะ
1: เอาตั้งไว้เหมือนไม้กวาดดอกหญ
0: ้
1: า
0: เอาตั้งไว้เหมือนไม้กวาดดอกหญ้ามีกลุ่มไหนอื่นกลุ่มไหนเสริมไหมคะว่าไงคะเจด้าหยิบไม้เลยค่ะวันนี้ไม่มีใครแย่งเราตอบเลยค่ะ
2: วางไปทางหนึ่ง
0: วางไว้ไปทางหนึ่งหมายความว่าไงคะลูก
2: ทางที่เขาทางที่เอาไว้กวาด
0: เดี๋ยวนะตอนนี้คุณครูต้องเรียบเรียงใหม่ทำความเข้าใจกับเด็กๆก่อนเอาไว้วางทางที่ไปกวาดโอเคค่ะคุณครูงงเนาะเล็กน้อยเอาเป็นว่าเพื่อนคงเข้าใจของเพื่อนแหละค่ะแต่ว่าคืออาจจะไม่สามารถที่จะบรรยายให้เราฟังได้นะคะงั้นเดี๋ยวเจด้ามาหยิบอุปกรณ์ชิ้นนี้ให้คุณครูด้วยนะคะอ้าววิธีการดูแลรักษาค่ะหลังใช้งานแล้วค่ะเคาะฝุ่นละอองออกนะคะแล้วนำไปแขวนหรือเก็บไว้ในที่ที่เหมาะสมโดยให้ด้ามนั้นวางตั้งบนพื้นเจด้าเชิญหยิบอุปกรณ์ชิ้นนี้มาเลยค่ะแล้วไหนลองมาสาธิตให้คุณครูดูนะคะที่เมื่อกี้หนูบอกนะคะมาเดินอ้อมมาเลยเมื่อกี้ไมค์กี้บอกว่าทำเหมือนไม้กวาดทางไม้กวาด ดอกหญ้านะคะเหมือนไหมลูกเหมือนเลยคือพอเ

0: วาดเสร็จแล้วเราก็ทำไมคะลูกเคาะเอาฝุ่นออกนะคะเดี๋ยวกลัวโดนจอนะคะอ่ะคือพอเราใช้เสร็จเราเคาะเอาฝุ่นออกค่อนข้างหนักนิดหนึ่งนะคะอุปกรณ์ชิ้นนี้เด็กๆอาจจะถือได้ลำบากนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าค่อนข้างหนักเราก็เคาะเอาฝุ่นออกแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นเราก็ทำไมลูกเอาไปแขวนได้นะคะถ้าเราผูกเชือกร้อยไว้ด้านบนเวลาแขวนเหมือนกันเลยค่ะคือพยายามให้ปลายทางมะพร้าวนั้นลอยขึ้นเหนือพื้นนะคะหรือถ้าไม่ได้มีเชือกแขวนไว้เราก็เอาไปที่ทำไมคะเอาไปวางพิงกับผนังโดยพยายามผนังที่พิงเนี่ยควรจะเป็นมุมห้องหรือที่หลบตาคนนะคะพิงไว้แบบนี้นะคะพิงไว้แบบนี้นะแล้วทีนี้สงสัยของเจด้าค่ะทำยังไงนะลูกหนูทำยังไงคะลูกเอาลองสาธิตให้เพื่อนๆดูค่ะของหนูทำยังไงใช้เสร็จแล้วหนูจะไปเก็บยังไงคะลูกแบบนี้ใช่ไหมคะคือไปวางไว้เลยนะคะการทำแบบนี้นะคะก็คือถ้าแป๊บเดียวอาจจะได้อยู่คือแบบเราวางไว้แป๊บนึงแล้วเดี๋ยวเราไปหยิบถังขยะไปหยิบที่ตักผงมาเนี่ยได้แต่ถ้าเกิดว่าเราจะต้องวางไว้ข้ามวันข้ามคืนเป็นไงลูกตรงด้านของทางมะพร้าวเขาก็จะทำไมคะลูกหักงอนะคะฉะนั้นเราจะดูแลเขาให้ใช้ได้นานๆเราก็ต้องเอาเขาไปทำไมลูกเอาด้ามลงนะคะแล้วก็ทำไมคะลูกเอาส่วนที่เป็นทางมะพร้าวนั้นคืนนะคะเอาขอบคุณมากค่ะเจด้าต่อไปค่ะอันนี้เรียกว่าที่โกยขยะที่ตักผงนะคะคุณครูว่าก็เรียกได้ทั้งสองแบบแหละเพราะบางบ้านก็อาจจะเรียกที่โกยขยะหรือที่ตักผงนะคะเขามีไว้ทำอะไรคะ
1: ต
0: ัก
1: ผงที
0: ่
1: เป็นขยะ
0: ตักผงที่เป็นขยะถ้าผงไม่เป็นขยะตักไม่ได้เหรอลูก
1: ได้
0: ตักได้สรุปเขามีไว้ทำอะไรคะตักขยะก็คือใช้ตักฝุ่นละอองหรือเศษขยะต่างๆนั่นเองนะคะการดูแลรักษาค่ะหลังใช้งานเสร็จแล้วนะคะถ้าเราล้างได้เราก็ควรล้างให้สะอาดนะคะแล้วคว่ำให้แห้งวางไว้ในที่ที่เหมาะสมนะลูกนะถ้าเกิดเราไปตักผงหรือตักขยะที่มันเปียกเราควรล้างเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราเป็นขยะแห้งหรือเป็นผงเนี่ยเราก็อาจจะเป็นสัปดาห์ละ1ครั้งค่อยล้างก็ได้นะคะเอ้าขอเครื่องมือหน่อยค่ะเอามามาแล้วค่ะเวลาใช้เราจะเอียง45องศาเล็กน้อยนะคะเพื่อที่ทำไมลูกขยะจะได้เข้าได้ง่ายๆนะคะแบบนี้นะถ้าขยะเข้าแล้วเราก็ค่อยๆลดการเอียงลงนะคะเมื่อใช้เสร็จแล้วค่ะเรานำไปล้างแล้วก็ไปคว่ำนะคะแบบนี้แล้วเวลาไปเก็บเราก็ไปเก็บในมุมเดียวกับอุปกรณ์อื่นๆนะคะเก็บง่ายไหมลูกง่ายนะคะที่ตักขยะหรือที่โกยผงเนี่ยก็จะมีอยู่2แบบอีกแบบหนึ่งจะเป็นโลหะนะคะส่วนนี้ก็จะเป็นเหมือนทำไมลูกสังกะสีโลหะซึ่งถ้าโดนน้ำมันจะเปียกแต่อันนี้เป็นพลาสติกนะคะพอเปียกแล้วมันก็จะเป็นสนิมแต่อันนี้เป็นพลาสติกลูกใช้ไปนานๆมันก็จะทำไมลูกก่อนะคะแต่ถ้าเกิดเราดูแลรักษาดีๆมันก็จะใช้ได้นานยิ่งขึ้นนะคะขอบคุณค่ะผู้ช่วยคุณครูต้องเดินหลายรอบหน่อยนะคะต่อไปค่ะวันนี้ไม่ได้หยิบมาค่ะเจ้าตัวนี้คือ
1: ถ
0: ัง
1: ขยะ
0: ถังขยะเอาไว้ทำอะไรคะ
1: ท
0: ิ้งขยะแล้วเด็กๆทานขนมเสร็จแล้วทิ้งขยะใส่ในถังหรือเปล่าทิ้งไหมหรือทิ้งลงพื้นนะตรงที่หนูกินทิ้งไหมหนูรู้ไหมว่าถังขยะเนี่ยเขาหิวขยะมากเลยนะเขาอยากกินขยะมากเลยฉะนั้นเด็กๆมีเศษขยะแล้วหนูต้องเอาไปทิ้งที่ไหนถังขยะนะคะ

0: ถังขยะก็เอาไว้ทำไมลูกรองรับขยะประเภทต่างๆภายในบ้านเรานะคะถ้าเกิดเรามีขยะเปียกเราควรอย่างยิ่งเลยที่เราจะต้องทำไมลูกล้างทำความสะอาดนะคะแล้วเราก็ควรที่จะเอาถังขยะเนี่ยไปทิ้งทุกๆวันด้วยนะคะเพราะเจ้าขยะที่เราทิ้งนั้นมันเป็นแหล่งของเชื้อโรคนะคะแล้วเราก็ต้องล้างถังขยะเสร็จแล้วเราต้องคว่ำให้ถังขยะนั้นแห้งก่อนแล้วค่อยนำกลับมาใช้ถ้าเกิดเรายังทำไมลูกไม่รอให้เขาแห้งถังขยะเปียกอยู่แล้วเรานำกลับมาใช้เลยผลเป็นยังไงคะลูกเป็นยังไงถังขยะยังเปียกอยู่เลยเราใส่เศษขยะลงไปอีกแล้วมันก็จะเลอะแล้วก็จะมีกลิ่นเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะคะถังขยะเอามาไหมไม่ได้เอามาเนาะเพราะมันใหญ่ไปอันนี้อะไรคะลูกไม้ถูพื้นที่บ้านเรียกไม้ถูพื้นไหม
1: เร
0: ีย
1: ก
0: เรียกนะคะอ้าวไม้ถูพื้นค่ะเข้าใจตรงกันนะคะก็จะมีด้ามแล้วก็จะมีส่วนล่างนั้นเป็นผ้านะคะไม้ถูพื้นนะคะก็คือใช้ถูทำความสะอาดพื้นต่างๆภายในบ้านของเรานะคะการดูแลรักษาค่ะเมื่อใช้เสร็จแล้วต้องซักนะคะอันนี้ต้องซักเลยนะแล้วไปพึ่งแดดให้แห้งนำมาแขวนหรือวางไว้ในที่ที่เหมาะสมค่ะเชิญค่ะอันนี้ก็ยังของใหม่อยู่ทุกอย่างเลยนะคะไม่กล้านำของที่ใช้แล้วมาให้เด็กๆดูนะนี่ด้านนี้ค่ะพอเราถูพื้นเสร็จแล้วเราต้องไปซักพอซักเสร็จเราบิดให้แห้งแล้วนำไปพึ่งแดดนะคะถ้าเกิดเราไม่ไปพึ่งแดดให้แห้งเราเอาไปเก็บเลยสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือ
1: ผ้าข
0: ึ้
1: นรา
0: ผ้าขึ้นราแล้วก็กลุ่ม5ค่ะแล้วก็ทำไมลูกเหม็นนะคะเคยใช้ในห้องเรียนแล้วเอาไปผึ่งบ้างไหมผึ่งไหมผึ่งบีบไหวไหมคะแบบนี้บีบยังไงคะครูยังบีบไม่ไหวเลยเวลาหนูบีบยังไงคะผ้า
1: บ
0: ีบอย่างนั้นเลยมีใครบีบอย่างอื่นมีไหมคะบีบยังไงคะอันไหนลองมาดูซิมาบีบยังไงคะโอ้บีบทีละช่อเพราะว่ามือเรายังน้อยอยู่ขอบคุณมากค่ะเวลาซักล่ะสมมติคุณครูถือให้นาเนี่ยลองซักสิใช้เสร็จแล้วจะซักยังไงคะซักถูอ่ะเดี๋ยวคุณครูสาธิตให้งั้นนาเดียถือด้ามไม้เวลาเราซักเราก็ทำไมลูกขยี้แบบนี้ในถังนะปุ๊บทำความสะอาดแล้วก็ทำไมลูกบิดแบบนาเดียว่าเลยเห็นไหมเอาไปล้างน้ำสะอาด2-3ครั้งแล้วก็ทำไมลูกนำไปผึ่งให้แห้งพอแห้งแล้วเราค่อยเก็บเวลาเก็บก็คือค่ะจะแขวนก็ได้นะคะถ้ารุ่นไหนหรือว่าไม้ถูพื้นประเภทไหนเขามีที่แขวนที่มีรูให้แบบนี้เราก็สามารถที่จะทำไมลูกร้อยเชือกแล้วก็แขวนได้แต่ถ้าเกิดไม่มีเราก็สามารถที่จะไม่ลูกวางพิงได้นะคะหรือถอดผ้าแล้วทำไมลูกไปตากให้แห้งแล้วส่วนด้านเนี่ยเก็บไว้อีกที่หนึ่งก่อนก็ได้นะคะอันนี้ก็แล้วแต่แต่ละบ้านนะคะขอบคุณค่ะหมดแล้วหรือยังเหรอดูต่อค่ะทีนี้มาดูวิธีการกวาดบ้านบ้างอยากได้เป็นใครดีนะขอกลุ่ม 5ยกมือค่ะข้างๆวันใหม่ค่ะนี่มาแล้วชื่ออะไรคะลูกฮะเมย์ค่ะเชิญตรงนี้นิดนึงค่ะเมย์มาหาครูลูกมาไม่กล้าออกเหรอโอ้ไม่เป็นไรค่ะให้คุณครูไปหาได้ไหมได้อะคุณครูขออนุญาตไปหาเมย์นะคะเอามาเมย์มารับแล้วค่ะลูกนี่แค่อยากจะให้เมย์นั้นลองกวาดพื้นให้ดูหน่อยพอใช้ปุ๊บเป็นของใช้แล้วอันไหนลองกวาดเลยค่ะ พอเมย์กวาดแบบนี้แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นรู้ไหมคะว่าเกิดอะไรขึ้น
1: บ้านสะอาด
0: บ้านสะอาดค่ะใช่ค่ะบ้านสะอาดนะเมย์แต่ว่าอย่าเพิ่งไปค่ะลูกหนูกวาดแบบนี้ขยะมันเข้ามาหาใครคะลูก
1: เข้ามาหา
0: เมย์ตัวเมย์ก็จะโศกกระโปกเห็นไหมฉะนั้นเวลากวาดค่ะเราเปลี่ยนค่ะเดินอยู่ด้านข้างเอียงไม่กวาด45องศาแล้วก็กวาดแบบนี้เห็นไหมคะกวาดแบบนี้ไหมคะตัวเราจะโดนผงขยะไหมคะลูกไม่โดนอ่ะเมย์ลองใหม่ค่ะลองจับมือเดียวได้ไหมแบบนี้เฉียงเล็กน้อยค่ะแล้วก็เดินไปเรื่อยๆตรงไหนเราสะอาดแล้วเราก็เดินพื้นที่เราสะอาดซึ่งพอเวลาเราเดินผ่านเราจะรู้เลยว่ามันยังมีทรายหรือมีผงอยู่หรือเปล่านะคะเก่งมากเลยค่ะคราวหน้าถ้าคุณครูเรียกแล้วออกไปหาข้างนอกได้ไหมได้โอ้ยเยี่ยมมากเลยลูกเอาเมก้าแล้วนะอ่ะคุณครูก็ถืออุปกรณ์มาเลยแล้วกันนะคะการกวาดพื้นนะคะถ้าเป็นพื้นไม้พื้นกระเบื้องหรือพื้นปูนซีเมนต์ขัดเรียบนะคะนี่3พื้นนี้เราจะใช้ไม้กวาดดอกหญ้านะคะเวลากวาดค่ะเราจะกวาดจากมุมห้องนะคะหรือจากใต้โต๊ะก่อนนะคะหลังจากนั้นค่ะกวาดฝุ่นเนี่ยไปทิศทางเดียวกันนะลูกนะแล้วรวมเป็นกองเดียวถ้าเป็นพื้นไม้เห็นไหมคะมีลายของพื้นไม้อยู่ให้กวาดตามแนวของพื้นไม้โดยกวาดไปในทิศทางเดียวกันนะคะเข้าใจคำว่าทิศทางเดียวกันไหมลูก
1: เข้าใจ
0: ก็คือเดินไปข้างหน้าหรือจะไปซ้ายก็ซ้ายตลอดหรือขวาก็ขวาตลอดนะคะหลังจากนั้นค่ะกวาดกองฝุ่นและเศษสกปรกต่างๆนะคะใส่ที่ตักผงเราก็ใส่ที่ตักผงมาดูสมมติครูรวมมาแล้วมาอยู่ตรงนี้เราก็เอียงอะไรลูกที่ตักผงเล็กน้อยแล้วเราก็ทำไมลูกกวาดใส่ที่ตักผงแบบนี้ทำได้ไหมยากไหมไม่ยากนะแบบนี้คิดว่าทำได้แล้วพอมีผงขยะตรงนี้เราเอาไปไหนทิ้งถังขยะเยี่ยมมากๆเลยค่ะต่อไปค่ะวิธีการกวาดบ้านที่เป็นพื้นปูนซีเมนต์ขัดหยาบอันนี้คุณครูก็จะบอกแค่แนวทางไว้เฉยๆนะคะเพราะคิดว่าทำไมลูกเราต้องใช้ไม้กวาดทางมะพร้าวด้ามยาวซึ่งมันหนักนะคะวิธีการกวาดค่ะกวาดฝุ่นและใบไม้บนพื้นปูนซีเมนต์ขัดหยาบนะคะด้วยไม้กวาดทางมะพร้าวนะคะโดยไปในทิศทางเดียวกันนะคะแล้วไปกองรวมกันไว้หลังจากนั้นค่ะใช้ไม้กวาดทางมะพร้าวนะคะกวาดฝุ่นและใบไม้ใส่ในที่ตักผงแล้วนำไปทิ้งซึ่งเจ้าไม้กวาดทางมะพร้าวเนี่ยคุณครูเชื่อว่าเด็กๆอาจจะทำไมลูกจับมือเดียวไม่ถนัดแน่นะคะเดี๋ยวฉะนั้นเดี๋ยววันนี้จะให้ฝึกปฏิบัติที่ไม้กวาดดอกหญ้านะคะการถูพื้นค่ะก็เป็นการทำความสะอาดพื้นหลังจากที่เรากวาดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมีขั้นตอนดังนี้ค่ะเราจะถูพื้นไม้พื้นปูนซีเมนต์แล้วก็พื้นกระเบื้องนะคะ3พื้นนี้ขั้นตอนการถูค่ะคือซักผ้าถูให้สะอาดแล้วก็บิดหมาดๆนะคะนำไปถูให้ทั่วแล้วอย่าลืมว่าเราต้องคอยซักผ้าถูพื้นด้วยนะคะถ้าเป็นพื้นไม้ให้ถูตามแนวของพื้นไม้นะคะโดยถูไปในทิศทางเดียวกันซึ่งสังเกตจากห้องนี้ห้องนี้ก็มีแนวของกระเบื้องอยู่ใช่ไหมคะเราก็ควรที่จะถูตามแนวของกระเบื้องด้วยนะคะอ้าวดูให้ดีง่ายนิดเดียวเมื่อกี้นี้ขอแม่สีเรือนหนึ่งคนค่ะใครที่กวาดบ้านเป็นประจำโอ้โหไม่รู้จะเรียกใครดีเลยทุกคนพร้อมหนูแล้วกันนะคะหนูอยู่หน้าสุดนะวันนี้คุณครูขอเพื่อนนะคะใกล้สุดแล้วนะลูกนะคนอื่นไม่ต้องเสียใจค่ะเพราะเดี๋ยวทุกคนได้ฝึกแน่เอาไหนลองมาสาธิตให้เพื่อนดูเอาลองกวาดอันนี้คือโกยแล้วถ้าสมมุติกวาดจากด้านนู้นมาตรงนี้ได้ไหมคะ ไปกวาดจากด้านนู้นไหนลองดูสิคะ

จากด้านนู้นของครูเหยียบขอโทษค่ะกว่าจากด้านนู้นได้ไหมลูกเวลาจับหนูต้องจับไม้กวาดแบบนี้นะคะจับแบบนี้นะหรือว่ามันหนักไปลูกเด็กสองทุกเกือบทุกคนเราต้องจับสองมือจับมือเดียวได้ไหมคะลูกได้มือเดียวนะคะแต่ครูก็ถนัดแบบนี้เนาะอ่ะเวลาจะกวาดจากด้านนี้นะคะขออนุญาตนะคะเราก็ทำไมลูกอ้าวมองทางนี้ค่ะลูกกวาดมาเห็นไหมคะแล้วเราค่อยไหมลูกพลิกตัวคือพยายามอย่าให้เศษผงนั้นเข้าหาตัวเองนะคะเอาลองถูพื้นค่ะลูกไปหยิบไม้ถูพื้นมาวิ่งหน้าวิ่งวิ่งหน้าวิ่งอ้าวถูเลยค่ะกวาดเสร็จแล้วค่ะคือห้องนี้สะอาดมากเอาลองถูพื้นเลยค่ะลูกดูซิเพื่อนเราถูถูกไหมนะถูเราจะถูไปทางไหนคะลูกเราจะออกไปทางด้านนู้นถ้าหนูถูแบบนี้หนูก็จะต้องย่ำสิ่งที่เปียกถูกไหมฉะนั้นหนูหันหลังกลับหันหลังกลับถูแล้วถอยค่ะเราต้องถอยลูกไม้ถูพื้นนั้นอยู่บนผ้าด้วยอึ๊บอ้าวถูทำไมครูได้ยินเสียงเครื่องมือดังกึกๆเก่งแล้วแล้วค่อยๆถอยมาคือเราจะไม่ย่ำตรงที่เราถูแล้วนะคะเอาถอยมาได้แล้วลูกตรงนั้นเงาเลยเอาถอยถอยถอยถอยถูแล้วถอยเยี่ยมมาทุกคนคิดว่าทำได้ไหมลูกถ้าใครทำได้แบบเพื่อนนะคะแบบเมื่อสักครู่นี้10เต็มแน่ๆเลยฝากไปไว้ตรงมุมนู้นด้วยค่ะเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนนั้นไปฝึกปฏิบัตินะคะเยี่ยมมากเลยค่ะช่วงปฏิบัติกิจกรรมของเราค่ะสำหรับตอนนี้นะคะช่วงปฏิบัติกิจกรรมของเรานะคะสำหรับคุณครูปลายทางนะคะแจกใบงานที่3ค่ะเรื่องการทำความสะอาดบ้านนะคะแล้วก็กำกับดูแลให้คำปรึกษานักเรียนในการทำกิจกรรมด้วยนะคะสำหรับนักเรียนนะคะให้ปฏิบัติใบงานที่3ค่ะเรื่องการทำความสะอาดบ้านแล้วก็ไปฝึกปฏิบัตินะคะการใช้เครื่องมือนะคะโดยที่เวลาคุณครูเรียกก็จะเรียกไปทีละกลุ่มนะคะถ้ากลุ่มไหนคุณครูยังไม่เรียกนักเรียนก็ทำใบงานไปก่อนนะคะเอาทีนี้มาดูใบงานของเราค่ะรูปร่างหน้าตาใบงานของเราก็จะเป็นแบบนี้นะคะซึ่งง่ายมากเลยแค่นักเรียนนั้นเขียนถูกหรือผิดนะคะเอาคำชี้แจงค่ะให้นักเรียนอ่านข้อความเกี่ยวกับการกวาดบ้านแล้วถูบ้านเครื่องหมายถูกในหน้าข้อที่ถูกนะคะแล้วก็ใส่เครื่องหมายผิดในหน้าข้อที่ผิดนะคะตอนนี้ป.2 แล้วคุณครูยังไม่อ่านให้ฟังดีกว่าเนาะเดี๋ยวค่อยมาอ่านตอนเฉลยนะคะเอาตอนนี้ค่ะให้นักเรียนนั้นทำใบงานได้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวกลุ่ม5นะคะฝึกปฏิบัติการกวาดบ้านและถูบ้านด้านหลังห้องค่ะ

0: ตอนนี้นะคะเวลาของเราใกล้หมดแล้วนะคะแล้วเด็กๆก็สามารถที่จะฝึกปฏิบัติในการจับเครื่องมือแล้วก็ใช้ได้ถูกวิธีดีนะคะอ้าวใบงานของเราค่ะยากไหมคะลูก
1: ไม
0: ่ยากเลยแสดงว่าง่ายใช่ไหม
1: ใช
0: ่ใช่งั้นเดี๋ยวลองมาดูเฉลยพร้อมกันซิข้อที่1ให้กลุ่ม1เฉลยนะคะกลุ่ม1ค่ะการกวาดพื้นที่ถูกวิธีคือต้องเริ่มจากกวาดฝุ่นผงจากมุมห้องก่อนถูกหรือผิดคะกลุ่มหนึ่ง
1: ถูกค่ะ
0: ทำไมเบาจังถูกหรือผิดคะ
1: ถูกค
0: ่
1: ะ
0: เป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะต่อไปกลุ่ม2นะคะรับผิดชอบข้อ2ไม้กวาดทางมะพร้าวใช้กวาดพื้นปูนซีเมนต์ขัดเรียบถูกหรือผิดคะ
1: ผ
0: ิดโอ้โหเสียงดังฟังชัดมากค่ะผิดเยี่ยมมากๆกลุ่ม3ค่ะไหวไม่ไหวสู้ไม่สู
1: ้
0: ค่ะถ้าพื้นบ้านสะอาดมดแมลงและหนูจะมาอยู่ด้วยถูกหรือผิดคะ
1: ผ
0: ิ
1: ด
0: ผิดเป็นคำตอบที่ถูกค่ะต่อไปกลุ่ม4ค่ะขณะกวาดน้ำที่ขังอยู่ควรสะบัดปลายไม้กวาดแรงๆถูกหรือผิด
1: ผ
0: ิดเป็นคำตอบที่ถูกต้องเพราะถ้าสะบัดแรงๆไปยังไงลูกน้ำก็จะไปโดนคนอื่นนะคะกลุ่ม5กลุ่มสุดท้ายแล้วนะคะเขาถูกมาหมดแล้วกดดันไหมลูกไม่นะคะเราควรกวาดและถูบ้านทุกวันถูกหรือผิด
1: ถูก
0: เสียงเบาจังถูกหรือผิด
1: ถ
0: ูกต้องนะคะเราควรกวาดบ้านแล้วก็ถูบ้านทุกบ้านทุกวันนะคะบ้านของเราจะได้สะอาดแล้วก็น่าอยู่นะคะเอ้าเรามาสรุปบทเรียนกันดีกว่านะคะสรุปบทเรียนของเราในวันนี้ค่ะการทำความสะอาดบ้านนะคะเป็นงานที่ต้องทำทุกวันนะคะเพื่อให้บ้านของเรานั้นสะอาดแล้วก็ถูกสุขอนามัยด้วยนะคะบทเรียนครั้งต่อไปของเรานะคะการทำความสะอาดเครื่องเรือนค่ะสิ่งที่ต้องเตรียมมานะคะใบความรู้ค่ะเรื่องการทำความสะอาดเครื่องเรือนนะคะซึ่งสามารถที่จะดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะคะสำหรับวันนี้ค่ะเวลาของเราก็หมดลงแล้วนะคะพบกันใหม่อีกทีหนึ่งในสัปดาห์หน้าค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ

0: มันนอกโลก
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการราชพฤกษ์ฟ้าสตรีมตอนที่แล้วเราได้เรียนรู้ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับแหล่งที่อยู่อาศัยและการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตกันไปแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเจาะลึกความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตกันนะคะจะเป็นยังไงนั้นติดตามกันเลยค่ะ
1: ในแหล่งที่อยู่อาศัยแต่ละที่จะมีสิ่งมีชีวิตหลายชนิดอาศัยอยู่รวมกันและต่างมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันเราเรียกว่ากลุ่มสิ่งมีชีวิตโดยสิ่งมีชีวิตที่อาศัยในแหล่งที่อยู่เดียวกันจะมีความสัมพันธ์กันเพื่อประโยชน์ในด้านต่างๆเช่นเป็นแหล่งอาหารเป็นที่อยู่อาศัยที่หลบภัยที่วางไข่และเลี้ยงดูลูกอ่อน
2: รู้หรือไม่สิ่งมีชีวิตหมายถึงสิ่งที่มีตัวตนมีทั้งที่สามารถเคลื่อนที่ได้และเคลื่อนที่ไม่ได้ต้องการอาหารต้องการที่อยู่สามารถสืบพันธุ์ได้และต้องใช้พลังงานในการดำรงชีวิตแบ่งได้เป็นกลุ่มพืชกลุ่มสัตว์และกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและไม่ใช่สัตว์น้องๆรู้ไหมคะว่าสิ่งมีชีวิตต่างชนิดที่อาศัยในระบบนิเวศเดียวกันมีความสัมพันธ์ที่แบ่งเป็น3แบบได้แก่ประโยชน์ร่วมกันการเสียประโยชน์และไม่ได้ไม่เสียประโยชน์อย่างเช่นภาวะได้ประโยชน์ร่วมกันของดอกไม้กับแมลงที่ต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์เพราะแมลงได้กินน้ำหวานจากดอกไม้และดอกไม้ก็ได้แมลงช่วยผสมเกสรภาวะอิงอาศัยหรือเกื้อกูลกันของกล้วยไม้ที่เกาะตามต้นไม้ใหญ่ที่กล้วยไม้ได้ประโยชน์และต้นไม้ใหญ่ไม่เสียประโยชน์อะไรภาวะล่าเหยื่อของนกที่กินหนอนซึ่งนกเป็นผู้ได้ประโยชน์แต่หนอนเป็นผู้เสียประโยชน์ถึงแม้น้องหนอนจะน่าสงสารที่ต้องถูกกินแต่เมื่อมีผู้ล่าย่อมมีผู้ถูกล่าเพื่อความสมดุลและเป็นไปตามกฎของธรรมชาติใช่ไหมคะและนอกจากนี้ยังมีรูปแบบภาวะความสัมพันธ์อื่นของสิ่งมีชีวิตอีกได้แก่ภาวะพึ่งพากันภาวะปรสิตภาวะแก่งแย่งและภาวะเป็นกลางน้องๆลองออกไปสังเกตดูสิ่งมีชีวิตรอบๆบ้านดูกันนะคะว่าเราจะเจอความสัมพันธ์ในรูปแบบใดบ้าง
0: ศัพท์น่ารู้วันนี้ worm w-o-r-m worm แปลว่าหนอน flower f-l-o-w-e-r flower แปลว่าดอกไม้Orchid O R C H I D Orchid แปลว่ากล้วยไม้นอกจากสิ่งมีชีวิตจะมีความสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตด้วยกันในรูปแบบต่างๆแล้วสิ่งมีชีวิตยังมีความสัมพันธ์กับสิ่งไม่มีชีวิตด้วยหรือไม่เราจะได้มาเรียนรู้ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
3: เรื่องมันนี่กับคนรุ่นใหม่

0: ร้านเสื้อฮิปๆโดนใจด้วยล่ะแถมที่หน้าร้านก็ติดป้ายลดราคาเหลือ199 บาทซื้อแล้วนะ
1: อย่าพึ่งก่อนที่จะจ่ายมารู้จัก5เทคนิคควบคุมรายจ่ายกันก่อนนะว่ามีอะไรบ้างมาดูกันเลย 1. ตั้งงบก่อนใช้จ่ายการตั้งงบประมาณก่อนใช้จ่ายทุกครั้งจะช่วยให้เราใช้เงินไม่เกินงบที่ตั้งไว้เหมือนเป็นการบังคับตัวเองให้คิดก่อนซื้อทุกครั้งมันคือยังไงหรอตอนนี้ได้เงินเดือนจากม้า 4,000 บาทไปโรงเรียนอาทิตย์ละ5วันดังนั้นใช้เงินได้วันละ200บาทเท่านั้นนะ 2. ใช้น้อยกว่าหาสร้างพฤติกรรมไม่ใช้เกินกว่ารายได้ที่ได้รับเจอเสื้อลดเหลือ199จะซื้อดีไหมมีเงิน200บาทถ้าซื้อไปแล้วก็ไม่เหลือเงินกินข้าวนะแต่มันลดตั้งเยอะเลยนะ 3. ไม่ใช้ก็ไม่ซื้อแล้วเสื้อที่จะซื้อตัวเนี้ยจะใส่เมื่อไหร่ตัวเก่ายังแจ่มอยู่เลยก็ว่าจะใส่ไปเที่ยวแต่ยังไม่รู้เมื่อไหร่ซื้อไปเก็บไว้ก่อนละกันไม่ใช้ก็อย่าเพิ่งซื้อสิไม่ได้หรอกของมันต้องมีไม่ใช่ก็ไม่ซื้อจะได้ไม่โดนมันนี่มอนสเตอร์ทำร้ายแต่ยังไงก็อยากได้นะจะทำไงดี 4. เปรียบเทียบก่อนซื้อถ้าไหนๆจะซื้อแล้วลองเดินไปเช็คราคาร้านอื่นดูก่อนเผื่อมีถูกกว่าเปรียบเทียบก่อนซื้อไง
2: ได้
1: โอ้โหร้านนี้เหลือ100เห็นไหมล่ะเสียเวลาอีกนิดเราก็ได้ของอย่างเดียวกันแต่ราคาถูกกว่า 5. สรุปค่าใช้จ่ายสม่ำเสมอกลับบ้านอย่าลืมจดด้วยนะว่าใช้ไปเท่าไหร่แล้วก็ดีนะวันนี้ยังเหลือเงิน100ไปกินข้าวดีกว่าเห็นไหมล่ะแค่ใช้5เทคนิคควบคุมรายจ่ายก็เป็นผู้ซื้อที่ชาญฉลาดใช้จ่ายคุ้มค่า
0: เราแฮปปี้มาแฮปปี้เงินในกระเป๋าก็แฮปปี้ด้วย

0: สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนต้นทางนะคะนักเรียนปลายทางแล้วก็คุณครูปลายทางทุกๆคนนะคะวันนี้เช่นเคยค่ะกลับมาพบกับคุณครูวรัญญาเฟื่องชุดหรือว่าครูตูนนะคะในรายวิชาศิลปะสารทัศนศิลป์ระดับชั้นประถมศึกษา2นั่นเองค่ะซึ่งวันนี้นะคะครูตูนก็มีศิลปะสนุกสนุกค่ะมาฝากทั้งเด็กๆต้นทางแล้วก็ปลายทางเหมือนเดิมเลยนะคะแต่จะเป็นเรื่องอะไรนั้นเรามาชมไปพร้อมๆกันเลยค่ะค่ะสำหรับบทเรียนนะคะที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะนั่นก็คือเรื่องของทัศนศิลป์3มิตินั่นเองทัศนศิลป์3มิติไหนเด็กๆคนไหนดูชื่อเรื่องได้ยินชื่อเรื่องแล้วพอจะรู้บ้างว่าเกี่ยวกับเรื่องอะไรลูกมีคนยกมืออ่ะกลุ่มที่2ณที่นี่ใช่ไหมลูกอ่ะณที่นี่ตอบครูหน่อยเร็วว่าณที่นี่คิดว่าทัศนศิลป์3มิติเด็กๆจะได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไร
1: เรียนเลขาคณิตค่ะ
0: เรียนเกี่ยวกับเลขาคณิตใช่ไหมคือมีใครคิดต่างจากนี้ไหมลูกให้กลุ่มที่5ตอบบ้างกลุ่มที่5 1คนอ่ะช่วยครูตูนตอบหน่อยคิดว่าจะได้เรียนเกี่ยวกับอะไรนอกจากเลขาคณิตที่เพื่อนตอบมาร
2: ูปภาพ3มิติ
0: มีรูปภาพ3มิติอ่ะทุกคนเอามือลงก่อนนะคะเชื่อว่าเด็กๆปลายทางนะคะบางคนก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทัศนศิลป์3มิติในวันนี้นะคะจะเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรนะคะแล้วเราจะได้ทำกิจกรรมอะไรบ้างนะคะมีการสร้างสรรค์ผลงานอะไรเดี๋ยววันนี้เรามาเริ่มชมไปพร้อมๆกันเลยค่ะอ่ะสำหรับกิจกรรมแรกกิจกรรมแรกของเราเหมือนเดิมเลยกิจกรรมอะไรนะขออีกหนึ่งรอบพร้อมๆกันให้ชื่นใจได้ไหมเพื่อนๆปลายทางด้วยนะคะทำไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะหนึ่งสองสาม
3: จิตกรน้อยนักส
0: ัง
3: เกต
0: จิตกรน้อยนักสังเกตใช่ไหมลูกเหมือนเดิมเลยวันนี้ครูตุลก็อยากให้เด็กๆสังเกตอยู่ใช่ไหมลูกดูซิว่าวันนี้เราจะมาสังเกต

เกตอะไรกันวันนี้จิตรกรน้อยของครูตูนนะทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะจะมาร่วมกันสังเกตภาพผลงานทัศนศิลป์นะคะทั้ง2ภาพนี้อ่ะให้เวลาสังเกตก่อนดูดีๆนะว่าผลงานชิ้นแรกนะคะมีลักษณะอย่างไรนะคะแล้วผลงานชิ้นที่2เป็นแบบไหนเหมือนแล้วก็แตก

0: ป็นเหมือน
1: ตอบดังๆได้เลยลูกภาพแรกกับภาพที่สองเป็นผลงานทัศนศิลป์เลยเหมือนกันทั้งสองภาพแต่คิดว่าต่างกันยังไง
0: ต่างกันนะคะเพราะว่าอันนี้มันจะเป็นรูปที่มีต้นไม้อยู่ค่ะสีดำ
1: ภาพแรกเป็นรูปที่มีต้นไม้อยู่ใช่ไหมแล้วภาพที่สองล่ะ
0: ภาพที่สองค่ะเป็นคนที่อุ้มแล้วก็มีคนเสียชีวิตอยู
1: ่อ๋อลักษณะของภาพทั้งสองภาพไม่เหมือนกันอ่ะมีใครตอบนอกเหนือจากนี้บ้างโอ้เยอะเลยอ่ะวันนี้ตะวันช่วยครูตุลตอบหน่อยเร็วว่าสองภาพนี้เป็นไงลูกต่างกันไหมสองภาพนี้ตะวันคิดว่าต่างหรือเหมือนกัน
0: ต่างครับ
1: ต่างกันยังไงครับสองภาพ
0: มีลักษณะรูปโค้งกับไม่มีลักษณะรูปโค้งครับ
1: อ๋อมีรูปคนกับไม่มีรูปคนใช่ไหมลูกขออีกหนึ่งคนเอามือจับหูไว้เอามือจับหูโอ้ยมีหลายคนอยากตอบเลยพร้อมกันนะ1 2 3อืมอ่ะวันนี้ให้น้องทีบ้างกลุ่มที่4ของเราพี่น้องทีลองดูหน่อย2ภาพนี้น้องทีคิดว่าต่างกันยังไงเนี่ย2ภาพนี
2: ้มิติครับ
1: ต่างกันในเรื่องของมิติเอาปรบมือให้เพื่อนหน่อยเก่งมากๆเลยลูกเด็กๆดูนะ2ภาพนี้เป็นงานทัศนศิลป์เหมือนกันใช่ไหมลูกเป็นงานทัศนศิลป์เหมือนกันทั้ง2ภาพเลยแต่ต่างกันในเรื่องของมิติดูภาพแรกก่อนนะภาพแรกก็เป็นภาพผลงานศิลปะใครจำได้เนี่ยว่าภาพนี้ชื่อภาพอะไรภาพนี้ชื่อภาพอะไรลูกStarry Night อ่ะของแวนโก้ใช่ไหมศิลปินชื่อแวนโก้เขาเป็นคนสร้างสรรค์ขึ้นมาด้วยวิธีการวาดนั่นเองด้วยวิธีการวาดการระบายลงบนเฟรมผ้าใบซึ่งลักษณะของผลงานมีกี่มิติใครตอบได
3: ้
1: มี2มิติใช่ไหมลูกมีแค่2มิติอยู่บนระนาบเรียบๆใช่ไหมลูกแต่ผลงานอีกภาพหนึ่งภาพนี้เป็นผลงานทัศนศิลป์นะคะชื่อว่าปีเอต้าของไมเคิลแองเจโลซึ่งเป็นการสร้างสรรค์ผลงานแบบไหนใครทราบเป็น3มิติแต่ใครรู้บ้างว่าเขาสร้างสรรค์ยังไงใครว่าภาพนี้เป็นการวาดยกมือมีไหมมีใครว่าเป็นการปั้นโอ้ใครว่าภาพนี้ใช้วิธีแกะสลักเฉลยจริงๆภาพนี้ใช้วิธีการแกะสลักลูกเขาแกะสลักหินอ่อนเขาจะมีหินอ่อนเป็นก้อนใหญ่ๆเลยแล้วเขาก็ใช้สิวกระเทาะก้อนหินที่เป็นหินอ่อนลูกให้เป็นลักษณะแบบนี้เลยเก่งไหม
3: เก่งมาก
1: ใช่ไหมทำหินแข็งๆให้กลายเป็นอะไรเนี่ยลักษณะของผ้าหรือว่าผิวคนใช่ไหมลูกสวยงามมากๆนะคะซึ่ง2ภาพนี้ผลงานทัศนศิลป์2อย่างนี้ต่างกันตรงที่มิติต่างกันใช่ไหมลูกอันนี้เป็นงานประติมากรรมมีกี่มิตินะ
3: 3
1: มี3มิติแต่ภาพแรกที่เป็นผลงานภาพวาดมีกี่มิติ2มิติใช่ไหมลูกลักษณะของมิติต่างกันรูปแบบของผลงานต่างกันวิธีการสร้างสรรค์ต่างกันไหมก็ต่างกันนะแสดงว่าในงานศิลปะของเราในการทำงานทัศนศิลป์ไม่ได้มีแค่การวาดอย่างเดียวใช่ไหมลูกไม่ได้มีแค่การวาดการระบายบนกระดาษอย่างเดียวแต่ยังสามารถสร้างสรรค์ด้วยวิธีอื่นๆได้ด้วยเช่นกันค่ะในการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ใช่ไหมลูกก็มีวิธีการสร้างสรรค์นะคะได้หลากหลายวิธีเลยนะคะซึ่งแต่ละวิธีนะคะก็จะใช้วัสดุอุปกรณ์ที่แตกต่างกันไปด้วยจริงไหมเด็กๆอย่างเช่นถ้าสมมติว่าเราไม่ทำงานทัศนศิลป์โดยการวาดภาพเด็กๆคิดว่าเราจะทำด้วยวิธีอะไรได้กลุ่ม5ผู้ชายด้านหลังลูกคิดว่าใช้วิธีอะไรได้นอกจากการวาดครับ
4: ปั้นครับ
1: การปั้นใช่ไหมลูกมีใครคิดว่านอกจากวาดกับปั้นมีวิธีอื่นอีกใบพูบ้าง
0: แกะสลักค่ะ
1: มีวิธีการแกะสลักมีอีกไหมนอกเหนือจากนี้ใครตอบได้

0: กลุ่มสองบ้างอะกลุ่มสองชนะการก็ได้ลูกอะ
1: เขียนค่ะ
0: การเขียนอะการเขียนก็เป็นศิลปะใช่ไหมเราสามารถขีดเขียนก็ได้อะบางทีการวาดลงไปใช่ไหมลูกอะการเขียนหรือว่าการวาดก็อาจจะคล้ายๆกันเด็กๆเคยเห็นงานศิลปะที่ใช้การเขียนในการสร้างสรรค์เปล่า
2: เคย
0: ไหมเคยเห็นไหมที่เขามีรูปภาพใช่ไหมแล้วใช้วิธีการเขียนเป็นตัวเล็กๆเลยลูกนะเขียนแล้วก็ต่อกันเยอะๆก็สร้างสรรค์เป็นงานทัศนศิลป์ได้เดียวกันแสดงว่างานทัศนศิลป์ของเรานะคะมีวิธีการสร้างสรรค์ที่หลากหลายซึ่งแต่ละวิธีนะคะก็มีวัสดุอุปกรณ์ที่แตกต่างกันออกไปนั่นเองค่ะต่อไปครูตุลมีกิจกรรมมาอีกแล้วแต่ไม่ใช่จิตรกรน้อยนักสังเกตแล้ววันนี้จะเป็นกลายเป็นจิตรกรน้อยนักสัมผัสและลองสัมผัสใช่ไหมลูกเดี๋ยววันนี้ครูตุลจะให้เด็กๆลองสัมผัสดีกว่าขอตัวแทน1คนนะขอตัวแทน1คนโอ้โหเยอะมากๆทุกคนเอามือลงก่อนครูตุลจะให้สัญญาณเอามือจับติ่งหูไว้ครูจะให้สัญญาณนะนับ1 2ใครได้ยินยังใครได้ยิน3เมื่อไหร่ค่อยยกมือนะต้องได้ยินคำว่า3เท่านั้นนะ1 2อะไรนะโอ้ยยังไม่ได้ยินเลยคำว่าอะไรคำว่า3ขอกลุ่มที่3มาลูกคนแรกคนนี้อ่ะคนอื่นไม่ต้องเสียใจยังมีให้ร่วมกิจกรรมอีกเยอะเลยลูกเดี๋ยววันนี้ครูตุลจะให้ตัวแทนของเรามาลองสัมผัสเวลาสัมผัสเราจะรับรู้จากการสัมผัสด้วยมือได้ดีมากขึ้นจากการหลับตาการปิดตาในกิจกรรมนี้นะคะคุณครูปลายทางนะคะสามารถให้เด็กๆปลายทางทำไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะจะให้ตัวแทนนักเรียนนะคะ1คนนะคะปิดตานะคะและลองสัมผัสผลงานทัศนศิลป์ดูลองหลับตาลูกหลับตาไว้ห้ามแอบมองนะเดี๋ยวครูตุลจะเอางานทัศนศิลป์มาให้เพื่อนสัมผัสเพื่อนคนอื่นๆด้านในห้ามบอกใบเพื่อนนะว่าเป็นภาพอะไรนะภาพแรกงานทัศนศิลป์ชิ้นแรกเป็นภาพนี้ครูตุลจะให้เพื่อนลองสัมผัสแล้วบอกว่าเป็นภาพอะไรดูซิเพื่อนจะตอบได้ไหมอ่ะเอามือสัมผัสเลยลูกอ่ะขอมือหน่อยไหนลองรูปซิลองจับลองสัมผัสแตะได้เลยดูออกไหมเนี่ยเพื่อนรู้ไหมเนี่ยว่าเป็นภาพอะไรรู้หรอหลับตาอยู่นะเพื่อนหลับตาอยู่นะโอเคลืมตาได้ลูกครูตุลถามดีกว่าเมื่อกี้นักเรียนรู้ไหมว่าเป็นภาพอะไรห้ามใบคนอื่นห้ามใบสิทราบไหมลูกไม่ทราบใช่ไหมเวลาที่เราหลับตาแล้วลองสัมผัสใช่ไหมลูกเวลาเราสัมผัสลงไปบนภาพที่เป็นภาพวาดเรารับรู้ได้ไหมว่าเป็นภาพอะไรไม่ได้ใช่ไหมเราไม่สามารถทราบได้ว่าเป็นภาพอะไรใช่ไหมลูกถ้าเราไม่เคยเห็นมาก่อนถูกไหมแต่ถ้าเราเคยเห็นมาก่อนเราก็อาจจะตอบได้แต่บางทีถ้าเราปิดตาเราก็ไม่รู้นี่ใช่ไหมเรามองไม่เห็นแสดงว่าถ้าเป็นงานที่เป็น2มิติหรือเป็นภาพวาดอยู่บนระนาบเรารับรู้ได้แค่การมองใช่ไหมลูกการสัมผัสอาจจะไม่ได้เด็กๆเอามือลงก่อนนะครูตุลยังไม่มีคำถามเลยตอนนี้เดี๋ยวครูตุลถามแล้วค่อยยกมือแสดงว่างานที่เป็นพื้นระนาบเป็น2มิติใช่ไหมลูกไม่สามารถรับรู้ได้จากการสัมผัสนะคะอาจจะรับรู้ได้แค่จากการมองแต่ยังไม่หมดขอให้ช่วยหลับตาอีกทีหนึ่งขอให้ตัวแทนของเราหลับตาอีกทีหนึ่งทีนี้ครูตุลจะเปลี่ยนจากผลงานที่เป็น2มิติเป็นผลงานที่เป็น3มิติและเดี๋ยวให้เพื่อนลองสัมผัสชิ้นงานชิ้นนี้เป็นงานแบบ3มิติดูว่าเพื่อนจะตอบได้ไหมว่ามีลักษณะแบบไหนอ่ะจับไว้ลูกใบหมอนจับเลยใบหมอนลองสัมผัสดูซิแล้วบอกหน่อยว่าลักษณะมันเป็นแบบไหนใบหมอนบอกว่าเป็นสามเหลี่ยมเพื่อนๆช่วยกันดูดีกว่าว่าใช่หรือเปล่าใบหมอนลืมตาลูกใช่ไหมใช่สามเหลี่ยมไหมใช่ถูกต้องนะคะเป็นลักษณะของสามเหลี่ยมแสดงว่าผลงานที่เป็นลักษณะสามมิติใช่ไหมลูกเป็นประติมากรรมนะคะไม่ว่าจะจากการปั้น

0: การแกะสลักนะคะเราสามารถเป็นไงลูกจับต้องสัมผัสได้แล้วก็รับรู้ได้จากการสัมผัสด้วยใช่ไหมต่างกันไหมเนี่ยต่างกันยังต่างกันแล้วเพราะว่าถ้าเป็นภาพวาดนะคะ2มิติอยู่บนพื้นระนาบนะคะเราจะไม่สามารถรับดูได้ด้วยวิธีการสัมผัสนะคะอาจจะต้องใช้การมองนะคะด้วยสายตานะคะถึงจะรับรู้ได้ว่าเป็นภาพอะไรนะคะแต่ถ้าเมื่อใดนะคะที่ผลงานทัศนศิลป์นะคะกลายเป็นผลงานลักษณะที่เป็น3มิติใช่ไหมลูกเราสามารถจับสามารถสัมผัสได้นะคะแล้วก็สามารถรับรู้ได้จากการสัมผัสด้วยนั่นเองค่ะโอ้เก่งมากๆเลยขอบคุณมากค่ะกลับไปนั่งที่ก่อนลูกแสดงว่าผลงานทัศนศิลป์ใช่ไหมลูกมีสองแบบแล้วตอนนี้เราได้เห็นผลงานทัศนศิลป์ที่เป็น2มิติแล้วก็เป็น3มิติด้วยการรับรู้ถึงผลงานทั้ง2แบบนี้ก็ต่างกันอย่างแรกย้ำทวนอีกทีหนึ่งเด็กๆเห็นไหมว่าผลงานที่เป็นงานภาพวาดงานที่เป็น2มิติเรียบๆรับรู้ได้จากการทำอะไรลูกอาการมองเห็นอย่างเดียวใช่ไหมลูกสัมผัสแล้วเราไม่รับรู้ใช่ไหมถ้าเราปิดตาเราไปสัมผัสเราก็ไม่ทราบว่ามันเป็นภาพอะไรใช่ไหมคะแต่ถ้าเมื่อใดที่งานทัศนศิลป์ของเราเป็นลักษณะ3มิติเริ่มจับต้องได้และเราสัมผัสลงไปบอกได้ไหมว่าลักษณะแบบไหนก็สามารถบอกได้นั่นเองค่ะอ่ะเรามาดูกันต่อดีกว่าก่อนที่จะเริ่มเรียนเข้าบทเรียนงานทัศนศิลป์3มิติในวันนี้นะคะเรามาดูสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้ในวันนี้กันก่อนอย่างแรกนะคะเราจะได้เรียนรู้ในเรื่องของลักษณะของงานทัศนศิลป์ที่เป็น3มิตินั่นเองค่ะอย่างที่2นะคะเด็กๆจะได้สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ที่เป็นลักษณะ3มิติด้วยนะคะในวันนี้นะคะและอย่างสุดท้ายนะคะเด็กๆจะได้เห็นความสำคัญของงานทัศนศิลป์ในชีวิตประจำวันเลยอ่ะถามย้ำอีกทีนึงกว่าเด็กๆป.2เด็กๆคิดว่างานทัศนศิลป์ในชีวิตประจำวันของเราอยู่ใกล้ตัวมั้ยอยู่ใกล้ตัวใช่ไหมลูกจริงๆรอบๆตัวของเราก็มีงานทัศนศิลป์มากมายเลยซึ่งก็มีทั้งแบบที่เป็นลักษณะ2มิติแล้วก็3มิติด้วยเช่นกันนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูดีกว่างานทัศนศิลป์ที่เป็น3มิติใกล้ๆตัวของเราในชีวิตประจำวันของเรานะคะจะพบเจออะไรบ้างนะคะลักษณะของงานทัศนศิลป์กันบ้างเมื่อกี้เราให้เพื่อนลองมาสัมผัสผลงานทัศนศิลป์และใครตอบได้ว่าลักษณะของงานทัศนศิลป์มีแบบไหนบ้างกลุ่มที่3 1คนลูกให้ตอบว่าลักษณะของงานทัศนศิลป์มีแบบไหนบ้างเมื่อกี้เพื่อนลองสัมผัสไปแล้ว2แบบมีแบบไหนนะ
1: สี่เหลี่ยมค่ะ
0: เป็นสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมยังไม่ใช่อ่ะกลุ่มที่5ด้านหลังลูกอ่ะคิดว่ามีแบบไหนบ้างลูก
2: แบบเลขาคณิตครับ
0: แบบเลขาคณิตยังไม่ถูกอ่ะน้องการน้องการช่วยตอบหน่อยอ่ะมีการวาดมีอะไรอีกลูก
1: แกะสลัก
0: มีการแกะสลักด้วยเกือบถูกและเกือบถูกเรามาดูพร้อมๆกันดีกว่าเรามาดูพร้อมๆกันดีกว่าลักษณะของงานทัศนศิลป์นะคะจริงๆวิธีการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์นะคะมีอยู่ด้วยกัน2ลักษณะคืออย่างแรกเราสามารถสร้างสรรค์ได้แบบ2มิติอะไรบ้างที่เป็นการสร้างสรรค์แบบงาน2มิติการวาดใช่ไหมลูกการวาดหรือการระบายนะคะลงในกระดาษหรือว่าพื้นระนาบนั่นเองนะคะเป็นแบนๆเรียบๆใช่ไหมลูกส่วนลักษณะของงานทัศนศิลป์ที่เป็น3มิติเราสร้างสรรค์ด้วยวิธีการอะไรบ้างแกะสลักมีอะไรอีกการปั้นมีอย่างอื่นอีกไหมก็อาจจะมีเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันวันนี้เลยค่ะต่อไปนะคะเรามาดูลักษณะของงานทัศนศิลป์ที่เป็น2มิติกันก่อนจำง่ายๆนะคะงานทัศนศิลป์ที่เป็น2มิติลูกครูตุลจะสรุปให้ฟังง่ายๆเลยงาน2มิติก็คืองานที่มันถูกถ่ายทอดออกมานะคะอยู่บนพื้นระนาบหรือว่าบนพื้นที่ที่มีลักษณะเป็นไงลูกแบนเรียบอย่างเช่นกระดาษหรือว่าเฟรมผ้าใบหรือแม้แต่บนผนังได้ไหมก็ได้เช่นเดียวกันพื้นที่ที่เป็นระนาบหรือว่าเรียบๆนั่นเองค่ะมีเพียงความกว้างแล้วก็ความยาวนะคะเราถือว่าเป็นงานทัศนศิลป์ในลักษณะที่เป็น2มิตินั่นเองค่ะต่อไปนะคะงานทัศนศิลป์ที่มีลักษณะเป็น3มิตินะคะก็หมายถึงนะคะการถ่ายทอดนะคะผลงานศิลปะของเรานะคะลงในรูปแบบของงานประติมากรรมนะคะงานประติมากรรมอย่างเช่นงานป ั้นใช่ไหมลูกงานแกะสลักเป็นงานประติมากรรมงานสถาปัตยกรรมใครรู้จักงานสถาปัตยกรรมบ้างหลายคนอาจจะเคยได้ยินหรือบางคนอาจจะยังไม่รู้จักนะคะในเรื่องของงานสถาปัตยกรรมเนี่ยก็เกี่ยวกับการสร้างอาคารบ้านเรือนนั่นเองนะคะหรือแม้แต่สื่อผสมนะคะซึ่งจะมีทั้งความกว้างความยาวนะคะความสูงแล้วก็ความหนานั่นเองค่ะและมันจะมีบรรยากาศล้อมรอบด้วยเด็กๆว่าจริงไหม
2: จริ ง
0: เพราะว่าเป็นไงลูกมันสามารถจับต้องได้ใช่ไหมถ้าเป็นภาพวาดอยู่บนระนาบเป็น2มิติมันจะแบนๆเรียบๆใช่มั้ยลูกจับเข้าไปเป็นไงรับรู้ได้มั้ยเนี่ยไม่ได้ใช่มั้ยถ้าเป็น2มิติก็จะแบนๆเป็นเรียบๆอย่างเดียวแต่ถ้าเป็นงาน3มิติใช่มั้ยลูกเราสามารถจับต้องได้มีบรรยากาศล้อมรอบนั่นเองค่ะอ่ะต่อมานะคะเรามาดูเฮ้ยกลับมาถึงกิจกรรมนี้อีกแล้วกิจกรรมอะไรนะเด็กโอ้โหขออีกหนึ่งรอบเพื่อนๆปลายทางจะได้ทำไปพร้อมๆกัน1 2 3จิตกรน้อยนักสังเกตโอ้โหชื่นใจมากๆค่ะทั้งเด็กๆปลายทางแล้วก็ต้นทางทำท่ากิจกรรมนี้ได้ตั้งแต่ครั้งแรกโอ้โหจนมาถึงในคาบนี้เลยใช่ไหมลูกสำหรับการสังเกตในครั้งถัดมานะคะจากครั้งแรกมีรูปภาพผลงานทัศนศิลป์มาให้อีกแล้วแต่เด็กๆสังเกตดูซิว่าลักษณะของงานทัศนศิลป์อันนี้แตกต่างไปจากเดิมที่คุณครูเคยให้สังเกตไหม
2: แตกต่าง
0: แตกต่างมันแตกต่างยังไงนะ3ภาพนี้มีความเหมือนกันแล้วก็มีความต่างกันใครตอบได
2: ้
0: ด้านหลังกลุ่มที่5อ่ะ
2: มี3มิติเหมือนกันนะคะ
0: มี3มิติเหมือนกันเก่งมากๆเลยลูกมี3มิติเหมือนกันแล้วคิดว่าต่างกันอย่างไรใครตอบได้อ่ะกลุ่มที่4น้องกุลมากน้องกุลกุลคิดว่าม
1: ีคนละสีครับ
0: มีคนละสีก็ใช่มีใครอีกอ่ะน้ำโมน้ำโมคิดว่าต่างกันยังไงลูก
1: มี
0: ปั้นมีทำอะไรอีก
1: มีแกะสลัก
0: อันต่อไปเขาทำอะไรเนี่ย
1: วาด
0: เขาวาดไหมยังไม่ใช่วาดโอ้โหขอบคุณมากทุกคนเอามือลงก่อนลูกเอามือลงก่อนเมื่อกี้ที่น้ำโมตอบมาถูกต้องเกือบทั้งหมดเลยมีวิธีการสร้างสรรค์ที่ต่างกันนั่นเองใช่ไหมลูกอย่างภาพแรกเป็นการสร้างสรรค์ด้วยวิธีการอะไรเนี่ยการปั้นใช่ไหมพร้อมทำอะไรเอ่ยแกะสลักและภาพที่3ใครทราบกะเขาใช้การประกอบขึ้นรูปนั่นเองเป็นการเชื่อมต่อวัสดุบางอย่างลูกเอามาเชื่อมต่อกันหรือว่าติดกันให้เป็นโครงสร้างขึ้นมาในลักษณะที่เป็น3มิตินั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นทั้ง3ภาพนี้นะคะมีความเหมือนกันตรงที่เป็นงานในลักษณะ3มิติเหมือนกันนะคะแต่ต่างกันด้วยวิธีการสร้างสรรค์นั่นเองนอกจากนี้วิธีการสร้างสรรค์ต่างกันเป็นยังไงวัสดุอุปกรณ์ต้องต่างกันมั้ยลูกก็ต้องต่างกันเช่นเดียวกันใช่ไหมคะอ่ะเรามาดูนะคะรูปแบบนะคะของงานที่เป็น3มิติกันบ้างงานที่เป็น3มิติวันนี้นะคะคุณตุลขออนุญาตยกตัวอย่างนะคะในงานที่มีลักษณะเป็นงานประติมากรรมมาให้เด็กๆได้ชมกันนะคะอ่ะอย่างแรกนะคะการสร้างงานประติมากรรมหรืองานในรูปแบบ3มิตินะคะแบบประติมากรรมนะคะมีการสร้างสรรค์อยู่4วิธีด้วยกันนะคะวิธีแรกคือการปั้นเชื่อว่าเด็กๆทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางน่าจะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีใช่มั้ยลูกวิธีที่2การแกะสลักนั่นเองวิธีที่3การหล่อใครรู้จักการหล่อบ้างใช่แบบหล่อเท่ไหมใช่ไหมไม่ใช่หล่อเท่แบบนี้ใช่ไหมลูกการหล่อการหล่อเป็นยังไงเนี่ยการหล่อเด็กๆเคยหล่อเทียนไหมคะเวลาที่เราไปที่วัดใช่ไหมลูกเราเคยหล่อเทียนหล่อเทียนพรรษาก็คือการนำเอาของเหลวใช่ไหมลูกตักใส่ในพิมพ์พอเขาเย็นตัวลงเขาก็จะแข็งตัวเกิดเป็นแท่งเทียนนั่นเองอันนี้ก็ใช้ลักษณะวิธีของการหล่อนะคะนอกจากปั้นแกะสลักการหล่อแล้วนะคะก็ยังมีการประกอบขึ้นรูปด้วยนะคะก็คือการเชื่อมต่อเอาวัสดุอื่นๆมาต่อมาติดนะคะในลักษณะของ3มิตินั่นเองค่ะอย่างแรกเรามาดูการปั้นก่อนการปั้นเชื่อว่าเด็กๆน่าจะรู้จักแล้วก็คุ้นเคยอย่างดีเลยเพราะเราเคยปั้นใช่ไหมลูกก็คือการนำเอาวัสดุต่างๆนะคะที่สามารถอ่อนตัวแล้วก็ยึดติดกันนะคะจับตัวกันได้ดีนะคะมา ปั้นนะให้เป็นรูปร่างรูปทรงตามที่เราต้องการนะคะซึ่งวัสดุที่นิยมนำมาใช้ในการปั้นนะคะก็จะเป็นพวกดินเหนียวหรือว่าดินน้ำมันก็ได้นะคะปูนแป้งขี้ผึ้งก็สามารถใช้ได้เช่นเดียวกันค่ะต่อมาค่ะและสำหรับวัสดุอุปกรณ์งานปั้นนะคะอย่างแรกเลยก็คือดินปั้นดินปั้นไม่ว่าจะเป็นดินเหนียวดินน้ำมันนะคะก็สามารถใช้ได้อย่างที่สองเครื่องมือปั้นนะคะอาจจะเป็นลักษณะที่คุณตุลนำมาให้ดูในภาพแบบนี้นะคะหรืออาจจะใช้วัสดุอุปกรณ์ใกล้ๆตัวมาช่วยเป็นเครื่องมือปั้นก็ได้อย่างเช่นไม้จิ้มฟันนะคะก็สามารถใช้ได้นะคะต่อมาแป้นหมุนเด็กๆเคยเห็นแป้นหมุนไหมลูกแป้นหมุนก็จะมีลักษณะนะคะที่คุณตุลนำมาให้ในภาพนะคะเขาจะส่วนใหญ่นะคะเขาจะใช้กับงานที่เป็นงานปั้นภาชนะพวกเครื่องปั้นดินเผาก็มีการใช้แป้นหมุนด้วยนะคะต่อมานะคะนอกจากการปั้นแล้วนะคะเรามาดูการแกะสลักบ้างสำหรับการแกะสลักนะคะก็คือการสร้างรูปทรงสามมิตินะคะจากวัสดุที่แข็งเปราะนะคะโดยอาศัยเครื่องมือนะคะวัสดุที่นิยมนำมาแกะกันก็คือไม้หินกระจกแก้วปูนฟาสเตอร์นั่นเองค่ะเมื่อกี้วัสดุที่เราใช้ในการทำงานปั้นใช่ไหมลูกด้วยวิธีการปั้นจะเป็นวัสดุที่อ่อนตัวใช่ไหมเราสามารถนำมาบีบมาครึงได้เอามาปั้นมารวมกันยึดติดกันได้แต่ถ้าเป็นงานแกะสลักเราจะใช้วัสดุที่แข็งแล้วก็เปราะนั่นเองสามารถเอาเครื่องมือของเราไปแกะให้เกิดเป็นร่องเป็นรอยนะคะในการแกะสลักนั่นเองค่ะส่วนอุปกรณ์วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานแกะสลักนะคะอย่างแรกลูกวัสดุที่มีพื้นผิวแข็งอย่างเช่นไม้ใช่ไหมหินเช่นหินอ่อนหรือว่าปูนฟาสเตอร์ก็ได้นะคะแล้วก็ผลไม้ที่มีเปลือกแข็งอย่างเช่นแตงโมก็ใช้ได้เช่นเดียวกันนะคะอีกอย่างนึงก็คือเครื่องมือในการแกะสลักนะคะไม่ว่าจะเป็นมีดแกะสลักหรือว่าสิวนะคะก็สามารถใช้ในการสร้างสรรค์งานแกะสลักได้เช่นเดียวกันค่ะต่อมานะคะการสร้างสรรค์งานประติมากรรมหรืองานแบบสามมิติโดยวิธีการหล่อนะคะสำหรับการหล่อนะคะเป็นการสร้างรูปทรงสามมิตินะคะจากวัสดุนะคะที่หลอมตัวได้แล้วก็กลับมาแข่งตัวได้ใครเข้าใจความหมายบ้างการหลอมตัวก็คือเราสามารถนำมาละลายให้มันกลายเป็นของเหลวลูกพออุณหภูมิเย็นลงเขาจะสามารถกลับมาแข็งตัวให้เป็นของแข็งได้เฉพาะฉะนั้นวัสดุที่เราจะใช้การหล่อในการหล่อต้องเป็นวัสดุที่สามารถเป็นได้ทั้งของเหลวแล้วก็เป็นได้ทั้งของแข็งอย่างเช่นอะไรใครยกตัวอย่างได้ใบภูคิดว่าอะไร
1: เทียนค่ะ
0: อย่างเช่นเทียนเก่งมากๆเลยนะคะเทียนก็สามารถนำมาละลายใช่ไหมลูกแล้วก็พอมีอุณหภูมิที่เย็นลงเขาก็จะแข็งตัวนั่นเองค่ะโอ้เก่งมากๆนะคะนอกจากเทียนแล้วนะคะก็อาจจะเป็นโลหะก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเป็นปูนพลาสเตอร์ก็ได้นะคะขี้ผึ้งหรือว่าดินเรซินก็สามารถใช้ได้เหมือนกันค่ะสำหรับวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการหล่อนะคะสำคัญมากๆในการหล่อนอกจากวัสดุที่สามารถหลอมเหลวและแข็งตัวได้นะคะก็คือแม่พิมพ์นั่นเองถ้าเราไม่มีแม่พิมพ์เราก็ไม่สามารถทำการหล่อได้นั่นเองค่ะเพราะการหล่อต้องอาศัยแม่พิมพ์ใช่ไหมลูกเมื่อวัสดุกลายเป็นของเหลวแล้วเราจะนำเอาวัสดุของเราเป็นไงเทลงไปในแม่พิมพ์นะคะเพื่อให้มันเกิดเป็นรูปนะคะเป็นรูปทรงในลักษณะที่เป็นสามมิตินั่นเองค่ะต่อมาการประกอบขึ้นรูปบ้างในการประกอบขึ้นรูปนะคะก็คือการเอาวัสดุต่างๆนะคะมาประกอบนะคะขึ้นเป็นรูปในลักษณะสามมิตินะคะโดยนำวัสดุอะไรก็ได้เลยลูกมาติดมาเชื่อมติดกันนะให้เป็นรูปทรงต่างๆนะอย่างเช่นบางคนเขานำเศษเหล็กเห็นไหมเศษโลหะเศษเหล็กต่างๆนะคะมาเชื่อมติดกันนะให้เป็นลักษณะของรูปหุ่นยนต์ก็มีอันนี้ก็คือการสร้างงานทัศนศิลป์แบบการประกอบขึ้นรูปนั่นเองค่ะและวันนี้รู้จักงานประเภทสามมิติไปแล้วใช่ไหมลูกรู้แล้วว่างานทัศนศิลป์ของเราจริงๆนะคะไม่ได้มีแค่การวาดที่เป็นลักษณะสองมิติอย่างเดียวใช่ไหมลูกยังมีการสร้างสรรค์แบบสามมิติด้วยนะคะซึ่งวันนี้ครูตุลยกตัวอย่างเป็นงานประติมากรรมมานะคะมีทั้งการปั้นใช่ไหมลูกการแกะสลักการหล่อรวมถึงการประกอบขึ้นรูปด้วยนะคะและตอนนี้นะคะก็ถึงเวลาที่เด็กๆนะคะจะได้สร้างสรรค์ผลงานแล้วนะคะในกิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้เราจะทำอะไรในการสร้างสรรค์ผลงานวันนี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะครูตุลจะให้เด็กๆนะคะ ทำงานทัศนศิลป์นะคะที่มีลักษณะเป็น3มิติโดยวิธีการปั้นนั่นเองแต่จะปั้นอะไรเชื่อว่าเด็กๆทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะน่าจะเตรียมอุปกรณ์มาพร้อมแล้วอย่างแน่นอนนะคะซึ่งในวันนี้นะคะเราจะมาปั้นดินน้ำมันนะคะให้เป็นลักษณะงาน3มิติกันนะคะซึ่งโจทย์ในวันนี้หัวข้อในวันนี้นะคะครูตุลให้อิสระเด็กๆเลยนะคะว่าเด็กๆอยากจะปั้นเป็นอะไรก็ได้นะคะเป็น

รูปอะไรก็ได้แบบไหนก็ได้นะคะเดี๋ยวครูตุลก็จะไปสาธิตให้ดูแต่ก่อนอื่นนะคะมาฟังบทบาทของครูปลายทางกันก่อนค่ะสำหรับบทบาทของครูปลายทางนะคะฝั่งครูปลายทางค่ะช่วยควบคุมดูแลนะคะในการทำกิจกรรมของนักเรียนปลายทางด้วยนะคะพร้อมให้คำแนะนำแล้วก็ติดชมกับนักเรียนด้วยค่ะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูการสาธิตของครูตุลพร้อมๆกันเลยค่ะและตอนนี้นะคะครูตุลก็เปลี่ยนมาใส่ผ้ากันเปื้อนนะคะพร้อมที่จะสาธิตให้ทั้งเด็กๆปลายทางแล้วก็เด็กๆต้นทางได้ชมแล้วค่ะสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาสร้างสรรค์นะคะงานทัศนศิลป์แบบ3มิติด้วยวิธีการปั้นกันนะคะซึ่งวันนี้นะคะครูตุลก็นำดินน้ำมันนะคะมาใช้เป็นวัสดุในการปั้นนั่นเองค่ะซึ่งดินน้ำมันนะคะก่อนที่จะใช้นะคะเราจะต้องนวดดินนะคะให้เกิดความนิ่มนะคะเขาหรือเรียกอย่างหนึ่งว่าการวอร์มนะคะวอร์มดินที่เราจะใช้โดยนะคะเราจะนำดินน้ำมันที่เราจะใช้นะคะบางทีเด็กๆแกะออกมาใช่ไหมลูกมันอาจจะมีความแข็งของดินน้ำมันอยู่นะคะให้เรานวดนะคะด้วยฝ่ามือของเราใช้ความร้อนนะคะที่ฝ่ามือของเรานะคะนวดแบบนี้นะคะค่อยๆคึงนวดบีบนะคะให้ดินน้ำมันของเรานะคะอ่อนตัวลงนะคะพร้อมสำหรับการปั้นนั่นเองค่ะครูตุลก็จะนวดดินนะคะให้เหมาะสำหรับการปั้นของครูตุลก่อนนะคะซึ่งในการสร้างสรรค์งานปั้นนะคะก็สามารถทำได้นะคะหลากหลายวิธีเลยเดี๋ยววันนี้ครูตุลจะสาธิตให้ดูนะคะโดยการปั้นจากเส้นนะคะแล้วก็การขึ้นรูปนะคะให้ชมกันนะคะอย่างแรกนะคะเดี๋ยวครูตุลจะนำดินน้ำมันนะคะมาปั้นขึ้นรูปโดยการใช้เส้นก่อนนะคะโดยที่วันนี้ครูตุลจะปั้นให้เป็นภาชนะนั่นเองค่ะเวลาที่เราจะนำดินน้ำมันไปปั้นเป็นเส้นใช่ไหมคะพอเรานวดหรือว่าคลึงดินน้ำมันจนนิ่มแล้วนะคะพร้อมแล้วเราก็จะนำดินน้ำมันของเรานะคะมาบีบนะคะแล้วก็คลึงนะคะอาจจะวางไว้ที่แผ่นรองปั้นนะคะแล้วก็คลึงนะคะออกไปให้เป็นเส้นยาวๆนะคะพยายามใช้น้ำหนักมือของเรากดลงนิดนึงนะคะแล้วก็บีบให้ดินน้ำมันนะคะออกมาเป็นเส้นกลมๆยาวๆแบบนี้นะคะค่อยๆคลึงออกไปนะคะพยายามใช้น้ำหนักมือกดนะคะให้เส้นนะคะมีขนาดเล็กลงนะคะก็จะค่อยๆคลึงไปแบบนี้นะคะให้ได้ความยาวตามที่เราต้องการเลยค่ะอีกอย่างนึงนะคะที่ครูตุลอยากฝากนะคะทั้งเด็กๆปลายทางแล้วก็เด็กๆต้นทางเลยนะคะในการสร้างสรรค์นะคะงานโดยการปั้นดินน้ำมันนะคะเด็กๆควรจะตัดเล็บนะคะเพราะว่าถ้าเด็กๆไม่ตัดเล็บนะคะเล็บเรามีความยาวนะคะเศษของดินน้ำมันนะคะก็จะเข้าไปฝังในเล็บได้ค่ะเพราะฉะนั้นควรตัดเล็บให้เรียบร้อยด้วยนะคะทั้งเด็กๆต้นทางแล้วก็ปลายทางเลยครูตุลก็จะคลึงนะคะดินน้ำมันของเราให้เป็นเส้นยาวๆแบบนี้ในขนาดที่ต้องการนะคะพอครูตุลได้ความยาวหรือว่าขนาดที่ต้องการแล้วนะคะครูตุลจะใช้วิธีการขดนะคะขดให้เป็นกลมๆนะคะเพื่อจะทำฐานด้านล่างนะคะของสิ่งที่คุณจะปั้นนะคะอย่างแรกที่คุณจะปั้นจะปั้นเป็นภาชนะนั่นเองค่ะซึ่งถ้าเราอยากให้ขนาดของสิ่งที่เราจะปั้นใหญ่แค่ไหนนะคะก็ให้ขดฐานนะคะตามขนาดที่เราต้องการได้เลยคุณก็จะขดนะคะให้เป็นฐานแบบนี้นะคะพอเป็นฐานแล้วนะคะคุณจะนำวางพักเอาไว้นะคะนำไปวางพักเอาไว้แล้วก็เอาดินน้ำมันนะคะมาอีกนะคะมาทำเป็นเส้นเหมือนเดิมเลยนะคะเพื่อขดขึ้นไปเป็นการขึ้นรูปโดยการปั้นแบบเส้นนั่นเองค่ะคุณก็จะคลึงเหมือนเดิมเลยนะคะให้ได้ขนาดที่ต้องการนะคะพยายามทำให้ขนาดของเส้นที่เราปั้นนะคะเท่ากันนะคะทั้งเส้นนะคะเพื่อความสวยงามนั่นเองค่ะพอได้ขนาดที่ต้องการแล้วนะคะครูตุลก็จะนำไปขดขึ้นนะคะจากฐานนะคะโดยวางนะคะปลายของดินน้ำมันที่เราทำมานะคะต่อเชื่อมกันไปนะคะและขดขึ้นมาด้านบนนะคะแบบนี้นะคะค่อยๆวางให้ขดขึ้นไปเรื่อยๆนะคะให้สูงขึ้นไปนะคะเด็กก็จะได้ลักษณะดินน้ำมันนะคะที่สูงขึ้นมานะคะถ้าหมดเส้นแล้วนะคะขดหมดเส้นแบบนี้แล้วเด็กๆอาจจะนำดินน้ำมันนะคะมาทำเพิ่มอีกนะคะแล้วขดต่อกันไปเรื่อยๆนะคะเป็นเส้นวนต่อไปเรื่อยๆนะคะก็จะกลายเป็นภาชนะนะคะตามลักษณะรูปร่างที่เด็กๆต้องเกยคุณก็จะคลึงอีกนะคะแต่อย่าลืมถ้าเรานำดินน้ำมันนะคะก้อนใหม่มาใช้นะคะ

แกะออกจากซองแล้วเด็กๆจะต้องนวดนะคะหรือว่าวอร์มดินนะคะของเราให้มีความนิ่มความอ่อนตัวลงพร้อมที่สำหรับใช้ในการปั้นนะคะก็จะคลึงไปนะคะให้ได้เส้นที่มีความยาวนะคะนอกจากนี้เด็กๆอาจจะขดในรูปแบบอื่นนะคะแล้วก็ทำเป็นลวดลายนะคะก็ได้เช่นเดียวกันพอได้ขนาดที่ต้องการแล้วนะคะก็นำมาขดต่อขึ้นไปนะคะจากฐานที่เราทำไว้เมื่อสักครู่นี้ได้เลยอาจจะเป็นสีนะคะหลายๆสีต่างกันต่อๆกันไปก็ได้ค่ะก็จะวางต่อกันแบบนี้นะคะแล้วก็ขดขึ้นไปนะคะเด็กๆสามารถทำเป็นรูปร่างรูปทรงนะคะตามที่เด็กๆต้องการก็ได้นะคะถ้าอยากให้ด้านบนมีขนาดที่กว้างขึ้นนะเด็กๆก็อาจจะขดให้ขยายออกไปก็ได้หรือถ้าอยากทำให้เท่ากันนะคะก็วางเส้นให้มีลักษณะเท่าๆกันนะคะตลอดขึ้นไปนะคะจนได้เป็นรูปทรงที่ต้องการเลยค่ะในลักษณะแบบนี้นะคะถ้าเราขดต่อไปขึ้นไปเรื่อยๆนะคะลักษณะของผลงานของเรานะคะก็จะได้มาเป็นภาชนะแบบนี้นะคะนี่ก็เป็นตัวอย่างที่ครูตุลนำมาให้ดูนะคะก็จะมีลักษณะที่ใช้เส้นขดเป็นฐานด้านล่างนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็ขดต่อขึ้นไปเรื่อยๆนะคะจนเป็นภาชนะอาจจะขดเป็นลวดลายแบบอื่นด้วยก็ได้อันนี้ก็เป็นการปั้นนะคะการขึ้นรูปโดยใช้การปั้นแบบเส้นนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะนอกจากจันจะปั้นเส้นแล้วนะคะถ้าเราไม่ปั้นเป็นภาชนะนะคะก็ยังสามารถปั้นเป็นรูปอื่นๆได้เช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวคุณดูก็จะลองปั้นให้เด็กๆดูนะคะปั้นเส้นเหมือนเดิมเลยค่ะอันนี้ก็จะใช้การขึ้นรูปจากเส้นเหมือนกันนะคะให้เด็กๆลองเดาดูดีกว่าว่าคุณดูจะปั้นเป็นรูปอะไรใบให้ว่าเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งนะคะคุณก็จะทำให้เป็นเส้นนะคะยาวๆนะคะเหมือนเมื่อสักครู่นี้เลยโดยที่ตรงปลายของเส้นนะคะคุณจะให้มีลักษณะที่แคบลงนะคะหรือว่ามีลักษณะเส้นที่เล็กลงนะคะพอเสร็จแล้วนะคะคุณตุลก็จะขดนะคะเหมือนเดิมเลยขดเข้าไปนะคะอาจจะตั้งปลายขึ้นมานะคะแบบนี้นะคะแล้วก็ขดขดในลักษณะนี้นะคะเด็กบางคนนะคะอาจจะพอเดาได้แล้วว่าคุณตุลปั้นเป็นตัวอะไรนะคะพอขดขึ้นมานะคะคุณตุลก็จะยกปลายนะคะของดินน้ำมันขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วก็กดนะคะด้านข้างนะคะบีบออกมานะคะหยิบออกมาแบบนี้นะคะคุณขออันนี้อาจจะบางไปนะคะคุณขอเอาออกนิดนึงนะคะก็บีบด้านข้างใหม่นะคะเหมือนเมื่อกี้เลยเท่านี้นะคะแล้วก็อาจจะจับข้างหน้านะคะซึ่งคุณตุลก็จะได้สัตว์ชนิดหนึ่งนะคะเด็กๆอาจจะเติมหน้าตานะคะเติมลวดลายให้กับสัตว์ชนิดนี้ก็ได้นั่นก็คืองูนั่นเองค่ะลักษณะของงูนะคะก็ปั้นจากการใช้เส้นได้เช่นเดียวกันค่ะนอกจากการใช้เส้นแล้วนะคะนอกจากการใช้เส้นแล้วนะคะเราก็ยังสามารถนะคะขึ้นรูปนะคะของดินน้ำมันได้เลยนะคะโดยที่ไม่ต้องปั้นเป็นเส้นก็ได้เช่นเดียวกันนะคะอย่างเช่นครูตุลจะนำดินน้ำมันนะคะเหมือนเดิมเลยก่อนจะใช้เราจะนวดให้ดินน้ำมันมีความอ่อนตัวลงก่อนนะคะแล้วก็ปั้นเป็นรูปทรงที่ต้องการได้เลยนะคะอันนี้ก็จะไม่ต้องขึ้นรูปแบบเส้นแล้วค่ะปั้นเป็นลักษณะที่เราต้องการนะคะอย่างแรกคุณจะครึ่งนะคะให้เป็นก้อนกลมๆก่อนนะคะก็มาจับให้มีลักษณะเป็นคล้ายๆกับรูปทรงของหยดน้ำนะคะแบบนี้นะคะพอได้แบบนี้แล้วนะคะคุณจะวางพักไว้ก่อนนะคะแล้วก็มาทำนะคะส่วนประกอบอื่นๆนะคะอย่างอันนี้คุณตุลก็จะใช้วิธีครึ่งเหมือนเดิมนะคะแต่จะไม่ทำเป็นเส้นแล้วคุณตุลจะพยายามกดนะคะให้ปลายเล็กกว่า

พอได้ในลักษณะนี้คุณลุงก็มาจับมาดัดนะคะให้โค้งงอแล้วก็ติดลงไปนะคะด้านล่างแบบนี้นะคะแล้วก็ทำชิ้นที่2อีกนะคะดัดให้โค้งนะคะให้งอนะคะแล้วก็นำไปติดนะคะไว้ด้านล่างนะคะก็ทำอีกนะคะอีก1เส้นนะคะเด็กๆบางคนอาจจะพอเดาออกใช่ไหมคะว่าคุณลุงกำลังจะปั้นอะไรเนาะจับให้โค้งงอเหมือนเดิมก็ให้วางลงไปด้านล่างนะคะอาจจะดัดขึ้นมาซึ่งก็จะได้ลักษณะของปลาหมึกนั่นเองค่ะถ้าเด็กสังเกตนะคะครูตุ้มก็ไม่ได้ใช้การขึ้นรูปแบบเป็นเส้นแล้วใช่ไหมลูกจะเป็นการขึ้นโครงนะคะเป็นการปั้นแบบขึ้นรูปมาเลยนะคะในรูปทรงที่เราต้องการเลยก็ได้เช่นเดียวกันค่ะหรือบางทีการปั้นแบบนี้นะคะอาจจะใช้ในลักษณะงานที่มีขนาดใหญ่นะคะก็อาจจะจำเป็นจะต้องใช้โครงสร้างด้านในนะคะเอามาดามนะคะโดยการใช้เหล็กดามนะคะก็มีเช่นเดียวกันค่ะซึ่งจริงๆลักษณะของงานปั้นงานประติมากรรมนะคะก็มีหลายรูปแบบเลยนะคะก็จะมีทั้งลอยตัวนุ่นต่ำนุ่นสูงนะคะเดี๋ยวเด็กๆก็จะได้เรียนในระดับที่สูงขึ้นนั่นเองค่ะหลังจากที่ครูตูนนะคะทำโครงสร้างเสร็จแล้วนะคะครูตูนก็จะมาตกแต่งนะคะใส่ส่วนประกอบนะคะอาจจะเป็นลวดลายนะคะเติมตาเติมปากนะคะให้กับสิ่งที่ครูตูนกำลังจะปั้นนั่นเองค่ะเด็กๆอาจจะพอเดาได้แล้วใช่ไหมลูกว่าเป็นสัตว์ชนิดไหนอันนี้นะคะถ้าในชิ้นส่วนเล็กๆนะคะก็อาจจะใช้เครื่องมือปั้นนะคะมีหลายแบบเลยมาช่วยได้เช่นเดียวกันจริงๆเครื่องมือปั้นนะคะก็สามารถนำมาช่วยในการขูดขีดหรือว่าตัดได้เช่นเดียวกันค่ะคุณดุลจะลองสาธิตการใช้เครื่องมือปั้นให้ดูนะคะอย่างสมมติว่าคุณดุลอยากได้ลายนะคะที่มันขรุขระคุณดุลก็สามารถใช้เครื่องมือปั้นนะคะในการขูดนะคะซึ่งการทำลายแบบนี้นะคะในบางที่นะคะของงานปั้นนะคะอย่างเช่นพวกการปั้นเครื่องปั้นดินเผาหรือภาชนะนะคะก็สามารถทำให้เกิดลวดลายแบบนี้เพื่อใช้ในการยึดติดนะคะของดินให้ดียิ่งขึ้นได้ด้วยนะคะหรือว่าเราจะใช้ลักษณะนะคะของเครื่องมือแบบนี้นะคะมาช่วยในการขีดการขูดนะให้เกิดลวดลายแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันหรือใช้ในการตัดนะคะในลักษณะที่ให้มีความคมแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะก็สามารถใช้ได้ส่วนเครื่องมือปั้นนะคะที่มีลักษณะเป็นห่วงเหล็กแบบนี้นะคะก็สามารถนำมาใช้ในพื้นที่ที่เราอยากให้ดินน้ำมันของเราหรือดินที่เราปั้นนั้นมีความเรียบนะคะอย่างเช่นครูตุลขึ้นโครงมาเป็นงานปั้นแบบเส้นแบบนี้ใช่ไหมคะก็สามารถใช้เครื่องมือปั้นนะคะพยายามขูดนะคะดินของเราออกให้เกิดเป็นความเรียบนะคะแบบนี้เด็กๆก็อาจจะต้องใช้เวลาหน่อยนะคะในการขูดหรือถ้าเด็กๆปลายทางนะคะไม่มีเครื่องมือปั้นนะคะแบบนี้นะคะก็อาจจะใช้สิ่งของใกล้ๆตัวก็ได้นะคะอย่างเช่นไม้จิ้มฟันนะคะมาช่วยนะคะในการทำผลงานที่มีลักษณะเล็กใช่ไหมลูกถ้ามีพื้นที่เล็กๆก็สามารถนำมาช่วยในการสร้างสรรค์งานปั้นด้วยอย่างนี้นะคะก็คือประโยชน์ของเครื่องมือปั้นนั่นเองค่ะคุณจะใส่ลวดลายของปลาหมึกของคุณตุนต่อนะคะหนูก็จะปั้นลวดลายนะคะแล้วก็ติดลงไปแบบนี้นะคะหรืออาจจะสร้างสรรค์เป็นรูปแบบอื่นๆนะคะตามจินตนาการได้เลยนะคะแค่วันนี้ให้เด็กๆได้ลองรู้จักกับวัสดุอุปกรณ์งานปั้นนะคะการสร้างสรรค์นะคะวิธีการทำผลงานทัศนศิลป์แบบ3มิติด้วยวิธีการปั้นได้นั่นเองค่ะคุณอาจจะใช้เครื่องมือในการช่วยนะคะในจุดที่มันเล็กนะคะช่วยติดนะคะแบบนี้นะคะ

0: ติดลงไปแบบนี้นะคะเป็นการตกแต่งเล็กๆอาจจะทําให้ลวดลายเป็นแบบอื่นก็ได้นะคะตามใจชอบเลยคุณก็จะติดนะคะไว้ที่หนวดของหมึกนะคะเส้นเลยค่ะอันนี้สามารถใช้เครื่องมือปั้นนะคะในการช่วยในการสร้างสรรค์ได้เลยนะคะอาจจะใช้เป็นวัสดุที่อยู่ใกล้ๆตัวก็ได้นะคะนำมาช่วยในการสร้างสรรค์งานปั้นได้นี่ค่ะแต่ก่อนอื่นเลยที่สำคัญมากๆคือก่อนจะใช้ดินนะคะให้เด็กๆนวดดินนะคะให้พร้อมสำหรับการทำงานปั้นก่อนนะคะก็จะติดไปเรื่อยๆนะคะทุกหนวดของหมึกของตูนเลยนอกจากนี้นะคะหลังจากที่เด็กๆสร้างสรรค์ผลงานเสร็จแล้วนะคะเด็กๆก็อย่าลืมเก็บอุปกรณ์นะคะให้เรียบร้อยด้วยนะคะเครื่องมือปั้นก็ทำความสะอาดนะคะก่อนที่จะเก็บนะคะส่วนดินน้ำมันนะคะให้เก็บแยกสีกันนะคะเพื่อครั้งหน้าเราจะได้นำกลับมาใช้ใหม่ได้ค่ะหลังจากที่ครูตูนทำจุดแบบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งหมดเลยนะคะผลงานของตูนก็จะออกมาเป็นรูปแบบนี้นั่นเองค่ะเป็นเจ้าหมึกนะคะเจ้าหมึกแบบนี้นะคะน่ารักมากๆเลยก็มีหนวดนะคะสามารถใช้ตกแต่งเป็นอื่นๆนะคะบนกระตุนก็ใส่ดาวทะเลนะคะมาด้วยนะคะเกาะที่หัวเจ้าปลาหมึกอยู่ก็จะได้ผลงานที่น่ารักแบบนี้เลยนะคะให้เด็กๆต้นทางก็ปลายทางดูอีกครั้งหนึ่งนะคะจะมีการปั้นนะคะอย่างแรกนะคะเอาอาจจะใช้การประกอบขึ้นรูปนะคะแบบนี้นะคะโดยการขึ้นรูปเป็นเส้นนะคะขึ้นโครงโดยการใช้เส้นนะคะหรือว่าจะใช้การขึ้นรูปเลยก็ได้เช่นกันไม่ต้องปั้นเส้นแต่ว่าขึ้นรูปเป็นรูปทรงที่ต้องการได้เลยนะคะเหมือนเจ้าปลาหมึกตัวนี้นะคะก็จะให้ความน่ารักมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปสรุปบทเรียนพร้อมๆกันดีกว่าค่ะและนี่นะคะก็เป็นผลงานนะคะของเด็กๆในห้องต้นทางนะคะที่นำมาให้เพื่อนๆทั้งในห้องต้นทางแล้วก็ปลายทางได้ชมกันค่ะอันนี้เป็นผลงานของปื้มใช่ไหมลูกวันนี้เราปั้นเป็นรูปอะไรเนี่ย
1: พญานาคครับ
0: โอ้โหเป็นพญานาคตัวสีขาวใช่ไหมมีเกล็ดสีส้มด้วยปื้มใช้วิธีการปั้นแบบไหนตอบได้ไหม
1: แบบขึ้นรูปคร
0: ับปั้นแบบขึ้นรูปใช่ไหมลูกก็คือปั้นเป็นรูปทรงที่ปื้มต้องการเลยไม่ต้องปั้นเป็นเส้นก่อนใช่ไหมโอ้โหน่ารักแล้วก็สวยงามมากๆเพื่อนๆขอเสียงปรบมือให้ปื้มหน่อยวันนี้สร้างสรรค์ผลงานได้สวยงามมากๆเลยเชื่อว่าทั้งเด็กๆต้นทางแล้วก็ปลายทางคนอื่นๆนะคะก็สามารถสร้างสรรค์ได้สวยงามแล้วก็น่ารักไม่แพ้กันค่ะขอบคุณมากครับเดี๋ยวต่อไปนะคะเรามาสรุปบทเรียนไปพร้อมๆกันเลยค่ะสำหรับการสรุปบทเรียนในวันนี้นะคะในเรื่องของการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์แบบ3มิตินะคะงานทัศนศิลป์แบบ3มิตินะคะก็คือการถ่ายทอดความงามนะคะในผลงานรูปแบบของงานประติมากรรมนะคะงานสถาปัตยกรรมหรือแม้แต่งานสื่อผสมนะคะอย่างวันนี้คุณตุลก็ยกตัวอย่างในเรื่องของงานประติมากรรมมาให้เด็กๆได้เรียนรู้กันนั่นเองค่ะต่อมานะคะงานสามมิตินะคะก็จะมีลักษณะที่มีความกว้างความยาวนะคะความสูงแล้วก็ความหนารวมถึงมีบรรยากาศล้อมรอบด้วยนั่นเองค่ะและอย่างสุดท้ายนะคะมีการสร้างสรรค์ได้หลากหลายวิธีมากๆนะคะซึ่งแต่ละวิธีก็จะใช้วัสดุอุปกรณ์ที่แตกต่างกันออกไปไหนเด็กๆป.2ช่วยกันตอบหน่อยการสร้างสรรค์งานสามมิตินะคะมีวิธีการอะไรบ้างนะลูกที่เราเรียนในวันนี้นโมนโมมีวิธีการอะไรบ้างลูก
2: การแกะสลักครับ
0: มีแกะสลักมีอะไรอีกนะน้องการน้องการช่วยบอกหน่อยนอกจากแกะสลักแล้วทำอะไรอีก
3: การปั้นค่ะ
0: การปั้นนะมีอะไรอีกลูกใบพลูใบพลูคิดว่าอะไร
4: ขีดสเปร
0: ย์ยังไม่ใช่มีการแกะสลักการปั้นดานเนี่ยคิดว่ามีอะไรอีกลูก
5: การหล่อค
0: ่ะการหล่อและอย่างสุดท้ายที่เราเรียนรู้ในวันนี้ลูกใครตอบได้ไมกี้ก็ได้ลูกปกรณ์ปกรณ์คิดว่าอะไรอย่างสุดท้ายที่เราเรียนวันนี้ลูก
6: ต่อครับ
0: การต่อยังไม่ถูกเขาเรียก

ว่าการประกอบขึ้นรูปนั่นเองค่ะซึ่งเป็น4วิธีในการสร้างสรรค์นะคะที่คุณตุลนำมาฝากกันในวันนี้เป็นการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์แบบ3มิติในรูปแบบงานประติมากรรมนั่นเองค่ะซึ่งจริงๆแล้วนะคะก็ยังมีการสร้างสรรค์ด้วยวิธีอื่นๆอีกนะคะเดี๋ยวเด็กๆก็จะได้เรียนรู้กันต่อไปในระดับที่สูงขึ้นนั่นเองค่ะวันนี้นะคะคุณตุลก็นำเรื่องราวนะคะของงานทัศนศิลป์3มิติมาฝากกันไว้เพียงเท่านี้นะคะครั้งหน้าจะเป็นบทเรียนอะไรแล้วก็ต้องเตรียมอะไรมาบ้างเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันเลยค่ะในครั้งหน้านะคะเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของศิลปะปะติดนั่นเองค่ะวันนี้เราสร้างสรรค์งานแบบ3มิติโดยการปั้นไปแล้วนะคะครั้งหน้าเราจะเปลี่ยนมาทำงานศิลปะปะติดกันบ้างนะคะจะสนุกแค่ไหนนะคะจะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวก่อนอื่นเรามาดูอุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมในครั้งถัดไปกันก่อนค่ะสำหรับอุปกรณ์ที่จะให้เด็กๆเตรียมมาในครั้งหน้านะคะอย่างแรกนะคะฝากเด็กๆทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะเลยนะคะเตรียมกระดาษสีมานะคะในครั้งหน้าหรือเด็กๆอาจจะใช้เป็นกระดาษเหลือใช้ก็ได้นะคะเป็นนิตยสารที่ไม่ได้ใช้แล้วก็ได้เช่นเดียวกันค่ะและอีกหนึ่งอย่างก็คือกาวนั่นเองค่ะมีกระดาษสีมีกาวนะคะอีกนะคะ2 อย่างฝากเด็กๆเตรียมมาด้วยซึ่งก่อนจากกันไปในวันนี้เหมือนเดิมเช่นเคยคุณตุลนำภาพศิลปะประจำสัปดาห์มาฝากกันอีกแล้วนะคะซึ่งวันนี้นะคะก็เป็นภาพนะคะ The Kiss นะคะซึ่งเป็นผลงานที่โด่งดังมากๆชิ้นหนึ่งนะคะซึ่งมีมูลค่าค่อนข้างสูงนั่นเองค่ะในภาพนี้สวยงามมากๆนะคะของศิลปินที่ชื่อว่ากุสตาฟคิมนั่นเองค่ะการสร้างสรรค์นะคะโดยใช้วิธีสีน้ำมันนะคะแล้วก็ปิดทองบนผ้าใบด้วยนอกจากการวาดนะคะสร้างสรรค์ระบายด้วยสีน้ำมันแล้วนะคะยังใช้วิธีการปิดทองด้วยนะคะก็จะเห็นว่าการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์นะคะจริงๆก็มีวิธีการสร้างสรรค์ที่หลากหลายมากๆเลยนะคะสวยงามมากๆนะคะซึ่งในวันนี้นะคะคุณตุลก็นำมาฝากกันด้วยภาพของ The Kiss นะคะครั้งหน้าจะเป็นภาพใดนะคะแล้วจะสนุกแค่ไหนในเนื้อหาของศิลปะปาติดนะคะฝากเด็กๆต้นทางเด็กๆปลายทางรวมถึงครูปลายทางติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ

ราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อเ

0: ประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: รู้หรือไม่ตอนยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีต่อศาลปกครองหากผู้ฟ้องคดีไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลหรือหากไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควรผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำขอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลมาพร้อมกับคำฟ้องหรือคำอุทธรณ์เมื่อศาลพิจารณาคำขอแล้วศาลอาจอนุญาตให้ดำเนินคดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือเฉพาะบางส่วนก็ได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
3: ฟุกในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้ความแตกต่างระหว่างพืชและสัตว์กันไปแล้วนะคะในสัปดาห์นี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตของพืชว่าพืชต้องการอะไรในการเจริญเติบโตบ้างและการเจริญเติบโตของพืชมีรูปแบบอย่างไรบ้างนะคะไปติดตามกันเลย
4: พืชเป็นสิ่งมีชีวิตและพืชมีการเจริญเติบโตมีการตอบสนองต่อสิ่งเราได้สามารถแพร่พันธุ์ได้การเจริญเติบโตของพืชย่อมแตกต่างกันตามขนาดและชนิดของพืชแต่ปัจจัยที่เอื้อต่อการเจริญเติบโตของพืชจะคล้ายกันปัจจัยที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชได้แก่น้ำแสงแดดอากาศและธาตุอาหารโดยน้ำพืชใช้น้ำในการงอกของเมล็ดพืชและต้นพืชใช้ในการสร้างอาหารการลำเลียงอาหารและการลำเลียงธาตุอาหารแสงแดดแสงแดดเพื่อใช้ในการสร้างอาหารหรือสังเคราะห์ด้วยแสงอาหารที่ได้คือแป้งและน้ำตาลซึ่งอาหารที่พืชสร้างขึ้นจะลำเลียงไปเลี้ยงส่วนต่างๆของพืชถ้าอาหารได้มาจากซากพืชซากสัตว์ที่เน่าเปื่อยอยู่ในดินและปุ๋ยรวมทั้งปุ๋ยคอกและปุ๋ยวิทยาศาสตร์อากาศพืชต้องการใช้อากาศเพื่อการหายใจและสร้างอาหารพืชใช้แก๊สออกซิเจนสำหรับในการงอกและการหายใจและใช้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สำหรับใช้ในการสร้างอาหารรู้หรือไม่พืชเกือบทุกชนิดสามารถสร้างอาหารโดยการสังเคราะห์แสงแต่มีพืชบางชนิดไม่สามารถสร้างอาหารโดยการสังเคราะห์แสงจึงต้องเกาะพืชชนิดอื่นเพื่อแย่งสารอาหารเช่นต้นฝอยทองและพืชกาฝากพืชกาฝากมีทั้งที่แย่งอาหารและสร้างอาหารเองได้กาฝากที่มีใบสีเขียวจะสามารถสร้างอาหารได้และจะแย่งน้ำจากพืชที่เกาะอยู่ด้วยนั่นเองพืชที่มีดอกเรียกว่าพืชดอกเมื่อเจริญเติบโตเต็มที่แล้วจะออกดอกและเมื่อเกิดการผสมพันธุ์ก็จะกลายเป็นผลซึ่งภายในผลจะมีเมล็ดที่เจริญเติบโตเป็นต้นกล้าใหม่ได้การเปลี่ยนแปลงนี้เรียกกันว่าวัฏจักรชีวิตของพืชดอกวัฏจักรของพืชดอกจะมีขั้นตอนของการเจริญเติบโตคือรากจะงอกออกมาจากเมล็ดก่อนลงดินเป็นขั้นตอนแรกหลังจากนั้นลำต้นจะงอกออกมาจากเมล็ดแล้วมีการแตกใบเมื่อต้นเจริญเติบโตเต็มที่จะมีการสร้างดอกและในขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงจากดอกไปสู่ผลนั้นดอกจะมีการถ่ายละอองเรนูทำให้เกิดการสืบพันธุ์จากนั้นกลีบดอกจะค่อยๆเหี่ยวและหลุดร่วงไปโดยส่วนของผลจะค่อยๆเจริญเติบโตขึ้นมาแทนที่ผลของพืชจะมีเมล็ดอยู่ภายในซึ่งพร้อมที่จะเจริญเติบโตเป็นต้นกล้าใหม่ต่อไปซึ่งจะเกิดหมุนเวียนต่อไปกันเช่นนี้เรื่อยๆรู้หรือไม่พืชดอกมีส่วนประกอบหลักอยู่4ส่วนคือกลีบเลี้ยงมักมีสีเขียวช่วยป้องกันดอกที่ยังตูม

0: มเกสรเกสรตัวผู้ทำหน้าที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้เกสรตัวเมียทำหน้าที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียหรือรังไข
1: ่คำศัพท์น่ารู้วันนี้ Germinate G E R M I N A T E Germinate แปลว่างอก Seedling S E E D L I N G Seedling แปลว่าต้นกล้า Pollen P O L L E N Pollen แปลว่าเกสรเด็กๆลองคิดดูนะคะว่าถ้าเรานำเมล็ดพืชมาเก็บไว้โดยไม่นำไปปลูกต่อจะมีผลต่อวัฏจักรของพืชยังไงและนอกจากพืชจะได้รับน้ำและธาตุอาหารจากดินแล้วดินยังมีประโยชน์อื่นๆอีกอยากรู้ไหมคะว่าดินมีกี่ชนิดและมีลักษณะอย่างไรเราจะได้เรียนรู้กันในตอนต่อไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: class lady.
1: Good morning, teacher.
2: Good morning, everyone. How are you today?
1: I'm happy. Thank you. And you?
2: I'm happy too. Thank you, everyone. Good morning, teachers and students who are watching on the LTV2. Welcome to English class with me, Miss แก้วตาชิดเพชร. You can call me Teacher แก้ว. สวัสดีไปยังคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางรวมถึงนักเรียนในห้องนี้ทุกคนนะคะ. คุณครูชื่อว่าคุณครูแก้วตาชิดเพชร หรือจะเรียกว่าคุณครูแก้วก็ได้ค่ะเอาละค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันในเรื่องของอะไรเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะซึ่งก่อนอื่นนะคะนักเรียนคำศัพท์เป็นการทบทวนบทเรียนในครั้งที่แล้วคำศัพท์ที่เป็นในรูปของเอกพจน์คำแรกคือคำว่าอะไรคะ
1: แบก
2: คือคำว่าอะไรคะ
1: แบก
2: ดีมากค่ะคือคำว่าแบกนั่นเองนักเรียนปลายทางลองพูดคำศัพท์คำนี้เลยค่ะถูกต้องไหมคะเพื่อนๆในห้องเรียนต่อไปนะคะดีมากค่ะแคปนั่นเองต่อไปค่ะพูดพร้อมกันเลยค่ะขอฟังอีกหนึ่งครั้งค่ะ
1: hat
2: ต่อไปคำว่าคำว่าอะไรนะคะดาเนียลองพูดให้ฟังหน่อยค่ะดาเนียอยู่กลุ่มที่หนึ่งนะคะดาเนียลองพูดเลยค่ะ
3: shirt
2: ใช่ไม่ใช่คะ
3: ใช
2: ่ขอฟังอีกหนึ่งคนกลุ่ม4กลุ่ม4กลุ่มที่4นั่นเองนะคะน้องทีลองพูดคำศัพท์คำนี้ให้แก้วฟังหน่อยค่ะ
3: shirt
2: ดีมากนะคะปรบมือให้เพื่อนค่ะนักเรียนปลายทางนักเรียนปลายทางลองพูดคำศัพท์คำนี้หน่อยค่ะ very good เก่งมากนะคะปรบมือให้นักเรียนปลายทางหน่อยค่ะต่อไปนะคะต่อไปคำศัพท์คำถัดไปคำว่า
1: Wee.
2: ดีมากค่ะ again please
1: Wee.
2: ต่อไป
1: Skirt.
2: again please
1: Skirt.
2: ดีมากนะคะนั่นก็คือคำว่า skirt นั่นเองกระโปรงนะคะต่อไปดูในรูปของพหูพจน์กันบ้างนะคะคำศัพท์คำแรกเลยค่ะ
1: Shoe.
2: ขอหนึ่งคนชัดๆก่อนวันใหม่วันใหม่ group 5
3: shoes
2: ดีมากนะคะนั่นก็คือคำว่าอะไรนะคะเพื่อนๆพูดอีกรอบค่ะ
1: shoes
2: เอาละค่ะนักเรียนคำต่อไปนั่นก็คือภาพคำศัพท์คำว่าอะไรนะคะด้านนี้ลองพูด

0: ชัดๆหน่อยค่ะ
1: บูด
0: เก่งมากปรบมือให้ดานีค่ะเอาละค่ะนักเรียนคำถัดไปนะคะเรามาดูพร้อมๆกันเลยนะคะนั่นคือคำว่าอะไรคะกรุ๊ปทูกลุ่มที่2ใครจะเป็นคนตอบนะอัปกรณ์ใช่ไหมคะยื่นไมค์ให้ปกรณ์กลุ่มที่2

0: ดคำศัพท์ได้เลยค่ะ
1: Church
0: ใช่ไม่ใช่คะเพื่อนๆอ่ะกรุ๊ป4กลุ่มที่4อ่ะนักดูภาพนะคะให้ดูภาพนี
1: ้ Church
0: และออกเสียงว่า
1: Church
0: Again please
1: Church
0: อ่ะดีมากนะคะนั่นก็คือคำว่า ShortsShorts เป็นกางเกงขาสั้นหรือขายาวนะ
2: ขาส
0: ั้
2: น
0: กางเกงขาสั้นนั่นเองต่อไปค่ะคำนี้ค่ะอ่ะดาเนียดาเนียพูดเลยค่ะ
1: Socks
0: เก่งมากค่ะ Give a big hand to your friend ปรบมือให้เพื่อนนะคะนั่นก็คือคำว่า Socks นักเรียนปลายทางลองพูดเลยค่ะดีมากนะคะเอาละค่ะนักเรียนซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะต้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องของเสื้อผ้าอย่างแน่นอนใช่ไหมคะวันนี้เราก็จะเรียนกันในเรื่องของ what are you wearing what are you wearing มาดูนะคะว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรก่อนอื่นเลยจุดประสงค์การเรียนรู้ค่ะนักเรียนก็จะต้องระบุสีของเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายได้รวมถึงพูดถามตอบเกี่ยวกับสีเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายแล้วก็วันนี้นะคะคุณครูมีกิจกรรมนะคะให้นักเรียนนะคะร่วมกันทำเป็นทั้งกิจกรรมกลุ่มแล้วก็กิจกรรมเดี่ยวด้วยค่ะนักเรียนพร้อมไหมคะ
2: พร้อมค
0: ่
2: ะ
0: Are you ready
2: Yes I am
0: ดีมากเด็กๆลองมาดูภาพนี้นะคะลองมาดูภาพนี้นะคะเป็นภาพอะไรนะใครยังจำได้ครูแก้ววันนี้อยากจะฝึกทักษะการเขียนคำศัพท์ใครจำคำศัพท์คำนี้ได้บ้างคำศัพท์คำนี้คำว่าอะไรมาดูกันนะคะคำศัพท์คำแรกคือคำว่าคำว่าเด็กๆลองสะกดคำศัพท์คำนี้หน่อยค่ะ
2: shoe
0: ออกเสียงว่าเก่งมากค่ะต่อไปเด็กๆสังเกตไม่เอ่ยว่าแต่ละกลุ่มครูแก้วมีอะไรไว้ให้คะวันนี
2: ้
0: กระดานนั่นเองนะคะกระดานจิ๋วกระดานไว้บอร์ดจิ๋วนักเรียนจะต้องแข่งการเขียนอะไรเอ่ยเขียนอะไรเอ่ยเขียนอะไรคะ
3: เขียนคำ
0: ศัพท์นั่นเองเก่งมากกลุ่มที่5นะคะคำนี้ใครได้บ้างเอาเป็นภาษาอังกฤษเป็นคำศัพท์เด็กๆคำนี้นะคะเป็นคำศัพท์เป็นคำศัพท์ใหม่เกี่ยวกับคืออะไรคะภาษาไทยเรียกว่าอะไร
3: ต
0: ่
3: างห
0: ูต่างหูเราจะออกเสียงว่าอะไรนะเราจะออกเสียงว่า earrings
2: earrings
0: earrings ดีมากนะคะเด็กๆลองสะกดคำศัพท์พร้อมกับครูแก้วนะคะ e
2: a
0: r
2: R
0: I
2: N
0: G
2: S
0: earrings นั่นก็คือภาพของอะไรคะ
3: ต
0: ่างหูนั่นเองนะคะคำศัพท์คำถัดไปคำว่าอะไรใครจดจำคำศัพท์คำนี้ได้เขียนลงไปค่ะแล้วโชว์ให้คุณแก้วตาห้ามส่งเสียงดังใครมั่นใจโชว์ค่ะยังไม่ใช่มั่นใจแล้วโชว์ได้กลุ่มที่ถูกต้องแล้วนะคะปรบมือให้มี2กลุ่มมี2กลุ่มนะคะขอดูกลุ่มที่4เด็กๆวางปากกาหมดเวลานะคะให้นักเรียนทุกคนดูกระดานของกลุ่มที่4จักรพรรดิโชว์หน่อยค่ะจักรพรรดิโชว์คำศัพท์คำนี้เด็กๆดูที่กระดานของเพื่อนคำศัพท์เป็นอย่างไรคะมีจุดอะไรด้วยซึ่งถ้าเป็นคำศัพท์เดียวๆเป็นแค่คำศัพท์ต้องมีจุด full stop ไหมคะเพราะฉะนั้นเอาลงก่อนค่ะต่อไปห้ามแก้แล้วค่ะครูแก้วให้วางปากกาแล้วนะคะต่อไปขอดูกรุ๊ป1กรุ๊ป1กรุ๊ป1มีไหวพริบที่ดีนะคะโชว์ค่ะเพื่อนๆหนู come to the front please come to the front ออกมาหน้าชั้นเรียนนะคะเพื่อนๆแล้วก็นักเรียนปลายทาง

0: เอาช่วยกันตรวจสอบคำศัพท์หน่อยค่ะเพื่อนๆ everyone look at to your friend look at to your friend ให้ดูที่ใครตอนนี้แก้วตาดีมากนะคะดูที่ใครคะตอนนี้ดูที่ใครดูที่ดาเนียลและกระดานของเขานะคะสังเกตไม่เอ่ยว่าเขาเขียนว่าอะไรคะเขียนว่าอะไรคะถูกต้องไหมเอ่ยใครคิดว่าถูกต้องไหนกดไลค์หน่อยค่ะกดไลค์หน่อยค่ะแล้วนักเรียนปลายทางช่วยตรวจสอบคำตอบของดาเนียหน่อยนะคะว่าหรือว่ากรุ๊ปที่1นะคะว่าถูกต้องไหมคะบอกคุณครูปลายทางได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นคำศัพท์นี้นั่นก็คือคำว่าอะไรคะคำว่า boots boots เก่งมากปรบมือให้กลุ่มที่1ด้วยค่ะปรบมืออย่างจริงใจปรบมืออย่างไรดีมากนะคะเพราะฉะนั้นกรุ๊ปไหนจะได้หัวใจไปคะกรุ๊ป1นั่นเองนะคะเก่งมากค่ะต่อไปนักเรียนเป็นคำศัพท์อะไรดาเนียพูดใช้ไมค์ซีเป็นคำศัพท์อะไร
1: คำศัพท์ใหม่
0: เป็นคำศัพท์ใหม่นะคะเราจะมาเรียนพร้อมๆกันเราจะมาเรียนพร้อมๆกันคำนี้เป็นกางเกงอะไรคะขาสั้นหรือขายาวคำนี้นั่นก็คือคำว่า pants
2: pants
0: ฝากคุณครูปลายทางนะคะจดคำศัพท์ใหม่ลงบนกระดานด้วยนะคะฝากคุณครูปลายทางนะคะจดคำศัพท์ลงบนกระดานด้วยนะคะคำนี้เรามาสะกดพร้อมๆกันนะคะผี A N T S pants สังเกตไม่เอ่ยว่ามี letter S อยู่ด้วยเพราะอะไรคะดีมากนะคะต่อไปนะคะนักเรียนมาดูภาพนี้กันบ้างค่ะเป็นคำศัพท์เก่าหรือคำศัพท์ใหม่เอ่ยคำศัพท์ใหม่นั่นเองนะคะคำนี้คือชุดอะไรเอ่ยชุดอะไรคะชุดว่ายน้ำนั่นเองเราก็จะใช้คำว่า swimsuit เด็กๆลองสะกดพร้อมกับครูนะคะ s
2: wimsuit
0: swimsuit นั่นก็คือชุดอะไรคะชุดว่ายน้ำนั่นเองนะคะเอาล่ะค่ะเด็กๆต่อไปนะคะ
3: คำศัพท์ใหม่
0: อ่ะกรุ๊ป 5อยากตอบแสดงว่าต้องรู้แน่เลย
4: Foot
0: กรุ๊ปที่4ขอโทษค่ะคำศัพท์คำว่าอะไรคะ
4: Foot
0: Again please
4: Foot
0: ใช่ไม่ใช่คะเพื่อนๆยังไม่ใช่คำนี้เป็นรองเท้าอะไรเอ่ยเรามาดูกันก่อนใครมีรองเท้าลักษณะแบบนี้ที่บ้านบ้างดีมากเอามือลงค่ะเอามือลงแล้วนักเรียนปลายทางมีรองเท้าแบบนี้ที่บ้านไหมคะคำศัพท์คำนี้นะคะนั่นก็คือคำว่า sandals รองเท้าอะไรคะ
2: รองเท
0: ้
2: าแตะ
0: นั่นเองมาสะกดด้วยกันนะคะ
2: s
0: a
2: n
0: d
2: a
0: l
2: s
0: ออกเสียงว่า sandals
2: sandals
0: รองเท้าแตะนั่นเองนะคะต่อไปคำศัพท์คำนี้ขอเป็นเขียนให้หน่อยเพราะว่าเราเรียนหลายรอบแล้วเขียนให้รู้หน่อยค่ะกลุ่มไหนเสร็จแล้วโชว์ใส่ไหมต้องใส่ไหมเป็นคำศัพท์ใส่ไหมยังไม่ใช่นักเรียนปลายทางช่วยคิดตามหน่อยนะคะคำศัพท์คำเดียวต้องมีจุด full stop ไหมคะเด็กๆตั้งใจดูดีๆคำว่าได้แล้ว

0: please come to the front เด็กๆวางปากกาวางปากกาวางปากกาไว้ที่บอร์ด please come to the front กลุ่มที่4 please come to the front มา1คนจักรพรรดิมาเลยมา2คนก็ได้มาเร็วนักเรียนปลายทางเป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนปลายทางสามารถเขียนคำศัพท์คำนี้ได้ไหมเอ่ยคุณครูปลายทางฝากช่วยดูคำตอบของนักเรียนด้วยนะคะใช่ไม่ใช่เดี๋ยวเรามาตรวจสอบพร้อมกันนะคะเด็กๆ look at to your friend look at to your friend ดูที่ใครคะดูที่เพื่อนนะคะ look at to your friends ให้ดูที่เพื่อนเสียงใครนะถ้ากลุ่มไหนมีเสียงลูกแก้วขอปากกาคืนละกันดีไหมคะแล้วเดี๋ยวค่อยเขียนนะคะต่อไปเด็กๆดูคำศัพท์ของเพื่อนและช่วยการตรวจสอบนะคะว่าของกรุ๊ปโฟอันนี้จะเป็นตัวแทนออกมาถูกต้องไหมคะ
1: ถ
0: ู
1: กต
0: ้องไหมคะ
1: ถ
0: ูกต้องเป็นอย่างไรน้องทีออกเสียงจักรพรรดิออกเสียงให้ลูกแก้วฟังหน่อยคำนี้จะออกเสียงว่า
2: teachers
0: teachers
2: Teachers
0: น้องทีอยื่นมาให้เพื่อนบ้างแล้วพูดเลยค่ะ
2: T-shirt
0: เก่งมากปรบมือให้เพื่อนด้วยค่ะเพราะฉะนั้นกรุ๊ปไหนจะได้หัวใจไปคะกรุ๊ป4นั่นเองนะคะเด็กๆมาตรวจคำตอบกันอีกหนึ่งครั้งนะคะเพื่อนๆ เขียนแบบนี้ถูกต้องไหมคะเด็กๆพูดคำศัพท์คำนี้พร้อมกันอีกรอบค่ะT-shirt
3: T-shirt
0: T-shirt
3: T-shirt
0: เป็นเสื้ออะไรคะ
3: เสื้อ
0: เสื้อยืดนั่นเองนะคะเป็นเสื้อยืดนั่นเองต่อไปเรามาเข้าสู่ question กันบ้างเด็กๆ what is it
3: T-shirt
0: T-shirt นั่นเองนะคะ T-shirt เด็กๆคำถามวันนี้นะคะเป็นเรื่องใกล้ตัวของเรานะคะคำถามที่เราจะมาเรียนนะคะนั่นก็คือประโยคว่า What are you wearing
3: What are you wearing
0: นักเรียนปลายทางลองพูดให้คุณแก้วฟังหน่อยค่ะ
3: What are you wearing
0: มีนักเรียนในห้องเรียนช่วยด้วยใช่ไหมคะEveryone repeat after me. Everyone repeat after me. เด็กๆพูดเพราะพูดตามคุณครูนะคะ Wearing.
3: Wearing.
0: You wearing.
3: You wearing.
0: Are you wearing?
3: Are you wearing?
0: What are you wearing?
3: What are you wearing?
0: What are you wearing?
3: What are you wearing?
0: ดีมากนะคะนักเรียนต่อไปนะคะเรามาดูประโยคคำตอบกันบ้างนะคะประโยคคำตอบสามารถตอบได้ง่ายๆเลยว่า I am wearing a T-shirt อีกรอบนะคะประโยคคำตอบก็จะสามารถตอบได้ว่า I am wearing a T-shirt เด็กๆพูดตามคุณครูพร้อมกันนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะ T-shirt
3: a
0: T-shirtWearing a T-shirt.
3: Wearing a T-shirt.
0: I'm wearing a T-shirt.
3: I'm wearing a T-shirt.
0: I am wearing a T-shirt.
3: I am wearing a T-shirt.
0: อีกรอบค่ะ
3: I am wearing a T-shirt.
0: อีกรอบค่ะ
3: I am wearing a T-shirt.
0: เก่งมากค่ะนักเรียนต่อไปนะคะเรามาดูภาพนี้กันบ้าง What is it?ขอกรุ๊ป5ลองตอบหน่อยค่ะ
2: Jacket
0: Again please
2: Jacket
0: ดีมากค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะดีมากนะคะกรุ๊ป5ก็จะได้อะไรไปนั่นเองหัวใจไปนั่นเองนะคะนักเรียนปลายทางลองบอกคำศัพท์หน่อยค่ะว่าคำศัพท์คำนี้ออกเสียงว่าคำศัพท์คำนี้ออกเสียงว่าอะไรนักเรียนปลายทางออกเสียงว่าแจ็คเก็ตนั่นเองเรามาดูคำถามอีกรอบคำถามวันนี้ถามว่าอะไรนะคะ น้องทีน้องทีกรุ๊ป4กรุ๊ป4ขอตัวแทน1คนช่วยอ่านประโยคคำถามให้ฟังหน่อยพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วลองอ่านประโยคคำถามให้นักเรียนปลายทางฟังหน่อยค่ะ
2: What are you wearing
0: ดีมากค่ะปรบมือให้เพื่อนนักเรียนปลายทางปรบมือให้น้องทีหน่อยค่ะดีเยี่ยมนะคะเด็กๆ เราจะสามารถตอบได้ว่า

0: อย่างไรขึ้นต้นว่าอะไร I am อ่ะดาเนียลองดาเนียกรุ๊ปวันนะคะดาเนียพร้อมไหมคะอ่ะถ้าดาเนียพร้อมลองตอบให้แก้วฟังหน่อยค่ะ
1: I am wearing a jacket
0: เก่งมากค่ะปรบมือให้เพื่อนด้วยค่ะประโยคก็จะได้แบบนี้นะคะ I am wearing a jacket
2: I am wearing a jacket
0: นักเรียนทุกคนลองพูดประโยคคำตอบให้ฟังหน่อยค่ะ
2: I am wearing a jacket
0: ดีมากนะคะนักเรียนปลายทางลองพูดหน่อยค่ะเสียงของนักเรียนปลายทางชัดเจนไหมคะเพื่อนๆในห้องเรียน
2: ช
0: ั
2: ดเจน
0: ชัดเจนนะคะต่อไปนะคะขอ question group 3 group กลุ่มที่3อยากจะตอบใช่ไหมคะช่วยพูดประโยคคำถามหน่อยค่ะว่าถ้าสมมตินะคะสมมติว่าเราจะถามสามารถใช้ประโยคคำถามว่าอย่างไรเราเรียนประโยคคำถามว่าอย่างไรคะวันนี
1: ้ What is this
0: ใช่ไม่ใช่คะเพื่อนขอเป็นกรุ๊ปขอเปลี่ยนกรุ๊ป5กรุ๊ป5กลุ่มที่5วันใหม่พร้อมไหมคะ
3: พร้อมค่ะ
0: ถ้าพร้อมวันใหม่ขอ question คำถามเลยค่ะ
1: What are you wearing
0: ใช่ไม่ใช่คะดาเนียขอชัดๆขอชัดๆดาเนียขออีก1รอบดาเนียกรุ๊ปที่1ดาเนียดูภาพแล้วก็ขอคำถามอีกรอบค่ะ
1: What are wearing
0: ไม่เป็นไรนะคะนักเรียนมาดูประโยคคำถามพร้อมๆกันนะคะประโยคคำถามก็จะได้ว่า What are you wearing
2: What are you wearing
0: What are you wearing ดีมากนะคะเอาละค่ะนักเรียนใครสามารถตอบได้บ้างใครสามารถตอบได้บ้างใครสามารถตอบได้บ้างคะประโยคคำถามนั่นก็คือคุณกำลังสวมใส่อะไรอยู่คุณกำลังสวมใส่อะไรอยู่ถ้าหากว่าเราสวมใส่ชุดว่ายน้ำใช่ไหมคะถ้าหากว่าเรากำลังสวมใส่ชุดว่ายน้ำเราก็ต้องบอกขึ้นต้นว่าอะไรเอ่ย I am wearing อะไรเอ่ยคะประโยคคำตอบก็จะได้ว่า I am wearing a swimsuit
2: I am wearing a swimsuit
0: ดีมากนะคะต่อไปนักเรียนเรามาดูคำศัพท์คำนี้กันบ้างค่ะจะมีกับที่เหมือนหรือแตกต่างกับครั้งที่แล้วนักเรียนคิดว่าอย่างไรคะแตกต่างนะคะนักเรียนให้เรียนสังเกตภาพดีๆมันมีเป็นอย่างไรคะไม่บอกขอคำถาม question group 4
1: What are you wearing
0: เก่งมากปรบมือให้เพื่อนค่ะดีมากนะคะเพราะฉะนั้นกรุ๊ปไหนจะได้หัวใจไปคะกรุ๊ป4นั่นเองใช่ไหมคะนักเรียนวันนี้นะคะก็จะเป็นหน่วยที่เป็นยังไงคะเป็นหน่วยที่สรุปเกี่ยวกับเรื่องเสื้อผ้าเพราะฉะนั้นนะคะนักเรียนจะต้องตั้งใจเรียนนะคะแล้วก็เราจะมาสรุปหัวใจกันด้วยในวันนี้นะคะเด็กๆขอคำตอบจะตอบว่าอย่างไรใครตอบได้บ้างจักรพรรดิตอบได้ไหมคะขึ้นต้นว่าอย่างไร I am wearing อะไรเอ่ยกรุ๊ปลองไหมคะเด็กๆประโยคคำตอบนะคะก็จะได้ว่า I am wearing earrings I am wearing earrings เพราะว่าคำว่าต่างหูเป็นรูปของเอกพจน์หรือพหูพจน์คะเป็นรูปของอะไรคะกลุ่มที่5คำว่า earringsเป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์คะ
4: พหูพจน์ครับ
0: พหูพจน์ปรบมือให้เพื่อนด้วยค่ะพหูพจน์คือมีมากกว่าเท่าไหร่เอ่ยมีมากกว่า1ซึ่งต่างหูในภาพมีเท่าไหร่เอ่ยดีมากนะคะเราก็เลยจะได้การตอบในลักษณะนี้นั่นเองนะคะเอาล่ะค่ะมาดูคำศัพท์คำถัดไปขอคำถามใครจำได้บ้างกรุ๊ป5กลุ่มที่5ให้ look at the picture แล้วก็ ask the question ถามคำถามเลยค่ะ
1: What are you wearing
0: เก่งมากปรบมือให้เพื่อนค่ะประโยคคำถามนะคะก็จะได้แบบนี้เลยนักเรียนทุกคนลองพูดประโยคคำถามหน่อยค่ะ
2: What are you wearing
0: again please
2: What
0: Again, please.
3: What are you wearing?
0: What are you wearing?
3: What are you wearing?
0: What are you wearing?
3: What are you wearing?
0: สามารถตอบได้อย่างไรสามารถตอบได้อย่างไรคะ I am อะไรเอ่ย I am wearing อะไรเอ่ยตอบคล้ายๆกับภาพของต่างหูใช่ไหมคะแค่เปลี่ยนคำศัพท์ใครตอบได้ยกมือลองตอบให้ฟังหน่อยค่ะนักเรียนปลายทางสามารถตอบได้ไหมคะฝากคุณครูปลายทางนะคะช่วยฟังคำตอบของนักเรียนนักเรียนสามารถที่จะลองตอบได้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูคำตอบที่ถูกต้องพร้อมกันอีกครั้งนะคะตอบว่าอย่างไรรองเท้าแตะรองเท้าแตะคือคำว่าอะไรนะ sandals sandals มาฟังพร้อมดาเนียลองไหมลองใช้ไมค์ดาเนียกรุ๊ป1นะคะดาเนียกรุ๊ป1นะคะลองตอบหน่อยค่ะ
5: I am wearing ไม่มีอะใช่ไหม
0: ไม่บอกเด็กๆต้องจำให้ได้นะคะ
5: ไม่มี
0: เด็กๆทุกคนมาดูประโยคคำตอบพร้อมกันนะคะก็จะได้ว่า I am wearing อะไรเอ่ย I am wearing sandals
5: sandals
0: เด็กๆดูประโยคคำตอบพร้อมกันอีกรอบนะคะก็จะได้ว่า I am wearing sandals
3: I am wearing sandals
0: I am wearing sandalsเก่งมากนะคะเอาละเรียนต่อไปภาพนี้ขอ question ใครจำได้ group 4 group 4
1: boot
0: question คำถามอะไรคำถามวันนี้เราเรียนว่าอะไรคะ
1: what
0: อะไรเอ่ยไม่ได้แก้วตาตอบหน่อยถ้าจะถามว่าคุณกำลังสวมใส่อะไรอยู่คุณกำลังสวมใส่อะไรอยู่ what อะไรเอ่ยคะ
1: what are you wearing
0: เก่งมากปรบมือให้เพื่อนค่ะgroup 5นะคะประโยคคำถามก็จะได้ว่า what are you wearing
3: what are you wearing
0: สามารถตอบได้ว่าอย่างไรคะจักรพรรดิได้ไหมเอ่ยกลุ่มไหนกลุ่มหวานกลุ่มที่หนึ่งกลุ่มที่หนึ่งลองตอบให้ลูกแก้วฟังหน่อยค่ะ
1: I am wearing boots
0: ยังไม่ชัดขอกลุ่มที่ห้ากลุ่มที่ห้าใช่ไหมคะกลุ่มที่ห้าพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วลองตอบให้ฟังหน่อยค่ะ
1: I am wearing a boots
0: เด็กๆสังเกตว่ารองเท้าบูทมีเท่าไหร่น้องจีน้องจีลองตอบหน่อยค่ะขอชัดๆอีกหนึ่งรอบนะคะกลุ่มที่4นะคะกลุ่มที่4ขอฟังคำตอบที่ชัดๆอีกหนึ่งรอบพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วลองตอบเลยค่ะ
1: What are you wearing
0: ใช่ไม่ใช่คะต้องมี article ไหมคะเด็กๆสังเกตว่าในรูปคำศัพท์ในรูปของพหูพจน์ประโยคคำตอบก็จะต้องดาเนียกรุ๊ป1ดาเนียกรุ๊ป1ลองตอบหน่อยค่ะ
1: I am wearing me boots
0: ประโยคคำตอบนะคะดาเนียแล้วก็ทุกๆคนก็จะได้ว่า I am wearing boots
3: I am wearing boots
0: I am wearing boots คำนี้นะคะจะออกเสียงว่า wearing
3: I am wearing boots
0: เด็กๆจะต้องสามารถออกเสียงแบบนี้นะคะต่อไปกันบ้างค่ะ question คำถามค่ะเด็กใครได้group 4ขอฟังเสียงตัวอย่างของขอฟังคำถามนะคะคำถามของ group 4
1: what are you wearing
0: เก่งมากนะคะประโยคคำถามก็จะได้ว่าWhat are you wearing?
3: What are you wearing?
0: What are you wearing?
3: What are you wearing?
0: What are you wearing? ดีมากนะคะกรุ๊ปไหนได้หัวใจไปกรุ๊ป
3: 4
0: กรุ๊ป4นั่นเองนะคะ

0: ต่อไปขอฟังคำตอบกรุ๊ป2ได้ไหมคะวันนี้กรุ๊ป2มาโรงเรียนไหมเอ่ยกลุ่มที่2อยู่ไหนยังไม่เห็นเลยอ่ะตอบว่าอย่างไรตอบว่าอะไรคะ I am wearing อะไรเอ่ยคำศัพท์คำนี้คือคำว่า pants ตอบว่าอย่างไรอ่ะกรุ๊ป2มาแล้วกลุ่มที่2ตอบเลยค่ะลองตอบดูนักเรียนปลายทางลองตอบดูนะคะ
1: I am wearing ปึ้มกลุ่มสองแล้วเหรอ
2: wearing pants
1: Pants.
0: อ่ะนักเรียนทุกคนนะคะตั้งใจฟังกลุ่มที่สองพูดนะคะพูดดังๆชัดๆอีกรอบได้ไหมคะอ่ะลองพูดเลยค่ะ
2: I am wearing pants
0: เก่งมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะประโยคนะคะก็จะได้ว่า I am wearing pants ฉันกำลังใส่กางเกงขาอะไรอยู่คะ
3: ขาย
0: าวอยู่นั่นเองนะคะ pants ก็คือกางเกงขายาวนะคะต่อไปนักเรียนเรามาสรุปประโยคกันนะคะการใช้ประโยคคำถามวันนี้เราเรียนว่าอะไรนะคะ
3: What
0: are you? เก่งมากค่ะเด็กๆวันนี้จะมีการตอบครูแก้วสอนการตอบ2แบบใช่ไหมคะแบบแรกคือ I am wearing บวก article ใช้อะแล้วก็ตามด้วยคำนามในวันนี้เราเรียนเกี่ยวกับเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายถ้าสมมติว่ามี article คำการใช้อะนะคะนำหน้าแสดงว่าคำนั้นจะต้องอยู่ในรูปของเอกพจน์หรือพหูพจน์คะคำดีมากนะคะอยู่ในรูปของเอกพจน์นั่นเองเช่นคำว่าอะไรบ้างกรุ๊ป5เช่นคำว่าอะไรบ้างคำศัพท์ที่อยู่ในรูปของเอกพจน์คือมีแค่1ใช่ไหมคะคำว่าอะไรบ้างคะ
2: hat
0: คำว่าอะไรนะลูก
2: hat
0: เก่งมากคำว่า hat คำว่าอะไรอีกคะกรุ๊ป1กลุ่มที่1
2: cap
0: ดีมากนะคะเรามาดูอีกแบบนะคะการตอบอีกแบบคำถามเหมือนเดิมคำถามว่าอะไรนะคะเพื่อนเพื่อน What are you wearing การตอบอีกแบบหนึ่งเนื่องจากเป็นการตอบคำศัพท์คำนั้นเป็นรูปของเอกพจน์หรือพหูพจน์คะ
3: เอกพจน
0: ์มีการเติม s ด้วยเอกพจน์หรือพหูพจน์เอ่ย
3: พห
0: ู
3: พจน์
0: เราก็จะสามารถตอบได้ในลักษณะนี้เลยเด็กๆได้ฝึกกันมาแล้วใช่ไหมคะคำศัพท์ในรูปของคำศัพท์ที่เป็นพหูพจน์อย่างเช่นคำว่าอะไรบ้างกรุ๊ป4
2: Boots
0: เก่งมากค่ะขออีก1คนกรุ๊ป5กลุ่มที่5คำศัพท์ในรูปของพหูพจน์อย่างเช่นยกตัวอย่างให้ฟังหน่อย
2: Shoes
0: ดีมากรองเท้าใช่ไหมคะเอาละค่ะเด็กๆต่อไปเรามาดูกิจกรรมสำหรับวันนี้ค่ะกิจกรรมสำหรับวันนี้นะคะนักเรียนก็จะต้องทำใบงานที่18ค่ะเรามาดูกันนะคะว่าหน้าตาของใบงานนะคะจะเป็นอย่างไรนั่นก็คือนักเรียนจะต้องวงกลมฟังดีๆนะคะนักเรียนจะต้องวงกลมคำศัพท์1คำซึ่งครูแก้วมีคำศัพท์มาให้เลือกด้านบนนี้นะคะหลังจากนั้นนักเรียนเขียนประโยคคำถามประโยคคำตอบประโยคคำถามวันนี้เราเรียนประโยคคำถามว่าอะไรคะWhat are you wearing นั่นเองหลังจากนั้นนะคะให้จับคู่กับเพื่อนซึ่งให้จับคู่กับเพื่อนข้างตัวนั่นเองนะคะแล้วก็สลับการถามตอบแล้วก็สลับการถามตอบนักเรียนปลายทางเข้าใจไหมคะเด็กๆมาดูคำศัพท์กันนะคะวันนี้ครูแก้วให้มาทั้งหมด6คำคำแรกออกเสียงว่าอะไรคะ
3: Shoe
0: ดีมากค่ะ
3: Boots
0: Pants
3: Pants
0: คือกางเกงขาย
3: าว
0: กางเกงขายาวนั่นเองต่อไปคำนี้ค่ะ
3: Earring
0: นั่นก็คืออะไรคะเพื่อน
3: ต
0: ่างหูต่อไปคำศัพท์คำนี้ค่ะ Sandals รองเท้าอะไรเอ่ยรองเท้าแตะนั่นเองและอีกหนึ่งคำคือคำว่า
3: Swimsuit
0: เก่งมาก
3: Swimsuit
0: ชุดอะไรเอ่ยช ไว้นั่นเองนะคะหลังจากนั้นนะคะต่อมาให้นักเรียน circle ใช่ไหมคะวงกลมคำศัพท์หนึ่งคำอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะนักเรียนแล้วก็นักเรียนปลายทางครูแก้ววงกลมคำศัพท์คำว่าอะไรคะครูแก้ววงกลมคำศัพท์คำว่าแสงอะไรเอ่ย
3: แสง
0: ครูแก้ววงกลมภาพคำศัพท์คำนี้นะคะนั่นก็คือเป็นรองเท้าอะไรคะเพื่อนรองเท้าแต่นั่นเองต่อมานะคะครูแก้วก็วาดภาพครูแก้วก็วาดภาพนะคะแล้วก็เป็นอย่างไรต่อคะเขียนประโยคคำถามประโยคคำถามวันนี้เราถามว่าอย่างไรนะดีมากค่ะประโยคคำถามนะคะถามว่า what are you wearing และเราก็จะสามารถตอบได้ว่าอย่างไรคะ I am wearing sandals ในลักษณะแบบนี้นะคะเราจะสามารถตอบในลักษณะแบบนี้ได้เลยนักเรียนพร้อมไหมเอ่ยฮะซึ่งวันนี้นะคะครูแก้วก็ได้เตรียมใบงานมาให้นักเรียนแล้วนั่นเองนะคะครูแก้วได้เตรียมใบงานมาแล้วนักเรียนหยิบ1ใบนะคะแล้วก็ส่งให้เพื่อนได้เลยนะคะนักเรียนหยิบ1ใบแล้วก็ส่งให้เพื่อนสามารถทำได้เลยนะคะนักเรียนหยิบ1ใบนะคะนักเรียนหยิบ1ใบแล้วก็สามารถทำได้เลยนะคะมีใครยังไม่ได้ใบงานบ้างไหมคะมีนักเรียนไม่มานั่นเองใช่ไหมคะใบงานนะคะใบงานนะคะก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้เลยค่ะนักเรียนปลายทางให้นักเรียนนะคะทำใบงานโดยการเลือกคำศัพท์ก่อนนะคะเลือกวงกลมคำศัพท์1คำหลังจากนั้นวาดภาพเขียนประโยคถามตอบแล้วก็นำไปสลับถามตอบกับเพื่อนได้เลยนะคะคุณครูปลายทางนะคะสามารถที่จะเดินดูคำตอบของนักเรียนได้เลยค่ะตอนนี้มีใครที่วงกลมคำศัพท์เรียบร้อยแล้วบ้างครูแก้วให้วงกลมคำศัพท์กี่คำเอ่ยเพื่อนแค่1คำใช่ไหมคะแค่1คำนะคะสามารถไปทำได้เลยนั่นเองค่ะให้นักเรียนคิดเองนะคะว่านักเรียนจะเลือกคำศัพท์คำใดนะคะให้นักเรียนคิดเองว่านักเรียนจะเลือกคำศัพท์คำใดนะคะเป็นอย่างไรคะต้องเว้นไหมเอ่ยหนูเอาคำว่าอะไรวงกลมหรือยางต้องวงกลมก่อนวงกลมคำศัพท์ก่อนต้องเติมอะไรด้วยคะเติม S เด็กๆในใบงานคำว่า earring ต้องเติมอะไรให้ด้วยคะเติม letter S ให้ด้วยนั่นเองนะคะเติมลงไปด้วยค่ะใช่ค่ะวงกลมคำศัพท์หรือยังวงกลมคำศัพท์หรือยังทำได้ไหมเอ่ยเก่งมากเก่งมากเด็กๆอย่าลืมเติม letter S ที่คำว่าอะไรด้วยคะคำว่าอะไรคะ earrings นั่นเองอย่างเช่นครูแก้วมีตัวอย่างที่ดีของกลุ่ม2กลุ่มที่2นะคะเด็กๆปลายทางนักเรียนปลายทางลองมาดูตัวอย่างของ ประภัสสรานะคะอ่ะประภัสสราเลือกคำว่า earrings อ่ะประภัสสรามีการเติม s ให้ด้วยดีมากนะคะอ่ะแล้วประภัสสราก็ว่าต่างหูในลักษณะแบบนี้เลยสวยไหมคะเพื่อนๆปลายทางดีมากนะคะหลังจากนั้นหนูก็จะต้องเขียนประโยคคำถามประโยคคำตอบแล้วก็นำไปสลับถามตอบกับเพื่อนข้างตัวนั่นเองค่ะทำได้ไหมคะนั่นไงข้างๆตัวเราใช่หนูวงกลมคำว่า earrings ใช่ไหมคะหนูก็จะต้องเติม letter อะไรลงไปด้วย letter อะไรคะใช่ใช่ใช่นักเรียนครูแก้วให้เวลาในการทำอีก3นาทีนะคะครูแก้วให้เวลาทำอีก3นาทีนะคะเติมให้หน่อยอะไรเขียนประโยคคำตอบให้หน่อยเขียนประโยคคำตอบเขียนประโยคคำตอบอ๋อเขียนแล้วใช่ไหมเพราะเสกเก่งมากมีเพื่อนๆบางคนนะคะเขียนประโยคคำถามเขียนประโยคคำตอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะดีมากนะคะทำได้ไหมเอ่ยเร่งมือเร่งมือเสร็จเรียบร้อยแล้วดีมากนะคะมาดูของนักเรียนมีนักเรียนคนใดที่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วบ้างคะมีดาเนียนะคะขอโชว์ผลงานหน่อยได้ไหมเอ่ย please come to the front มาดูผลงานของดาเนียดีกว่าค่ะเพื่อนๆมาดูนะคะให้ดูที่ใบงานของเพื่อนนะคะนักเรียนปลายทางลองดูที่ใบงานของเพื่อนค่ะเป็นอย่างไรคะประโยคคำถามประโยคคำถามดาเนียเขียนประโยคคำถามว่าอย่างไรเดี๋ยวครูแก้วช่วยดาเนียเขียนว่าอะไรคะ
2: What are you wearing
0: นักเรียนดาเนียนะคะเขียนประโยคคำถามว่า What are you wearing หนูเสร็จแล้วยังเลยplease come to the front มาเลยต่อไปนะคะถ้าหากว่านักเรียนทำเสร็จเรียบร้อยแล้วให้จับคู่กับเพื่อนข้างตัวนะคะแล้วก็สลับการถามและสลับการตอบนั่นเองนะคะสลับการถามและสลับการตอบดาเนียลองถามนะคะดาเนียลองดูที่ของเพื่อนดาเนียลองดูที่ของเพื่อนนะคะและถามลองโชว์ค่ะโชว์ผลงานนักเรียน look at to your friend ดูที่ใครคะเพื่อนของหนูนะคะเด็กๆตอนนี้เด็กๆวางดินสอก่อนค่ะและให้ดูที่เพื่อนเรานะคะให้ดูที่เพื่อนเราดูซิว่าเพื่อนวาดรูปอะไรและถามคำถามว่าอะไรคะ what อะไรเอ่ย
2: what are you wearing
0: หนูลองตอบค่ะว่าหนูตอบว่าอย่างไรดูคำตอบของตัวเอง I am wearing sandals
2: I am wearing dash
0: sandals เก่งมากนะคะต่อไปดูภาพของดาเนียลแล้วลองถามประโยคคำถามวันนี้เราเรียนว่า
2: What are you ready
0: ดาเนียลลองตอบหน่อยค่ะ
2: I am wearing
0: pants เก่งมากนะคะให้นักเรียนสลับกันถามสลับกันตอบในลักษณะแบบนี้นะคะลองโชว์ผลงานให้ดูหน่อยค่ะของหนูเป็นอย่างไรของหนูลืมจุดอะไรเอ่ยจุด full stop ด้วยอย่าลืมทำให้สมบูรณ์นะคะเขียนประโยคให้ถูกต้องและสมบูรณ์อ่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะดีมากนะคะต่อไปค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาสรุปความรู้ในวันนี้นะคะสรุปความรู้ในวันนี้นะคะเด็กๆเป็นภาพอะไรเอ่ย What is it อ่ะกลุ่ม5กลุ่มที่5ลองตอบให้ลูกแก้วฟังหน่อยค่ะ
2: T-shirt
0: เก่งมากค่ะ T-shirt เก่งมากนะคะเด็กๆประโยคคำถามเราเรียนว่าอะไรนะคะ Whatดีมากค่ะ What are you wearing จะต้องตอบว่าอย่างไรจะต้องตอบว่า I am wearing a t-shirt เด็กๆก็จะสามารถตอบได้ในลักษณะแบบนี้เลยนะคะวันนี้มีนักเรียนคนใดที่มีข้อสงสัยหรือว่าคำถามบ้างไหมคะถ้าหากว่านักเรียนปลายทางนะคะมีข้อสงสัยหรือคำถามสามารถสอบถามคุณครูเพิ่มเติมได้เลยค่ะต่อไปนะคะต่อไปเราจะมาทำแบบประเมินตนเองนะคะซึ่งถ้าหากเวลาไม่พอนะคะนักเรียนสามารถนำไปทำในคาบซ่อมเสริมได้นั่นเองค่ะเด็กๆนะคะก็จะต้องเตรียมแบบประเมินขึ้นมานะคะเด็กๆก็จะต้องเตรียมแบบประเมินขึ้นมาซึ่งก็จะมี4ข้อดังต่อไปนี้นะคะก็จะต้องมี4ข้อดังต่อไปนี้เด็กๆเราว่าที่1นะคะเด็กๆเรามาดูข้อที่1เขาก็จะบอกว่าออกเสียงคำศัพท์เกี่ยวกับเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายได้ถ้าหากว่านักเรียนออกเสียงได้ถูกต้องชัดเจนนักเรียนสามารถให้ระดับที่ฉันทับได้นะคะตามจำนวนดาวได้เลยต่อไปนะคะข้อที่2อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนั่นเองข้อที่2ระบุสีของเสื้อผ้าหรือว่าเครื่องแต่งกายได้ถ้าหากว่าระบุได้หมดทุกอย่างเลยเด็กๆก็จะสามารถให้ดาวได้ตามระดับที่ทำได้นั่นเองนะคะต่อไปข้อที่3พูดถามตอบเกี่ยวกับสีของเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายได้นะคะอย่างเช่นประโยควันนี้เราเรียนประโยคว่าอะไรคะWhat are you wearing? หรือว่าอีกหนึ่งประโยคคำถามอย่างเช่น What color is it? ได้ไหมคะเด็กๆสามารถที่จะถามตอบได้นะคะเด็กๆก็ให้ดาวไปได้เลยนั่นเองต่อไปข้อที่4นะคะนั่นก็คือพูดถามตอบเกี่ยวกับเครื่องแต่งกายได้แบบนี้นะคะและช่องถัดไปสิ่งที่ฉันจะตั้งใจให้ทำให้ดีสิ่งที่ฉันตั้งใจจะทำให้ดีขึ้นนะคะนักเรียนสามารถติ๊กเครื่องหมายถูกได้ตามแต่ละข้อที่นักเรียนตั้งใจได้เลยค่ะต่อไปนะคะนักเรียนก็จะเป็นแบบบันทึกการเรียนรู้นะคะจะอยู่หน้าสุดท้ายของแต่ละหน่วยนั่นเองนะคะก็จะมีทั้งหมด3ข้อนะคะนักเรียนปลายทางสามารถให้คุณครูปลายทางนะคะอ่านให้ฟังได้แล้วก็ทำไปพร้อมๆกันตามลักษณะแบบนี้ได้เลยค่ะเอาละค่ะต่อไปนะคะสำหรับบทเรียนในครั้งถัดไปนะคะเราก็จะเรียนกันในเรื่องของ My Family ซึ่งสิ่งที่ต้องเตรียมนั่นก็คือใบงานที่1นั่นเองฝากนักเรียนปลายทางนะคะช่วยจดจำคำศัพท์แล้วก็ลักษณะต่างๆการใช้ประโยคนะคะเพื่อที่เรานะคะจะได้ไปเรียนรู้ในบทเรียนครั้งถัดๆไปนั่นเองสำหรับวันนี้นะคะเวลาได้หมดลงแล้วค่ะ
2: Class lady and new teacher.
0: Thank you so much. See you later. Goodbye.

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7ถึง9ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: วันนี้ค่ะพี่ฝนจะพาไปรู้จักไม้ดอกไม้ประดับค่ะน้องๆแยกออกไหมคะว่าอันไหนเรียกว่าไม้ดอกและอันไหนเรียกว่าไม้ประดับและเขามีวิธีแยกหรือสังเกตกันอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปติดตามชมกันเลยค่ะ
1: ในอดีตการปลูกพันธุ์ไม้เพื่อความสวยงามและตกแต่งบ้านเรือนมักเน้นปลูกพันธุ์ไม้ที่ให้ดอกสวยและให้ความหมายที่ดีแต่ปัจจุบันการปลูกพันธุ์ไม้เพื่อประดับสถานที่เริ่มนิยมปลูกไม้ชนิดอื่นๆที่มีลักษณะโดดเด่นในส่วนของใบลำต้นความเชื่อในสิริมงคลความหายากและการมีเอกลักษณ์ของสายพันธุ์จึงมักเรียกพันธุ์ไม้เหล่านี้ว่าไม้ดอกไม้ประดับไม้ดอกไม้ประดับแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันค่ะ 1. ไม้ดอกหมายถึงพันไม้ที่ปลูกเพื่อประโยชน์ในด้านความสวยงามโดยมีลักษณะของดอกที่โดดเด่นสวยงามและมีเอกลักษณ์แบ่งเป็นไม้ตัดดอกหมายถึงไม้ที่เจริญเติบโตแล้วให้ดอกเพื่อการตัดดอกมาใช้ประโยชน์เช่นกุหลาบกล้วยไม้เป็นต้นไม้ดอกกระถางหมายถึงไม้ที่เจริญเติบโตแล้วให้ดอกสวยงามเพื่อใช้ชมความงามของดอกที่ติดอยู่กับต้นนำไปใช้ประโยชน์ในการประดับทั้งต้นทั้งดอกพร้อมทั้งกระถางเช่นพิทูเนียบีโกเนียกรอกซิเนียเป็นต้นค่ะ 2. ไม้ประดับหมายถึงพันไม้ที่ปลูกเพื่อประโยชน์ในการประดับสถานที่ต่างๆด้วยความสวยงามความเป็นสิริมงคลโดยมีลักษณะเด่นทั้งใบดอกลำต้นหรืออย่างใดอย่างหนึ่งแบ่งเป็นไม้ใบประดับหมายถึงไม้พันธุ์ที่ปลูกเพื่อประโยชน์ในด้านความสวยงามหรือความเป็นสิริมงคลโดยมีลักษณะของใบที่โดดเด่นสวยงามและมีเอกลักษณ์เช่นพลูดาบฟิโลเดนดรอนเฟิร์นเป็นต้นไม้ต้นประดับหมายถึงพันธุ์ไม้ที่ปลูกเพื่อประโยชน์ในด้านความสวยงามหรือความเป็นสิริมงคลโดยมีลักษณะของลำต้นที่โดดเด่นสวยงามและมีเอกลักษณ์เช่นหมากแดงโปร่งปาล์มคราวฤาษีเป็นต้น
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ flowering plant f l o w e r i n g p l a n t flowering plant แปลว่าไม้ดอก ornamental plantO R N A M E N T A L P L A N T ornamental plant แปลว่าไม้ประดับ foliage plant F O L

0: foliage plant foliage plant แปลว่าไม้ใบการปลูกไม้ดอกไม้ประดับนอกจากจะช่วยตกแต่งสถานที่ให้สวยงามแล้วน้องๆยังได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์หรือนำผลผลิตไปขายและยังไปใช้ในงานประดิษฐ์ได้อีกด้วยนะคะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้ขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับค่ะสำหรับวันนี้พี่ฝนลาไปก่อนพบกันใหม่สวัสดีค่ะ
1: คนเล่นเกมทั่วไปอาจจะไม่ต้องจริงจังเขาอาจจะเล่นเพื่อความสนุกนักกีฬา e-sport เขาเล่นเกมเป็นอาชีพเพื่อการแข่งขันจริงๆเขาจะต้องมีเวลาการซ้อมที่ตายตัวแล้วก็มีระเบียบวินัยต้องมีฝีมือที่เก่งแน่นอนถ้าเราไม่เก่งสังกัดเขาก็จะไม่จ้างเราเพราะว่าคนที่อยากเป็นนักกีฬา e-sport เยอะแยะเต็มไปหมดแต่คนที่ได้เป็นจริงๆมันน้อยเราจะรอให้โอกาสมาเห็นเราอ่ะมันไม่ได้เราต้องเอาตัวเข้าไปอยู่ในที่ที่โอกาสมองเห็นเราสวัสดีครับผมอิงครับภาสวิทสวัสชูโตจบจากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลตอนนี้ทำอาชีพนักกีฬาอีสปอร์ตครับตอนเด็กๆชอบเล่นเกมก่อนเลยครับเคยเล่นของพี่แล้วก็ชอบก็เลยลองขอคุณแม่ซื้อให้เหตุผลว่ามันได้ฝึกภาษาตั้งแต่เด็กเลยคุณแม่เขาก็โอเคเพราะคุณแม่อยากให้เรียนภาษาอยู่แล้วตั้งแต่นั้นก็คือเริ่มเล่นเกมมาเรื่อยๆครับตอนนั้นอยู่ช่วงมหาลัยมันมีเกมชื่อว่า Overwatchสนุกอะครับเล่นเยอะเริ่มมีสังกัดอะเขาเข้ามาลงทุนเขาก็มาออฟเฟอร์เราเขาจะสนับสนุนเรื่องเงินเดือนเรื่องที่พักให้สัญญาที่ผมได้เป็นสัญญาไม่ใช่ฟูลไทม์อะครับได้ประมาณ12,000ค่าข้าวที่เขาจะให้แยกอีกประมาณ 5,000 เริ่มจริงจังนะตอนนั้นครับสำหรับน้องๆที่อยากเป็นนักกีฬาอีสปอร์ตนะครับอย่างแรกเลยเราต้องเล่นเกมเก่งแน่ๆเลยคนอยากเป็นเยอะแต่คนได้เป็นน้อยมีทัวร์นาเมนต์อะไรหรือมีโอกาสอะไรก็ตามที่เราจะได้แสดงฝีมือให้ไปหามันนะครับต้องลงแข่งทุกทัวร์นาเมนต์คอยพัฒนาตัวเองไม่ให้ฝีมือตัวเองตกต่ำลงเขาก็มีคนหนึ่งที่จะรอมาเข้าตำแหน่งผมอยู่ตลอดได้เหมือนกันอย่างที่สองที่ต้องมีก็คือระเบียบวินัยการตรงต่อเวลาอันนี้ก็ค่อนข้างสำคัญมากเลยพอผมเข้าไปในสังกัดอะครับเขาก็ต้องมีตารางเหมือนตารางงานที่ฟิกไว้อะครับ6 โมงถึง 4 ทุ่มมีซ้อมทีมนะก่อนหน้านั้นคุณต้องเล่นแรงเพื่อพัฒนาตัวเองนะการตรงต่อเวลาการมีระเบียบวินัยก็สำคัญไม่แพ้การที่เรามีฝีมือที่ดีเลยครับนักกีฬาอีสปอร์ตต้องลงทุนกับอะไรบ้างขั้นต่ำเนี่ยมีคอมมีเมาส์มีหูฟังมีคีย์บอร์ดที่ราคาประมาณ 30,000 ก็ได้ครับแค่นี้ก็พอเล่นได้แล้วแต่ถ้าเกิดเราเริ่มจริงจังเริ่มมีสังกัดหรือเริ่มมีอะไรเราก็ต้องอัปเกรดขึ้นมาเพื่อให้มันเกิดความสมูทหรือความลื่นไหลไม่มีการกระตุกมากที่สุดมันทำให้ความสามารถในการเล่นเราเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดรายได้ที่นักกีฬาอีสปอร์ตได้คุ้มกับการลงทุนไหมผมคิดว่าคุ้มครับเพราะว่าเราซื้อคอมพิวเตอร์มาเนี่ยเราก็ไม่ได้ใช้ในการเล่นเกมตลอดเวลาเราอาจสามารถไปต่อยอดใช้ในการทำงานก็ได้ตัดต่อก็ได้ทำอะไรได้อีกเยอะครับเพราะคอมสำหรับนักกีฬาสปอร์ตส่วนใหญ่เนี่ยต้องแรงมากอยู่แล้วผมคิดว่ามันค่อนข้างคุ้มในการลงทุนรายได้ของนักกีฬาสปอร์ตนะครับหลักๆเลยก็จะเป็นเงินจากการแข่ง2ก็คือเงินเดือนจากสังกัด3อาจจะเป็นการสตรีมมิ่งเกมไลฟ์เกมนะครับเราเล่นเกมโชว์พอเราเริ่มมีฐานแฟนคลับอ่ะเราก็สามารถขายสปอนเซอร์ได้หรือถ้ามีคนสปอนเรามาก็ได้เหมือนกันสำหรับในประเทศไทยนะครับเงินเดือนของนักกีฬาที่มีสังกัดเนี่ยสูงสุดณปัจจุบันที่ผมฟังมาก็คือประมาณ 30,000 ครับถ้าเทียบกับเมืองนอกอ่ะครับก็ประมาณ 3,000 ดอลต่อเดือนแล้วต่อนักกีฬา1คนก็คือหรือประมาณ100,000เงินรางวัลจากทัวร์นาเมนต์ที่ผมเคยได้รับมากสุด Overwatch Contender Pacific อ่ะครับเป็นทัวร์นาเมนต์ที่ผมต้องไปอยู่ที่ไต้หวัน2เดือนเพื่อไปแข่งรวมออกมาก็ค่อนข้างหลายแสนอยู่ครับการเป็นนักกีฬาสปอร์ตเปิดโอกาสอย่างแรกเลยก็คือการไปเที่ยวต่างประเทศครับแบบฟรีๆโดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายเลยได้เพื่อนต่างชาติได้ใช้ภาษาหลายภาษาเยอะขึ้นมีคอมมูนิตี้ที่ใหญ่ขึ้นนอกจากนั้นก็ยังมีคอนเนคชั่นด้วยครับสำหรับเด็กที่อยากมาเป็นนักกีฬาสปอร์ตอย่างเต็มตัวผมแนะนำว่าอยากให้เรียนควบคู่ไปด้วยการที่เราจะมีสังกัดรับเราอ่ะมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นแล้วเงินเดือนมันก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นเราลองคิดในมุมนี้ดูว่าเราควรจะเสี่ยงกับการทิ้งการเรียนเพื่อมาเล่นเกมไหมแล้วเราจะทำได้ไหมถ้าเราทำไม่ได้เราจะไปทำอะไรหลักๆเลยครับคุณแม่เคยพูดไปเลยว่าทำอะไรก็ได้ไม่อยากให้สอบตกผมเป็นคนนึงที่เรียนควบคู่ไปด้วยแล้วก็เล่นเกมไปด้วยแล้วก็เรียนจบได้ผมว่าทุกคนก็ทำได้ครับมันขึ้นอยู่กับการแบ่งเวลาสายงานอาชีพนักกีฬาสปอร์ตเนี่ยตอนแรกก็คิดว่าโอเคเรามาแข่งเกมอะเราไม่น่าจะได้ใช้อะไรเกี่ยวกับดนตรีหรือว่าธุรกิจที่เราเรียนมาเลยแต่พอเราอยู่ในสายงานนี้ไปเรื่อยๆครับเราก็เห็นว่ามันไม่ใช่แค่เรานั่งเล่นเกมไปวันๆแล้วเราต้องมีการโปรโมทตัวเองเราต้องมีการคุยกับสปอนเซอร์การคุยกับ

ลูกค้าทั้งฝรั่งแล้วก็คนไทยเลยครับยิ่งยังชำเป็น AE อะครับช่วยพี่คนหนึ่งที่เขาเป็นสตรีมเมอร์ที่ได้เรียนมาเนี่ยคือเอามาได้ใช้แบบได้ใช้จริงเลยครับเพราะฉะนั้นอะผมอยากให้เรียนควบคู่ไปด้วยกับการเล่นเกมผมคิดว่าควบคู่กันไปดี

0: แม่แม่ตื่นได้แล้วลูกถึงบ้านคุณปู่แล้วอ้าวแม่สวัสดีคุณปู่สิลูก
1: สวัสดีครับปู
2: ่สวัสดีหลานรัก
3: มาเพชรบุรีจนได้นะ
4: โถเอ้ยไม่ได้อยากมาซะหน่อยอยู่กรุงเทพสบายกว่าตั้งเยอะอ้าวแล้วเธอเป็นใครอ่ะ
3: ฉันตะวันไงลูกพี่ลูกน้องอ่ะจำไม่ได้เหรอที
4: ่อย่าขี้แย่นะ
3: ไม่ใช่นายนี่มันหึ
2: เอาเอาเด็กๆอย่าทะเลาะกันสิเข้าบ้านกันดีกว่าปู่มีขนมด้วยนะ
4: ทำไมต้องมาอยู่นี่ด้วยเนี่ยไม่เห็นอยากมาเลยเออออกไปนะเจ้าแมวบ้าหยุดเดี๋ยวนี้นะ
3: กันแก้วแก่นแก้วออกจะน่ารักแสนรู้นะ
4: เรย์โหว้าวนี่ของสะสมของปู่เหรอครับเยอะจังนี่แม่ก็มีของสะสมเหมือนกันนะปู
2: ่
4: โถมีอะไรบ้างครับเนี่ยขอผมดูหน่อยนะครับ
2: เอาสิ
4: ปู่เก็บของพวกนี้ไว้ทำอะไรเหรอครับ
2: ของเก่าพวกเนี้ยมีค่านะ
4: เอาไปขายได้ด้วยเหรอครับเนี่ย
3: มีค่าทางใจต่างหากล่ะ
2: ถูกต้องเอาไว้ตื่นใจเรื่องในอดีตยังไงล่ะ
4: ปูอันนี้อะไรเหรอครับ
2: อ๋อเป็นเหรียญรัตนาภรณ์ในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานให้ปูตอนทำงานรับใช้พระองค์ท่านปูได้เห็นพระองค์ทรงงานหนักมากเพื่อประชาชนทำให้ปูสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเหลือเกินจริงๆแล้วพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ก็ทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยให้ร่มเย็นเป็นสุขมาทุกยุคทุกสมัยนั่นแหละ
4: บ้านปู่มี Wi-Fi ไหมครับ
3: ตั้งใจฟังปู่หน่อยสิ
2: ไม่เป็นไรหรอกแต่หลานรู้ไหมว่าพวกเราทุกคนเนี่ยเป็นหนี้บุญคุณพระมหากษัตริย์นะ
4: เราทุกคนเลยเหรอครับปู่แต่ผมไม่ได้เป็นทหารเหมือนปู่นะ
3: นั่นสิครับปู่หนูก็ไม่ค่อยเข้าใจทำไมเหรอคะ
2: ร้านรู้ไม่ว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเราเรามีตัวอักษรไทยมีระบบส่งน้ำก็เพราะพระขุนรามคำแหงแล้วไฟฟ้าน้ำประปาถนนหนทางที่พวกเราใช้กันก็เพราะพระมหากษัตริย์ทรงเป็นผู้ริเริ่มที่พวกเราคนไทยทุกคนได้เรียนหนังสืออย่างทั่วถึงด้วยนะ
3: ฮู้ที่พวกหนูได้เรียนหนังสือนั่นเหรอคะ
2: ใช่แล้วจ้ะแม้แต่ขนมที่ตะวันชอบก็เป็นโครงการของในหลวงท่านนะ
3: ว้าวจริงด้วยค่ะ
2: เห็นไหมพวกเราอยู่ใกล้ชิดสถาบันพระมหากษัตริย์ขนาดไหน
4: ปูปูขนกนี้เอาไว้ทำอะไรเหรอครับ
2: อ๋อปากกาขนนกไงล่ะแต่ด้ามนี่มันน่าจะพังแล้ว
4: งั้นผมขอเอาไปเล่นนะครับ
2: ได้สิย้ายหายนะเจ้าเม
4: ครับผมเอาไปเล่นแป๊บเดียวเดี๋ยว
3: นี่เราชัดด้วยสิ
4: โอ้มันเลยกึ๋ยมันเลยกึ๋ยโอ้เพียง

ปลูกดีใจบ้านนาตะวันโคตรเจ๋งเลยอ่ะนี่มันอะไรนะลองเข้าไปดูกันไหมตะวันหรือว่านี่คือประตูทะลุมิติ

0: ใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วจัตวัน
2: พวกเจ้าตามข้ามาทำไมกันล่ะเนี่ย
0: พวกเราหลงทางค่ะ
2: สุโขทัยเป็นเมืองบนเขาสูงน้ำมาไม่ถึงพระรุ่งท่านจึงวางระบบน้ำเพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้
0: ดูสิจู่ๆกระพ้นของแก่นแก้วก็ส่องแสง
3: ด้วยเกิดอะไรขึ้นนะ
4: ประตูมิติเปิดออกแล้ว
5: เข้าไปเถอะแม่เดี๋ยวจะไม่ทัน

0: โรงเรียนคิดเขียนเสียก่อนจะสายชีวิตไม่วุ่นวายเรียนไว้คณิตศาสตร์ดีเอ่ยสวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยในรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2กับคุณครูพีรพงษ์เย็นสวงหรือครูอัดครับ
1: นักเรียนหมดน้องความเคารพ
0: สวัสดีครับทั้งต้นทางและปลายทางนะครับหวังว่าเด็กๆคงสบายดีนะลูกสบายดีไหมครับ
2: สบายด
0: ีสบายดีนะครับจากครั้งที่แล้วเราเรียนรู้ไปเรื่องอะไรครับใครตอบได้บ้างนะโมลูก
3: การบวกของจำนวน3จำนวนครับ
0: การหาผลบวกของจำนวน3จำนวนใช่ไหมโดยการอะไรลูกใครทราบบ้างธนพรลูกธนพรครั้งที่แล้วเราหาผลบวกของจำนวน3จำนวนโดยใช้อะไรลูกโดยใช้การอะไร
4: การบวกค่ะ
0: เขาเรียกว่าอะไรนะการตั้งบวกนั่นเองใช่ไหมครับซึ่งนักเรียนจะเห็นว่าการหาผลบวกของจำนวน3จำนวนเราอาจจะนำจำนวนทั้ง3มาตั้งบวกและเริ่มบวกในหลักหน่วยหลัก10และหลักร้อยตามลำดับนั่นเองใช่ไหมครับในวันนี้เราจะขึ้นเรื่องใหม่นั่นก็คือในเรื่องของการหาผลลบนะครับแต่ว่าการหาผลลบในครั้งนี้เราจะใช้อะไรไปติดตามเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับในเรื่องการหาผลลบที่ตัวตั้งไม่เกิน100โดยใช้เส้นจำนวนเป้าหมายการเรียนรู้ในครั้งนี้เราจะต้องทำอะไรกันได้บ้างนะอย่างแรกเลยนะครับนักเรียนจะต้องหาผลลบที่ตัวตั้งไม่เกิน100โดยใช้เส้นจำนวนได้นะครับแก้ปัญหาได้และสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ได้นะครับนักเรียนจำได้ไหมครับว่าเส้นจำนวนมีลักษณะเป็นอย่างไรใครตอบเป็นครูได้บ้างครับวันใหม่ลูกเส้นจำนวนมีลักษณะเป็นอย่างไรนะ
1: เป็นเส้นตรงค่ะ
0: เป็นเส้นตรงเยี่ยมมากปรบมือวันใหม่หน่อยมีลักษณะเป็นเส้นตรงเนาะแล้วมีอะไรอีกบ้างลูกใครจะเพิ่มเติมลูกปภัสราลูก
4: มีตัวเลขกำกับค่ะ
0: อ๋อมีตัวเลขกำกับอยู่ปรบมือให้ปภัสราหน่อยใครจะเพิ่มเติมอะไรอีกบ้างไหมไมกี้ลูก
5: ม
0: ี
5: จุดที่เส้นคร
0: ับ อะไรนะ
5: มีจุดอยู่ที่เส้นคร
0: ับ อาจจะมีขีดกำกับไว้เนาะตามตัวเลขใช่ไหมลูกอะไรอีกลูกใครเพิ่มเติมอะไรอีกลูกมีไหมระยะห่างเป็นยังไงลูก

0: ระหว่างตัวเลขเป็นยังไงนโมลูก
1: เท่ากันครับ
0: เท่ากันใช่ไหมครับซึ่งจากที่เราเคยเรียนรู้มาเนาะจำนวนจะเพิ่มขึ้นทีละเท่าไหร่นะลูกบนเส้นจำนวนเพิ่มขึ้นทีละเท่าไหร่เพิ่มขึ้นทีละ1ใช่ไหมครับเยี่ยมมากนะก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาทบทวนนะครับในเรื่องของการลบที่ตัวตั้งไม่เกิน20โดยการนับถอยหลังบนเส้นจำนวนมาดูกันนะพร้อมยังถ้าพร้อมแล้วปรบมือ5ครั้งปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้ปรบใหม่อีกทีปรบให้ดีกว่าเดิมโยกไปทางซ้ายและย้ายไปทางขวาโยกมาข้างหน้าและกลับไปที่เดิมมาดูโจทย์กันนะทั้งต้นทางและปลายทางนะครับอ่านโจทย์พร้อมๆกันก่อนเลยลูกข้อแรกลบด้วย5เยี่ยมมาก13ลบด้วย5เท่ากับจำนวนใดเราจะใช้อะไรในการช่วยหาผลลบนะลูกใช้อะไรนะใช้เส้นจำนวนนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนักเรียนคิดว่า13ลบด้วย5เท่ากับจำนวนใดใช้เส้นจำนวนเราจะเริ่มจากอะไรไปหาอะไรก่อนลูกนะโมลูกเริ่มจาก0ไปหาจำนวนใดครับ
1: 13ครับ
0: เริ่มจาก0ไป13ไหนใครจะออกมาเขียนส่วนโค้งให้ครูดูได้บ้างนะเอามือจับหูจับแขนยกธนพรลูกมาธนพรนะโมบอกว่าเริ่มจาก0ไป13ใช่ไหมเริ่มจาก0ไปหา13ใช่ไหมเยี่ยมมากเริ่มจาก0ไปหา13นะครับอาจจะเขียนหัวลูกศรนิดนึงเริ่มจาก0ไปหา13แล้วทำอย่างไรต่อครับปรบมือให้ธนพรหน่อยปรบมือให้ธนพรหน่อยแล้วทำยังไงต่อลูกใครจะบอกคุณครูได้บ้างเอามือจับหูยกประกรณ์ลูกประกรณ์เราทำอย่างไรต่อ13ลบด้วย5แสดงว่าต้องนับ ไปข้างหน้าหรือว่านับถอยหลังลูก
2: นับถอยหลังลงครับ
0: ไปห้าครั้งนับถอยหลังไปกี่ครั้งลูก
2: ห้าครั้งครับ
0: นับถอยหลัง5ครั้งใช่ไหมนับถอยหลังทีละ1จำนวน5ครั้งใช่ไหมลูก
2: ใช่
0: ใครจะออกมาเขียนส่วนโค้งให้ครูได้บ้างประมือ2ครั้งยกเจด้ามาลูกเจด้ามาเจด้านับถอยหลังทีละ1ไปจำนวน5ครั้งกี่ครั้งละ2 3 4 5แสดงว่าตรงกับจำนวนใดเนี่ยลูกตรงกับจำนวนใด8นั่นเองอ่ะปรบมือให้เจด้าหน่อยเยี่ยมมากนะครับตรงกับ8นะเดี๋ยวเรามาดูอีก1ครั้งนะครับดูขออนุญาตลบนะจะเห็นว่า13ลบด้วย5เท่ากับจำนวนใดนะครับเราจะเริ่มจาก0ไปที่13ในลักษณะนี้นะครับลบด้วย5ใช่ไหมก็ต้องนับถอยหลังบนเส้นจำนวนใช่ไหมครับเราก็จะนับถอยหลังทีละ1จำนวน5ครั้งนะมานับพร้อมกันลูก1 2 3 4 5ตรงกับจำนวนใดครับ8นั่นเองก็จะได้8นะครับดังนั้นแล้ว13ลบด้วย5เท่ากับ8นั่นเองยากไหม
3: ไม่ยาก
0: ไม่ยากเลยเราใช้การนับถอยหลังบนเส้นจำนวนใช่ไหมครับเรามาดูข้อที่2ต่อนะข้อที่2โจทย์ว่าอย่างไรครับอ่านพร้อมกัน
3: 16
0: ลบด้วย4เท่ากับจำนวนใด16ลบด้วย4เท่ากับจำนวนใดเราจะใช้เส้นจำนวนช่วยใช่ไหมเรามาดูกันนะหน้าตาของเส้นจำนวนนะน่าจะคุ้นเคยกันแล้วนะครับ16ลบด้วย4เท่ากับจำนวนใดเราจะเริ่มจากอะไรไปที่อะไรลูกใครตอบคุณครูได้บ้างประมือ2ครั้ง3ครั้งยกเริ่มลูกเราจะเริ่มจากอะไรไปที่อะไรลูก
1: ครับ
0: ไปที่
1: 16ครับ
0: 16นั่นเองนะครับ

0: แบบเยี่ยมมากอ่ะออกมาเขียนส่วนโครงให้ครูดูหน่อยออกมาเขียนส่วนโครงให้ครูดูหน่อยนะเริ่มจากศูนย์ไปที่อะไรนะลูกทุกคน16นะครับ16นะ16เยี่ยมมากอ่ะเขียนหัวนิดนึงเยี่ยมมากนะครับจากนั้นทำอย่างไรต่อครับวันใหม่ลูกทำอย่างไรต
1: ่อนับถอยหลังไป4ครั้งค่ะ
0: นับถอยหลังทีละเท่าไหร่
1: 1ครั้ง
0: ทีละ1ใช่ไหมไปกี่ครั้งนะ
1: 4ครั้งค่ะ
0: 4ครั้งใครออกมาได้บ้างลูกตะวันลูกมาตะวันนับถอยหลังทีละเท่าไหร่นะ
2: 1
0: คร
2: ั้ง
0: ทีละ1นะกี่ครั้งกี่ครั้ง
2: 4คร
0: ั้
2: ง
0: เยี่ยมมาก1 2 3 4แสดงว่าตรงกับจำนวนใด
2: 12
0: วงให้ครูดูหน่อยซิตรงกับจำนวนใด12เยี่ยมมากปรบมือให้ตะวันหน่อยเยี่ยมมากนะครับจะเห็นว่าอะไรลูกสังเกตไหมว่าถ้าเป็นการลบนักเรียนจะต้องนับถอยหลังบนเส้นจำนวนใช่ไหมแต่ถ้าเป็นเครื่องหมายบวกทำไมนะลูก
2: ต้อง
0: ทำไมนับไปข้างหน้าใช่ไหมครับนับเพิ่มนั่นเองนะจะเห็นว่าจากตรงนี้16ลบด้วย4เท่ากับจำนวนใดครับสรุป12นั่นเองยากไหมไม่ยากเลยครูขออนุญาตลบนิดหนึ่งนะจากเมื่อสักครู่นี้จะเห็นว่าเริ่มจาก0ไปที่16ใช่ไหมครับและเรานับถอยหลังทีละ1จำนวน4ครั้งใช่ไหม1พร้อมกัน1 2 3 4นะครับแสดงว่าจะได้12นั่นเองนะดังนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่า16ลบด้วย4เท่ากับ12ไม่ยากเลยใช่ไหมเดี๋ยวเรามาดูโจทย์การลบที่ยากขึ้นนะมาดูนะโจทย์การลบว่ายังไงลูกอ่านพร้อมกันลูกลบด้วย10เท่ากับจำนวนใดนะ24ลบด้วย10เท่ากับจำนวนใดถ้าเราจะใช้เส้นจำนวนแน่นอนว่านักเรียนก็จะต้องทำไมนับถอยหลังบนเส้นจำนวนใช่ไหมครับมาดูกันนะก่อนอื่นมาตอบคำถามคุณครูก่อนว่าจากศูนย์ควรเขียนส่วนโค้งไปที่จำนวนใดชัยพฤกษ์ลูกชัยพฤกษ์จากศูนย์ควรเขียนส่วนโค้งไปที่จำนวนใดครับ
1: 24ครับ
0: อีกหนึ่งครั้ง
1: 24ครับ
0: 24นะไม่ใช่24นะ24นะครับเยี่ยมมากเอาประมือให้ชัยพฤกษ์หน่อยเยี่ยมมากนะครับเพราะเหตุใดใครตอบไปบ้างเพราะเหตุใดวันใหม่ลูกเพราะเหตุใดลูก
1: เพราะว่า24เป็นตัวตั้งลบค่ะ
0: ถูกต้องเพราะ24เป็นตัวตั้งนั่นเองเก่งมากนะดังนั้นเราจึงต้องเขียนส่วนโค้งบนเส้นจำนวนโดยเริ่มจาก0ไปที่24นะครับนี่เส้นจำนวนของเรานะจากศูนย์ไปใครนะจากศูนย์ไป24ใช่ไหมครับจากนั้นต้องนับถอยหลังบนเส้นจำนวนใช่ไหมทีละเท่าไหร
2: ่
0: 1ไปกี่ครั้ง
2: 10คร
0: ั้งนับไปพร้อมๆกันนะ1 2 3 4 5 6 7 8 910ตรงกับจำนวนใดลูก14นั่นเองนะครับหรือเราอาจจะไม่นับทีละ1ก็ได้นักเรียนสังเกตไหมเราน่าจะนับทีละเท่าไหร่ได้เลย
2: เราจะนับไปทีละ2
0: ไปทีละเท่าไหร่ดี
2: 2
0: นับถอยหลังปลื้มลูกเราน่าจะนับถอยหลังทีละเท่าไหร่ไปเลย
1: 10ครับ
0: 10เลยเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับถ้าเราเขียนส่วนโค้งแสดงการนับถอยหลังทีละ10จำนวน1ครั้งจาก24จาก24นะเราจะได้ยังไงลูกจาก0จาก24นับถอยหลังทีละ10จำนวน1ครั้งทำยังไงใครจะออกมาเขียนส่วนโค้งได้บ้างลูกวันใหม่มาลูกวันใหม่มานับทีละ10เลยนะแสดงว่าถอยหลังไป10เลยถอยหลังไป10เป็นเท่าไหร่นะ

0: ปรบมือให้วันใหม่หน่อยเยี่ยมมากนะเยี่ยมมากไม่เป็นไรนะลูกนับถอยหลังทีละ10ไปจำนวน1ครั้งตรงกับจำนวนใดครับ
1: 14
0: นั่นเองนะนับถอยหลังไปนะครับตรงกับจำนวนใดนั่นก็คือ14นั่นเองนะดังนั้นจึงได้ว่า24ลบด้วย10เท่ากับ14นะเอามาดูโจทย์การลบในข้อถัดไปอ่านพร้อมกันลูก1 2 324ลบด้วย12เท่ากับจำนวนใดนะจะทำยังไงดีลูกข้อนี้มีหลากหลายแนวคิดใช่ไหมเดี๋ยวลองดูกันนะจากโจทย์การลบ24ลบด้วย12เท่ากับจำนวนใดนักเรียนคิดว่าจากศูนย์ควรเขียนส่วนโค้งไปที่จำนวนใดใครตอบคุณครูได้บ้างชนาการลูกชนาการจากศูนย์ควรเขียนส่วนโค้งไปที่จำนวนใดครับ
2: 24ค่ะ
0: 24นักเรียนคิดว่าถูกไหม
1: ถ
0: ูกต้องนะครับเอาปรบมือให้ชนาการหน่อยเยี่ยมมากนะจากศูนย์ควรเขียนส่วนโค้งไปที่24ใช่ไหมครับเพราะเหตุใดนะนโมลูก
3: เพราะ24เป็นตัวตั้งครับ
0: เยี่ยมมากเอาประมือให้นโมหน่อยเยี่ยมมากเพราะว่า24เป็นตัวตั้งนั่นเองนะครับจึงต้องเขียนส่วนโค้งบนเส้นจำนวนโดยเริ่มจาก0ไป24นะจำนวนที่เป็นตัวลบคือจำนวนใดลูกพักวลันลูกพักวลันจำนวนที่เป็นตัวลบคือจำนวนใดครับ
2: 12ค่ะ
0: เยี่ยมมากเอาประมือให้พักวลันหน่อยเยี่ยมมาก12นะถ้าเราจะเขียนแสดงความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยส่วนรวมเราจะเขียนได้อย่างไรเราใช้เพลงช่วยดีกว่าอ่ะยืนขึ้นทั้งต้นทางและปลายทางนะครับยืนขึ้นนะยืนขึ้นนักเรียนจำเพลงส่วนย่อยส่วนรวมได้ไหม
4: ได
0: ้จำได้ช่วยครูร้องด้วยได้ไหมทั้งต้นทางและปลายทางเลยนะครับได้นะตรงพร้อมยังลูก
4: พร
0: ้อมแล้วนะแต่ส่วนรวมอยู่ตรงไหน
4: ตรงน
0: ี้ส่วนรวมใช่ไหมครับร้องพร้อมกันนะส่วนรวมแยกออกเป็นส่วนย่อยส่วนย่อยรวมกันเป็นส่วนรวมแยกออกเป็นส่วนย่อยรวมกันเป็นส่วนรวม16แยกออกเป็น10กับ6รวมกันเป็น16จำได้ไหมลูก
4: จำได
0: ้นะนั่งลงทั้งต้นทางและปลายทางนะครับถ้าเราจะเขียน12นะแสดงความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยส่วนรวมเราจะเขียนได้อย่างไรใครออกมาได้บ้างลูกใครออกมาเขียนได้บ้างนะโมลูกมาเขียนให้ครูดูหน่อยนะสิบสองแยกส่วนย่อยออกเป็นอะไรบ้างเอ่ยแยกส่วนย่อยออกเป็น2ส่วนใช่ไหมคือจำนวนใดกับจำนวนใดเอ่ย10กับ2นักเรียนคิดว่าเพื่อนแยกส่วนย่อยถูกไหมลูกถูกไหมถูกต้องป่ะถูกต้องนะเพราะว่าอะไร10กับ2รวมกันเป็น12บางคนบอกว่าทำไมไม่เขียน10ก่อนแล้วค่อยเขียน2ได้เหมือนกันนะลูกเข้าใจเปล่าเข้าใจไหมเขียนตรงไหนก่อนก็ได้นะครับเยี่ยมมากเอาปรบมือให้นโมหน่อยเยี่ยมมากนะครับเยี่ยมมากนะเราเขียนได้ในลักษณะนี้หรืออาจจะเขียนแบบคุณครูนะนั่นก็คือ10กับ2ในลักษณะนี้ก็ได้เพราะว่าอะไรลูก10บวก2เท่ากับ12จากตรงนี้12

0: ของเราเรียกว่าส่วนอะไรนะ
1: ส่วนรวม
0: ส่วนรวมใช่ไหม12 12ส่วนรวมใช่ไหมลูกแยกออกเป็นส่วนย่อย2ส่วนใช่ไหมคือจำนวนใดกับจำนวนใดครับ
1: 10
0: กับ2นั่นเองไม่ยากเลยใช่ไหมลูกนะเพราะว่า12เท่ากับอะไรเพราะว่า12เท่ากับ10บวก2นั่นเองนะจาก24ลบด้วย12เท่ากับจำนวนใดเราสามารถที่จะหาคำตอบได้ใช่ไหมโดยนำจำนวนใดมาลบออกจาก24ลูกนำจำนวนใดมาลบออกจาก24วันใหม่ลูก
2: 12ลบ24ค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อนำ12มาลบออกใช่ไหมลูกเยี่ยมมากนะครับนั่นก็คือ10กับ2นั่นเองใช่ไหมนำ12มาลบออกก็จริงแต่เราแยกส่วนย่อยออกมาแล้วใช่ไหมลูกว่าเป็น10กับ2เราก็นำ10กับ2มาลบออกนั่นเองนะครับเยี่ยมมากอ่ะมาดูกันเราจะเขียนบนเส้นจำนวนอย่างไรเริ่มจาก0ไป24แน่นอนแต่จะทำอย่างไรต่อประกรณ์ลูกประกรณ์เขียนส่วนโค้งยังไงลูกเขียนส่วนโค้งยังไงต่อครับออกมาหน่อยออกมาหน่อยเขียนส่วนโค้งยังไงเมื่อสักครู่นี้เราต้องนำ10กับ2ลบออกจาก24ใช่ไหมแสดงว่าเราต้องถอยหลังทีละเท่าไหร่10ไปกี่ครั้ง
1: 10ไป10ครั้ง
0: 10ไปกี่ครั้ง1ครั้งถูกไหมจาก10ไป1ครั้งจริงๆแล้วเราสามารถที่จะทำไมลูกลองดูก่อนนะกี่ครั้งแล้วนะเราก็ต้องนับไปใช่ไหมถูกต้องหรือเปล่าลองดูสิเกินไหมเกินเปล่าเกินนะต้องทำไมต้องอยู่ตรงไหนลูกต้องอยู่ตรง14ใช่ไหมแล้วยังไงต่อลูกไปอีก2ใช่ไหมถอยหลังไปอีก2อ่ะถอยไปอีก2 1 2แสดงว่าตรงกับจำนวนใดลูกตรงกับจำนวนใดครับ12นั่นเองอัปรบมือให้ประกรณ์หน่อยเยี่ยมมากนะครับเยี่ยมมากจากเมื่อสักครู่นี้นะนักเรียนจะเห็นว่าอะไรลูกนักเรียนจะเห็นว่าเพื่อนนะนับถอยหลังทีละ1ไป10ครั้งใช่ไหมครับกับทีละ1ไปอีก2ครั้งใช่ไหมนะจริงๆแล้วเราสามารถที่จะทำได้อีกแบบหนึ่งลูกหนูขออนุญาตลบนะจริงๆแล้วเราสามารถที่จะนับถอยหลังทีละ10จำนวน1ครั้งจาก24ถอยหลังไปทีละ10 1ครั้งเป็น14นะครับจากนั้นเราก็ค่อยนับถอยหลังทีละ1อีก2ครั้งนะ1 2ตรงกับจำนวนใดครับ
1: 12
0: นั่นเองนะครับดังนั้นจึงสามารถที่จะสรุปได้ว่า24ลบด้วย12เท่ากับ12นั่นเองยากไหมลูกไม่ยากนะไม่ยากเลยนะครับโจทย์การลบข้อถัดไปมาดูกันนะโจทย์ว่าอย่างไรครับ36ลบด้วยเอาใหม่36ลบด้วย22เท่ากับจำนวนใดจำนวนมากขึ้นไหมลูกจำนวนมากขึ้นเนาะเราน่าจะเริ่มใช้ความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยส่วนรวมเข้ามาช่วยในการหาผลลบบนเส้นจำนวนได้ด้วยใช่ไหมลองคิดดูนะลองคิดดูก่อนนะครับจากโจทย์การลบเมื่อสักครู่นี้นักเรียนคิดว่าควรเริ่มต้นการลบที่จำนวนใดที่จำนวนใดดีทีทัศน์ลูกทีทัศน
2: ์36ครับ
0: เริ่มต้นที่36เยี่ยมมากทำไมถึงคิดว่าเป็น36ได้เลย
2: มันเป็นตัวตั้งครับ
0: เป็นตัวตั้งนั่นเองใช่ไหมครับเยี่ยมมากและจำนวนที่เป็นตัวลบหลักคือจำนวนใดลูกปานิดาลูกปานิดาจำนวนที่เป็นตัวลบคือจำนวนใดครับ
2: 22ค่ะ
0: 22นั่นเองถูกต้องประเมินให้ปานิดาหน่อยเยี่ยมมากนะครับและเราจะเขียนแสดงความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยส่วนรวม

0: ได้อย่างไรของ22นะ22สามารถแสดงความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยส่วนรวมได้อย่างไรใครเขียนได้บ้างเอ่ยประภัสราลูกมายิ้มแบบมั่นใจมาเลยนะมาตรงนี้22ตัวใหญ่ชัดเจนเลยนะ22เป็นส่วนรวมใช่ไหมลูกอ๋อแยกออกเป็นส่วนย่อย2ส่วนได้เป็นจำนวนใดกับจำนวนใดนะ
1: 22
0: อ๋อเพื่อนเลือกเขียน2ก่อนนะแล้วก็อีกจำนวนหนึ่งนั่นก็คือ20นั่นเองถูกต้องไหมลูก
1: ถูก
0: ไหมถูกต้องอ่ะปรบมือให้ประภัสราหน่อยลูกเยี่ยมมากนะเยี่ยมมากแสดงว่าส่วนรวมนะคือ22แยกออกเป็นส่วนย่อย2ส่วนนั่นก็คือ20กับ2เพราะว่าอะไรครับใครตอบคุณครูได้บ้างเพราะเหตุใดทำไมเพื่อนถึงแยกออกเป็น20กับ2ตะวันลูก
2: เพราะมันออกเสียงเป็น22ครับ
0: อะไรนะ
2: เพราะว่ามันออกเสียงเป็น22
0: ออกเสียงเป็น22ก็เลยเป็น20กับ
2: 2
0: 2อ๋อดูการออกเสียงได้นะได้เอ๊ะมีเหตุผลที่ดีกว่านี้ไหมลูกนะโมลูก
3: เพราะมันมีแค่2หลักครับ
0: อะไรนะ
3: มันมีแค่2หลักหลัก10กับหลักหน่วยครับ
0: อ๋อมีแค่2หลักมีแค่หลัก22มีหลัก10กับหลักหน่วยแล้วยังไงต่อลูก
3: แล้วเอามารวมกันครับ
0: อ๋อนํา20บวก2เท่ากับเท่าไหร่ลูก
3: 22คร
0: ับ22นั่นเองนะครับเยี่ยมมากอ่ะคุณครูขออนุญาตลบนิดนึงนะจะเห็นว่า22สามารถแยกออกเป็นส่วนย่อย2ส่วนนั่นคือ20กับ2นะครับเพราะว่า22เท่ากับ20บวก2แต่นักเรียนครับ20สามารถแยกอีกได้ไหมได้ไหมลูกนักเรียนคิดว่า20สามารถแยกออกเป็นอะไรกับอะไรได้อีกลูกชัยพฤกษ์ลูกแยกออกเป็นอะไร
3: 10กับ10ครับ
0: แยกออกเป็น
3: 10กับ10
0: 10กับ
3: 10
0: นั่นเองนะครับเยี่ยมมากนะนั่นก็คือ20กับ2หรือ10กับ10กับ2นั่นเองนะมาดูกันและเราจะเขียนแสดงผลลบของ36ลบด้วย22เท่ากับจำนวนใดบนเส้นจำนวนได้อย่างไรใครจะออกมาเขียนให้ครูได้บ้างเราจะแสดงต่อไปได้ดังนี้นะแต่จะเขียนได้อย่างไรล่ะมือจับหูประมือ2ครั้ง3ครั้งยกวันใหม่ลูกวันใหม่ตอบคุณครูก่อนนะตอบคุณครูก่อนว่า36ลบด้วย22เนี่ยเราจะนับถอยหลังหรือเดินหน้า
4: ถอยหลัง
0: นับถอยหลังใช่ไหมนับถอยหลังไปทีละเท่าไหร่ก่อน
4: 10
0: ทีละ
4: 10ครั้ง
0: ทีละ10กี่ครั้งอ๋อนับไปถอยหลังทีละ10 2ครั้งใช่ไหมแล้วก็กลับอีกเท่าไหร่
4: 2
0: เยี่ยมมากเห็นไหมวันใหม่ตอบว่าอ๋อนับถอยหลังทีละ10 2ครั้งแล้วก็กลับอีก2นะก็คือนับทีละ1อีก2นั่นเองอ่ะเริ่มจากอะไรเลยเริ่มจากอะไรได้เลย
4: 0ไปหา
0: เราจะเริ่มจาก0หรือเริ่มจาก36เลย
4: 0ไปหา36
0: เริ่มจาก36ได้เลยนะเริ่มจาก36ได้เลยสุดที่36เริ่มจาก36ถอยหลังทีละเท่าไหร่นะ10เลยทีละ10 1ครั้งก่อนอ่ะครั้งแรกเป็นเท่าไหร่นะช่วยเพื่อนหน่อยลูกช่วยเพื่อนหน่อย36นับถอยหลังทีละ10ไป1ครั้งเป็นเท่าไหร่ลูก20 26แสดงว่าต้องลากส่วนโค้งไปที่26ก่อนนะลบไหมแล้วก็นับถอยหลังทีละ1ไปจำนวน2ครั้งนั่นเองนะครับจะเห็นว่าตอนแรกใช่ไหมเพื่อนลากส่วนโค้งจาก36ใช่ไหมครับนับถอยหลังทีละ10ไปจำนวน2ครั้งไปที่16และนับถอยหลังทีละ 1ไปจำนวน2ครั้งนั่นเองนะครับปรบมือให้วัน

0: น้อยน้อยเยี่ยมมากนะเยี่ยมมากอ่ะตรงกับจำนวนใดครับตรงกับจำนวนใดลูกฮะตรงกับ14นั่นเองนะครับเยี่ยมมากนะจากเมื่อสักครู่นี้ถ้าเราเริ่มจาก36นะโดยนับถอยหลังใช่ไหม10นะก็คือนับทีถอยหลังทีละ10จำนวน2ครั้งนั่นเองหรือนับถอยหลัง10กับ10นะครับเป็น16ใช่ไหมครับและกับอีก2นั่นก็คือ15และ14นะจะได้14นั่นเองนะครับดังนั้น36ลบด้วย22เท่ากับ14ยากไหมลูก
1: ยาก
0: ยากไหม
1: ไม
0: ่
1: ยาก
0: นะพร้อมที่จะทำแบบฝึกหัดยังพร้อมแล้วนักเรียนสังเกตว่า36ลบด้วย22นักเรียนช่วยสังเกตหน่อยว่าถ้าเรานับถอยหลังทีละ1ไป22ครั้งเหนื่อยไหมลูก
1: เหน
0: ื่
1: อย
0: เหนื่อยไหมเหนื่อยนะเราก็อาจจะใช้ความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยส่วนรวมเข้ามาช่วยในการหาผลลบบนเส้นจำนวนได้ด้วยก่อนที่เราจะไปทำแบบฝึกหัดเรามาสรุปกันสักเล็กน้อยว่าจากที่เราได้ออกมาเขียนส่วนโค้งเนาะหาผลลบบนเส้นจำนวนเราได้อะไรบ้างใครตอบคุณครูได้บ้างลูกเราได้อะไรบ้างนะโมลูก
2: ใช้เส้นจำนวนนับถอยหลังครับ
0: อะไรนะ
2: ใช้เส้นจำนวน
0: ได้ความรู้เกี่ยวกับเส้นจำนวนแล้วก็อะไรอีกลูก
2: การลบแบบเส้นจำนวนครับ
0: การลบโดยใช้เส้นจำนวนนะปกรณ์และลูกปกรณ
3: ์การลบโดยใช้เส้นจำนวนครับ
0: การลบโดยใช้เส้นจำนวนนอกจากการลบโดยใช้เส้นจำนวนนักเรียนจะเห็นว่าเราใช้ความรู้อยู่เรื่องหนึ่งที่มาช่วยในการหาผลลบบนเส้นจำนวนได
3: ้ความสัมพันธ์ของจำนวนส่วนย่อยส่วนรวมครับ
0: เยี่ยมมากความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยส่วนรวมนั่นเองประเมินประกรณ์หน่อยเยี่ยมมากนะครับนักเรียนจะเห็นว่าการลบจำนวน2จำนวนอาจหาผลลบได้โดยใช้การนับถอยหลังบนเส้นจำนวนและอาจใช้ความรู้ในเรื่องของความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยส่วนรวมเข้ามาช่วยหาผลลบได้ด้วยนั่นเองนะครับเรามาดูแบบฝึกหัดที่นักเรียนจะต้องทำนะในชั่วโมงเรียนนะครับทั้งต้นทางและปลายทางนั่นก็คือแบบฝึกหัดที่2.9 นะครับซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.gltv.ac.th นะครับสำหรับปลายทางนะครับนักเรียนก็จะต้องอ่านคำสั่งของแบบฝึกหัดที่ 2.9 ทำแบบฝึกหัดที่ 2.9 และตรวจสอบคำตอบนะครับและรบกวนคุณครูปลายทางนะครับช่วยแจกแบบฝึกหัดที่ 2.9 พร้อมอธิบายคำสั่งของแบบฝึกหัดที่ 2.9 และตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียนด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูหน้าตากันลูกของแบบฝึกหัดที่ 2.9 นะอ่านคำสั่งพร้อมกันทั้งต้นทางและปลายทางครับอีกครั้งหนึ่งหาผลลบต่อไปนี้โดยใช้เส้นจำนวนมาดูตัวอย่างนะเขามีตัวอย่างมาให้นะครับตัวอย่างว่ายังไงลูก65ลบด้วย12เท่ากับจำนวนใดเขามีเส้นจำนวนมาให้เราเรียบร้อยแล้วก่อนอื่นเราน่าจะเริ่มจากจำนวนใดลูกเริ่มจากจำนวนใดเริ่มการลบจาก65ใช่ไหมและยังไงต่อดูลบด้วย12แสดงว่า12ศาสตร์ที่จะเขียนความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยส่วนรวมได้ใช่ไหมอ๋อเขียนได้ว่ายังไงลูกใครออกมาเขียนได้บ้าง12เขียนความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยส่วนรวมได้ยังไง12ใครออกมาเขียนได้บ้างครับปกรณ์ลูกมาปกรณ์มา12สามารถเขียนแสดงความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยส่วนรวมได้อย่างไรมาดูเอาใจช่วยประกรณ์นะ12เขียน12นะเป็นส่วนรวมใช่ไหมแยกออกเป็นส่วนย่อย2ส่วนนั่นก็คื คืออะไรเอ่ย10กับอะไรนักเรียนคิดว่าอีกจำนวนหนึ่งที่ประกรณ์จะเขียนนั่นก็คือ2นั่นเองนะครับถูกต้องไหมลูกถูกต้องไหมถูกต้องนะครับ12คือส่วนรวมนะแยกออกเป็นส่วนย่อย2ส่วนนั่นก็คือ10กับ2นั่นเองเอาประมือให้ประกรณ์หน่อยเยี่ยมมากนะครับเยี่ยมมากจากเมื่อสักครู่นี้นะที่ประกรณ์เขียนนะอาจจะไม่ชัดเจนเอามาดูกันนะเราเริ่มจาก65ใช่ไหมเขียนแสดงความสัมพันธ์ของจำนวนของ12แบบส่วนย่อยส่วนรวมนะครับนั่นก็คือ10กับ2นั่นเองฉะนั้นเราต้องถอยหลังไปเท่าไหร่ลูกถอยหลังไปเท่าไหร
1: ่
0: 10กับ
1: 2
0: 10ก่อนนะถอยหลังไป10จาก65ถอยหลังเป็น10เป็นถอยหลังไป10เป็น55กับอีกเท่าไหร่เนี่ยนั่นคือส่วนย่อยอีกส่วนหนึ่งนะครับส่วนย่อยอีกจำนวนหนึ่งนั่นคือกับอีก2ถอยไปลูก1 2ตรงกับจำนวนใดครับ
1: 53
0: ตรงกับ53นั่นเองแสดงว่าอะไรลูกแสดงว่าเราจะได้แล้วใช่ไหมว่าผลลบของเรานั่นก็คือ53ดังนั้น65ลบด้วย12เท่ากับ53นั่นเองยากไหม
1: ไม่ย
0: ากถ้าไม่ยากทั้งต้นทางและปลายทางลงมือปฏิบัติแบบฝึกหัดที่ 2.9 ได้ครับน่ะต้องเปิดเลยนักเรียนจะเห็นว่าข้อแรกใช่ไหม59ลบด้วย13ใช่ไหมครับนักเรียนจะเริ่มจากจำนวนใดครับบนเส้นจำนวนเราก็เริ่มจาก53ได้เลยใช่ไหมครับแล้วลบด้วย13นั่นหมายความว่าเราก็จะต้องเขียนแสดงความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยส่วนรวมของ13นั่นเอง13เป็นส่วนรวมแยกออกเป็นส่วนย่อย2ส่วนได้เป็นอะไรครับปลายทางใช่แล้วครับนั่นก็คือ10กับ3นั่นเองนะครับและเราก็ค่อยนับถอยหลังไปใช่ไหมลูกหวังว่านักเรียนปลายทางน่าจะทำกันได้นะครับนักเรียนเวลาที่เราเขียนส่วนโค้งเราอย่าลืมเขียนหัวลูกศรด้วยนะว่าเราไปหาจำนวนใดนะครับนะเมื่อนักเรียนนะครับดูว่าเราจะเขียนส่วนโค้งไปที่จำนวนใดใช่ไหมนักเรียนอย่าลืมเขียนหัวลูกศรด้วยนะครับอย่าลืมเขียนหัวลูกศรนะเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าเราเริ่มจากจำนวนใดไปหาจำนวนใดนะครับเป็นสิ่งที่นักเรียนต้องระวังและเราก็สามารถที่จะใช้ความรู้ในเรื่องของความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยส่วนรวมเข้ามาช่วยในการหาผลลบบนเส้นจำนวนได้ด้วยนะครับหวังว่าปลายทางคงทำกันได้นะครับได้ไหมตรงนี้

ได้ไหมใครมีข้อสงสัยไหมถ้าใครมีข้อสงสัยสามารถสอบถามครูได้บ้างได้นะใครมีข้อสงสัยสามารถยกมือสอบถามคุณครูได้นะครับอย่างที่คุณครูบอกไปว่าการลบโดยใช้เส้นจำนวนเนี่ยอย่างแรกเราก็ต้องดูว่าคือจำนวนใดลบด้วยจำนวนใดใช่ไหมครับเราจะเริ่มจากตัวตั้งใช่ไหมลูกแล้วนับถอยหลังไปให้เท่ากับจำนวนที่เป็นตัวลบนะครับซึ่งจำนวนที่เป็นตัวลบเนี่ยเราอาจจะใช้ความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยส่วนรวมก็ได้นะซึ่งเมื่อเวลาที่นักเรียนเขียนส่วนโค้งนะครับเราก็นับถอยหลังไปนะซึ่งเวลาที่เราจะหาคำตอบเราก็ต้องดูว่าคำตอบที่ได้นะมันสมเหตุสมผลไหมนะบางคนอาจจะไม่ได้นับถอยหลังบางคนนับเดินหน้าถูกต้องไหมลูกไม่ถูกต้องนะครับจะต้องนับถอยหลังนะครับ

0: มีทั้งหมด9ข้อนะนักเรียนจะต้องทำให้ครบทั้ง9ข้อนะครับแต่ถ้ายังไม่เสร็จไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเรามาดูบทเรียนครั้งต่อไปว่าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับสำหรับแบบฝึกหัดที่ 2.9 ถ้านักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางยังทำไม่เสร็จสามารถที่จะนำไปทำเป็นการบ้านได้นะครับเรามาดูบทเรียนครั้งต่อไปกันนะว่าบทเรียนครั้งต่อไปเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับก่อนอื่นนักเรียนวางดินสอลงก่อนลูกวางดินสอลงปิดแบบฝึกหัดต้องนำกลับไปทำเป็นอะไรลูกมีทั้งหมดกี่ข้อเอ่ยมีทั้งหมดกี่ข้อครับมีทั้งหมด9ข้อกี่หน้าทั้งหมดกี่หน้า3หน้านะครับไม่ยากเลยนะการหาผลลบของจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน100โดยใช้เส้นจำนวนนะพร้อมที่จะดูบทเรียนครั้งต่อไปยังลูกพร้อมยังครับพร้อมแล้วนะสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับนักเรียนจะได้เรียนรู้ในเรื่องการหาผลลบของจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน 1,000 แบบไม่มีการกระจายในตอนที่1นะครับสิ่งที่ต้องเตรียมนั่นก็คือแบบฝึกหัดที่ 2.10 ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.drtv.ac.th นะครับบทเรียนในวันนี้ในเรื่องการหาผลลบที่ตัวตั้งไม่เกิน100โดยใช้เส้นจำนวนขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: นักเรียนบอร์ดน้องความเคารพ

0: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: เรื่องมันนี่กับคนรุ่นใหม่

0: ตอนที่8เช็คอินเส้นทางการเงิน
1: อ้าวมีทำอะไรอยู่ล่ะ
2: อยากมีเงินล้าน
1: ถ้าโมแต่นั่งฝันจะได้เงินล้านเมื่อไหร่ล่ะลงมือกันเลยดีกว่าถ้าเปรียบเทียบเป้าหมายเงินเก็บ1ล้านบาทเหมือนกับการเดินทางไปเชียงใหม
2: ่อ๋อแสดงว่าเป้าหมายคือเชียงใหม่ใช่ไหมนะ
1: แต่ก่อนอื่นเรามาเช็คก่อนว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนถ้าเราไม่มีเงินเก็บก็เหมือนกับเราอยู่กรุงเทพจะเดินทางไปเชียงใหม่แต่ถ้าเรามีเงินเก็บ 300,000 บาทก็เหมือนกับเราอยู่นครสวรรค์จะเดินทางไปเชียงใหม่คนที่มีเงินเก็บจะถึงเป้าหมายก่อน
2: ถ้าอยากไปถึงเป้าหมายได้เร็วขึ้นต้องทำไงล่ะ
1: ก็พอมีทางเป็นไปได้นะวิธีแรกที่ทำได้คือต้องเดินทางด้วยความเร็วที่เพิ่มขึ้นการเดินทางด้วยความเร็วที่เพิ่มขึ้นคือเปลี่ยนจากเก็บเงินฝากธนาคารไปเป็นลงทุนในตราสารหนี้
2: อยากไปถึงเป้าหมายให้เร็วกว่านั้นอีกต้องทำยังไงล่ะครับ
1: ก็ต้องเปลี่ยนวิธีการเดินทางเป็นไปด้วยเครื่องบินซึ่งเปรียบได้กับการนำเงินไปลงทุนในหุ้นได้ผลตอบแทนสูงขึ้นยิ่งทำให้ไปถึงเป้าหมายได้เร็วขึ้น
2: อ๋อรู้แล้วการไปถึงเป้าหมายมีได้หลายวิธีต้องเลือกวิธีที่เหมาะกับเรา
1: เก็บเงินฝากธนาคารลงทุนในตราสารหนี้ลงทุนในหุ้น
3: รู้หรือไม่ในการยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองไม่ว่าจะเป็นการยื่นฟ้องด้วยช่องทางใดเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจคำฟ้องเบื้องต้นแล้วเจ้าหน้าที่ฝ่ายรับฟ้องจะประทับตรารับคำฟ้องออกหมายเลขคดีดำและออกใบรับให้แก่ผู้ฟ้องคดีซึ่งจะมีการนำคำฟ้องเสนอต่อศาลเพื่อพิจารณาคำสั่งเกี่ยวกับคำฟ้องต่อไปจากนั้นเมื่อศาลมีคำสั่งรับฟ้องแล้วและได้ดำเนินการพิจารณาคดีและอ่านคำสั่งหรือคำพิพากษาในคดีนั้นเสร็จสิ้นแล้วเจ้าหน้าที่จะออกเป็นหมายเลขคดีแดงต่อไปข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: ักกันหมดน้องความเคารพ
1: สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางที่น่ารักทุกคนเลยนะคะวันนี้พบกับคุณครูพรณภาผ่ำบนหรือว่าครูแหม่มค่ะเด็กๆในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2เป็นประจำเช่นเคยนะคะเอาละค่ะเด็กๆจากในชั่วโมงที่แล้วเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรไปคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรไปคะน้องจักรพรรดิ
2: อักษรนำ
1: อักษรนำที่เป็นตัวอะไรนำคะ
2: หอหีบครับ
1: หอหีบนำหรือว่าหอนำนั่นเองนะคะซึ่งวันนี้ค่ะครูแม่มจะมาทบทวนในเรื่องของหอนำและเพิ่มเติมความรู้ใหม่ให้กับเด็กๆนะคะเด็กๆพร้อมไหมคะ
3: พร้อม
1: ก่อนอื่นนะคะคุณครูมีสื่อวิดิทัศน์มาให้เด็กๆได้ทบทวนความรู้แล้วก็เพิ่มเติมความรู้ใหม่นะคะให้เด็กๆตั้งใจดูถ้าเด็กๆดูเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณครูจะมีคำถามมาถามเด็กๆนะคะพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วยิ้มหวานให้ดูหน่อยค่ะนี่เด็กๆต้นทางพร้อมแล้วนะคะเด็กๆปลายทางตั้งใจดูสื่อวิดิทัศน์ด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วเชิญรับชมได้เลยค่ะ

0: าละค่ะเด็กๆจบไปแล้วนะคะกับสื่อวิดิทัศน์ดีๆนะคะเราได้ทบทวนความรู้ในเรื่องของอักษรนำที่เป็นหอนำถามเด็กๆก่อนหอนำที่เป็นอักษรนำนำพยัญชนะต้นตัวที่2อยู่กี่ตัวคะน้องวันใหม่ค่ะกี่ตัวเอ่ย
1: พยัญชนะนำมีอยู่2ตัวค่ะ
0: หอหีบนำพยัญชนะตัวที่พยัญชนะต้นตัวที่2มีอยู่กี่ตัวคะ
1: 8ตัวค่ะ
0: น้องจักรพรรดิค่ะ
2: 8ตัวครับ
0: 8ตัวเก่งมากประมือให้น้องจักรพรรดิค่ะนี่เลยอักษรนำที่เป็นหอนำนะคะเด็กๆจำได้ไหมมี8ตัว1เลยคืออะไรคะ
3: หญ
0: ิง
3: ห
0: ยิบ
3: แหวน
0: หรู
3: นี

ดแต่ตัวก็คือนามหอนำยอหอนำยอหอนำวอหอนำรอหอนำนอหอนำมอหอนำงอและสุดท้ายหอนำรอที่เป็นรอลิงนั่นเองวิธีการท่อง

0: อนำตัวอะไรคะ
1: ครับ
0: ตัวอะไรนะคะ
1: ยอ
0: ยออะไรคะ
1: ยอยักษ์ค
0: ่
1: ะ
0: เก่งมากค่ะปรบมือให้น้องประกรณ์นะคะยังมีอักษรนำอีกหนึ่งอย่างนะคะก็คือตัวอนำยอนั่นเองนะคะยอดเยี่ยมมากๆซึ่งวันนี้ค่ะเด็กๆเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของอักษรนำในชั่วโมงที่2ก็คือได้เรียนรู้กันในเรื่องของตัวอนำยอนั่นเองนะคะสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะเด็กๆจะต้องบอกลักษณะอักษรนำที่เป็นอนำยอได้และเขียนคำอักษรนำอนำยอแต่งประโยคที่มีอักษรนำได้นะคะรวมทั้งเห็นความสำคัญของการอ่านและเขียนคำอักษรนำเพื่อนำไปใช้สื่อสารในชีวิตประจำวันก็คือการอ่านและเขียนได้อย่างถูกต้องนั่นเองนะคะเอาละค่ะเด็กๆเมื่อสักครู่นี้เพื่อนตอบไปแล้วว่ามีคำที่เป็นอนำยอแต่อนำยอมีเพียงแค่4คำเท่านั้นใครรู้บ้างว่ามีคำไหนเดี๋ยวคุณครูจะขอตัวแทน2คนออกมาแข่งขันกันเขียนคำได้ไหมคะขอใครดีเอามือจับหวยค่ะขอทีมผู้หญิง1คนผู้ชาย1คนขอเด็กๆปลายทางด้วยนะคะคุณครูปลายทางเลือกเด็กๆได้เลยนะคะ1 23ผู้หญิงน้องปณิดาค่ะต่อไปปรบมือให้น้องปณิดาค่ะต่อไปขอตัวแทนผู้ชาย1คนใครนะเอามือจับหูค่ะ1 2 3น้องทีทัศน์ค่ะปรบมือให้น้องทีทัศน์ค่ะน้องทีทัศน์หยิบไมค์มาด้วยค่ะเอาละค่ะตอนนี้นะคะเราได้ตัวแทนของเด็กๆต้นทาง2คนแล้วนะคะเด็กๆปลายทางมีตัวแทนหรือยังคะนี่เลยขอเสียงทีมผู้หญิงหน่อยค่ะโอ้โหยอดเยี่ยมขอเสียงทีมผู้ชายหน่อยค่ะโอ้โหเสียงผู้ชายเสียงดังกว่าผู้หญิงอีกนะคะเอาละค่ะเรามาดูการเด็กๆลองดูเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางที่อยู่ในห้องดูด้วยนะคะเด็กๆลองดูช่องแรกมีกี่ช่องคะเด็กๆนับให้ครูหน่อยนะนับให้คุณครูหน่อยค่ะ1 2 3 1 2 3มีอยู่ด้วยกัน3ช่องและมีด้านบนด้านบนนี้น่าจะเป็นอะไรคะวรรณยุกต์นั่นเองเอาละค่ะเดี๋ยวให้น้อง2คนเป่ายิงฉุบกันใครที่เป่ายิงฉุบชนะจะได้เขียนในคำแรกพร้อมไหมคะพร้อมนะคะกี่เป้าดีคะ1เป้าไปเลยตัดสินไปเลยนะคะ1 2 3ทีมผู้หญิงทีมผู้หญิงได้เขียนก่อนนะคะทีมผู้ชายยังไม่ไปไหนนะคะเอาละค่ะคำแรกน่าจะเป็นคำว่าอะไรมีตัวอะไรบ้างคะน้องปณิดาลองเขียนนะคะเด็กๆปลายทางออกมาเขียนด้วยนะคะทีมผู้หญิงช่วยกันได้นะคะแต่ทีมผู้ชายเราจะไม่พูดให้ทีมผู้หญิงได้ยินนะคะเด็กๆลองดูน้องปณิดาเขียนคำว่าอะไรคะ
2: ยา
0: เป็นคำตอบที่ถูกต้องไหมคะยา
2: ถ
0: ู
2: กต
0: ้องประเมินให้ทีมผู้หญิงค่ะทีมผู้หญิงรับ1คะแนนต่อไปคำที่2มีอยู่2ช่องแต่มีช่องด้านล่างและช่องด้านบนเราจะยังไม่เฉลยเป่ายิงฉุบเหมือนเดิมค่ะ1 2 3นี่ทีมผู้ชายได้เขียนบ้างนะคะมาดูกันว่าทีมผู้ชายจะเขียนถูกต้องหรือเปล่าทีมผู้ชายน้องทีทัศน์เขียนคำว่าอะไรคะ
1: อยู่ครับ
0: เดี๋ยวเสียงใครอยู
2: ่อยู่
0: เขียนถูกต้องไหมคะ
2: อยู่
0: ถูกต้องปรบมือให้ทีมผู้ชายค่ะรับ1คะแนนต่อไปค่ะอีก1คะแนนจะอยู่ที่ทีมใคร1 2 3ทีมผู้หญิงนะคะเดี๋ยวดูว่ามีคำว่าอะไรบ้างเดี๋ยวดูว่าทีมผู้หญิงจะเขียนถูกต้องหรือเปล่าเด็กๆลองดูนะคะเด็กๆปลายทางทำกิจกรรมด้วยนะคะเด็กๆคะเวลาเขียนไม้เอกเด็กๆต้องไล่จากด้านบนลงมาด้านล่างนะคะเอาละค่ะคำศัพท์ที่น้องเขียนคือคำ

0: อย่างค
1: ่
0: ะ
1: ให้เพื่อนๆที่อยู่ปลายทางเห็นด้วยนะคะคำศัพท์ที่น้องเขียนคือคำว่า
0: อย่าง
1: เด็กๆออกเสียงค่ะอย่าง
2: อย
1: ่
2: าง
1: อย่างทีมผู้หญิงเขียนถูกต้องไหมคะ
3: ถูกต้องปรบมือให้ทีมผู้หญิงค่ะ
1: รับอีกหนึ่งคะแนนเป้าสุดท้ายสำคัญแล้วนะคะสำคัญแล้ว1 2 3อีกหนึ่งเป้าค่ะ1 2 3เอาใหม่ค่ะสุดท้ายแล้ว1ยิ้มหน่อยค่ะยิ้มหน่อยค่ะยิ้มให้กันนะคะ1 2 3ผู้ชายอย่าเพิ่งถอดใจทีมผู้ชายผู้ทีมผู้หญิงอาจจะเขียนผิดก็ได้เดี๋ยวรอทีมผู้ชายรอนะคะเอาละค่ะคำสุดท้ายเอาละค่ะตอนนี้เด็กๆปลายทางเขียนถึงคำไหนแล้วคะทีมผู้หญิงเริ่มเกิดความลังเลแล้วค่ะตอนนี้ตัวอะไรตัวสุดท้ายเอ่ยประมือให้ทีมผู้หญิงหน่อยค่ะคำศัพท์ที่หนูได้ก็คือคำว่า
0: อยากค่ะ
1: เด็กๆเอาสิ่งค่ะอยาก
2: อยาก
1: เพื่อนเขียนถูกต้องไหมคะ
3: ถูกต้องแสดงว่ากลุ่มที่ชนะคือกลุ่ม
1: ผู้หญิงประเมินให้กลุ่มผู้หญิงค่ะเก่งมากๆเลยนะคะกลุ่มผู้ชายค่ะกลุ่มผู้ชายไม่ต้องเสียใจนะคะกลับไปนั่งได้เลยค่ะเป็นกำลังใจให้กลุ่มผู้ชายนะคะให้เด็กๆออกเสียงตามครูแม่มิ้งหนึ่งครั้งค่ะอย่า
2: อย
1: ่
2: า
1: อยู
2: ่อ
1: ยู
2: ่
1: อย่าง
2: อย
1: ่
2: าง
1: และสุดท้ายค่ะอยาก
2: อ
1: ยากเด็กๆสะกดคำว่าอย่าให้ครูแหม่มฟังหน่อยค่ะ1 2 3อย่าอย่าไม้เอกอย่าต่อไปอยู่ค่ะอยอูยูไม้เอกอยู่ต่อไปค่ะอย่างค่ะอยอางอย่างไม้เอกอย่าและสุดท้ายค่ะอยากค่ะอยอากอยากยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะแสดงว่าคำที่เป็นอนำยอมีอยู่ด้วยกันทั้งหมดกี่คำคะเด็กๆตอบเสียงดังเลยมีกี่คำคะ4คำยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะเอาละค่ะเด็กๆก่อนอื่นนะคะครูแม่มีเพลงอนำยอมาฝากเด็กๆทั้งเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางด้วยนะคะพร้อมไหมคะพร้อมที่จะร้องไหมคะเดี๋ยวคุณครูจะนำเด็กๆร้องท่องแบบมีทำนองก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยใส่จังหวะไปนะคะเอาละค่ะปรบมือ1ครั้ง1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งเอาละค่ะเดี๋ยวอ่านแบบมีทำนองก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะใส่จังหวะเข้าไปนะคะมาพวกเราเด็กๆออกเสียงตามคุณแม่ก่อนนะคะมาพวกเราเร็วไว้ไม่ชักช้าเดี๋ยวออกเสียงตามค่ะ

0: แบบมีดนตรีหรือยังคะพร้อมหรือยังคะ
1: พร
0: ้
1: อมแล
0: ้วนะคะเดี๋ยวเด็กๆร้องตามดนตรีนะคะขอเสียงปรบมือรัวหน่อยค่ะหยุดค่ะ1 2 3มา

โยกได้นะคะใครที่แบบว่ามีลีลาในการโยกในการเต้นโยกได้นะคะแต่ว่าอย่าลืมร้องเพลงด้วยนะคะเอาละค่ะขออีกหนึ่งรอบค่ะ1 2 3มา

0: อดเยี่ยมมากๆเลยนะคะเอาละค่ะเด็กๆอนำยอไม่ยากมีอยู่เพียงแค่4คำนั่นเองไหนใครยกตัวอย่าง1คำให้คุณแหม่มฟังบ้างอ่ะน้องปลื้มค่ะคำแรกค่ะคือคำว่าอะไรคะ4คำคำแรกคือคำว่า
1: อย่าครับ
0: อย่าสะกดคำว่าอย่าค่ะ
1: อยออายาไม่เอกอย่า
0: เก่งมากค่ะคนที่2ค่ะน้องอีฟค่ะ
2: อยู่ค่ะ
0: อยู่สะกดคำว่าอยู่ค่ะน้องอีฟ
2: อยออูยูเมกอยู่ค่ะ
0: เก่งมากค่ะคนต่อไปค่ะน้องค่ะน้องไมกี้ค่ะน้องประกรณ์ของเรานะคะอย่าอยู่ไปแล้วต่อไปเป็นคำว่าอะไรคะ
3: อย่างครับ
0: อย่างสะกดคำว่าอย่างค่ะ
3: อยออางอย่างไม่เอกอย่างค่ะ
0: ยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะคนสุดท้ายค่ะน้องค่ะน้องจัญญวัฒน์ค่ะ
4: อยากค่ะ
0: อยากสะกดคำว่าอยากค่ะ
4: อยออากอยากไม่เอก
0: เอาใหม่ค่ะเอาใหม่เอาใหม
4: ่อยออากอยาก
0: เก่งมากอยออากอยากประมือให้น้องทั้ง4คนนะคะที่ยกตัวอย่างนะคะต่อไปค่ะคุณครูจะมีบทร้อยกลองมาให้เด็กๆได้ท่องจำอีกหนึ่งครั้งแต่ก่อนอื่นนะคะคุณครูจะมีความหมายของคำมาให้เด็กๆเด็กๆลองดูคำนิยมเสียงว่า
5: อย
0: ่าเด็กๆเสียงค่ะอย่า
5: อ
0: ย่าจะหมายถึงการห้ามไม่ยอมให้ทำอาการต่างๆเช่นอะไรบ้าง
5: อย
0: ่
5: าว
0: ิ่
5: ง
0: อย่าวิ่งเด็กๆอย่าคุยกันในห้องแบบนี้ใช่ไหมคะก็คือการห้ามไม่ให้ทำอาการต่างๆต่อไปค่ะคำที่สองค่ะ
5: อย
0: ู่อยู่มาน่าจะหมายถึงอะไรคะเด็กๆอยู่บ้านอยู่ที่บ้านอยู่นะคะมีความหมายว่าพักอาศัยหรือยังมีชีวิตอยู่เช่นครูแหม่มยังมีชีวิตอยู่แบบนี้ครูแหม่มยังอยู่ครูแหม่มยังไม่หายไปไหนนะคะครูแหม่มยังอยู่ก็หมายถึงการพักอาศัยหรือว่าการมีชีวิตอยู่นะคะต่อไปค่ะคำนี้ค่ะออกเสียงว่า
5: อย
0: ่างนะคะจะหมายถึงชนิดวิธีแบบเยี่ยมหรือว่าสิ่งนะคะเช่นขนมไทยมีหลายอย่างมีหลายชนิดมีหลายประเภทแบบนี้นะคะต่อไปตัวอย่างเก่งมากค่ะต่อไปคำสุดท้ายคำนี้ออกเสียงว่า
5: อ
0: ยากนะคะอยากหมายถึงความปรารถนาความประสงค์ความต้องการการหิวกระหายเช่นอะไรคะ
5: ห
0: ิ
5: วน้ำ
6: อยาก
5: กิน
0: หนูอยากรับประทานอาหารครูแหม่มอยากรับประทานหมูกระทะน้องปลื้มอยากไปโรงเรียนแบบนี้เป็นต้นนะคะเอาละค่ะเด็กๆครูแหม่มมีบทร้อยกลองชื่อว่าบทร้อยกลองอย่าอยู่อย่างอย่างมาดูกันว่าเนื้อหาของบทร้อยกลองมีอะไรบ้างเดี๋ยวให้เด็กๆออกเสียงพร้อมกันได้ไหมคะ
5: ได
0: ้ได้นะคะไม่ยากเกินความสามารถของเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางนะคะมาเริ่มกันเลยค่ะใครอยากนำอ่านบ้างให้น้องไมกี้ก่อนค่ะบรรทัดแรกนะคะ1 2 3
3: อยู่อย่างยากอาจลำบากใจ
0: เดี๋ยวๆเอาเสียงตามค่ะถ้าอยู่อย่างยากอาจลำบากใจต่อไปค่ะน้องจักรพรรดิค่ะ
7: จะอยู่อย่างไร
0: เอาเสียงให้ถูกค่ะ
7: จะอยู่อย่างไร
0: เก่งมากค่ะ
7: กายไม่เป็นทุกข
0: ์เดี๋ยวออกเสียงตามค่ะจะอยู่อย่างไรกายไม่เป็นทุกข์ต่อไปค่ะ

0: เอาคนน้องค่ะน้องชนาการค่ะ
1: ถ้าอยู่พอดีชีวิตมีสุข
0: ดูคำนี้ให้ดีๆค่ะชอีชีวออี
1: วี
0: รวมกันเป็น
1: ชีวี
0: ขออีกหนึ่งรอบค่ะน้องชนาการ
1: ชีวีมีสุข
0: ยอดเยี่ยมค่ะได้เร็วเสียงตามค่ะถ้าอยู่พอดีชีวีมีสุขคนสุดท้ายค่ะน้องปณิดาค่ะ
2: อย่าไปลาลุกสนุกสบายใจ
0: ยอดเยี่ยมมากๆค่ะได้เดาเสียงตามค่ะอย่าไปลาลุกสนุกสบายใจยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งบทร้อยกลองนะคะที่จะให้เด็กๆเนี่ยท่องจำตัวอนำยอทั้งหมด4ตัวนะคะเอาละค่ะเด็กๆต่อไปเราจะมาทำกิจกรรมจากคำนำสู่ประโยคมาดูกัน4คำอย่าอยู่อย่างอยากจะไปปรากฏอยู่ในประโยคใดได้บ้างให้เด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางเตรียมตัวที่จะเติมคำศัพท์ลงในประโยคให้ถูกต้องพร้อมไหมคะโอ้โหเสียงเบามากเลยค่ะพร้อมไหมคะโอ้โหยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะมาดูประโยคแรกเด็กๆอ่านประโยคพร้อมกันค่ะ1 2 3ฉันสอนน้องว่าจุดๆๆวิ่งข้ามถนนฉันสอนน้องว่าอะไรคะมือจับหูแข่งขันกันเป็นกลุ่มนะคะมือไวกลุ่มไหนมือไวกลุ่มนั้นได้นะคะ1 2 3กลุ่มที่2ค่ะฉันสอนน้องว่าอะไรคะ
3: อย่าครับ
0: กลุ่มที่2ออกเสียงพร้อมกันค่ะเสียงดังฟังชัด1 2 3
4: ฉันสอนน้องว่าอย่าวิ่งข้ามถนน
0: เก่งมากฉันสอนน้องว่าอย่าวิ่งข้ามถนนแบบนี้นะคะเด็กๆเอาละค่ะบอกหน่อยว่าคำว่าอย่ามีคำว่าอะไรบ้างนี่คุณแม่แอบเฉลยไปแล้วขอเสียงดังฟังชัดค่ะเด็กๆปลายทางด้วยค่ะ1 2 3ออยอายามะเอกอย่าหมายถึงการห้ามไม่ให้ทำสิ่งต่างๆนั่นเองนะคะประโยคต่อไปค่ะพร้อมไหมคะอ่านประโยคพร้อมกันค่ะ1 2 3น้ำหวานอาศัยจุดๆๆที่อำเภอหัวหินน้ำหวานอาศัยอะไรคะมือจับหวยค่ะเด็กๆปลายทางด้วยนะคะ1 2 3กลุ่มที่1ค่ะน้ำหวานอาศัยจุดๆที่อำเภอหัวหินอาศัยอะไรคะน้อง
5: อยู่ค่ะ
0: เด็กๆกลุ่มที่1ออกเสียงประโยคพร้อมกันค่ะ1 2 3น้ำหวานอาศัยอยู่ที่อำเภอหัวหินกลุ่มที่1สะกดคำว่าอยู่ให้คุณแม่ฟังหน่อยค่ะ1 2 3
4: อยอยู่ไม่
0: กลุ่มที่1สะกดอีก1ครั้งค่ะ
4: อยอูไม่เอกอยู
0: ่อยอูยูไม่เอกอยู่เก่งมากเลยนะคะเอาละค่ะต่อไปค่ะนี่เลยน้ำหวานอาศัยอยู่ที่อำเภอหัวหินนะคะประโยคต่อไปค่ะอ่านประโยคพร้อมกันค่ะ1 2 3ส้มมีความฝันว่าจุดๆๆเป็นหมอส้มมีความฝันว่าจุดๆๆเป็นหมออ้ามือจับหูไว้ค่ะมีความฝันว่าอะไรคะ1 2 3กลุ่มที่5ค่ะส้มมีความฝันว่าอยากเป็นหมอเด็กๆกลุ่มที่1สะกดคำว่าอยากพร้อมกันค่ะ1 2 3เสียงเหมือนมีอยู่คนเดียวในกลุ่มเลยค่ะขออีก1ครั้งค่ะ
4: อยอกอยาก
0: อยออากอยากเก่งมากๆค่ะเด็กๆทุกคนออกเสียงประโยคนี้อีก1ครั้ง1 2

0: ป็นหมอเก่งมากๆค่ะเอาละค่ะต่อไปค่ะอ่านประโยคนี้พร้อมกัน1 2 3ฉันมีคุณพ่อเป็นแบบจุดๆๆที่ดีในการทำงานฉันมีคุณพ่อเป็นแบบจุดๆๆที่ดีในการทำงานต้องเติมคำว่าอะไรคะมือจับหูไว้ค่ะ1 2 3กลุ่มที่4ค่ะคุณพ่อฉันมีคุณพ่อเป็นแบบอะไรคะ
1: อย่างค่ะ
0: อย่างกลุ่มที่4สะกดคำว่าอย่างพร้อมกันค่ะอยออางอยางไม้เอกอย่างเด็กๆอ่านประโยคนี้พร้อมกันอีกหนึ่งครั้งค่ะ1 2 3ฉันมีคุณพ่อเป็นแบบอย่างที่ดีในการทำงานเก่งมากๆค่ะต่อไปค่ะอ่านประโยคนี้พร้อมกันนะคะเด็กๆปลายทางด้วย1 2 3สุนัขกำลังกินอาหารจุดๆๆในกรงเอามือจับหูไว้ค่ะสุนัขกำลังทำอะไรเอ่ยกินอาหารที่ไหน1 2 3กลุ่มที่3ค่ะต้องเติมคำว่าอะไรคะกลุ่มที่3ใช้ไมค์ตอบได้เลยค่ะ
2: อยู่ค่ะ
0: อยู่กลุ่มที่3สะกดคำว่าอยู่พร้อมกันค่ะ1 2 3
2: ยออูยูไม้เอกอยู
0: ่ขออีก1ครั้งค่ะเสียงดังฟังชัดค่ะ
2: ยออูยูไม้เอกอยู
0: ่เด็กๆปลายทางได้ยินเสียงเพื่อนสะกดไหมคะขออีก1ครั้งค่ะเสียงดังฟังชัด1 2 3ยังไม่ถูกค่ะสะกดอีกหนึ่งครั้งค่ะตอนนี้มีเพื่อนสะกดเพียงแค่หนึ่งคนเท่านั้นเด็กๆในห้องช่วยเพื่อนสะกดคำว่าอยู่หน่อยค่ะหนึ่งสองสามเด็กๆอ่านประโยคนี้พร้อมกันค่ะหนึ่งสองสามสุนัขกำลังกินอาหารอยู่ในกรงเก่งมากๆค่ะเอาละค่ะต่อไปค่ะนี่เลยอ่านโจทย์อ่านประโยคพร้อมกันค่ะครูแม่มจุดๆๆไปพบปะเด็กๆปลายทางครูแม่มเป็นอย่างไรคะเอามือจับหูไว้ใครตอบได้บ้าง1คำที่มีความหมายว่ามีความต้องการ1 2 3กลุ่มที่2ค่ะคำว่าอะไรคะกลุ่มที่2สะกดคำว่าอยากค่ะ
3: อยาก
0: ยังไม่ถูกค่ะน้องพูดคำว่าอะไรคะน้องตอบคำว่าอะไรคะอยากสะกดคำว่าอยากอีกหนึ่งครั้งค่ะขออีกหนึ่งครั้งค่ะ
3: อ
0: ยออากอยากนะคะเด็กๆอ่านประโยคนี้พร้อมกันหนึ่งครั้งหนึ่งสองสามอยากไปพบปะเด็กๆปลายทางเก่งมากๆเลยค่ะเอาละค่ะเด็กๆต่อไปเราจะมาทำกิจกรรมอีกหนึ่งกิจกรรมก็คือกิจกรรมจากคำนำสู่ประโยคนะคะโดยครูแมมแจกขนมหวานนะคะไปให้เด็กๆที่อยู่ต้นทางแล้วนะคะรบกวนคุณครูแจกขนมหวานนะคะให้เด็กๆปลายทางด้วยนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆฟังคำสั่งให้ดีนะคะเขียนอนำยอคำไหนก็ได้ที่เด็กคิดว่าจะแต่งประโยคให้เขียนด้านบนทุกคนต้องฟังคำสั่งก่อนนะคะฟังคำชี้แจงก่อนนะคะด้านบนให้เด็กๆเขียนอนำยอ4คำคำไหนก็ได้ที่หนูจะเขียนเป็นแต่งประโยคเลือกมา1คำแล้วด้านล่างให้เด็กๆแต่งประโยคให้ได้ใจความที่

่สมบูรณ์หนึ่งเลยประโยคนั้นจะต้องมีใครที่เป็นประธานใครสองทำอะไรแบบนี้เข้าใจไหมคะถ้าเด็กๆทำเสร็จแล้วให้ออกมานำเสนอหน้าห้องลงมือทำได้เลยค่ะเลือกเลยเอาอะไรก็ได้ค่ะแกะออกมาเลยค่ะให้เวลา5นาทีเท่านั้น5นาทีค่ะเขียนเลยค่ะเสร็จแล้วถ้าเวลาเหลือระบายสีได้

เด็กๆนั่งตัวตรงนะคะเวลาทำงานนะคะจับดินสอให้ถูกค่ะใครเสร็จแล้วยกมือบอกคุณครูได้เลยระบายสีได้นะคะเอาคำว่าอะไรก็ได้เก่งมากค่ะแต่ว่าเขียนให้เต็มคำว่าบ้านบออานอบานต้องมีวรรณยุกต์อะไรคะไม้โทเก่งมากเติมเลยค่ะมีเพื่อนแต่งประโยคเสร็จแล้วนะคะระบายสีได้เลยค่ะเสร็จแล้วระบายสีได้เลยค่ะเก่งมากค่ะแล้วคุณแม่มแต่งประโยคได้ไหมคะครูแม่มอยากเป็นนางแบบได้ไหมคะวันใหม่ได้นะคะระบายตามจินตนาการของหนูได้เลยนะคะครูแม่มให้เวลา5นาทีนะคะตอนนี้เหลือ4นาทีเท่านั้นนะคะคนอื่นเร่งมือเลยนะคะเด็กๆ เวลาแต่งประโยคติดคำไปเลยค่ะน้องไมกี้ติดกันไปเลยค่ะไม่เว้นวรรคนะคะไหนใครเสร็จแล้วบ้างยกมือค่ะใครเขียนเสร็จแล้วยกมือน้องชัยพฤกษ์เสร็จหรือยังคะน้องชัยพฤกษ์เสร็จหรือยังคะระบายสีได้เลยค่ะฉันอยากอะไรคะคำอะไรหายไปคะใช้คำว่าดื่มได้นะคะฉันอยากดื่มชานมไข่มุกคำว่าดื่มหายไปนะคะน้องปื้มเขียนประโยคว่าอะไรคะแล้วคำว่าอยากหายไปไหนคะฉันไปบ้านย่าแล้วคำว่าอยากหายไปไหนระบายสีได้เลยค่ะเหลือเวลาอีก3นาทีค่ะ3นาทีเท่านั้นระบายสีด้วยค่ะน้องคะเวลาเขียนประโยคไม่ต้องเว้นวรรคค่ะน้องจักรพรรดิเขียนติดกันไปเลยค่ะของหนูเว้นวรรคหรือเปล่าระบายสีได้เลยค่ะเด็กๆ เขียนชื่อด้านล่างด้วยนะคะเขียนเด็กๆ เขียนชื่อด้วยนะคะด้านล่างเขียนแค่ชื่อก็พอค่ะผมมาอยู่ที่ไหนคะลูกผมมาอยู่ที่ไหนเขียนได้เลยค่ะเก่งมากออําๆออ่างสระอําค่ะเหลือเวลาอีก2นาทีเท่านั้นเร่งมือเลยค่ะใครเสร็จแล้วออกมานำเสนอได้เลยค่ะเด็กๆอย่าลืมเขียนชื่อแสดงความเป็นเจ้าของด้านล่างนะคะเขียนชื่อด้วยนะคะ

4ได้แล้วค่ะใครเสร็จแล้วออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนได้เลยค่ะใครเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้ติดชิ้นงานให้เพื่อนๆปลายทางดูด้วย

ชื่อเล่นชื่อเฟลมมี่เหรอคะต้องมีมี่ด้วยใช่ไหมเฟลมมี่ปลื้มมี่ใครยังไม่ระบายสีเร่งมือเลยนะคะน้องชนาการเร่งมือเลยค่ะเหลือเวลาอีก2นาทีค่ะเดี๋ยวจะให้ถ้าไม่ทันนะคะเดี๋ยวจะให้เด็กๆแต่ละกลุ่มเนี่ยเลือกตัวแทนออกมานำเสนอแต่ว่าเด็กๆทุกคนนะคะจะได้ติดผลงานจะติดผลงานหน้าห้องเรียนนะคะเร่งมือเลยค่ะ

เสร็จยังคะน้องปื้มเขียนชื่อด้านล่างด้วยเร็วๆค่ะน้องเพื่อระบายสีแล้วค่ะ

วเลยเหลือเวลาอีก2 นาทีเท่านั้นค่ะ2 นาทีค่ะ

0: ันนี้เดี๋ยวน้องดูผลงานของกลุ่มที่1 นะคะนี่ของน้องเปรมมี่นะของเรานะคะน้องเปรมมี่แต่งประโยคว่าอย่างไรคะน้องเปรมมี่บอกเพื่อนๆอยู่ปลายทางหน่อยค่ะ
1: ฉันอยากไปเที่ยวค่ะ
0: ฉันอยากไปเที่ยวนะคะนี่ก็คือผลงานของน้องเปรมมี่เอาไปติดได้เลยค่ะน้องเปรมมี่เสร็จแล้วไปติดได้เลยค่ะต่อไปค่ะกลุ่มที่2ใครเสร็จแล้วบ้างของน้องพักวรันดีกว่ายังระบายไม่เสร็จไม่เป็นไรนะคะน้องพักวรันกลุ่มที่2น้องแต่งประโยคว่า
1: ฉันอยากเป็นหมอฟันค่ะ
0: ฉันอยากเป็นหมอฟันนี่เลยนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะของน้องพักวรันนะคะต่อไปค่ะกลุ่มที่3ใครเสร็จแล้วบ้างดูของน้องพิญญาพัฒน์นะคะนี่เลยน้องเพื่อนหน่อยค่ะว่าน้องแต่งประโยคว่าอย่างไรคะ
1: ฉันกินข้าวอยู่ในบ้านค่ะ
0: ฉันกินข้าวอยู่ในบ้านนะคะเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปกลุ่มที่4ค่ะใครเสร็จแล้วบ้างน้องอีฟนี่เลยเด็กๆลองดูนี่น้องอีฟมีความฝันที่ไม่เหมือนใครนะคะน้องอีฟบอกเพื่อนหน่อยค่ะน้องอีฟแต่งประโยคว่าอย่างไรคะ
1: ฉันอยากเป็นทหาร
0: นี่เราจะมีเพื่อนเป็นทหารหญิงคนเดียวของในห้องนะคะเด็กๆนี่ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะฉันอยากเป็นทหารนะคะต่อไปกลุ่มที่น้องอีฟออกไปติดได้เลยค่ะใครเสร็จแล้วออกไปติดได้เลยค่ะออกไปติดได้เลยค่ะเดี๋ยวนะคะไหนดูซิไหนน้องเสร็จแล้วเหรอคะวันใหม่ไหนขอดูหน่อยวันใหม่นี่เลยนะคะของน้องวันใหม่นะคะประโยคที่หนูได้ก็คือ
2: ฉันอยากทำงานค่ะ
0: ฉันอยากทำงานอยากทำงานเป็นอะไรคะ
3: เป็นคุณหมอ
0: เป็นคุณหมอนี่เดี๋ยวเตรียมตัวรักษากับคุณหมอวันใหม่นะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะเอาไปติดได้เลยค่ะเด็กๆนำไปติดหน้าห้องได้เลยค่ะนับเอาออกไปติดได้เลยค่ะนับ10 98 7 6 5 4 3 2 1ใครติดแล้วกลับไปนั่งที่ได้เลยค่ะคนที่ยังไม่ติดมาส่งเลยค่ะเดี๋ยวค่อยไประบายสีเพิ่มเติมนะคะเอาละค่ะเด็กๆคุณแหม่มจะนับเป็นรอบที่3 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1หมดเวลาค่ะเอาละค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆต้นทางกำลังนำผลงานมาติดที่บอร์ดนะคะเด็กๆปลายทางอย่าลืมนำผลงานมาติดที่บอร์ดด้วยนะคะใครเสร็จแล้วเอามือจับหัวไหล่เอวหัวไหล่เอวขาแขนขาแขนหัวไหล่เอวยกเอวยกเอวยกเอวยกเอวยกเอวยกเอวเอามือจับไหล่เอามือจับหัวเอามือจับขาเอามือจับแขนใส่เอวใส่เอวใส่เอวใส่เอวใส่เอวใส่เอวเอาละค่ะเด็กๆปรบมือหนึ่งครั้งตอนนี้นะคะเด็กๆก็ได้แต่งประโยคไปเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวท้ายคาบเราจะให้เด็กๆในห้องออกมาชื่นชมผลงานของเพื่อนดีไหมคะแล้วเรามาดูกันว่าเพื่อนๆเนี่ยแต่งประโยคถูกต้องหรือไม่นะคะจากที่คุณครูสำรวจไปเมื่อสักครู่นี้เด็กๆแต่งประโยคได้อย่างถูกต้องนะคะได้ใจความที่สมบูรณ์ยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะต่อไปค่ะเด็กๆเป็นผลงานเป็นกิจกรรมของเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางแล้วนะคะก็คือใบงานที่7เรื่องอนำจำให้ดีนะคะโดยครูแหม่มมีประโยคมาให้เด็กๆก็จะต้องนำคำเนี่ยไปใส่ในประโยคให้ได้ใจความที่สมบูรณ์เด็กๆดูประโยคแรกอ่านประโยคพร้อมกันค่ะ1 2 3ฉันจุดๆๆไปเที่ยวเกาะสมุยฉันอะไรคะฉันอยากน้องก็ต้องเอาคำว่าอยากมาเติมพร้อมหรือยังคะ
4: พร้อม
0: ถ้าพร้อมแล้วหยิบแบบฝึกหัดออกมาได้เลยค่ะหน้าที่เท่าไหร่เอ่ยหน้าที่เท่าไหร่คะเจด้า58ค่ะน้องกุลเปิดเลยเสร็จแล้วทำได้เลยค่ะเด็กๆคะใครทำการบ้านไม่เสร็จต้องกลับไปทำเป็นการบ้านด้วยนะคะจะได้เป็นการทบทวนความรู้นะให้เวลา5นาทีเท่านั้นค่ะ5นาทีไม่ยากนะคะเติมเพียงแค่4คำเท่านั้นไวค่ะ

ใครเสร็จ3ข้อแล้วบ้างยกมือค่ะมีคนเสร็จ3ข้อแล้วดูคำให้ดีค่ะฉันอะไรคะอยากมีตัวอะไรบ้างเขียนให้เต็มบรรทัดนะคะน้องช่วยกันคิดได้นะคะในกลุ่มนะเหลือเวลาอีก2 นาทีเท่านั้นทำให้ได้มากที่สุดนะคะ

0: เด็กเสร็จกี่ข้อแล้วเอ่ยบางคนเสร็จ3ข้อแล้วนะคะบางคนอาจจะได้มากกว่านั้นนะคะเอาละค่ะเด็กๆวันนี้เวลาของเราเรียกว่าเราทำกิจกรรมไปเยอะนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เด็กๆจะได้ทำใบงานเนี่ยก็จะน้อยลงนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวให้เด็กๆกลับไปทำเป็นการบ้านได้นะคะก่อนอื่นค่ะมาดูเฉลยของครูแหม่มกันบ้างเด็กๆช่วยกันตอบด้วยนะคะข้อแรกค่ะฉันอยากไปเที่ยวเกาะสมุยข้อที่2ค่ะพี่ห้ามฉันว่า
1: อ
0: ย่าส่งเสียงดังข้อที่3ค่ะเราควรดูแบบ
1: อ
0: ย่างของคนดีข้อที่4ค่ะสุดาเห็นลิงอยู่ในกรงนะคะข้อที่5ค่ะตลาดนัดคลองถมมีสินค้ามากมายหลาย
1: อ
0: ย่างข้อที่6ค่ะจุดๆเปิดอะไรคะอย่าเปิดโทรทัศน์ขณะที่ฝนตกค่ะข้อที่7ค่ะเป็นข้อห้ามคำว่าอะไรคะข้อห้าม
1: อ
0: ย่าเดินลัดสนามนะคะต่อไปค่ะข้อที่8ค่ะคุณแม
1: ่
0: อยากให้ฉันเป็นคนดีนะคะต่อไปข้อที่9ค่ะคุณพ่อทำงานอยู่ในห้องนะคะและข้อที่10อะไรที่มีความหมายว่าความต้องการคะ
1: อยาก
0: มีความหมายถึงความต้องการนั่นเองนะคะเอาละค่ะเด็กๆเก็บแบบฝึกหัดค่ะเดี๋ยวเราจะกลับไปทำเป็นการบ้านหรือว่าสามารถทำในชั่วโมงว่างได้เลยนะคะเราจะมาสรุปบทเรียนกันค่ะเด็กๆสรุปบทเรียนของเราอนำยอมีอยู่กี่คำคะ
1: 4
0: คำได้แก่คำว่าไหนลองทำท่าอย่าทำไงอย่าอยู่คำต่อไปค่ะคำว่า
1: อ
0: ยู่นี่อยู่เพื่อนทำท่าแบบนี้นะคะอยู่ที่ต่อไปอย่างค่ะอย่างทำอย่างไรดีอย่างนะคะและคำสุดท้ายคือคำว่า
1: อ
0: ยากนั่นเองค่ะเด็กๆออกเสียงอีกหนึ่งครั้งอนำยอมี4คำได้แก่อย่าอยู่อย่างอย่างนั่นเองนะคะซึ่งวันนี้เราจะมาสรุปบทเรียนกันโดยการร้องเพลงเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางขยับตัวได้นะคะพร้อมไหมคะ
1: พร้อมค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วขอเสียงหน่อยค่ะเด็กๆขยับท่าทางได้นะคะพร้อมที่จะร้องหรือยังคะมาเลยค่ะร้องพร้อมกัน1

เด็กๆวันนี้จบไปแล้วนะคะสำหรับอักษรนำที่เป็นอนามมีอยู่แค่4คำเท่านั้นนะคะสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้ในเรื่องของอักษรนำในชั่วโมงที่3นะคะสิ่งที่จะต้องเตรียมก็คือใบงานที่8เรื่องสูงนำอักษรต่ำเดียวนะคะสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นั่นเองค่ะเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะในเรื่องของอักษรนำที่เป็นอนำไม่ยากนะคะนี่ก็คือผลงานของเด็กๆนะคะที่ได้เรียกว่าได้สรุปความรู้ในวันนี้ได้ปฏิบัติกิจกรรมถือว่ากิจกรรมวันนี้สำเร็จรุ่งนะคะเดี๋ยวจะให้เด็กๆนะคะก่อนที่เราจะลากันไปนะคะเดี๋ยว

0: ให้เด็กๆเนี่ยออกมาดูผลงานของตนเองและของเพื่อนๆนะคะรวมทั้งเด็กๆปลายทางด้วยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราลากันไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะออกมาดูกันเป็นกลุ่มดีไหมคะเอาละค่ะหัวหน้าห้องบอกค่ะ
1: อาจารย์หมดความเคารพ
0: สวัสดีค่ะลาไปแล้วค่ะเด็กๆออกมาดูได้เลยค่ะดูผลงานของตัวเองนะคะลองดูว่าสวยไหมคะ
1: สวยอ
0: ันนี้ของใครคะอันนี้ของใครเอ่ยของหนูอันนี้ของใครคะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะเอาละ

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: รู้หรือไม่ตอนวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษารู้หรือไม่ในการดำเนินคดีปกครองนั้นหากคดียังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลและผู้ฟ้องคดียังคงได้รับความเดือดร้อนเสียหายอยู่เนื่องจากการฟ้องคดีปกครองไม่ได้เป็นการเพิกถอนการกระทำหรือคำสั่งของทางราชการโดยอัตโนมัติเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเสียหายผู้ฟ้องคดีสามารถขอให้ศาลสั่งกำหนดวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาคดีได้2กรณีด้วยกันคือ 1. การขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครอง 2. การบรรเทาทุกข์ชั่วคราวศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: สวัสดีชาวฮิปสไตล์นะครับหากคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากมีสุขภาพที่แข็งแรงแต่ไม่อยากเสียเงินเสียเวลาไปเข้าคอร์สวันนี้ผมมีแอปพลิเคชันดีๆจะมาแนะนำให้เพื่อนๆที่รักสุขภาพได้ดูกันครับเทอร์ตี้เดย์ชาเลนจ์คือแอปพลิเคชันที่จะช่วยเปลี่ยนแปลงตัวคุณให้มีหุ่นกระชับภายในเวลา30วันมีระดับการออกกำลังกายให้เลือกตั้งแต่ง่ายไปถึงยากมีวิธีการออกกำลังตามขั้นตอนต่างๆในแต่ละวันพร้อมภาพและเสียงบรรยายประกอบการออกกำลังกายของคุณมีสถานะการแจ้งเตือนการออกกำลังในช่วงต่างๆหรือจะกดลิงก์ YouTube เพื่อดูท่าออกกำลังในรูปแบบวิดีโอให้เข้าใจง่ายเหมือนมีเทรนเนอร์คอยแนะนำอยู่ข้างๆคุณตลอดเวลาแอปพลิเคชันนี้ออกแบบโดยเทรนเนอร์ผู้เชี่ยวชาญที่จะช่วยพัฒนาด้านสุขภาพและด้านฟิตเนสและยังสามารถเชื่อมต่อกับโปรแกรม Google Fitเพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับการเผาผลาญไขมันและสามารถเช็คผลลัพธ์ได้ดีอีกด้วยพอเรากดเข้ามาในแอปนะครับอย่างแรกเลยก็จะมีให้เราใส่น้ำหนักและส่วนสูงนะครับแล้วก็แอปนี้สามารถเลือกออกกำลังกายได้และตอนนี้ผมกดเข้ามาที่ระดับง่ายของการเล่นหน้าท้องนะครับทีนี้มันจะมีวันให้เลือกนะครับเราก็เลือกวันแรกเลยนี่ครับ day 1ครับจะมีท่าให้เล่นนะครับในแต่ละวันครับทีนี้เราลองกดสตาร์ทกันเลยนะครับ ready to go มันก็จะมีเวลานับถอยหลังขึ้นให้นะครับว่า10 9 8จนถึง1แล้วก็เราสามารถเริ่มได้เลยครับเอาใจคนชอบวิ่งกันบ้างนะครับด้วยแอปนี้ Fit App แอปที่จะช่วยให้คุณเหมือนมีเทรนเนอร์คอยแนะนำการออกกำลังกายต่างๆอยู่ข้างคุณแอปนี้นะครับยังรองรับกิจกรรมกีฬาต่างๆของคุณเช่นการเดินการวิ่งการปั่นจักรยานและอื่นๆอีกมากมายครับ Fit App แอปพลิเคชันที่จะคอยติดตามและวิเคราะห์การออกกำลังผ่านทาง GPS เพื่อคำนวณปริมาณแคลอรี่ระยะทางในการวิ่งและน้ำหนักที่ลดลงในการออกกำลังแต่ละครั้งดูผลการออกกำลังในรูปแบบกราฟหรือตารางและยังดูข้อมูลย้อนหลังในแต่ละเดือนเพื่อเปรียบเทียบการออกกำลังในช่วงเวลาต่างๆและแน่นอนครับว่าฟรีอีกหนึ่งแอปพลิเคชันที่จะแนะนำนะครับก็คือWater Reminder แอปที่จะช่วยคุณในการดื่มน้ำได้ตามเป้าหมายและยังช่วยบันทึกผลการดื่มน้ำของคุณในแต่ละวันได้อีกด้วยเพียงแค่คุณป้อนน้ำหนักของคุณแอปนี้สามารถคำนวณปริมาณน้ำดื่มที่ร่างกายคุณต้องการในแต่ละวันหลังจากที่คุณดื่มน้ำแล้วคุณสามารถบันทึกผลการดื่มได้อย่างง่ายดายหน้าที่ของแอปนี้ก็คือคอยแจ้งเตือนเมื่อถึงเวลาที่ร่างกายต้องการดื่มน้ำปรับเปลี่ยนหน่วยการแสดงผลของภาชนะได้สามารถกำหนดช่วงเวลาที่ต้องการให้แจ้งเตือนได้พร้อมทั้งแนะนำเทคนิคการดื่มน้ำเพื่อสุขภาพอีกด้วยครับและนี่คือ3แอปสุดฮิตเอาใจคนรักสุขภาพที่ผมนำมาฝากเพื่อนๆกันนะครับหากเพื่อนๆคนไหนมีแอปที่ดีแอปที่โดนแบบนี้สามารถคอมเมนต์มาฝากกันได้เลยนะครับเผื่อว่าผมและเพื่อนๆจะได้นำไปใช้กันบ้างครับ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูที่ชมอยู่ปลายทางแล้วก็สวัสดีเด็กๆทุกคนนะครับพบกันกับคุณครูแบงค์ครับคุณครูสิบประกรณ์สีพรมทองนะครับวันนี้เราจะมาทำการสร้างงานกันต่อเนื่องนะครับซึ่งเรื่องของการสร้างงานเนี่ยก็จะมีไปอีกหลายๆชั่วโมงนะครับเพื่อที่จะให้เด็กๆเนี่ยได้ทำการสร้างงานออกมาได้1ชิ้นนั่นเองเอาละครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูที่สไลด์กันสำหรับเรื่องราวของเราในวันนี้ก็ยังอยู่ที่เรื่องเดิมนะครับก็คือเรื่องของการสร้างงานเอกสารในชั่วโมงที่2นะครับก่อนอื่นครูจะมาทบทวนกันก่อนครับให้เด็กๆตั้งใจครับทบทวนเรื่องของการใช้งานโปรแกรมประมวลคำหรือโปรแกรม Microsoft Word ถูกต้องนะครับอย่างแรกเลยครับก็คือไอคอนใช่ไหมครับไอคอนที่เราจะต้องจำให้ได้ก็คือไอคอนของโปรแกรม Microsoft Word ที่เป็นตัวภาษาอังกฤษคือ W นะครับก็ขึ้นอยู่กับรูปแบบขึ้นอยู่กับเวอร์ชั่นที่เด็กๆใช้งานนะครับต้นทางปลายทางอาจจะไม่เหมือนกันนะครับก็ใช้งานโปรแกรมที่เรามีอยู่เพราะว่าจะมีการทำงานที่คล้ายๆกันอยู่แล้วนะครับไม่ยากจนเกินไปเรื่องแรกที่จะทบทวนก็คือเรื่องของการเข้าใช้งานโปรแกรม Microsoft Wordเราจะต้องทำอะไรครับในขั้นตอนนี้เราจะต้องไปดับเบิลคลิกที่ไอคอนถูกต้องเลยถ้าเราเจอไอคอนนี้อยู่ที่หน้าจอให้ดับเบิลคลิกได้เลยหรือถ้าไม่มีครับไปทำไงไปคลิกขวาที่สตาร์ทจากนั้นไปที่เซิร์ชไปเซิร์ชหาโปรแกรมขึ้นมานะครับถ้ามีติดตั้งที่เครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยเซิร์ชหายังไงก็เจอนะครับแล้วก็เปิดโปรแกรมขึ้นมาได้จากนั้นนะครับเห็นไหมครับเราก็พิมพ์ข้อความลงไปพิมพ์ข้อความลงไปแล้วก็ไปหาไอคอนก็คลิกขึ้นมานะครับเจอแน่นอนครับต่อไปครับการออกจากโปรแกรมนะครับวิธีที่1ก็คือไปที่ไฟล์แล้วเลือกที่โฮสต์นะครับเราก็จะปิดหน้าต่างของโปรแกรมได้จากนั้นเราก็ใช้วิธีที่2นะครับโดยการไปคลิกที่ปุ่มกากบาทนะครับปุ่มกากบาทโปรแกรมก็จะปิดไปโดยอัตโนมัตินะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการพิมพ์ข้อความนะครับในการพิมพ์ข้อความเนี่ยให้เด็กๆสังเกตที่อะไรที่เคอร์เซอร์จำไว้นะเขาเรียกว่าเคอร์เซอร์เคอร์เซอร์จะเป็นตัวกระพริบครับมันจะกระพริบอยู่แวบๆแวบๆตัวอักษรออกมาทางไหนครับออกมาทางด้านหน้าของเคอร์เซอร์ถ้าตัวนี่ตรงนี้เลยนะครับกระพริบกระพริบนี่ปกติแล้วจะกระพริบกระพริบนะครับตัวสองก็จะปรากฏมาด้านหน้าเคอร์เซอร์นั่นเองนะครับแต่ถ้าเราพิมพ์ผิดครับเรากดปุ่มอะไรครับปุ่ม backspace นะครับเพื่อที่จะลบตัวสองที่อยู่ก่อนหน้าหรือด้านหน้าเคอร์เซอร์นั่นเองเราก็จะลบไปเรื่อยๆใช่ไหมครับเห็นไหมเมื่อสักครู่นี้สระอีหายไปแล้วก็คือการลบกดปุ่ม backspace ลบไปเรื่อยๆนั่นเองเนาะไม่ยากต่อไปเรื่องของการเปลี่ยนสีข้อความครูแนะนำไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับทุกคนนะครับทั้งต้นทางและปลายทางก็น่าจะปฏิบัติได้นะครับอย่างแรกเลยครับเราต้องเลือกข้อความที่ต้องการเปลี่ยนสีบนแท็บหน้าแรกในกลุ่มฟอนต์ก่อนและให้เลือกลูกศรที่อยู่ถัดจากสีฟอนต์จากนั้นเด็กๆก็ทำการเลือกสีเห็นไหมครับตรงนี้นั่นเองอย่าลืมนะเราต้องไปทำอะไรครับไปคลิกเลือกข้อความที่เราจะเปลี่ยนสีก่อนนะครับแนะนำไปแล้วนะในส่วนของการเปลี่ยนสีและพาเด็กๆปฏิบัติไปพร้อมกันด้วยอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการบันทึกงานหรือบันทึกชิ้นงานลงเครื่องคอมพิวเตอร์ใช่ไหมครับคลิกไปเลือกที่เมนูไฟล์แล้วก็เลือกที่ Save As หรือบันทึกเป็นจากนั้นไปเบราว์เรียกดูครับแล้วก็พิมพ์ชื่อไฟล์งานเราพิมพ์ชื่อไฟล์งานที่เป็นเรื่องของประวัติส่วนตัวไปใช่ไหมครับนี่คือตัวอย่างเนาะจากนั้นคุณครูก็กดที่เซฟหรือบันทึกนะครับในส่วนตรงนี้เนี่ยคุณครูพาเด็กๆปฏิบัตินะครับเรียบร้อยรวมถึงเรื่องของการเปิดเอกสารขึ้นมาใช้งานไปที่ไหนครับไปที่ไฟล์แล้วเลือก Open หรือภาษาไทยคือเปิดนั่นเองนะครับจากนั้น

ด็กก็ไปเลือกไฟล์ที่เราบันทึกไว้ขึ้นมาพร้อมใช้งานได้เลยนะครับเอาละครับหลังจากที่คุณครูทบทวนเด็กๆ เรียบร้อยแล้วนะครับและเด็กๆได้มีการฝึกปฏิบัติไปเรียบร้อยในชั่วโมงที่ผ่านมานะครับต่อไปเรามา

0: ต้องรับผิดชอบหน้าที่ของตนเองซึ่งคุณครูให้เด็กๆจับคู่นะสำหรับเด็กๆที่อยู่โรงเรียนวังไกลกังวลให้จับคู่กันแล้วก็ปรึกษากันสร้างงานนะครับสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนครับเด็กๆจะต้องใช้เทคโนโลยีในการสร้างชิ้นงานเอกสารตามวัตถุประสงค์โดยรับผิดชอบหน้าที่ของตนเองให้ได้ด้วยนะครับเอาล่ะวันนี้คุณครูมี3เรื่องครับที่จะมาแนะนำเด็กๆและเด็กๆจะต้องมาฝึกปฏิบัติตามที่คุณครูได้สาธิตด้วยครับเรื่องแรกคือเรื่องอะไรครับเรื่องของการกำหนดอะไรรูปแบบตัวอักษรมีกี่รูปแบบครับ4รูปแบบรูปแบบที่1คือ
1: เปลี่ยน
0: ตัวอักษรเป็นตัวหนาให้เด็กสังเกตที่สไลด์ที่หน้าจอครับตัวอักษรเป็นไงหนากว่าข้ออื่นๆเลยใช่ไหมครับและ2คือเปลี่ยนตัวอักษรเป็นตัวอะไรครับตัวเอียงถูกต้องเด็กๆจะต้องทำให้ได้นะครับเปลี่ยนเป็นตัวเอียงเห็นไหมครับสังเกตไหมข้อที่2ตัวอักษรจะเอียงนิดหนึ่งใช่ไหมครับจะเอียงนิดหนึ่งและข้อที่3ครับเปลี่ยนตัวอักษรเป็นตัวอะไรขีดเส้นใต้ใครที่อยากเน้นข้อความต่างๆนะครับขีดเส้นใต้เราจะต้องเปลี่ยนนะครับรูปแบบให้ได้ด้วยและ4ครับเปลี่ยนตัวอักษรเป็นอะไรครับขีดทับนั่นเองขีดทับก็เหมือนกับเวลาที่เราไม่ได้ใช้ข้อความนั้นแล้วเราก็สามารถขีดทับได้นะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเราจะสร้างงานเราก็จะใช้ขออภัยเราก็จะใช้ทั้งหมด3ข้อครับเปลี่ยนเป็นตัวหนาเปลี่ยนเป็นตัวเอียงและเปลี่ยนเป็นตัวขีดเส้นใต้นะครับวิธีการง่ายๆเลยครับเหมือนการเปลี่ยนสีตัวอักษรเลยครับเด็กๆเลือกข้อความที่ต้องการก่อนนี่ครับเลือกข้อความเวลาเราเลือกเนี่ยมันก็จะเป็นแถบทึบๆแบบนี้ใช่ไหมครับเหมือนเป็นการทำให้ข้อความเนี่ยเป็นแถบทึบๆจากนั้นเราก็ทำการเปลี่ยนครับโดยไปคลิกที่แถบหน้าแรกแล้วก็ไปคลิกที่ปุ่ม B เป็นอะไรครับ B เป็นตัวหนาครับจำไว้นะ B เป็นตัวหนา I ตัวอะไร I ถูกต้อง I ตัวเอียงครับสังเกตว่า I เนี่ยเอียงอยู่ U ครับ
1: ข
0: ี
1: ดเส
0: ้
1: นใต้
0: ไม่ได้มีแค่เส้นเดียวนะครับถ้าเด็กๆนำเมาส์ไปคลิกที่ลูกศรเห็นไหมครับไปคลิกที่สามเหลี่ยมเป็นหรือเป็นหัวลูกศร นะครับก็จะมีทั้ง1เส้น2เส้นเด็กๆก็เลือกได้เลยนะครับและที่เป็น A B C เป็นอะไรครับเขาเรียกว่าขีดทับขีดทับขีดทับแล้วเดี๋ยวครูจะพาเด็กๆไปฝึกปฏิบัตินะครับในหัวข้อที่1ต่อไปครับหัวข้อที่2ครับเป็นการกำหนดอะไรกำหนดแนวของตัวอักษรครับมีกี่รูปแบบ5รูปแบบ1คือจัดชิดซ้าย2คือจัดกึ่งกลาง3คือ
1: จ
0: ัดแนวชิดขวา4คือ
1: จ
0: ั
1: ดให
0: ้
1: เต
0: ็
1: มแนว
0: เลยและ5จัดกระจายนะครับก็คือเป็นการแบ่งให้เท่าๆกันกระจายเท่าๆกันเดี๋ยวเด็กๆได้ไปฝึกปฏิบัติแล้วก็เดี๋ยวลองสังเกตดูนะครับวิธีการเหมือนเดิมวิธีการแรกคือเราเลือกข้อความที่ต้องการครับหลังจากนั้นให้เด็กๆไปที่แท็บหน้าแรกแล้วก็ไปคลิกเลือกในส่วนที่ต้องการเห็นไหมครับข้อความคำว่าประวัติส่วนตัวของฉันเนี่ยเด็กๆคิดว่าเป็นการจัดชิดอะไรครับ
1: ช
0: ิดซ้ายข้อความเด็กชายวินัยจิตใจดีเป็นจัดกึ่งกลางแล้วก็ข้อความเด็กหญิงดีใจมีเมตตาคือจัดอะไร
1: ช
0: ิดขวานะครับส่วนในส่วนของการจัดกระจายนะครับแล้วก็ในส่วนที่เหลือคุณครูจะไปสาธิตให้เด็กๆได้ดูอีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับและอีกหนึ่งเรื่องครับวันนี้3เรื่องครับที่คุณครูจะพาเด็กๆทำนะครับฝากเด็กๆฝึกปฏิบัติอีกหนึ่งเรื่องก็คือการแทรกรูปร่างอัตโนมัติที่เป็นหน้ายิ้มที่เป็นรูปหัวใจที่เป็นรูปสายฟ้าเด็กๆจะต้องมาทำการแทรกได้โดยการไปคลิกที่แท็บแทรกครับคลิกที่แท็บแทรกจากนั้นเด็กๆเลือกรูปร่างอัตโนมัติที่ต้องการครับเขาจะมีให้เราเลือกเยอะแยะมากมายจากนั้นคลิกซ้ายค้างไว้ครับเด็กๆจับเมาส์คลิกซ้ายค้างไว้แล้วก็ลากมาครับก็จะสร้างรูปได้แล้วถ้าใหญ่เกินไปเด็กๆก็ค่อยย่อเดี๋ยวถ้าเด็กๆได้ฝึกปฏิบัติก็จะเข้าใจมากขึ้นนะครับและหากเราต้องการเปลี่ยนสีครับเราก็ดับเบิลคลิกที่ รูปที่เราสร้างนั่นแหละแล้วเราก็ไปเปลี่ยนสีได้ตามที่ต้อง

0: การเลยนะครับเอาละครับเดี๋ยวครูจะพาเด็กๆเนี่ยฝึกปฏิบัติกันใน3หัวข้อกันก่อนนะครับตอนนี้ให้เวลาเด็กๆเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ครับเปิดได้เลยครับเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วเข้าสู่โปรแกรม Microsoft Word ได้เลยเราจะมาปฏิบัติกันในหัวข้อแรกกันก่อนครับก็คือเรื่องของการกำหนดรูปแบบของตัวอักษรนะครับเปิดโปรแกรมได้หรือยังเอ่ยดับเบิลคลิกที่หน้าจอเดสก์ท็อปได้เลยครับโปรแกรม Microsoft Word นะครับดับเบิลคลิกขึ้นมาได้เลยจากนั้นเลือกที่อะไรครับสำหรับนักเรียนโรงเรียนวังจากนั้นคลิกเลือกที่เอกสารเปล่านะครับคลิกเลือกเอกสารเปล่าตรงนี้เห็นไหมครับมาได้เรียบร้อยนะครับให้เด็กๆต่อไปให้เด็กๆไปเปิดงานครับเปิดงานเดิมที่เราต้องการครับเปิดงานที่เราบันทึกไว้เมื่อคราวที่แล้วดาที่แล้วครับเด็กๆไปคลิกที่ไฟล์แล้วเลือกเปิดครับเลือกเปิดแล้วเด็กๆหาเลยครับว่าอยู่ตรงไหนของคุณครูอยู่ตรงนี้ครับประวัติส่วนตัวครับคลิกมาเลยได้เรียบร้อยเห็นไหมครับคราวที่แล้วเราเปลี่ยนสีไปใช่ไหมจำได้ไหมคราวที่แล้วเราเปลี่ยนสีไปเด็กๆเปิดขึ้นมาเลยครับงานที่เราได้บันทึกไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับคุณครูจะเดินดูนิดนึงเผื่อเด็กๆคนใดที่ยังไม่ได้นะครับส่วนคุณครูที่อยู่ปลายทางครับก็เดินดูเด็กๆได้ให้เปิดขึ้นมาเปิดขึ้นมารอไว้เลยเปิดขึ้นมารอไว้ครับได้ไหมได้งานของเราขึ้นมาไหมใครที่ไม่มีเดี๋ยวตอนนี้ใครที่ไม่ได้เซฟงานไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วให้เด็กๆพิมพ์ชื่อของเด็กๆขึ้นมาก่อนนะครับพิมพ์ชื่อเด็กๆขึ้นมาก่อนเลยเดี๋ยวเราจะได้มาทำการสร้างกันดูครับมาลองจัดรูปแบบกันดูมีงานเก่าไหมลูก
1: ไม่มีงานเก่าเลย
0: ไหนดูซิมีงานนักเรียนเรียนพิมพ์ชื่อตัวเองไปก่อนลูกเอาล่ะตอนนี้ครับเด็กๆส่วนใหญ่จะเปิดงานของเราขึ้นมาได้เรียบร้อย
1: กดตรงไหนต่อที่จะพิมพ์
0: ก็พิมพ์ได้เลยลูกกดตรงนี้เอาล่ะตอนนี้เดี๋ยวเรามาฝึกปฏิบัติกันต่อเลยครับเราจะมาเปลี่ยนตัวอักษรของเราให้เป็นตัวหนากันก่อนเอาละตอนนี้เด็กๆจับเมาส์ครับและนำเมาส์มาวางไว้ด้านหน้าข้อความครับให้เป็นรูปลูกศรเห็นไหมรูปหัวลูกศรแล้วคลิกครับปุ๊บได้อย่างได้ไหมครับหรือถ้าใครไม่ถนัดแบบนี้ก็คลิกเมาส์ค้างไว้ครับนำเมาส์มาวางไว้ด้านหน้าหรือด้านหลังก็ได้ครับแล้วก็ลากไปครับแบบนี้ครับลากไปแบบนี้เห็นไหมครับง่ายที่สุดเลยก็คือนำเมาส์ไปวางไว้ด้านหน้าข้อความบรรทัดที่เราต้องการครับแล้วเราก็คลิกซ้าย1ครั้งเราก็จะได้ข้อความที่เราเลือกจากนั้นให้เด็กๆไปต่อครับไปที่แท็บหน้าแรกครับปกติจะเป็นแท็บหน้าแรกอยู่แล้วเด็ก นำเมาส์มาสังเกตตรงนี้ไหมครับนี่ตรงนี้เลยเด็กๆไปคลิกที่ตัว B สิลูกเป็นตัวใหญ่ไหมปึ๊บนี่ใหญ่เรียบร้อยเห็นไหมครับต่อเลยครับต่อเลย B ตัวใหญ่ต่อไป I ตัวอะไรลองคลิกดูสิครับปึ๊บนี่ให้เด็กๆสังเกตครับเป็นทั้งตัวหนาเห็นไหมครับทั้งตัวหนาเป็นทั้งตัวเอียงและไปคลิกตัว U ด้วยลูกตัว U เป็นตัวขีดเส้นใต้เห็นไหมครับตัวหนาตัวเอียงและขีดเส้นใต้เรียบร้อยเห็นไหมครับถ้าเราอยากจะนำตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้ออกทำอย่างไรเด็กๆนำเมาส์ไปคลิกที่เดิมครับไปนะนำเมาส์ไปวางหรือไปคลิกเลือกข้อความที่ต้องการครับแล้วเด็กๆก็ไปคลิกออกครับเห็นไหมครับไปคลิกออกให้ไม่มีเป็นปุ่มที่เหมือนกับเป็นการเลือกคำสั่งนะครับก็จะนำออกได้นะครับได้ไม่เอ่ยที่คุณครูบอกไปว่าตัว U มีเส้นให้เลือกเห็นไหมครับตัว U ถ้าเด็กๆนำเมาส์ไปคลิกที่ลูกศรข้างๆตัว U จะมีเส้นให้เลือกเห็นไหมเส้นปลาเยอะแยะเลยเห็นไหมครับมีเส้นให้เลือกเยอะเลยเส้นทึบเห็นไหมครับนี่อย่าลืมนะเราอยากได้ข้อความไหนเราก็ไปเลือกข้อความนั้นนะครับลองไปเลือกดูครับอย่างที่บอกว่าถ้าอยากจะนำเส้นออกคุณครูต้องการที่จะนำเส้นที่ขีดเส้นใต้2เส้นออกคุณครูก็นำเมาส์ไปคลิกออกที่เดิมครับไปคลิกตัว U ออกมาที่เดิมเรียบร้อยเห็นไหมครับคุณครูจะเดินดูนิดนึงครับลองข้างๆลูกคือเป็นลูกศรเห็นไหมลูกศรเล็กๆแล้วก็เปลี่ยนเส้นได้หลายเส้นได้ด้วยเส้นลูกมาไปคลิกได้เลยไปคลิกตัว B ตัว I ตัว U ได้ไหมเลือกนี่เก่งมากเลยยอดเยี่ยมมากดีมากเลยเก่งมากต่อไปครับอีกหนึ่งไปดูครับอีกหนึ่งเรื่องที่เราจะต้องมาทำการสร้างงานขอไปครับมาฝึกปฏิบัติการก็คือเรื่องของการกำหนดแนวครับกำหนดแนวตัวอักษรครับหลังจากที่เด็กๆได้ลองเปลี่ยนรูปแบบเป็นตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้นะครับหรือจะเป็นในส่วนของเห็นไหมครับตัวอะไรเอ่ยตัวขีดทับเห็นไหมตัวขีดทับก็ทำได้แต่ส่วนใหญ่แล้วเราจะไม่ได้ใช้ครับตัวขีดทับเราจะไม่ได้ใช้นะครับเราก็ไปคลิกออกนะตอนนี้ให้เด็กๆจับเมาส์ครับแล้วก็เลือกลองเลือกข้อความที่2บ้างเลือกข้อความที่2ครับและเราจะไปทำการเปลี่ยนในส่วนของแนวตัวอักษรครับจะไปเปลี่ยนหรือกำหนดแนวตัวอักษรให้เด็กๆนะไปคลิกเลือกข้อความก่อนครับจากนั้นต่อครับเด็กๆเห็นตรงนี้ไหมครับข้างๆสีตัวอักษรเนี่ยนี่เห็นไหมครับจัดแนวชิดซ้ายจัดกึ่งกลางจัดทิศขวาจัดเต็มแนวแล้วก็จัดแบบกระจายครับให้เด็กๆนำมาไปคลิกที่ จัดกึ่งกลางครับปกติแล้วเขาจะอยู่ที่ชิดซ้ายนะเราไปจัดกึ่งกลางปุ๊บเรียบร้อย

ร้อยเห็นไหมครับข้อความเราอยู่กึ่งกลางเรียบร้อยตรงนี้ครับตรงนี้ครับข้างๆสีตัวอักษรครับตรงนี้ครับนี่ไหมที่เมาส์ที่ครูชี้อยู่เด็กๆดูได้ที่หน้าจอครับทั้งต้นทางและปลายทางได้เลยฝึกปฏิบัติไปพร้อมๆกันครับฝึกปฏิบัติไปพร้อมๆกันต่อไปโรงเรียนวังด้วยโรงเรียนวังโรงเรียนของเด็กๆด้วยและไปคลิกที่จัดกึ่งกลางเหมือนกันครับเห็นไหมได้เรียบร้อยหรือเด็กๆจะลองจัดแบบอื่นก็ได้ครับคุณครูจะจัดทิศขวานี่ครับทิศขวาเห็นไหมครับจัดทิศขวาเรียบร้อยแล้วแต่เด็กๆจะเลือกเลยครับหรือเด็กๆจะจัดตรงกลางทั้งหมดก็ได้ครับนี่เห็นไหมครับปฏิบัติได้ไหมเอ่ยได้ไหมครับตอนนี้ให้เด็กๆลองฝึกการกำหนดแนวตัวอักษรดูนะครับนี่ไหมครับทิศซ้ายกึ่งกลางอ่ะโรงเรียนชิดขวาเห็นไหมอาจจะไม่เห็นความแตกต่างนะครับเพราะว่าชื่อโรงเรียนเรายาวนิดนึงนะอาจจะไม่เห็นนะครับเด็กๆอาจจะเลือกที่จัดกึ่งกลางทั้งหมดก็ได้จะได้เห็นชัดเจนนะครับนี่ครับจัดกึ่งกลางทั้งหมดเลยเอาละเรียบร้อยครับเรื่องของการกำหนดแนวตัวอักษรต่อไปให้แทรกรูปร่างอัตโนมัติครับจับเมาส์ต่อครับมาครับนำเมาส์ไปคลิกที่แท็บแทรกครับไปทีละขั้นตอนไปคลิกที่แท็บแทรกครับตรงนี้ครับเด็กๆ ดูที่ตัวชี้เมาส์ที่จอเลยครับไปคลิกที่แท็บแทรกข้างๆหน้าแรกครับก็จะเป็นแบบนี้ครับเห็นไหมนำเมาส์ไปคลิกที่แท็บแทรกที่อยู่ด้านบนสุดไม่ต้องเลือกตรงนี้ไม่ต้องเลือกข้อความนะเด็กๆไม่ต้องเลือกข้อความใดๆนะครับเพราะว่าเราจะแทรกเองเราจะไปแทรกในจุดที่เราต้องการครับมาครับนำเมาส์ไปคลิกที่แทรกครับจากนั้นไปเลือกที่รูปล่างเห็นไหมรูปล่างตรงนี้ครับรูปล่างมีขึ้นมาแบบนี้แล้วรูปล่างนะครับไม่ใช่รูปภาพนะครับรูปร่างรูปร่างแล้วเด็กๆเลือกมาเลยครับอยากได้อะไรคุณครูเลือกเป็นหน้ายิ้มเวลาที่เราสร้างเนี่ยเมาส์จะเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายบวกครับไปพื้นที่ที่เราต้องการแล้วคลิกซ้ายค้างไว้ลากสร้างรูปครับลากสร้างรูปเลยแล้วปล่อยเมาส์ครับแล้วปล่อยเมาส์เก่งมากจากนั้นเด็กๆเลือกสีได้จากด้านบนเลยครับเลือกสีได้จากด้านบนหรือดับเบิลคลิกก็ได้ก็จะมีสีมาให้เลือกครับเด็กก็เลือกได้เลยไปที่เติมสีรูปล่างก็ได้ไหมครับดับเบิลคลิกที่รูปก่อนนะถ้าเราต้องการเปลี่ยนสีดับเบิลคลิกที่รูปแล้วไปเลือกที่เติมสีรูปล่างครับเลือกสีที่ต้องการได้เลยไหมครับถ้าเด็กๆต้องการขยายรูปให้เด็กๆสังเกตที่มุมครับเด็กๆนำเมาส์ไปวางไว้ที่มุมครับแล้วก็ย่อขยายรูปได้ย่อขยายรูปให้เล็กให้ใหญ่ได้ครับนำเมาส์ไปวางไว้ที่มุมนะครับให้เป็นลูกศรให้เป็นลูกศรแบบเอียงก่อนนะครับย่อได้ขยายได้ครับย่อได้ขยายได้นะครับนำไปวางในที่ต่างๆได้ครับนำไปวางในที่ต่างๆได้เลยเดี๋ยวครูจะเดินดูก่อนเพื่อใครปฏิบัติไม่ได้เวลาที่เด็กๆจะขยับรูปเด็กๆต้องสังเกตนะจะมีรูปลูกศรสี่ทิศปรากฏขึ้นมาก็สามารถที่จะขยับได้นะครับถ้าไม่มีรูปลูกศรสี่ทิศจะขยับไม่ได้นะนำเมาส์ไปวางไว้ที่รูปก่อนข้างในตรงกลางรูปครับแล้วขยับเลยแล้วขยับได้ถูกต้องเก่งมากเก่งมากทุกคนเลยเพิ่มได้เพิ่มสัก2รูป3รูปได้ครับลองดูครับอะไรลูก

0: ก็เหมือนเดิมเลยนี่เห็นไหมเดี๋ยวนะ
1: ต
0: ั
1: วเด
0: ีย
1: วก
0: ัน
1: ใช่ไหมคะ
0: นักเรียนก็ไปที่แทรกเหมือนเดิมลูกไปที่แทรกคลิกเลยครับแล้วก็ไปที่รูปล่างหรือรูปล่างอัตโนมัตินะครับแล้วก็เลือกรูปมา1รูปถ้าเป็นเครื่องหมายบวกแล้วก็ลากไปเลยถูกต้องกูดูให้ลูกจับเมาส์ลูกจับเมาส์จับมาไปคลิกแทรกคลิกเลยครับแล้วก็ไปคลิกที่รูปร่างแล้วก็เลือกมาเป็นหัวใจก็ได้หัวใจลองเลือกก่อนอะไรก็ได้แล้วแต่เลยหนึ่งรูปเลือกมาคลิกครับแล้วก็คลิกซ้ายค้างไว้แล้วก็ลากไปถูกต้องแล้วก็เปลี่ยนสีได้ตรงนี้เติมสีรูปร่างเห็นไหมเก่งมากยอดเยี่ยมถ้าที่คุณครูเดินดูเด็กๆสามารถปฏิบัติได้นะครับตอนนี้ให้ทุกคนบันทึกครับบันทึกงานก่อนครับบันทึกตัวอย่างที่เราได้ทำการแทรกไปเพราะว่าเดี๋ยวในครั้งหน้าเราจะทำการฝึกปฏิบัติกันอีกในลักษณะแบบนี้นะครับให้เด็กๆไปคลิกที่รูปแผ่นดิสเกตครับไปคลิกเลยครับบันทึกคลิกเลยปุ๊บได้ไหมถ้าใครบันทึกไม่ได้หรือถ้าใครไม่มีก็ไปที่ไฟล์แล้วเลือกบันทึกครับไฟล์แล้วเลือกบันทึกครับนี่ไฟล์แล้วเลือกบันทึกนะครับคลิกบันทึกเลยครับก็จะได้งานของเราแล้วดูใหม่เด็กๆไปคลิกที่ไฟล์แล้วเลือกที่บันทึกครับไปคลิกที่ไฟล์แล้วเลือกบันทึกได้เลยครับคลิกที่ไฟล์แล้วเลือกบันทึกได้เลยใครที่ยังไม่ได้บันทึกนะเด็กๆก็เข้าไปหมายถึงว่าใครที่ยังไม่ได้บันทึกไว้เดิมจะบันทึกใหม่เด็กๆก็เข้าไปคลิกที่ไฟล์แล้วเลือกที่บันทึกเป็นนะครับจากนั้นก็เรียกดูแล้วก็พิมพ์ลงไปครับว่าประวัติส่วนตัวแล้วก็กดบันทึกได้เลยนะครับใครที่ยังไม่ได้ทำนะหรือใครที่บันทึกใหม่นะครับเอาละครับเดี๋ยวตอนนี้นะครับครูจะให้เด็กๆไปสร้างชิ้นงานกันแล้วนะครับตอนนี้ครูจะเข้าไปที่สไลด์กันก่อนเอาละครับหลังจากที่นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติเรียบร้อยนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับทั้งต้นทางและปลายทางเป็นไงบ้างเอ่ยเท่าที่ครูเดินดูนะครับแล้วก็สังเกตจากเด็กๆที่ได้ฝึกปฏิบัติก็สามารถที่จะปฏิบัติได้เป็นอย่างดีตอนนี้ครับได้เวลาที่เราจะทำใบงานที่1กันแล้วนะครับเรื่องอะไรไปดูกันเลยนะครับสำหรับใบงานที่1ครับเรื่องของการสร้างเอกสารนะครับเป็นใบงานเดิมครับแต่ว่าจะเปลี่ยนในเรื่องของขั้นตอนครับเปลี่ยนเรื่องของขั้นตอนนิดนึงมาที่กิจกรรมของปลายทางกันก่อนครับคำที่แจ้งบทบาทของคุณครูครับคุณครูให้นักเรียนเปิดโปรแกรมประมวลคำจับคู่กันทำใบงานที่1เรื่องของสร้างเอกสารนะครับในข้อที่2และ3วันนี้เราจะทำข้อ2และ3เมื่อทำชิ้นงานเรียบร้อยให้นักเรียนบันทึกชื่อไฟล์โดยใส่เลขที่เป็นชื่อไฟล์ตามที่กำหนดในข้อที่4เด็กๆจะต้องบันทึกงานเป็นเลขที่นะครับเด็กๆบันทึกงานเป็นเลขที่นะวันนี้ไม่ได้พิมพ์ว่าประวัติส่วนตัวนะเพราะเป็นงานของเราและคำที่แจ้งกิจกรรมนักเรียนครับนักเรียนเปิดโปรแกรมประมวลคำทำใบงาน1สร้างเอกสารในข้อที่2และ3จากนั้นนักเรียนพิมพ์ชื่อและเลขที่และบันทึกไฟล์ในข้อที่4ด้วยนะครับเอาละครับเหมือนเดิมเลยครับ1ให้นักเรียนเขียนคำคมหรือข้อความตามที่ตนเองสนใจซึ่งครูให้เด็กๆไปทำการรวบรวมมาเรียบร้อยนะครับ 2ครับเข้าสู่โปรแกรม Microsoft Word พิมพ์ข้อความและตกแต่งให้สวยงามวันนี้เราจะต้องทำอะไรบ้างครับ1เปลี่ยนสีตัวอักษร2แทรกรูปร่างอัตโนมัติที่ปฏิบัติไปเมื่อสักครู่นี้3เปลี่ยนตัวอักษรเป็นตัวหนาตัวบางตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้และจัดรูปแบบครับกึ่งกลางที่ซ้ายที่ขวาวันนี้รวมถึงเด็กๆจะต้องพิมพ์ชื่อและเลขที่ของนักเรียนไว้ด้านล่างด้วยนะครับพิมพ์ชื่อและเลขที่ของนักเรียนไว้ด้านล่างและข้อ4ครับบันทึกไฟล์โดยใช้เลขที่ของนักเรียนเวลาที่เราจะบันทึกช่วงท้ายชั่วโมงเราก็บันทึกไฟล์ครับเราถ้าเด็กๆนั่งด้วยการเลขที่อะไรก็เขียนไปทั้งคู่เลยครับในตัวอย่างเป็นเลขที่11เลขที่12เห็นไหมครับเอาละครับตอนนี้ครูจะให้เวลาเด็กๆไปลงมือสร้างงานกันเลยไปเลยครับเอาละเด็กๆไปคลิกที่ไฟล์เราเลือกที่ใหม่หรือ new ขึ้นมาครับสร้างงานใหม่ขึ้นมาครับไปที่ไฟล์เราเลือกที่ใหม่ครับไฟล์ new หรือใหม่นะครับแล้วเด็กๆไปคลิกที่เอกสารเปล่าเหมือนเดิมครับแล้วสร้างงานคำคม1คำที่เราได้ไปสำรวจกันมานอกห้องเรียนเรียบร้อยนะครับอ่ะพิมพ์ได้เลยพิมพ์ข้อความคำคมไงที่เราได้ตกลงกันแล้วนะครับที่เด็กๆได้พูดคุยกันทั้ง2คนนะครับว่าเราจะเลือกคำคมอะไรนะครับซึ่งครูก็ได้ไปรวบรวมแล้วก็แจกให้กับเด็กๆเพื่อที่จะมาพิมพ์กันในวันนี้นะครับเด็กๆจะเลือกคำคมเดียวกันก็ได้หรือคนละคำก็ได้ตอนนี้ให้เด็กๆทำการไปคลิกที่ไฟล์แล้วเลือกใหม่ครับไปคลิกที่ไฟล์แล้วเลือกใหม่ครับไปคลิกที่ไฟล์แล้วเลือกใหม่ครับเราสร้างงานกันแล้วนะเราไม่พิมพ์ชื่อไม่พิมพ์ประวัติส่วนตัวแล้วครับไปคลิกที่ไฟล์แล้วเลือกใหม่ไปคลิกเลยลูกไปคลิกที่ไฟล์แล้วเลือกใหม่หรือเอกสารเปล่าเลยก็ได้แล้วพิมพ์คำคมเลยครับให้เด็กๆใช้ขนาดเดิมครับ36เหมือนเดิม36เหมือนเดิมไฟล์แล้วเลือกใหม่หรือเอกสารเปล่าคลิกลงไปเลยครับอ่ะเริ่มได้เลยเปลี่ยนเด็กๆเพิ่มขนาดข้อความเป็นขนาดเพิ่มขนาดข้อความก่อนนะครับเพิ่มขนาดข้อความให้เป็นขนาด36ก่อนไม่ต่ำกว่า36นะไม่งั้นตัวจะเล็กเกินไปนะครับไม่งั้นตัวจะเล็กเกินไปแล้วก็พิมพ์ได้เลยนะครับพิมพ์ได้เลยครับเพิ่มขนาดก่อนลูกเด็กๆเปิดคำคมที่เรารวบรวมกันมาเลยลูกเปิดคำคมส่วนนักเรียนที่อยู่ปลายทางก็ขึ้นอยู่กับว่าคำคมที่เราเลือกหามาจะเป็นอย่างไรนะครับเปลี่ยนขนาดลูกไปคลิกคลิกที่ลูกศรแล้วมาคลิกที่36 36ลูกเขียนคำคมที่เราตกลงกันไว้แล้วนะครับ1คำคมครับเอาตรงกลางสรุปเอาตรงกลางอะไรนะเปลี่ยนภาษาเขาลบเปลี่ยนภาษาไปคลิกที่ไฟล์แล้วเลือกใหม่ลูกคลิกออกก่อนคลิกตรงนี้ก่อนเลือกใหม่เปลี่ยนขนาดครับเปลี่ยนขนาดลูกศรลูกศรคลิกเลยลูกคลิกที่ลูกศรนี่ตรงนี้แล้วก็เลือก36พิมพ์คำคมที่ครูแจกไปให้ไงลูกที่เรารวบรวมกันมาแล้วไงที่คุณครูแจกไว้ให้เรียบร้อยนะครับที่เรารวบรวมกันมาแล้วคุณครูไปพิมพ์แล้วก็แจกมาให้เด็กๆไงส่วนนักเรียนที่อยู่ปลายทางก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะตกลงกันอย่างไรนะครับพิมพ์ได้เลยลูกเพิ่มขนาดแล้วก็พิมพ์ได้เลย

ิมลงไปเลยหรือเด็กๆเลือกเลือกเลยลูกเลือกเลยอะไรนะเล่นเป็นวักด้วยนะเป็นวักด้วยเป็นวักนะครับมีไหมถ้าไม่มีไม่เป็นไรลูกไหนลูกเด็กๆเวลานะเด็กๆพิมพ์ใช่ไหมอะอย่างยกเว้นของดูตัวอย่างของคุณครูคุณครูเป็นคำคมเรื่องของระเบียบวินัยนะครับเอาเด็กๆดูครับเวลาที่เราพิมพ์เนี่ยตัวอาจจะเล็กเกินไปเด็กๆไปเพิ่มขนาดเลยครับไปคลิกเลือกเหมือนเดิมแล้วเพิ่มขนาดให้ใหญ่กว่านี้ครับใหญ่ๆเลยลูกนี่แบบนี้เลยครับบรรทัดแรกคุณครูเมื่อสักครู่นี้จะเห็นไหมสังเกตไหมครับคุณครูเว้นวรรคแบบนี้คุณครูใช้เป็น2บรรทัดเลยครับคุณครูใช้เป็น2บรรทัดเลยนะครับแล้วก็เพิ่มขนาดให้มีขนาดใหญ่เลยเห็นไหมครับต่อไปเด็กๆต้องทำอะไรหนึ่งต้องทำอะไรครับเปลี่ยนสีเปลี่ยนสีเลยเปลี่ยนสีครับสีเดียวกันไหมหรือจะเปลี่ยนสีอย่างอื่นก็ได้ครับได้เลยสองทำยังไงครับทำอะไรต่อลูกสองเพิ่มเป็นตัวหนาเห็นไหมเพิ่มเป็นตัวหนาหรือตัวเอียงของคุณครูเพิ่มเป็นตัวหนาแล้วก็จัดกึ่งกลางครับจัดกึ่งกลางทั้ง2เลยครับไปเลือกครับเป็นตัวหนาทั้ง2แบบอ่ะตัวนี้เป็นตัวหนาไม่ได้คุณครูให้เป็นตัวเอียงแล้วกันเห็นไหมครับ3แทรกอะไรครับแทรกรูปแทรกรูปล่างลงไปครับคุณครูจะแทรกรูปล่างลงไปครับคุณครูจะแทรกรูปร่างลงไปเพิ่มสีอ่ะใช้สีแดงครับเห็นไหมครับเรียบร้อยนี่ครับวันนี้และอีกหนึ่งเรื่องก็คือเด็กๆจะต้องทำอะไรครับพิมพ์ชื่อใช่ไหมในข้อที่3ข้อ3ครับเราต้องพิมพ์อะไรครับพิมพ์ชื่อลงไปครับแล้วก็เลขที่เลยครับง่ายๆเลยนี่ครับแบบนี้ครับตัวเองลงไปด้วยนะครับเปลี่ยนสีขยายขนาดใหญ่ขึ้นมานะครับขยายขนาดให้มีขนาดใหญ่ขึ้นมาได้เลยเพิ่มขนาดเลยลูกเพิ่มขนาดลูกเพิ่มขนาดเลยเห็นไหมเห็นตัวอย่างครูไหมเพิ่มขนาดใหญ่เลยลูก
พิ่มขนาดให้มีขนาดใหญ่ขึ้นเห็นไหมของคุณครูตัวใหญ่เลยเพิ่มขนาดเลยลูกเอาละครับเด็กตอนนี้วันนี้อาจจะยังไม่เรียบร้อยนะครับให้เด็กๆทำการบันทึกครับเวลาใกล้หมดแล้วนะครับให้เด็กๆทำการบันทึกเลยครับให้เด็กๆบันทึกโดยการไปคลิกที่ไฟล์แล้วไปเลือกที่บันทึกเป็นนะครับไปที่ไฟล์แล้วเลือกบันทึกเป็นทุกคนเลยครับใครเรียบร้อยไม่เรียบร้อยไม่เป็นไรครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้ามาทำต่อสัปดาห์หน้าทำต่อนะครับไฟล์บันทึกเป็นเบาเรียกดูครับเรียกดูแล้วพิมพ์อะไรครับเขาให้พิมพ์อะไรพิมพ์เลขที่ของเราครับเด็กๆพิมพ์เลขที่เลยครับเลขที่เท่าไหร่คุณครูใช้เลขที่11นะครับพิมพ์ลงไปครับพิมพ์เลขที่ลงไปครับพิมพ์เลขที่ลงไปเลยลูกเลขที่แล้วก็คลิกที่บันทึกครับคลิกที่บันทึกครับให้เด็กๆสังเกตด้านบนครับด้านบนเห็นไหมด้านบนชื่อฝ่ายงานเป็นชื่อเลขที่เรียบร้อยสำหรับโรงเรียนวังนะครับให้พิมพ์เป็นเลขที่ของตัวเองลงไปเลยนะครับพิมพ์เลขที่ของตัวเองลงไปเลยส่วนนักเรียนปลายทางถ้าเป็นกลุ่มนะครับถ้าเป็นกลุ่มเด็กๆก็พิมพ์เลขที่นะครับของตัวเองที่เป็นสมาชิกในกลุ่มนั้นนะครับจะ2คน3คนก็ได้หมดเลยนะครับหรือถ้าเป็นงานเดี่ยวสำหรับโรงเรียนวังก็พิมพ์เป็นงานเดี่ยวก็ได้แต่ว่าอย่าลืมนะครับคุณครูให้เด็กๆจับคู่กันนะครับให้เด็กๆจับคู่กันแล้วก็อย่าลืมปรึกษากันด้วยอ่ะตอนนี้ให้เด็กๆพิมพ์เลขที่ลงไปแล้วก็อย่าลืมคลิกบันทึกด้วยนะครับบันทึกได้เลยลูกบันทึกให้เรียบร้อยบันทึกให้เรียบร้อยครับพิมพ์คำว่าเลขที่ลงไปพิมพ์คำว่าเลขที่ลงไปครับแบบนี้เห็นไหมครับแบบนี้เลยพิมพ์คำว่าเลขที่แล้วกดบันทึกเลยครับเร็วพิมพ์คำว่าเลขที่ก่อนนะพิมพ์คำว่าเลขที่ก่อนครับเราคลิกบันทึกครับกดบันทึกเลยลูกถูกต้องสังเกตด้านบนเป็นเลขที่ตัวเองเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรามาต่อนะสัปดาห์หน้าเรามาต่อพิมพ์เลขที่ลงไปเลยครับเด็กๆอยากจะพิมพ์เลขที่อะไรครับเด็กๆตอนนี้บันทึกงานเรียบร้อยหรือยังบันทึกเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างของคุณครูนี่คือสไลด์ตัวอย่างของคุณครูครับคุณครูทำการเปลี่ยนสีตัวอักษรแล้วก็เพิ่มขนาดให้มีขนาดใหญ่ถ้าจำไม่ผิดน่าจะขนาด72นะครับแบ่งเป็น2บรรทัดแล้วก็แทรกในส่วนของรูปร่างอัตโนมัติลงไปและด้านล่างพิมพ์ชื่อแล้วก็เลขที่ของเรานะครับส่วนถ้าวันนี้ใครยังพิมพ์ไม่เรียบร้อยไม่เป็นไรเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะมาต่อเราจะมาสร้างงานต่อกันนะครับมาที่สรุปกันครับไปที่บทบาทของปลายทางกันก่อนครับคำที่แจ้งบทบาทของครูปลายทางครับคุณครูตั้งคำถามให้นักเรียนร่วมการอภิปรายความรู้ที่นักเรียนได้รับจากการออกแบบชิ้นงานสำหรับคำที่แจ้งกิจกรรมนักเรียนครับนักเรียนร่วมกันตอบคำ

ถามสรุปความรู้ร่วมกันและทำแบบประเมินตนเองข้อที่4ถึงข้อที่5คำถามแรกครับนักเรียนมีวิธีการเพิ่มเติมชิ้นงานอย่างไรให้สมบูรณ์ครับเราเพิ่มอย่างไรครับเราเพิ่มอะไรบ้างลูกเราใส่สีใช่ไหมเราเพิ่มขนาดเปลี่ยนขนาดอะไรอีกลูกรูปร่างอัตโนมัติเยอะแยะมากมายเลยยอดเยี่ยมมากแนวคำตอบของคุณครูก็คืออาจเพิ่มรูปภาพเพื่อให้ชิ้นงานดูมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับนี่คือแนวคำตอบซึ่งเด็กๆก็ตอบประมาณได้ชัดเจนเลยอีกหนึ่งคำถามครับนักเรียนมีปัญหาในการทำงานร่วมกันบ้างหรือไม่มีปัญหาไหมครับมีไหมไม่มีใช่ไหมครับถ้ามีจะมีแนวทางในการแก้ปัญหาอย่างไรถ้าเรามีเราจะมีแนวทางในการแก้ปัญหาอย่างไรครับตอบได้ไหมเอ่ยเราต้องอะไรกันลูกพูดคุยใช่ไหมเราต้องมาทำการพูดคุยการปรึกษากันแนวคำตอบของคุณครูครับมีหรือไม่มีขึ้นอยู่กับคู่ของเราหรือว่าในกลุ่มของเรานะครับถ้ามีเนี่ยเด็กๆจะต้องรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นเน้นการทำงานเป็นทีมและช่วยกันแก้ปัญหาซึ่งกันและกันด้วยนะครับเรียบร้อยสำหรับคำถามนะครับเอาเด็กๆตรงนี้อยากให้อ่านทบทวนกันนิดนึงเด็กๆอ่านพร้อมกันได้ไหมเด็กๆอ่านพร้อมกันครับ1 2 3ถูกต้องครับการที่เราสร้างงานนะครับการที่เราสร้างงานหรือออกแบบชิ้นงานเนี่ยเราจะต้องทำตามแนวคิดของตนเองเพื่ออะไรครับเพื่อความภาคภูมิใจในผลงานนะครับและอย่าลืมที่สำคัญต้องไม่เรียนแบบผู้อื่นด้วยนะครับฝากไว้สำหรับแบบประเมินตนเองครับในข้อที่4และข้อที่5เด็กๆจะต้องกลับไปทำแบบประเมินตนเองด้วยและในสัปดาห์หน้าเราจะมาทำการสร้างงานกันต่อครับในเรื่องของการสร้างงานเอกสารชั่วโมงที่3นะครับมีสิ่งที่จะต้องเตรียมก็คือ1เครื่องคอมพิวเตอร์2โปรแกรม Microsoft Word และ3ใบงานที่2ตกแต่งเอกสารนั่นเองนะครับเด็กๆเป็นยังไงบ้างครับวันนี้เราได้ปฏิบัติการมาพอสมควรนะครับถ้าวันนี้มีเด็กๆคนใดที่ยังไม่เรียบร้อยหรือมีกลุ่มใดที่ยังไม่เรียบร้อยสัปดาห์หน้าเราจะมาทำงานกันต่อนะครับหรืออาจจะไปสร้างชิ้นงานกันนอกรอบหรือนอกห้องเรียนหรือเวลาว่างอื่นๆก็ได้นะครับเอาล่ะวันนี้เวลาหมดแล้วครับเราจะเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับวันนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: นาเกลือปัตตานีผืนนาที่เต็มไปด้วยเรื่องราวจากบรรพบุรุษส่งต่อมายังลูกหลานเชื่อมร้อยวิถีชีวิตเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมเข้าไว้ด้วยกันจนเกิดเป็นเกลือหวานปัตตานีที่มีรสชาติกลมกล่อมไม่เค็มโดดมีความหวานที่ปลายลิ้นแม้จะมีสีขาวหม่นแตกต่างจากเกลือในพื้นที่อื่นก็ตาม
1: เกลือปัตตานีที่เราพูดกันถึงว่าเป็นเกลือหวานปัตตานีนะคะมันมีคำกล่าวของผู้สูงวัยในอดีตที่กล่าวว่ากาแกตานิงมานิสกาแกก็คือเกลือตานิงก็คือปัตตานีเนาะแล้วก็คำว่ามานิสที่แปลว่าหวานจริงๆมันเป็นคำเปรียบเทียบเปรียบเปรยมากกว่าค่ะว่าเกลือปัตตานีของเราเนี่ยมีรสชาติที่กลมกล่อมแล้วก็ไม่เค็มจนขมหรือไม่เค็มโดดมีความหวานที่ปลายลิ้นค่ะลักษณะของเกลือปัตตานีของเราเนี่ยเป็นเกลือ3น้ําที่เราพูดถึงว่าก็จะเป็นเกลือน้ําทะเลหรือน้ําเค็มเกลือน้ํากร่อยแล้วก็มีน้ําจืดที่เข้ามาผสมมาจากแม่น้ําปัตตานีแล้วก็แม่น้ํายะหลิ่งเข้ามารวมกันในอ่าวปัตตานีแล้วในอ่าวปัตตานีเนี่ยเราจะใช้น้ําในอ่าวปัตตานีของเราในการทํานาเกลือค่ะ
0: ปัจจุบันยังมีการทำนาเกลือตามฤดูกาลแต่ก็เหลือคนทำไม่มากนักและที่สำคัญกรรมวิธีการทำนาเกลือที่นี่ยังใช้แรงคนเป็นส่วนใหญ่และปัญหาที่ชาวนาเกลือเผชิญคือเรื่องราคาและภัยธรรมชาติ
2: ก็คือแรกๆนั้นการที่ชาวนาลงนาก็คือลงนาคือตั้งแต่วันที่เรายกคันนาไปจนถึงได้ผลผลิตเมื่อได้ผลผลิตเมื่อไหร่คือชาวนาจะยกผลผลิตมาตั้งที่คันนาข้างบนที่เก็บเกลือแล้วก็พอเวลาเสร็จแต่ละวันเขาจะคุมผ้าเลย1เพื่อ1กันฝน2กันฝุ่นกันอะไรมาปนเปื้อนเกลือนั่นแหละคือวิธีเก็บของเขาถ้าสมมติเราไม่เก็บนั้นพอเวลาเดือนหน้าฝนปุ๊บเกลือมันจะละลายน้ำเลยก็คือเกลือกับน้ำจืดไม่ถูกกันปัญหาหลักๆก็คือถ้าเมื่อไหร่เกลือเยอะราคาต่ำถ้าเมื่อไหร่เกลือน้อยราคาสูงและอีกปัจจัยหนึ่งคือหนึ่งในวันไหนที่ชาวบ้านทำเกลือขึ้นมาได้ผลผลิตเมื่อไรวันไหนที่จะมีเทศกาลชาวบ้านช่วงนั้นเขาจะเริ่มขายเกลือจะเทขายเกลือกันแล้วก็อีกหลักหนึ่งคือปัญหาหลักๆคือน้ำพายธรรมชาติก็คือเราสู้อะไรไม่ได้แล้วคือยอมรับชะตากรรมตรงนั้นพักหลังจากเซนามิมาคือภัยธรรมชาติคุกคามภาคใต้เยอะมากเลยเหมือนชาวนาเกลือ4ปีไม่ได้ผลผลิตเพิ่งได้2 ปีหลังมันได้แค่ปี66นั้นได้แค่20วันปีนี้ได้แค่30-40วันก็คือฝนตกตลอดปกติภาคใต้มันจะแล้ง6เดือนฝน6เดือนแต่ตอนนี้เหลือแล้ง4เดือนแล้วมันแล้ง4เดือนภายใน4เดือนนั้น2เดือนแรกคือเราต้องทำกระบวนการเตรียมนาเตรียมอะไรก่อนได้ผลผลิตแค่เดือนเดียวเองพอเดือนที่4เริ่มฝน

0: เรื่องเข้ามาเหมือนปีนี้ที่ว่าเราบอกว่าปีหนึ่งทำเกือบสองรอบนี่แค่รอบเดียวเองรอบสองทำอะไรไม่ได้มันประสบปัญหา
1: ชาวปัตตานีนิยมนำเกลือหวานมาเป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารแต่ก็ยังไม่สามารถช่วยเพิ่มรายได้จากการจำหน่ายเกลือได้อย่างแท้จริงวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทำนาเกลือบานาจึงถือว่ามีบทบาทสำคัญในการออกแบบผลิตภัณฑ์จากเกลือหวานปัตตานีให้มีคุณค่ามากขึ้นและออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายทั้งการอุปโภคและบริโภคซึ่งได้รับความสนใจทั้งจากคนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียรวมถึงการนำไปอยู่ในส่วนประกอบของไอศกรีมจนเกิดเป็นไอศกรีมรสเกลือหวานปัตตานี
2: เดี๋ยวนี้จะเป็นผลิตภัณฑ์แรกก็คือจะเป็นเกลือบริโภคเสริมไอโอดีนเราจะมีทั้งบรรจุกระปุกก็คือ370กรัมราคาอยู่9บาทแล้วก็จะมีเป็นกิโลค่ะกิโล1กิโลก็60บาทค่ะแล้วก็จะมีตัวนี้จะเป็นเกลือขมิ้นไว้สำหรับทาปลาคลุกไก่เนื้ออันนี้คือทอดได้เลยค่ะตัวนี้เราจะขาย100กรัมอยู่ที่50บาทค่ะเดี๋ยวนี้จะเป็นเกลือพริกไทยดำหมักเนื้อสเต็กก็คือเราจะใช้ปิ้งย่างได้ถัดไปจะเป็นเกลือบานาสปาขัดผิวค่ะเราจะมี2กลิ่นให้เลือกก็คือตะไคร้หอมกับดอกโมกอันนี้เราจะขายอยู่ที่200กรัม89บาทถัดไปก็คือจะเป็นเกลือหอมสปาเท้าเกลือหอมสปาเท้าจะมี3กลิ่นก็คือกลิ่นจัสมินก็คือมะลิค่ะแล้วก็จะเป็นมิ้นท์ค่ะแล้วก็จัดไปซากุระค่ะ
1: แม้คนในภาคใต้จะใช้เกลือปัตตานีกันเป็นส่วนใหญ่แต่ด้วยรูปแบบการบริโภคเกลือที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้เกิดคำถามว่าควรจะทำอย่างไรให้ลูกหลานชาวบ้านที่เป็นเด็กรุ่นใหม่มองเห็นคุณค่าของเกลือหวานปัตตานี
3: ในมุมผมก็คือว่าเกลือปัตตานีคงไม่ได้ไปแข่งในเชิงตลาดนะครับเพราะอย่างที่เราคุยกันว่าเกลือปัตตานีเป็นเรื่องของสินค้าหรือเป็นตัวเป็นผลผลิตของชุมชนที่มันมีความเฉพาะนะครับมันมีความเฉพาะแล้วความเฉพาะของมันที่มันเกิดขึ้นก็คือว่ามันไม่ได้มีเยอะนะครับฉะนั้นเราจะไปขายแข่งที่มีราคาถูกเนี่ยมันเป็นไปได้ยากนะครับฉะนั้นเราก็ต้องทําราคาของเกลือปัตตานีให้มันสูงแล้วก็มีค่าเท่ากับคุณค่าของมันที่มันมีอยู่ดํารงอยู่ในณปัจจุบันนี้นะครับผมคราวเนี้ยการให้คนรับรู้ว่าฉันยินดีที่จะซื้อเกลือในราคาที่สูงกว่าท้องตลาดเนี่ยนะครับเราก็ต้องสร้างการรับรู้ให้คนเห็นคุณค่าของมันนะครับว่าเกลือปัตตานีมันทํายากนะนะครับมันไม่ได้มีเยอะนะครับในแต่ละปีมันก็ทำค่อนข้างลำบากนะครับต้องมีความยากลำบากในการทำต้องต่อสู้กับเรื่องของสภาพอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงไป
1: ชาวนาเกลือบอกว่านี่คือนาเกลือผืนสุดท้ายของชาวปัตตานีที่เปรียบเสมือนน้ำหล่อเลี้ยงชีวิตของทุกคนดังนั้นการเพิ่มมูลค่าและคุณค่าของเกลือหวานปัตตานีอย่างรอบด้านพร้อมๆกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวนาเกลือจึงถือเป็นเรื่องที่จำเป็นและสำคัญเพราะเกลือหวานปัตตานีเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจชุมชนที่ยังได้รับการอนุรักษ์วัฒนธรรมวิถีชีวิตดั้งเดิมให้อยู่คู่กันต่อไป

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางที่น่ารักทุกคนเลยนะคะวันนี้พบกับคุณครูพรณภาผ่ำบนหรือว่าครูแหม่มค่ะเด็กๆในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมมาศึกษาปีที่2เป็นประจำเช่นเคยเลยนะคะเอาละค่ะเด็กๆใน

0: เมื่อวานใช่ไหมคะในเมื่อชั่วโมงที่แล้วฉันไม่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องตัวอะไรไปคะอักษรนำที่เป็นตัวอะไรนำคะอ่างนำตัวอะไรเอ่ย
1: ยอยักษ์
0: ยอยักษ์มีอยู่ด้วยกันทั้งหมดกี่คำ
1: 4
0: คำมีคำว่าอะไรบ้างคะ
1: ย
0: าอยู่ยางยายอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะซึ่งวันนี้นะคะเด็กๆเราก็ยังอยู่ในเรื่องของอักษรนำนะคะแต่ว่าในเนื้อหาเนี่ยจะเป็นอย่างไรเด็กๆต้องติดตามนะคะก่อนอื่นค่ะเด็กๆครูแม่มีนี่เลยเด็กๆลองดูว่านี่คืออะไรคะไข่นั่นเองนะคะเด็กๆก็จะมีไข่กับแม่ไก่นะคะครูแม่จะพาเด็กๆมาทำกิจกรรมไข่ทองคำปริศนานี่เด็กๆลองดูลักษณะไข่ของครูแม่นะคะนี่ไข่ของแม่ไก่ตัวนี้นะคะออกไข่เป็นสีอะไรคะสีทองนะคะปกติไก่จะออกไข่สีอะไรคะสีเนื้อสีนวลๆนะคะแต่วันนี้ครูแม่มจะมีอะไรซ่อนอยู่ด้านในนะคะเดี๋ยวให้คุณครูปลายทางนะคะช่วยทำกิจกรรมด้วยเราจะเลือกเด็กที่ตั้งใจดูแล้วตั้งใจเรียนวันนี้นั่งหลังตรงสบตาคุณครูไม่หลบตาเดี๋ยวคุณครูจะเลือกเด็กคนนั้นนะคะมาดูว่าในไข่ปริศนาอาจจะมีลูกเจี๊ยบอยู่ก็ได้อาจจะมีทองคำอยู่ก็ได้เด็กๆต้องรอลุ้นนะคะว่าด้านในจะเป็นอะไรนะคะสำหรับเด็กๆที่ไม่ได้มีไข่ทองคำเหมือนครูแหม่มนะคะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราปฏิบัติกิจกรรมไปพร้อมๆกันนะคะเอาละค่ะพร้อมไหมคะ
1: พร้อมค
0: ่ะคนแรกที่จะได้ออกมาขอแม่ไก่สำรวจก่อนนะคะลูกไก่ตัวไหนเอ่ยลูกไก่ตัวไหนคะโอ้โหตอนนี้นะคะห้องเรียกว่าเงียบชอบแบบนี้จังเลยค่ะขอทุกคาบได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ได้นะคะคนแรกที่จะได้ออกมาคือน้องปานิดาค่ะมาเลยค่ะประมือให้น้องปานิดาค่ะน้องปานิดาเลขที่เท่าไหร่คะ
2: 29
0: ขอเด็กๆปลายทางเลขที่29นะคะดูสิ่งที่อยู่ด้านในและตอบคำถามคุณครูด้วยนะคะเลือกไข่ฟองไหนดีคะนี่เลยเด็กๆรอลุ้นนะคะเปิดออกมาได้เลยค่ะเป็นอะไรเอ่ยเป็นอะไรคะ
2: เป็นกระดาษ
0: เป็นกระดาษเดี๋ยวเด็กๆลองดูมีอะไรในกระดาษมีอะไรอยู่ในกระดาษคะมีคำเด็กๆลองดูเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางลองดูว่าเพื่อนนี้เพื่อนเนี่ยหยิบได้คำว่าอะไรน้องคะคำที่หนูได้คือคำว่า
2: ฝรั่งค่ะ
0: คำว่า
2: ฝรั่ง
0: เด็กๆออกเสียงอีกหนึ่งครั้งค่ะ
2: ฝรั่ง
0: ออกเสียงว่า
2: ฝรั่ง
0: ฝรั่งเด็กๆออกเสียงค่ะฝรั่ง
1: ฝร
0: ั่
1: ง
0: ฝรั่งทำไมถึงออกเสียงว่าฝรั่งใครรู้บ้างน้องดาเนียทำไมคำนี้ถึงออกเสียงว่าฝรั่งคะ
3: เพราะเป็นพยัญชนะฝอฝาค่ะ
0: เพราะว่าพยัญชนะตัวแรกคือตัว
3: ฝอฝา
0: ฝอฝาเพราะฉะนั้นเด็กๆก็จะต้องออกเสียงว่าฝรั่งแบบนี้ยอดเยี่ยมมากๆปรบมือให้น้องปานิดาและเด็กๆเลขที่29ด้วยนะคะต่อไปค่ะใครไข่ฟองที่2คนที่จะได้ออกมาคือน้องจักรพรรดิค่ะปรบมือให้น้องจักรพรรดิหน่อยค่ะนี่เลยนะคะน้องจักรพรรดิคะเลขที่เท่าไหร่คะ
4: 12ครับ
0: ขอเด็กๆเลขที่12ที่อยู่ปลายทางนะคะตอบคำถามคุณครูด้วยอยากได้อะไรในไข่ทองคำคะ
4: ทองครับ
0: อยากได้ทองเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าจะมีทองหรือเปล่านะคะถือไม้ไว้เลยค่ะหยิบไข่1ฟองเขย่าด้วยมีการเขย่าด้วยนะคะเปิดออกมาลุ้นได้เลยค่ะแทนทะดะแดนแทนแทนแทนแทนแทนคืออะไรคะคือกระดาษที่มีคำศัพท์อีกแล้วนะคะนี่ลองดูว่าเพื่อนจะได้คำว่าอะไรนะคะคำนี้ค่ะเด็กๆลองดูว่าคำนี้อ่านออกเสียงว่าอย่างไรเด็กๆปลายทางบอกคุณครูด้วยนะคะคำนี้ออกเสียงว่าอะไรคะน้องจักรพรรดิ
4: ฉลามครับ
0: ฉลามเป็นคำตอบที่ถูกต้องไหมคะถูกต้องปรบมือให้น้องจักรพรรดิค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะเอาละค่ะคนต่อไปที่จะได้ออกมาไข่ฟองที่3ได้แก่น้องเมย์ไม่สบตาครูแหม่มเลยค่ะน้องเมย์สบตาครูแหม่มด้วยนะคะนี่น้องธนพรค่ะปรบมือให้น้องธนพรค่ะ

0: น้องเปรมมี่ของเรานะคะน้องเปรมมี่มาได้เลยค่ะน้องเปรมมี่เลขที่เท่าไหร่คะ
1: 24ค่ะ
0: 24ขอเด็กๆปลายทางเลขที่24ด้วยนะคะอยากได้อะไรในไข่คะอยากได้อะไรคะ
1: ทอง
0: ทอง

0: เด็กๆคะคำนี้ถูกต้องหรือเปล่าถูกต้องเด็กๆออกเสียงค่ะเสมอเก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้น้องเปรมี่นะคะคนต่อไปค่ะคนต่อไปคือน้องเจ้านายค่ะมาเลยค่ะปรบมือให้น้องเจ้านายค่ะน้องเจ้านายเลขที่อะไรคะ
1: 4ค่ะ
0: เลขที่4ขอเด็กๆเลขที่4ด้วยนะคะหยิบไข่ขึ้นมา1ฟองค่ะเปิดได้เลยค่ะนี่เป็นกระดาษเหมือนกันนะคะเด็กๆเด็กๆปลายทางเต็มตัวอ่านคำศัพท์ด้วยนะคะคำนี้ค่ะคือคำว่าอะไรคะ
1: เขย่าครับ
0: ถูกต้องไหมคะเด็กๆถูกต้องปรบมือให้น้องเจ้านายค่ะคำนี้ออกเสียงว่าเขย่าเด็กๆเสียงค่ะเขย่า
2: เขย
0: ่
2: า
0: เขย่าเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปค่ะน้องที่จะได้ออกมาคือน้องค่ะน้องพักวรันค่ะปรบมือให้น้องพักวรันค่ะมาเลยค่ะหยิบไข่ออกมา1ฟองค่ะนี่หยิบมาแล้วนะคะคำศัพท์ด้านในจะเป็นคำว่าอะไรเอ่ย1 2 3นี่เลยค่ะน้องลองดูนะคะคำนี้อ่านออกเสียงว่าอะไรเด็กๆขอให้เด็กๆขอให้เพื่อนๆดูด้วยนะคะคำนี้คือคำว่า
1: ผนังค่ะ
0: ผนังเด็กๆคิดว่าถูกต้องไหมคะ
2: ถ
0: ูกต้องนะคะเด็กๆเอาเสียงค่ะผนัง
2: ผน
0: ังผนังยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะปรบมือให้น้องพักวรันค่ะตอนนี้เหลือไข่อยู่5ฟองเท่านั้นนะคะขอแบบรวดเร็วเลยเปิดไข่แบบเร็วๆ เลยนะคะอ่านออกเสียงแบบรวดเร็วเลยแล้วก็ถูกต้องด้วยนะคะน้องที่ได้ออกมาก็คือน้องปลื้มค่ะมาเลยน้องปลื้มน้องปลื้มของเราหยิบอย่างรวดเร็วเลยค่ะแทนแทนแทนแทนแทนแทนคำขอบคุณค่ะคำศัพท์ที่หนูได้คำนี้เด็กๆปลายทางดูด้วยนะคะคำนี้ออกเสียงว่า
3: ถนนครับ
0: เสียงว่า
3: ถนนครับ
0: ถูกต้องไหมคะ
2: ถ
0: ูกต้องปรบมือให้น้องปลื้มค่ะถนนเด็กๆอย่าลืมเวลาเพื่อนปรบมือให้เด็กๆต้องทำอย่างไรคะโค้งคำนับด้วยนะคะต่อไปค่ะน้องที่จะได้ออกมาน้องประกรณ์ค่ะปรบมือให้น้องประกรณ์ค่ะมาเลยตอนนี้เหลือไข่อยู่4ฟองเท่านั้นหยิบได้เลยค่ะแทนแทนแทนแทนแทนแทนคำศัพท์ที่หนูได้คำนี้น่ากลัวคือคำว่าอะไรคะ
1: สยอง
0: หยิบไมค์ขึ้นมาอ่านได้เลยค่ะคำนี้ออกเสียงว่า
1: สยองครับ
0: ถูกต้องไหมคะเด็กๆถูกต้องเด็กๆออกเสียงค่ะสยอง
2: สยอง
0: สยอง
1: สยอง
0: มีเหตุการณ์อะไรบ้างที่เกิดสิ่งที่สยองนี้คะ
1: เจอผี
0: นะคะก็รู้สึกสยองเก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้น้องประกรณ์ค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะต่อไปค่ะน้องที่จะได้ออกมาคือน้องกมลรัตน์ค่ะปรบมือให้น้องกมลรัตน์ค่ะนี่มาเลยค่ะเลือกไข่ได้เลยค่ะหยิบแล้วเปิดออกเหมือนเดิมคำศัพท์ที่หนูได้คือคำว่าให้น้องดูก่อนค่ะคำศัพท์ที่น้องได้เด็กๆลองดูนะคะเด็กๆปลายทางออกเสียงด้วยนะคะคำนี้ออกเสียงว่า
1: ผวา
0: เด็กๆออกเสียงหนึ่งครั้งค่ะผวา
2: ผวา
0: ผวา
2: ผวา
0: ถูกต้องไหมคะ
2: ถ
0: ูกต้องปรบมือให้น้องกมลรัตน์ค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆบอกว่าอยากได้ทองคำจะดูว่าทองคำอยู่ในไข่ฟองไหนคนต่อไปค่ะน้องดาเนียค่ะประมือให้น้องดาเนียค่ะหยิบได้เลยค่ะแกะออกมาได้เลยค่ะคำที่9ไข่ฟองที่9ของเราได้คำศัพท์คำว่าคำนี้ค่ะเด็กๆเด็กๆต้นทางดูด้วยนะคะเด็กๆปลายทางตอบคำถามด้วยคำนี้ออกเสียงว่าอะไรคะน้องดาเนีย
1: ผลิตค่ะ
0: เด็กๆออกเสียงค่ะผลิต
2: ผล
0: ิ
2: ต
0: เป็นคำตอบที่ถูกต้องปรบมือให้น้องดาเนียค่ะ

0: ่ใบสุดท้ายมาดูว่าจะมีทองไหมคนที่จะได้ออกมาก็คือน้องชนาการค่ะประมือให้น้องชนาการค่ะมาเลยค่ะน้องชนาการค่ะฟองสุดท้ายแล้วนะคะเด็กๆนี่เลยเปิดเลยค่ะ1 2 3คำศัพท์ที่หนูได้หนูดูนะคะคำนี้ออกเสียงว่าอะไรคำศัพท์ที่หนูได้คือคำว่า
1: ขนุนค
0: ่
1: ะ
0: เด็กๆออกเสียงค่ะขนุน
2: ขน
0: ุ
2: น
0: ขนุ
2: น
0: เพื่อนเขียนถูกต้องไหมคะถูกต้องขนุนคืออะไรคะน้อง
1: ผลไม้
0: ผลไม้มีเนื้อสีอะไรคะ
1: เหลือง
0: รสชาติเป็นอย่างไรคะ
1: หวาน
0: โอ้มีพลายกระซิบด้วยนะคะปรบมือให้น้องชนาการค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะเอาละค่ะเด็กๆซึ่งคำศัพท์ของเรานะคะมาทบทวนอีกหนึ่งครั้งมีคำศัพท์คำว่าอะไรบ้างคำแรกค่ะผนัง
2: ผน
0: ังถนนฝรั่
2: ง
0: ผลิ
2: ต
0: ผวา
2: ขน
0: ุ
2: น
0: ฉลาม
2: เสมอ
0: สยองและสุดท้ายคำว่าเขย่าเด็กๆลองดูคำศัพท์ทั้งหมดนี้ครูแหม่มบอกว่าเป็นอักษรนำจะเป็นอักษรนำแบบไหนคะอักษรแบบไหนเอ่ยใครตอบได้บ้างน้องจักรพัฒน์ค่ะ
3: อักษรศูนย์นำอักษรตำเดียวครับ
0: เก่งมากๆเลยค่ะประมือให้น้องจักรพัฒน์ค่ะก็คืออักษรสูงนำอักษรตำเดียวนะคะซึ่งวันนี้นะคะเด็กๆเราก็ยังอยู่ในเรื่องของอักษรนำในชั่วโมงที่3นะคะสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะเด็กๆจะต้องบอกลักษณะของอักษรนำอ่านเขียนรวมทั้งยกตัวอย่างคำอักษรนำที่เป็นอักษรสูงนำอักษรต่ำเดี่ยวได้และที่สำคัญที่สุดก็คือเห็นความสำคัญของการอ่านและเขียนคำอักษรนำเพื่อที่เราเนี่ยจะนำไปใช้สื่อสารในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องนั่นเองนะคะเอาละค่ะเด็กๆคุณแหม่มมีข้อสงสัยจากคำศัพท์และเกมไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเด็กๆลองอ่านออกเสียงคำนี้ค่ะคำนี้ออกเสียงว่าเดี๋ยวเอาเสียงค่ะขยาย
2: ขยาย
0: สนาม
2: ส
0: นามเด็กๆลองดูคำว่าขยายมีพยัญชนะต้นกี่ตัวตอบพร้อมกันค่ะ2ตัวคำว่าขยายพยัญชนะต้นตัวหน้าออกเป็นตัวอะไรคะ
2: ขอ
0: ไข่แล้วพยัญชนะต้นตัวที่2คืออะไรคะยอยักษ์เวลาเราออกเสียงนะคะพยางค์แรกจะออกเสียงเหมือนมีสระอะและพยางค์หลังออกเสียงตามตัวหน้านะคะจากขายเป็นหยายรวมกันเป็นขยายนะคะและสนามเนี่ยพยัญชนะต้นตัวแรกคือสอเสือออกเสียงอะเป็นสะและพยางค์หลังออกเสียงตามตัวหน้าจาก3เป็นหนามรวมกันเป็นสนามนั่นเองค่ะเอาละค่ะมาดูกันว่าพยัญชนะต้นที่เป็นอักษรสูงนำอักษรต่ำเดี่ยวมีลักษณะอย่างไรนะคะเด็กๆนี่เลยเขาก็จะมีลักษณะนะคะอ่านออกเสียง2พยางค์เหมือนที่เด็กๆอ่านออกเสียงไปเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะพยางค์หน้าจะออกเสียงพยัญชนะตัวที่1ประสมกับสระอะเป็นพยางค์เบานะคะพยางค์หลังออกเสียงพยัญชนะตัวที่2ประสมกับสระและพยัญชนะสะกดตามที่ปรากฏนะคะส่วนเสียงวรรณยุกต์เนี่ยก็จะออกเสียงวรรณยุกต์ตามพยัญชนะต้นตัวแรกหรือว่าตัวที่1นั่นเองนะคะเอาละค่ะได้รู้จักความหมายไปแล้วเราจะมาทบทวนอักษรสูงวิธีการท่องจำอักษรสูงว่าอย่างไรคะเด็ก
2: ๆ
0: เก่งมากๆเลยค่ะอักษรสูงนะคะผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันศึกษาฐานขวดนำอักษรอะไรเอ่ย
2: ต่ำเด
0: ี่ยวครูแหม่มยังไม่เปิดสไลด์วิธีการท่องจำอักษรต่ำเดี่ยวคืออะไรคะนอนอยู่ณริมวัดโมลีโลกยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะนี่เลยงูใหญ่นอนอยู่ณริมวัดโมลีโลกมาดูคำศัพท์ที่เป็นอักษรสูงนำอักษรต่ำเดี่ยวบ้างนะคะมีคำว่าอะไรคำแรกตัวแรกนะคะพอนำงอก็คือคำว่า เด็กๆลองออกเสียงค่ะพังงก
2: พังงก
0: พังงกออกเสียงพยางค์แรกตัวผอผึ้งเหมือนมีตัวสระอะมาผสมตามด้วยตัวหอนำงองูอ่านออกเสียงหนึ่งครั้งค่ะพังงก
2: พ
0: ัง
2: งก
0: พังงกต่อไปผอนำนอคือคำว่า
2: ผนวด
0: แปลว่าอะไรคะเป็นคำราชาศัพท์ผนวดแปลว่าบวชนั่นเองนะคะต่อไปพอนำยอได้แก่คำว่า
2: พยอง
0: ได้ดังเสียงค่ะพยองต่อไปพอนำวอคือคำว่า
2: ผวา
0: ผวาพอนำรอคือ
2: ผล
0: ิ
2: ต
0: ผลิตฝอนำรอคือ
2: ฝร
0: ั่
2: งออ
0: กเสียงให้ถูกค่ะ
2: ฝร
0: ั่
2: ง
0: ฝรั่งยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะต่อไปค่ะทอนำงอคือคำว่า
2: ทาง
0: หันในเดาเสียงค่ะทางหัน
2: ทาง
0: หันต่อไปทอนำนอคือคำว่า
2: ถนอม
0: ทอนำว
2: อ
0: ทวินต่อไปทอนำล
2: อ
0: ทลกขอนำน
2: อ
0: ขนาดมีอีกหนึ่งคำขอนำนอใครจะยกตัวอย่างได้บ้างเด็กๆลองคิดนะคะเด็กๆต้นทางและเด็กๆประจำคำว่าเก่งมากๆเลยค่ะขอนำนอมีหนึ่งคำก็คือคำว่าขนุนนะคะต่อไปค่ะ
2: ขยะ
0: คำว่าขอนำยอคือคำว่า
2: ขยะ
0: ขยะมีอีกค่ะใครจะยกตัวอย่างขยายเก่งมากค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยต่อไปค่ะขอนำนอที่เป็นนอเนนได้แก่คำว่า
2: ขณะ
0: ขณะขอนำม
2: อ
0: คำนี้ออกเสียงว่า
2: ขม
0: ิ้นขมิ้นยังไม่ถูกมีวรรณยุกต์ด้วยคอมเมนต์ค่ะเดี๋ยวเสียงค่ะคอมเมนต์คอมเมนต
2: ์
0: คอมเมนต์ต่อไปสอนำงอได้แก่คำว่า
2: สง
0: ่าเดี๋ยวเสียงค่ะสง่
2: า
0: ต่อไปกลุ่มที่1สอนำนอได้แก่คำว่า
2: สน
0: ุกเดี๋ยวเสียงค่ะสนุ
2: ก
0: มีอีก1พยางค์คู่กับสนุกคือคำว่าอะไรสอนำนอมีคนตอบแล้วคือคำว่าสนานเก่งมากเลยค่ะสนุกสนานนั่นเองต่อไปกลุ่มที่2ค่ะสอนำยอคือคำว่า
2: สยาม
0: สยามต่อไปสอนำรอกลุ่มที่3ค่ะคำนี้เป็นเครื่องนุ่งห่มคำว่าอะไรคะพยางค์แรกออกเสียงสอเสือเหมือนมีสระอะเพิ่มเข้ามามีใครตอบได้บ้างคะกลุ่มน้องทีทัศน์ค่ะคำนี้ออกเสียงว่า
4: สโรงคร
0: ับ สโรงเก่งมากประมือให้น้องทีทัศน์ค่ะกลุ่มที่3ออกเสียงคำนี้ดังๆค่ะสโรง
2: ส
0: โรงยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะต่อไปค่ะสอนำวอกลุ่มที่4ค่ะ
2: สวิง
0: สวิงสวิงคืออะไรคะสวิงคืออะไรใครทราบบ้างเป็นอุปกรณ์สำหรับทำอะไรสำหรับจับปลาเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปกลุ่มที่5ค่ะสอนำมอ
2: เสมอ
0: เสมอได้เดาเสียงค่ะเสมอ
2: เสมอ
0: เสมอต่อไปกลุ่มที่1ค่ะสอนำล
2: อ
0: คำนี้ออกเสียงว่า
2: สลบ
0: ได้เดาเสียงค่ะสลบ
2: สลบ
0: สลบ
2: สลบ
0: กลุ่มที่2ค่ะชอนำงอเอาเสียงว่าเก่งมากค่ะได้เดาเสียงค่ะชะงน
2: ชะงน
0: ชะงน
2: ชะงน
0: ต่อไปค่ะชอนำนอคำนี้กลุ่มที่3ค่ะตอนนี้นะคะกลุ่มที่3เด็กๆปลายทางออกเสียงด้วยนะคะกลุ่มที่3คำนี้ออกเสียงว่าชะไหนยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะได้เดาเสียงค่ะชะไหน
2: ชะไหน
0: ชะไหนต่อไปชอนำวอกลุ่มที่4ค่ะเอาเสียงหนึ่งครั้งค่ะชวี
2: ชว
0: ี
2: ชวี
0: ต่อไปค่ะกลุ่มที่5ค่ะชอนำมอได้แก่กลุ่มที่5ค่ะชมวกเก่งมากค่ะเรียกเสียงค่ะชมวก
2: ชมวก
0: ชมวกก็คืออุปกรณ์ที่ใช้สำหรับจับปลานั่นเองและสุดท้ายใครอ่านคำนี้ได้ก็จะเป็นเหมือนกับคำนี้เลยช้อนำรอคือคำว่า
2: ฉลาด
0: ขอเสียงหนึ่งคำนี้เอาเสียงว่า
2: ฉลาด
0: ฉลาดยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะเอาละค่ะเด็กๆก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรียกว่าคำที่เป็นอักษรสูงนำอักษรต่ำเดียวไปเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปค่ะคุณครูจะให้เด็กๆทำกิจกรรมซูชิของฉันนะคะโดยคุณครูแจก

0: เรียกว่าแจกซูชิข้าวปั้นไปให้เด็กๆแต่ละกลุ่มนะคะโดยครูแม่มจะมีนี่เลยเขียนกำกับนะคะว่าพยัญชนะอักษรสูงตัวไหนนำอักษรต่ำเดียวนำอักษรต่ำเดียวคำไหนก็ได้นะคะให้เด็กๆ เขียนคำศัพท์ลงไปและระบายสีให้เรียบร้อยเสร็จแล้วกลุ่มไหนเสร็จแล้วให้ติดแบบนี้นะคะแล้วก็ออกมาติดหน้าชั้นเป็นการนำเสนอผลงานของเด็กๆนั่นเองนะคะพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะเด็กๆเอาแบบฝึกหัดมารองได้นะคะเด็กๆเอาแบบฝึกหัดมารองได้ค่ะคนไหนที่เรียกว่ายังไม่มั่นใจนะคะในคำศัพท์สามารถศึกษาหาความรู้ได้ในใบความรู้ที่4นะคะหน้าที่59และหน้าที่60นั่นเองนะคะลงมือทำได้เลยค่ะครูแหม่มให้เวลา5นาทีพอไหมคะ
1: ไม่พอ
0: ให้เวลา7นาทีค่ะขอแบบสวยงามเลยเด็กๆเขียนตัวใหญ่ๆไม่ระบายสีทับตัวหนังสือนะคะได้ตัวอะไรคะชอนำอักษรตำเดียวคำเมื่อสักครู่นี้เลยคำว่าอะไร
1: ชว
0: ีก็ได้ชมวกก็ได้เก่งมากหนูได้ตัวอะไรคะขอนำขยะได้เลยเก่งมากมากเลยเสร็จแล้วระบายสีค่ะไม่ดูใครไม่ดูคำศัพท์แสดงว่าเก่งมากๆแต่ว่าต้องเขียนให้ถูกนะคะเขียนให้สวยๆค่ะเขียนให้สวยๆนะคะเด็กๆหาอะไรรองเวลาระบายสีจะได้ระบายสีสวยนะคะสนุกสนานเก่งมากระบายสีได้เลยค่ะไหนหนูได้ตัวอะไรคะขอนำอักษรตำเดียวที่แปลว่าน่ากลัวคำว่าอะไรคะคำว่าอะไรคะคำว่าอะไรนะคะสยองยังไม่ถูกต้องตัวขอพึ่งสิคะขอพึ่งนำอักษรต่ำเดียวถูกต้อง
1: yes.
0: ขอนำอักษรต่ำเดียวมีหลายคำเลยเป็นผลไม้อะไรคะน้องไรวินผลไม้ที่เป็นขอนำขนุนเก่งมากค่ะเขียนได้เลยทำงานกันแบบมีความสุขมากจนเกินไปนะคะทำงานอย่างมีความสุขแบบพอดีนะคะทำไวๆระบายเร็วๆค่ะช่วยเพื่อนในการนะคะ

ไหนหนูได้ตัวอะไรเอ่ยขอไข่แล้วตัวนี้ชื่อตัวขอไข่เหรอคะใช่ไหมคะยังไม่ถูกนะคะคำนี้หนูเอาคำไหนเอ่ยเขียนได้เลยค่ะน้องหาอะไรมาลองดีกว่าค่ะจะได้ระบายสวยๆนะเบิ้ลได้คำว่าอะไรคะเบิ้ลคำนี้คือคำว่าอะไรคะ

คำนี้ก็ได้ค่ะเขียนลงไปเลยค่ะคำนี้ออกเสียงว่าอะไรคำนี้ออกเสียงว่าอะไรคะออกเสียงว่าพยัญชนะตัวแรกออกเสียงเหมือนมีสระอะคำว่าอะไรคะขออะขออะก่อนค่ะขออะขออะค่ะแล้วเหมือนมีตัวหอนำหอยออะหอยออะยะรวมกันเป็นขยะค่ะเขียนค่ะ

าทีค่ะกลุ่มไหนเสร็จแล้วนำมาติดในถาดซูชิแล้วออกมาติดหน้าห้องได้เลยค่ะเดี๋ยวให้นำเสนอที่กลุ่มของตัวเองดีไหมคะรีบติดนะคะทุกคนในกลุ่มจะได้ช่วยกันนะระบายอ่อนๆก็ได้ค่ะระบายอ่อนๆไม่งั้นมันจะขาดนะคะใช่ค่ะไข่หวานเด็กๆที่ระบายสีเสร็จแล้วฝึกอ่านออกเสียงคำด้วยนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางแต่ละกลุ่มนำเสนอถาดซูชิที่กลุ่มตัวเองเขียนนะคะทุกคนในกลุ่มต้องอ่านออกเสียงคำศัพท์ได้นะคะน้องได้หรือยังคะสอนามอักษรต่ำเดี่ยวคำว่าอะไรคะไหนคำไหนคะหนูชี้ค่ะน้องอยู่นั่งอยู่ข้างๆกันต้องช่วยเพื่อนด้วยนะคะสมัครสอนต่ำเดี่ยวมีคำว่าอะไรคะแนะนำเพื่อนหน่อยเร็วคำนี้ออกเสียงว่าอะไรคะคำนี้ออกเสียงว่าสนุกเขียนลงได้เลยค่ะเหลือเวลาอีก3นาทีค่ะ3นาทีเท่านั้นค่ะเด็กๆเขียนชื่อนะคะเขียนชื่อด้านหลังนะวันนี้เขียนชื่อด้านหลังค่ะเขียนชื่อจริงค่ะเขียนดินสอค่ะคุณมองไม่เห็นเลยสีเหลืองสามนาทีเท่านั้นนะคะกลุ่มไหนเสร็จแล้วติดลงในถาดซูชิของตัวเองได้เลยค่ะระบายสีค่ะเมื่อสักครู่ครูเพิ่งพูดไปใช่ไหมคะว่าให้เขียนชื่อที่ไหนคะ

0: ของหนูเองเหรอคะเนี่ยติดแบบนี้นะเพื่อนจะได้ติดด้วยนะคะนี่เลยหนูอยากติดตรงไหนเดี๋ยวตรงกลางใช่ไหมไม่ต้องเขียนค่ะไม่ต้องเขียนนามสกุลเสร็จหรือยังคะชัยพฤกษ์ไม่เป็นไรค่ะเขียนเสร็จแล้วไม่เป็นไรชัยพฤกษ์อยากติดตรงไหนชัยพฤกษ์อ่ะเสร็จคนที่สองให้โอกาสติดก่อนน้องอีฟเอาไปติดติดไปในทางเดียวกันนะคะเก่งมากน้องอีฟดูตัวนี้อยู่ไหนนี่อยู่ตรงนี้อ่ะหนูอยากติดตรงไหนอ่ะครูให้หนูติดเอาอันนี้ติดตรงนี้ดีกว่าเดี๋ยวนะเหลือเวลาอีก2นาทีเท่านั้นค่ะ2นาทีติดได้เลยหนูจะติดตรงไหนเขียนชื่อยังคนอื่นเร็วๆกลุ่มไหนเสร็จแล้วติดได้เลยค่ะหนูจะติดตรงไหนติดตรงนี้ใช่ไหมน้องปลื้มกลุ่มที่5ใช่ไหมคะนี่ซูชิกลุ่มที่5หนูกลุ่มที่เท่าไหร่คะ
1: ที่1
0: กลุ่มที่1เดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะน้องกลุ่มที่4

0: เดี๋ยวเราจะดูนะคะว่าแต่ละกลุ่มเขียนคำศัพท์คำว่าอะไรบ้างให้น้องแต่ละกลุ่มออกมาหน้าชั้นนะคะแล้วเดี๋ยวเราออกเสียงพร้อมกันกลุ่มแรกประมือให้กลุ่มที่1ค่ะกลุ่มที่1มาเลยค่ะออกมาทุกคนเลยค่ะกลุ่มที่1นะคะน้องถือไมค์ค่ะกลุ่มอื่นเตรียมตัวไว้นะคะอย่าบังค่ะซูชินะคำแรกหันไปมองคำศัพท์ด้านหลังกลุ่มที่1บอกเพื่อนว่าพวกเราเป็นกลุ่มที่1หันไปบอกเพื่อนก่อนค่ะกลุ่มที่1กลุ่มที่1
1: กลุ่มที่1
0: พร้อมขายซูชิแล้วค่ะ
1: พร้อมขายซูชิแล้วค่ะ
0: เด็กๆมาดูคำแรกกลุ่มที่1คำแรกออกเสียงว่า
1: สวิง
0: ออกเสียงพร้อมกันค่ะสวิง
2: สวิง
0: สวิง
2: สวิง
0: คำต่อไปค่ะ
1: ถนน
0: เด็กๆออกเสียงค่ะถนน
2: ถนน
0: ถนน
2: ถนน
1: ผลิต
0: เด็กๆออกเสียงค่ะผลิต
2: ผลิต
0: ผลิต
2: ผลิต
0: ต่อไปค่ะ
1: ขยะ
0: เด็กๆออกเสียงค่ะขยะ
1: ขยะ
0: ขยะ
1: ขยะสนุกสนาน
0: เด็กๆออกเสียงค่ะสนุกสนาน
2: สนุกสนาน
0: สระอุหายไปนะคะสระอุหายไปนะคำต่อไปค่ะนี่เลยข้าวปั้นของเราถูกเจ้ากุ้งบังนะคะคำนี้ออกเสียงว่า
1: ฉลาดฉลาด
0: เด็กๆออกเสียงค่ะฉลาด
2: ฉลาด
0: ฉลาด
2: ฉลาด
0: ปรบมือให้กลุ่มที่1ค่ะต่อไปกลุ่มที่2มาเลยกลุ่มที่2ค่ะกลุ่มที่2มาเลยค่ะมาเลยขยับไปได้เลยค่ะกลุ่มอื่นเต็มตัวขายซูชินะหันไปค่ะบอกเพื่อนว่ากลุ่มที่2กลุ่มที่2พูดพร้อมกันค่ะกลุ่มที่2
3: กลุ่มที
0: ่2โอ้พ่อค้าแม่ค้าเสียงไม่ประทับใจเลยอยากซื้อซูชิไหมคะแบบนี
3: ้ไม
0: ่อยากไม่อยากเอาใหม่ค่ะกลุ่มที่2
2: กลุ่มที่2
0: พร้อมขายซูชิแล้วครับ
2: พร้อมขายซูชิแล้วค
0: ่
2: ะ
0: มาดูคำศัพท์คำแรกคำนี้ค่ะเด็กเดาเสียงค่ะ
1: ขยะ
0: เด็กเดาเสียงค่ะขยะ
2: ขยะ
0: ขยะ
1: สง่า
0: สง่าเด็กเดาเสียงค่ะสง่า
2: สง่า
0: สง่า
1: ทวิน
0: เด็กเดาเสียงค่ะทวิน
2: ทวิน
0: แล้วข้าวหอมนี่คืออะไรคะเนี่ย
1: ชื่อเพื่อน
0: ชื่อเพื่อนชื่อคุณครูให้เขียนที่ไหนคะด้านหลังนะคะต่อไปคำนี้ค่ะ
1: ฉะไหน
0: ฉะไหนเด็กเดาเสียงค่ะฉะไหน
2: ฉะไหน
0: ฉะไหน
2: ฉะไหน
0: ต่อไปค่ะ
1: สนาม
0: เด็กเดาเสียงค่ะสนาม
2: สนาม
0: สนาม
2: สนาม
0: และคำสุดท้ายของกลุ่มนี้ค่ะนี่กลิ่นไม่ค่อยดีเลยคำว่าอะไรคะ
1: ขยะ
0: เด็กเดาเสียงค่ะขยะ
2: ขยะ
0: ขยะ
1: ขยะ
0: เก่งมากๆประมือให้กลุ่มที่2ค่ะต่อไปกลุ่มที่3เชิญค่ะกลุ่มที่3ค่ะมาเลยเด็กๆอย่าลืมเรามีบทพูดนะคะกลุ่มที่จุดๆพร้อมขายซูชิแล้วครับค่ะมาเลยค่ะใครจะถือไมค์เอ่ยน้องใบหม่อนนะคะคนอื่นไปยืนค่ะกลุ่มที่3 1 2 3ต้องพูดว่าอะไรคะพอพูดพร้อมกันค่ะ1 2 3
1: กลุ่มที่3พร้อมขายซูชิแล้วค่ะ
0: พร้อมขายซูชิแล้วค่ะกลุ่มนี้ปลาท่าทางจะจืดนะคะอ่ะมาดูคำนี้ออกเสียงว่า
1: สนุก
0: เดี๋ยวเสียงค่ะสนุก
2: สนุก
0: สนุก
2: สนุก
1: ฉลาด
0: เดี๋ยวเสียงค่ะฉลาด
2: ฉลาด
0: ฉลาด
1: ฉลาดสนุก
0: สนุกเดี๋ยวเสียงค่ะสนุกต่อไปค่ะคำนี้ค่ะ
1: ขนาด
0: เดี๋ยวเสียงค่ะขนาด
2: ขนาด
0: ขนาด
2: ขนาด
0: เขียนถูกต้องนะคะต่อไปค่ะ
1: พะงก
0: เดี๋ยวเสียงค่ะพะงก
2: พะงก
0: พะงก
2: พะงก
0: และคำสุดท้ายค่ะคำนี้ค่ะ
1: ถนอม
0: เดี๋ยวเสียงค่ะถนอม
2: ถนอม
0: เก่งมากนะคะซูชิเขียนถูกต้องประมือให้กลุ่มที่3ค่ะต่อไปเชิญพ่อค้าแม่ค้ากลุ่มที่4ได้เลยค่ะพ่อค้าแม่ค้ากลุ่มที่4ได้เลยนะคะไหนคนไหนจะถือไมค์เอ่ย

0: าเลยขยับไปค่ะปรบมือให้พ่อค้าแม่ค้ากลุ่มที่4หน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะขยับไปอยู่ด้านหน้าค่ะไปแถวด้านหน้านะคะแถวหน้าค่ะแถวหน้า2แถวจ้า2แถว2แถวนะคะอ่ะมาดูกลุ่มที่4นี่เลยบทของเราก็คือ
1: กลุ่มที่4พร้อมขายซูชิแล้วครับ
0: โอ้โหเจอพ่อค้าแม่ค้าแบบนี้อยากซื้อไหมคะ
2: ไม่อย
0: ากต้องพูดพร้อมกันทุกคนค่ะ1 2 3
2: กลุ่มที่4พร้อมขายซูชิค
0: ่
2: ะ
0: ยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะคำศัพท์คำแรกของหนูค่ะคำนี้ออกเสียงว่า
3: ขยะ
0: เด็กๆออกเสียงค่ะขยะ
4: ขยะ
0: ขยะ
2: ขยะ
3: ผวา
0: เด็กๆออกเสียงค่ะผวา
3: ผวาสนุก
0: เด็กๆออกเสียงค่ะสนุก
3: สนุกสยอง
0: เด็กๆเสียงค่ะสยอง
2: สยอง
3: ชวี
0: เด็กๆเสียงค่ะชวี
2: ชวี
0: และ
3: ถนน
0: ถนนปรบมือให้พ่อค้าแม่ค้ากลุ่มที่4ค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยกลับไปได้เลยค่ะต่อไปกลุ่มที่5เชิญค่ะมาเลยกลุ่มที่5 2แถวเหมือนเดิมนะคะใครจะถือไมค์เอ่ยน้องปลื้มถือไมค์นะคะพ่อค้าของเรานะคะขยับมาค่ะถอยมาค่ะต่อไปไปยืนแถวหน้าได้เลยค่ะเด็กๆฟังพ่อค้าแม่ค้ากลุ่มที่5 1 2 3
1: กลุ่มที่5พร้อมขายซูชิแล้วครับ
0: พูดพร้อมกันค่ะ1 2 3
2: กลุ่มที่5พร้อมขายซูชิแล้วค่ะ
0: นี่ถ้าเป็นคุณแหม่มจะเข้ากลุ่มนี้กลุ่มแรกเลยนะคะเข้าร้านนี้ร้านแรกเลยคำแรกค่ะ
1: ถนอม
0: เด็กๆเสียงค่ะถนอม
2: ถนอม
1: ชวี
0: เด็กๆเสียงค่ะชวี
2: ชวี
1: สง่า
0: สง่า
1: สยอง
2: สยอง
1: ผนัง
2: ผนัง
1: คอมเมนต
2: ์คอมเมนต
0: ์คอมเมนต์ยังไม่ถูกนะคะโอ้กลิ่นมาจากไหนเหม็นๆเนี่ยไม่ใช่คอมเมนต์ค่ะคอมเมนต์คอมเมนต์ค่ะเอาเสียงใหม่ค่ะคอมเมนต
1: ์คอมเมนต
0: ์คอมเมนต์เด็กๆเสียงค่ะคอมเมนต
2: ์คอมเมนต
0: ์ปรบมือกลุ่มที่5ค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะเอาละค่ะเด็กๆต่อไปเป็นกิจกรรมของเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางแล้วก็คือใบงานที่8เรื่องสูงนำต่ำเดี่ยวนะคะนี่ก็คือหน้าตาของใบงานนะคะครูแหม่มจะมีเขาเรียกว่าอะไรคะเด็กๆบอลลูนมาให้ให้เด็กๆเขียนคำศัพท์ด้านบนด้านบนตรงนี้และเขียนคำอ่านด้านล่างเช่นเด็กๆลองยกตัวอย่างอักษรสูงนำอักษรต่ำเดี่ยวคำว่าอะไรบ้างคะ
5: สยอง
0: สยองเด็กๆก็เขียนคำว่าสยองมีตัวอะไรบ้างเอ่ยสอเสือสออะไรคะต่อไปตัวอะไรคะ
5: ยอ
0: ยักษ์ต่อไปตัวอะไรคะ
5: ออ่าง
0: และสุดท้ายตัวอะไรเอ่ยงองูก็เขียนคำว่าสยองแบบนี้แล้วก็มาเขียนคำอ่านสออาสะอย่าลืม1พยางค์เสร็จแล้วใส่เครื่องหมายยติภังหอยออง งอหยองถ้าเด็กๆพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะคำแรกเขียนตามครูแหม่มได้เลยนะคะสยองส่วนคำอื่นนะคะให้เด็กๆคิดเองได้เลยนะคะให้เวลาเพียงแค่1นาทีเท่านั้นใครเขียนได้มากที่สุดมีรางวัลใครเขียนคำได้มากที่สุดมีรางวัลภายใน1นาทีนี้ที่ทาร์ตไปบอลลูนอันที่สองแล้วนะคะดูคำศัพท์ให้ดีๆค่ะคำอ่านมีตัวอะไรบ้างคะคำนี้ยังไม่มีความหมายค่ะน้องที่ทาร์ตยังไม่มีความหมายนะคะคำที่สองน้องสกภัทรได้คำว่าอะไรคะ เสมอเก่งมากนะคะใครได้2คำแล้วยกมือโอ้โหหลายคนเลยใครได้3คำแล้วมีคนได้3คำแล้วน้องดาเนียได้3คำแล้วเหรอคะคำที่2หนูได้คำว่าอะไรคะ
4: สน
0: ุ
4: กค่ะ
0: สนุกคำที่3ล่ะคะ
4: ผนัง
0: ผนังใครได้4คำแล้วบ้าง4คำมีไหมคะเอาละค่ะเด็กๆหมดเวลาไม่เป็นไรนะคะให้เด็กๆวางดินสอหมดเวลาแล้วนะคะให้เด็กๆวางดินสอเอามือจับหัวเอามือจับไหล่เอามือจับเอวเดี๋ยวเราจะมาเฉลยใบงานกันมาดูคำศัพท์ที่คุณแหม่มยกตัวอย่างมาบ้างนะคะคำนี้ค่ะเอาเสียงว่า
4: ผน
0: ึ
4: ก
0: ผนึกเดี๋ยวเสียงค่ะผนึก
4: ผน
0: ึ
4: ก
0: ผนึก
4: ผน
0: ึ
4: ก
0: ต่อไปค่ะ
4: ถนอม
0: ได้เดี๋ยวเสียงค่ะถนอมคำนี้เอาเสียงว่า
4: ขนาน
0: ได้เดี๋ยวเสียงค่ะขนานต่อไปค่ะ
4: ส
0: มองต่อไปค่ะวันนี้เดี๋ยวกลุ่มที่4รับรางวัลกับคุณครูนะคะให้ความร่วมมือดีมากคำนี้เอาเสียงว่า
4: ฉล
0: ุยฉลุยยังไม่ถูกไม่มีตัวสะกดเอาเสียงว่าฉลุได้เดี๋ยวเสียงค่ะฉลุ
4: ฉล
0: ุ
4: ขวา
0: ขวา
4: ขาเมา
0: ขาเมา
4: ขาเมา
0: ขาเมา
4: ฉลาม
0: ฉลามฉลามเอาละค่ะเด็กๆเรามีทั้งหมดกี่บอลลูนคะ9บอลลูนนะคะเด็กๆสามารถกลับไปทำเป็นการบ้านหรือว่าทำในเวลาว่างได้นะคะสำหรับบทเรียนในวันนี้นะคะเด็กๆได้เรียนรู้ในเรื่องของอักษรนำที่เป็นอักษรสูงนะคะอักษรสูงวิธีการท่องจำว่ายังไงนะผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันศึกสาฐานขวดนำอักษรต่ำเดี่ยวก็คืองูใหญ่นอนอยู่ณริมวัดโมลีโลกนะคะงูใหญ่นอนอยู่ณริมวัดโมลีโลกนะคะให้เด็กๆกลับไปทบทวนนะคะแล้วก็ฝึกอ่านฝึกเขียนให้ถูกต้องด้วยนะคะสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปค่ะเด็กๆจะได้เรียนรู้ในเรื่องของอักษรนำในชั่วโมงที่4นะคะสิ่งที่โรงเรียนปลายทางจะต้องเตรียมก็คือใบงานที่9เรื่องแยกให้ดีมีคำตอบนะคะสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นั่นเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆในเรื่องของอักษรสูงนำอักษรต่ำเดียวนะคะเชื่อว่าไม่ยากสำหรับเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางเลยนะคะเพราะว่าแค่เด็กๆนำอักษรสูงนะคะมาประสมนะคะกับอักษรต่ำเดียวแล้วก็เอาสระมารวมนะคะนำตัวสะกดเข้าไปนะคะลองไปฝึกประสมคำนะคะอ่านออกเสียงและเขียนคำด้วยนะคะวันนี้นะคะครูแหม่มขอตัวลาเด็กๆที่น่ารักเพียงเท่านี้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าจะมีกิจกรรมอะไรดีๆมาฝากเด็กๆนะคะต้องคอยติดตามค่ะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
6: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
0: สวัสดีค่ะเด็กๆออกมาดูผลงานได้เลยค่ะมาเลยชอบอันไหนบ้างคะ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่าย

0: ดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเมนูรายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: รู้หรือไม่ผู้ที่อยู่ในบังคับบัญชาของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ว่าจะเป็นข้าราชการในกระทรวงกรมข้าราชการในจังหวัดอำเภอพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพนักงานรัฐวิสาหกิจเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญเจ้าหน้าที่เหล่านี้เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อาจถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ทั้งสิ้นข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ลในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมเด็กๆคะวันนี้เราจะมารู้จักถึงความหมายของพืชผักสวนครัวและเราจะมาดูกันว่าพืชผักสวนครัวนั้นมีประโยชน์อย่างไรบ้างถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะ
1: ผักสวนครัวคือพืชผักที่เราใช้ส่วนต่างๆเช่นลำต้นใบดอกผลและหัวมาเป็นอาหารซึ่งเราปลูกไว้ในบริเวณบ้านหรือชุมชนต่างๆโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกไว้สำหรับรับประทานเองภายในครอบครัวหรือในชุมชนนั่นเองค่ะต่อมาเรามาดูประโยชน์ของการปลูกพืชผักสวนครัวกันนะคะ 1. สามารถนำมาปลูกเป็นแนวรั้วบ้านหรือที่เรียกกันว่ารั้วกินได้นั่นเองผักที่เรานิยมนำ

0: ปลูกเป็นแนวรั้วนั้นได้แก่กระถิ่นบ้านชะอมตำลึงผักหวานผักปลังต้นแคถั่วพูมะระเป็นต้นค่ะ 2. สามารถใช้ประดับตกแต่งบริเวณบ้านได้เช่นจัดสวนพืชผักสวนครัวการปลูกต้นแคเป็นแนวรั้วการนำผักสวนครัวที่ปลูกในกระถางแบบแขวนหรือแบบห้อยมาตกแต่งบริเวณรอบๆบ้าน 3. ลดค่าใช้จ่ายในการต้องซื้อผักมาประกอบอาหารและยังสามารถนำไปขายเพื่อสร้างรายได้แก่ครอบครัวได้ค่ะ 4. คนในครอบครัวได้รับประทานผักที่สดสะอาดมีประโยชน์และปลอดภัยจากสารเคมี 5. สร้างความสัมพันธ์และสารใสใยรักที่ดีในครอบครัวและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ร่วมกันและสุดท้ายนี้ยังเป็นการใช้พื้นที่ว่างในบ้านให้เกิดประโยชน์อีกด้วยค่ะตัวอย่างของพืชผักสวนครัวเราสามารถแบ่งได้ตามลักษณะการนำไปประกอบอาหารโดยแบ่งได้4ประเภทดังนี้ 1. ใช้ใบและลำต้นเป็นอาหารเช่นผักชีบุ้งคะน้ากวางตุ้ง 2. ใช้ผลหรือฝักเป็นอาหารเช่นมะเขือเทศถั่วฝักยาวแตงกวาพริก 3. ใช้หัวหรือส่วนใต้ดินเป็นอาหารเช่นขิงมันฝรั่งเผือกแครอทและ 4. ใช้ดอกเป็นอาหารเช่นดอกกะหล่ำดอกอัญชันดอกแครและดอกสโหน่ค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้Flower vegetables, F L O W E R V E G E T A B L E S. Flower vegetables แปลว่าพืชกินดอก Cauliflower, C A U L I F.L-O-W-E-R Cauliflower แปลว่ากะหล่ำดอก Butterfly pea B-U-T-T-E-R-F-L-Y P-E-A Butterfly pea แปลว่าดอกอัญชันค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆทีนี้น้องๆลองไปสำรวจดูนะคะว่าที่บ้านน้องๆนั้นปลูกพืชผักสวนครัวอะไรบ้างและน้องๆชอบทานผักชนิดไหนกันคะแต่ที่สำคัญน้องๆต้องทานผักเป็นประจำทุกวันเพื่อจะได้มีร่างกายที่แข็งแรงนะคะและในตอนหน้าถ้าหากเราจะลงมือปลูกพืชผักสวนครัวด้วยตัวเองเนี่ยเราจะต้องคำนึงถึงปัจจัยอะไรบ้างและมีหลักการอะไรบ้างนะคะอย่าลืมรอติดตามชมกันด้วยค่ะสำหรับสัปดาห์นี้พี่ฝนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้พบกับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2ครับวันนี้อยู่กับคุณครูพันพัฒน์บุญชัยหรือครูแบงค์นั่นเองครับกิจกรรมในรายวิชาวิทยาศาสตร์ในวันนี้นะครับจะเป็นเรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันครับในวันนี้นะครับเป็นเรื่องใหม่แล้วนะครับนักเรียนเป็นเรื่องของนี่แหละครับป้องกันดวงตาจากแสงได้อย่างไรนะครับเป็นการนำความรู้ทั้งหมดนะครับมาใช้เรียนในชั่วโมงนี้นั่นเองนะครับและชั่วโมงต่อๆไปด้วยนะครับนักเรียนแล้วมาดูกันว่าเนื้อหาในวันนี้จะมีอะไรบ้างนะครับอันดับแรกนะครับคุณครูเนี่ยเตรียมภาพไว้ให้กับนักเรียนได้รับชมด้วยนะครับทั้งเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางนะครับถ้าพร้อมแล้ว

0: แล้วเดี๋ยวเรามารับชมนะครับว่าจะเป็นภาพอะไรนะครับมากันเลยนี่เลยครับให้นักเรียนนะครับได้สังเกตก่อนครับเดี๋ยวค่อยตอบคำถามคุณครูนะให้สังเกตดูนะครับว่าภาพนี้เนี่ยเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรบ้างนะครับมีอะไรอยู่ข้างในบ้างนะครับเก็บคำตอบไว้ในใจก่อนนะครับของทุกๆกลุ่มเลยเดี๋ยวเราค่อยมาตอบคำถามร่วมกันนะครับในตอนนี้คุณครูให้เวลาสังเกตนะครับอีกสักครู่หนึ่งนะครับท่านั้นนะครับคุณครูแบงค์คิดว่าเนี่ยนักเรียนน่าจะสังเกตภาพนี้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอันไหนลองมาช่วยกันตอบก่อนว่าในภาพนี้เนี่ยนะครับเป็นภาพเกี่ยวกับอะไรครับตอบพร้อมกันเลยมีการดูโทรทัศน์ในที่มืดนะครับเด็กๆจะสังเกตว่ามีคนเนี่ยในภาพจำนวนกี่คนครับมีคนจำนวน2คนกำลังนั่งดูโทรทัศน์อยู่อาจจะเป็นกำลังดูหนังนะครับตรงนี้มีอะไรเนี่ยตรงนี้มีป๊อปคอร์นนะครับก็เหมาะสมเลยนะครับแบบว่าดูหนังไปด้วยกินป๊อปคอร์นไปด้วยเหมือนเราไปรับชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์เด็กๆทุกคนก็น่าจะเคยทำกิจกรรมนี้กันมาใช่ไหมครับไหนใครเคยไปดูหนังแล้วก็ไปกินป๊อปคอร์นด้วยโอ้เกือบทุกคนเลยคุณครูนะครับส่วนตัวนะเงียบก่อนลูกเงียบก่อนโดยส่วนตัวนะคุณครูก็ชอบเช่นเดียวกันนะครับการกินป๊อปคอร์นไปดูหนังไปเนี่ยมีความสุขมากๆเลยครับเรามาเข้าเรื่องของเรากันต่อลูกเมื่อนักเรียนดูภาพไปแล้วนะครับภาพที่นักเรียนให้ได้ดูเนี่ยสังเกตคือภาพอะไรครับเมื่อสักครู่นี้ตอบกันไปแล้วตอบพร้อมกันอีกครั้งครับว่าเป็นภาพเกี่ยวกับกำลังนั่งดูทีวีหรือโทรทัศน์ในที่มืดเรามาดูคำตอบกันนะครับว่าพวกเราเนี่ยจะตอบตรงกับที่คุณครูมีไหมนะครับการนั่งดูโทรทัศน์ในที่มืดถูกต้องนะครับนักเรียนจากภาพเนี่ยนักเรียนคิดว่ามีการใช้แสงสว่างที่เหมาะสมหรือไม่ไหนคุณครูขอความเห็นหน่อยลูกใครคิดว่ามันน่าจะเหมาะสมยกมือเหมาะสมไม่เหมาะสมนะใครบอกว่าไม่เหมาะสมครับโอ้ทุกคนเลยฉะนั้นเด็กๆคิดว่ามีการใช้แสงสว่างที่ไม่เหมาะสมก็ตรงกับเฉลยนั่นเองนะครับก็คือการนั่งดูโทรทัศน์ในที่มืดไม่เหมาะสมนะครับนักเรียนถามต่อนะครับหากมีการใช้แสงสว่างไม่เหมาะสมนักเรียนคิดว่าจะส่งผลต่อดวงตาหรือไม่อย่างไรไหนใครอยากตอบคำถามข้อนี้ครับขอเลือกกลุ่ม4ครับถามก่อนว่าเหมาะสมขออภัยครับคิดว่าจะส่งผลต่อดวงตาไหมส่งผลไหมลูกส่งผลอย่างไรไหนให้ผลสิ
1: ตาเสียครับ
0: อาจจะทำให้ตาเสียได้ขอถามความคิดเห็นกลุ่ม5บ้างลูกกลุ่ม5ครับไหนลองตอบดูสิมีผลต่อดวงตาไหมครับกลุ่ม5กลุ่ม2มือลงก่อนลูกกลุ่ม5ครับส่งผลต่อดวงตาไหม
1: ส่งผลค่ะ
0: ส่งผลอย่างไรครับ
1: ทำให้เรามองไม่เห็นค่ะ
0: อาจจะทำให้เรามองไม่เห็นได้กลุ่ม2อยากตอบให้โอกาสกลุ่ม2ครับกลุ่ม2ส่งผลต่อดวงตาไหมลูกรอบหน้าเราค่อยตอบนะปะกร
1: ส่งผลค่ะ
0: ส่งผลนะครับส่งผลอย่างไรครับ
1: ส่งผลมันทำให้ตาเราบอดได้ค่ะ
0: อาจจะทำให้ตาบอดได้กลุ่ม3ก็ยกมืออยู่ตะวันลองให้ความคิดเห็นซิกับข้อนี้ส่งผลต่อดวงตาหรือไม่ส่งผลไหมส่งผลแล้วส่งผลอย่างไร
1: ทำให้ตาเสียครับ
0: ทำให้ตาเสียเหมือนกันกลุ่มหนึ่งกลุ่มหนึ่งอยากลองตอบไหมครับไม่เป็นไรนะครับแล้วมาดูกันนะครับคำตอบของคุณครูแบงค์นะครับของครูแบงค์ก็คิดว่ามันน่าจะส่งผลต่อดวงตาเนี่ยอาจจะทำให้ดวงตาพร่ามัวเด็กๆรู้จักคำนี้ไหมตาพร่ามัวหมายความว่ายังไงก็อาจจะเป็นอาการที่บอกว่ามองอะไรไม่ค่อยชัดนะลูกเคยไหมเคยเป็นไหมเด็กๆอาจจะตื่นนอนเช้าๆอย่างเงี้ยนะครับกำลังง่วงเงียอยู่ใช่ไหมแล้วตื่นมาปุ๊บกำลังง่วงอยู่เลยใช่ไหมครับ ก็อาจจะทำให้เกิดอาการพร่ามัวแบบนี้ได้นะครับมองสิ่งต่างๆได้ไม่ค่อยชัดเจนนั่นเองครับแล้วนักเรียนเนี่ยจะมีวิธีในการป้องกันอย่างไรไหนถามสิข้อนี้ใครอยากตอบครับ

0: อ่ะขอบคุณมากกลุ่มอ่ะกลุ่ม3ครับกลุ่ม3จะตอบกลุ่ม3คิดว่ายังไงลูกทําวิธีการยังไงมีวิธีการป้องกันเนี่ยเมื่อกี้เพื่อนบอกว่าใช้สวมแว่นระหว่างดูโทรทัศน์แล้วเราล่ะคิดว่าไง
1: ดู5นาทีแล้วก็พักครับ
0: ดูสัก5นาทีแล้วก็พักอ๋อโอเคอ่ะกลุ่ม4กลุ่ม4กลุ่ม4มีความเห็นอย่างไรครับ
2: เปิดไฟระหว่างดูครับ
0: ดูในที่ที่มีแสงสว่างโอ้ดีมากเลยอ่ะกลุ่ม2อีกรอบอ่ะใครก็ได้อ่ะเปลี่ยนคนอื่นบ้างลูกใครที่ยังไม่ได้ตอบคำถามข้อนี
3: ้โทรศัพท์ค่ะ
0: ลดแสงอะไรนะ
3: โทรศัพท์ค่ะ
0: เอ๊ะเราดูอะไรนะเราดูโทรทัศน์เราต้องลดแสงอะไรลดแสงโทรประทับแทนนะลูกอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูคำตอบกันลูกอ่ะพอแล้วขอบคุณมากลูกเราจะมีวิธีในการป้องกันอย่างไรนั่นก็คือการเปิดไฟระหว่างที่เรารับชมโทรทัศน์ไปด้วยนะครับนักเรียนอ่ะในภาพเนี่ยคุณครูเห็นว่ามีการเปิดโคมไฟด้วยก็จะทำให้ห้องของเราเนี่ยดูสว่างขึ้นแล้วก็เราจะได้รับชมโทรทัศน์เนี่ยอย่างสบายตานะครับมันก็ไม่มืดจนเกินไปนั่นเองครับอ่ะเหมือนมีกลุ่ม4ตอบใช่ไหมว่าเปิดไฟระหว่างดูใช่ไหมครับเก่งมากครับอ่ะไปต่อโลกกิจกรรมของเราในวันนี้นะครับป้องกันดวงตาจากแสงได้อย่างไรอันนี้ขึ้นเรื่องใหม่แล้วนะเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้กันนะครับวันนี้เนี่ยให้นักเรียนบอกประโยชน์ที่ได้รับเกี่ยวกับการป้องกันดวงตาให้ปลอดภัยจากแสงนั่นเองครับโดยวันนี้ใช้ใบกิจกรรมในหน้าที่32นะครับอ่ะนักเรียนนะครับยังไม่ต้องหยิบแบบฝึกหัดขึ้นมาเดี๋ยวเราดูไปพร้อมๆกันนะครับมาดูกันว่าในใบกิจกรรมในหน้าที่32นี้จะมีวิธีการทำอย่างไรบ้างในข้อที่1นะครับบอกกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการใช้แสงที่ตนเองได้ทำใน1สัปดาห์และคิดว่าแต่ละกิจกรรมมีการใช้แสงเหมาะสมกับการมองเห็นหรือไม่ให้บันทึกผลนั่นเองครับและในข้อที่2ให้พวกเรานะครับร่วมกันอ่านใบความรู้เรื่องการป้องกันดวงตาให้ปลอดภัยจากแสงสว่างที่ไม่เหมาะสมแล้วผลัดกันบอกประโยชน์ที่ได้รับจากการอ่านด้วยนะครับฉะนั้นเนี่ยวันนี้มีอยู่2ข้อลูกในข้อที่1นะครับให้บอกกิจกรรมต่างๆที่ทำมา1สัปดาห์นะครับโดยการบันทึกผลลงไปพร้อมกับบอกเหตุผลด้วยว่ามีการใช้แสงสว่างที่เหมาะสมหรือไม่และในข้อที่2นี้ให้อ่านใบความรู้อ่านรู้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้มาผลัดกันเล่าประโยชน์ให้ฟังกันนะครับมาตรวจสอบความเข้าใจในการทำกิจกรรมอีกรอบนะครับในวันนี้นักเรียนจะได้ทำกิจกรรมอะไรครับทำอะไรบ้างลูกวันนี้ช่วยกันตอบหน่อยสิข้อนี้ทำกิจกรรมอะไรบ้างครับเอ๊คุณครูบอกวิธีการทำไปแล้วนะร่วมกันทำใบงานร่วมกันพูดคุยอันเด็กๆปลายทางนะครับช่วยครูตอบข้อนี้หน่อยครับส่วนนักเรียนต้นทางไหนบอกหน่อยสิว่าเราทำกิจกรรมอะไรบ้างลูกทำอะไรบ้างนะอ่ะช่วยกันตอบเลยบอกกิจกรรมต่างๆที่ทำใน1สัปดาห์แล้วบอกเสร็จแล้วทำอะไรต่อลูกมีอีกกิจกรรมนึงมีการอ่านอะไรนะวันนี้ต้องอ่านอะไรนะลูกอ่านหนังสืออ่ะอ่านใบความรู้ถูกต้องครับเอาล่ะเรามาดูเฉลยไปพร้อมๆกันนะครับเราจะได้ทำกิจกรรมอะไรในกิจกรรมนี้อันดับแรกครับบอกกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการใช้แสงที่ตนเองทำได้ใน1สัปดาห์อ่ะกลุ่ม1ตอบถูกต้องเลยนะครับในข้อที่2เราจะได้ทำอะไรต่อลูกบอกเสร็จแล้วทำอะไรต่อนะบันทึกผลเรามาดูเฉลยไปพร้อมๆกันเลยนะครับให้เราบอกว่าแต่ละกิจกรรมเนี่ยมีการใช้แสงสว่างที่เหมาะสมกับการมองเห็นหรือไม่พร้อมกับบันทึกผลโดยบอกเหตุผลไปด้วยนะครับเด็กๆไปต่อลูกนักเรียนจะได้อ่านใบความรู้เรื่องอะไรจำได้ไหมครับเรื่องอะไรนะป้องกันอะไรนะป้องกันดวงตาจากแสงสว่างที่อะไรครับไม่เหมาะสมหมูเก่งมากเลยนักเรียนปลายทางสามารถตอบข้อนี้ได้ไหมครับคุณดูแบงค์คิดว่านักเรียนน่าจะตอบได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูเฉลยไปพร้อมๆกันกับเพื่อนๆได้เลยนะครับ

0: การป้องกันดวงตาให้ปลอดภัยจากแสงสว่างที่ไม่เหมาะสมถูกต้องครับและนะครับข้อสุดท้ายนะครับเมื่อพวกเราร่วมกันอ่านใบความรู้เสร็จแล้วเราจะต้องทำกิจกรรมอย่างไรครับให้ร่วมกันอะไรนะดาเนียร่วมกัน
1: ร่วมกันทำใบงานค่ะ
0: ร่วมกันทำใบงานอ่ะจะใช่ไหมนะอ่ะกลุ่ม2ให้โอกาสตอบสิให้คนที่ยังไม่เคยตอบลูกอ่ะโอเค
1: ร่วมกันพูดคุยค่ะ
0: ร่วมกันพูดคุยบอกเกี่ยวกับอะไรลูก
1: การป้องกันตา
0: ประโยชน์ที่อะไรคุณครูใบให้แล้วนะประโยชน์ที่อะไรครับลูก
1: ประโยชน์ที
0: ่ได้รับจากการอะไร
1: ได้รับจากการแสงค่ะ
0: อ่านอะไรลูก
1: อ่านแสง
0: อ่านใบ
1: งาน
0: ใบความ
1: รู
0: ้ใบความรู้ให้มาผลัดกันเล่านั่นเองลูกอ่ะเรามาดูเฉลยกันเลยลูกเด็กนี่ครับให้เด็กๆบอกแนวทางในการดูแลดวงตาจากการมองเห็นวัตถุในที่ที่มีแสงสว่างที่ไม่เหมาะสมนั่นก็คือเป็นการบอกประโยชน์นั่นเองครับเด็กๆอ่ะเรามาดูนะครับในใบงานหน้าที่34ถึงหน้าที่40นั่นเองครับซึ่งคุณครูปลายทางนะครับสามารถเตรียมให้กับนักเรียนโดยดาวน์โหลดผ่านเว็บไซต์ของ DLTV ได้เลยนะครับเรามาดูนะครับในหน้าตาใบงานของพวกเราวันนี้จะต้องบันทึกอะไรลงไปบ้างนะครับในหน้านี้นะครับหน้าที่34ก่อนเลยนะครับในกรอบตรงนี้นะครับเขียนกิจกรรมที่ทำและขีดเครื่องหมายถูกต้องลงในช่องที่เลือกนั่นเองครับกิจกรรมนะครับเห็นเลข1มั้ยลูกเลข1ก็คือเป็นการบอกกิจกรรมว่าในกิจกรรมเนี่ยเราทำอะไรบ้างนะครับโดยเขียนกิจกรรมลงเสร็จแล้วนะครับในช่องฝั่งนู้นนะครับช่องสีน้ำเงินนะครับก่อนรวบรวมข้อมูลก็คือเป็นการที่เราทำไปแล้วเนี่ยให้เราลองบอกซิว่าก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมกันต่อเนี่ยเรามีการใช้แสงสว่างที่เหมาะสมหรือไม่ถ้าเหมาะสมก็ให้ทำเครื่องหมายถูกต้องในช่องเหมาะสมถ้าไม่เหมาะสมก็ให้ทำเครื่องหมายถูกต้องในช่องไม่เหมาะสมพร้อมกับให้เหตุผลด้วยว่าเพราะอะไรนะครับก็มีอยู่2กรณีนะครับก็คือช่องแรกนะครับมีแสงสว่างมากเกินไปกับช่องที่2ครับมีแสงน้อยเกินไปนั่นเองครับแล้วจะทำกิจกรรมแค่นี้นะครับส่วนในฝั่งนี้นะครับฝั่งขวามือหรือกรอบสีเขียวหลังรวบรวมข้อมูลนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปทำกิจกรรมเพิ่มเติมนะครับอันนี้หน้า35 36 37 38 39และ40ฉะนั้นเนี่ยเราจะบันทึกทั้งหมด7หน้านั่นเองครับซึ่งไม่เยอะเลยนะครับทีนี้นะครับมาฟังคำแนะนำจากคุณครูนิดหนึ่งนะครับโดยวันนี้เนี่ยพวกเราจะต้องคิดกิจกรรมที่พวกเราทำมาตลอด1สัปดาห์นะครับโดยให้นักเรียนเขียนบันทึกกิจกรรมลงในสมุดหรือกระดาษจากนั้นให้พวกเราเนี่ยนำสมุดหรือกระดาษนั้นมาจดกิจกรรมมาใส่ลงในแบบฝึกหัดของเรานั่นเองโดยให้นักเรียนบอกว่ากิจกรรมต่างๆที่ทำไปนั้นมีการใช้แสงสว่างที่เหมาะสมหรือไม่อย่างไรนั่นเองครับซึ่งวันนี้เนี่ยกิจกรรมของต้นทางนะครับคุณครูได้นัดหมายพวกเราให้ไปทำเป็นการบ้านมาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับไหนลองตอบพร้อมกันสิทำมาเสร็จหรือยังครับบางคนก็เสร็จแล้วบางคนก็อาจจะยังไม่เสร็จนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาตรวจสอบไปพร้อมๆกันดีกว่านะครับกิจกรรมของปลายทางในวันนี้นะครับสำหรับกิจกรรมของนักเรียนนะครับอันดับแรกนักเรียนทำกิจกรรมข้อหนึ่งโดยบอกกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการใช้แสงที่ตนเองทำใน1สัปดาห์และคิดว่ามีการใช้แสงสว่างที่เหมาะสมกับการมองเห็นหรือไม่พร้อมบอกเหตุผลข้อ2ครับนักเรียนบันทึกผลลงในใบงานหน้า34ถึง40นะครับและข้อสุดท้ายในวันนี้นะครับนักเรียนอ่านใบความรู้หน้า41โดยการฝึกการอ่านพร้อมกับบอกประโยชน์ที่ได้รับจากการอ่านใบความรู้ครับส่วนของคุณครูปลายทางในการทำกิจกรรมนะครับข้อแรกคุณครูนะครับดูแลความเรียบร้อยให้คำแนะนำนักเรียนที่ไม่เข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการใช้แสงที่ตนเองทำได้ใน1สัปดาห์ครับข้อ2ให้นักเรียนนะครับร่วมกันอ่านใบความรู้หน้า41โดยการให้คุณครูเนี่ยฝึกนักเรียนอ่านและบอกประโยชน์ที่ได้รับจากการอ่านใบความรู้นั่นเองครับเอาล่ะกิจกรรมของเราเนี่ย

0: เราพร้อมที่จะไปทำกิจกรรมแล้วหรือยังครับนักเรียนถ้าพวกเราพร้อมแล้วนะครับทั้งนักเรียนปลายทางนักเรียนต้นทางตอนนี้ให้หยิบแบบฝึกหัดขึ้นมาได้เลยครับแล้วให้เราเปิดไปหน้าที่เท่าไหร่นะครับ34ถึงหน้าที่40อ่ะแต่เปิดไปหน้าที่34ก่อนลูกเดี๋ยวคุณครูนะครับจะไปตรวจสอบว่าที่นักเรียนบันทึกกิจกรรมมาเนี่ยตลอด1สัปดาห์จะมีกิจกรรมอะไรบ้างแล้วมีการใช้แสงสว่างที่เหมาะสมหรือไม่เหมาะสมอย่างไรเดี๋ยวคุณครูร่วมกันไปพูดคุยกับนักเรียนเลยครับวันนี้เดี๋ยวขอเดินกลุ่มแรกก่อนเลยนะครับเดี๋ยวมาดูซิหน้า34ครับหน้า34อ่ะคนที่ยังไม่ได้บันทึกกิจกรรมลูกตอนนี้ให้พวกเราบันทึกกิจกรรมไปนะครับตลอด1สัปดาห์จำได้ไหมว่า1สัปดาห์นั้นเราทำกิจกรรมอะไรบ้างหรืออาจจะเป็นกิจกรรมวันนี้ก็ได้กิจกรรมในเมื่อวานก็ได้เหมือนกันนะครับเอาไม่ได้นำไปฝึกหัดมาไม่เป็นไรลูกไหนดูซิกิจกรรมแรกทำกิจกรรมต่อไปด้วยอันนี้ของวันที่2เข้าใจไหมเอาดินสอขึ้นมาเรามาดูของเพื่อนซิกิจกรรมแรกมีดูแลน้องมีความเหมาะสมตรงนี้ถ้าเหมาะสมแล้วลูกเราไม่ต้องทำตรงนี้ก็ได้นะเราลบออกได้ตรงนี้ฝั่งนี้เรายังไม่ได้ไปรวบรวมข้อมูลฉะนั้นเราลบออกไปลูกนำดินสอขึ้นมาลูกมาเขียนเดี๋ยวครูเดินไปครับเดี๋ยวครูเดินไปนะรอสักครู่นะนำดินสอขึ้นมาแล้วเอาเขียนกิจกรรมที่เราทำเมื่อวานก็ได้เมื่อวานทำกิจกรรมอะไรบ้างกิจกรรมเยอะแยะเลยทำการบ้านดูหนังฟังเพลงเลี้ยงน้องดูแลสวนวิ่งเล่นได้หมดเลยเนี่ยคุณครูยกตัวอย่างให้แล้วให้เราเขียนมานะเขียนทำหน้าต่อไปเลยดานีมาคอร์สอันนี้ของวันที่3นะอันนี้ของวันที่4ไปเรื่อยๆเลยวันนี้อะไรเนี่ยวันนี้ตลาดอะไรเหรอไปไหนไปตลาดเหรออ่ะส่วนหนูช่วยเพื่อนนะช่วยเพื่อนนะลูกไหนกลุ่มนี้ทำการบ้านในที่ที่แสงสว่างไม่เพียงพออ้าวทำไมล่ะลูกทำไมหนูไปทำการบ้านในที่ที่แสงสว่างไม่เพียงพออ่ะแสดงว่าถ้าทำการบ้านในที่ที่แสงสว่างไม่เพียงพอก่อนรวบรวมข้อมูลคิดว่ามีการใช้แสงสว่างเหมาะสมไหมอ้าวไม่เหมาะสมเรามาติ๊กคำว่าเหมาะสมอ่ะให้โอกาสแก้ลูกให้โอกาสแก้ได้ไหนไปดูของคนอื่นสิการมองเห็นวัตถุต่างๆมองอะไรเนี่ยวัตถุที่มองเห็นได้ในกล่องทึบวิธีการที่ได้มองเห็นวัตถุการเล่าตัวอย่างการมองเห็นอันนี้หนูแปลข้อมูลมาจากไหนในโลกแสงเคลื่อนที่อย่างไรมันใช่กิจกรรมไหมไม่ใช่กิจกรรมนะลูกไม่เป็นไรลูกลบเขียนใหม่ได้ลบเขียนใหม่ได้เลยลูกไม่ใช่นะเป็นกิจกรรมที่เราทำในชีวิตประจำวันนะลูกอย่างเช่นเดินทางไปโรงเรียนอันนี้ได้เดินทางไปโรงเรียนไปวิ่งเล่นไปทำการบ้านไปดูหนังสือรดน้ำต้นไม้เนี่ยอะไรพวกเนี้ยเหล่านี้เราเรียกว่ากิจกรรมส่วนอันนี้เนี่ยมันเป็นวิธีการลูกมันเป็นวิธีการต่างๆซึ่งไม่เกี่ยวข้องนะไม่เป็นไรลูกให้เวลาในการแก้ไหนกลุ่มนี้กลุ่ม3ไหนขอดูซิมีวาดรูปโหเก่งมากตะวันเล่นฟุตบอลทำกิจกรรมต่อไปเลยตะวันทำกิจกรรมเราเตะบอลทุกวันเลยเหรอเขียนอย่างอื่นบ้างได้ไหม
1: เขียนไม่เป็น
0: ถามเพื่อนครับไหนดูซิมีวิ่งเล่นกับเพื่อนๆกิจกรรมต่อไปล่ะลูกเดี๋ยวบันทึกเลยอันนี้สอดขึ้นมาไหนดูซิอ่านหนังสือโอ้มองดวงไฟดูโทรทัศน์เล่นโทรศัพท์ออกกำลังกายยอดเยี่ยมเก่งมากทำกิจกรรมต่อไปนะทำกิจกรรมต่อไปให้เสร็จนะลูกเอาตาส่องเข้าไปในกล่องเห็นแสงเทียนไขอ๋อแสดงว่าอยากกลับไปทำกิจกรรมนั้นใช่ไหม

0: ได้ได
1: ้ไม่มีปัญหาอ่านหนังสืออ่ะไปบันทึกกิจกรรมต่อไปลูกไหนดูซิวิ่งไล่จับซ่อนแอบอะไรเนี่ยอ่านว่าอะไร
2: แผ่น
1: แปลว่าอะไรคืออะไรอ่ะมันเป็นกิจกรรมการเล่นของเด็กๆใช่ไหม
2: ใช
1: ่โ
2: อ้เพื่อนก็จะอยู่นิ่งๆแล้ว
1: โอ
2: ้คนที่ไม่เป็นอ่ะเขาก็จะมา
1: แปะโอเคโอเคได้ไม่เป็นไรอ่ะบันทึกกิจกรรมต่อไปเรียนเรียนอะไรครับ
3: หนังสือ
1: เอาเขียนให้ครบครับเรียนหนังสืออะไรเนี่ย
3: ด
1: ูบ้านทุงอะไรเนี่ย
3: อยู่บ้าน
1: อยู่บะดูบ้านทุงวันเราจะเขียนว่าอะไรความหมาย
3: อยู่บ้านทุกวัน
1: อยู่บ้านทุกวันอันอะไหนมีใครช่วยเพื่อนเขียนได้ไหมช่วยเพื่อนหน่อยนะจักรพรรดิ
4: ไม่ใช่หนูอ่ะดูรอบบ้าน
1: อ๋อดูรอบบ้านอะฝากหน่อยอะขยับไปหน่อยลูกขยับไปหน่อยคุณจะไปดูกลุ่มห้าเอาเขียนต่อเร็วๆเขียนต่อเอาไหนกลุ่ม5อยู่บ้านฟังเพลงโอ้ได้เล่นไทยรศัพท์อ่ะแก้ใหม่นิดนึงอันนี้สระโอลูก
4: เล่นโทรศ
1: ั
4: พท์
1: ใช่สระโอนะไม่ใช่สระไอนะ
4: ไทยนะ
1: คะครูก็อ่านเป็นไทยรศัพท์เลยทีนี้เล่นบอลอ่ะได้อ่ะกิจกรรมต่อไปเลยลูกบันทึกให้ครบ7วันเลยลูกบันทึกต
4: ่อ
1: เล่นโทรศัพท์อ่ะสอสาราลูกสอสารามีขีดด้วยไม่ต้องลบเขียนต่อเลยสอสาราถูกต้องไปเล่นบาสบอใบไม้สระอาสอเสือเล่นอะไรเขียนหนังสือขอเอียนอเขียนไงได้บันทึกเลยเอาไหนของเราบันทึกหมดยังไปวิ่งเล่นฟุตบอลได้ดูหนังได้เล่นโทรศัพท์ทำความสะอาดบ้านโอ้เก่งมากออกกำลังกายอ่านหนังสือปั่นจักรยานยอดเยี่ยมเก่งมากอ่ะใครฝึกเขียนคำไหนไม่ได้นะครับก็ให้ช่วยกันฝึกเขียนนะกลุ่ม2หมดยังเขียนครบยังครับเขียนให้ครบครับลูกเขียนให้ครบปากกรเขียนให้ครบอย่าเล่นใต้โต๊ะลูกเขียนไม่เป็นไรเขียนใหม่ไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรปลูกต้นไม้ปอรออูกอปลูกรอลอลิงลูกลอลิงปลูกต้นไม้อะไรนะ
4: ปั่นจักรยาน
1: เขียนเป็นไหมเราก็เขียนไม่เป็นมีใครเขียนคำว่าปั่นจักรยานเป็นไหมอยู่ไกลเพื่อนอ่ะไม่เป็นไรปออ่านปั่นไม่เอกปั่นเราก็เขียนให้ทันเพื่อนสิเร็วๆวันนี้ไปตลาดวันนี้ไปโรงเรียนทำกิจกรรมต่อไปเลยกิจกรรมต่อไปอย่าทำนะไม่ใช่สัปดาห์ที่แล้วเก่งมากปั่นจักรยานจออะกอจักรกอรอด้วยนะกอเรือด้วยยออานอยานกลุ่มนี้เอาแบบฝึกหัดขึ้นมาไม่เล่นเป่ายิงฉุบเอาขึ้นมาเดี๋ยวเรามาตรวจสอบกลุ่มนี้เรียบร้อยนะตะวันข้อ6แล้วตะวันหนูทำต่อลูกกิจกรรมที่3ทำอะไรเก่งมากทำกันบ้านตัวกิจกรรมต่อไปทำอะไรดีเขียนหนังสือดีไหมเขียนหนังสือเขียนเด็กๆครับตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูที่ใบงานของเรากันต่อนะครับเด็กๆทุกคนวางมือก่อนลูกตอนนี้ให้ทุกคนวางมือก่อนนะปบมือ2ครั้งฝึกสมาธิสิปบมือ1ครั้งปบมือ3ครั้งน่าจะยังมีความพร้อมกันอยู่เด็กๆ

วางมือแล้วหันหน้ามาหาคุณครูก่อนลูกทุกคนเลยหันหน้ามาแล้วมาดูกันนะครับว่ากิจกรรมของคุณครูกับนักเรียนเนี่ยจะมีความสอดคล้องหรือว่าความเหมือนแตกต่างกันหรือไม่นะครับมาดูกิจกรรมของคุณครูกันบ้างนะครับว่าคุณครูเนี่ยบันทึกกิจกรรมอะไรลงไปบ้างนะครับในแต่ละวันเนาะอันดับแรกครับกิจกรรมแรกเล่นฟุตบอลกลางแจ้งนะครับกิจกรรมการเล่นฟุตบอลกลางแจ้งคุณครูนะครับก่อนรวบรวมข้อมูลครูบอกว่าเป็นการทำกิจกรรมที่เป็นไงเหมาะสมนะครับเล่นฟุตบอลกลางแจ้งไม่ได้เล่นในที่มืดนะต่อไปนะครับกิจกรรมที่2คุณครูอ่านหนังสือในที่ที่มีแสงสว่างฉะนั้นก่อนรวบรวมข้อมูลของคุณครูเนี่ยก็จะเหมาะสมเหมือนกันนะครับก่อนรวบรวมข้อมูลเนาะไปต่อครับกิจกรรมที่3ของคุณครูเล่นโทรศัพท์ในที่มืดมีใครบันทึกข้อนี้ไปไหมโอ้ยมีเหมือนกันแล้วการใช้แสงล่ะลูกเป็นอย่างไรเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมคุณครูก็จะบอกว่ามันน่าจะไม่เหมาะสมนะให้เหตุผลสิว่ามีแสงมากเกินไปหรือมีแสงน้อยเกินไปมีแสงน้อยเกินไปนะครับคนที่ทำงานยังไม่เสร็จนะครับสามารถดูตัวอย่างของคุณครูและบันทึกตามก็ได้นะครับเด็กๆให้เวลาในการทำกิจกรรมไปด้วยกันเนาะกิจกรรมที่4ของคุณครูนั่นก็คือกิจกรรมนี้เลยครับอ่านหนังสือในห้องมืดอุ้ยกิจกรรมการอ่านหนังสือในห้องมืดไหนลองบอกสิว่ามีการใช้แสงสว่างที่เป็นยังไงครับไม่เหมาะสมแน่นอนนะครับมีแสงมากเกินไปหรือมีแสงน้อยเกินไปมีแสงน้อยเกินไปนะครับไปต่อลูกกิจกรรมที่5พาสุนัขเดินเล่นในช่วงเย็นไหนมีใครพาสุนัขไปเดินเล่นบ้างมีไหมอุ้ยก็มีบ้างเอามือลงครับเด็กๆการพาสุนัขไปเดินในช่วงเย็นบอกคุณครูหน่อยสิว่าในตอนเย็นเนี่ยยังมีแสงสว่างไหมลูกยังมีแสงสว่างอยู่ใช่ไหมครับฉะนั้นก่อนรวบรวมข้อมูลเนี่ยคุณครูมีการใช้แสงสว่างที่เป็นยังไงเหมาะสมไหมเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมครับเหมาะสมอยู่นะครับแต่ถ้าคุณครูบอกว่าพาสุนัขเดินเล่นในช่วงกลางคืนอันนี้ไม่เหมาะสมแล้วใช่ไหมครับแต่ถ้าช่วงเย็นยังเป็นช่วงที่ยังมีแสงสว่างอยู่นั่นเองครับมองเครื่องบินที่ผ่านมาวันว่างๆของคุณครูสมมตินะวันว่างๆคุณครูเนี่ยแงนไปที่ท้องฟ้าเห็นเครื่องบินบินผ่านไปก็คุณครูก็เลยนำกิจกรรมมาบอกว่ามองที่ผ่านมานั่นเองครับเด็กๆคิดว่ามีการใช้แสงสว่างที่เหมาะสมไหมเรามาดูกันนะครับคุณครูอาจจะบอกว่ามันไม่เหมาะสมนะครับเพราะว่าเราดูไปที่ท้องฟ้าเนี่ยในตอนกลางวันนะครับเราจะเห็นเครื่องบินได้ก็ตอนกลางวันใช่ไหมลูกตอนกลางวันเนี่ยมีแสงจากอะไรอยู่มีแสงจากดวงอาทิตย์อยู่ฉะนั้นเนี่ยการมองเครื่องบินนะครับบางทีถ้าแสงเยอะไปมันอาจจะทำให้เกิดอาการต่างๆได้เนาะฉะนั้นเนี่ยแสงไม่เหมาะสมเพราะมีแสงมากเกินไปหรือน้อยเกินไปมีแสงมากเกินไปอันนี้กิจกรรมของครูนะไม่ใช่ของนักเรียนนะแต่ถ้าใครอยากเขียนกิจกรรมเหมือนคุณครูสามารถเขียนตามได้ครับและกิจกรรมสุดท้ายนะครับคุณครูบอกว่าออกกำลังกายในสนามกีฬาออกกำลังกายในสนามกีฬาก็มีการใช้แสงสว่างที่เหมาะสมเช่นเดียวกันนะครับเด็กๆแล้วกิจกรรมของพวกเราล่ะเป็นอย่างไรบ้างเด็กๆบันทึกครบทั้ง7กิจกรรมไหมครับไหนใครบันทึกครบแล้วยกมือใครที่ยังบันทึกยังไม่เสร็จลูกมีไหมมีบ้างเดี๋ยวคุณครูขออนุญาตให้นักเรียนนำกลับไปทำเป็นการบ้านด้วยนะครับไปทำต่อให้เสร็จนะลูกไปต่อครับเรายังมีกิจกรรมอีก1กิจกรรมไว้ในวันนี้นั่นก็คือเป็นการทำอะไรครับไม่ใช่แบบประเมินตนเองลูกการอ่านอะไรนะการอ่านใบความรู้เรามาดูกันนะครับใบความรู้ของเราเป็นเรื่อง
อ่ะก่อนที่จะไปอ่านใบความรู้นะคะ

0: คุณครูขอถามนักเรียนหน่อยว่าเด็กๆ เงียบก่อนลูกเด็กๆทุกคนปรบมือ2ครั้งนั่งหลังตรงยืดตัวขึ้นนะครับเรามาดูใน1สัปดาห์นักเรียนทำกิจกรรมอะไรบ้างอนุญาตให้ตอบคนละ1กิจกรรมไหนใครอยากตอบคนแรกเลยนัทลินีลูกทำกิจกรรมอะไรครับ
1: ปั่นจักรยาน
0: ปั่นจักรยานอ่ะขอคนต่อไปกลุ่ม5ครับตอบได้เลยส่งไมค์ให้เพื่อนหน่อยลูกมีคนอยากตอบเยอะเลยกิจกรรมอะไรลูก
2: เตะบอลครับ
0: เตะบอลอ่ะไปต่อกลุ่ม4กลุ่ม4ให้ตอบ2คนกลุ่ม3รอก่อนนะทำกิจกรรมอะไรลูก
3: เล่นมือถือ
0: เล่นอะไรนะ
3: เล่นมือถือครับ
0: เล่นวอลเลย์บอล
3: มือถือ
0: เล่นมือถืออ๋อโอเคขออภัยครูไม่ค่อยได้ยินอ่ะหนูทำอะไรลูก
4: เล่นแบดค่ะ
0: เล่นแบดมินตันอ่ะให้กลุ่ม3ตอบบ้างอ่ะกลุ่ม3
5: แข่งครับ
0: วิ่งแข่งอ่ะมีอะไรอีก
6: ดูโทรทัศน์ค่ะ
0: ดูโทรทัศน์อ่ะอยากตอบไหมลูกกิตินันกิตินันอ่ะบอกครูสิ
7: เล่นของเล่นครับ
0: เล่นอะไรนะ
7: เล่นของเล่น
0: เล่นของเล่นอ่ะกลุ่ม2อ่ะวนมาวนมากลุ่ม2ให้โอกาสอีก2คนไม่ต้องแย่งกันลูกไม่ต้องแย่งกันตอบว่า
8: ทำการบ้านค่ะ
0: ทำอะไรนะ
8: ทำการบ้านค่ะ
0: ทำการบ้านอ่ะอีกคนนึงลูกหนูตอบก็ได
9: ้รดน้ำต้นไม้ค่ะ
0: รดน้ำต้นไม้อ่ะกลุ่มหนึ่งกลุ่มหนึ่งกลุ่มหนึ่งให้โอกาสกลุ่มหนึ่งอีกรอบนึง
10: ไปกินหมูกระทะ
0: กินหมูกระทะโอ้โหน่าอร่อยมากเลยอ่ะเด็กๆทุกคนเอามือลงครับกิจกรรมเนี่ยมีต่างๆมากมายเลยนะครับแต่ของคุณครูล่ะมีอะไรบ้างมาดูกันมีการเล่นฟุตบอลกลางแจ้งดูโทรทัศน์ในที่ที่มีแสงสว่างการอ่านหนังสือในห้องที่มืดนะครับเอามาจากกิจกรรมที่คุณครูบันทึกไปนะครับกิจกรรมที่นักเรียนทำนั้นมีการใช้แสงสว่างเหมาะสมหรือไม่อย่างไรเหมาะสมไหมครับมันก็จะมีทั้งเหมาะสมและไม่เหมาะสมนะครับขึ้นอยู่กับอะไรลูกขึ้นอยู่กับกิจกรรมที่เราทำว่ามีการใช้แสงสว่างมีหรือไม่มีนั่นเองครับอย่างเช่นการเล่นฟุตบอลกลางแจ้งนะครับมีการใช้แสงสว่างเหมาะสมการดูโทรทัศน์ในที่ที่มีแสงสว่างมีการใช้แสงสว่างที่เหมาะสมครับส่วนการอ่านหนังสือในห้องมืดนั้นมีการใช้แสงสว่างที่ไม่เหมาะสมครับอันนี้เป็นการยกตัวอย่างนะจริงๆแล้วกิจกรรมต่างๆมีมากมายเลยนะครับเด็กๆครับทีนี้ให้ทุกคนยังใช้แบบฝึกหัดอยู่นะเปิดไปหน้าที่41เลยครับเรามาฝึกการอ่านใบความรู้กันนะครับเด็กๆเปิดไปเลยครับหน้า41ใครที่ไม่มีแบบฝึกหัดให้เพื่อนๆได้ดูด้วยนะคนที่ไม่มีแบบฝึกหัดให้เพื่อนดูหน่อยนะลูกหยิบแบบฝึกหัดขึ้นมาก่อนลูกหน้า41ใครเปิดแล้วเอามือกอดอกคุณครูจะได้รู้ว่าโอ้พวกเราเนี่ยเตรียมตัวพร้อมที่จะไปอ่านใบความรู้ต่อลูกทั้งหมดนั่งหลังตรงเงียบนิดนึงเงียบนิดนึงขอบคุณมากครับเด็กๆครับเรามาดูใบความรู้ของเรากันนะครับใบความรู้ของพวกเราเนี่ยเป็นหน้าที่41เด็กๆชี้ตามนะให้เด็กๆชี้ตามนะลูกอ่านใบความรู้ไม่นานลูกให้เด็กๆชี้นิ้วไปเลยมาที่คำแรกลูกคำว่าบริเวณครับชี้มาเลยเดี๋ยวคุณครูอ่านนำนักเรียนอ่านเดี๋ยวครูจะอ่านนำก่อนนะมาพร้อมครับเดี๋ยวครูจะชี้ไปด้วยเด็กๆพร้อมไหม
11: พร
0: ้อมนะครับมาอ่านตามครูนะบริเวณ
11: ที
0: ่
11: ม
0: ี
11: แสงสว
0: ่
11: างไม
0: ่
11: เหมาะสม
0: เป็นบริเวณที่มืด
11: หร
0: ือ
11: ม
0: ี
11: แสงสว
0: ่
11: าง
0: ไม่เพียง
11: พอ
0: หรือเป็นในบริเวณที่มีแสงจ้าเกินไป

0: อ่ะคำนี้จะยาวนิดนึงนะครับการทำกิจกรรมต่างๆ
1: การทำกิจกรรมต่าง
0: ๆในบริเวณที่มีแสงสว่างไม่เหมาะสม
1: เช
0: ่
1: น
0: การจ้องจอโทรศัพท์
1: จอโทรท
0: ั
1: ศน
0: ์หรือจอคอมพิวเตอร
1: ์
0: ที่มีแสงจ้า
1: ในห้องที
0: ่
1: ม
0: ี
1: แสงสว
0: ่
1: างไม
0: ่
1: เพียงพอ
0: คุณครูถามหน่อยว่าในย่อหน้าแรกเนี่ยลูกเราไปอยู่ในที่บริเวณที่มีไม่มีแสงสว่างเป็นยังไงครับ
1: ไม
0: ่เหมาะสมนะครับโดยอาจจะเป็นห้องที่เป็นยังไงห้องมืดหรือมีแสงสว่างที่เป็นยังไงไม่เพียงพอหรือเป็นยังไงแบบแสงสว่างมากเลยอ่ะเราเรียกว่าแสงอะไรถูกต้องครับแสงจ้าเกินไปซึ่งมีกิจกรรมอะไรบ้างยกตัวอย่างสิ
2: เล่นคอมพิวเตอร์
0: มีการเล่นคอมพิวเตอร์หรือการจ้องจออะไรครับ
2: จอ
0: มือถือหรือจอโทรทัศน์นั่นเองครับไปต่อนะยังอยู่ในย่อหน้าเดียวกันนะครับอ่านต่อเลยการอ่านหนังสือ
1: ในบริเวณ
0: ที่
1: ม
0: ี
1: แสงจ
0: ้
1: าเก
0: ิน
1: ไป
0: การเผลอไปจ้อง
1: มองว
0: ั
1: ตถ
0: ุ
1: ที
0: ่
1: ม
0: ี
1: แสงจ
0: ้
1: า
0: เช่
1: น
0: ดวงอาทิตย
1: ์
0: หลอดไฟฟ้
1: า
0: แสงแฟลชจากการถ่ายภาพการกระทำลักษณะนี
1: ้อ
0: าจทำให้ตาของเรามั
1: ว
0: ปวดตา
1: ตาล
0: ้
1: า
0: แสดงว่าเวลาที่เราเนี่ยอ่านหนังสือในที่ที่มีแสงสว่างเยอะเกินไปหรือการจ้องวัตถุอย่างเช่นการมองดวงอาทิตย์การมองแสงแฟลชจากการถ่ายภาพเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดอาการอะไรบ้างลูก
2: ตาม
0: ั
2: วปวดตา
0: ตาล้านะครับมีภาพประกอบให้ดูด้วยอันนี้เนี่ยเป็นการใช้มือถือในที่มืดนะครับเด็กๆไปต่อครับย่อหน้าต่อไปเด็กๆชี้ไปที่ย่อหน้าต่อไปครับย่อหน้าต่อไปก็คือมันจะมีตรงเนี้ยช่องว่างตรงเนี้ยลูกเราเรียกว่าย่อหน้านะครับย่อหน้าต่อไปเรามาอ่านพร้อมๆกัน3 2 1เพื่อเป็นการป้องกันดวงตาขอตรงนี้อีกรอบนึงนะ
1: เพื
0: ่
1: อเป
0: ็
1: นการป
0: ้
1: องก
0: ัน
1: ดวงตา
0: เราจึงต้องจัดแสงสว่
1: าง
0: ให้เหมาะสม
1: ก
0: ับ
1: ก
0: ิ
1: จกรรมที
0: ่
1: ทำ
0: หลีกเลี่ยงการทำกิ
1: จกรรม
0: ในบริเวณที่
1: ม
0: ี
1: แสงสว
0: ่
1: าง
0: ไม่เหมาะสม
1: ส
0: วมแว่นตากันแดด
1: เม
0: ื่
1: อต
0: ้
1: องออกไปทำ
0: กิจกรรมในบริเวณที่
1: ม
0: ี
1: แสงจ
0: ้
1: า
0: ฉะนั้นเนี่ยบรรทัดนี้เขาบอกไว้ว่าถ้าเราจัดป้องกันดวงตาของเราเราจะต้องจัดแสงสว่างให้เป็นอย่างไรครับให้เหมาะสมกับกิจกรรมที่เราทำมีข้อห้ามไห
1: ม
0: มีข้อห้ามก็คือการหลีกเลี่ยงนั่นเองหลีกเลี่ยงอย่างไรบ้างลูกหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมที่แสงไม่เหมาะสมแล้วก็สีเขียวตรงนี้เราทำอะไรลูกสวมอะไรถูกต้องครับสวมแว่นตากันแดดเมื่อเราออกไปข้างนอกบ้านนะครับหรือไปทำกิจกรรมต่างๆที่อยู่ข้างนอกนั่นเองครับสุดท้ายแล้วตรงนี้ส่วนตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวครูอ่านให้ฟังนะครับเด็กๆไม่ต้องอ่านตามแล้วนะฟังนะนอกจากนี้

0: ยังมีบางอาชีพที่ต้องเจอแสงจ้าขณะทำงานเช่นช่างเชื่อมโลหะซึ่งในขณะทำงานต้องใส่หน้ากากแบบพิเศษเพื่อป้องกันแสงจ้าจากประกายไฟและป้องกันเศษวัสดุเข้าตาเด็กๆ เคยเห็นช่างที่กำลังเชื่อมเหล็กไหมลูกเวลาที่เขาเชื่อมเหล็กอ่ะมันจะมีประกายไฟแล้วก็มีแสงแบบจ้าเลยใช่ไหมถ้าเราไม่ใส่หน้ากากเด็กๆคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเขาอาจจะทำให้ตาบอดได้ถ้าจ้องนานๆปวดตาามีอาการอื่นๆอีกไหมอาจจะทำให้ตาอักเสบตาบอดได้เลยนะครับไปต่อลูกอ่านใบความรู้เสร็จแล้วมาช่วยคุณครูตอบคำถามอีก4ข้อลูกไม่ยากเด็กๆปรบมือ2ครั้งเด็กๆตอนนี้ให้เก็บแบบฝึกหัดลงได้เลยแต่ยังไม่ได้หมดกิจกรรมนะมาตอบคำถามช่วยคุณครูก่อนนะครับมาคำถามข้อแรกฟังดีๆนะคำถามนี้กิจกรรมใดบ้างที่มีการใช้แสงสว่างไม่เหมาะสมตอบจากใบความรู้นะจักรพรรดิตอบสิจากใบความรู้นะลูกมีกิจกรรมอะไรบ้าง
1: เล่นมือถือในที่มืด
0: เล่นมือถือในที่มืดขอบคุณมากกลุ่ม5กลุ่ม5อีกแล้วโอ้โหไมค์อยู่ไกลเหลือเกินส่งไมค์ให้เพื่อนหน่อยลูกมือลงก่อนมือลงก่อนกลุ่ม5เมื่อสักครู่นี้เพื่อนบอกว่ามีการเล่นโทรศัพท์ในที่มืดเราล่ะมีกิจกรรมอะไรอีกต้องตอบจากใบความรู้เรานะจำได้ไหมลูกมีเล่นโทรศัพท์ในที่มืดมีอะไรอีกนะ
1: ดูโทรทัศน์ในที่มืดครับ
0: อะไรนะ
1: ดูโทรทัศน์ในที่มืด
0: เด็กๆเงียบหน่อยสิคุณไม่ได้ยินเสียงเพื่อนขออีกรอบครับ
1: ดูโทรทัศน์ในที่มืดครับ
0: ดูโทรทัศน์ในที่มืดขอบคุณมากลูกกลุ่ม5กลุ่มขออภัยครับกลุ่ม4อีกรอบนึงยังมีกิจกรรมอะไรอีกลูกมีอะไรอีกนะ
1: เชื่อมโลหะโดยที่ไม่ใส่หน้ากากป้องกันครับ
0: ทำอะไรที่ไม่ใช้หน้ากากป้องกันนะเชื่อมเหล็ก
1: เชื่อมโลหะ
0: เชื่อมเหล็กโดยที่ไม่มีหน้ากากป้องกันกลุ่ม3เอามือลงก่อนลูกเดี๋ยวรอตอบคำถามข้อต่อไปนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวมันจะใช้เวลาเยอะกันไปนะลูกมีอะไรบ้างอย่างเช่นการจ้องจอโทรศัพท์จอโทรทัศน์หรือจอคอมพิวเตอร์ที่มีแสงจ้าในห้องที่มีแสงสว่างไม่เพียงพอและกิจกรรมการอ่านหนังสือในที่ที่มีแสงจ้าจนเกินไปนั่นเองครับทีนี้มาตอบคำถามข้อนี้กันการเผลอไปจ้องมองวัตถุที่มีแสงจ้ามากเกินไปจะเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายกลุ่ม2กลุ่ม2ไหนช่วยคุณครูหน่อยสิจะเกิดขึ้นอะไรกับเราลูกอย่างเช่นการจ้องดวงอาทิตย์ยกตัวอย่างง่ายๆเลยจะเกิดอะไรขึ้นกับตาของเราลูก
2: จะเกิดขึ้นแสงมาจี้ตาเราค่ะ
0: จะเกิดอะไรขึ้นกับดวงตาของเราทำให้ตาของเราเป็นไง
2: ตาอักเสบค่ะหรือตาบอด
0: อะไรนะ
2: ตาอักเสบค่ะ
0: ตาเสียตาบอดอ๋อโอเคลองให้เพื่อนข้างๆลองช่วยเพื่อนดีทีสิทำให้เกิดอาการอะไรอีกลูก
2: ตาบอดค่ะ
0: ตาบอดโอ้ตาบอดเลยประกอบให้โอกาสรอคำถามข้อต่อไปนะตะวัน
3: มองสิ่งของไม่ชัดครับ
0: มองสิ่งของไม่ชัดหรือเราเรียกว่าตาอะไร
3: ตาม
0: ัวโอเคครับเด็กๆพอก่อนนะเดี๋ยวยังมีคำถามอีก2ข้อนะครับไม่ต้องแย่งกันเรามาดูกันนะว่าเกิดอะไรขึ้นอาจจะทำให้ตาของเรามัวปวดตาแล้วก็ตาล้าได้นั่นเองตาล้าไม่ใช่ตาของเราที่อยู่บ้านแล้วเมื่อยนะลูกตาล้าก็คือเป็นอาการที่เราใช้สายตาเยอะจนเกินไปเด็กๆข้อต่อไปนะครับมีวิธีอย่างไรบ้างในการป้องกันดวงตาให้ปลอดภัยจากแสงสว่างที่ไม่เหมาะสมฟังคำถามก่อนนะตะวันฟังคำถามก่อนมีวิธีการอย่างไรบ้างในการป้องกันใครช่วยตอบคำถามข้อนี้กลุ่มหนึ่งครับกลุ่มหนึ่งยกก่อนเนาะมีวิธีการอย่างไรบ้างลูก
4: สวมแว่นตากันแดด
0: สวมแว่นตากันแดดให้กลุ่มสามบ้างนะลูกกลุ่มสองตอบบ่อยแล้วให้กลุ่มสามตอบบ้างช่วยครูหน่อยสิตะวัน

0: มีวิธีการอะไรอีกเพื่อนบอกว่าสวมแว่นตาแล้ว
1: ปิดไฟครับ
0: ทำอะไรนะ
1: ปิดไฟครับ
0: เพื่อนตอบว่าอะไรลูกช่วยตอบหน่อย
2: ปิดไฟค่ะ
0: ปิดไฟอ๋อขอบคุณมากลูกอ่ะเอามือลงครับเอามือลงเดี๋ยวค่อยตอบในข้อต่อไปนะยังมีอีกหนึ่งข้อมีวิธีการอย่างไรบ้างอย่างเช่นหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมในบริเวณที่มีแสงสว่างไม่เหมาะสมการสวมแว่นตากันแดดเมื่อเราต้องออกไปทำกิจกรรมข้างนอกที่มีแสงเป็นยังไงแสงสว่างมากเกินไปหรือแสงจ้าแสงจ้านะลูกอ่ะและข้อสุดท้ายช่วยกันตอบข้อนี้ลูกพร้อมกันเลยประโยชน์ที่นักเรียนได้รับจากการอ่านใบความรู้มีอะไรบ้างการป้องกันดวงตาของเราไหนใครตอบอีกอ่ะกลุ่ม2อ่ะได้รับประโยชน์อะไรลูกจากการอ่านใบความรู้ได้ประโยชน์อะไรได้อะไร
3: เกมขออีกท
0: ีได้อะไรนะ
3: ขออีกทีได้ไ
0: หมนักเรียนได้ประโยชน์จากการอ่านใบความรู้ในเรื่องอะไรบ้าง
3: ในเรื่องของแสงค่ะ
0: การป้องกัน
3: การป้องกันดวงตาค่ะ
0: การป้องกันดวงตาจากอะไร
3: จากแสง
0: จากแสงอ่ะขอบคุณมากอ่ะกลุ่ม4อ่ะอีกรอบได้ประโยชน์อะไรลูก
4: การกระทำที่ไม่ควรทำในห้องมืด
0: ในห้องมืดอ่ะขอบคุณมากแล้วมาดูเฉลยร่วมกันนะครับประโยชน์ที่ได้รับจากการอ่านนั่นก็คือพวกเราก็จะได้รู้แนวทางในการป้องกันดวงตาให้ปลอดภัยจากแสงสว่างที่เป็นยังไงไม่เหมาะสมนั่นเองครับอ่ะสรุปกิจกรรมลูกมาฟังนะกิจกรรมต่างๆจะต้องมีการใช้แสงสว่างให้เหมาะสมเพื่อเป็นการป้องกันดวงตาให้ปลอดภัยจากแสงนั่นเองครับอ่ะจะจบแล้วลูกอีกนิดนึงบทเรียนในครั้งต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้กันต่อในเรื่องของป้องกันดวงตาจากแสงได้อย่างไรในตอนที่2สิ่งที่เราจะต้องเตรียมมีดังนี้เงียบนิดนึงเด็กๆครับช่วงท้ายกิจกรรมแล้วฟังเงียบนิดนึงสิ่งที่เราจะต้องเตรียมนะครับข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกันดวงตาจากแสงนะครับสำหรับกิจกรรมในรายวิชาวิทยาศาสตร์ในวันนี้นะครับก็หมดเวลาลงแล้วนะครับนักเรียนส่วนใบงานถ้าเรายังทำไม่เสร็จคุณครูอนุญาตให้กลับไปทำเป็นการบ้านนะครับอย่าลืมไปทำมาให้เสร็จนะครับสำหรับกิจกรรมนี้นะครับก็หมดเวลาลงแล้วก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่นะครับ

าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

โอ้ยแก้ไขได้ดินทรายดินลูกรังดินหินแฮดินเหนียวดินสารพัดดินเนี่ยถ้าคนปลูกมีความรู้ในการเตรียมดินในการบำรุงดินในการเก็บรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดินและเก็บรักษาความชื้นในดินมันมีเทคนิคมีวิธีการมากมายเพราะฉะนั้นไอ้ที่ว่าดินทรายปลูกอะไร

ไม่ขึ้นเนี่ยแปลว่าปลูกไม่เป็นนะรักษาไม่เป็นไม่ใช่มือร้อนนะคือไม่มีความรู้ในการที่จะปรับปรุงบำรุงดินนะแล้วก็เลือกพันธุ์ที่เหมาะสมก็จะปลูกได้กินส่วนใหญ่ดินทรายต่างหากล่ะยิ่งดินร่วนปนทรายที่อ้างว่าอุ้มน้ำไม่อยู่จัดระบบดีๆเนี่ยมันดีกว่าดินเหนียวหาพืชปลูกได้มากชนิดมากกว่าเพราะฉะนั้นดินทรายเนี่ยดีปรับปรุงบำรุงดินง่ายมากเลยครับดีกว่าดินเหนียวง่ายกว่าดินเหนียวนะยืนยันแล้วการระบายน้ำดีดินเหนียวการระบายน้ำไม่ดีส่วนใหญ่รากก็จะเน่าได้ง่ายดินทรายดินร่วนปนทรายพวกนี้ปรับปรุงบำรุงดินพัฒนาดินให้สมบูรณ์ได้ง่ายแล้วก็เลือกพืชเอามาปลูกได้หลากชนิดมากๆเลยมันยืนยันว่าเป็นความเชื่อที่ไม่ถูกต้องครับความเชื่อที่ถูกต้องคือปรับปรุงได้ทำกันมาแล้วเอาไปปรับปรุงบำรุงดินก่อนที่จะปลูกได้ครับ

0: รู้หรือไม่ตอนฟ้องคดีละเลยล่าช้าละเมิดและสัญญาทางปกครองรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากเป็นการฟ้องคดีว่าหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรรวมทั้งกระทำละเมิดอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายหรือจากกฎคำสั่งอื่นหรือจากการละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรหรือสัญญาทางปกครองผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากเรื่องดังกล่าวสามารถนำเรื่องมาฟ้องศาลปกครองได้โดยตรงโดยไม่จำเป็นต้องอุทธรณ์คำสั่งหรือดำเนินการโต้แย้งและคัดค้านในเรื่องนั้นอีกศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ต้ทำตำแหน่งซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์เนี่ยพี่เต้ต้องทำอะไรบ้างคะหน้าที่นี้
1: ภาพที่คนเข้าใจเลยนะครับก็คือเขียนโค้ดนั่นแหละตรงไปตรงมาอย่างนั้นเลย
0: โคดดิ้งเลย
1: ใช่โคดดิ้งเลยถ้าจะให้ลงรายละเอียดจริงๆมันก็จะมีเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องกันอีกก็อย่างเช่นการรับ requirement มาแล้วก็วิเคราะห์เพื่อดีไซน์ขึ้นมาเป็นระบบแล้วก็การติดต่อกับส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นฝั่งดีไซเนอร์หรือฝั่งอื่นๆที่อาจจะเป็น business เขาทำงานร่วมกันเป็นทีมพี่จะเป็น solution engineer แล้วมันจะมีทีมนะทีม solution เนี่ยจะเป็นทีมคนที่พัฒนาฟีเจอร
0: ์
1: อย่างเช่น user อยากได้ส่วนนี้เพิ่มขึ้นมาทีมของพวกพี่ๆเนี่ยก็จะเป็นคน develop ตรงนั้นขึ้นมาก็มาตั้งแต่ product owner TPM ที่เป็น project manager แล้วก็โยน requirement ต่อมาให้ทีมช่วยกันเดเวลลอปขึ้นมา
0: พี่เต้เนี่ยจบจาก ICT มาใช่ไหมคะ อยากทราบว่าจบแท็กไหนมา
1: Database and Intelligence System ครับ
0: พอพี่เต้จบจากแท็กนี้มา แล้วอะไรที่ทำให้พี่เต้อยากมาทำงานในตำแหน่งนี้ที่ไล
1: มันก็มีเจอร์นี่ของมันนะคือตอนแรกพี่จบมาไม่ได้ทำงานที่ไลเลยนะคือพี่เดินสายโปรแกรมเมอร์มาตลอดจบมาก็เลยลองไปเป็นแบบเทคนิคอลซัพพอร์ตก่อนก็เขียนโค้ดปรับปลายแล้วก็เริ่มจริงๆจังขึ้นมาหลังจากเข้าไปสตาร์ทอัพแล้วก็มาอยู่ที่ไล
0: ค่ะถ้าอยากทำตำแหน่งเดียวกับพี่เต้เนี่ยเราต้องมีสกิลอะไรบ้างอย่างเช่นภาษาโคดดิ้งเนาะที่เราควรจะรู้หรือว่าเราควรต้องเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมบ้าง
1: ถ้าเกิดจะมาอยู่ตำแหน่งที่เป็นซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์โปรแกรมเมอร์หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็หลักๆน่าจะเป็นเรื่องของอัลกอริทึมเรื่องของ problem solving skill เรื่องของ critical thinking ต้องเพิ่มเรื่องของ growth mindset เข้าไปด้วยจะต้องเรียนภาษาอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าจริงๆอย่าไปยึดติดกับภาษาที่เราใช้เพราะว่าโลกของเทคโนโลยีมันเคลื่อนที่ตลอดเวลาอยู่แล้วบางทีภาษาเนี้ยอาจจะใช้ณจังหวะนี้

0: แต่ว่าผ่านไป2ปีอาจเปลี่ยนไปภาษาอื่นแล้วใจหลักของมันก็คือเรื่องของอัลกอริทึมเนี่ยแหละเรื่องวิธีคิดเรื่องโลจิคอลอันนี้สำคัญก็ถ้าเรามีตรงนี้อยู่ไม่ว่าจะเป็นภาษาไหนก็ตามในโลกเราเขียนได้หมดอยู่แล้วคร
1: ับ
0: เดี๋ยวพี่จะลองแอสไซน์งานให้เราลองทำดูแล้วกันว่าโปรเซสในการทำงานที่นี่เป็นไงบ้างเดี๋ยวก่อนอื่นเราได้เห็นไลน์คาเฟ่มาก่อนไหมครับ
1: เห็นค่ะ
0: ในไลน์คาเฟ่ของเราเนี่ยก็กำลังพัฒนาอยู่เรื่อยๆแหละแต่ว่าจะมี requirement มาจาก user อยู่จำนวนหนึ่งเหมือนกันที่เขาอยากได้ประมาณนี้ครับถ้าเกิดเราเข้าไปในหน้าของตัวเมนู Ring ถูกป่ะเราจะเห็นว่าก่อนที่ user จะจ่ายตังค์ได้ user ต้องกดร้อนหรือเย็นก่อนเสมอนี้มันจะมีเมนูบางประเภทที่มีแค่ร้อนอย่างเดียวหรือเย็นอย่างเดียวแต่ว่าที่ user เขา อยากให้เราทำให้ก็คือถ้าเกิดเมนูไหนที่แบบว่าเฮ้ยมีแค่ร้อนอย่างเดียวก็ select ขึ้นเลยได้ไหมนี้เราอยากให้น้องกิ๊งพัฒนาฟีเจอร์นี้ขึ้นมานะครับเครื่องดื่มที่มีเพียงประเภทเดียวให้กดให้ user เลยแล้วก็ user สามารถไปจ่ายตังค์ต่อได้โดยที่ user ไม่ต้องกดเลือกเองเขาอย่างเงี้ยเขาเรียกว่า pair programming นั่งทำงานด้วยกันเพื่อแบบว่า sharing ไอเดียกันแต่ว่า2คนมันจะไปได้เร็วกว่ามันเป็นคอนเซ็ปต์มันนะฉะนั้นเวลาที่คนหนึ่งกำลังต้องการจะทำอะไรอ่ะมักจะพูดออกมาเสมออย่างเช่นเดี๋ยวเราจะประกาศตัวแปรนะชื่อว่าอันนี้แล้วก็เดี๋ยวจะ assign นี้เข้าตรงนี้เพราะฉะนั้นอยากให้น้องกิ๊งพูดออกมาด้วยครับว่ากำลังจะทำอะไรอยู่แล้วก็เดี๋ยวพี่ก็ช่วยเสริมว่าอ๋อทำอย่างนี้ทำไมหรือว่าอย่างนี้น่าจะดีกว่านะอะไรเงี้ย
1: คำว่า UX กับ UI มันจะมาคู่กันตลอดเลยมันแตกต่างกันยังไงบ้างอะคะตำแหน่ง UX ของพี่เนเนี่ยต้องมีสกิลอะไรบ้างที่แบบสำคัญสำคัญในการทำตำแหน่งนี้เลยแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าสุดท้ายแล้วคนใช้งานเขาโอเคกับที่เราออกแบบ

0: โรงเรียนคิดเขียนเสียก่อนจะสายชีวิตไม่วุ่นวายเรียนวังคณิตศาสตร์ดีเอ่ยสวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยในรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2กับคุณครูพีรพงษ์เย็นสวงหรือกวัดครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความครบ
0: สวัสดีครับหวังว่าทั้งต้นทางและปลายทางคงสบายดีนะครับสบายดีไหมลูก
2: สบายด
0: ีสบายดีนะครับเยี่ยมมากๆนะจากครั้งที่แล้วเราเรียนรู้ไปเรื่องอะไรนะใครตอบได้บ้างเอ่ยธนพรครับ
3: การหาผลลบด้วยใช้เส้นจำนวนค่ะ
0: เยี่ยมมากการหาผลลบโดยใช้เส้นจำนวนนะครับในครั้งนี้เราก็จะหาผลลบเช่นกันแต่เราจะใช้อะไรติดตามเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับในเรื่องการหาผลลบของจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน 1,000 แบบไม่มีการกระจายในตอนที่1 นะครับว่าแต่เป้าหมายการเรียนรู้ในครั้งนี้เด็กๆต้องทำอะไรกันได้

0: บ้างนะครับอย่างแรกนักเรียนจะต้องหาผลลบของจำนวนนับที่ตัวตั้งไม่เกิน 1,000 โดยใช้แผ่นตาราง100แผ่นตาราง10และแผ่นตารางหน่วยได้นะครับอย่างที่2นักเรียนจะต้องหาผลลบของจำนวนนับที่ตัวตั้งไม่เกิน 1,000 โดยใช้การตั้งลบได้โดยไม่มีการกระจายนะครับและแก้ปัญหาได้สุดท้ายจะต้องสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ได้อธิบายได้ให้เหตุผลได้ด้วยนะครับยากมากๆนะยากไหมไม่น่าจะยากนะครับเอามาดูกันนะโจทย์ข้อแรกนะครับเป็นโจทย์ปัญหาเป็นโจทย์เกี่ยวกับอะไรครับโจทย์อะไรเนี่ยการบวกหรือการลบการลบนะว่ายังไงลูก79ลบด้วย36เท่ากับจำนวนใดนักเรียนคิดว่าเรามีวิธีการในการหาคำตอบอย่างไรได้บ้างใครตอบเป็นครูได้บ้างเอ่ยใช่ค่ะประกรณ์ลูกประกรณ์ประกรณ์ถ้าเราต้องการที่จะหาผลลบในข้อนี้เราสามารถมีวิธีการคิดอย่างไรได้บ้างครับ
1: ใช้การตั้งบวกครับ
0: ใช้การอะไรนะ
1: แผ่นตารางครับ
0: ใช้แผ่นตารางใช่ไหมครับใช้แผ่นตารางนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราจะใช้แผ่นตารางอย่างไรนะวิธีการแรกนะครับเราจะใช้แผ่นตาราง10และแผ่นตารางหน่วยเอว่าแต่79เราแสดงด้วยแผ่นตาราง10และแผ่นตารางหน่วยได้อย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับใครจะออกมาใช้แผ่นตารางให้ครูได้บ้างนะประมือ2ครั้งยกดาเนียลลูกมา79ครับ79ต้องใช้แผ่นตารางอะไรบ้างเอ่ยสี่สิบแล้วห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบกับแผ่นตารางหน่วยอีกกี่แผ่นครับติดลงไปเลยสองหน่วยสามหน่วยสี่หน่วยห้าหน่วยหกหน่วยเจ็ดหน่วยแปดหน่วย9หน่วยแผ่นตารางทั้งหมดนี้แสดงจำนวนเท่าใดครับเด็กๆ
2: 9หน่วย
0: ทั้งต้นทางและปลายทางครับแสดงจำนวนเท่าใดครับ
2: 79
0: นั่นเองนะครับเยี่ยมมาปรบมือให้ดาเนียหน่อยแสดง79และ79ลบด้วยอะไรนะเมื่อสักครู่นี
2: ้
0: ลบด้วย36แสดงว่าเราต้องนำแผ่นตารางออกหรือนำเพิ่มขึ้นลูกนำมาเพิ่มนำออกหรือเอามาเพิ่มขึ้นนำออกใช่ไหมออกเท่าไหร่ครับ
2: ออก
0: 33ต้องนำแผ่นตารางอะไรออกบ้างล่ะ36 36แสดงว่ามี30กับ6หน่วยใช่ไหมต้องใช้แผ่นตารางเท่าไหร่ลูกแผ่นตาราง10 3แผ่นใช่ไหมแผ่นตารางหน่วย6แผ่นเพื่อแสดง36แต่ในที่นี้เราต้องลบออก36ใช่ไหมใครจะเอาออกให้ครูได้บ้างนะมือจับหูยกปลื้มลูกมา79ลบด้วย36ต้องนำแผ่นตาราง10ออกกี่แผ่นแผ่นตารางหน่วยออกกี่แผ่นนำแผ่นตาราง10ออกกี่แผ่นลูก
1: 3แผ่นครับ
0: อ๋อนำแผ่นตาราง10ออก3แผ่นนำออกได้เลย3แผ่นนำออก3แผ่นนะและนำแผ่นตารางหน่วยออกกี่แผ่นครับ
1: 6แผ่น
0: นำแผ่นตารางหน่วยออก6แผ่นนะออกแล้ว2แผ่นออกแล้ว3แผ่น4แผ่น5แผ่น6แผ่นหรือ6หน่วยนั่นเองแสดงว่าแผ่นตารางทั้งหมดที่เหลืออยู่แสดงจำนวนใดครับ
2: 43
0: แสดงจำนวนใดปลื้มเท่าไหร่เอ่ย
1: 36ครับ
0: แผ่นตารางทั้งหมดดูนะ
1: 43
0: นั่นเองนะครับถูกต้องไหมครับถูกต้องนะเอาประมือให้ปลื้มหน่อยเยี่ยมมากนะเดี๋ยวเราไปดูเป็นภาพกันบ้างนะครับว่านักเรียนจะเข้าใจหรือไม่นะเดี๋ยวมาดูกันครับจากเมื่อสักครู่นี้จะเห็นว่าที่เพื่อนออกมาแสดงใช่ไหมครับ79ใช้แผ่นตาราง10 7แผ่นหรือ

ือ70ใช่ไหมครับกับแผ่นตารางหน่วย9แผ่นหรือ9หน่วยนั่นเองนะเพื่อนำแผ่นตาราง10ออกไป3แผ่นหรือ30นั่นเองนะครับกับแผ่นตารางหน่วยออกกี่แผ่นนะ6แผ่นนะครับหรือ6หน่วยนั่นเองเพราะว่าอะไรครับเพราะสังเกตว่า79ทำไมครับลบด้วย36นั่นหมายความว่าเราก็จะต้องนำ

0: 40นั่นเองนะครับกับเหลือแผ่นตารางหน่วยอยู่3แผ่นหรือ3หน่วย40กับ3หน่วยรวมเป็น43นั่นเองดังนั้นจึงสามารถที่จะสรุปได้ว่า79ลบด้วย36เท่ากับ43นะครับหรือวิธีที่2เราอาจจะใช้เส้นจำนวนนะหรือ number line นั่นเองมาช่วยในการหาผลลบนะครับว่าแต่จะช่วยได้อย่างไร79ลบด้วย36นักเรียนคิดว่าเราต้องเริ่มจากจำนวนใดครับ
1: 79
0: เริ่มจากจำนวนใดลูกดาเนียลูก
1: 79ค่ะ
0: เริ่มจาก79ใช่ไหมครับแล้วลบด้วย36เอ๊36เราจะเขียนแสดงความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยส่วนรวมได้ยังไงนะใครจะออกมาเขียนได้บ้างเอ่ยนโมลูกมานโมถ้าเราจะเขียน36นะแสดงความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยส่วนรวมเขียนได้ยังไงสามสิบหกอ๋อเป็นส่วนรวมใช่ไหมแยกออกเป็นส่วนย่อยสองส่วนอ๋อนั่นก็คือจำนวนใดบ้างนะนั่นก็คือ30ใช่ไหมกับ6นักเรียนคิดว่าเพื่อนเขียนได้ถูกต้องไหมครับ
2: ถ
0: ูกต้องเพราะว่าอะไร30บวก6เท่ากับ
2: 36
0: เยี่ยมมากเท่ากับ36นะครับเอาปรบมือให้น้ำโมหน่อยลูกเยี่ยมมากและนักเรียนครับสังเกตว่า30เนี่ยนำจำนวนใดบวกกัน3จำนวนได้30ลูกปลื้มลูก
1: เอา10บวก10บวก10ครับ
0: นำ10บวก10บวก10ใช่ไหมครับเอ๊ถ้าเราจะนับถอยหลังบนเส้นจำนวนนักเรียนคิดว่าเราต้องนับถอยหลังทีละ10ไปจำนวนกี่ครั้งครับ
2: 3
0: ครั้งและนับถอยหลังทีละ1ไปอีกกี่ครั้ง
2: 6
0: ครั้งเยี่ยมมากนะครับฉะนั้นแล้วนักเรียนจะเห็นว่าถ้าเราเริ่มจาก79แล้วนับถอยหลัง10ใช่ไหมไปกี่ครั้งนะ3ครั้งใช่ไหมครับถอยหลังไปจาก79ถอยหลังไปทีละ10ใช่ไหมครับเป็น69ถอยไปอีก10เป็น59ถอยไปอีก10เป็น49และนับหลังทีละ1ไปอีก6ใช่ไหมครับ1 2 3 4 5 6ตรงกับจำนวนใดครับ
2: 43
0: นั่นเองนะดังนั้นจึงได้ว่า79ลบด้วย36เท่ากับ43นะหรือวิธีการที่3เราอาจจะให้ครอบครัวตัวลบช่วยในการหาผลลบใช่ไหมครับครอบครัวตัวลบของเรามีใครบ้างนะลูก
3: ม
0: ีใครบ้างนะใครจะตอบคุณครูได้บ้างนโมลูกนโม
1: พ่อร้อยกับพี่สิบกับน้องหน่วยครับ
0: อ๋อมีกี่คนลูก
1: 3คนคร
0: ับ อ๋อมี3คนมีพ่อร้อยใช่ไหมมีพี่สิบแล้วก็มีน้องหน่วยเอาประมือให้นโมหน่อยเยี่ยมมากนะเด็กๆจำได้ไหมทั้งต้นทางและปลายทางนะครับน้องหน่วยดูแลในหลักอะไรนะ
2: หล
0: ัก
2: หน่วย
0: อ๋อน้องหน่วยดูแลในหลักหน่วยใช่ไหมครับพี่สิบแล้วลูก
2: หลักสิบ
0: พี่สิบดูแลในหลักสิบนะและพ่อร้อยล่ะครับ
2: หล
0: ัก
2: ร้อย
0: พ่อร้อยเพื่อความยุติธรรมนะตัวเองก็จะต้องมีหลักที่ต้องดูแลเช่นกันนั่นคือหลักร้อยนะเก่งมากเอ๊ะครอบครัวนี้จะมาช่วยเราได้อย่างไรนะครับมาดูกันใช้การตั้งลบน้องหน่วยประจำการอยู่ที่หลักหน่วยเลยพี่สิบประจำการอยู่ที่หลักสิบนะครับสังเกตได้ว่า79 7อยู่ในหลักอะไรครับ
2: 10
0: อ๋ออยู่กับพี่สิบใช่ไหม9แล้วลูกอยู่ในหลักหน่วยอ๋ออยู่กับน้องหน่วยแสดงว่า7อยู่ในหลักสิบ9อยู่ในหลักหน่วยใช่ไหมครับลบด้วย36เขียนเครื่องหมายลบเยื้องไปทางขวาลงล่างเล็กน้อยในลักษณะนี้นะครับและลบด้วยอะไรนะ36 3อยู่ในหลักใดครับ
2: 10
0: ต้องอยู่กับใคร
2: พ
0: ี่10อ๋ออยู่กับพี่10ใช่ไหม6แล้วลูก
2: น้องหน่วยอ๋อ
0: 6อยู่กับน้องหน่วยแสดงว่า3อยู่ในหลัก10 6อยู่ในหลักหน่วยใช่ไหมครับจากนั้นเราก็ทำการลบในหลักหน่วยใช่ไหม

0: น้องหน่วยมีอยู่เท่าไหร่เนี่ยลูกมีอยู่9หน่วยใช่ไหมชูขึ้นมา9หน่วยชูขึ้นมา9หน่วยหักออกเสียกี่หน่วยลูกหักออกกี่หน่วยเพราะลบด้วย6หน่วยใช่ไหมเพราะฉะนั้นหักออก6หน่วยเหลือกี่หน่วยครับ
1: 3หน่วย
0: ออก6หน่วยเหลือ3หน่วยนั่นเองนะฉะนั้นเขียน3ที่หลักหน่วยนะจากนั้นมาดูในหลัก10ต่อครับพี่10มีอยู่70ใช่ไหมชูขึ้นมา70ครับชูขึ้นมา70หักออกเสียกี่10ลูกหักออกเสียกี่10
1: 40
0: หักออกเสีย
1: 30
0: เหลือ40เขียน4ที่หลัก10ฉะนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่าดังนั้น79ลบด้วย36เท่ากับ43นั่นเองยากไหม
1: ไม่ยาก
0: ไม่ยากนะจะเห็นได้ว่าจาก3วิธีนะนักเรียนคิดว่าวิธีใดง่ายที่สุดลูก
1: 2
0: ตามความคิดของเรา
1: 2
0: วิธีใดง่ายที่สุดวิธีที่ปลื้มลูกวิธีที่เท่าไหร
1: ่
0: คิดว่าง่ายสำหรับเรา
2: ที่1ครับ
0: วิธีที่1นะฉะนั้นเราจะมาใช้แผ่นตาราง100แผ่นตาราง10และแผ่นตารางหน่วยช่วยในการหาผลลบกันนะเริ่มที่โจทย์แรกเลยลูกอ่านพร้อมกันว่ายังไงครับ
1: 120
0: ลบด้วย20เด็กๆตอบคำถามครูได้ไหมว่าจากโจทย์การลบ140ลบด้วย20เท่ากับจำนวนใดตัวตั้งคือจำนวนใดตะวันลูกตะวันตัวตั้งคือจำนวนใดครับ
3: 140ครับ
0: เยี่ยมมากอ่ะประมือให้ตะวันหน่อย140นะแสดงด้วยแผ่นตาราง100และแผ่นตาราง10ได้อย่างไรครับนะโมลูกใช้แผ่นตาราง100กี่แผ่นครับ
3: 1แผ่นครับ
0: แสดง100ใช่ไหมกับแผ่นตาราง10กี่แผ่นลูก
3: 4แผ่นครับ
0: 4แผ่นแสดง40นั่นเองนะครับ100กับ40รวมกันเป็น140นะและจำนวนใดคือตัวลบครับตัวลบคือจำนวนใดกุลลูกกุลตัวลบคือจำนวนใดลูก
4: 20ครับ
0: 20ใช่ไหมแสดงโดยใช้แผ่นตารางใช้ต้องใช้แผ่นตารางอะไรเนี่ย
4: หลัก12แผ่นครับ
0: ตาราง12แผ่นหรือ210นั่นเองอย่ามาปรบมือให้กุลหน่อยอย่ามากนะแล้วเราจะหาคำตอบของ140ลบด้วย20เท่ากับจำนวนใดได้อย่างไรใครจะออกมาใช้แผ่นตารางนั่นครูได้บ้างนะมือจับหูจับแขนปรบมือ2ครั้ง3ครั้ง4ครั้งใครดีนะยกชัยพฤกษ์ลูกชัยพฤกษ์ออกมาเลยออกมาเลยหนึ่งร้อยสี่สิบแสดงโดยใช้แผ่นตารางได้ยังไงหนึ่งร้อยสี่สิบก่อนต้องใช้แผ่นตารางอันนี้แผ่นตารางแผ่นตารางนี้เรียกว่าแผ่นตารางอะไรนะลูกแผ่นตารางร้อยนะ1แผ่นแสดงกี่ร้อยนะ
1: 100
0: ยังจำกันได้นะครับทั้งต้นทางและปลายทางนะ140ลูกต้องใช้แผ่นตาราง10กี่แผ่น ตอนนี้130เพิ่มไปอีก1แผ่นเป็น140แล้วใช่ไหมครับตอนนี้แผ่นตารางทั้งหมดแสดงจำนวนใดลูกอ๋อ140เพราะว่ามีแผ่นตาราง100 1แผ่นแสดง100แผ่นตาราง10 4แผ่นแสดง40 100กับ40รวมเป็น140นั่นเองอ่ะปรบมือให้ชัยพฤกษ์หน่อยเยี่ยมมากนะ140ลบด้วยอะไรนะ
1: 20
0: อ๋อลบด้วย20ใช่ไหมครับแสดงว่าต้องเอาแผ่นตารางอะไรออกกี่แผ่นนะเปมี่ลูกมาต้องนำแผ่นตารางอะไรออกนะนำแผ่นตารางอะไรออกลูกออกกี่แผ่นออกกี่แผ่นลูก2แผ่นนะออกแล้ว110นะออกแล้ว110 ออกอีก1แผ่นเป็นกี่สิบออกไปกี่สิบนะลูกออกไป20ใช่ไหมแผ่นตารางทั้งหมดที่เหลืออยู่แสดงจำนวนใดลูกตะวันลูกแผ่นตารางทั้งหมดที่เหลืออยู่แสดงจำนวนใดครับ
3: 120ครับ
0: เยี่ยมมากเอาประมือให้ตะวันหน่อยประมือให้เปมี่ด้วยเยี่ยมมากนะเดี๋ยวเราไปดูเป็นภาพกันบ้างนะครับจากเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมที่เพื่อนออกมานะจะเห็นว่าเพื่อนติดแผ่นตารางไปใช่ไหมครับโดยใช้แผ่นตาราง100 1แผ่นแผ่นตาราง10 4แผ่นเพื่อแสดง140ใช่ไหมครับและนำแผ่นตารางอะไรออกไปนะ
1: แผ่นตาราง
0: 10อ๋อนำแผ่นตาราง10ออกไป2แผ่นหรือ20นั่นเองใช่ไหมจะเห็นว่าแผ่นตารางทั้งหมดเหลืออยู่เพียงแผ่นตาราง100 1แผ่นและตาราง10 2แผ่นนั่นคือ120นั่นเองหรือ100กับ20นะครับหรือ120นะดังนั้น140ลบด้วย20จึงเท่ากับ
1: 120
0: ยากไหม
1: ไม่ยาก
0: ไม่ยากเลยนะครับคณิตศาสตร์มาดูข้อที่2อ่านโจทย์พร้อมกันก่อน1 2 3อีก1ครั้งพร้อมเพรียงกัน235ลบด้วย123เท่ากับจำนวนใดเอ๊ะเราจะทำอย่างไรดีนะก่อนอื่นนักเรียนต้องตอบก่อนให้ได้ว่าตัวตั้งคือจำนวนใดธนพรลูกตัวตั้งคือจำนวนใดครับ
4: 235ค่ะ
0: ตัวตั้งคือ
4: 235
0: 235ถูกต้องอ่ะประมือให้ธนพรหน่อยแล้วแสดงด้วยแผ่นตาราง100กี่แผ่น
1: 2
0: แผ่นแผ่นตาราง10
1: 3
0: แผ่นและแผ่นตารางหน่วย
1: 5
0: แผ่นนะครับแล้วจำนวนใดคือตัวลบตัวลบคือจำนวนใดนะเจด้าลูกเซด้าตัวลบคือจำนวนใด
4: ตัวลบคือ123
0: จำนวนใดนะ
4: 123
0: 123ใช่ไหมครับอ่ะปรบมือให้เซด้าหน่อยเยี่ยมมากนั่นคือ123แสดงโดยใช้แผ่นตารางได้อย่างไรปกรณ์ลูกปกรณ์123ต้องใช้แผ่นตารางอะไรบ้างอย่างละกี่แผ่น
4: แผ่นตาราง100 1แผ่นครับแล้วก็แผ่นตาราง10 2แผ่นครับแผ่นตารางหน่วย3แผ่นครับ
0: เยี่ยมมากนะครับใช้แผ่นตาราง100 1แผ่นแสดง100แผ่นตาราง10 2แผ่นแสดง20และแผ่นตารางหน่วย3แผ่นแสดง3หน่วยรวมเป็น123นั่นเองและเราจะหาคำตอบของ235ลบด้วย123เท่ากับจำนวนใดได้อย่างไรใครจะมาช่วยครูได้บ้างนะประมือ2ครั้ง3ครั้ง4ครั้ง5ครั้งยกปณิดาลูกมา235เมื่อสักครู่นี้เหมือนครูเฉลยไปแล้วเราใช้แผ่นตารางอะไรบ้างอย่างละเท่าไหร่235นะแผ่นตาราง102แผ่นใช่ไหมแผ่นตาราง10กี่แผ่นเอ่ย3แผ่นแสดง30นั่นเองนะครับแล้วก็แผ่นตารางหน่วยกี่แผ่นลูกแผ่นตารางหน่วยกี่แผ่น5แผ่นนะถูกต้องไหมลูกถูกต้องไหมแผ่นตาราง100 2แผ่นแสดง200นะครับแผ่นตาราง10 3แผ่นแสดง30และแผ่นตารางหน่วย5แผ่นแสดง5หน่วย200กับ30กับ5หน่วยรวมเป็น235นั่นเองอ่ะประมือให้ปณิดาหน่อยเยี่ยมมากเราต้องลบด้วยอะไรนะ235ลบด้วยอะไรลูก123แสดงว่าต้องเอาแผ่นตารางอะไรออกบ้างอย่างละเท่าไหร่นะมือจับหูประมือ2ครั้ง

0: 3ครั้งจับไหล่ยกไปยกมายกไปยกมายกนัทรีนีลุกมานัทรีนีลบด้วย123ต้องนำแผ่นตารางอะไรออกอย่างละเท่าไหร่ลูกนำแผ่นตารางอะไรออกบ้างแผ่นตารางร้อยออก1แผ่นแสดงว่านำออกไปแล้ว100นะนำแผ่นตารางอะไรออกอีกแผ่นตาราง10ออกไป1แผ่น110นะแผ่นตารางหน่วยออกไป2แผ่น2หน่วยนักเรียนคิดว่าที่เพื่อนนำออกครบยังครบยังยังใครจะออกมาช่วยเพื่อนได้บ้างชนาการมาลูกชนาการอันนั้นลินีอยู่ก่อนได้ดูเพื่อนว่าเพื่อนนำอะไรออกเพิ่มเติมอ่ะ123ต้องออกออกแผ่นตาราง10ออกอีก1แผ่นใช่ไหมแล้วก็แผ่นตารางหน่วยออกอีก1แผ่นนะครับเยี่ยมมากถูกต้องไหม
1: ถ
0: ูกต้องนะครับจะเห็นว่าแผ่นตารางทั้งหมดที่เหลืออยู่แสดงจำนวนใดลูก112นั่นเองปรบมือให้ชนาการกับนัทรีนีหน่อยเยี่ยมมากนะครับเดี๋ยวเราไปดูเป็นภาพกันบ้างนะครับจากเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมเพื่อนนำเสนอไปนะครับมีแผ่นตาราง102แผ่นแผ่นตาราง10 3แผ่นนะและแผ่นตารางหน่วยแผ่นตารางหน่วย5แผ่นนะหรือ5หน่วยนั่นเองนะครับจากนั้นนำแผ่นตารางอะไรออกนะนำแผ่นตารางร้อยออก1แผ่นหรือ100ใช่ไหมครับและนำแผ่นตาราง10ออก2แผ่นหรือ210และนำแผ่นตารางอะไรออกอีกนะแผ่นตารางหน่วยออก3แผ่นหรือ3หน่วยแสดงว่าเราเหลือแผ่นตารางทั้งหมดอย่างไรลูกเหลือแผ่นตารางอะไรบ้าง
1: แผ่น
0: พนโมลูกเหลือแผ่นตารางอะไรบ้างครับ
2: แผ่นตารางร้อยแล้วก็แผ่นตาราง10แล้วก็แผ่นตารางหน่วยครับ
0: อ๋อเหลือแผ่นตารางร้อยกี่แผ่นลูก
2: 1แผ่นครับ
0: อ๋อเหลือแผ่นตารางร้อย1แผ่นแผ่นตาราง10
2: 1แผ่นครับ
0: และแผ่นตารางหน่วย
2: 2แผ่นครับ
0: เยี่ยมมากนะครับแสดงจำนวนใดแสดงจำนวนใดครับตะวันลูกแสดงจำนวนใด
2: 112ครับ
0: 112นั่นเองนะครับ100กับ110กับ2หน่วยหรือ112นะดังนั้นสามารถสรุปได้ว่าอะไรครับสามารถสรุปได้ว่า235ลบด้วย123เท่ากับ112นะมาดูข้อที่3นะข้อที่3โจทย์ว่าอย่างไรครับอ่านพร้อมกัน1 2 3
3: 258
0: ลบด้วยสองร้อยห้าสิบแปดลบด้วย104เท่ากับจำนวนใดแน่นอนว่าเด็กๆก็จะต้องทราบก่อนใช่ไหมว่าจากโจทย์การลบเมื่อสักครู่นี้ตัวตั้งคือจำนวนใดประพัสราลูกประพัสราตัวตั้งคือจำนวนใดครับ
4: 258ค่ะ
0: 258นั่นเองนะครับแสดงด้วยแผ่นตารางอะไรอย่างละเท่าไหร่ทีทัศน์ลูกทีทัศน์258สามารถแสดงได้ด้วยแผ่นตารางใช่ไหมต้องใช้แผ่นตารางอะไรบ้างลูก
5: แผ่นตาราง100 2แผ่นแผ่นตาราง10แผ่นแล้วก็แผ่นตารางหน่วย8แผ่นครับ
0: เยี่ยมมากเอาประมือให้ทีทัศน์หน่อยเยี่ยมมากนะครับใช้แผ่นตาราง100 2แผ่นแสดง200แผ่นตาราง105แผ่นแสดง50แผ่นตารางหน่วย8แผ่นแสดง8หน่วยนั่นก็คือ258นั่นเองนะครับแล้วตัวลบคือจำนวนใดลูกดาเนียลูกตัวลบคือจำนวนใด
6: 104ค่ะ
0: 104นั่นเองใช้แผ่นตารางอะไรบ้างเอามือจับหูยกชัยพฤกษ์ลูกชัยพฤกษ์ใช้แผ่นตารางอะไรบ้าง104
6: 104 1แผ่นตาราง10 1แผ่นแผ่นตาราง100 1แผ่น

0: แผ่นละ10ตูดแผ่นแผ่นละ104แผ่น
1: อีก1ครั้งใช้แผ่นตารางร้อยกี่แผ่น
0: 1แผ่น
1: ใช้แผ่นตารางร้อย1แผ่นอะไรอีกครับ
0: แผ่นตาราง10แผ่น
1: แผ่นตาราง10แผ่นแสดงว่าใช้ไหม
0: ไม่ใช้
1: ไม่ใช้ใช่ไหมครับแล้วแผ่นตารางอะไรอีกลูก
0: แผ่นตารางร้อย4แผ่น
1: เยี่ยมมากอ่ะประมือให้ชัยพฤกษ์หน่อยใช้แผ่นตารางร้อย1แผ่นนะแสดง100และแผ่นตารางหน่วย4แผ่นนะแสดง4หน่วยนั่นเองส่วนแผ่นตาราง10ใช้ไหมครับไม่ใช้เพราะว่าอะไรศูนย์ในที่นี้ก็คือ0 10นั่นเองนะแสดงว่าไม่ใช้แผ่นตาราง10นะครับและเราจะหาคำตอบของ258ลบด้วย104เท่ากับจำนวนใดได้อย่างไรลูกก็ใช้แผ่นตารางใช่ไหมใครจะออกมาใช้ให้ครูได้บ้างนะประมือ5ครั้ง5ครั้งปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้ปรบใหม่อีกทีปรบให้ดีกว่าเดิมโยกไปทางซ้ายและย้ายไปทางขวาโยกมาข้างหน้าและกลับไปที่เดิมยกมือธนพรลุกมา258แสดงโดยใช้แผ่นตารางให้ครูดูหน่อยใช้แผ่นตารางอะไรอย่างละเท่าไหร่นะ258ลูกสองร้อยห้าสิบแปดนะคุณครูขออนุญาตขยับนิดนึงนะเพื่อให้เพื่อนเห็นชัดเจนนะครับขยับขึ้นมานิดนึงครบยังครบยังเพื่อนติดครบยังลูกนักเรียนคิดว่าเพื่อนติดครบยัง
2: ครบ
1: ไหม
2: ครบแล
1: ้
2: ว
1: ครบแล้วนะครับเอามาดูใช้แผ่นตารางร้อยกี่แผ่นครับ
2: 2
1: แผ่นแสดง200แผ่นตาราง10กี่แผ่นครับ
2: 5แผ่น
1: แสดง50และแผ่นตารางหน่วยกี่แผ่นเนี่ยลูก8แผ่นแสดง8หน่วย200กับ50กับ8หน่วยรวมเป็น258เยี่ยมมากเอาประมือให้ธนพรหน่อยเยี่ยมมากลบด้วยจำนวนใดนะ104ใช่ไหมต้องนำแผ่นตารางอะไรออกบ้างนะมือจับหูจับแขนยกประภัสรามาลูกประภัสราต้องนำแผ่นตารางอะไรออกบ้างอ๋อแผ่นตารางร้อยหนึ่งแผ่นแล้วก็แผ่นตารางอะไรอีกกี่แผ่นลูกแผ่นตารางหน่วยกี่แผ่นแผ่นตารางหน่วย4แผ่นอ่านลงมือเลยอ๋อแผ่นตารางร้อยออก1แผ่นแผ่นตารางหน่วยออก1หน่วย2หน่วย3หน่วย4หน่วยแสดงว่าแผ่นตารางทั้งหมดที่เหลืออยู่นี้แสดงจำนวนใดครับเท่าไหร่ลูกน้ำโมลูก
0: 154ครับ
1: 154นั่นเองนะครับเพราะว่าเหลือแผ่นตารางร้อย1แผ่นแสดง100แผ่นตาราง15แผ่นนะแสดง50และแผ่นตารางหน่วย4แผ่นแสดง4หน่วยนั่นก็คือ154นั่นเองอ่ะปรบมือให้ประภัสราหน่อยเดี๋ยวเราไปดูเป็นภาพกันบ้างนะครับจากเมื่อสักครู่นี้นะ258ใช่ไหมแสดงได้ด้วยแผ่นตาราง100 2แผ่นแผ่นตาราง10 5แผ่นและแผ่นตารางหน่วย8แผ่นนะครับนำอะไรออกนะนำแผ่นตาราง100ออก1แผ่นใช่ไหมและนำแผ่นตารางอะไรออกอีกนะ
2: แผ่นตารางหน่วย
1: แผ่นตารางหน่วยออกกี่แผ่นลูก
2: 4แผ่น
1: 4แผ่นนะหรือ4หน่วยนั่นเองนะครับฉะนั้นเหลือแผ่นตารางอะไรบ้างครับ
2: แผ่นตาราง
1: ปลื้ม ปลื้มเหลือแผ่นตารางอะไรบ้างลูก
0: แผ่นตาราง101แผ่นครับ
1: เหลือแผ่นตาราง101แผ่นใช่มั้ยครับเหลือแผ่นตาราง10กี่แผ่น
0: 5แผ่นคร
1: ับ 5แผ่นนะเท่าเดิมไม่ได้นำออกเลยใช่ไหมแล้วก็
0: เหลือแผ่นตารางหน่วย4แผ่นคร
1: ับ แล้วก็เหลือแผ่นตารางหน่วย4แผ่นเยี่ยมมากปรบมือให้ปลื้มหน่อยเยี่ยมมากนะครับจะเห็นว่าแผ่นตารางทั้งหมดนี้แสดงจำนวนเท่าไหร่ครับ100กับ50กับ4หน่วยหรือ154ดังนั้นจึงได้ว่า258ลบด้วย104เท่ากับ154นักเรียนสังเกตไหมครับว่าเวลาที่เรานำแผ่นตารางออกเราไม่จำเป็นต้องนำแผ่นตารางร้อยออกก่อนใช่ไหมเอานำแผ่นตารางหน่วยออกก่อนได้ไหมได้เช่นกันนะครับแต่ในชีวิตประจำวันของเราถ้าเราจะพกแผ่นตารางไปด้วยเวลาเราไปซื้อของแล้วดูว่าเงินทอนเราน่าจะได้เท่าไรหรือได้กี่บาทเราจะพกแผ่นตารางไปด้วยไหม
2: ไม่
1: ใครจะพกแผ่นตารางไปด้วยบ้างยกมือไม่มีใครเลยนะที่จะพกแผ่นตารางไปด้วยนะครับฉะนั้นเราจึงมีวิธีการอื่นนะครับนั่นก็คือวิธีการหาผลลบโดยการตั้งลบนะว่าแต่จะเป็นอย่างไรมาดูกันนะขั้นแรกนะเราจะเขียนเลขโดดในแต่ละหลักก่อนนะเมื่อสักครู่นี้258ลบด้วย104ใช่ไหมมีหลักต่างๆดังนี้มีน้องหน่วยประจำการที่หลักหน่วยมีพี่10ประจำการที่หลัก10และมีพ่อร้อยประจำการที่หลักร้อยนะครับนักเรียนสังเกตไหม258 2อยู่ในหลักใดอยู่กับใครนารินีลูก2อยู่ในหลักใด2582อยู่ในหลักใดครับ
3: หลักร้อยค่ะ
1: 2อยู่ในหลักร้อยนะเขียน2ที่หลักร้อยนะครับ5ละลูก
3: 5 10ค
1: ่
3: ะ
1: 5อยู่ในหลัก
3: 10ค่ะ
1: 5อยู่ในหลัก10เขียน5ที่หลัก10นะครับและ8อยู่ในหลักใดครับ
3: หน่วยค่ะ
1: 8อยู่ในหลักหน่วยเขียน8ที่หลัก
3: หน่วยค่ะ
1: เขียน8ที่หลักหน่วยนะครับเยี่ยมมากลบด้วย104ใช่ไหมแสดงว่าต้องเขียนเครื่องหมายลบเยื้องไปทางขวาลงล่างเล็กน้อยแบบนี้นะและ104ละลูกใครตอบครูได้บ้างว่าเลขโดดแต่ละตัวอยู่ในหลักใดบ้างปณิดาลูก104 1อยู่ในหลักใดครับ
0: 100ค่ะ
1: 1อยู่ในหลัก100ใช่ไหมครับเขียน1ในหลัก100 0ละลูก
0: อยู่ในหลัก10ค่ะ
1: 0อยู่ในหลัก10เขียน0ที่หลัก10และ4ละลูก
0: หลักหน่วยค่ะ
1: 4อยู่ในหลักหน่วยเขียน4ที่หลักหน่วยนะครับสังเกตว่าทำไมขั้นแรกเราก็จะต้องดูว่าเลขโดดในหลักเดียวกันตรงกันหรือยังใช่ไหมสังเกตสิครับเลขโดดในหลักเดียวกันตรงกันยังลูก
2: ต
1: รงกันยังตรงกันแล้วนะตรงกันเรียบร้อยในหลักหน่วยเลขโดดก็ตรงกันในหลัก10ก็ตรงกันในหลักหน่วยก็ในหลัก100ก็ตรงกันในหลัก100ก็ตรงกันนะครับพบว่าตรงกันในทุกหลักแล้วในแต่ละหลักนะจากนั้นเราก็อาจจะลบในหลักหน่วยใช่ไหมลบในหลักหน่วยยังไงเมื่อสักครู่นี้คิดถึงแผ่นตารางเลยสมมุติว่าน้องหน่วยมีแผ่นตารางตอนแรกมีอยู่แต่แผ่นตารางหน่วยอยู่8แผ่นใช่ไหม8แผ่น8หน่วยนั่นเองใช่ไหมหักออกนั่นคือนำออกเสีย4แผ่นหรือ4หน่วยใช่ไหมลูกแสดงว่า8หน่วยลบด้วย4หน่วยเหลือกี่หน่วยครับอ๋อเหลือ4หน่วยเขียน4ที่หลักหน่วยในลักษณะนี้ยากไหมไม่ยากเลยนะเพราะว่าเวลาเรานำแผ่นตารางเราอาจจะนำแผ่นตารางหน่วยออกก่อนก็ได้ใช่ไหมขั้นที่3นะลบในหลัก10ลบในหลัก10นะครับเมื่อสักครู่นี้เราเห็นว่าอ๋อในหลัก10มี50ลบด้วย010 50ลบด้วย010เหลือแล้วอะไรลูกตะวัน50ลบด้วย010
0: 50ครับ
1: เหลือ50เขียน5ที่หลัก10นะเสมือนกับอะไรเสมือนกับเรามีแผ่นตารางแล้วแผ่นตาราง10ใช่ไหมเหมือนพี่10มีแผ่นตาราง10อยู่กี่แผ่น5แผ่นนำออกซะ0นั่นก็คือต้องนำออกไหม
2: ไม
1: ่ต้องนำออกนั่นเองนะครับก็เขียน5ที่หลัก10ในลักษณะนี้นะจากนั้นเราลบในหลักอะไรต่อลูก แล้วก็ลบในหลักร้อยใช่ไหมครับ

0: 200ลบด้วย100เหลือกี่ร้อยครับเหมือนพ่อ100มีแผ่นตารางร้อยอยู่2แผ่นใช่ไหมนำออกเสียกี่แผ่น1แผ่นนั่นก็คือ200ลบด้วย100ได้ได้100เขียน1ที่หลักร้อยในลักษณะนี้นะครับดังนั้นจึงสามารถที่จะสรุปได้ว่า258ลบด้วย104เท่ากับ154นั่นเองนะสำหรับบทสรุปที่นักเรียนควรจะได้มาดูกันนะนักเรียนได้อะไรบ้างจากที่เราได้ออกมาใช้แผ่นตาราง100แผ่นตาราง10แผ่นตารางหน่วยในการหาผลลบใช่ไหมเราได้ความรู้อะไรบ้างธนพรลูก
1: การลบค่ะ
0: ได้ความรู้เกี่ยวกับการลบเราใช้อะไรลบลูก
1: แผ่นตารางค่ะ
0: อ๋อเราใช้แผ่นตารางช่วยในการหาผลลบใช่ไหมใครได้อะไรอีกลูกปลื้มลูกปลื้มได้ความรู้อะไรบ้าง
2: การที่เราลบด้วยแผ่นตารางแล้วเอาส่วนรวมมาช่วยด้วยครับ
0: อ๋อนำส่วนย่อยส่วนรวมมาช่วยด้วยนะตอนแรกใช่ไหมตอนที่คุณครูให้โจทย์แรกล่าสุดไปเลยใช่ไหมครับเยี่ยมมากเอาปรบมือให้ปลื้มหน่อยเยี่ยมมากใครได้อะไรอีกลูกใครได้อะไรอีกดาเนียลูก
3: เส้นจำนวนค่ะ
0: อ๋อเส้นจำนวนยังไงลูกได้ทบทวนความรู้ใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
0: เยี่ยมมากปากกาลูกปากกา
4: เราได้การหาผลลบโดยใช้แผ่นตาราง10และแผ่นตารางหน่วยค่ะ
0: แผ่นตารางร้อยด้วยไหม
4: แผ่นตารางร้อยด้วยค่ะ
0: แผ่นตารางร้อยด้วยนะเดี๋ยวแผ่นตารางร้อยน้อยใจนะลูกนะ
4: คร
0: ับเพราะฉะนั้นนักเรียนจะเห็นว่าอะไรลูกนักเรียนจะเห็นว่าการลบจำนวน2จำนวนอาจหาผลลบได้โดยใช้แผ่นตารางร้อยแผ่นตาราง10และแผ่นตารางหน่วยนะหรือการลบจำนวน2จำนวนนะอาจใช้การตั้งลบก็ได้โดยเขียนเลขโดดในหลักเดียวกันให้ตรงกันแล้วจึงนำจำนวนในหลักเดียวกันมาลบกันนั่นเองนะสำหรับแบบฝึกหัดนะครับที่นักเรียนจะต้องทำนะนั่นก็คือแบบฝึกหัดที่ 2.10 นะ 2.10 ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dlgv.ac.th นะครับในส่วนนี้รบกวนคุณครูปลายทางนะครับช่วยแจกแบบฝึกหัดที่ 2.10 ให้กับนักเรียนด้วยนะครับพร้อมกับอธิบายคำสั่งของแบบฝึกหัดที่ 2.10 และตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียนด้วยนะครับส่วนนักเรียนนะทั้งต้นทางและปลายทางนะก็จะต้องอ่านคำสั่งของแบบฝึกหัดที่ 2.10 ทำแบบฝึกหัดที่ 2.10 และตรวจสอบคำตอบก่อนส่งคุณครูผู้สอนนะครับว่าแต่แบบฝึกหัดหน้าตาเป็นอย่างไรนักเรียนนำขึ้นมาเลยทั้งต้นทางและปลายทางนะครับนำขึ้นมาลูกเปิดไปแบบฝึกหัดที่ 2.10 หน้าตาเป็นอย่างไรเอ่ยอ่ะ 2.10 นะเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาของแบบฝึกหัดข้อแรกนะเขาบอกว่าอะไรลูกให้ทำอะไรเขียนวงล้อมรอบแผ่นตารางเพื่อหาผลลบใช่ไหมครับอย่างเช่นข้อที่1ใช่ไหม324ลบด้วย110เท่ากับจำนวนใดใช่ไหมครับนักเรียนคิดว่าเราต้องทำอย่างไรลูกทำยังไงอ๋อวงล้อมรอบนั่นก็คือวงล้อมรอบเพื่อนำแผ่นตารางออกนั่นเองนะคำสั่งหมายถึงอย่างนั้นนะวงล้อมรอบแผ่นตารางหมายถึงให้เราวงล้อมรอบแล้วขีดลูกศรบอกว่าอ๋อออกไปเท่านี้นะแล้วดูว่าแผ่นตารางทั้งหมดนั้นเหลืออยู่แสดงจำนวนใดนั่นเองนะครับอย่างเช่น324เห็นไหมเขานำมาให้เลยเขามีแผ่นตารางทั้งหมดมาให้เลยใช่ไหมครับมีแผ่นตารางร้อยกี่แผ่นลูกอ๋อมีแผ่นตารางร้อย3แผ่นแสดง300นะและแผ่นตาราง10 2แผ่นแสดง210และแผ่นตารางหน่วย4แผ่นแสดง4หน่วยนะจากนั้นเราต้องนำแผ่นตารางอะไรออกบ้างครับอ๋อเราก็มาดูลบด้วย110ใช่ไหมนำแผ่นตารางร้อยออกกี่แผ่นครับ1แผ่นนำแผ่นตาราง10ออกกี่แผ่น1แผ่นและต้องนำแผ่นตารางหน่วยออกไหมไม่ต้องเพราะตรงนี้คือศูนย์หน่วยนะครับฉะนั้นแล้ว

เรียนก็สามารถที่จะวงล้อมได้เลยใช่ไหมนำแผ่นตาราง10ออก1แผ่นนะเลือกแผ่นใดก็ได้นะครับวงล้อมไปออก1แผ่นแบบนี้ใช่ไหมและเขียนหัวลูกศรแบบนี้นะครับเพื่อบอกว่าอ๋อนำแผ่นตาราง100ออก1แผ่นหรือ100นั่นเองนะอาจจะเขียนไว้ด้วยก็ได้นะเพื่อให้เราเข้าใจนะครับ100นะนำออก100นะครับอันนี้เราจะเขียนหรือไม่เขียนก็ได้นะคุณครูเขียนเพื่อให้เราเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับและนำแผ่นตาราง10ออกกี่แผ่นนะ1แผ่นหรือ110นั่นเองนะครับเราก็วงล้อมรอบเลยแบบนี้นะครับนั่นก็คือนำออก1แผ่นหรือ110นั่นเองนะครับฉะนั้นเหลือแผ่นตารางทั้งหมดเท่าไหร่ครับเหลือเท่าไหร่ลูกเหลือ200เท่าไหร่เหลือเท่าไหร่ลูก200เท่าไหร่214นั่นเองนะครับเราก็เขียนตรงนี้ได้เลย214นะแบบนี้นะครับยากไหมถ้าไม่ยากลงมือปฏิบัติได้ทั้งต้นทางและปลายทางนะครับทำได้ไหมทำได้นะนักเรียนก็ต้องสังเกตก่อนใช่ไหมครับว่าตัวตั้งคือจำนวนใดแสดงด้วยแผ่นตารางทั้งหมดได้เท่าไหร่นะแผ่นตาราง100กี่แผ่นแผ่นตาราง10กี่แผ่นแผ่นตารางหน่วยกี่แผ่นนะครับจากนั้นดูว่าลบด้วยจำนวนใดนั่นก็คือดูว่าตัวลบคือจำนวนใดก็จะต้องนำแผ่นตารางออกจำนวนเท่านั้นนะก็จะต้องดูว่ามีแผ่นตารางอะไรบ้างอย่างละกี่แผ่นนะครับเพื่อแสดงจำนวนที่เป็นตัวลบนั้นแล้วก็นำออกนั่นเองนะแล้วดูว่าแผ่นตารางทั้งหมดที่เหลืออยู่แสดงจำนวนใดก็จะได้ผลลบแล้วนั่นเองนะครับ

ให้นักเรียนนำไปทำเป็นการบ้านนะแล้วค่อยนำมาส่งคุณครูทั้งต้นทางและปลายทางนะครับให้นักเรียนทำเฉพาะส่วนที่เป็นแผ่นตารางนะส่วนการตั้งลบเราจะมาเน้นย้ำนะครับเพิ่มเติมกันอีกในบทเรียนในครั้งต่อไปนะครับว่าแต่บทเรียนนั้นก็คือบทเรียนในเรื่องการหาผลลบของจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน 1,000 แบบไม่มีการกระจายในตอนที่2นะครับสิ่งที่ต้องเตรียมนั่นก็คือแผ่นตาราง100แผ่นตาราง10และแผ่นตารางหน่วยและแบบฝึกหัดเดิมนะเป็นแบบฝึกหัดที่ 2.10 ซึ่งคุณครูจะมาเน้นย้ำเพิ่มเติมในส่วนของการตั้งลบในตอนที่2นะครับซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.tltv.ac.th นะครับสำหรับบทเรียนในวันนี้ในเรื่องการหาผลลบของจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน 1,000 แบบไม่มีการกระจายในตอนที่1ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: มุ่งมั่นพัฒนาระบบการพิจารณาคดีในทุกด้านยกระดับการดำเนินงานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้บริการเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและฉับไวเพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทยอย่างแท้จริงศาลปกครองยังคงมุ่งมั่นพัฒนาในทุกด้านทั้งระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่พร้อมอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและหน่วยงานทางปกครองในการดำเนินคดีตั้งแต่การยื่นฟ้องไปจนถึงสิ้นสุดกระบวนการพิจารณาคดีได้โดยตรงในระบบโดยเป็นระบบที่ใช้งานง่ายสะดวกรวดเร็วปลอดภัยแต่ยังคงรักษามาตรฐานมีความชัดเจนของวิธีพิจารณาคดี

0: และมีคุณสมบัติที่สำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาพิพากษาคดีการนำระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมาใช้ในคดีปกครองเพื่อยุติข้อพิพาททางปกครองให้เป็นไปอย่างเรียบง่ายรวดเร็วถูกต้องตามกฎหมายซึ่งจะเป็นผลดีกับคู่กรณีทั้งสองฝ่ายการพัฒนาระบบศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ออคลาวด์ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ของศาลปกครองได้ทุกที่ทุกเวลาไม่มีค่าใช้จ่ายสามารถเข้าใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ ocloud.admincourt.go.th และแอปพลิเคชันโดยค้นหาคำว่า ocloud หรือศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองทาง App Store และ Play Store ศาลปกครองเป็นธรรมรวดเร็วทันสมัยเพื่อประชาชน
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

สวัสดีครับมาติดตามพยากรณ์อากาศประจำวันเสาร์ที่4กรกฎาคมพ.ศ. 2569กันนะครับในช่วงนี้กรมอุตุนิยมวิทยาก็จะมีประกาศเรื่องพายุไมสักฉบับที่6นะครับโดยพายุโซนร้อนไมสักเนี่ยอยู่ทางด้านทะเลจีนใต้ตอนบนนะครับก็มีแนวโน้มเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณเมืองหนานหนิงประเทศจีนตอนใต้ในวันพรุ่งนี้นะครับโดยพายุนี้เนี่ยก็ไม่ได้เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยแต่สําหรับอิทธิพลเนี่ยก็จะทำให้ร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือตอนบนและตอนบนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยประกอบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กําลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันที่ไทยและอ่าวไทยทําให้ประเทศไทยเนี่ยมีฝนตกหนักถึงหนักมากได้ในทางด้านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกได้นะครับสําหรับคลื่นลมนะครับช่วงนี้ก็คลื่นลมค่อนข้างแรงนะครับโดยเฉพาะทะเลอันดามันตอนบนที่มีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนเนี่ยคลื่นสูงมากกว่า3เมตรครับทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนเนี่ยมีคลื่นสูง2เมตรนะครับบริเวณที่มีฝนเนี่ยก็มากกว่า2เมตรขอให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังนะครับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งทำที่แผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมแล้วก็เห็นว่าพายุโซนร้อนไมสักเนี่ยก็มีแนวโน้มจะเคลื่อนขึ้นเหนือนะครับเข้าสู่ชายฝั่งทางตอนใต้ของหนานหนิงนะครับประเทศจีนในช่วงดึกวันนี้หรือวันพรุ่งนี้นะครับก็จะทําให้แนวร่องเนี่ยเริ่มเคลื่อนขึ้นไปนะครับสําหรับคลื่นลมนะครับช่วงนี้มรสุมกําลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมก็ทําให้ทะเลอันดามันตอนบนเนี่ยคลื่นค่อนข้างแรงนะครับภูเก็ตขึ้นมาคลื่น2-3เมตรนะครับถ้ามีฝนก็จะมากกว่า3เมตรอันนี้เรือเล็กงดออกจากฝั่งนะครับแต่สำหรับทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนขึ้นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนเนี่ยก็จะมากกว่า2เมตรต้องระมัดระวังรับแผนที่เสี่ยงภัยในวันนี้นะครับก็จะมีลักษณะของฝนตกหนักถึงหนักมากได้ทางด้านอีสานตอนบนภาคเหนือตอนบนแล้วก็ภาคตะวันออกทางด้านจันทบุรีและตราดนะครับยังอาจจะต้องระมัดระวังฝนตรงนี้นะครับแล้วก็ฝนตกหนักเนี่ยส่วนใหญ่เน้นให้ทางด้านภาคเหนือและภาคอีสานด้านที่ติดประเทศลาวแล้วก็ด้านตอนตกของประเทศนะครับที่ติดประเทศเมียนมาสำหรับแผนที่เสี่ยงภัยในวันที่5วันที่6นะครับโดยส่วนใหญ่ฝนยังมีการกระจายตัวได้ดีอยู่ทางด้านภาคเหนือภาคอีสานที่ติดประเทศลาวแล้วก็มีตกหนักส่วนใหญ่เน้นทางด้านภาคอีสานตอนบนนะพยากรณ์อากาศตามรายภาคภาคเหนือวันนี้ให้ฝน 70% อาจจะมีหนักถึงหนักมากบางแห่งได้โดยหนักมากเนี่ยส่วนใหญ่อยู่ทางด้านเชียงรายพะเยาน่านนะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 31-34 องศาเซลเซียสสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้ให้ฝน 70% อาจจะมีหนักถึงหนักมากบางแห่งได้โดยฝนตกหนักมากเนี่ยจะอยู่ทางด้านหนองคายบึงกาฬนครพนมนะครับส่วนพื้นที่ที่ติดเทศลาวนะครับแล้วก็ภาคอีสานตอนบนก็จะมีฝนตกหนักได้เช่นเดียวกันนะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 30-34 องศาเซลเซียสและภาคกลางนะครับวันนี้ให้ฝน 70% อาจจะมีหนักบางแห่งส่วนมากอยู่ทางด้านตะวันตกที่ติดประเทศเมียนมาพวกจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 33-36 องศาเซลเซียสและภาคตะวันออกวันนี้ให้ฝน 70% นะครับอาจจะมีหนักถึงหนักมากบางแห่งได้โดยหนักมากเนี่ยจะส่วนมากจะอยู่ทางด้านจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 30-33 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกวันนี้ลดลงนะครับเหลือ 30% อาจจะมีหนักบางแห่งได้ทางด้านชบุรีประจวบคีรีขันธ์อุณหภูมิสูงสุดได้รวม 32-36 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกวันนี้ให้ฝน 40% นะครับอาจจะมีหนักบางแห่งได้ทางด้านจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิสูงสุดได้รวม 30-34 องศาเซลเซียสสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้นะครับก็จะมีฝนหรือฝนฟ้าคะนอง70%ของที่นะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 32-34 องศาเซลเซียสจบการรายงานลักษณะอากาศจากกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาสวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เมืองสุโขทัยพุทธศักราช1830รัชกาลพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
1: เหมือนว่าเราจะหลุดมาสมัยสุโขทัยนะแม
2: ่พวกเราเดินทางข้ามเวลาเหมือนในการ์ตูนเลย
1: เราจะไปไหนกันดีล่ะ
2: ดูสิมีคนผ่านมาพอดีสวัสดีครับ
1: แม่รอก่อน
3: เดินตามข้ามาเลย
2: พี่ครับฮัลโหลพี่จะหยุดก็ไม่บอกอ่ะ
4: พวกเจ้าตามข้ามาทำไมกันล่ะเนี่ย
1: พวกเราหลงทางค่ะ
4: เฮ้ยมีหน้าทั้งเสื้อผ้าการพูดจามันถึงได้ดูแปลกนะเป็นเด็กต่างมือสินะ
3: ช่วยแล้ว
4: อ่ะยังไงก็ช่วยกันขนทอดเดินทางมาก่อนกันแล้วกัน
3: ค่อยๆก้าวอย่างมั่นคง
4: มั่นคง
2: น้าเอาท่อนี้ไปทำอะไรเหรอครับ
4: ช่างถามอ๋อสุโขทัยเป็นเมืองบนเขาสูง

0: น้ำมาไม่ถึงพระรุ่งท่านจึงวางระบบน้ำเพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ท่านได้สร้างอ่างเก็บน้ำที่เรียกว่าทำนบพระรุ่งและรับสั่งให้ทำท่อดินเผาเพื่อส่งน้ำตรงเข้าไปในเมืองเพื่อเราอยู่เย็นเป็นสุขเพราะพระรุ่งแท
1: ้ๆโหสมัยสุโขทัยนี่มีระบบท่อส่งน้ำแล้วเหรอ
0: ใช่
1: ถูกมากเลย
0: เออเองนี่พูดจาพี่คนแท้ข้าไม่เข้าใจที่เองพูดสักคำนะ
2: เมฆๆดูสิจู่ๆกระพนของแก่นแก้วก็ส่องแสง
1: จริงด้วยเกิดอะไรขึ้นนะ
2: เราหลบกันก่อนเถอะโอ้โอ้ไม่เป็นไรนะแก่นแก้วหรือว่าจะเป็นสัญญาณอะไรบางอย่าง
1: มันอาจจะพาเรากลับไปยังโลกปัจจุบันก็ได้นะขอลองดูหน่อยสิ
2: เอ้ยเดี๋ยวก่อนแม่แก่นแก้วตาลายหมดแล้ว
1: เย้ประตูมิติเปิดออกแล้ว
2: เข้าไปเถอะแม่เดี๋ยวจะไม่ทัน
3: ช่างดีเหลือเกิน
4: โอ้เด็กๆสนใจในประวัติศาสตร์กรุงสุโขทัยเหรอลูก
2: ใช่ค่ะอาทิตย์ก่อนคุณพ่อเพิ่งพาตะวันไปเที่ยวค่ะก่อนกลับก็แวะซื้อหนังสือมาอ่านตะวันเพิ่งรู้นะคะเนี่ยสุโขทัยเคยเป็นเมืองหลวงด้วย
4: ในอดีตเมื่อพ่อขุนศรีอินทราทิตย์รบชนะเมืองชอนสามารถเปิดช่องทางสู่ทะเลเพื่อการค้าขายจนทำให้สุโขทัยรุ่งเรืองกลายเป็นเมืองศูนย์กลางการค้าที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดในสยามจนพ่อขุนรามคำแหงตรัสว่าใครจักใคร่ค้าช้างขาใครจักใคร่ค้าหมาขาใครจักใคร่ค้าเงินขาทองขาประชาชนต่างก็เป็นไพร่ฟ้าหน้าใส
1: ไพร่ฟ้าหน้าใสแปลว่าอะไรครับปู่
5: พี่คนนั้นที่เราเจอหน้าก็ไม่เห็นใสเลยเนาะ
4: ไพร่ฟ้าหน้าใสก็แปลว่าประชาชนอยู่ดีกินดีเลยมีความสดใสไม่ใช่หน้าใสไร้สิวหรอกนะต่อมาเมื่อพ่อขุนรามคำแหงขึ้นครองราชท่านพัฒนาบ้านเมืองวางระบบโทรประทานที่ทันสมัยทรงสร้างอ่างเก็บน้ำในช่องเขาทางด้านตะวันตกของเมืองคนสมัยนั้นเรียกช่องเขาด้วยว่าโศกพระร่วงและอ่างเก็บน้ำที่อยู่ตรงนี้เรียกว
1: ่
4: า
1: ทำนบพระร่วงใช่ไหมครับ
4: โอ้ดิรู้จักด้วยเหรอเก่งมากเลยลานปู
2: ่พระร่วงที่ทำนบก็คือพ่อขุนรามคำแหงใช่ไหมคะ
4: ใช่แล้วจตุวันพระร่วงเป็นอีกชื่อของท่านด้วยพระอัจฉริยภาพของพระองค์ทำให้ชาวบ้านได้ใช้น้ำอย่างสะดวกและน้ำยังช่วยล้อมเมืองเป็นการป้องกันศัตรูด้วยนะทำให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขทุกคนก็เลยหน้าตาสดชื่นสดใสกันไงล่ะ
5: จะให้ไปไหนอีกไปคนเดียวไม่เอานะต้องให้ตะวันกับแก่นแก้วไปด้วยสิอยากให้เขียนเหรอก็ได้พระมหากษัตริย์ไทยดูแลห่วงใยประชาชนมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยขนาดอยู่บนที่สูงทำน้ำไม่ได้พ่อขุนรามคำแหงยังทำอ่างเก็บน้ำเอาน้ำมาให้ใช้ได้เลยทำให้ประชาชนอยู่ดีกินดีหน้าใสเพราะมีความสุขต้องบอกแม่แล้วให้มีความสุขจะได้ไม่ต้องซื้อครีมแพง

0: เราควรภูมิใจในอักษรไทยนะเมฆเพราะมีไม่กี่ประเทศที่มีอักษรเป็นของตัวเองน่ะ
1: เมฆถ้ากลับมาไม่ได้เราจะทำยังไงอย่าไปเลย
2: ว้าวนี่มันหลักศิลาจารึกใช่ไหมครับ
3: ถูกแล้วพ่อขุนรามคำแหงมอบหมายให้ข้าเป็นคนแก่ตัวอักษร
1: แล้วมันเขียนว่าอะไรล่ะคะ
3: มาข้าจะอ่านให้ฟังนะ

0: ยครูสุดารัตน์ปัญญาดีในรายวิชาสังคมศึกษานั่นเองนะคะนักเรียนต้นทางของเราเชิญนั่งได้ค่ะในวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้กันในเรื่องของจำเป็นหรือไม่นะคะหลังจากที่เราเรียนรู้กันไปแล้วเราก็จะสามารถเรียนรู้และเข้าใจถึงการใช้จ่ายให้เหมาะสมกับรายรับของตนเองได้นั่นเองนะคะชั่วโมงที่ผ่านมาครูแนนสอนเกี่ยวกับรายรับและรายจ่ายที่เหมาะสมและไม่เหมาะสมไปแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ถูกต้องแล้วรายรับคืออะไรคะกลุ่มที่2ค่ะรายรับคืออะไรคะ
2: แล้วเราได้เงินมา
0: เราไปขายของแล้วเราได้เงินมานะคะกลุ่มที่4ค่ะ
3: แม่ให้เงิน
0: แม่ให้เงินนะคะกลุ่มที่3
4: เราไปซื้อของแล้วเราได้ของมา
0: เราไปซื้อของแล้วเราได้ของมาคุณแนนขอขอบคุณคำตอบจากทุกกลุ่มด้วยนะคะรายรับของเราส่วนใหญ่แล้วเราจะได้มาจากคุณพ่อคุณแม่หรือญาติผู้ใหญ่ให้มาใช่ไหมคะเป็นรายรับของเราเพราะว่าเรายังไม่ได้ประกอบอาชีพดังนั้นรายรับของเราก็จะเป็นเงินที่ได้จากคุณพ่อคุณแม่ให้มานั่นเองนะคะส่วนรายจ่ายคือเงินที่นักเรียนใช้จ่ายในแต่ละวันเงินที่เราได้รับมานั่นแหละค่ะนำมาซื้อสินค้าซื้ออาหารซื้ออุปกรณ์การเรียนเราเรียกว่ารายจ่ายนั่นเองซึ่งรายจ่ายที่เหมาะสมก็คือการนำเงินไปซื้อสิ่งของที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของเราดีต่อสุขภาพของเราจำเป็นในวัยของนักเรียนสิ่งที่จำเป็นในวัยของนักเรียนก็คือในเรื่องของการเรียนอุปกรณ์การเรียนต่างๆอาหารที่ดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพเรานั่นเองนะคะอาหารที่ไม่มีประโยชน์ต่อสุขภาพเราก็ควรหลีกเลี่ยงนั่นเองนะคะวันนี้ครูแนนก็มีกิจกรรมมาให้นักเรียนได้ลองทำและร่วมสนุกกันเช่นเคยนะคะเด็กเห็นสินค้าที่ครูแนนนำมาไหมคะ
1: เห
0: ็นนะคะสินค้าที่ครูแนนนำมานี้มีหลากหลายชนิดครูแนนนำมาขายนะคะทุกอย่าง20บาทกิจกรรมแรกของเรานะคะครูแนนจะให้เด็กๆเลือกซื้อสินค้าแต่ละกลุ่มจะได้ตะกร้าใช่ไหมคะ1กลุ่ม1ตะกร้าทีนี้ครูแนนจะให้แต่ละกลุ่มออกมาเลือกซื้อสินค้าเลือกได้3อย่างเท่านั้นนะคะเลือกได้3อย่างนะคะอันดับเลยครูแนนจะสุ่มโดยการจับสลากนะคะครูแนนจะให้ใครจับดีดูนะคะว่ากลุ่มไหนจะได้ออกมาเลือกซื้อสินค้าก่อนนะคะกลุ่ม2โอ้จับได้กลุ่มตัวเองนะคะกลุ่ม2ฟังดีๆนะคะกลุ่มอื่นๆถ้าหากกลุ่มไหนเสียงดังครูแนนจะตัดสิทธิ์กลุ่มนั้นทันทีนะคะในระหว่างนี้ดูซิว่าเราลองจับจ้องดูสินค้าที่เราต้องการนะคะตอนนี้เชิญกลุ่ม2ออกมาเลือกสินค้าค่ะกลุ่มละ3อย่างนะคะเราจะไม่แย่งกันนะร่วมกันตัดสินใจว่าจะเลือกซื้ออะไรเชิญค่ะทั้งหมดเลยนะคะแต่เลือกมา3อย่างตัดสินใจร่วมกันนะคะได้ครบหรือยังคะ
5: ขนมไทย
0: เด็กๆขึ้นมาเลือกทีนี้ถ้าเด็กๆเลือกแล้วนำไปวางที่กลุ่มของตนเองค่ะต่อไปนะคะเราจะไม่หยิบมาเล่นนะคะสินค้าของเราห้ามหยิบมาเล่นต่อไปคุณแอน

0: ดกลุ่มนี้จับก่อนกลุ่มที่4นะคะลองจับซิว่าได้กลุ่มไหน
1: กลุ่มที่3
0: โอ้ได้กลุ่มที่3นะคะกลุ่มที่3ออกมาเลือกสินค้าค่ะเด็กๆเลือกตรงนี้ได้ขึ้นมาเลือกตรงนี้ได้ถือตะกร้าของเรามาเลยร่วมกันตัดสินใจนะคะครบ3หรือยังคะครบแล้วเชิญที่กลุ่มได้เลยค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวครูแนนให้หัวหน้าห้องจับนะคะหัวหน้าห้องจับได้กลุ่มไหนดีกลุ่ม1นั่นเองนะคะได้กลุ่มตัวเองเชิญเลยเลือกมา3อย่างนะคะเชิญตรงนี้ได้ร่วมกันตัดสินใจนะคะ3อย่างครบหรือยังคะครบหรือยังคะครบแล้วต่อไปนะคะครูแนนให้กลุ่มกลุ่ม2กลุ่ม3จับกลุ่ม5เชิญค่ะถือตะกร้าออกมาเลยห้ามหยิบเกินนะคะกลุ่มไหนหยิบเกินครบยังคะเชิญที่กลุ่มได้เลยต่อไปเชิญกลุ่มที่4เลยไม่ต้องแย่งกันนะคะช่วยกันเลือกครบยังคะเชิญที่กลุ่มเลยเชิญนั่งได้เลยนะคะปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้งวางตะกร้าลงที่กลุ่มของตนเองนะคะตอนนี้ทุกกลุ่มได้สินค้าตามที่ตนเองต้องการแล้วกลุ่มไหนหยิบเกินมีไหมคะไม่มีนั่นเองนะทีนี้ครูแนนจะขอสอบถามทีละกลุ่มนะคะว่านักเรียนได้เลือกซื้อสินค้าอะไรและใช้เกณฑ์อะไรในการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้านะคะถ้ากลุ่มไหนเสียงดังครูแนนขอตัดสิทธิ์ในการเล่นกิจกรรมโอเคไหมคะโอเคเดี๋ยวเราฟังเพื่อนก่อนเนาะว่าเพื่อนใช้เหตุผลใดในการเลือกซื้อสินค้านั่นเองนะคะนักเรียนปลายทางสามารถร่วมเล่นกิจกรรมนี้ได้นะคะโดยคุณครูปลายทางสามารถนำสินค้าที่มีอยู่รอบๆตัวนักเรียนมาใช้ในการเล่นกิจกรรมนี้ได้เลยนะคะกลุ่มที่1คะหนูใช้หนูเลือกซื้อสินค้าอะไรบ้างคะโชว์ให้เพื่อนดูด้วยหยิบมาให้เพื่อนดูด้วยค่ะมีผักนะคะนม
2: องุ่น
0: และก็องุ่นเพื่อนเลือกซื้อผักนมและองุ่นกลุ่มที่1คะกลุ่มที่1มีเหตุผลที่เราใช้ในการตัดสินใจซื้อสินค้าอย่างไรคะ
2: เพราะว่ามีประโยชน์ค่ะ
0: เพื่อนบอกว่ามีประโยชน์องุ่นนมแล้วก็อะไรนะคะ
2: นมแล้วก็ผักค่ะ
0: แล้วก็ผักโอ้โหถือว่ามีประโยชน์ต่อสุขภาพของเพื่อนๆไหมคะ
1: ม
0: ีนั่นเองขอบคุณค่ะต่อไปกลุ่มที่2ค่ะกลุ่มที่2ไหนลองชูสินค้าให้เพื่อนดูสิคะว่าได้อะไรมีดินสอ
1: มีดินสออ
0: ่ะมีดินสอ
1: แล้วก็กระเป๋าดินสอครับ
0: กระเป๋าดินสอ
1: ไม้บรรทัดครับ
0: แล้วก็ไม้บรรทัดนะคะโอเคค่ะกลุ่มที่2ช่วยบอกคุณแนนหน่อยค่ะว่าเหตุผลที่เราใช้ในการตัดสินใจซื้อสินค้ามีเหตุผลอะไรบ้างคะกลุ่มที่2เชิญเลยค่ะ
1: เพราะว่าเป็นของใช้ที่มีประโยชน์ครับ
0: เพราะว่าเป็นของใช้ที่มีประโยชน์ต่อเราใช่ไหมคะจำเป็นต่อการเรียนรู้ของเราใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: เพราะว่าเราอยู่ในวัยของการเรียนรู้ดังนั้น

0: อุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นดินสอไม้บรรทัดและ
1: กระเป๋าดินสอ
0: กระเป๋าดินสอมีความจำเป็นต่อการใช้ชีวิตของเราเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปกลุ่มที่3ค่ะเชิญเลยค่ะได้สินค้าอะไรมาบ้างคะ
2: มีกระเป๋าดินสอครับแล้วก็กระเป๋าแล้วก็สีครับ
0: กระเป๋าดินสอกระเป๋านักเรียนแล้วก็สีนะคะกลุ่มที่3ลองให้เหตุผลกับผู้แน่หน่อยค่ะว่าเราใช้อะไรในการตัดสินใจซื้อสินค้านี้คะ
2: เพราะว่าเราจะได้เอามาเรียนครับสิ่งที่เราไม่มีเราก็จะได้เอามาใช้ครับ
0: โอ้โหเก่งมากเลยค่ะกลุ่มที่2กับกลุ่มที่3ค่อนข้างเลือกสินค้าได้เหมือนกันใช่ไหมคะเพราะเกี่ยวข้องกับการเรียนของเราต่อไปเก่งมากๆค่ะกลุ่มที่4ค่ะมีสินค้าอะไรบ้างคะมีสินค้าอะไรบ้างคะชูที
3: ข้าวครับ
0: มีข้าว
4: ยางลบครับ
0: ยางลบ
4: สมุดครับ
0: สมุดเราใช้อะไรในการใจเลือกซื้อสินค้านี้คะ
4: มีประโยชน์ต่อการเรียนรู้ครับ
0: มีประโยชน์ต่อการเรียนรู้และข้าวก็จำเป็นต่อร่างกายเราใช่ไหมคะ
4: ครับ
0: เก่งมากๆค่ะขอบคุณค่ะต่อไปกลุ่มที่5ค่ะกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่5คะลองบอกครูแนนหน่อยสิคะว่าหนูใช้อะไรในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าหนูมีสินค้าอะไรบ้างคะ
5: องุ่นหนังสือนมค่ะ
0: มีองุ่นมีนมแล้วก็มีหนังสือนะคะหนูใช้เหตุผลอะไรในการตัดสินใจซื้อคะ
5: เพราะมันเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องใช้
0: เป็นสิ่งที่จำเป็นต้องใช้และนมมีประโยชน์ต่อเราไหมคะ
5: มี
0: นมมีประโยชน์ต่อเรานะคะขอบคุณค่ะโอ้โหปรบมือให้ทั้งหมดเลยนะคะทั้ง5กลุ่มเลยค่ะคุณแนนก็ขอชื่นชมทุกๆคนเลยนะคะได้เลือกสินค้าที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตของเราและเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของเรานั่นเองค่ะซึ่งหลักการที่เราเลือกซื้อสินค้านะคะคุณแนนยกตัวอย่างมาเพียงแค่3ข้อนะคะก็คือ1ในเรื่องของความจำเป็นและความต้องการในการที่เราไปซื้อสินค้าต่างๆเราก็ต้องนึกถึงความจำเป็นของเราว่าเราต้องใช้หรือไม่นะคะอุปกรณ์การเรียนต่างๆหรือความต้องการของเราณตอนนี้ที่ฉันจะไปซื้อสินค้าฉันต้องการอะไรนั่นเองนะคะต่อไป2ประโยชน์ของสินค้าที่จะซื้อสินค้าที่เราจะซื้อนี้มีประโยชน์อย่างไรนะคะกระเป๋าดินสอกระเป๋านักเรียนมีประโยชน์ต่อเราอย่างไรนะคะและเราจำเป็นที่จะซื้อหรือยังอย่างเช่นถ้ากระเป๋านักเรียนเรามีอยู่แล้วจำเป็นที่จะซื้อไหมคะไม่จำเป็นก็ไม่ต้องซื้อหรือกระเป๋าดินสอฉันมีอยู่แล้วแต่เพื่อนมีกระเป๋าดินสอที่สวยงามกว่าฉันจำเป็นต้องซื้อไหมคะไม่นะคะเราต้องคำนึงถึงความจำเป็นด้วยและประโยชน์ในการใช้สอยหรือกับประโยชน์ในการที่เราใช้ดื่มใช้รับประทานนะคะดีต่อสุขภาพของเราหรือไม่ต่อไป3ราคาของสินค้าถ้าสินค้าแพงจนเกินไปเราซื้อไหมคะไม่ซื้อเพราะว่าเรามีงานทำหรือประกอบอาชีพหรือยังคะ
6: ย
0: ังเรายังไม่ได้ประกอบอาชีพดังนั้นสินค้าชิ้นไหนที่มีราคาที่แพงเกินไปเราก็ควรซื้อไหมคะไม่ควรซื้อนะคะไม่ควรที่จะรบกวนผู้ปกครองนั่นเองเราควรลดภาระค่าใช้จ่ายของคุณพ่อคุณแม่ให้ได้มากที่สุดนั่นเองนะคะนี่คือ3หลักการง่ายๆสำหรับการเลือกซื้อสินค้าของนักเรียนนั่นเองนะคะทีนี้คุณเอ็นมีกิจกรรมอีกเช่นเคยนะคะตอนนี้ให้ตัวแทนของแต่ละกลุ่มนำสินค้ามาคืนคุณเอ็นได้เลยนะคะตัวแทนนะคะเฉพาะตัวแทนนำมาคืนเฉพาะสินค้าต่อไปคุณเอ็นจะมีเงินมาให้เด็กๆด้วยโอเคขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราจะมาร่วมเล่นเกมกิจกรรมที่2นะคะเก็บตะกร้าไว้ที่กลุ่มตนเอง ปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้งเอามือวางไว้ที่ตักช่างน่ารักน่ารักจริงๆเอามือวางไว้ที่ตักช่างน่ารักน่ารักจริงๆโอเคค่ะทีนี้นะคะเราจะมาร่วมเล่นกิจกรรมที่2ของเราทีนี้ครูแนนจะมีสถานการณ์คือมีเงินมาให้เด็กๆด้วยนะคะเงินนี้เรานำไปใช้ในชีวิตจริงได้ไหมคะไม่ได้นั่นเองเพราะว่าเงินธนบัตรนี้ครูแนนนำมาใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้นนะคะมาใช้ในห้องเรียนของเราเท่านั้นเราจะนำไปซื้อสินค้าได้ไหมคะ
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้นะคะครูแนนจะให้เงินแต่ละกลุ่มนะคะ60บาทซึ่งเงินนี้เป็นเงินที่เราเก็บสะสมมาเก็บออมมาเด็กๆเลือกซื้อสินค้าตามที่เราต้องการค่ะคุณแนนให้รางวัลคุณแนนเพิ่มเป็นกลุ่มละ100บาทโอ้แต่ละกลุ่มจะได้เงินจำนวนกี่บาทคะ
1: 100
0: บาทแต่ถ้ากลุ่มไหนเสียงดังไม่ให้ความร่วมมือกับคุณแนนคุณแนนจะหักเงินไปเรื่อยๆเข้าใจไหมคะทีนี้คุณแนนจะแจกเงินให้นักเรียนกลุ่มละ100บาทแต่ละกลุ่มเลือกซื้อสินค้าอะไรก็ได้นะคะให้วางแผนกันว่าจะใช้เงิน100บาทนี้อย่างไรโดยที่สินค้าของครูแนนทุกอย่าง20บาทให้เราบริหารกันเองเข้าใจไหมคะเข้าใจไหมคะปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้งกลุ่มที่4กลุ่มที่4ต้องการเงิน100บาทหรือให้ครูแนนหักคะต้องการ100บาทดังนั้นฟังนะคะฟังและก็ร่วมกิจกรรมอย่างตั้งใจกลุ่มที่1กลุ่มที่1 100บาทกลุ่มที่2 100บาทกลุ่มที่3 100บาทนะคะกลุ่มที่4 100บาทและกลุ่มที่5 100บาททีนี้แต่ละกลุ่มมีเงินออมแต่ละกลุ่มมีเงินออมจำนวน1ปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้งแต่ละกลุ่มมีเงินออมจำนวน1ครูแนนจะให้แต่ละกลุ่มออกมาเลือกซื้อสินค้าให้นักเรียนวางแผนกันดีๆว่าจะใช้เงิน100นี้อย่างไรจะใช้จ่ายอย่างไรใช้จ่ายหมดไหมให้วางแผนกันเลยนะทีนี้ครูแนนขอกลุ่มเริ่มจากกลุ่มที่5เลยแล้วกันกลุ่มที่5เชิญค่ะลองมาเลือกสินค้านะคะใช้จ่ายเงินให้เหมาะสมเนาะเลือกซื้อสินค้าแล้วนำเงินมาวางไว้เลยครูแนนไม่ได้จำกัดนะคะว่าหนูจะเลือกซื้อสินค้ากี่อย่างหนึ่งร้อยบาทจะต้องได้กี่ชิ้นคะห้าชิ้นนะถ้าเราซื้อหมดเลยนะคะได้กี่ชิ้นแล้วคะได้แค่สี ได้ครบหรือยังคะหนูซื้อไปกี่ชิ้นคะ5ชิ้นเลยซื้อไปหมดเลยใช่ไหมคะเอาเงินมาใส่เลยขอบคุณค่ะเชิญนะคะเอาวางไว้ที่กลุ่มเราเลยต่อไป กลุ่มที่4ค่ะเชิญเลย

0: ุ่มที่4ร่วมกันตัดสินใจนะคะว่าเราจะซื้อหมุดไหมเสื้อเข้าข้างในเสื้อเข้าข้างในดีซื้อหนูซื้อไปกี่ชิ้นคะ5ชิ้นใช่ไหมคะกี่ชิ้นคะเชิญที่กลุ่มเลยนะคะต่อไปกลุ่มที่3ค่ะเชิญกลุ่มไหนที่เลือกซื้อสินค้าเรียบร้อยแล้วนั่งประจำกลุ่มได้เลยนะคะส่วนกลุ่มที่ยังไม่ซื้อสินค้าถ้าเสียงดังครูแนนจะหักเงินไปเรื่อยๆนะคะใครซื้อแล้วนำเงินมาวางกี่ชิ้นคะหนูซื้อไปกี่ชิ้นได้กี่ชิ้นคะได้ไปกี่ชิ้นคะ4ชิ้นใช่ไหมคะก็5ชิ้นแล้วหนูเอาเงินมาวางไว้ตะกร้าให้คุณเอนเลยเชิญที่กลุ่มเลยค่ะต่อไปค่ะต่อไปกลุ่มที่2ค่ะเชิญเลือกซื้อเลยชิ้นละ20นะคะอย่าลืมว่าชิ้นละ20ได้กี่อย่างคะเลยอีกหนึ่งอย่างเอ้าเราได้กี่อย่างแล้วเนี่ยเพื่อนถือมาอีกแล้วได้ครบยัง
1: ครบแล้ว
0: ไม่หนูต้องคุยกันหนูต้องคุยกัน
1: ของที่มีประโยชน์ของที
0: ่
1: ม
0: ี
1: ประโยชน
0: ์ได้ครบยังไปเลยค่ะเชิญนั่งที่กลุ่มเลยต่อไปกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่1มาเลยค่ะหนูไม่ซื้อไม่เป็นไรนะลูกเราตัดสินใจเลยว่าเอ๊ะเราดูสินค้าแล้วมันควรซื้อไหมนะคะเราไม่ได้จำเป็นต้องซื้อหมดคุณแอนไม่ได้บังคับให้พวกหนูซื้อเนาะให้พวกหนูร่วมกันตัดสินใจว่าดูสินค้าแล้วสินค้าเอ๊ะน่าซื้อไหม
2: ม
0: ัน
2: ไม
0: ่
2: มีของจะมาแล้ว
0: คุยกันเลยว่าเราจะซื้อไหมซื้อไหม

0: โอเคงั้นเหลือเงินไหมคะหนูซื้อไปเท่าไหร่ซื้อไป3ชิ้นใช่ไหมคะโอเคหนูเหลือเอาเงินกลับไปที่โต๊ะได้เลยทีนี้เราได้ทำกิจกรรมเรียบร้อยกันแล้วนะคะปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้งเด็กๆจำเพลงแก้วกะลาขันองค์ได้ไหมคะจำได้แก้วกะลาขันโองเป่าลูกโป่งขันกะลาแก้วกะลาขันโองเป่าลูกโป่งขันกะลาแก้วกะลาขันใครทำเหมือนคุณแนนแก้วกะลาขันโองเป่าลูกโป่งขันกะลาแก้วกะลาขันขันยังไงคะขันโอ่งเป่าลูกโป่งขันกะลาแก้วกะลาขันโอ่งเป่าลูกโป่งขันกะลาแก้วรบมือค่ะทีนี้นะคะจากการที่เราได้เลือกซื้อถ้ากลุ่มไหนไม่ให้ความร่วมมือคุณแนนจะตัดสิทธิ์กลุ่มนั้นนะคะพร้อมไหมคะ
1: พร
0: ้อมแล้วคุณแนนขอกลุ่มที่1ค่ะกลุ่มที่1คะกลุ่มที่1ซื้อสินค้าอะไรบ้างคะ
2: ชานมไข่มุกค่ะองุ่น
0: ชานมไข่มุก
2: แล้วก็องุ่นสตรอเบอรี
0: ่องุ่นและก็สตรอเบอรี่นะคะสินค้าที่เพื่อนเลือกมีทั้งสินค้าที่มีประโยชน์กับตนเองและก็ไม่มีประโยชน์ใช่ไหมคะกลุ่มที่2คะสินค้าไหนที่ไม่มีประโยชน์คะ
3: ชานมไข่มุกค่ะ
0: ถูกต้องค่ะสินค้าที่กลุ่มที่1เลือกนะคะที่ไม่มีประโยชน์คือชานมไข่มุกเพราะว่าที่คุณแนนสังเกตนะคะในสินค้าที่คุณแนนนำมาเพื่อนๆกลุ่มอื่นน่าจะเลือกสินค้าที่มีประโยชน์ไปหมดแล้วนะคะสินค้าที่จำเป็นต่อวัยของนักเรียนหมดแล้วดังนั้นกลุ่มที่1ก็เลยคุยกันว่ามันมีเฉพาะสินค้าที่ไม่มีประโยชน์เลยงั้นเราจะซื้อหรือไม่นะคะเพื่อนก็เลยเลือกซื้อผลไม้ไป2อย่างแล้วก็ชานมไข่มุก1อย่างและเพื่อนเหลือเงินกี่บาทคะ
1: 40บาท
0: 40บาทเนี่ยในชีวิตจริงของเรานะคะการเลือกซื้อสินค้าเมื่อเรามีเงินออมจำนวนหนึ่งคุณแนนบอกไหมคะว่าหนูต้องซื้อให้หมดนะไม่บอกเพราะในชีวิตจริงของเราเมื่อเรามีเงินจำนวนหนึ่งคุณพ่อคุณแม่ให้หรือเราตั้งใจเก็บออมไว้เราจะต้องใช้เงินออมหรือเงินที่เราได้รับมาให้อย่างคุ้มค่าเราจะใช้หมดภายในหนึ่งวันไหมคะไม่เราจะต้องคิดแล้วว่าฉันจะนำเงินออมนี้ไปใช้จ่ายอะไรอย่างเพื่อนมองแล้วสินค้าที่วางอยู่บนโต๊ะไม่มีสินค้าที่มีประโยชน์เลยฉันก็ไม่ซื้อเก่งไหมคะเพื่อนเก่งไหมเก่งนะคะเพื่อนสามารถคิดได้ว่าอ๋อมันไม่มีสินค้าที่มีประโยชน์ฉันไม่เลือกซื้อปรบมือให้กลุ่มที่1ด้วยค่ะมีเงินเหลือไว้ใช้จ่ายอีก40บาทนั่นเองนะคะเก่งมากๆเลยต่อไปกลุ่มที่2กลุ่มที่2ซื้ออะไรไปบ้างคะ
3: กระเป๋าดินส
0: อกลุ่มที่2นะคะมีซื้ออาหารกระเป๋าดินสอกระเป๋าดินสอซื้อมา2อย่างเลยแต่คนละแบบกระเป๋านักเรียนแล้วก็กบเหล่าดินสอนั่นเองนะคะซึ่งสิ่งที่เพื่อนกลุ่มที่2เลือกก็เป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตของเราไหมคะจำเป็นนั่นเองเก่งมากๆต่อไปกลุ่มที่3ค่ะกลุ่มที่3ได้อะไรบ้างคะมียางลบดินสอลูกอมเครื่องประดับนมกลุ่มที่3เลือกมีสิน

0: าไหนบ้างที่ไม่จำเป็นต่อวัยของเรา
1: ลูกอม
0: คุณเอนขอให้กลุ่มที่4ลองช่วยตอบสิคะ
2: ลูกอมครับ
0: ลูกอมและอะไรอีกคะมีอีก1คำตอบเดี๋ยวคุณเอนขอให้กลุ่มที่5ค่ะมีอีก1อย่างที่เพื่อนเลือกไม่มีประโยชน
2: ์เครื่องประดับค่ะ
0: เก่งมากค่ะกลุ่มที่3เลือกซื้อลูกอมนะคะถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่เหมาะสมเท่าไหร่เพราะว่าเราซื้อมารับประทานบ่อยๆดีไหมคะไม่ดีอาจจะทำให้ฟันผุได้ส่วนเครื่องประดับในวัยของเราต้องใช้เครื่องประดับไหมคะไม่เลยดังนั้นก็ยังไม่ได้จำเป็นต่อวัยของเรานั่นเองนะคะต่อไปกลุ่มที่4ค่ะกลุ่มที่4มาดูสิคะกลุ่มที่4ได้อะไรบ้าง
3: หนังสือครับ
0: มีองุ่น
3: สี
0: มีสี
3: มีนมครับ
0: มีนม
3: สมุด
0: แล้วก็มีสมุดนั่นเองนะคะ
3: แล้วก็หนังสือ
0: แสดงว่ากลุ่มที่4มีสินค้าที่ไม่จำเป็นไหมคะไม่มีเลยเป็นสินค้าที่เลือกซื้อมาใช้ในชีวิตประจำวันที่จำเป็นต่อวัยของเราเก่งมากๆค่ะต่อไปกลุ่มสุดท้ายค่ะกลุ่มสุดท้ายมีสินค้าอะไรบ้างคะมีผัก
4: ข้าว
0: ข้าว
4: ไม
0: ้
4: บรรท
0: ั
4: ด
0: ไม้บรรท
4: ั
0: ด
4: กระเป
0: ๋
4: านักเร
0: ีย
4: น
0: แล้วก็สีนั่นเองนะคะกลุ่มที่5เลือกซื้อสินค้าที่มีประโยชน์ไหมคะมีประโยชน์ไหมคะมีประโยชน์ทีนี้นะคะก็กิจกรรมที่2ของเราครูแนนอยากจะให้เรานะคะวางแผนในเรื่องของการใช้จ่ายของเราในชีวิตประจำวันของเราอาจจะมีญาติผู้ใหญ่หรือเราเก็บเงินออมมาได้จำนวนหนึ่งเราต้องการนำมาซื้อสิ่งของยิ่งถ้าเป็นเงินออมของเราเราควรนำเงินมาซื้อสิ่งที่จำเป็นหรือไม่จำเป็นคะ
1: จำเป
0: ็นถูกต้องค่ะเพราะว่าเงินออมของเราเราเก็บไว้ใช้ในยามที่จำเป็นเท่านั้นเก็บไว้ซื้อสิ่งของที่เราอยากได้หรือจำเป็นนั่นเองนะคะและถ้าเป็นสินค้าที่ไม่จำเป็นเราก็ไม่ควรซื้อนะอย่างเช่นครูแนนขอชื่นชมกลุ่มที่หนึ่งมากๆเพราะว่ากลุ่มที่1เป็นกลุ่มที่เลือกซื้อเป็นกลุ่มสุดท้ายแต่เอ๊มองดูแล้วมีสินค้าไม่มีสินค้าที่มีประโยชน์เลยเพื่อนซื้อไหมไม่ซื้อเนี่ยค่ะคุณแนนอยากให้เรานำกลับไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราถ้าเราไปเจอสินค้าที่ไม่มีประโยชน์หรือไม่เหมาะสมกับวัยของเราเรามีเงินจำนวนหนึ่งมีเงินมากหรือน้อยก็ไม่ควรใช้จ่ายให้หมดภายในวันเดียวนะคะโอเคไหมคะ
1: โอเค
0: นะคะเรียบร้อยแล้วในเรื่องของการทำกิจกรรมของเราครูแนนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเด็กๆจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราเวลาที่เราใช้จ่ายคำนึงถึงความจำเป็นคำนึงถึงอะไรอีกคะ 1. เลือกซื้อสินค้าคำนึงถึงความจำเป็นคำนึงถึงอะไรอีกคะคำนวณถึงในเรื่องของเงินก็คือราคาสินค้านั้นแพงหรือไม่ใช่ไหมคะคุณเห็นได้ยินแว่วๆความต้องการนะคะเก่งมากๆค่ะปรบมือให้ตัวเองด้วยนะคะวันนี้ทุกกลุ่มทำได้ดีมากๆนะคะเพราะว่าตอนที่ครูแนนจะให้ทำกิจกรรมครูแนนไม่ได้บอกเลยว่าให้เลือกซื้อสินค้าแบบไหนใช่ไหมคะแต่เด็กๆเลือกที่จะซื้อสินค้าที่มีประโยชน์เก่งมากๆเลยต่อไปเราก็จะมาทำกิจกรรมนะคะใบงานของเราค่ะใบงานที่4เรื่องใช้จ่ายให้เหมาะสมให้นักเรียนตอบคำถามจากสถานการณ์ที่ครูกำหนดให้ถูกต้องนะคะคุณครูไปทานแจกใบงานที่4เรื่องใช้จ่ายให้เหมาะสมให้นักเรียนรวมทั้งอ่านคำแนะนำอ่านคำต่างๆที่อยู่ในใบงานของเราให้นักเรียนฟังด้วยนะคะใบงานของครูแนนจะมีอยู่2ตอนด้วยกันนะคะตอนที่1จะเป็นสถานการณ์นักเรียนมีเงิน50บาทจะเลือกซื้ออะไรบ้าง 1.1 สิ่งของที่ฉันเลือกซื้อคือหนูอยากเลือกซื้ออะไรถ้าหนูมีเงิน50บาทเขียนลงไป 1.2 เงินคงเหลือกี่บาทหลังจากที่หนูเลือกซื้อเรียบร้อยแล้วเงินหนูมีเหลือกี่บาทนะคะให้เขียนลงไปอันนี้คือตอนที่1ข้อที่1ต่อไปข้อที่2ให้เลือกสิ่งของที่จำเป็นสำหรับนักเรียนครูแนนมีสินค้านะคะมาให้นักเรียนเลือกภาพที่1นม2น้ำอัดลม3ถุงเท้า4ขนม5อุปกรณ์การเรียน6หนังสือนิทาน7โทรศัพท์8อาหาร9ลูกอมและ10ของเล่นนะคะครูแนนมีสินค้าเหล่านี้มาให้นักเรียนเลือกอีกทีหนึ่งและให้นักเรียนเลือกลงไปว่าจะเลือกซื้ออะไรนะคะอย่างเช่นหนูบอกว่าจะซื้อถุงเท้าก็นำคำว่าถุงเท้ามาเติมลงในช่องว่างที่ครูแนนกำหนดไว้ให้เข้าใจไหมคะ
5: เข้าใจ
0: เข้าใจแล้วนำแบบฝึกหัดขึ้นมาได้เลยนะคะนักเรียนปลายฐานถ้าไม่มีใบงานสามารถตอบคำถามกับคุณครูหรือทำในสมุดได้ค่ะค่ะนักเรียนต้นทางของเราเปิดไปหน้าที่15ค่ะเริ่มทำใบงานได้เลยค่ะข้อที่2ครูแนนไม่ได้กำหนดราคาแต่หมายถึงข้อที่1เนี่ยให้นักเรียนกำหนดเองว่าหนูซื้อไปกี่บาทเข้าใจไหมคะอย่างเช่นหนูบอกว่าหนูจะซื้อน้ำ5บาทหนูก็เขียนว่าซื้อน้ำ5บาทขอละกี่บาทหนูก็เขียนลงไปเลยได้ค่ะแล้วหนูค่อยนำมาบวกกันแล้วได้เท่าไหร่แล้วเอามาลบกับเงินที่หนูมีอยู่เด็กๆคะหนูต้องเขียนด้วยนะว่าไอศครีมที่หนูซื้อกี่บาทหนูถึงจะรู้จำนวนว่าหนูซื้อไปกี่บาทแล้วเราบอกว่าอาหาร20บาทอาหาร10บาทอย่างนี้ก็ได้ขนม5บาทน้ำ5บาทเขียนจำนวนด้วยนะคะว่าเราซื้อกี่บาทคำว่าอะไรนะอยากอุปกรณ์การเรียนไม่ใช่ค่ะหนูเขียนจำนวนราคาไปเลยว่าอุปกรณ์การเรียนกี่บาท10บาท20บาทก็ได้ค่ะตอบข้อที่2สิคะลูกข้อที่2ให้หนูเลือกซื้อสินค้าไงคะให้หนูเลือกซื้อว่าหนูจะเอาสินค้าอะไรบ้างให้นำไปเติมถุงเท้าใช่ค่ะแบบนั้นเลยค่ะไมกี้ข้อที่2เลยใช่ไหมคะไมกี้เลือกเลยว่าหนูจะเลือกซื้ออะไรหนูก็นำคำนั้นไปเติมไม่ต้องเติมราคาใส่ตรงนี้ได้ข้อที่2ให้หนูนำมาเติมเลยนำอย่างเช่นหนูจะซื้อนมหนูก็นมมาเติมค่ะหนูซื้ออุปกรณ์การเรียนกี่บาทเขียน20บาทลงด้วยคะใช่ค่ะหนูจะซื้ออะไรอันนั้นถูกต้องข้อที่2ถูกต้องแล้วนมถุงเท้าขนมนมซื้อไปกี่บาทไม่ใช่หนูต้องเอา20มาเขียนเสร็จตรงนี้แล้วเงินคงเหลือกี่บาทที่หนูซื้อไปคะข้อที่2ให้หนูเลือกซื้อสินค้าที่หนูต้องการแล้วนำคำไปเติมเลยอย่างเช่นหนูซื้อถุงเท้าหนูก็ถุงเท้ามาเติมเขียนค่ะ เขียนชื่อสินค้าแล้วก็ราคาด้วยนะคะค่ะแล้วก็หนูก็ซื้อไปกี่บาทได้ค่ะหนูจะเลือกซื้อกี่อย่างก็ได้ข้อที่2หนูจะเลือกซื้อกี่อย่างก็ได้นะคะใครไม่เข้าใจถามได้นะข้อที่1ให้เด็กๆเขียนจำนวนราคาไปด้วยนะว่าหนูซื้อกี่บาทค่ะอาหารได้ค่ะใช่หนูลงราคาไว้เลย
5: กับขนมค
0: ่ะ
5: ค่ะออร์แกนิกกับขนม
6: กับโ
0: ลอ๋ออันนี้หนูซื้ออุปกรณ์การเรียนไปกี่บาทคะ40บาทหนูเหลือเงินกี่บาท10บาทงั้นหนูลบตรงนี้ออกเลยเขียนแค่เลข10เพราะข้อที่ 1.2 คุณแนนต้องการแค่ตัวเลขว่าหนูเหลือเงินกี่บาทเท่านั้นเองไหนอ๋อโอเคเนี่ยเห็นไหมเพื่อนทำแบบนี้ถูกต้องแล้วข้อที่1ซื้อขนมราคา5บาทอ๋อเรามีเงินกี่บาทคะมี50บาท50ลบออก5เหลือกี่บาทคะก็ต้องเหลือ45เขียนตรงนี้เป็น45วันใหม่ก็โอเคถูกต้องแล้วทีนี้ข้อที่2หนูเลือกซื้อเลยค่ะอย่างเช่นจะซื้อนมหนูก็นมมาเขียนค่ะเขียนได้เลยค่ะอันไหนคะหนูซื้อไปกี่บาทเนี่ย10 20 30โอ้มันเกินเงินของหนูแล้วนะคะหนูต้องลบรายจ่ายออกเพราะว่าอะไรคุณแนนมีเงินให้กี่บาท50บาทใช่ค่ะคะขนม2ห่อ20บาทเงินคงเหลือ30บาทถูกต้องค่ะถูกต้องเก่งมากคะอุปกรณ์การเรียน20บาทหนังสือนิทาน10บาท20 30เราใช้จ่ายไปแล้ว30บาทเหลือเงินกี่บาทมีเงิน50บาทใช้จ่ายไปแล้ว30 20บาทถูกต้องคะไหนคะซื้อ10 10 15ก็ต้องเหลือ35บาทสิลูกเหลือใช่ค่ะอันนี้5บาทใช่ไหมมันก็เป็น15แล้วดังนั้นเราก็จะเหลือเงินคงเหลือ35ไมกี้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะไมกี้ไหนไมกี้ลองบอกเพื่อนสิคะว่าไมกี้ซื้ออะไรไปแล้วบ้างข้อที่1ไมกี้ซื้ออะไรไปกี่บาทคะ
7: ขนม2ห่อครับ20บาท
0: เพื่อนๆคะเพื่อนๆคะเดี๋ยวฟังไมกี้นิดนึงว่าไมกี้ใช้จ่ายอะไรไปบ้างไมกี้คะมีเงิน50บาทไมกี้ใช้จ่ายอะไรไปบ้างคะ
7: ซื้อขนมห่อครับ
0: ค่ะรวมเป็นเงิน
7: 20บาท
0: 20บาทแล้วหนูเหลือเงินกี่บาทคะ
7: 30บาท
0: ถูกต้องมั้ยคะถูกต้องแล้วข้อที่2หนูเลือกซื้ออะไรบ้างคะ
7: อาหารครับ
0: อาหาร
7: ถุงเท้าครับ
0: ถุงเท้า
7: หนังสือนิทานครับ
0: หนังสือนิทานโอ้โหจำเป็นต่อเรามั้ยคะ
8: ก็
0: จำเป็นเก่งมากๆค่ะขอบคุณค่ะคะไม่ค่ะคุณเองไม่ได้กำหนดเลือกได้เลยหนูจะเลือกกี่อย่างก็ได้คะทำไมอ่ะ5 10 10 20 35 10เดี๋ยวนะ10 20 25บาทโอเคเหลือเงิน25ก็ถูกแล้วนี่ลูกถูกแล้วแล้วหนูก็มาทำข้อที่2คะไหนหนูซื้อไปกี่บาทล่ะคะ25เป็น30 35 40 โอ้เกินแล้วลูกเกินไป5บาทต้องลบรายจ่ายออกเด็กๆคะเรียบร้อยหรือยังนี่เรียบร้อยหรือยังคะทีนี้เอามือวางไว้ที่ผมช่างน่าชมน่าชมจริงๆเอามือวางไว้ที่บ่าช่างสง่าสง่าจริงๆเอามือวางไว้ที่ขาช่างน่ารักน่ารักจริงๆเอามือวางไว้ที่ตักช่างน่ารักน่ารักจริงๆเอามือวางไว้ที่ผมช่างน่าชมน่าชมจริงๆทีนี้หันหน้ามามองครูแนนนิดหนึ่งนะคะวางอุปกรณ์ต่างๆของเราเดี๋ยวเราค่อยกลับไปทำต่อนะคะครูแนนจะขอเฉลยไปงานที่4เรื่องใช้จ่ายให้เหมาะสมเป็นแนวทางให้กับนักเรียนเท่านั้นนะคะซึ่งจากการที่ครูแนนได้เดินไปดูนักเรียนทำใบงานแบบฝึกหัดแล้วถือว่านักเรียนใช้จ่ายได้นะคะแต่มีบางคนที่ใช้จ่ายไปเกินเงินที่ครูแนนกำหนดให้ดีไหมคะไม่ดีนะคะเราจะต้องดูรายรับของเราด้วยว่าเรามีรายรับเท่าไหร่นั่นเองค่ะเด็กๆวางอุปกรณ์การเรียนก่อนนะคะวางก่อนอย่างเช่นของครูแนนเลยครูแนนก็มีเงิน50บาทเหมือนกันครูแนนบอกว่าข้อที่ 1.1 สิ่งของที่ฉันเลือกซื้อคือน้ำดื่ม5บาทผลไม้10บาทไอศกรีม10บาทนะคะรวมเป็นเงินกี่บาทคะที่ครูแนนซื้อไป15บาทใช่ไหมคะ25อ๋อ25บาทดังนั้นครูแนนเหลือเงินกี่บาทคะ25บาทนั่นเองเนาะต่อมาครูแนนบอกว่าฉันจะเลือกซื้อสิ่งของดังนี้นมถุงเท้าอุปกรณ์การเรียนหนังสืออาหารซึ่งในการเลือกซื้อเราก็ควรคำนึงถึงอะไรลูกคำนึงถึงความจำเป็นประโยชน์และก็ราคาต่างๆด้วยนั่นเองนะคะในวันนี้เราก็ได้เรียนรู้ในเรื่องของจำเป็นหรือไม่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายให้เหมาะสมกับรายรับของเราคำนึงถึงการเลือกซื้อสินค้าอย่างไรให้เหมาะสมในวัยของเราอย่างเช่นในเรื่องของประโยชน์คำนึงถึงความต้องการคำนึงถึงราคาของสินค้าด้วยนั่นเองนะคะในวันนี้จากที่เราได้ทำกิจกรรมไปแล้วคุณครูแนนขอชื่นชมทุกกลุ่มมากๆเลยนะคะปรบมือให้ตัวเองอีกครั้งหนึ่งหน่อยค่ะเก่งมากๆเด็กๆสามารถเลือกซื้อสินค้าได้เป็นอย่างดีโดยที่ครูแนนบอกเลยนะคะว่าให้เลือกซื้อสินค้าอย่างไรนั่นเองนะคะเก่งมากๆเลยในชั่วโมงต่อไปเราก็จะมาเรียนรู้กันในเรื่องของบัญชีรายรับรายจ่ายสิ่งที่เด็กๆจะต้องเตรียมก็คือใบงานที่5เรื่องบัญชีรายรับรายจ่ายนั่นเองนะคะในวันนี้ครูแนนก็ฝากบทเรียนไว้เพียงเท่านี้นักเรียนยืนตรงเลยนะคะยืนตรงยืนตรงเดี๋ยวเราจะลาเพื่อนๆนะคะเดี๋ยวเรามาพบกันในชั่วโมงต่อไปเนาะในชั่วโมงถัดไปสวัสดีสวัสดีวันนี้เรามาพบกันเธอและฉันพบกันสวัสดีสวัสดีสวัสดีวันนี้เรามาพบกัน

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: มาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่55เวทนาตอนที่1
1: ไม่ไหวแล้ว
2: ทำไมไฟติด6ดวงเลยล่ะ
1: ฝีมือเข็มทองกดเล่นอีกแล้วใช่ไหม
3: เปล่าสักหน่อยข้าไม่ได้กดนะ
4: ข้ากดเองแหละ
2: เจ้าปัน
4: มือมันพลาดไปโดนเองข้าขอโทษฮะ
1: พวกเราถูกส่งมาผิดที่หรือเปล่าเนี่ยเพราะเจ้าปันกดมั่วแท้ๆ
4: อ
1: ้
4: าวทำไมมาลงที่ข้าล่ะ
2: ไม่น่าผิดหรอกนี่อาจจะเป็นด่านทดสอบสำคัญก็ได้เดินไปทางโน้นดูดีกว่าอาจจะเจอใครบ้าง
3: ไปกันไปกันไปกันไปกันไปกันไปกันไปกันเพราะเหตุนี้มีผลนี้ก็จึงต้องมีเพราะเหตุหมดไปผลนี้ก็จึงดับชรามรณะชาติภพอุปาทานตัณหาเวทนาผัสสะสลายตนะนามรูปวิญญาสังขารอวิชชา
2: เข็มทองร้องเพลงอะไรน่ะมีคำคุ้นๆเหมือนด่านที่เราผ่านมาแล้วเลย
1: นั่นสิเข็มทองไปเอาเพลงนี้มาจากไหนเนี่ย
3: ข้าไม่รู้หรอกว่าเพลงนี้มาจากไหนแต่ข้าได้ยินมาตั้งแต่เกิดแล้ว
4: โอ๊ยไม่ไหวแล้วไปหมดแล้วข้าอยากกินน้ำ
1: ยิ่งบ่นจะยิ่งหิวน้ำนะเจ้าปันอดทนแล้วรีบเดินต่อดีกว่านะดูนู่นกันกับเข็มทองนำไปไกลแล้ว
4: เอาเดินก็เดินนั่นนั่นมันของกินใช่หรือเปล่านะ
1: ใช่จริงๆด้วยแล้วทำไมของกินถึงมาอยู่ตรงนี้ได้เอ้าเจ้าปัน
4: ข้าจะได้กินน้ำกินอาหารแล้วเอ้ย
1: เป็นไงของกินหายไปแล้วสงสัยจะเป็นภาพดวงตาน่ะพวกเราคงตาลายเพราะแดดร้อนแน่แน่ไปเดินทางกันต่อเถอะ
4: ข้าหิว
5: อิ๋วน้ำอิ๋วน้ำ
3: กระโหลกพูดได
4: ้อ่ะทำไมมีหัวกระโหลกด้วยอ่ะชักไม่น่าไปต่อแล้วสิ
5: ยินดีต้อนรับสู่ทะเลทรายแห่งเวทนา
2: ทะเลทรายแห่งเวทนางั้นหรอ
5: พวกเจ้าเก่งมากนะที่ผ่านมาถึงด่านทะเลทรายของข้าได้ในรอบ100ปีก็เห็นมีแต่พวกเจ้านี่แหละที่มาถึงที่นี่ได
1: ้แล้วท่านเป็นใครปริศนาด่านนี้คืออะไรข้าอยากรู้แล้ว
5: ใจร้อนยิ่งกว่าแดดทะเลทรายอีกนะเจ้าเนี่ยข้าคือเวทนาผู้ที่จะทำให้พวกเจ้ารู้จักกับความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางกลางไม่ทุกข์ไม่สุขยังไงล่ะ
1: ถ้างั้นก็รีบๆเริ่มภารกิจเถอะพวกข้ามีเวลาไม่มากแล้วต้องรีบไปต่ออีกหลายด่าน
5: ใจเย็นใจเย็นไปพักผ่อนให้คลายร้อนดื่มน้ำเย็นๆให้ชื่นใจก่อนพวกเจ้าหิวน้ำอยู่ไม่ใช่เหรอ
4: หิวมาก
3: หิวมาก
5: ถ้างั้นก็ตามข้ามาเข้ามาข้างในสิ
4: น้ำชื่นใจจัง
5: เป็นยังไงบ้างได้ดื่มน้ำเย็นๆแล้วรู้สึกยังไง
2: รู้สึกหายเหนื่อยสดชื่นมีความสุขมากเลยเจ้าค่ะไม่น่าเชื่อว่าน้ำแก้วเดียวจะทำให้รู้สึกสุขใจได้ขนาดนี
5: ้อยากมีความสุขมากกว่านี้ไหมล่ะแวบ
4: โอ้โหซาลาเปาร้อนๆความสุขของข้า
5: เดี๋ยวก่อนพวกเจ้าจะหยิบซาลาเปาได้ทีละลูกเท่านั้นและหยิบได้เฉพาะตอนที่ข้าอนุญาตให้หยิบเข้าใจไหม
1: เข้าใจแล้ว
5: หยิบซาลาเปาลูกที่หนึ่งได
1: ้ฮึ๊บ
2: ฮ
1: ึ
2: ๊บฮึ๊บฮึ๊บงมงมงมงมงมงมงมงมงมง
5: ความรู้สึกหลังจากได้กินซาลาเปาลูกแรกเป็นยังไงบ้าง
4: อร่อยสุดๆรู้สึกมีความสุขที่สุดในโลก
1: ข้าก็เหมือนกัน
2: ข้าด้วยข้าด้วย
5: นี่แหละคือสุขเวทนา
4: สุขเวทนา
5: สุขเวทนาก็คือความรู้สึกสุขทางกายทางใจเหมือนกับพวกเจ้าตอนนี้ที่ร่างกายหายหิวได้กินของที่อยากกินใจก็เลยมีความสุข
4: ใช่เลยสุขมาก
5: เอาละกินซาลาเปาลูกที่สองได
2: ้ฮึ๊บฮึ๊บเจ้าไม่กินหรอเข็มทอง
3: ไม่เอาอ่ะข้ออิ่มแล้ว
5: ความรู้สึกหลังจากได้กินซาลาเปาลูกที่สองเป็นยังไงบ้าง
1: ก็ยังรู้สึกมีความสุขอยู่นะแต่น้อยลงไม่เท่าตอนกินลูกแรก
2: ข้าก็เหมือนกันชักจะอิ่มแล้วด้วยพอแค่สองลูกดีกว่า
4: แต่ข้ายังสุขเหมือนเดิมเลยยังกินได้อีก
5: งั้นกินซาลาเปาลูกที่สามต่อได้
4: อร่อยอร่อย
1: ไม่ละข้าก็อิ่มแล้วเหมือนกัน
6: หลังจากนั้นเจ้าปันก็กินซาลาเปาอย่างต่อเนื่องหมดลูกที่3ก็ต่อลูกที่4 5 6
4: โอ้ยอิ่มจนท้องจะแตกอยู่แล้วปวดท้องจังเลย
3: ก็กินไปซะเยอะนั่นนี่สมน้ำหน้าเบ้เบ้
5: กินซาลาเปาไป6ลูกคราวนี้รู้สึกยังไงบ้างยังมีความสุขอยู่ไหม
4: 3ลูก4ลูกแรกก็มีความสุขดีแต่หลังจากนั้นเริ่มสุขน้อยลงน้อยลง

0: ข้าเข้าใจแล้วว่าแต่เมื่อไหร่จะหายปวดท้องสักที
1: ออกไปเดินย่อยอาหารรอบกระโจมเดี๋ยวก็หายปวดเองละลุกขึ้นปฏิบัติ
0: โอ้ยต้องวิ่งอีกหรอเนี่ยโอ้ยร้อนก็ร้อนเหนื่อยก็เหนื่อย
2: เป็นไงบ้างหายแน่นท้องหรือยังเจ้าปัน
0: เอ๊ะหายปวดท้องแล้วนี่เย้เย้เย้เย้ข้ายังชั่วหน่อย
1: ตอนนี้พวกเจ้ารู้สึกยังไงกับอาหารตรงหน้าบ้างเทียบกับตอนแรกที่มาถึงที่นี
3: ่ไม่รู้สึกอะไรเลย
2: ข้ารู้สึกเฉยๆเพราะข้าอิ่มแล้ว
0: ข้าก็เหมือนกันไม่รู้สึกสุขเหมือนตอนเห็นซาลาเปาครั้งแรกเลย
1: นั่นแปลว่าเจ้ามีอทุกขมะสุขเวทนาคือความรู้สึกเฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์ทั้งทางกายทางใจเพราะไม่ได้รู้สึกอยากกินอีกต่อไปแล้ว
0: แปลกจังความรู้สึกสุขทุกข์ที่เคยเกิดขึ้นแป๊บเดียวมันก็หายไปได้กลายเป็นเฉยๆซะอย่างนั้นนะ
1: ความรู้สึกสุขทุกข์หรือเฉยๆต่างก็เกิดขึ้นแค่ชั่วคราวทั้งนั้นเหมือนพยับแดดกลางทะเลทรายนั่นแหละมีให้เห็นแค่แวบเดียวแล้วก็เลือนหายไปเจ้าสองคนเคยเห็นภาพลวงตานั้นมาแล้วไม่ใช่เห
3: รอภาพอาหารที่เราเห็นในทะเลทรายเป็นภาพลวงตาจริงๆด้วย
0: ความรู้สึกต่างๆผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเหมือนกันตอนนี้มีความสุขที่ได้กินของอร่อยแป๊บเดียวความสุขก็หายไปแล้วความทุกข์ก็เหมือนกัน
1: นี่แหละคือเวทนา3ไหนใครจำได้บ้างว่ามีอะไรบ้าง
2: ข้าจำได้เจ้าค่ะเวทนา3มีสุขเวทนาคือความรู้สึกสุขทางกายทางใจทุกขเวทนาคือความรู้สึกทุกข์ทางกายทางใจอทุกขมสุขเวทนาคือความรู้สึกเฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์ทั้งทางกายทางใจ
0: การสุดยอด
1: เก่งมากและถ้าพวกเจ้าสังเกตความรู้สึกทั้ง3นี้ให้ดีๆก็จะพบว่าเวทนา3เป็นที่ตั้งของราคะโทสะโมหะอีกด้วย
3: เอ๊ะมันเกี่ยวข้องกันยังไงข้าไม่เข้าใจ
4: เวทนา3เกี่ยวข้องกับราคะโทสะโมหะอย่างไรแล้วศิลากับเพื่อนๆจะต้องผจญภัยอะไรกันต่ออีกโปรดติดตามในตอนต่อไป

0: ทุกเฟรมของภาพยนตร์คือภาพจำของยุคสมัยและทุกเรื่องเล่าที่ถูกฉายบนจอคือเสียงสะท้อนของสังคมไทยจากภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกเรื่องนางสาวสุวรรณปีพุทธศักราช2476ซึ่งเป็นเสมือนต้นเสียงของความฝันในโลกใหม่ที่คนไทยใช้เล่าเรื่องของตัวเองผ่านเลนส์เมื่อโลกหมุนเร็วขึ้นเทคโนโลยีก้าวหน้าผู้ผลิตภาพยนตร์ไทยเริ่มมองออกประเทศหนังอย่างสุริโยไทยหรือว่านางนาคไม่ได้เพียงประสบความสำเร็จในประเทศแล้วนะครับแต่ยังกลายเป็นประตูบานแรกที่ทำให้ผู้ชมทั่วโลกเริ่มหันมามองว่าภาพยนตร์ไทยมีอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนใครหัวใจของภาพยนตร์ไทยไม่ใช่แค่เรื่องราวครับแต่คือวิธีเล่าเรื่องบทภาพยนตร์ที่กลั่นจากความเข้าใจในสังคมไทยงานกำกับที่พาอารมณ์ไปสู่จุดสูงสุดงานภาพที่ใส่กลิ่นอายวัฒนธรรมแสงและเสียงที่สร้างอารมณ์ร่วมอย่างบรรจงและนักแสดงที่ไม่ได้แค่แสดงแต่ใช้ชีวิตอยู่ในบทบาทปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้าง
1: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือน

0: เหมือนผมทำหนังไทยเนี้ยเหมือนผมทำชัตเตอร์เนี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
1: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
2: พี่ว่าความงดงาม
3: ความงดงาม
2: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติอ่ะเขาหลงเสน่ห์ได้
1: เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
4: ภาพยนตร์เนี่ยเวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเค้าเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมเพณีตัวอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสีย
1: ครับ
4: นะครับได้แค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไปซึมเข้าไป
1: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
5: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจและอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรเงี้ยผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
1: จากการพูดคุยกันในวันนี้เราได้เห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าเสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ได้อยู่แค่นโยบายระดับประเทศแต่มันเริ่มต้นจากความตั้งใจเล็กๆของคนทำงานศิลปะคนทำหนังที่อยากจะเล่าเรื่องของบ้านเราให้คนอื่นได้รู้จักหนังไทยมีเสน่ห์เฉพาะตัวมีวัฒนธรรมมีอารมณ์ความรู้สึกมีวิถีชีวิตที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนและนี่แหละครับคือพลังที่ไม่มีใครลอกเลียนได้เสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่แค่สร้างภาพแต่คือการส่งผ่านตัวตนและผู้ผลิตภาพยนตร์ก็พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าเมื่อเรากล้าเล่าเรื่องของตัวเองด้วยความจริงใจด้วยศิลปะที่ซื่อตรงภาพยนตร์ไทยก็สามารถกลายเป็นหน้าตาหัวใจและเป็นเสียงแทนประเทศไทยในสายตาโลกได้อย่างภาคภูมิขอเป็นกำลังใจให้คนทำหนังทุกคนที่ยังเชื่อในพลังของเรื่องเล่าเพราะบางครั้งแค่เรื่องเล่าดีๆเรื่องหนึ่งก็อาจจะเปลี่ยนมุมมองของคนทั้งโลกได้นะครับ

0: สวัสดีค่ะวันนี้พบกับฟุกนะคะรับหน้าที่เป็นพิธีกรในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมในตอนที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้กันไปแล้วว่าสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตมีความสัมพันธ์กันในรูปแบบไหนนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันว่าสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตมีความสัมพันธ์กันอย่างไรบ้างไปติดตามชมกันเลยค่ะ
1: ในการดำรงชีพของสิ่งมีชีวิตทั้งหลายจำเป็นต้องอาศัยสิ่งแวดล้อมต่างๆที่เป็นสิ่งไม่มีชีวิตเพื่อการดำรงชีพด้วยสิ่งไม่มีชีวิตที่จำเป็นต้องใช้ได้แก่แสงน้ำอากาศอุณหภูมิดินและแร่ธาตุในดินแล้วพวกสิ่งมีชีวิตเอาไปใช้ทำอะไรกันบ้างนะคำตอบก็คือแสงและน้ำใช้ในกระบวนการสร้างอาหารของพืชและน้ำยังเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์บางชนิดด้วยแสงและอุณหภูมิมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของสิ่งมีชีวิตโดยมีผลต่อการหุบและบานของดอกไม้บางชนิดเช่นดอกบัวจะบานตอนกลางวันและจะหุบในตอนกลางคืนดอกของแก้วมังกรจะบานตอนกลางคืนและจะหุบในตอนกลางวันอากาศใช้ในการหายใจของสัตว์และการสร้างอาหารของพืชดินใช้เป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตเช่นไส้เดือนดินและมดและแร่ธาตุในดินก็เป็นแหล่งอาหารของพืชอีกด้วยสิ่งมีชีวิตที่อยู่ร่วมกันเป็นระบบนิเวศจะต้องมีการหาอาหารเพื่อสร้างพลังงานในการดำรงชีวิตจึงทำให้ในแหล่งที่

0: กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงส่วนผู้บริโภคเป็นสิ่งมีชีวิตที่สร้างอาหารเองไม่ได้ต้องรับพลังงานโดยการกินสิ่งมีชีวิตอื่นเป็นอาหารเช่นสัตว์ที่ต้องกินพืชหรือสัตว์ชนิดอื่นเป็นอาหารเพื่อความอยู่รอดรู้หรือไม่กลุ่มผู้บริโภคแบ่งออกเป็น4ประเภทได้แก่สิ่งมีชีวิตกินพืชเช่นแพะหมูสิ่งมีชีวิตกินสัตว์เช่นแมงมุมงูสิ่งมีชีวิตกินพืชและสัตว์เช่นเป็ดไก่สัตว์กินซากเช่นนกแร้งไส้เดือนดินสำหรับมนุษย์เราจัดอยู่ในกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่กินทั้งพืชและสัตว์นั่นเองค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ light L I G H T light แปลว่าแสง air A I R air แปลว่าอากาศ temperature T E M P E R A T U R E temperature แปลว่าอุณหภูมิเด็กๆคะถ้าสิ่งแวดล้อมในแหล่งที่อยู่เกิดการเปลี่ยนแปลงก็จะส่งผลต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่นั้นเป็นทอดๆดังนั้นเราควรที่จะดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตกันนะคะสำหรับในตอนหน้าจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรนั้นอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: รู้หรือไม่การยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองผู้ฟ้องคดีต้องยื่นคำฟ้องพร้อมทั้งแนบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับคดีในกรณีที่ไม่อาจแนบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาได้ให้ระบุเหตุผลที่ไม่อาจแนบพยานหลักฐานไว้ด้วยและผู้ฟ้องคดีต้องยื่นสำเนาคำฟ้องและสำเนาพยานหลักฐานที่ผู้ฟ้องคดีรับรองสำเนาถูกต้องให้ครบตามจำนวนของผู้ถูกฟ้องคดีรวมถึงเอกสารอื่นที่จำเป็นเช่นใบมอบฉันทะให้ผู้อื่นยื่นฟ้องหรือใบมอบอำนาจให้ดำเนินคดีหนังสือยินยอมและอนุญาตในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้เยาว์หรือบุคคลผู้ไร้ความสามารถคำแปลเอกสารที่มีคำรับรองในกรณีที่เอกสารที่ยื่นส่งเป็นภาษาต่างประเทศมาพร้อมกับคำฟ้องด้วยข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ไม่ถือว่าเห็นแก่ตัวคือให้มีจิตอยากจะช่วยที่เรียกว่ากรุณาการุณาคือความสงสารอยากจะช่วยแต่มันสุดวิสัยที่เราจะต้องจะช่วยแล้วก็ต้องวางอุเบกขาวางอุเบกขาคือวางใจเป็นกลางว่าทุกคนมีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นทายาทมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งมีกรรมเป็นที่อาศัยใครทำกรรมใดก็ได้กรรมนั้นเราไม่ซ้ำเติมแต่เราช่วยไม่ได้ต้องวางอุเบกขาคือวางใจเป็นกลางอย่างเที่ยงธรรมว่าเขาสร้างเหตุมาอย่างนี้ผลเขาก็ได้รับอย่างนี้เราก็อยากจะช่วยสุดๆแต่มันเกินวิสัยเพราะมันเป็นกฎแห่งกรรมที่เขาก็ทำเอาไว้เพราะนั้นการวางใจเป็นกลางเนี่ยเรียกว่าอุเบกขาพรหมวิหารไม่ซ้ำเติมก็พอแล้วเพียงแค่เราช่วยไม่ได้เราก็มองด้วยใจกรุณาสงสารขอให้เขาพ้นจากทุกข์แต่เราทำได้แค่นี้เพราะฉะนั้นไม่ถือว่าเห็นแก่ตัวเจริญพร

0: โอ้ช่วงนี้พวกเราหลายคนโดนเจ้าหนี้ฟ้องดำเนินคดีจนมีหมายศาลมาถึงบ้าน
1: โอ้ยเรื่องใหญ่แล้วนะหมอกำนันนะ
0: อย่าเพิ่งตกใจเราต้องตั้งสติให้ดีเพราะศาลท่านเป็นเพียงคนกลางเวลาที่เราได้หมายศาลที่ต้องดูก็คือ1หมายเลขคดี2สถานที่นัดให้ไปศาลไหนประเด็นที่ถูกฟ้อง4จำนวนเงินที่ฟ้องตรงกับสัญญาไหมและ5เจ้าหนี้ฟ้องในระยะเวลาหรือเปล่า
1: โอ้ยไม่ขึ้นโลกขึ้นศาลมาด่ากลัวนะบอกกำนันนะ
0: จ้าก่อนนี่เปียกศาลท่านไม่ได้ดูแค่เรื่องเบี้ยวนี
2: ้ wow.
0: แต่ท่านดูความเป็นจริงด้วยนะที่สำคัญลูกหนี้เจรจาต่อรองการจ่ายหนี้ต่อหน้าศาลได้และส่วนมากศาลท่านก็จะช่วยไกล่เกลี่ยให้แต่ว่าถ้าเราไม่ไปก็ถือว่าหนีศาล wow. เสียสิทธิ์หมดโอกาสที่จะต่อสู้ยังไงล่ะ
1: โอ้ยขนาดนั้นเชียวเหรอ
0: เออสิวะอย่าลืมนะพวกเราสำคัญมากเมื่อได้หมายให้ไปศาลกำนันหนวดขอเอาใจช่วยพวกเราทุกคนนะ

0: นในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมจากตอนที่แล้วนะคะเราได้ทราบถึงความหมายและประโยชน์ของพืชผักสวนครัวกันไปแล้วในวันนี้ค่ะเราจะมาดูกันว่าหลักการปฏิบัติเบื้องต้นในการปลูกพืชผักสวนครัวนั้นมีอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ
1: สำหรับผักสวนครัวที่เราปลูกกันในบริเวณบ้านหรือที่ว่างต่างๆในชุมชนนั้นส่วนใหญ่ก็มีไว้เพื่อปลูกทานเองไว้แจกจ่ายหรือไว้ขายเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวนั่นเองค่ะการปลูกผักสวนครัวไว้ทานเองที่บ้านจะทำให้เราได้ทานผักที่สดอุดมไปด้วยวิตามินและเกลือแร่อีกทั้งยังมีความปลอดภัยจากสารเคมีด้วยและเพื่อทำให้เราได้ทานผักที่สดสะอาดไม่มีสารเคมีเราจำเป็นต้องรู้หลักปฏิบัติเบื้องต้นในการปลูกพืชผักสวนครัวด้วยนะคะหลักการปฏิบัติเบื้องต้นในการปลูกผักสวนครัวมีดังนี้ค่ะ 1. การเลือกสถานที่หรือทำเลปลูกควรเลือกพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ที่สุดอยู่ใกล้แหล่งน้ำเพื่อความสะดวกในการปลูกการดูแลรักษาการเก็บได้ทันตามความต้องการ 2. การเลือกชนิดผักควรเลือกปลูกผักหลายๆอย่างเพื่อเราจะได้คุ้มค่าทางอาหารที่หลากหลายและควรเป็นผักที่สมาชิกในครอบครัวชอบทานด้วยนะคะ 3. สภาพแสงและร่มเงาพืชสร้างอาหารด้วยการสังเคราะห์แสงดังนั้นเราควรเลือกปลูกพืชตามความต้องการของแสงให้ถูกด้วยนะคะเช่นพืชปลูกในร่มได้แก่ชะพลูสะระแหน่เป็นต้นพืชที่ต้องการแสงแดดได้แก่พริกถั่วฝักยาวคะน้าค่ะ 4. ความพร้อมของผู้ปลูกกำหนดว่าเราปลูกไว้เพื่ออะไรเราควรศึกษาวิธีการปลูกผักสวนครัวให้ละเอียดมีการเตรียมพื้นที่วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือให้พร้อมสำหรับการปลูกผักสวนครัวค่ะ 5. ควรรู้วิธีการปลูกผักสวนครัววิธีการดูแลรักษาอย่างถูกต้องและช่วงเวลาการเก็บผักเพื่อมาประกอบอาหาร 6. ฤดูกาลควรเลือกปลูกผักให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและปลูกให้ตรงกับฤดูกาลเราจะทำให้ดูแลรักษาง่ายอีกทั้งเรายังได้ผักที่มีคุณภาพผลผลิตดีมีโรคและแมลงรบกวนน้อยด้วยนะคะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ planting place P L A N T I N G P L A C E planting place แปลว่าสถานที่ปลูก shade S H A D E shade แปลว่าร่มเงา season S E A S O N seasonแปลว่าฤดูกาลน้องๆคะการปลูกพืชผักสวนครัวไม่จะเป็นต้องปลูกแต่ในแปลงดินนะคะน้องๆสามารถปลูกในภาชนะหรือตามแบบที่น้องๆชอบให้เหมาะสมกับบริเวณที่มีอยู่ได้ค่ะและ

พียงเท่านี้นะคะน้องๆก็จะมีพืชผักสวนครัวที่สามารถเอาไว้ทานเองได้แล้วค่ะและในตอนหน้านั้นพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: เดี๋ยวไปให้คุณหมอเอ็กซเรย์ปอดก่อนนะคะ
1: 2-3 วันนี้ที่โรงพยาบาลมีคนป่วยเยอะผิดปกติเนอะ DLTV ว่าไหม
2: ใช่ๆตั้งแต่ย่ามานอนที่โรงพยาบาลเรามาเยี่ยมย่าทีไรก็เห็นแบบนี้ทุกทีเลย
0: สวัสดีจ้าปกป้อง DLTV มาเยี่ยมย่าเหรอจ๊ะ
3: สวัสดีครับคุณแม่อิงฟ้า
1: ใช่ครับมาเยี่ยมย่าครับดูช่วงนี้โรงพยาบาลคนป่วยเยอะเลยนะครับ
0: 2อาทิตย์มาเนี่ยคนป่วยเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจกันเยอะเลยเหมือนย่าของปกป้องและ DLTV ละจ้า
1: ระบบทางเดินหายใจเหรอครับ
0: เดี๋ยวไว้เจอคุณหมอสงสัยตรงไหนถามได้เลยคุณหมอใจดีจ้ะ
1: ย่าเป็นไงบ้างครับอาการดีขึ้นไหม
4: ดีขึ้นแล้วล่ะหายใจได้ทั่วท้องขึ้นน้ำมูกก็ไม่ค่อยมีละไม่ค่อยเคืองตาเท่าวันก่อนนะ
2: คุณย่าดูไม่เป็นอะไรมากอาการดูดีขึ้นเดี๋ยวก็คงจะหายแล้วนะครับ
5: สวัสดีตอนสายๆนะครับ
3: สวัสดีครับ
5: วันนี้หนูหน้าตาสดใสขึ้นเห็นว่าทานข้าวทานผลไม้ได้เยอะขึ้นด้วยใช่ไหมครับ
1: จ้าก็เริ่มกินได้แล้วจ้าคุณหมอครับสรุปว่าย่าเป็นอะไรเหรอครับ
5: อ๋อคุณย่าน่ะได้รับผลกระทบจาก PM 2.5 ก็เลยทำให้ร่างกายมีอาการระยะสั้นๆก็คือแสบตาระคายเคืองตามีน้ำมูกไหลปวดหัวบ้างแต่ว่าตอนมาถึงโรงพยาบาลน่ะจะหายใจถี่หน่อยดีที่ไม่ได้เป็นหลอดลมอักเสบเพราะบางรายก็จะมีอาการหลอดลมอักเสบกับอาการภูมิแพ้น่ะ
2: งั้นแสดงว่าอีกไม่กี่วันย่าก็กลับบ้านได้แล้วใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วจ้าคุณย่าเป็นคนไข้ที่น่ารักไม่ดื้อเลยทำตามคำแนะนำของคุณหมอเป็นอย่างดีเดี๋ยวก็ได้กลับบ้านแล้วล่ะจ้า
1: ปกป้องสงสัยครับว่า PM 2.5 คืออะไรเหรอครับ
5: PM 2.5 น่ะเหรอปกป้องมันก็คือมลพิษร้ายแรงในอากาศก็จะหมายถึงพวกอนุภาคที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 ไมครอนหรือน้อยกว่านั้นมากต้องใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนส่องดูเท่านั้นถึงจะมองเห็นอย่างฝุ่นขมเหลวสิ่งสกปรกควันและหยดของเหลวและหมอจะบอกเลยนะว่า PM 2.5 คือความต่อสุขภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะด้วยขนาดที่เล็กมากและลอยอยู่ในอากาศได้เป็นเวลานานมันจึงสามารถดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้ลึกเมื่อเราสูดดมหายใจมันเข้าไปยังไงล่ะ
1: แล้วนี่ฉันไปสูดหายใจเอา PM 2.5 เข้าไปในร่างกายที่ไหนล่ะนี
5: ้ยากครับมลพิษ PM 2.5 มันก็เกิดมาจากมนุษย์เรานี่แหละครับส่วนใหญ่เกิดจากการเผาไหม้ทั้งจากเครื่องยนต์ของยานพาหนะและการเผาวัสดุต่างๆทั้งจากระดับครัวเรือนไปจนถึงระดับอุตสาหกรรมสาเหตุของ PM 2.5 ในประเทศไทยส่วนมากมาจากการเผาในที่โล่งซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของ PM 2.5 มากที่สุดตามมาด้วยภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการขนส่งนะครับ
2: แล้ว PM 2.5 มันสามารถเกิดได้เองตามธรรมชาติไหมครับหมอ
5: ได้นะก็จะเป็นพวกฝุ่นขมเหลวสิ่งสกปรกควันไฟป่าขมเหลวจากภูเขาไฟระเบิดอะไรทำนองนั้นแหละ
0: ถือว่าคุณย่าได้รับ PM 2.5 ไปในปริมาณที่ไม่มากอาการก็ยังฟื้นฟูและกลับมาหายเป็นปกติได้เร็วจ้ะ
1: หายเร็วๆนะครับย่าจะได้กลับบ้านกันคุณหมอครับแล้วถ้าคนที่หายใจเอา PM 2.5 เข้าไปเยอะๆเขาจะมีอาการยังไงเหรอครับ
5: ส่วนมากอาการเบื้องต้นก็จะคล้ายๆคุณย่านี่แหละแต่ที่อันตรายคือภาวะแทรกซ้อนระยะยาวที่

0: ร้ายแรงต่างหากที่จะทำให้สุขภาพของเราย่ำแย่ส่งผลกระทบต่อสมองหัวใจและปอดของเราเช่นเกิดหลอดเลือดแดงในสมองแข็งตัวความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดสมองโรคหอบหืดมะเร็งปอดโรคภูมิแพ้โรคหลอดลมอักเสบหัวใจขาดเลือดหัวใจวายและหัวใจเต้นผิดจังหวะและอาการจะกำเริบรุนแรงขึ้นการทำงานของปอดลดลงเสียชีวิตก่อนกำหนดหรือก่อนวัยอันควรยังไงล่ะนอกจากคนปกติจะต้องดูแลตัวเองให้ดีแล้วคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงอย่างผู้สูงอายุเด็กเล็กหญิงมีครรภ์และผู้มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับโรคทางเดินหายใจโรคเยื่อบุตาอักเสบโรคผิวหนังโรคหัวใจและหลอดเลือดยิ่งต้องระวังและดูแลตัวเองให้มากกว่าปกติ
1: คุณหมอคะคุณหมอคะมีคนไข้ระบบทางเดินหายใจอาการวิกฤตอยู่ที่ห้องฉุกเฉินนะคะ
0: ได้ได้หมอต้องขอตัวก่อนนะครับฝากพยาบาลแม่อิงฟ้าดูคุณย่าไปก่อนนะครับ
2: ได้ค่ะหมองั้นเดี๋ยวขอแม่ไปหยิบที่วัดความดันก่อนนะ
3: ครับฉันอยากรู้เรื่อง PM 2.5 มากขึ้นและเรื่องของการป้องกันตัวจาก PM 2.5 จะได้เตรียมรับมือได้ถูกนายช่วยฉันหน่อยสิ
4: ได้สิเรื่องดีๆแบบนี้ฉันสนับสนุนอยู่แล้วเริ่มต้นจากการเตรียมตัวกันเลยนะอย่างแรกเลยเราก็ต้องคอยติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอีกวิธีที่ช่วยได้ก็คือศึกษาวิธีลดการปล่อยฝุ่นละอองด้วยตัวเราเองอย่างลดการขับขี่ลดการเผาไหม้และคอยตรวจสอบคุณภาพอากาศจากแอปพลิเคชันอย่างสม่ำเสมออุปกรณ์อีกอย่างที่เราควรเตรียมติดตัวไว้ก็คือหน้ากากอนามัยที่ช่วยป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 ได้
3: เข้าใจแล้วถ้าเราเตรียมตัวรับมืออย่างดีระหว่างที่มี PM 2.5 ขึ้นมาเราก็จะได้สวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันและตรวจเช็คคุณภาพอากาศจากแอปพลิเคชันเพื่อความปลอดภัยถ้าที่บ้านเรามีเครื่องฟอกอากาศเราก็สามารถเปิดใช้งานเพื่อช่วยกรองฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 ได้ใช่ไหม DLTV
4: ใช่แล้วเครื่องฟอกอากาศช่วยได้เปิดเลยอีกวิธีที่ช่วยได้จากต้นเหตุเลยก็คือการหันมาใช้พลังงานทดแทนอย่างจริงจัง
2: มาแล้วจ้าคุณย่าขอแขนวัดความดันหน่อยนะคะ
3: อย่าถามหน่อยสิว่า PM 2.5 มันมีผลกระทบต่อคนแล้วมันมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยไหม
2: PM 2.5 มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเหมือนกันจ้ะเพราะ PM 2.5 สามารถลอยตามลมแรงไปได้ไกลถึงหลายแสนไมล์จากแหล่งกำเนิดเมื่อมลพิษจาก PM 2.5 ไปเกาะบนพืชผลและป่าไม้ทำให้ส่งผลกระทบต่อความสมดุลของสารอาหาร
3: อย่าว่านะปัญหาเรื่องมลพิษ PM 2.5 มันต้องแก้ไขให้ตรงจุดเนาะมันถึงจะช่วยลดมลพิษนี้ได้นะอย่างงดการเผาในที่โล่งหันมาใช้บริการขนส่งมวลชนและลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องคอยติดตามตรวจสอบแหล่งที่มาของมลภาวะทางอากาศเพื่อเข้าแก้ไขปัญหาได้ทันทีนะโอ้โหย่าเฉียบไปเลยแสดงว่าคุณย่าเข้าใจเรื่องของสาเหตุในการเกิด PM 2.5 มากขึ้นแล้ว
2: ระหว่างรอคุณหมอกลับมาแม่มีเรื่องเล่าให้ฟังเกี่ยวกับโครงการไบโอดีเซลพลังงานทดแทนเชื้อเพลิงดีเซลมีส่วนช่วยลดปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ทรงเล็งเห็นถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเช่นปัญหาราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้นจากการวิจัยคิดค้นไบโอดีเซลพบว่าเชื้อเพลิงเหลวชนิดนี้ที่ทำมาจากน้ำมันพืชและน้ำมันสัตว์มีคุณสมบัติการเผาไหม้ใกล้เคียงกับดีเซลปิโตรเลียมซึ่งสามารถใช้แทนกันได้และช่วยลดมลภาวะทางอากาศที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดฝุ่นละอองและสภาวะเรือนกระจกได้อีกด้วยโดยกรมอู่ทหารเรือได้ทำการทดลองใช้น้ำมันไบโอดีเซลกับเครื่องยนต์ดีเซลพบว่ารถที่ใช้น้ำมันไบโอดีเซลเป็นเชื้อเพลิงสามารถลดควันดำได้มากกว่าร้อยละ50สามารถลดแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ได้ร้อยละ20ลดฝุ่นละอองได้ร้อยละ39ลดแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ได้ร้อยละ99ถือเป็นพลังงานทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเลยล่ะนอกจากนี้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้น้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงมีความห่วงใยในปัญหาเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศและฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนโดยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและเอกชนจัดสร้างเครื่องต้นแบบสำหรับบำบัดอากาศที่มีมลพิษและฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 เพื่อบรรเทาทุกข์ของประชาชนช่วยลดปัญหามลพิษทางอากาศอย่างยั่งยืนโดยได้คิดค้นวิจัยพัฒนาต่อยอด

0: แต่ปี2563เป็นต้นมา
1: พระองค์ท่านทรงเป็นห่วงเป็นใยประชาชนของพระองค์ทุกเรื่องเลยจริง
2: ๆช่วยๆกันคนละไม้คนละมือยิ่งช่วงนี้เราก็ควรหันมาดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและฟื้นฟูโลกให้ยั่งยืนมากขึ้นด้วยแนวคิดและวิธีการต่างๆเช่นเศรษฐกิจหมุนเวียนสังคมขยะเหลือศูนย์การเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือการใช้พลังงานสะอาดนั่นเองจ้ะ
1: ส่วนคนที่ไม่ให้ความร่วมมือหรือยังขาดความรู้ความเข้าใจและยังไม่ตระหนักในเรื่องนี้ก็คงต้องออกกฎหมายและบังคับใช้ลงโทษให้จริงๆสักทีนะย่าย่าจะเย็นๆวัดความดันอยู่เดี๋ยวความดันสูงไม่ได้กลับบ้านนะครับ
3: อย่าพึ่งอย่าลืมเข้าไปค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับฝุ่นละออง PM 2.5 ได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงเว็บไซต์กรมควบคุมมลพิษกันด้วยนะครับ PM 2.5 มลพิษร้ายแรงในอากาศมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5 ไมครอนหรือน้อยกว่าได้แก่ฝุ่นขมเหลาสิ่งสกปรกควันและหยดของเหลว PM 2.5 สามารถดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้ลึกเมื่อสูดดมถือเป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดควรติดตามสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาพกหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 เพื่อความปลอดภัย

0: ออกมาแล้ว
1: เขาไฟแล้ว
2: DLTV แล้วภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ

วัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ Fresh Fire เรียนฐาชริยวัฒนกุลวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาฟังเรื่องราวของมวยไทยที่น่าสนใจกับตอนที่มีชื่อว่าแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะมวยไทยคือศิลปะการต่อสู้และป้องกันตัวที่มีมาช้านานหลักฐานทางประวัติศาสตร์ยืนยันว่ามวยไทยอยู่คู่คนไทยมาทุกยุคทุกสมัยศิลปะการป้องกันตัวขณะนี้เป็นการฝึกฝนให้สามารถใช้ร่างกายทุกส่วนเป็นอาวุธได้อย่างมีประสิทธิภาพได้แก่มือ2ข้อศอก2เข่า2เท้า2และศีรษะอีก1รวมเป็น9เรียกว่าวิชานวอาวุธมวยไทยได้รับความนิยมและมีการสืบทอดต่อกันมาอย่างไม่ขาดสายจนกลายเป็นกีฬาประจำชาติและกีฬาสากลเพราะว่ามีผู้ชมและผู้ฝึกฝนจากทั่วทุกมุมโลกทำให้มวยไทยได้รับการเผยแพร่ในวงกว้างเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติและสร้างชื่อให้กับประเทศไทยอย่างมากวันที่30กรกฎาคม2553กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมประกาศขึ้นทะเบียนให้กับมวยไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติสาขาการเล่นพื้นบ้านกีฬาพื้นบ้านและศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวประเภทศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเมื่อวันที่3พฤษภาคม2554คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่6กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันมวยไทยสมเด็จพระสันเพชรที่8หรือที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในนามสมเด็จพระเจ้าเสือเป็นพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงมีพระปีชาสามารถด้านมวยไทยเป็นที่ประจักษ์ทรงโปรดปรานการเสด็จออกไปชกมวยกับสามัญชนพระองค์ทรงคิดท่าแม่ไม้มวยไทยขึ้นมาเรียกว่ามวยไทยตำรับพระเจ้าเสือและทรงใช้ศิลปะมวยไทยในการป้องกันราชอาณาจักรให้รอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของชาวต่างชาติจากเวทีหมู่บ้านและงานวัดสู่เวทีโลกที่แสงส่องมาจากทั่วสารทิศมวยไทยได้ถ่ายทอดเสน่ห์ความเป็นไทยที่แข็งแกร่งที่ไม่เพียงแค่สร้างความตื่นเต้นเร้าใจแต่บอกเล่าความเป็นไทยผ่านทุกท่วงท่าลีลาในตอนนี้เราจะพาคุณย้อนไปสู่จุดเริ่มต้นเปิดม่านประวัติศาสตร์ศิลปะแห่งการต่อสู้ที่ไม่เคยถูกลืมแม้การเวลาจะเปลี่ยนผ่านเพราะนี่คือมวยไทยมรดกแห่งเกียรติภูมิไทยที่ยังคงเติบโตอย่างสง่างามและไม่เคย

0: ละทิ้งรากเหง้ากรุงเทพมหานครยังมีสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงวงการศิลปะการต่อสู้ของไทยนั่นคือสนามมวยราชดำเนินเวทีแห่งตำนานที่สร้างแชมป์โลกและสืบสานศิลปะมวยไทยมากกว่า70ปีที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงเวทีการต่อสู้แต่เป็นโรงเรียนชีวิตนักมวยทุกคนก้าวขึ้นเวทีด้วยเกียรติยศและศักดิ์ศรีทุกหมัดทุกศอกทุกเข่าคือความมุ่งมั่นและฝีมือที่ฝึกฝนมาอย่างหนักก่อนเสียงระฆังให้สัญญาณเริ่มการต่อสู้จะดังขึ้นนักมวยทุกคนจะทำการไหว้ครูมวยไทยพิธีกรรมที่เปลี่ยนไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และมนต์ขลังเพื่อแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์และสืบทอดจิตวิญญาณมวยไทยทุกค่ำคืนที่สนามแห่งนี้ไม่ได้มีเพียงเสียงเชียร์ที่กึกก้องและความสนุกสนานเร้าใจแต่ยังมีการเผยแพร่ธรรมไทยออกสู่สายตาชาวโลกอีกด้วย
1: Here is looking amazing. Yeah, this building and this area and this like atmosphere is like so cool. Yeah.
0: จากอดีตสู่อนาคตราชดำเนินยังคงยืนหยัดในฐานะเวทีมวยอันทรงเกียรติที่แม้จะเก่าแก่แต่ไม่เคยเงียบเหงาเพราะพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอโดยไม่เคยลืมรากเหง้าของศิลปะป้องกันตัวของไทย
2: เสน่ห์ของมวยไทยมวยไทยไม่ใช่แค่เป็นกีฬามวยไทยคือเอกลักษณ์อัตลักษณ์มันคือ DNA ของสัญชาตญาณของชีวิตของความรู้สึกของศักดิ์ศรีของคนไทยนั่นเอง
3: ผมเป็นคนหนึ่งที่เดินทางต่างประเทศบ่อยมากเอามวยไทยไปสอนให้ต่างชาติได้เรียนรู้ทำให้รู้สึกว่าเราภูมิใจเนาะเราทำให้มวยไทยทั่วโลกได้รู้จักเนาะผมภูมิใจทุกครั้ง
0: ทั้งหมดนี้ทำให้เรารู้ว่ามวยไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่สะท้อนความเป็นไทยให้โลกได้เห็นนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ความเป็นไทยที่ส่งพลังที่สุดพลังที่เกิดจากวัฒนธรรมหัวใจนักสู้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้ส่งต่อให้กับเราแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ
4: ไหนมาแรงเป็นที่น่าสนใจและท็อปฟอร์มที่สุดในตอนนี้ติดตามเราได้ที่ปักหมุดสื่อศาลปกครองค่ะปักหมุดสื่อศาลปกครองในวันนี้มีสื่อประชาสัมพันธ์ของศาลปกครองที่น่าสนใจมานำเสนอค่ะนั่นคือคู่มือแนะนำการใช้งานระบบศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ออคลาวด์ค่ะคู่มือนี้จะแนะนำขั้นตอนในการเข้าใช้ระบบทุกหมวดหมู่สามารถเข้าไปศึกษาองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับศาลปกครองวิธีพิจารณาคดีปกครองและแนวทางการปฏิบัติราชการที่ดีจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองผ่านระบบออนไลน์ได้โดยง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะโดยคุณผู้ชมสามารถเปิดอ่านและดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ allcrowd.admincourt.go.th คลิกเลือกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรือเว็บไซต์ศาลปกครอง www.admincourt.go.th

ภายในคู่มือคุณผู้ชมจะได้ทำความรู้จักกับศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ทั้งระบบเรียนออนไลน์ระบบดูถ่ายทอดสดระบบสื่อการเรียนรู้ระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยและระบบค้นรายการหนังสือครบทุกองค์ความรู้เกี่ยวกับศาลปกครองผู้สนใจสามารถเข้าใช้งานศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์หรือออคราวได้ทางเว็บไซต์ocrowd.admincourt.go.th หรือเว็บไซต์ศาลปกครอง www.admincourt.go.th และแอปพลิเคชัน ocrowd ซึ่งรองรับทั้งระบบ iOS และ Android รวมทั้งแนะนำการลงทะเบียนและสมัครสมาชิกเพื่อประโยชน์แก่ผู้ใช้งานระบบเรียนออนไลน์ e-learningสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนออนไลน์คู่มือนี้แนะนำวิธีค้นหาวิชาที่คุณผู้ชม

สนใจวิธีการลงทะเบียนและขั้นตอนต่างๆที่ต้องปฏิบัติในการเรียนวิชานั้นๆระบบดูถ่ายทอดสดไลฟ์สตรีมมิ่งคุณผู้ชมที่สนใจรับชมการถ่ายทอดสดการจัดอบรมสัมมนาที่สำนักงานศาลปกครองจัดขึ้นคู่มือนี้จะแนะนำวิธีการเข้าระบบการถ่ายทอดสดการเช็คปฏิทินออกอากาศเพื่อไม่ให้พลาดการถ่ายทอดสดและการเข้ารับชมย้อนหลังหากไม่สามารถรับชมในวันถ่ายทอดสดได้ระบบสื่อการเรียนรู้ Knowledge ศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์มีสื่อการเรียนรู้มากมายหลายประเภทเช่นสื่ออินโฟกราฟิกสื่อวิทยุพอดแคสต์และสื่อวิดีทัศน์ซึ่งคู่มือนี้จะแนะนำวิธีการเลือกสื่อประเภทต่างๆค้นหาสื่อที่ต้องการและวิธีบันทึกไฟล์สื่อการเรียนรู้เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปค่ะระบบสืบค้นข้อมูลหนังสือ Library หากคุณผู้ชมต้องการค้นหาหนังสือจากหอสมุดกฎหมายมหาชนศาลปกครองซึ่งมีหนังสือที่น่าสนใจมากมายหลายประเภทในคู่มือจะแนะนำวิธีการเลือกหนังสือและค้นหารายการหนังสือได้โดยง่ายซึ่งสร้างความสะดวกรวดเร็วและตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ e-book มีการแนะนำช่องทางการเข้าสู่ระบบเพื่อค้นหาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

0: และอธิบายวิธีเช็คประวัติการเรียนหรือสืบค้นหนังสือครั้งที่ผ่านมาได้อีกด้วยค่ะคู่มือแนะนำการใช้งานระบบศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์ออคราวพร้อมให้คุณผู้ชมได้สัมผัสกับโลกแห่งศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์ที่สะดวกในการเข้าใช้งานรวมทั้งได้รับความรู้และสนุกไปกับประสบการณ์ใหม่เกี่ยวกับสารปกครองและกฎหมายปกครองที่เรามุ่งมั่นพัฒนาเพื่อคุณผู้ชมทุกท่านค่ะครั้งหน้าปักหมุดสื่อสารปกครองจะนำเสนอสื่อประเภทใดห้ามพลาดและฝากติดตามด้วยนะคะ
1: ไม่ต้องเสี่ยงว่าจะแพ้หรือชนะคดีไม่ต้องเสียเวลากับการต่อสู้คดีคุยด้วยเหตุผลและหาทางออกร่วมกันด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองเป็นการระงับข้อพิพาทและยุติข้อพิพาทด้วยความเรียบง่ายรวดเร็วและถูกต้องตามกฎหมายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองสามารถดำเนินการได้ในคดีประเภทต่างๆได้แก่คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและคดีพิพาทอื่นตามที่กำหนดในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองนับเป็นประโยชน์แก่คู่กรณีทั้งที่เป็นประชาชนและหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและส่งเสริมการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองให้ยุติลงด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็ว
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันเสาร์ที่4กรกฎาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งตองกาในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งตองกาซึ่งตรงกับวันที่4กรกฎาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้สมเด็จพระราชาธิบดีทูโพที่6แห่งตองกากรุงนูกูอาโลฟาในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของฝ่าพระบาทหม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝ่าพระบาททรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระเกษมสำ

ราณทั้งเพื่อความก้าวหน้าความสำเร็จและความวัฒนาถาวรของประเทศและประชาชนชาวตองกานับแต่การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปี2537มิตรภาพและความร่วมมือที่ใกล้ชิดระหว่างราชอาณาจักรตองกากับราชอาณาจักรไทยได้เจริญงอกงามมาเป็นลำดับประเทศไทยมีความชื่นชมยิ่งที่ฝ่าพระบาททรงเป็นศูนย์รวมความสามัคคีของคนในชาติอัตลักษณ์และวัฒนธรรมประเพณีตองกานอกจากนั้นสายสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดสนิทสนมเปี่ยมด้วยความเคารพให้เกียรติซึ่งกันและกันระหว่างพระราชวงศ์ยังเป็นดั่งเสาหลักสำคัญแห่งมิตรภาพระหว่างกันอีกด้วยหม่อมฉันจึงเชื่อมั่นว่าด้วยความปรารถนาดีและไมตรีจิตที่มีต่อกันนี้เราจะยังคงความร่วมมืออย่างใกล้ชิดเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะในด้านการเกษตรการพัฒนาที่ยั่งยืนและด้านอื่นๆอันยังประโยชน์ร่วมกันอันจะนำไปสู่อนาคตที่ดียิ่งขึ้นแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกาในโอกาสวันเอกราชของสหรัฐอเมริกาซึ่งตรงกับวันที่4กรกฎาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านโดนัลด์ เจ. ทรัมป์ประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกากรุงวอชิงตันดีซีในวาระสำคัญของการครบรอบ250ปีแห่งวันเอกราชของสหรัฐอเมริกาข้าพเจ้าในนามของประชาชนชาวไทยขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและอำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อสันติสุขความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวอเมริกันประเทศไทยมีความภูมิใจในประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์กับสหรัฐอเมริกาที่อย่างรากลึกมั่นคงมาเกือบ200ปีสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์ที่ยังคงประทับอยู่ในใจของเราทั้งหลายคือการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชบิดาของข้าพเจ้าผู้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่เคารพรักยิ่งของปวงชนชาวไทยได้เสด็จพระราชสมภพที่เมืองเคมบริดจ์รัฐแมสซาชูเซตส์สหรัฐอเมริกาประวัติศาสตร์250ปีในการสร้างชาติด้วยความบากบั่นหมั่นเพียรของสหรัฐอเมริกานั้นเป็นแบบอย่างสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ทุกชนชาติแสดงถึงค่านิยมของความเป็นประชาธิปไตยเสรีภาพและการใฝ่ในสันติภาพที่ไม่เสื่อมคลายไม่ว่าจะเผชิญกับความท้าทายเพียงใดก็ตามโดยคุณูปการที่ชาวโลกต่างได้รับประโยชน์อีกประการหนึ่งคือการสร้างนวัตกรรมของชาวอเมริกันที่ได้พลิกโฉมความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนำมาซึ่งความรุ่งเรืองก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและความอยู่ดีมีสุขประเทศไทยในฐานะมิตรที่ใกล้ชิดก็ได้รับประโยชน์เช่นกันจากความร่วมมือกับสหรัฐด้านการค้าการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาวิชาการรวมทั้งการเป็นหุ้นส่วนกันด้านอื่นๆที่หลากหลายอีกด้วยประเทศไทยขอแสดงความยินดีกับประชาชนชาวอเมริกันในการเฉลิมฉลองคำประกาศอิสรภาพและในเจตจำนงที่จะรักษาไว้ซึ่งสิทธิพื้นฐานในชีวิตอิสรภาพและการดำรงอยู่ด้วยสุขสืบต่อไปพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตปรคัตติยราชนารีทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2569วันนี้เวลา 9:20 น.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคัตติยราชนารีเสด็จไปยังห้องพิธีท้องพระโรงพระตำหนักจักรีมงกตอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2569ซึ่งในปีนี้ทรงเจริญพระชนมษา69ปีในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยทรงศีลพระราชวชิรธรรมาจารย์เจ้าอาวาสวัดเกศรศิลคุณประธานสงฆ์ถวายศีลจบเจ้าพนักงานสุภรัตน์อารัธนาพระปริตรพระสงฆ์สิบรูปเจริญพระพุทธมนต์ทรงจุดเทียนที่ครอบทำน้ำพระพุทธมนต์และทรงประเคนแด่ประธานสงฆ์เมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จบแล้วทรงกล่าวคำถวายพัตตาหารและสังฆทานและทรงประเคนสำรับพัตตาหารถวายแด่ประธานสงฆ์และพระสงฆ์
จากนั้นเสด็จออกจากห้องพิธีทรงรับแจกันดอกไม้พระราชทานและของขวัญพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศโทภักดีแสงชูโตผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์เชิญไปถวายพร้อมกับทรงรับแจกันดอกไม้พระราชทานและของขวัญพระราชทานกับแจกันดอกไม้และของขวัญของพระบรมวงศานุวงศ์ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้เชิญไปถวายเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติและทรงรับเหรียญพระรูปสมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเนื้อทองคำเนื้อเงินลงยาและเนื้อทองแดงซึ่งสมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกโปรดให้พันโทสมชายกาญจนมณีรองเลขาธิการพระราชวังเชิญไปถวายในการนี้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิตติคุณพระธิดาพระองค์เล็กถวายแจกันดอกไม้และของขวัญในโอกาสนี้ด้วยเสร็จแล้วเสด็จกลับไปยังห้องพิธีพร้อมด้วยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิตติคุณทรงประเคนเครื่องสังฆทานและจตุปัจจัยทายาทถวายแด่ประธานสงฆ์และพระสงฆ์ทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาประธานสงฆ์ถวายน้ำพระพุทธมนต์จากนั้นเสด็จออกบริเวณด้านหน้าพระตำหนักจักรีบงกตประทานพระวรกาศให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์เฝ้าถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติและถวายโคจำนวนหนึ่งคู่เพื่อทรงปล่อยและทรงปล่อยโคส่วนพระองค์อีกหนึ่งคู่เพื่อพระราชทานแก่เกษตรกรชาวจังหวัดนครราชสีมานำไปเลี้ยงและใช้ประโยชน์ต่อไปและพระราชทานพระวรกาศให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเฝ้าถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติและถวายนกเขาชวาจำนวน70ตัวเพื่อทรงปล่อยสู่ธรรมชาติสร้างระบบนิเวศที่สมบูรณ์ต่อจากนั้นประทับรถไฟฟ้าเสด็จไปยังท่าน้ำพระตำหนักจักรีบงกตทรงปล่อยพันปลาที่กรมประมงจัดถวายจำนวน9ชนิดรวม 490,000 ตัวประกอบด้วยปลาตะเพียนขาวปลาตะเพียนทองปลายี่สกปลาแก้มช้ำปลาสร้อยขาวปลากระแหปลาชะโอนปลาพงและปลาเทโพลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อให้เจริญเติบโตและขยายพันธุ์ตามธรรมชาติและรักษาสมดุลของระบบนิเวศทางน้ำต่อไปโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2569

ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยาราชนารีทรงมีพระปณิธานมุ่งมั่นนำวิทยาศาสตร์และงานวิจัยและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้อย่างเต็มศักยภาพเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยให้มีสุขภาพอนามัยที่ดีขึ้นโดยทรงก่อตั้งสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2533โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนที่ยากไร้และด้อยโอกาสให้ได้รับการดูแลด้านการแพทย์และการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันตลอดระยะเวลาหลายทศวรรษแห่งการทรงงานทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์ผู้เปี่ยมล้นด้วยพระอัจฉริยภาพและผลงานโดดเด่นในหลายสาขาโดยเฉพาะด้านวิชาเคมีทรงอุทิศพระองค์ศึกษาวิจัยองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เพื่อนำมาปรับใช้ในการพัฒนาประเทศชาติและประชาชนและทรงได้รับการยกย่องจากนานาประเทศในฐานะที่ทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำของโลกโดยทรงได้รับการถวายรางวัลเทิดพระเกียรติระดับนานาชาติเป็นจำนวนมากด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงเล็งเห็นถึงความจำเป็นเร่งด่วนของประเทศที่ต้องเร่งผลิตบุคลากรด้านงานวิจัยที่มีศักยภาพและมีความสนในการคิดค้นพัฒนายาเพื่อทำให้ประเทศสามารถพึ่งพาตนเองสร้างความมั่นคงทางยาลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจของประเทศได้ทั้งยังส่ง

ดสอบประสิทธิภาพและความปลอดภัยเบื้องต้นอันนำมาสู่การจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาชีววัตถุสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์โดยมุ่งเน้นการดำเนินงานวิจัยพัฒนาและผลิตยาชีววัตถุแบบครบวงจรตั้งแต่การสร้างเซลล์ต้นแบบจนถึงการพัฒนากระบวนการผลิตเองโดยไม่อาศัยการซื้อหรือถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศจนประสบความสำเร็จในการพัฒนายาชีววัตถุคล้ายคลึงทรัตทูซูแมปซึ่งใช้รักษามะเร็งโดยเฉพาะอย่างยิ่งมะเร็งเต้านมและได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยาจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาภายใต้ชื่อพระราชฐานว่าเหอดาราเมื่อวันที่20พฤษภาคมพุทธศักราช2568นับเป็นยาชีววัตถุชนิดโมโนโคโนนแอนติบอดีตำรับแรกของไทยที่วิจัยและพัฒนาโดยนักวิจัยไทยเพื่อคนไทยความสำเร็จอันยิ่งใหญ่นี้ถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการยกระดับมาตรฐานด้านการสาธารณสุขไทยพร้อมเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยให้มีโอกาสเข้าถึงการรักษาที่เท่าเทียมอย่างมั่นคงและยั่งยืนนอกจากการพัฒนายารักษามะเร็งแล้วยังทรงศึกษาวิจัยและพัฒนายาจากพืชสมุนไพรไทยจนได้ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาและออกสู่การใช้ประโยชน์จริงได้แก่ยาแคปซูลสารสกัดฟ้าทลายโจรและครีมดาราแกนสารสกัดเมล็ดลำไยสำหรับบรรเทาอาการปวดและการอักเสบจากข้อเข่าเสื่อมนอกจากนี้ยังทรงตระหนักถึงความยากลำบากของประชาชนที่ไม่สามารถเข้าถึงเภสัชภัณฑ์ประสิทธิภาพสูงสำหรับรักษาโรคมะเร็งจึงมีพระดำริพระราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จัดตั้งโรงงานผลิตเภสัชภัณฑ์ในพระดำริขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2563ณตำหนักพิมานมาศอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีโดยได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากล GMP PIC ซึ่งเป็นโรงงานต้นแบบผลิตเภสัชภัณฑ์ที่เพิ่มขีดความสามารถการวิจัยและการพัฒนาเภสัชภัณฑ์สำหรับผู้ป่วยมะเร็งให้สมบูรณ์ครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำให้สามารถต่อยอดการวิจัยสู่การผลิตระดับอุตสาหกรรมของประเทศให้มียารักษาโรคมะเร็งเพียงพอต่อความต้องการใช้ในประเทศสร้างความมั่นคงทางยาซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายในการนำเข้ายาจากต่างประเทศและเสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาบุคลากรด้านการผลิตเภสัชภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพสูงให้แก่ประเทศไทยและด้วยพระวิริยะอุตสาหะของพระองค์ในการทรงงานด้านเภสัชภัณฑ์ที่ไม่ทรงหยุดนิ่งเพื่อหาแนวทางในการดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งโดยทรงเลือกผลิตยารักษาโรคมะเร็งชนิดมุ่งเป้าที่ยับยั้งตำรับแรกที่ผลิตขึ้นในประเทศไทยภายใต้ชื่ออิมคลานิป100ซึ่งช่วยควบคุมการเติบโตของเซลล์มะเร็งโดยมีผลข้างเคียงต่ำกว่าเคมีบำบัดทั่วไปโดยได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยาจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและกระทรวงสาธารณสุขเมื่อวันที่20พฤษภาคมพุทธศักราช2568และพร้อมสำหรับนำมาใช้รักษาผู้ป่วยมะเร็งใช้รักษาโรคมะเร็งบางชนิดเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายในการนำเข้ายาจากต่างประเทศที่มีมูลค่าสูงและเป็นการเพิ่มโอกาสให้ประชาชนชาวไทยสามารถเข้าถึงการรักษาได้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากการทรงงานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และการสาธารณสุขของประเทศไทยเป็นที่ประจักษ์แก่ประชาชนและส่งสร้างคุณูปการแก่ประเทศชาติทรงได้รับการถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยาราชนารีจากสภามหาวิทยาลัยมหิดลเมื่อวันที่19มิถุนายนพุทธศักราช2569นอกจากจะทรงสร้างความมั่นคงทางยาให้กับประเทศแล้วยังทรงสร้างความมั่นคงในสวัสดิภาพความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ชายแดนของประเทศโดยทรงจัดตั้งโครงการกองทุนหทัยทิพย์ภายใต้มูลนิธิ

0: ธิจุฬาภรณ์ขึ้นพร้อมกับพระราชทานเงินจำนวน1 ล้านบาทสมทบทุนกองทุนหทัยทิพย์เพื่อเป็นทุนตั้งต้นในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้วยพระเมตตาและความห่วงใยในความปลอดภัยของกำลังพลแนวหน้าและประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณแนวชายแดนจึงเห็นควรสนับสนุนการสร้างกำแพงและบังเกอร์ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาเป็นการเร่งด่วนซึ่งกองบัญชาการกองทัพไทยและกองทัพบกทำงานบูรณาการร่วมกันตามวัตถุประสงค์ของกองทุนหทัยทิพย์ซึ่งกองบัญชาการกองทัพไทยสนองพระดำริในการก่อสร้างรั้วชายแดนไทยกัมพูชาพร้อมถนนตรวจการคู่ขนานบริเวณที่มีความเหมาะสมส่วนกองทัพบกได้สนองพระดำริจัดตั้งคณะทำงานโครงการสนับสนุนกองทุนหทัยทิพย์กองทัพบกเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางวัตถุประสงค์ของกองทุนหทัยทิพย์โดยก่อสร้างที่มั่นกำบังบังเกอร์ภายในฐานปฏิบัติการของหน่วยทหารและก่อสร้างหลุมหลบภัยสำหรับประชาชนในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อใช้เป็นที่พักพิงในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือภัยพิบัติทั้งยังเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยและขวัญกำลังใจแก่กำลังพลแนวหน้าที่ปฏิบัติภารกิจในการรักษาความสงบพร้อมปกป้องอธิปไตยของชาติด้วยความเข้มแข็งด้วยพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ทรงมุ่งหวังสร้างความมั่นคงในทุกมิติและความผาสุกร่มเย็นมาสู่ประเทศชาติและประชาชนชาวไทยอย่างยั่งยืน
1: คุณกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงร่วมบันทึกเทปรายการ To Be No. 1 Variety ค่ำวานนี้ทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังอาคารศูนย์ปฏิบัติการแพร่ภาพออกอากาศกระจายเสียงวิทยุและการให้บริการข้อมูลข่าวสารภาครัฐกรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพมหานครมีนางสุฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นายพรพิทักษ์แม้นสิริรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นายสุภพงษ์เฉาวลันรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นายบุญเฉาวลิศรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นางทัศนียพรดวงแก้วผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยพร้อมผู้เกี่ยวข้องเฝ้ารับเสด็จในการนี้ทรงรวบรวมถึงเทปรายการ To Be No. 1 Variety ช่วง Talk to the Princess ทรงตอบจดหมายสมาชิก To Be No. 1ที่เขียนไปขอพระราชทานคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาเรื่องต่างๆทั้งเรื่องส่วนตัวและส่วนรวมสำหรับรายการ To Be No. 1 Variety เป็นรายการที่กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์จัดทำขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างโครงการ To Be No. 1กับสมาชิกนอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ห่างไกลยาเสพติดด้วยออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT2HD ทุกวันเสาร์เวลา 20:30 น.ถึง 21:30 น.พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์พระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปและไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาวันนี้เวลา 11:00 น.พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์เสด็จไปทรงสดับพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยมีท่านผู้หญิงพลอยแพลินเจนเซนเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพรับพระราชทานฉันเพลซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีจากวัดราชสิทธารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครรวม8 รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8 รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8 รูปและประคุมย่ำยามกำหนด100 วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆ ลา 17:00 นหม่อมเจ้านวพันธุคนเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์กรุงเทพมหานครรวม8รูปอันหนึ่งในเวลา 7:00 นพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 นพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม4รูปและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปองคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุในพื้นที่จังหวัดเลยและจังหวัดเพชรบูรณ์วันนี้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์52อำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6และหลักสูตรทวิศึกษาซึ่งได้รับความร่วมมือจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลยในสาขาการบัญชีและสาขาการโรงแรมปัจจุบันมีนักเรียน822คนครูและบุคลากรก่อน91คนมีนางพัทยาชนะพันธ์เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนมุ่งจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยให้นักเรียนลงมือปฏิบัติผ่านแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียนเพื่อให้เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสโดยเฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์พื้นราบและม้งให้ได้รับการศึกษาที่เท่าเทียมและมีคุณภาพตลอดจนการส่งเสริมผู้เรียนให้มีความรู้คุณธรรมทักษะชีวิตและทักษะอาชีพเพื่อดำรงตนในสังคมได้อย่างมีความสุขผ่านกิจกรรมต่างๆอาทิแพทย์แผนไทยจินตคณิตการจักสานการทอผ้าขาวม้ากิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโครงการเครื่องเงินชาวเขาตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสนามไดร์กอล์ฟและร้านกาแฟเคียงดอยนอกจากนี้ทางโรงเรียนยังส่งเสริมการให้นักเรียนรู้รักวัฒนธรรมท้องถิ่นผ่านกิจกรรมพื้นเมืองอีสานวงปองปงลางออนซอนราชประชา52ซึ่งการส่งเสริมทักษะอาชีพในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์นั้นนับเป็นการสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการสร้างโอกาสให้เยาวชนด้อยโอกาสสามารถพึ่งพาตนเองได้และนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเช่นสิ่งของพระราชทานประกอบด้วยกระเป๋านักเรียนผ้าห่มและอุปกรณ์การเรียนณหอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์52พร้อมเชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยไปมอบให้แก่นักเรียนบุคลากรและครูต่างซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นในช่วงบ่ายองคมนตรีและคณะเดินทางไปยังโรงเรียนราชประชานุเคราะห์57อำเภอเมืองเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงเรียนเดิมชื่อโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบูรณ์ต่อมาในปี2556พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับโรงเรียนไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบ5ธันวาคม2550 54และเปลี่ยนมาเป็นโรงเรียนราชประชานุเคราะห์57ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6และหลักสูตรทวิศึกษาซึ่งได้รับความร่วมมือจากวิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์สาขาวิชาการบัญชีปัจจุบันมีนักเรียน778คนในจำนวนนี้เป็นเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ในทุกระดับชั้นกว่า116คนโดยมีครูและบุคลากร110คนมีนายพีรวัฒน์นาคประสงค์เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนและณหอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์57จัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเช่นสิ่งของพระราชทานประกอบด้วยกระเป๋าผ้าห่มและอุปกรณ์การเรียนไปมอบให้แก่นักเรียนด้วยทั้งนี้โรงเรียนได้มุ่งพัฒนาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาควบคู่กับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตใน8กลุ่มเรียนรู้เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้สอดคล้องกับยุคสังคมปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลารวมทั้งการมุ่งพัฒนาการเรียนการสอนในวิชาภาษาไทยให้แก่เด็กนักเรียนชาวไทยภูเขาเผ่าม้งและนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้เพื่อให้มีความรู้เทียบเท่ากับนักเรียนคนอื่นๆตลอดจนมีการปรับหลักสูตรสำหรับส่งเสริมทักษะด้านภาษาจีนเพื่อให้ผู้เรียนนำไปเป็นทางเลือกในการศึกษาต่อในอนาคตนอกจากนี้ทางโรงเรียนได้มีการใช้ปรับห้องสมุดให้เป็นแหล่งค้นคว้าศึกษาที่ทันสมัยด้วยนำ AI ไปปรับใช้เป็นสื่อในการเรียนการสอนด้วยหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาสมาคมชาวหนองฉางนายบุญชูสอดศรีและคณะโรงเรียนประเดิมศึกษากรุงเทพมหานครร้านสหกรณ์พระนครจำกัดพระครูเมธีธรรมวงศ์และคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครวัดพระวรราชาธินัตดามาจังหวัดเพชรบูรณ์วัดสาลีวัดพระธาตุและวัดสัมประสิวจังหวัดสุพรรณบุรีวัดดำรงรัตนารามเมืองสุไหงปัตตานีรัฐเคดาวัดถ้ำคีรีวงศ์รัฐเคดาและวัดเทพบัณฑิตรัฐเคดาประเทศมาเลเซียสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สลับประกอบและอนุโมทนาเวลา 14:30 คณะนักศึกษาหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและพาณิชย์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยองค์กรพัฒนาเด็กเยาวชนและสังคมบริษัทพิมพ์แม่พิมพ์เทรดดิ้งจำกัดและห้างหุ้นส่วนจำกัด EZP ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดศรีสะเกษประกอบด้วยวัดมหาพุทธารามวัดเพียนามวัดดวนใหญ่วัดโพน้อยวัดบ้านโนนเปื่อยและวัดเทพสรธรรมารามจังหวัดปทุมธานีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นบริษัทแพนเอเชียฟุตแวร์จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่มโรงพยาบาลนครปฐมบริษัทหลักทรัพย์ KGI ประเทศไทยจำกัดมหาชนและบริษัทโรเบิร์ตบอสจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระศรีมหาธาตุวัดธาตุทองวัดโมลีโลกยารามวัดกาญจนสิงหาดและวัดพระยายังกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนา และเวลา 19:00 น.สมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทยบริษัทปูนซีเมนต์เอเชียจำกัดมหาชนบริษัท RW จำกัดบริษัทเสบียงสวรรค์ทราเวลจำกัดและโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดประชุมจังหวัดพังงาสี่รูป

0: เมืองสุโขทัยพุทธศักราช1830รัชกาลพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
1: เหมือนว่าเราจะหลุดมาสมัยสุโขทัยนะแม
2: ่พวกเราเดินทางข้ามเวลาเหมือนในการ์ตูนเลย
1: เราจะไปไหนกันดีล่ะ
2: ดูสิมีคนผ่านมาพอดีสวัสดีครับ
1: แม่รอก่อน
3: เดินตามข้ามาเลย
2: พี่ครับฮัลโหลที่จะหยุดก็ไม่บอกอ่ะ
4: พวกเจ้าตามข้ามาทำไมกันล่ะเนี่ย
1: พวกเราหลงทางค่ะ
4: เฮ้ยมีหน้าทั้งเสื้อผ้าการพูดจามันถึงได้ดูแปลกนะเป็นเด็กต่างมือสินะ
3: ช่วยแล้ว
4: อ่ะยังงั้นก็ช่วยกันขนท่อเดินทางมาก่อนกันแล้วกัน
3: ค่อยๆก้าวอย่างมั่นคง
4: มั่นคง
2: น้าเอาท่อนี้ไปทำอะไรเหรอครับ
4: ช่างถามอ๋อสุโขทัยเป็นเมืองบนเขาสูงน้ำมาไม่ถึงพระรุ่งท่านจึงวางระบบน้ำเพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ท่านได้สร้างอ่างเก็บน้ำที่เรียกว่าทำนบพระรุ่งและรับสั่งให้ทำท่อดินเผาเพื่อส่งน้ำตรงเข้าไปในเมืองพวกเราอยู่เย็นเป็นสุขเพราะพระรุ่งแท
2: ้ๆโหสมัยสุโขทัยนี่มีระบบท่อส่งน้ำแล้วเหรอ
4: ใช่
2: คูลมากเลย
4: เออเองนี่พูดจาพิกลแท้ข้าไม่เข้าใจที่เองพูดสักคำนะ
1: เมฆดูสิจู่ๆกระพนของแก่นแก้วก็ส่องแสง
2: จริงด้วยเกิดอะไรขึ้นนะ
1: เราหลบกันก่อนเถอะโอ้โอ้ไม่เป็นไรนะแก่นแก้วหรือว่าจะเป็นสัญญาณอะไรบางอย่าง
2: มันอาจจะพาเรากลับไปยังโลกปัจจุบันก็ได้นะขอลองดูหน่อยสิ
1: เอ้ยเดี๋ยวก่อนแม่แก่นแก้วตาลายหมดแล้ว
2: เย้ประตูมิติเปิดออกแล้ว
1: เข้าไปเถอะแม่เดี๋ยวจะไม่ทัน
5: ช่างดีเหลือเกิน
6: โอ้เด็กๆสนใจในประวัติศาสตร์กรุงสุโขทัยเหรอลูก
1: ใช่ค่ะอาทิตย์ก่อนคุณพ่อเพิ่งพาตะวันไปเที่ยวค่ะก่อนกลับก็แวะซื้อหนังสือมาอ่านตะวันเพิ่งรู้นะคะเนี่ยสุโขทัยเคยเป็นเมืองหลวงด้วย
6: ในอดีตเมื่อพ่อขุนศรีอินทราทิตรบชนะเมืองชอนสามารถเปิดช่องทางสู่ทะเลเพื่อการค้าขายจนทำให้สุโขทัยรุ่งเรืองกลายเป็นเมืองศูนย์กลางการค้าที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดในสยามจนพ่อขุนรามคำแหงตรัสว่าใครจักใคร่ค้าช้างขาใครจักใคร่ค้าม้าขาใครจักใคร่ค้าเงินขาทองขาประชาชนต่างก็เป็นไพร่ฟ้าหน้าใส
2: ไพร่ฟ้าหน้าใสแปลว่าอะไรครับปู่พี่คนนั้นที่เราเจอหน้าก็ไม่เห็นใสเลยเนาะ
6: ไพร่ฟ้าไหนก็แปลว่าประชาชนอยู่ดีกินดีเลยมีความสดใสไม่ใช่หน้าใสไร้สิวหรอกนะต่อมาเมื่อพ่อขุนรามคำแหงขึ้นครองราชท่านพัฒนาบ้านเมืองวางระบบโทรประทานที่ทันสมัยทรงสร้างอ่างเก็บน้ำในช่องเขาทางตะวันตกของเมืองคนสมัยนั้นเรียกช่องเขาด้วยว่าโศกพระร่วงและอ่างเก็บน้ำที่อยู่ตรงนี้เรียกว
2: ่
6: า
2: ทำนบพระร่วงใช่ไหมครับ
6: โอ้นี่รู้จักด้วยเหรอเก่งมากเลยลานปู่
1: พระร่วงที่ทำนบก็คือพ่อขุนรามคำแหงใช่ไหมคะ
6: ใช่แล้วจตุวันพระร่วงเป็นอีกชื่อของท่านด้วยพระอัจฉริยภาพของพระองค์ทำให้ชาวบ้านได้ใช้น้ำอย่างสะดวกและน้ำยังช่วยล้อมเมืองเป็นการป้องกันศัตรูด้วยนะทำให้ประชาชนดูเย็นเป็นสุขทุกคนก็เลยหน้าตาสดชื่นสดใสกันไงล่ะ
2: จะให้ไปไหนอีกไปคนเดียวไม่เอานะต้องให้ตะวันกับแก่นแก้วไปด้วยสิอยากให้เขียนเหรอก็ได้พระมหากษัตริย์ไทยดูแลห่วงใยประชาชนมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยขนาดอยู่บนที่สูงทำน้ำไม่ได้พ่อขุนรามคำแหงยังทำอ่างเก็บน้ำเอาน้ำมาให้ใช้ได้เลยทำให้ประชาชนอยู่ดีกินดีหน้าใสเพราะมีความสุขต้องบอกแม่แล้วให้มีความสุขจะได้ไม่ต้องซื้อครีมแพงๆ

0: เราควรภูมิใจในอักษรไทยนะเมฆเพราะมีไม่กี่ประเทศที่มีอักษรเป็นของตัวเองน่ะ
1: เมฆถ้ากลับมาไม่ได้เราจะทำยังไงอย่าไปเลย
2: ว้าวนี่มันหลักศิลาจารึกใช่ไหมครับ
3: ถูกแล้วพ่อขุนรามคำแหงมอบมาให้ข้าเป็นคนแก่ตัวอักษร
1: แล้วมันเขียนว่าอะไรล่ะคะ
3: มาข้าจะให้ฟังนะ

0: โถสวัสดีครับ
1: วันนี้พามาที่ไหนครับคุณสแตม
0: มองไปที่เนี่ย
1: ฮะพาหูรัต
2: พาหูรัต
0: ใช่
1: ย่านชุมชนของชาวอินเดียเก่าแก
0: ่ถูกต้อง
1: แหมอยากจะรู้ว่าเขามีอะไรขายกันบ้างข้างใน
0: โอ้โหเดี๋ยวพาไปเลย Little India พาหูรัต
1: ได้ๆนำเลยครับ
3: Little India เป็นชื่อที่ใช้เรียกชุมชนอินเดียในย่านพาหูรัตที่ตั้งอยู่ล้อมรอบบริเวณวัดครุฑวาราศรีครุสิงสภาศาสนส

0: ฐานของชาวไทยซิกเป็นแหล่งขายผ้าตัดอุปกรณ์ตัดเย็บรวมไปถึงเสื้อผ้าสำเร็จรูปสารพัด
1: โดยเฉพาะสารีเครื่องแต่งกายของสตรีชาวอินเดียรวมไปถึงเครื่องประดับตกแต่งข้าวของเครื่องใช้แบบอินเดียเทวรูปองค์เทพเครื่องเทศต่างๆและอาหารจัดเป็นย่านการค้าที่มีสีสันมีชีวิตชีวาบ่งบอกและสัมผัสได้ถึงเอกลักษณ์และวิถีวัฒนธรรมชาวไทยเชื้อสายอินเดีย
2: ครับผมตอนนี้เราก็อยู่กับพี่ราเย่หรือพี่ราชันนะครับของร้านมาม่าเรสอร์ทนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: อยากจะทราบที่มาของร้านมาม่าเรสอร์ทนะครับว่าที่มาที่ไปอย่างไร
3: ร้านมาม่าเรสอร์ทได้ชื่อมาจากของคุณพ่อที่มาเที่ยวเมืองไทย20กว่าปีที่แล้วคุณพ่อมาเที่ยวเมืองไทยตอน20กว่าปีช่วงนั้นมาเที่ยวเล่นเฉยๆ
2: ตั้งใจมาเที่ยวอย่างเดียว
4: มาแล้วก็กลับมาแล้วก็กลับ
3: มาแล้วก็กลับมาแล้วก็กลับพอมาได้ 3-4 ครั้งก็เลยมาตั้งรกรากตั้งรกรากก็เปิดร้านอาหารแรกแล้วก็มาทำอาหารขายเองทำเองขายเอง
2: ที่ตรงนี้เลย
3: ที่ตรงนี้เลยครับแล้วก็ทำไปได้สักระยะก็พอลูกค้าเพิ่มขึ้นก็ขยายร้านจ้างพ่อครัวมาจากอินเดียก็ผ่านไปหลายๆปีก็เรียกภรรยาย้ายมาอยู่ด้วย
4: ย้ายมาตั้งถิ่นฐาน
3: ก็ที่ย้ายมาตั้งถิ่นฐานแล้วก็ลูกก็เริ่มโตขึ้นก็ให้ลูกมาช่วย
4: แล้วร้านแรกเริ่มเดิมทีใช้ชื่อนี้หรือเปล่าครับ
3: ใช้ชื่อนี้เลยครับ
2: ชื่อมาม่า
3: แรสรอง
2: มาม่านี่แปลว่าอะไรครับ
3: มาม่าในภาษาอินเดียแปลว่าเป็นน้องชายของแม่หรือว่าเป็นพี่ชายของแม่ก็ได้ครับเราชื่อมาม่าที่ได้มาก็เพราะว่าทุกคนที่อยู่ระแวกนี้เหมือนกับได้คุณมาม่าเขาได้เกื้อหนุนช่วยเหลืออ
4: ๋อช่วยเหลือ
3: หลายหลายคนที่ตอนที่มาแล้วเดือดร้อนหรือว่าในช่วง20กว่าปีที่ผ่านมานี้ก็คุณมาม่าเป็นมาม่ามาม่าโดย
2: คุณมาม่าคือคุณพ่อของพี่ไรเ
3: ย่ใช่แล้วครับ
4: ก็เคารพกันเป็นเหมือน
3: นับถือ
4: นับถือเป็นญาติพี่น้อง
3: นับถือเฉยๆก็ไม่รู้จักกันก็นับถือเรียกกันเขาให้ความช่วยเหลือกันมาทุกคน
2: แล้วก็อาหารอินเดียนะครับมีอยู่หลายอินเดียกว้างใหญ่มากมีหลายภูมิภาคเน
3: ี่
2: ยอาหารก็แตกต่างกันยังไงบ้างครับ
3: ก็ตอนเหนือนอร์ทอินเดียก็จะเป็นตอนเหนือของอินเดียตอนใต้ก็จะเป็นตอนใต้แล้วก็มีอาหารภาคกลาง
2: ก็รสชาติแตกต่างกัน
3: ครับรสชาติแตกต่างกันครับรสชาติของตอนเหนือของอินเดียก็จะรสจัดนิดนึงส่วนตอนใต้ก็จะกินหันไปทานข้าวทานข้าวจะเยอะหน่อยแกงถั่วเยอะหน่อย
2: รสจะอ่อนกว่า
3: อ่อนกว่าด้วยครับ
2: แล้วส่วนทางเหนือนี่จะเป็นกินแป้ง
3: กินแป้งครับและเน้นไปทางแป้งเลยครับแล้วก็จะเป็นพวกเนื้อสัตว์ไก่บ้างแพะบ้างอะไรเงี้ยครับ
2: คือมีทั้งเนื้อสัตว์ทั้งที่เป็นมังสวิรัติด้วย
3: ใช่ครับ
2: มีสองแบบ
3: มีทั้งสองแบบเลย
2: ซึ่งที่ร้านมาม่าสลองก็มีทั้งสองแบบ
3: มีทั้งสองแบบเหมือนกันครับ
4: แล้วผมเห็นว่าทั้งอาหารที่เป็นเนื้อสัตว์แล้วก็เป็นมังสวิรัติเนี่ยส่วนใหญ่จะเครื่องเทศเครื่องแกงที่ใส่จะคล้ายๆกันแล้วใช้วัตถุดิบอะไรที่มาทดแทนเนื้อสัตว์ครับพวกมังสวิรัติ
3: ก็จะเป็นชีสนมชีสที่ทำมาจากนม 100% เลยนมจะเป็นนมวัวส่วนใหญ่ที่เดี๋ยวนี้นมวัวในเมืองไทยก็มีเยอะ
4: คร
3: ับ แล้วก็ในการวิธีในการทำชีสก็ปกติเหมือนทั่วไปอยู่แล้วครับเอานมมาใส่เขาเรียกมะนาวหรือว่าอะไรพวกนี้ห้ามบีบให้มันเป็นชีสทำหนึ่งวันที่สองก็จะได้กินชีสกันแล้ว
4: มีชีสมีผักมีมันฝรั่งในพวกนี้ใช่ไหม
3: ใช่ครับในการทำชีสในการทำอาหารเจอาหารมังสวิรัติ
4: เมนูแนะนำหน่อย
2: พูดถึงว่าเป็นพอใช้ชีสเป็นหลักในการทำอาหารเป็นแกงแล้วเนี่ย
3: ครับ
2: เรามีเมนูอะไรแนะนำได้ไหมครับ
3: มีหลายเมนูเลยครับในอาหารอย่างที่อยู่ข้างหน้าเรานี่ก็จะเป็นมันฝรั่งทอดผักทอดอาหารเจก็จะเป็นพวกปานีราซันเยียปานีมัคคานี
2: ซึ่งใช้ชีสเป็นหลักใช่ไหม
3: ชีสเป็นหลักเลยคร
2: ับ ชีสที่เอามาจากนมอยากเห็นอยากจะให้ท่านกับวันนี้อยาก
4: อธิบายให้ฟัง
2: รู้วิธีการทำ
4: ทำยังไง
3: วิธีการทำก็คือการเอาชีสมาตีเป็นเหมือนกับคล้ายๆเป็นแผ่นแป้งแผ่นแล้วก็เอาเครื่องเทศที่ผัดพร้อมกับชีสมาใส่แล้วก็ม้วนให้มันเป็นโรลก็คือม้วนให้เหมือนกับเป็นคล้ายๆปอเปี๊ยะแล้วก็เอามาหั่น หั่นแล้วก็พร้อมและหลังจากนั้นก็ไปทำเครื่องแกงของพานีราซันเยอีกทีการทำเครื่องแกงของพานีราซันเยก็คือเอาเม็ดมะม่วงหิมพานต์มาทุบให้มันละเอียดเหมือนกับคล้ายๆเป็นแป้งอีกที
4: ทำให้เป็นผงเลย
3: ทำให้เป็นผงแล้วก็มาผัดคู่กับเครื่องเทศของอินเดียใส่เนยนมใส่ครีมอินเดียแล้วก็มาผัดคู่กันเราทำให้มันความเข้มข้นขึ้นก็เพิ่มขึ้นเราพอผัดเสร็จก็เอาปานีที่เตรียมไว้แล้วมาวางจัดให้มันดีขึ้น
4: อ๋อคือเราเอาเม็ดมะม่วงหิมพานต์ที่ตำน่ะใส่ลงไปในเครื่องแกงเลย
3: ในเครื่องแกงพร้อมกับผัดกับเครื่องเทศที่มีไว
4: ้แล้วก็มาเทใส่ในภาชนะแล้วก็เอาชีสที่เราม้วนไว้นะ
3: เป็นม้วนเป็นโรลไว
4: ้เอามาวางข้างหน้า
3: วางข้างบนแล้วก็จัดให้มันสวย
4: โอ้โหเห็นภาพแล้ว
2: เดี๋ยวต้องไปดูวิธีการทำแล้วนะครับ
3: เดี๋ยวเชิญให้ในห้องครัวแล้วเรามาดูวิธีการทำ
2: ได้ครับได้

0: แล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่เอ้านี่พระเอกของเราวันนี
1: ้ชื่ออะไรนะ
0: ปาณีรัตนญา
1: ปาณีรัตนญา
0: เฮียงใจเย็นลาท่านผู้ชมก่อน
1: แม่ก่อนจะชิมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: ขอชิมก่อนละ
0: เอ้าลองชิมดูอร่อยไหม

0: ในอดีตเมื่อครั้งวิทยาการทางการแพทย์ยังไม่ก้าวหน้ามนุษย์บำบัดรักษาการเจ็บป่วยของตนโดยอาศัยความเชื่อทางไสยศาสตร์และภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนโบราณที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเช่นการใช้สมุนไพรการใช้ความร้อนความเย็นและการนวดเป็นต้นเมื่อวิทยาการทางการแพทย์ได้รับการพัฒนาผู้คนก็นิยมหันมารักษาโรคภัยด้วยวิธีการสมัยใหม่และใช้ยาที่มีส่วนประกอบของสารเคมีที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพในระยะยาวจึงเกิดกระแสการนำการแพทย์แผนโบราณซึ่งเป็นวิธีการที่เป็นธรรมชาติมาผสมผสานและประยุกต์ใช้ร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบันกลายเป็นการแพทย์ทางเลือกซึ่งการนวดไทยก็เป็นหนึ่งในการรักษาแบบดั้งเดิมที่กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งและได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายทั้งในไทยและในต่างประเทศภูมิปัญญาการนวดไทยเป็นศาสตร์และศิลป์ของการดูแลสุขภาพที่มุ่งแก้ไขความผิดปกติของธาตุทั้ง4ในร่างกายคือดินน้ำลมไฟโดยเฉพาะการติดขัดของเลือดและลมในเส้นด้วยวิธีต่างๆได้แก่การกดการคลึงการบีบการทุบการประคบหรือวิธีอื่นๆตามที่ได้มีการพัฒนาและสืบทอดต่อกันมาโดยครูหมอนวดไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบันและตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตสิงห์สวัสดีครับ
1: ค่ะ
0: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
1: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
0: ่ครับ
1: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
0: การนวดแผนไทยมีการอีโวมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
1: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะฮะอย่างสวีเดนเนื้อนวดน้ำมัน
0: อ
1: ะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
0: อ๋อเหรอครับไม่น้ำมัน
1: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเรากดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกรงตัวเราเงี้ยมันคนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
0: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
1: ใช่
0: คือการความลึก
1: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
0: เชื่อกันว่าการนวดแผนไทยมีต้นกำเนิดมาจากชีวโกมารพัฒน์แพทย์ประจำพระองค์ของพระพุทธเจ้าผู้วางรากฐานแนวคิดเรื่องการบำบัดผ่านการสัมผัสซึ่งเป็นการสัมผัสที่เปี่ยมด้วยความรู้ความเมตตาและความเข้าใจในร่างกายของมนุษย์จนกลายมาเป็นศาสตร์แห่งการนวดจากนั้นศาสตร์แห่งการนวดถูกส่งต่อในวัดวังและหมู่บ้านมีการผสมผสานวัฒนธรรมและความรู้ท้องถิ่นเข้าไปกลายเป็นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดด้วยปากปฏิบัติด้วยร่างกายเชื่อมด้วยหัวใจและศรัทธาเพราะหมอนวดนอกจากจะต้องมีความสามารถในการนวดรักษาแล้วยังต้องมีศีลธรรมจรรยาตามหลักพระพุทธศาสนาและเคารพครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให
2: ้ People have to try this to like I don't know, to live life I feel like it's just such an amazing experience
3: I really liked when they were doing like the back of my head and they would hit like very like small pressure points and, like I didn't even know were there and made me feel like so relaxed like in a way I really haven't felt before
0: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับการนวดแผนไทยไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือการรักษาความปวดเมื่อยของร่างกายแต่คือภูมิปัญญาที่เชื่อมโยงร่างกายจิตใจและพลังชีวิตไว้เป็นหนึ่งเดียวจะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

ฟ้องทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ตอน e-litigation รวดเร็วแม่นยำแจ้งเตือนทุกขั้นตอนในยุคดิจิทัลที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันศาลปกครองได้พัฒนาระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-litigation portal เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วและโปร่งใสในกระบวนการยุติธรรมระบบนี้ออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ฟ้องคดีผู้ถูกฟ้องคดีและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยรองรับการใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลาทั้งยังช่วยลดภาระการเดินทางและลดขั้นตอนที่ยุ่งยากหนึ่งในตัวอย่างที่สะท้อนถึงประโยชน์ของระบบ e-litigation คือคดีระหว่างเจ้าของบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างอาคารขององค์การบริหารส่วนตำบลหรืออบต.แห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นฟ้องคดีและยื่นคำขอวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาต่อศาลปกครองได้อย่างง่ายดายผ่านระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์โดยระบบนี้ช่วยให้การยื่นเอกสารเป็นไปอย่างรวดเร็วและแม่นยำพร้อมมีระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติในทุกขั้นตอนคดีนี้เริ่มต้นจากการก่อสร้างอาคารสูง5ชั้นขององค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งอยู่ใกล้กับบ้านพักอาศัยของผู้ฟ้องคดีในชุมชนแห่งหนึ่งการก่อสร้างทำให้เกิดเสียงดังฝุ่นละอองและแรงสั่นสะเทือนส่งผลให้บ้านของผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายและชุมชนโดยรอบได้รับผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตผู้ฟ้องคดีทำหนังสือร้องเรียนไปยังนายกอบต.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วแต่ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขความเดือดร้อนจึงยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองผ่านระบบ e-litigation เพียงแค่กรอกข้อมูลในระบบและแนบเอกสารหลักฐานระบบช่วยประมวลผลคำฟ้องให้อัตโนมัติทั้งยังสามารถติดตามสถานะคดีและรับการแจ้งเตือนผ่านอีเมลได้ด้วยนอกจากนั้นผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอให้ศาลกำหนดวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาโดยร้องขอให้ระงับการก่อสร้างไว้ชั่วคราวจนกว่าศาลจะพิจารณาคดีเสร็จสิ้นพร้อมทั้งขอให้มีมาตรการควบคุมการก่อสร้างเช่นการจำกัดเวลาทำงานและการลดผลกระทบจากฝุ่นและเสียงหลังจากคู่กรณีทั้งสองฝ่ายได้ทำหนังสือชี้แจงประเด็นต่างๆเกี่ยวกับข้อพิพาทดังกล่าวผ่านระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์และศาลได้รวบรวมข้อเท็จจริงเพียงพอต่อการพิจารณาคดีแล้วศาลวินิจฉัยว่ากรณีข้ออ้างเรื่องแบบก่อสร้างอาคารไม่ถูกต้องตามกฎหมายนั้นเป็นกรณีที่ศาลจะได้วินิจฉัยในประเด็นเนื้อหาของคดีต่อไปจึงยังไม่มีเหตุเพียงพอที่จะสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีระงับการก่อสร้างอาคารจนกว่าจะมีการพิจารณาคดีข้อเท็จจริงจนเป็นที่สุดในส่วนของมาตรการควบคุมการก่อสร้างนั้นศาลเห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีมีได้ดำเนินการอย่างเคร่งครัดจึงได้กำหนดมาตรการบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ชุมชนในระหว่างที่คดียังอยู่ระหว่างการพิจารณาโดยมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติตามมาตรการเกี่ยวกับวันเวลาในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดเช่นให้ทำการก่อสร้างได้เฉพาะวันจันทร์ถึงวันเสาร์ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาและในการนำวัสดุเข้ามายังสถานที่ก่อสร้างให้กระทำได้เฉพาะช่วงเวลากลางวันระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-litigation portal ของศาลปกครองทำให้เห็นว่าเทคโนโลยีสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการยุติธรรมได้จริงทั้งผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีต่างได้รับประโยชน์จากระบบนี้เพราะการยื่นฟ้องคดีเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วและโปร่งใสเพียงคลิกเข้ามาที่เว็บไซต์ศาลปกครองและเริ่มต้นก้าวแรกสู่กระบวนการยุติธรรมที่ง่ายกว่าที่เคยอยู่บ้านก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิก

วันนี้คุณเลือกสิ่งที่ใช่แล้วหรือยังระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่ไหนก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิกโดยระบบจะดึงข้อมูลที่มีอยู่มาใช้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือทำใหม่ระบบอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารมีคำแนะนำและตัวอย่างเพื่อช่วยเหลือการใช้งานการรับส่งเอกสารต่างๆมีความรวดเร็วและแม่นยำมีการแจ้งตอบรับหรือแจ้งเตือนเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นผ่านทางอีเมลชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลได้หลากหลายช่องทางมาร่วมใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่จะทำให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้ใช้บริการและก้าวสู่ศาลปกครองอัจฉริยะ Smart Admin Court ไปด้วยกันรวดเร็วเป็นธรรมลดขั้นตอนระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์รู้หรือไม่หากประชาชนได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการใช้อำนาจทางปกครองตามกฎหมายหรือการดำเนินกิจการทางปกครองของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐและประสงค์จะฟ้องคดีปกครองสามารถยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองโดยทำเป็นหนังสือและใช้ถ้อยคำที่สุภาพทั้งนี้คำฟ้องไม่มีแบบฟอร์มบังคับแต่ต้องมีองค์ประกอบครบถ้วนได้แก่1. ชื่อและที่อยู่ของผู้ฟ้องคดี 2. ชื่อหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่ต้องการฟ้อง 3. การกระทำที่ทำให้ผู้ฟ้องคดีเดือดร้อนเสียหาย 4. คำขอที่ต้องการให้ศาลสั่งโดยต้องเป็นคำขอที่ศาลสั่งให้ได้ตามกฎหมาย 5. ลายมือชื่อของผู้ฟ้องคดีข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: ุกครั้งที่เราเก็บกระเป๋าออกเดินทางในบรรดาข้าวของที่เราเตรียมไปเที่ยวหลายๆคนอาจจะเผลอหยิบเอาความคาดหวังติดไปด้วยทุกครั้งวันนี้ผมอยากจะให้ลองหยิบเจ้าความหวังออกไปเพื่อจะได้ไปเที่ยวกันตัวเบาๆกับเต๋านะครับสวัสดีครับผมเต๋าเศรษฐพงศ์ครับวันนี้ผมได้รับภารกิจให้มาเที่ยวชุมชนยวิถีเพื่อสร้างสื่ออย่างสร้างสรรค์และตอนนี้ผมอยู่ที่ชุมชนคุณธรรมบ้านเชียงจังหวัดอุดรธานีภารกิจของผมคืออะไรครับวันนี้ให้เดาไม่ยากเลยมาบ้านเชียงก็ต้องนี่ไงครับไขบ้านเชียงโอ้โหบอกเลยว่าภารกิจวันนี้ง่ายมากนะครับเพราะว่าบ้านเชียงเนี่ยไปที่ไหนก็เจอไหบ้านเชียงอยู่แล้วทำไมง่ายอย่างเงี้ยครับนี่ก็เสร็จภารกิจเร็วดีครับ
1: พี่เต๋าของพี่เต๋าไม่ได้มาหาหม้อครับให้มาปั้นหม้อให้มาทำหม้อบ้านเชียงครับ
0: ฮะ
2: oh no
0: ไม่ได้ให้มาหาหม้อแต่จะให้มาปั้นหม้อบ้านเชียงเหรอครับ ปั้นไหบ้านเชียงโอ้ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเนี่ยแล้วก็ไม่เคยปั้นมาก่อนด้วยโอเคได้ครับผมรับคำท้าในภารกิจนี้ฝากติดตามให้ดีนะครับว่าไหบ้านเชียงไหแรกในชีวิตผมเนี่ยจะเป็นยังไงไปกันเลยครับ
2: yeah!

ชียงเป็นแหล่งโบราณคดีที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยซึ่งได้รับการค้นพบว่าเคยเป็นที่อยู่อาศัยและที่ฝังศพของคนก่อนประวัติศาสตร์ยุคโลหะเมื่อราว 5,000 กว่าปีมาแล้วมีความเจริญก้าวหน้าทางวัฒนธรรมและเทคโนโลยีสูงมาแต่โบราณชาวบ้านเชียงในปัจจุบันเป็นกลุ่มคนที่อพยพมาจากเมืองพวนของราชอาณาจักรลาวเมื่อ200ปีทุกคนล้วนมีความมุ่งมั่นที่จะสืบสานและนำเสนออารยะของคนบ้านเชียงในยุคก่อนประวัติศาสตร์และเอกลักษณ์ของชาวไทยพวนรวมทั้งวัฒนธรรมในพื้นที่อีสานผ่านวิถีชีวิตอันงดงามเรียบง่ายปัจจัยแห่งความสำเร็จที่ทำให้ชุมชนคุณธรรมบ้านเชียงเป็นหนึ่งใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2565เกิดจากการระดมความคิดของคนในชุมชนเพื่อร่วมกันวางแผนร่วมลงมือปฏิบัติร่วมรับผิดชอบและร่วมรับผลประโยชน์ที่สำคัญคือการเชื่อมโยงของชาวชุมชนเข้าด้วยกันด้วยพลังบวรโดยยึดหลักคุณธรรมพอเพียงมีวินัยสุจริตจิตอาสา

เราใช้เวลาในการเดินทางประมาณ1ชั่วโมงเดินทางระยะทาง56กิโลเมตรจากสนามบินอุดรธานีมาชุมชนคุณธรรมบ้านเชียงทันทีที่ได้สัมผัสบรรยากาศของชุมชนก็รับรู้ได้ถึงความอบอุ่นเลยครับ

และเมื่อได้มาถึงชุมชนคุณธรรมบ้านเชียงสิ่งแรกที่จะขาดไม่ได้สำหรับการเริ่มต้นทริปนั่นก็คือการสักการะขอพรปู่ขุนเชียงสวรรค์ณอนุสาวรีย์ปู่ขุนเชียงสวรรค์ริมบึงนาคำปู่ขุนเชียงสวรรค์คือบุคคลสำคัญผู้ทำประโยชน์ให้กับชุมชนบ้านเชียงนานนับประการเมื่อครั้งที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านคือแบบอย่างของข้าราชการผู้เปี่ยมด้วยความซื่อสัตย์และความกล้าหาญเป็นผู้วางรากฐานทางด้านการปกครองการศึกษาพระพุทธศาสนาช่วยเหลือชาวบ้านในด้านต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปราบโจรผู้ร้ายลูกหลานชาวบ้านเชียงต่างเคารพนับถือและยังคงรำลึกถึงคุณงามความดีของท่านอย่างไม่เสื่อมคลายอนุสาวรีย์ปู่ขุนเชียงสวัสดิ์ริมบึงนาคำแห่งนี้จึงเปรียบเสมือนที่พึ่งทางใจและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยปกป้องคุ้มครองหมู่บ้านและผู้อาศัยให้มีแต่ความสุขความเจริญ

0: อนนี้นะครับเราก็อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ไทยพวนบ้านเชียงครับที่นี่จะเป็นแหล่งรวมเสน่ห์ทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของชาวไทยพวนครับเราไปดูอะไรครับ
1: นับตั้งแต่การเข้ามาตั้งรกรากบนผืนแผ่นดินไทยของบรรพบุรุษจากเมืองเชียงขวางประเทศลาวเมื่อ200กว่าปีก่อนจวบจนปัจจุบันชาวไทยพวนชุมชนคุณธรรมบ้านเชียงแห่งนี้ยังคงอนุรักษ์สืบสานวิถีวัฒนธรรมไว้อย่างเหนียวแน่นแม้อาคารพิพิธภัณฑ์ไม่ใช่อาคารใหญ่โตแต่ภายในบอกเล่าเรื่องราวของความเป็นท้องถิ่นบ้านเชียงในมิติต่างๆได้อย่างน่าสนใจชาวชุมชนอยากให้แวะมาเยี่ยมชมกันนะครับ
0: ถัดจากพิพิธภัณฑ์บ้านไทยพวนนะครับเรามาเรียนรู้แหล่งอารยธรรมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียงกันครับ

เพราะบ้านเชียงคือดินแดนที่ทำให้โลกรู้ว่าวัฒนธรรมเก่าแก่ด้านโลหะและเครื่องปั้นดินเผาณที่แห่งนี้และแหล่งอื่นๆในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยเจริญก้าวหน้ากว่าอารยธรรมอื่นๆในเอเชียในยุคเดียวกันจากความร่วมมือทางวิชาการครั้งสำคัญระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาทำให้โครงกระดูกเศษเครื่องปั้นดินเผาซากเครื่องมือโลหะที่ฝังอยู่ใต้ดินมานานกว่า 4,000 ปีถูกขุดขึ้นมาปะติดปะต่อเรื่องราวจนโลกรู้จักบ้านเชียงว่าเป็นแหล่งโบราณคดีอันสำคัญของโลกนำไปสู่การได้ประกาศจดทะเบียนเป็นมรดกโลกในปีพ.ศ. 2535โดยคณะกรรมการมรดกโลกหรือยูเนสโกอยากให้ทุกๆคนได้มาสัมผัสร่องรอยอารยธรรมที่ได้ถูกอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีที่นี่เพื่อได้ร่วมภาคภูมิใจที่ประเทศไทยของเราเป็นแหล่งอารยธรรมที่สำคัญและยิ่งใหญ่อีกแห่งหนึ่งของโลก

ก่อนที่เราจะไปทำภารกิจกันต่อนะครับหิวมากฮะขอแวะทานข้าวนิดนึงนะครับผมที่เฮือนอาโฮมสเตย์ครับมื้อเที่ยงของเราเป็นเมนูยกระดับตามรอยดินดำอารยธรรมบ้านเชียงมีข้าวผัดข่าแจ่วหอมหวานบ้านเชียงส่วนเส้นลักษณะคล้ายเมี่ยงประกอบด้วยปลาตามฤดูกาลเส้นเล็กลวกสมุนไพรพื้นบ้านและห่อด้วยใบชะพลูและปิดท้ายด้วยขนมหวานข้าวเหนียวปิ้งไส้เผือกซึ่งเข้ากันอย่างลงตัวสุดๆเลยครับ

ถึงเวลาที่ผมจะต้องมาปฏิบัติภารกิจของผมแล้วครับนั่นก็คือการปั้นหม้อเพราะตอนนี้ผมอยู่ที่ศูนย์เรียนรู้กลุ่มปั้นหม้อเขียนสีครับ

0: ภารกิจของเต่านะครับก็คือว่าต้องปั้นหม้อแล้วก็เขียนลายนะครับให้ได้ใกล้เคียงแบบนี้ที่สุดครับมาดูกันว่าผมจะทำสำเร็จหรือเปล่าตามมาเลยครับ
1: ที่นี่กิจกรรมการท่องเที่ยวเสริมสร้างการเรียนรู้

ไปจนถึงการนวดปิ่นขึ้นรูปเขียนสีและเข้าเตาเผาซึ่งการที่จะได้เครื่องปั้นดินเผาแต่ละใบจะต้องมีความละเอียดอ่อนสูงมากนอกจากจะได้เห็นถึงขั้นตอนการผลิตเครื่องปั้นดินเผาแล้วเรายังสามารถลงมือทำเครื่องปั้นดินเผาได้ด้วยตัวเองหรือจะลองเขียนสีลวดลายต่างๆลงบนภาชนะที่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วหรือจะเลือกซื้อเครื่องปั้นดินเผาที่เป็นเอกลักษณ์อันสวยงามของบ้านเชียงติดไม้ติดมือกลับบ้านไปก็ได้ครับและภารกิจของผมก็สำเร็จลุล่วงแล้วครับแม้ผมจะเสร็จสิ้นภารกิจแล้วแต่ผมจะไม่ยอมเสร็จภารกิจเที่ยวแค่นี้หรอกครับบอกตรงๆว่าหลงครับหลงเสน่ห์ของชุมชนคุณธรรมบ้านเชียงจังหวัดอุดรธานีอย่างจังเลยครับสายช็อปสายแฟชั่นพลาดไม่ได้กับร้านนี้ร้านพวนคอลเลกชันแหล่งรวมผ้าสำเร็จรูปที่ผลิตจากผ้าทอย้อมคลามอันเป็นภูมิปัญญาแห่งความภาคภูมิใจที่ได้รับการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ

านั่งรถรางกันต่อมาที่จุดกำเนิดความโด่งดังของป้าเชียงที่หลุมขุดค้นวัดโพสีในเป็นเรื่องจริงที่เล่ากันไม่รู้จบถึงการที่คุณสตีเฟนยางชาวอเมริกันเดินสะดุดรากต้นนุ่นล้มหัวทิ่มไปเจออะไรบางอย่างรูปร่างกลมสีเดียวกับฝุ่นดินเป็นความบังเอิญที่นำไปสู่การค้นพบอันยิ่งใหญ่ในเวลาต่อมาต่อด้วยสตรีทอาร์ตบ้านเชียงซึ่งมีให้ชมและถ่ายภาพเป็นที่ระลึกสำหรับสายโซเชียลจะได้ถ่ายรูปฮิปอัพลง IG รัวๆกันไปกับสตรีทอาร์ตบ้านเชียง3จุดเก๋ๆ

0: พุงนริตังปริตานุภาโวสทารกตูตี
1: ซึ่งค่ำนี้ผมและทีมงานได้รับเกียรติอย่างมากในการเข้าร่วมพิธีบายสีสู่ขวัญตามประเพณีวิถีไทยพวนบ้านเชียงพร้อมอาหารค่ำสุดพิเศษกันด้วยครับ
0: ขอจงให้มีความสุขสวัสดิ์สุขสันต์มงคลสมบูรณ์ปูนผลด้วยนะครับสุขสันต์เจริญเรื่องชีวิตนาทีการงานสำเร็จในการทั้งหลาย
2: แจ่วอย่างครับ
3: อันนี้คือแจ่วหอม
2: แจ่วหอมอันนี้แหละครับอันนี้อย่างครับ
3: อันนี้คือหมูแดดเดียว
2: หมูบ
3: ่หมู
2: โอ้ผมก็ได้วันเนื้อ
3: บ่อันนี้คือไก่นึ่งสมุนไพร
2: ไก่นึ่งสมุนไพร

วันนี้เราได้เที่ยวชุมชนยนต์วิถีของชุมชนคุณธรรมบ้านเชียงกันอย่างจุใจเลยทีเดียวแต่ที่นี่ก็ยังมีเสน่ห์มีจุดเช็คอินมีประสบการณ์อีกมากมายที่รอให้เราไปสัมผัส

บรรยากาศยามเช้าที่เรียบง่ายถ่ายทอดวิถีชุมชนคุณธรรมบ้านเชียงได้อย่างดีที่สุดเริ่มต้นวันด้วยการทำบุญตักบาตรยามเช้าก็เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่หลายๆคนอาจจะไม่ค่อยได้สัมผัสแต่เมื่อมาอยู่ที่นี่ก็ถือเป็นการเปิดโอกาสให้ชีวิตได้ดื่มด่ำกับท่วงทำนองแห่งความสงบสุข

ราวกับว่าจิตวิญญาณแห่งความสร้างสรรค์ได้ฝังแน่นอยู่เหนือผืนแผ่นดินแห่งนี้มาตั้งแต่ครั้งโบราณจากบรรพบุรุษกว่าเมื่อ 1,700 ปีก่อนคริสตศักราชสู่การสืบสานของลูกหลานในยุคปัจจุบันศูนย์การเรียนรู้ทอผ้าบ้านเชียงเป็นอีกหนึ่งหลักฐานสำคัญของความพยายามในการสืบสานรังสรรค์เรื่องราวทางวัฒนธรรมของชุมชนผ้าฝ้ายย้อมคลามและทอผ้าฝ้ายที่นี่ใช้โคลนคลามธรรมชาติหมักทำให้ผ้าที่ได้มีสีเป็นเอกลักษณ์บวกกับการสร้างลายจากจินตนาการซึ่งเราสามารถสร้างผืนผ้าพิเศษเป็นชิ้นงานหนึ่งเดียวโดยฝีมือเราเองครับ

ต่อกันที่ความบันเทิงของการนั่งรถรางตะลุยแหล่งห้วยดินดำอารยธรรมบ้านเชียงเที่ยวสองดงนั่นก็คือบ้านดงเย็นและบ้านดงยางชมการสาธิตการจัดสารและย้อมผ้าหมักโคลนดินดำสุดชิลกับทัศนียภาพทุ่งข้าวเขียวขจี

0: ตอนนี้นะครับเราอยู่ที่วัดสันติวนารามเป็นวัดหนึ่งเดียวที่มีอุโบสถรูปบัวอยู่กลางน้ำครับและวันนี้ผมจะพานั่งรถรางชมทัศนียภาพของวันนี้กันครับ
1: หย่อนใจกันต่อด้วยการนั่งรถชมวัดสันติวนารามอุโบสถรูปดอกบัวตั้งอยู่กลางน้ำหนึ่งเดียวของไทยภายในวัดสันติวนารามกว้างขวางสะอาดสงบร่มรื่นสวยงามยิ่งภายในอุโบสถบรรยากาศยิ่งสงบร่มเย็นวิจิตรการตาด้วยองค์พระประธานสีขาวโดดเด่นท่ามกลางภาพวาดฝาผนังที่บอกเล่าเรื่องราวพุทธประวัติอันงดงามนอกจากนี้วัดสันติวนารามยังมีศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและแหล่งปฏิบัติธรรมที่มีบรรยากาศอันเงียบสงบร่มรื่นเรียกได้ว่าใครได้มาก็จะสัมผัสได้ถึงความสงบอย่างแท้จริงถือได้ว่าเป็นการปิดทริปเที่ยวชุมชนยมวิถีของเต๋าอย่างน่าประทับใจเลยครับ

0: คุณผู้ชมคิดเหมือนกันไหมครับว่าเมื่อเราเอาความคาดหวังออกจากกระเป๋าเดินทางเราก็มีที่ว่างสำหรับเก็บความสุขอีกเยอะเลยและความสุขที่ชุมชนเล็กๆแห่งนี้แบ่งปันมาให้มากพอที่จะเก็บมาถ่ายทอดความอิ่มอกอิ่มใจแต่ภาพที่เต๋าเก็บมาฝากคงไม่ชัดเจนงดงามเท่ากับการได้มาสัมผัสด้วยตัวเองหรอกครับ
1: และวันนี้นะครับภารกิจของเราก็เสร็จลงแล้วครับครั้งต่อไปจะเป็นชุมชนไหนและนักเดินทางจะเป็นใครฝากติดตามและให้กำลังใจกันด้วยนะครับสำหรับวัน

0: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงริเริ่มให้มีการศึกษาค้นคว้าเครื่องแต่งกายสตรีไทยสมัยต่างๆเพื่อทรงใช้เป็นฉลองพระองค์ในโอกาสที่โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช 2503 โดยเรียกว่าชุดไทยพระราชนิยมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fry รินทราอัจฉริยพัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fry พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลาชุดไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทานสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติและสืบทอดงานช่างฝีมืองานศิลปะหัตถกรรมไทยจากรุ่นสู่รุ่นอย่างต่อเนื่องมีการออกแบบปรับประยุกต์ให้เป็นเครื่องแต่งกายร่วมสมัยมีแพทเทิร์นในการตัดเย็บและใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศไทยซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์อันวิจิตรของงานช่างฝีมือชุมชนและขณะเดียวกันก็สะท้อนความเป็นไทยในภาพรวมอีกด้วยในปีพุทธศักราช2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงวัฒนธรรมในการเสนอชุดไทยพระราชนิยมขึ้นทะเบียนรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกอาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
2: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมี texture ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของ texture ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือว่าณพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมอันนี้แล้วครับ
1: ปัจจุบันการสวมใส่ชุดไทยพระราชนิยมรวมถึงผ้าไทยประเภทต่างๆได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นบุคคลหนึ่งที่สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยโดยทรงนำผ้าไทยมาประยุกต์ใช้ให้มีความทันสมัยและเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศเสมอมาทรงสร้างแบรนด์สิริวัณณวรีตลอดจนทรงมีพระราชดำริและแนวทางต่างๆให้ทุกภาคส่วนสวมใส่ชุดไทยจนกระทั่งยูเนสโกได้ประกาศเชิดชูเกียรติและถวายเหรียญสดุดีพระราชกรณียกิจด้านการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมการส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์รวมทั้งการขับเคลื่อนวัฒนธรรมตลอดจนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยแด่พระองค์วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทย1ความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์ไม่ต้องเสี่ยงว่าจะแพ้หรือชนะคดีไม่ต้องเสียเวลากับการต่อสู้คดีคุยด้วยเหตุผลและหาทางออกร่วมกันด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองเป็นการระงับข้อพิพาทและยุติข้อพิพาทด้วยความเรียบง่ายรวดเร็วและถูกต้องตามกฎหมายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองสามารถดำเนินการได้ในคดีประเภทต่างๆได้แก่คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและคดีพิพาทอื่นตามที่กำหนดในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองนับเป็นประโยชน์แก่คู่กรณีทั้งที่เป็นประชาชนและหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและส่งเสริมการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองให้ยุติลงด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็ว
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีค่ะ
1: น้องคนดีค่ะ
0: น้อยครับ
1: และนี่คือรายการ Animal Speak ค่ะเป็นรายการที่แนะนำเรื่องความรู้เกี่ยวกับสัตว์ค่ะมีทั้งความน่ารักและน่าตื่นเต้นของสัตว์หลากหลายชนิดเลยล่ะค่ะและรายการของเราเนี่ยนะคะจะนำเสนอเรื่องเกี่ยวกับสัตว์ต่างๆที่ท่านผู้ชมอาจจะไม่เคยรู้เลยก็ได้ค่ะ
0: เพราะสัตว์พูดไม่ได้
1: ถึงต้องมี Animal Speak

0: อิ่มไหม
1: หนูไม่อิ่มเพราะหนูไม่ได้ทาน
0: ปลาอิ่มไหม
1: อิ่มค่ะแล้วคุณหมอคะแล้ววันนี้คุณหมอจะพาหนูมาดูสัตว์อะไรอะคะ
0: วันนี้แหละครับคุณหมอจะพาน้องพอดีมาดูสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
1: ยังลูกด้วยนม
0: ใช่แต่ว่าอยู่ในน้ำ
1: อ้าวอยู่ในน้ำ
0: น้องๆรู้ไหมครับว่าอะไร
1: โลมาอ๋อคิดแล้วเชื่อค่ะว่าต้องเป็นโลมา
0: ทำท่ายังไงบ้างไหนทำให้ผู้ชมทางบ้านดูหน่อยสิทำยังไง

0: ไม่น่าเชื่อจริงๆเลยนะครับว่าโลมาจะแสนรู้ได้ขนาดนี้ผมและน้องคนดีเนี่ยอยากจะรู้ถึงวิธีการฝึกและดูแลโลมาของที่นี่จริงๆนะครับซึ่งวันนี้เราก็โชคดีนะครับที่มีครูต๋อมครูฝึกโลมามาให้ข้อมูลกับเราครับ
1: หนูอยากรู้ค่ะว่าโลมามีกี่สายพันธุ์ในประเทศไทยอะคะ
2: ในประเทศไทยเนี่ยฮะมีโลมาหลายสิบชนิดเลยหลายสิบสายพันธุ์นะครับแต่ตรงของเราที่นี่ฮะจะมี2สายพันธุ์คือพวกปากยาวๆนะครับคุณหมอนะฮะมันจะเป็นลักษณะของพวกอินโดแปซิฟิกฮัมแบ็กดอลฟินซึ่งสายพันธุ์นี้นะฮะคุณสมบัติของเขาจะพิเศษมากกว่าสายพันธุ์อื่นทั่วโลกเลยนั่นคือครั้งแรกตอนแรกๆที่เกิดมาครั้งแรกนะฮะท้องจะเป็นสีบริเวณด้านล่างนะจะเป็นสีชมพูผ่อนๆแล้วจะสีขาวด้านบนจะเป็นสีเทาแต่พอวุฒิภาวะทางเพศเขาพร้อมที่จะผสมพันธุ์นะฮะคือพร้อมจะเป็นหนุ่มเป็นสาวพร้อมที่จะขยายพันธุ์แล้วฮะเขาจะเริ่มกลายสีไปเรื่อยๆทีละนิดทีนี้ทีนี้นะ
3: ค่อยเปลี่ยนไป
2: สีจะค่อยเปลี่ยนไปกลายเป็นสีชมพูทั้งยิ่งอายุมากขึ้นสีก็จะเป็นชมพูทั้งตัวนะฮะอีกสายพันธุ์นึงเป็นลักษณะของสายพันธุ์หัวบาดนะฮะอันนี้เป็นลักษณะของอีโรวานีดอลฟินนะครับหัวกลมให้เรานึกถึงสภาพของบาดพระนะลูกนะบาดพระที่คว่ำนะเราจะเห็นมุนๆนะฮะไอ้ส่วนตรงนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นสายพันธุ์ที่มีความพิเศษในสายพันธุ์ของเขาก็คือเขาจะอยู่ได้3น้ํานะลุ่มแม่น้ําโขงมีนะฮะสามารถอยู่ในน้ําจืดได้นะฮะน้ําเค็มได้น้ํากร่อยได้นะฮะซึ่ง2สายพันธุ์นี้ฮะเขาจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเขานะครับ
1: แล้วอาหารที่ปลาโลมาแต่ละชนิดที่อยู่ที่เนี่ยค่ะเขาทานอะไรกันบ้างอ่ะ
2: โดยธรรมชาติแล้วนะฮะโลมาเนี่ยเขาจะกินปลากินหมึกกินกุ้งนะหรือกินสัตว์ที่มีลักษณะของเกรดอ่อนนะ
0: ฮะหอย
2: หอยถามว่าบางครั้งก็มีไปบ้างนะฮะแต่ไม่ใช่อาหารที่ลักษณะของเป็นอาหารหลักของ
0: เขา
2: ฮะเน้นปลาแต่ของเราที่นี่เราใช้ปลาข้างเหลืองแล้วของเราที่นี่ปลาทุกตัวที่จะเป็นอาหารของโลมา
0: ครับ
2: เราต้องมีการเช็คนะฮะมีการสุ่มตรวจนะฮะว่าจะมีสารตกค้างบ้างหรือเปล่าหรือบางเจ้ามีลักษณะของการแช่ฟอร์มาลีนหรือสารเป็นพิษมั้ยในส่วนตรงนี้นะ
0: ครับ
2: เพราะนั้นสิ่งตรงเนี้ยถ้าเกิดไปสะสมในโลมามากๆเข้ามันจะมีผลต่อโลมาและอย่างนึงของเราที่นี่ปกติโดยธรรมชาติเนี่ยเขาจะได้จับกินปลาเป็นๆนะแต่ของเราที่นี่ปลาเราต้องเอามาสต็อกไว
0: ้
2: นะเราไม่สามารถหาเป็นตัวปลาเป็นๆหรือมันเลี้ยงไม่ได้เพราะฉะนั้นปลาทุกตัวที่จะเป็นอาหารของโลมาเราจะผ่า
0: ครับ
2: ท้องเอาไส้เอาขี้ออกแล้วเราก็จะแช่ไว้จะฟีดไว้ซึ่งไม่ว่าเราจะแช่อย่างไรก็ตามอวัยวะภายในเมื่ออยู่ไปนานๆปั๊บเนี่ยจะทำอย่างไรก็ตามความสดมันก็จะน้อยไม่มีโอกาสที่จะสูญเสีย
0: ค
2: ือมันจะบูดได้ง่ายซึ่งจะมีผลต่อโลมาเพราะนั้นเราจะเอาส่วนตรงนั้นทิ้งออกหมดเลยนะแล้วถามว่าไอ้พวกวิตามิน

0: ต่างๆมันหายไปด้วยไหมหายไปครับ
1: ใช่ครับ
0: เราจะมีตัวเสริมเข้ามา
1: ครับคือเวลาเอาปลามาแช่นานๆเนี่ยสารอาหารต่างๆก็จะสลายไปเวลาเอาให้ปลากินก็เท่ากับว่าไม่มีวิตามินเลยใช่แล้วก็ถ้าเกิดปลากินนานๆปุ๊บก็จะเป็นโรคอื่นๆตามมาขาดสารอาหารเราก็เลยต้องมีการเสริมวิตามินเข้าไปในตัวปลาที่จะให้โลมากินนะครับ
0: โอเคครับนะฮะเดี๋ยวเราไปดูโลมากันเลยเนื้อลูกนะโอเคครับเดี๋ยวตรงจุดที่จะพาไปเป็นโลมาหัวบาดก่อนนะครับเป็นหัวกลมๆนะครับตอนนี้ฮะตอนนี้ครูฝึกกำลังจะเรียกโลมาขึ้นมาให้เราเห็นตัวเลยนะครับ
1: ครับ
0: ดูครับนี่นะนี่นี่เห็นไหมเราเห็นไหมครับโลมาหัวบาดเนี่ยเห็นรูข้างบนไหมครับนะฮะนะฮะนะฮะนี่คือรูเขาในการหายใจโลมาเนี่ยเขาจะมีรูหายใจข้างบนแล้วโลมาส่งเสียงเปล่าเวลาเขาสื่อสารกันเขาจะมีเสียงนะครับนะเขาจะมีเสียงแต่เสียงไม่ได้ออกมาจากปากนะครับเสียงจะออกมาจากช่องรูจมูกด้านบนเป็นการบีบเสียงเป็นเสียงขึ้นมาหางของโลมาเราเห็นไหมครับ
1: ครับ
0: ปลาเนี่ยหางเขาจะตั้งฉากกับน้ำใช่ไหมครับแต่โลมาวานพยูนเนี่ย
1: ครับ
0: จะขนานกับผิวน้ำ
1: ครับ
0: นะครับเพราะฉะนั้นจะบอกน้องผู้ดีให้ทราบนิดนึงว่าโลมาไม่ใช่ปลาแต่รูปร่างเขาเหมือนปลาเราเลยเรียกเขาว่าปลานะคะโลมาเป็นสัตว์เลี้ยงตุ่นเลี้ยงลูกด้วยนมตั้งท้องประมาณ9เดือนถึง1ปี
1: พอๆกับคนเลยนะครับ
0: ฮะพอๆกับ
1: แล้วก็มีเต้านม
0: 2ข้าง
1: 1คู
0: ่แล้วก็เต้านมเขาไม่ได้อยู่ที่บนขี้ข้างบน
1: ครับ
0: เขาจะอยู่ด้านล่างของอวัยวะเพศ
1: ครับ
0: ในส่วนตรงนั้นนะฮะ
2: แล้วเราจะดูอายุเขาได้ยังไงว่าตอนนี้เขาอายุกี่ขวบ
0: อายุนะฮะเราสังเกตได้จากฟัน1ละจากสีผิวนะฮะจากลักษณะโดยทั่วๆไปสีตรงนี้ตอนครั้งแรกที่คลอดมาใหม่ๆนะผิวก็จะบางๆสีจะอ่อนกว่านี้ผิวหนังจะเรียบเหมือนเด็กที่คลอดใหม่ๆอ่ะลูกใช่มั้ยเหมือนหนูเนี่ยนะนะแก้มเนียนใช่ไหมแล้วมาดูอย่างลุงนี่เป็นไงฝ่าแล้วไม่ไหวแล้วย่นแล้วนะเมื่อก่อนโลมา2สายพันธุ์นี้นะครับในประเทศไทยไม่ได้เป็นสัตว์สงวนจะถูกชำแหละเนื้อขายกิโลกรัมละ20กว่าบาทเอง
1: โอ้โห
0: เนื้อเขาจะเหมือนเนื้อวัวเนื้อควายลูกนะนี่คือก็สิ่งที่พิสูจน์ได้แล้วว่าเขาก็ไม่ใช่ปลาแต่หลังจากที่คุณวิชัยวัฒนพงศ์นะฮะท่านประธานคนแรกของเราเน
1: ี่
0: ยท่านไปเที่ยวทะเลเมื่อวันที่5ธันวาคมปี31
1: ครับ
0: แล้วก็ไปพบเจ้าหัวบาดนะฮะที่ตรวจชาวประมงอยู่ท่านก็ขอถ่ายชีวิตเข้ามาในวันนั้นแล้วก็มาทดลองเลี้ยงที่บ่อกุ้ง
1: ครับ
0: เมื่อมาเลี้ยงไปปั๊บก็มีความรู้สึกว่ามันน่าจะฝึกได้นะ
1: ครับ
0: ท่านก็เลยติดต่อผมเข้ามาเพราะก็คือรู้จักกันเป็นการส่วนตัวซึ่งมากับรับราชการ
1: ครับ
0: แต่ในส่วนตัวแล้วชอบเป็นคนที่ชอบเลี้ยงสัตว์ชอบศึกษาสัตว์จากจุดนั้นนะฮะผมก็ใช้ตรงนั้นฮะเข้ามาประยุกต์ใช้กับตรงนี
1: ้
0: นะแล้วมาศึกษาพฤติกรรมเขาจากพื้นฐานที่เราพอมีอยู่บ้างนะก็เริ่มจับพฤติกรรมต่างๆเขาได้เลยได
1: ้
0: นะแล้วก็มีน้องๆคนนี้ฮะที่เข้ามาแล้วมาช่วยเป็นครูฝึกให้เรานะคร
1: ับ
0: แต่คนที่จะเลี้ยงโลมาต้องเป็นคนที่ใจเย็นและอีกอย่างนึงต้องเป็นคนที่รักสัตว์

0: เสียงของโลมาเขาเป็นเสียงแบบไหนอะคะ
1: ก็หัวป่าเมื่อกี้นะฮะนะเอาให้เดี๋ยวจะให้ครูฝึกนะครูฝึกเขาทำให้ดูลองให้โลมาร้องสินี่นะฮะเสียงตรงนี้บางคนก็บอกเสียงเหมือนเด็กนะบางคนบอกโอ้โหมันทรมานหรือเปล่าอะไรเปล่าไม่ใช่ฮะเป็นลักษณะของการสื่อสารส่วนหนึ่งและอย่างหนึ่งเป็นเสียงที่เราบอกให้เขานะฮะให้เขาทำเสียงตรงนี้จะเป็นเสียงที่เราใช้ในลักษณะของการส่งสัญญาณของเขานะฮะโลมาในแต่ละฝูงเขาจะมีชื่อของเขาเองเพราะนั้นเขาจะรู้ในฝูงของเขา
2: ครับเมื่อกี้ผมเห็นการเทรนเขาเนี่ยจะใช้ความแตกต่างกันก็คือบางที่ผมเห็นใช้ท่าทางบางที่ผมใช้เสียงอะไรเงี้ย
1: คือผมบอกเลยว่าของเราเป็นที่แรกของโลกที่เราใช้สัญญาณในการใช้เสียงความของครูฝึกใช้สัญญาณมือใช้คำพูดของครูฝึกนะฮะและความใกล้ชิดในส่วนตรงนี้เข้าไปฝึกเขาโลมาพวกนี้ที่ก่อนที่จะเข้ามาในส่วนตรงนี้ฮะเขาจะมีความรู้สึกที่ไม่ดีกับมนุษย
2: ์
1: เพราะว่าเขาถูกจับมาหรือติดอวนชาวประมงมาหลังจากที่ละลายพฤติกรรมความกลัวของเขาได้โดยสร้างความเป็นเพื่อนก่อนนะเมื่อสร้างความเป็นเพื่อนปั๊บจนกระทั่งเราจับตัวเขาได้ดำน้ำลงไปเขาลงมาหาเราเราอยู่บนฝั่งเราเรียกเขาตรงนี้อะฮะเป็นลักษณะของการที่พูดง่ายๆว่าเราฝึกแบบไทยๆที่คนไทยเลี้ยงลูกอะใช้ความรักใช้ความอบอุ่นนะฮะใช้ความเป็นกันเองใช้ฟังไว้เนื้อเชื่อใจเข้าไปในส่วนตรงนั้น
2: ก็ฝึกเหมือนเลี้ยงลูกเลยฮะ
1: ใช่ฮะใช่ฮะ
0: หนูอยากรู้ว่าเขาว่าตรงขี้มันเป็นอะไรคะ
1: ตรงนั้นนะฮะเป็นลักษณะที่แหว่งๆนะหัวบาดเนี่ยมันเป็นลักษณะคล้ายๆว่าเหมือนปากเขาเนี่ยไม่ค่อยจะสะดวกในการที่ค้นคว้าหาอาหารเพราะนั้นเขาจะใช้ขี้แบบแทนมือเพราะนั้นอาจจะไปเกี่ยวอะไรต่ออะไรลักษณะของท้องทะเลในธรรมชาติน้องผู้ดีเนี่ยเวลาป่วยก็มีคุณหมอดูแลใช่ไหมอย่างโลมาเนี่ยหรือสัตว์ทั่วไปเนี่ยเขาจะไม่มีหมอที่ดูแลเขาเพราะนั้นในธรรมชาติของเขาเนี่ยเขาจะเป็นการรักษาปรับสภาพตัวเองเพื่อรักษาเผ่าพันธุ์หรือให้ดำรงชีวิตอยู่ใช่ไหมครับเพราะนั้นบาดแผลต่างๆหรือการเจ็บไข้ได้ปวดต่างๆนะถ้าไม่หนักหนาสาหัสกันจริงๆครับเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างจะกลับคืนสู่สุขภาพในระยะเวลาที่รวดเร็วเอางี้เดี๋ยวเราจะไปเปลี่ยนเสื้อผ้านะฮะเพื่อที่เราจะลงมาเล่นน้ำกับโลมากันนะเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนเสื้อผ้ากันนะลูกนะโอเคครับเชิญเลยครับจริงแล้วโลมาเขาจะไม่ค่อยมีโรคอะไรมากมายนักหนาไม่ค่อยป่วยฮะในส่วนตรงหนึ่งนะฮะที่เราจะสังเกตคืออาจจะมีรอยขีดข่วนบ้างลักษณะตรงนี้นะฮะเราจะใช้ตัวยาตรงนี้นะน้องคนดีนะครับนะเวลาเราฉีดยาเขาเนี่ยครับเราจะต้องปิดจมูกไว้นะนะเห็นไหมนิดๆเป็นรักษาการนะเป็นรอยบาดแผลนะเป็นรักษาการตัวในส่วนตรงนี้เองนะครับนะและอีกอย่างนึงเวลาเขาเป็นหวัดหรืออะไรบางครั้งก็จะมีหายใจมาเหม็นนะหายใจออกมาเหม็นมีกลิ่นหรือเวลาเขาท้องเสียเวลาถ่ายออกมาปั๊บเนี่ยฮะมันก็จะมีเป็นเพศสัตว์ของมูก
2: ครับมีมูกปน
1: ถ้าปกติแล้วเนี่ยถ้าเขาจะถ่ายท้องเลยปกติทั่วไปเวลาถ้าถ่ายออกมาปั๊บเนี่ยมันรักษาไขมันปูพอถ่ายมาปั๊บมันจะกระจายเลยนะฮะในส่วนตรงนั้นนะฮะนี่คือรักษาของโลมานะครับนะเอางี้หลังจากที่เรารู้เวลาเขาเจ็บไข้ได้ป่วยบ้างแล้วนะฮะขั้นพื้นฐานนี่แค่น้อยๆนะฮะเดี๋ยวจะให้คุณหมอกับน้องคนดีลงไปเป็นครูฝึกลงไปสัมผัสกับโลมาลงไปว่ายน้ำเล่นกับโลมานะลองไปดูว่าเราจะสั่งเขาอย่างไรจะคอนโทรลเขาอย่างไรนะครับ
3: นี่ตบมือ
4: นั่งนั่งคุกเข่าทำเพลงนะครับเราจะร้องเพลงให้ฟังร้องเพลงก่อนแล้ว
1: น้องดีลงไปเลยลูกไปใกล้ๆลงโอเคไม่ต้องกลัว
4: เอ้ยหอมด้วย

0: ดีครับตื่นเต้นดีไม่เคยทำอะไรยิ้มก่อนในชีวิต
1: รู้สึกสนุกไหมคะ
0: ดีครับ
1: ค่ะก็หนูคิดว่าแค่นี้หนูก็รู้สึกว่าการฝึกกับโลมาเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่ยากอยู่นิดหน่อยคือเราก็จะต้องไหลไปตามตัวของเขาค่ะหนูคิดว่าการที่เราได้ไปลงอยู่กับโลมาต้องมีความสุขค่ะเพราะว่าหนูคิดว่าโลมาเป็นสัตว์ที่น่ารักแล้วก็แสนรู้ฉลาดมากๆค่ะ
2: ลงไปเลย
3: น้องลงว่ายน้ำกับลง
2: ไปเลยลูก
1: พี่ลงไป
2: ไม่ต้องกลัวไม่
3: ต้องกลัวครับ
2: ไม่กลัว
3: ไปใกล้ๆครับผม
2: ไม่เป็นไร
3: ขอย่างหางล่างให้เกาะอย่างนี้นะน้ำไหมครับไม่ต้องกลัว
2: ลงไปลูกเรามีเสื้อคลุมที่เราไม่ลงแล้วลงเฉยนั่งลงไป
0: ไปไม่ได้เพราะว่า
2: น้องพอดีครับอยู่เฉยๆนะลูกนะเอางี้ฟังลูกไม่ต้องปวดอันนี้ลองดูก่อนตัวเราอยู่ตรงนี้นี่ทุกคนอยู่ตรงนี้หมดนะครับไม่แต่ลองให้ดูว่าเราลงไปแล้วเราลอยตัวไหมแค่นั้นเองไม่ได้ไม่ทุกคนไม่ทิ้งลองดูเอาตัวลงไปดูตัวไปลงไป
1: หนูไม่กล้าแม่หนูไม่กล้าน
2: ี่ไงนี่ของพี่เขา
3: เดี๋ยวก่อนข้างหลัง
2: ปล่อยนะอันนี้เดี๋ยวก่อนนี่นะน้องคนที่ขาเดี๋ยวก่อนที่ปล่อยแขนก่อนลูกไม่เป็นไรพี่เขาอยู่ตรงนั้นลอยตัวดูเราลอยตัวได้ลองดูลองลอย
1: ไม่ได
0: ้สนุกมากเลยน้องคนดีเหมือนที่หมอทำอ่ะเขาพาเราว่ายเล่นด้วย
3: เดี๋ยวเกาะข้างหลังเนี่ยครับ
1: หนูไม่กล้าความรู้สึกลงไปรู้สึกกลัวอยู่นิดนึงอ่ะกลัวว่าจะจมน้ำมากมันเลยดำให้หนูไม่ค่อยกล้า
0: อาจจะเป็นเพราะว่าน้องเขายังเด็กแล้วก็ยังไม่คุ้นนะฮะตอนที่หมอลงไปเนี่ยตอนแรกก็ค่อนข้างกลัวเหมือนกันเพราะว่าเราไม่เคยเข้าลิฟต์มาก่อนเราก็กลัวว่าไอ้ลงมาจะพาเราไปได้ไหมแต่พอเราจับเขาปุ๊บเขาก็ค่อนข้างใจดีมากค่อยๆว่ายพาเราไปนะครับก็เป็นความรู้สึกที่ดีมากเลยน้องคนดีดูมีอาการกลัวการลงน้ำมากเลยนะครับมาเป็นกำลังใจให้น้องคนดีกล้าที่จะลงไปเล่นน้ำกับโลมาด้วยนะครับ
4: พาโลมาไทยนะครับเราต้องสวัสดีก่อนนะครับพนมมือครับเราสวัสดีมือบอกสวัสดีพี่เบิ้มนะหนูบอกสวัสดีสวัสดีมือขวาด้วยครับสวัสดีพี่เบิ้ม
5: สว
4: ั
5: สดีพี่เบิ้ม
4: พนมมือไว้ครับพนมมือไว้
0: อันนี้ชื่อพี่เบิ้มครับ
4: ตัวนี้ชื่อเบิ้มครับชื่อเบิ้มโอเคอ่ะหนูให้เขากิน1ตัวนะครับวิธีให้เราจะจับหางอย่างนี้นะครับแล้ววางไว้ตรงปลายปากตรงนี
1: ้
4: หนูนั่งลงเลยครับ
1: ได้
4: เลยครับโอเคเยี่ยมมากครับงามงามต่อไปนั่งลงเอาขาห้อยลงไปข้างล่างเลยครับ2ท่านเลยเดี๋ยวจะให้ลงไปในน้ำเพื่อเกาะกระโดงนะครับ

0: วนะครับไปเบิ้มเบิ้มหนูหันไปหาโลมาเลยครับ
1: ไล่ล้อใหม่เดี๋ยวก็ถามมาใหม่อี
0: กทีนึงเอามือแตะน้ำเลยครับ
2: แท็กซี่
0: ไป2มือเลยครับ2มือเลยยืนมือยาวๆขาอย่าตีน้ำครับขาอย่าตีน้ำปล่อยตัวตามสบายเลยครับ
1: โบกมือที่เกาะลองปล่อยมือปล่อยข้างเดียวปล่อย
3: นิดเดียว
1: ปล่อยมือลูกอีกทีนึงเดี๋ยวลองอีกทีนึงปล่อยลูกก่อน
0: ครับทั้งสองหลังจากที่ได้ลองทั้งสองตัวแล้วเนี่ยตัวนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะสุภาพกว่านิดหน่อยนะครับก็คือเขาค่อยๆว่ายนะครับตอนที่เรากำลังว่ายอยู่เนี่ยที่เราว่ายไปกับเขาเนี่ยเขาก็จะค่อยๆพยุงเราไปค่อยๆพยุงเราไปไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้ในชีวิตเลยนะครับก็นี่เป็นครั้งแรกในชีวิตที่ได้ว่ายน้ำกับเรามาสนุกมากเป็นไงบ้างเมื่อกี้ที่เรากลัวตอนนี้เป็นไงหายกลัวยัง
2: สบายมากค่ะ
0: หายกลัวยังครับ
2: หายกลัวแล้วค่ะ
0: เรารู้สึกว่าเราก้าวข้ามผ่านอะไรไปบางอย่างในชีวิตเราไหมสู้กับความกลัวตัวเองได
2: ้ถูกต้องค่ะที่เมื่อกี้นี้หนูไม่กล้าเพราะว่าหนูไม่ค่อยคุ้นกับเนี่ยค่ะ
0: ไม่กล้าจับ
2: ใช่ค่ะพอเหมือนกับว่าคือที่จะให้จับมันสั้นมากค่ะหนูก็ไม่กล้าเพราะหนูต้องจับสองมือแบบนี้มันจะทำให้หนูรู้สึกกังวลใจตัวเองค่ะแต่ว่าถ้าหนูทำตัวนี้ได้หนูก็ต้องทำตัวนั้นได้ค่ะตอนแรกที่ลงไปมันก็รู้สึกกลัวหวาดกลัวมากค่ะแต่ว่าพอไปรอบที่สองก็มันก็สนุกดีนี่กับการเกาะเพราะว่าถ้าหนูเสียโอกาสครั้งนี้หนูไม่รู้ว่าค่ะว่าคราวหน้าหนูจะได้มาอีกหรือเปล่าก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีค่ะหนูคิดว่าสัตว์เนี่ยค่ะสามารถทำให้คนหายกลัวได้จริงๆค่ะเพราะว่าหนูก็เคยเลี้ยงแมวหนูก็เคยเลี้ยงหมาคือทุกครั้งที่หนูกลัวแมวกับหมาเขาจะมาช่วยทำให้หนูผ่อนคลายมันก็เหมือนกับโลมาค่ะทุกครั้งที่หนูกลัวเขาจะพยายามทำยังไงก็ได้ให้คนที่กำลังจับเขาหรือกำลังอยู่กับเขาเนี่ยรู้สึกดีให้มากที่สุดหนูคิดว่าสัตว์สามารถทำให้คนหายกลัวได้ค่ะ
1: รูจมูกตรงนั้นนะฮะตรงที่มีฟองๆอยู่นะครับนะฮะเป็นเสียงเราจะเห็นได้ว่าเสียงของโลมาเสียงจะเบากว่าจะเล็กกว่าคล้ายๆเสียงนกนะครับแต่ของโลมาพันหัวบาดนะฮะเสียงเขาจะดังเรื่องของหูนะฮะหูตรงนั้นไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องการรับฟังนะครับแต่เสียงของโลมานะฮะจะเป็นการสื่อสารการลักษณะออกจากช่องโบโฮด้านบนนะฮะจากรูจมูกด้านบนเสียงจะไปด้านหน้าไปกระทบกับวัตถุจะถูกสะท้อนกลับเข้ามาฮะสู่ประสาทด้านล่างฮะด้านหน้าด้านหน้าของปากนะครับและตรงนั้นจะกลับเข้าสู่กระดูกหูชั้นในแล้วก็เป็นลักษณะเข้าสู่สมองจะแปลสัญญาณขึ้นตรงนั้นออกมาว่าอันนั้นคืออาหารอันนั้นคือศัตรูอันนี้คืออะไรนะครับในส่วนตรงนั้นนะครับเดี๋ยวจะให้ลงมาลงแล้วนะลูก
0: สองตัวนี้ลงนะ
1: นะฟังดูดิเขาฟังรู้เรื่องไหมดูนะ
0: โอเคอ่ะตาลง
1: ครับ
2: อ้าว
1: ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับอยู่ที่การฝึก

0: คยเจอเรื่องน่าสงสารของ
1: เจ้าโลมาใช่ไหมคือก็มีนะฮะผมก็เคยเห็นในธรรมชาตินะในท้องทะเลแถวบ้านเราเราก็เคยไปเห็นลักษณะของการทำประมงนะฮะบางครั้งเราปล่อยเชือกอวนลงไปทำอะไรลงไปหรือปล่อยสิ่งตรงนี้ลงไปบางครั้งมันก็เป็นอันตรายกับโลมาได้บางครั้งเขาไม่คิดอะไรนะเขาเนื้อว่าของเล่นเขาเอาหางไปพันเล่นอะไรเล่นเขาไม่สามารถที่จะแกะออกได้เลยได้มันก็จะกิ่วไปเรื่อยๆมันก็จะเกิดความรำคาญลูกเนื้อ
2: จะขาดได้เลย
1: ไม่มีสิทธิ์ในส่วนนั้นแล้วสามารถที่จะติดเชื้อได้ด้วยถ้าเกิดบาดแผล
2: ใช่ครับแล้วบางครั้งเนี่ยอย่างที่เห็นก็คือคนชอบทิ้งขยะลงไปเขาก็นึกว่าหมึก
1: ใช่ฮะ
2: เขาก็จะไปกิน
1: โดยเฉพาะไอ้พวกถุงพลาสติกนะมันเหมือนแมงกะพรุนนะเวลาเป็นไปอยู่ในน้ำนะ
2: ครับ
1: เขากินเข้าไปปั๊บเนี่ยมันย่อยสลายไม่ได้คือตายนะฮะ
2: แล้วเวลาเขาเสียชีวิตเนี่ยเราผ่าซากหรือพิสูจน์ก็จะพบว่าของแปลกปลอมนั่นเลยที่เขากินเข้าไปแล้วทำให้เสียชีวิตโดยที่แบบไม่น่าเสียชีวิต
1: ใช่ใช่
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไปเที่ยวทะเลหรือว่าเห็นคนที่เขากำลังจะทิ้งขยะลงทะเลก็ต้องบอกเขานะต้องเผื่อแผ่ไปถึงโลมาด้วยหรือว่าสัตว์ที่อยู่ใน
1: ใช่ด้วยผมว่าโดยทั่วๆไปเลยทั้งหมดนะ
2: อาจารย์ครับวันนี้ก็ขอขอบคุณอาจารย์มากนะครับที่ให้ทั้งข้อมูลความรู
1: ้
2: แล้วก็ให้พวกเราทั้ง2คนได้สัมผัสกับโลมาแล้วก็ได้เห็นชีวิตที่น่ารักของเขา
1: คร
0: ับแล้วก็ขอบคุณอาจารย์มากๆเลยค่ะ

0: ทำให้หนูกล้า
1: เก่งๆๆเก่งลูก
2: เป็นไงบ้างครับน้องคนดีที่เราไปฝึกโลมาแล้วก็ไปเล่นกับโลมามา
0: ค่ะก็รู้สึกมีความสุขแล้วก็สนุกมากๆเลยค่ะคุณหมอคะหนูถามหน่อยสิคะในชีวิตจริงอะค่ะโลมาเขาจะมีความสุขแบบนี้หรือ
2: หมอคิดว่าโลมาน่าจะมีความสุขน
0: ะ
2: เพราะว่าเขาได้ไหว้ไปในมหาสมุทรที่ยิ่งใหญ่อยากไปไหนก็ไปได้แต่น้องคนดีรู้ไหมว่าในมหาสมุทรที่กว้างใหญ่น่าจะมีความสุขเนี่ยบางทีอาจจะมีความทุกข์ด้วยก็ได้
0: ทำไมล่ะคะ
2: เพราะว่ามันก็จะมีบางประเทศที่เขามีเทศกาลล่าโลมา
0: เทศกาลล่าโลมา
2: ใช่เทศกาลล่าโลมาเขาก็จะไปล่าโลมามาเพื่อเอามากินลองคิดดูสิครับว่าทะเลเนี่ยปกติเป็นสีฟ้าถูกไหมแต่เชื่อไหมครับว่าในเทศกาลที่เขาล่าโลมาเนี่ยทะเลเนี่ยเปลี่ยนเป็นสีแดงเลือดเล
0: ย
2: เพราะเลือดที่โลมาเสียออกมาเนี่ยย้อมทะเลจากสีฟ้ากลายเป็นสีแดงหมดเลยคิดดูสิว่าจะต้องมีปลาโลมากี่ตัวที่ต้องเสียชีวิตลง
0: พันตัว
2: น่าจะเป็นพันตัวแล้วเขาเอาปลาโลมาเหล่านั้นเนี่ยเอาเนื้อเขามาให้เรากินอย่างเงี้ยเราจะกินลงไหมที่เราเห็นความน่ารักเขาขนาดนี้เนี่ยเรากินไม่ลงนะน้องคนดีครับนี่พี่จะมีรูปให้ดูพวกนี้เนี่ยเห็นไหมครับรู้จักไหมคืออะไรพวกนี
0: ้
2: พวกนี้แหละที่เป็นสัญลักษณ์ของอาหารนะครับที่เขาจะปลอดจากโลมาคือบางครั้งเนี่ยเวลาเขาเอาเรือออกไปในมหาสมุทรใช่ไหมครับเขาลากอวนเขาก็จะได้ทั้งโลมาได้ทั้งทูน่าได้ทั้งปลาอย่างอื่นมาแล้วเขาก็จะเอามาทำอาหารให้เรากินในเป็นอาหารกระป๋องนี้บางกระป๋องเนี่ยก็จะปลอดจากพวกโลมาเลยก็คือจะมีสัญลักษณ์พวกนี้แต่บางกระป๋องเนี่ยที่ไม่มีสัญลักษณ์เราก็ไม่รู้ว่าอาจจะปลอดหรือไม่ปลอดก็ได้อันนี้เป็นสัญลักษณ์ที่บอกเราว่าโอเคของเขาเนี่ยนะที่เขาทำให้เรากินเนี่ยกระป๋องเนี่ย
0: ไม่มี
2: โลม
0: า
2: ไม่มีปลาโลมาแน่นอนนะครับเป็นมิตรกับปลาโลมาอาหารพวกนี
0: ้หนูจะจำสัญลักษณ์พวกนี้เอาไว้ค่ะ
2: ครับผม
0: ถ้าเราเจอสัญลักษณ์คล้ายๆแบบนี้นะคะก็จำเอาไว้เลยค่ะว่าไม่มีโลมาอยู่ในอาหารของท่านแน่นอนค่ะ
2: ใช่ครับแล้วก็สัญลักษณ์พวกนี้เนี่ยถ้าสังเกตจะเขียนว่า dolphin safe dolphin friendly อะไรอย่างเงี้ยครับก็ลองสังเกตดูนะครับ
0: สำหรับเพื่อนๆทางบ้านนะคะอย่าลืมติดตามชมรายการ Animal Speak นะคะเพราะรายการ Animal Speak เป็นรายการที่แนะนำเรื่องเกี่ยวกับสัตว์ที่มีทั้งความน่ารักและน่าตื่นเต้นและอย่าลืมมาสนุกกับคนดีนะคะ
2: เพราะสัตว์พูดไม่ได
0: ้ถึงต้องมี
2: Animal Speak

0: ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีประเพณีประจำปีที่คอยบอกเล่าเรื่องราวรากเหง้าความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนบางประเพณีโด่งดังไปทั่วโลกแต่บางประเพณียังเป็นอันซีนที่รอให้เรามาสัมผัสเสน่ห์อันลึกซึ้งวันนี้ French Fry จะพาคุณไปรู้จักกับประเพณีไทยที่สืบทอดมายาวนานนับศตวรรษซึ่งเป็นเสน่ห์อีกมุมนึงของความเป็นไทยค่ะ
1: เริ่มต้นปีใหม่ไทยในช่วงกลางเดือนเมษายนของทุกปีตรงกับประเพณีสงกรานต์ประเพณีไทยอันงดงามที่ไม่ใช่เพียงแค่การสาดน้ำเพื่อความสนุกสนานแต่ยังสะท้อนคุณค่าของความกตัญญูกตเวทีของคนไทยต่อบรรพบุรุษโดยสงกรานต์ในประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จากองค์การยูเนสโกเมื่อวันที่6ธันวาคม2566จากฤดูร้อนสู่ฤดูฝนเป็นเวลาเริ่มต้นของฤดูการเพาะปลูกคนไทยโดยเฉพาะในภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากหาแหล่งน้ำตามธรรมชาติสำหรับทำเกษตรกรรมแล้วยังมีประเพณีบุญบั้งที่แสนสนุกสนานเพื่อขอน้ำฝนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตการอุปสมบทหรือว่าการบวชเป็นประเพณีสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยผู้ชายที่บวชจะได้เรียนรู้พระธรรมคำสอนและยังถือเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณการบวชนิยมจัดขึ้นก่อนช่วงเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปีเนื่องจากมีความเชื่อว่าพระสงฆ์ที่ได้บวชและอยู่จำพรรษาครบ3เดือนจะได้รับกุศลอย่างสูงหลังจากช่วงเวลาการเข้าพรรษาสิ้นสุดลงถึงช่วงออกพรรษาซึ่ง

รงกับช่วงเดือนตุลาคมของทุกปีทุกพื้นที่ของประเทศไทยกลับมาคึกครื้นสนุกสนานอีกครั้งด้วยหลากหลายประเพณีทอดกฐินเป็นบุญใหญ่ที่ทำได้ปีละครั้งเท่านั้นค่ะเสียงกลองยาวสนั่นขบวนแห่คึกคักผู้ใหญ่และเด็กๆ เต้นยิ้มกันตลอดทางถูกก้าวย่างของขบวนกฐินเปี่ยมด้วยแรงศรัทธาในการบำรุงพระพุทธศาสนางานบุญตาลก๋วยสลากของชาวล้านนานำเครื่องไทยทานใส่ก๋วยซึ่งเป็นภาชนะสารแขวนขึ้นสูงก่อนถวายให้ผู้มีบุญจับสลากชี้ให้เห็นถึงความศรัทธาและการร่วมแบ่งปันของคนในชุมชนหากคุณไปท่องเที่ยวทางภาคใต้มีประเพณีชักพระจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีขบวนชักพระทางน้ำซึ่งหาได้ยากเรือพระที่ตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงามประดิษฐานพระพุทธรูปแล่นไปกลางแม่น้ำตาปีสะท้อนแรงศรัทธาอย่างงดงามและด้วยวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำการแข่งเรือยาวเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สร้างสีสันให้ท้องถิ่นเรือแข่งแต่ละลำยาวกว่า20เมตรมีฝีพายนับ10ชีวิตต้องพายให้พร้อมเพรียงสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวเพื่อคว้าชัยชนะมาครอบครองหลังจากนั้น1เดือนถึงเวลาของประเพณีลอยกระทงผู้คนต่างประดิษฐ์กระทงจากต้นกล้วยและดอกไม้อย่างประณีตงดงามโดยประเพณีลอยกระทงในบางพื้นที่อาจมีความพิเศษมากกว่าที่อื่นไม่ว่าจะเป็นการลอยโคมยี่เปงล้านนานับพันนับหมื่นลูกขึ้นสู่ท้องฟ้ายามค่ำคืนหรือประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟที่จังหวัดสุโขทัยแสงไฟนับพันจะแต่งแต้มอยู่ตามโบราณสถานงดงามดั่งสวรรค์บนพื้นดินนี่คือเสน่ห์ที่ต้องเห็นด้วยตา

กปลายปีชาวม้งกลุ่มชาติพันธุ์นึงทางภาคเหนือจะกลับหมู่บ้านเพื่อฉลองปีใหม่ในชุดประจำเผ่าที่ปักด้วยมืออย่างประณีตเสียงขลุ่ยเสียงเข่งหรือว่าแคนม้งและการละเล่นโยนลูกช่วงสร้างความอบอุ่นและความรักระหว่างหนุ่มสาวประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

หรือไม่หน่วยงานธุรการขององค์กรศาลและองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญคือหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานราชการทั่วไปและมีความเป็นอิสระในการบริหารงานบุคคลและการงบประมาณขององค์กรโดยหน่วยงานเหล่านี้แบ่งได้เป็น2คือ 1. กลุ่มที่เป็นหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญเช่นสำนักงานศาลปกครองสำนักงานศาลยุติธรรม2. กลุ่มที่ไม่ได้เป็นส่วนราชการแต่เป็นหน่วยงานของรัฐเช่นสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหน่วยงานทั้ง2กลุ่มนี้เป็นหน่วยงานทางปกครองประเภทหนึ่งที่อาจถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: เจ็บ
1: เดี๋ยวเปิดมาก็เจ็บเลยคุณ
0: เป้เจ็บคุณโอ้ย
1: ไปโดนอะไรมา
0: ดูดีมันก็อักเสบขึ้นมาหน้าร้อนเนี่ยอากาศมันนะแปรปรวนอ่ะอาการมันจะกำเริบหมดอ่
1: ะ
0: ไม่ใช่แค่คนบ้านก็เป็นหลายอย่างเลยอากาศคุณร้อนนะแล้วตอนเนี้ยเราไม่แน่ใจว่าพอพฤษภาไปแล้วเดี๋ยวมันข้าไปเดือนหน้าเนี่ยฝนมันจะมาหรือยังเพราะฉะนั้นถ้าใครที่มีงานช่างตกค้างอยู่จะอยากจะรีบทำอะไรที่ต้องใช้แดดใช้ความร้อนรีบใช้ซะ
1: คือไหนๆมันก็ร้อนค่ะนี่ก็ใช้ให้มันเป็นประโยชน์ซะเลยนะคะ
0: เราอยู่เมืองร้อนหรือเรียกไม่ได้หรอกนะวันนี้ก็เป็นงานของการทาสีเหล็กฮะ
1: แน่นอนที่สุดเกินมาขนาดนี้แล้วอะไรที่มันจะใช้ความร้อนไปได้ดีกว่าการทาสีอีกนะคะ
0: สุดยอดเลยนะแห้งไวนะแล้วก็ศัตรูการทาสีก็คือความชื้น
1: น่
0: ะฝนนั่นเองนะก็รีบทำซะในช่วงเดือนนี้เรานัดเจ้าของบ้านไว้ไปหาเขากันนะครับ
1: ค่ะ
0: และนี่ก็คือบ้านหลังที่เราจะมาจัดการกันในวันนี้นะครับเป็นเรื่องของการทาสีเหล็กล้วนๆเลย
1: ใช่แล้ว
0: อะไรเป็นเหล็กบ้างตรงเนี้ย
1: โอ้ก็ประตูรั้วก่อนเลย
0: ทั้งเลื่อนทั้งฟิกนี่ไงเป็นเหล็ก
1: ใช่นี่ทั้งประตูคุณน้องเต้อากาศมันร้อนคุณก็ระวังหน่อยทั้งประตูแล้วก็ทั้งตัวรั้วเลยนะ
0: ครับผม
1: แล้วก็เห็นข้างในมีหน้าต่างที่เป็นโครงเหล็กดัด
0: ใช่
1: เหล็กเล็กและเหล็กดัด
0: เหล็กเล็กเล็ก
1: เหล็ก
0: เหล็กดัดตอนเด็กก็เหล็กดัดนะตอนเด็กก็มีเหล็กดัดนะ
1: เหล็กเด็กเล็ก
0: เด็กเล็กก็เป็นเหล็กมีเหล็กดัด
1: ช่างมันเถอะมีหน้าต่างที่เป็นโครงเหล็กดัดแล้วก็มีโต๊ะกับเก้าอี้ด้วยวันนี
0: ้โอ้โหเป็นชุดโต๊ะ
1: หลายสิ่งเลย
0: เก้าอี้ที่เป็นแบบว่าเหมือนกับโลหะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: โอเคถ้างั้นก็จัดการให้หมดเลยครับวันนี้ผลิตภัณฑ์ที่เรานำมาจัดการนี้ก็โดยตรงเลย
1: ใช่แล้ว
0: ทำงานได้รวดเร็วสวยงาม
1: เราทำกันหลายอย่างมาก
0: สุดยอดไป
1: ตอนนี้เนี่ยทางช่างของทางเบเยอร์เนี่ยเขามาเตรียมพื้นผิวให้เราเรียบร้อยแล้ว
0: ถูกต้องเพราะว่างานเหล็กเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่เตรียมพื้นผิวไว้เนี่ยช้าแน่
1: ใช่
0: แล้วขั้นตอนนี้ค่อนข้างเป็นขั้นตอนที่ละเอียดแล้วก็ใช้กินเวลาควรเลยนะฮะแต่ว่าทีมมืออาชีพเนี่ยเขามาเตรียมให้เมื่อวานแล้ววันนี้ก็เลยมาทาสีกันอย่างเดียวนะครับการเตรียมพื้นผิวเนี่ยทำอะไรมั่ง
1: โอ้ก็ถ้าต้องสำรวจดูว่ามีตรงไหนลอกล่อนหรือว่ามีสนิมหรือเปล่า
0: คือมีฟิล์มสีที่เดิมที่เสื่อมสภาพหรือเปล่าถ้ามีก็ต้องขูดออกให้หมด
1: ใช่ให้ผิวมันเรียบมันไม่มีอะไรแบบเปิดออกมาไม่งั้นเวลาทาทับไปเนี่ยมันจะเป็นปัญหาภายหลังได้เพราะมันลอกแล้วมันไม่ได้ยึดติดกับตัวพื้นผิวแล้ว
0: ถึงจะทาได้
1: แล้วสีที่เราจะใช้ในวันนี้ค่ะคุณท้องเต้คือสีอะไร
0: เราเคยใช้สีตัวนี้มาแล้วนะ
1: ใช่แล้ว
0: ในการช่างจำบ้านเพราะว่าคุณภาพแล้วก็เวลาในการใช้งานนี่เรียกว่าปุ๊บปั๊บรวดเร็ว
1: เราก็เลือกตัวนี้มาเพราะมันเหมาะกับงานในวันนี้เพราะว่าสีตัวนี้นะคะใช้เวลาแห้งแค่เพียง10นาทีแห้งผิว
0: 10
1: นาท
0: ี
1: เท่านั้นแล้วก็ใช้เวลาแห้งแบบทาทับอีกรอบเนี่ย30นาที
0: ก็แปลว่าทา2รอบนะครับนะสีนี้ทา2รอบแปลว่าใช้เวลาในการทำงานทั้งระบบเนี่ย1ชั่วโมง
1: รวดเร็วมากๆ
0: เร็วมากๆสำหรับงานทาสีเหล็ก
1: ที่บอกว่า2 in 1คุณฮ่องเต้
0: เ
1: ขาผสมรองพื้นกันสนิมไว้แล้วด้วย
0: มันมีสีรองพื้นกันสนิมอยู่ในตัวสีนี้แล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องรองพื้นครับทาตรงนี้จบเลย
1: แล้วสีเฉดสีที่เราจะใช
0: ้โอ้ยวันนี้เฉดสีเลือกมาเนี่ยคือสีดำด้านเพราะว่ารั้วเดิมเนี่ยเป็นสีดำด้านอยู่แล้วเจ้าของบ้านบอกว่าขอเหมือนเดิมแล้วกัน
1: แบบเดิม
0: ดำด้าน
1: อันนี้เราจะทาหรือเราจะพ่นหรือยังไงคะวันนี
0: ้จริงๆทำได้หลายวิธีมากเจ้าสีนี้นี่รองรับการทำงาน
1: จะทาหรือจะพ่นก็ได้
0: จะทาจะพ่นจะชุบจะกลิ้งได้หมดเลย
1: มาถึงกลิ้ง
0: กลิ้งลงไปคุกกับสีอะไรวะนั่นแหละ
1: กลิ้ง
0: นะครับ
1: ไปแปรงกลิ้ง
0: อ่ะผสมกันซะหน่อยนึง
1: มาเลย
0: เราใช้ทินเนอร์
1: เราผสมเองเลย
0: ผสมเลยเพราะว่ามือพิการ
1: นี่เขาเขียนไว้นะคะคนสีทุกครั้งก่อนใช้งานและระหว่างทาเพื่อให้ได้เฉดสีเรียบเนียนเสมอ
0: ครับนี่เป็นสิ่งที่ควรทำ
1: ใช่แล้ว
0: อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นสีอะไรก็ตาม
1: เตรียมการเนื้อก็ประมาณนี้โอ้ก็ดูทาง่ายมากเลยนะคะเน
0: ี่
1: ย
0: เหมือนแทบไม่ต้องคนแล้วอะ
1: คนซะหน่อยเขา
0: แนะนำมาแนะนำมา
1: ดูเรียบเนียน
0: โอ้ทิปของจริงเว้ยเฮ้ยไม่ใช่มาเล่นๆ
1: เสร
0: ็
1: จแล้วอันนี้เราต้องผสมไหมคุณน้องเต้วันนี
0: ้
1: ผสมนิดนึง
0: เพราะผสมเมื่ออากาศร้อนจริง
1: เราผสมประมาณเท่าไหร่คะ
0: 10ถึง 15% ประมาณแห้งไวจริงๆนะเนี่ย
1: ใช
0: ่ไม่ธรรมดา
1: ที่ฝานี่แห้งแล้วค
0: ่ะแห้งแล้วครับฝาแห้งแล้ว
1: โอเคค่ะ
0: โอ้แห้งก็ดำด้านสวยเชียวนะฮะ
1: อันนี้คือเราเช็คว่าแบบมันสมูทเข้ากับยางนี่คือยังไม่ค่อย
0: ยังไม่ค่อยยังไม่ค่อยยังแยกชั้นนิดหน่อยเจ้าสีเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมสามารถทาทับได้ทุกๆพื้นผิวเลยทาได้ทุกๆพื้นผิวแล้วเอางี้ดีกว่านะไม่เป็นโลหะในเหล็กดำกาวานไนซ
1: ์
0: สแตนเลสอลูมิเนียม PVC พลาสติกกระเบื้อง
1: ไม้ได้หมด
0: คือเอางี้ดีกว่าถ้าเกิดว่าคุณทำบ้านแล้วสีอะไรเงี้ยทาท่อแอร์เลาะนอกๆบ้านเนี่ย
1: ค
0: ือใช้สีได้เลยเนาะคือเราว่าน่าจะเนียนสวยงามติดแน่น
1: ทุกพื้นผิวได้หมดเพราะเขายึดเกาะดีได้หมดทุกพื้น
0: ไม่ต้องรองพื้นทา2รอบจบหมด
1: ได้แล้วค่ะน้องเต
0: ้โอเคครับผมครับ
1: ไป
0: ไปทากัน
1: จริงๆอันนี้เนี่ยพื้นผิวเดิมของเขามันไม่ได้แย่มากครับน้องเต
0: ้
1: การเตรียมพื้นผิวมันก็เลยง่ายนะทำได้ง่ายดาย
0: ถ้าเกิดว่าฟิล์มสีเดิมโอเคยังคงยึดเกาะกับตัวเหล็กอยู่ได้ดีเนี่ยทาทับได้เลยนะครับ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: นะทาทับไปได้เลยตอนนี้มาถึงอีกจ็อบหนึ่งแล้วกันที่เราจะมาทำกันวันนี้นั่นก็คือการเร
1: ียก
0: ว
1: ่า
0: เปลี่ยนมูดเปลี่ยนสีเฟอร์นิเจอร์โลหะ
1: เก้าอี้โลหะจริงๆอันเดิมเขาบอกเป็นสีเขียว
0: เข้ม
1: เขียวเข้มนะคะเขาอยากจะเปลี่ยนเป็นสีทองอร่ามตาแบบนี
0: ้นี่เป็นทองไม่ใช่ทองธรรมดานี่เป็นทองเกรดทองสวิสนะครับ
1: ทองสวิสนะคะ
0: แล้วก็เป็นสีที่คุณสามารถมันคือมีคุณสมบัติในการกันสนิมอยู่แล้วด้วย
1: ใช่
0: แล้วก็ทาได้เพียงแต่ว่าที่บอกว่ามีทองอยู่3เฉดนะฮะมันจะเปลี่ยนแปลงไปตามรองพื้นเราทารองพื้นของสีทองนี้มีอยู่3เฉดด้วยกัน
1: สีขาวสีเหลืองสีแดง
0: นี่ฟังดูว่าเฮ้ยมันจะเปลี่ยนทองได้ยังไงลองนึกภาพตามนะครับทาสีขาวไปเลเยอร์แรกเอาสีทองทาทับเราจะได้ทองที
1: ่สว่าง
0: สว่างสว่างถ้าเกิดเป็นสีเหลืองสีเหลืองทาไปเลเยอร์แรกสีทองทาทับ
1: อารามคิดก่อนมันก็จะเหมือนไปเน้นความเหลืองของสีทองให้มันมีอยู่แล้วให้มันสว่างขึ้นมาอีก
0: ทั้งนั้นเดี๋ยวเราลองมาทาตัวนี้กันดูนะครับซึ่งผสมไว้แล้ว
1: นี่เตรียมไว้ให้แล้วนะคะมาดูกันที่บอกว่าที่มันต้องทารองพื้นเนี่ยเพราะว่าคือด้วยสีของเนื้อสีทองของมันเองเนี่ยมันมีความโปร่งอยู่
0: ใช่มีความโปร่งแสงอยู่
1: ใช่เพราะมันต้องการความเงางามความแบบมีกลิตเตอร์ชิมเมอร์อะไรอย่างนี้ก็เลยต้องเป็นแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะปิดสีเก่าสีเดิมก็ควรจะทารองพื้นก่อน
0: คุณลองนึกภาพดูสมมติคุณทาปูนหรือว่าคุณทาเหล็กเก่าเนี่ยนะที่แบบเป็นสีเข้มอ่ะแล้วคุณเอาทองทาเข้าไปด้วยความโปร่งแสงมันเนี่ยเจ้าตัวสีเข้มนั้นก็ยังจะทะลุทองออกมาเราก็เห็นอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นตัวทองเนี่ยมันก็จะหมดลงไปตามรองพื้นของมัน
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นทางที่ดีถ้าอยากให้ทองสุกสว่างคุณก็สามารถรองพื้นตามที่เราแนะนำได้นะสีขาวก็มีสีเหลืองก็มีสีแดงก็มีเลือกบูทให้เหมาะสมกับทองที่คุณต้องการ
1: ค่ะ
0: นะครับอ่ะคือทองอันเนี้ยเป็นตัวที่เคลือบแล้วทำให้ความไฮกลอสและความแวววาวออกมา
1: ใช่ค่ะ
0: จากเท่าที่ดูเนี่ยผมว่าทองต้องทา2รอบแน
1: ่ค่ะ
0: แต่แดงเนี่ยทารอบเดียวพอละด้วยความโปร่งของมัน
1: อ
0: ะเราด้วยความที่เราอยากให้มันเนียน
1: อ
0: ะวิธีการที่น่าจะดูเหมาะสมกับมันก็คือการพ่นนะ
1: ค่ะ
0: ถ้าอยากให้เป็นทองแบบเรียบๆเลยนะ
1: ถ้าคุณมีพื้นที่ซะหน่อยเนาะมันพ่นได้
0: เนี่ยแต่ผมว่าปัดนี้ก็สวยนะคุณดูดิเนี่ย
1: ใช่เกลี่ยๆก็สวยมันก็
0: เห็น texture คือมันน่าจะเหมาะกับแบบการเล่น texture ต่างๆอีกจุดหนึ่งที่ต้องมาทำกันก็คือเจ้าตัวเหล็กดัดหน้าต่าง
1: ใช่แล้วค่ะ
0: ซึ่งของเดิมเป็นสีทองแต่ว่าม ันเก่าไงก็ต้องมาจัดการเรียกว่าคืนชีพให้มันใหม่เรียบร้อยนะฮะสำหรับการทาสีทั้ง3จุดเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเฟอร์นิเจอร์สนามนะที่เป็นโลหะนะครับเหล็กดัดหน้าต่างรวมถึงประตูรั้วด้วย
1: ใช่
0: นะครับ
1: ทองทั้งดำด้านอะไรต่างๆแล้วก็นี่ที่บอกไว้ว่ามีถึง30เฉดสีอันนี้มีตัวอย่างเล็กๆน้อยๆมาให้ด
0: ู
1: ด้วยนะคะ
0: ไม่ใช่ทั้งหมดนะ
1: ไม่ใช่ทั้งหมด
0: แล้วก็มีการตัวอย่างที่ใช้ทาบนวัสดุต่างๆด้วยก็
1: เลือกได้
0: ผมว่ามันตอบรับกับการใช้งานที่หลากหลายนะคือไม่ใช่แค่งานโลหะเท่านั้นงานทาพลาสติกก็ได้ทากระเบื้องก็ได้ทาสีปกติก็ได้คือใช้ได้ครอบค่อนข้างครอบคลุมเลยนะฮะก็เป็น2 in 1ด้วยแบบที
1: ่
0: ไม่ต้องทารองพื้นเป็นการทาตัวมันเองน่ะ2รอบ

0: ใช้การได้แบบติดทนนานเลย
1: ใช่แล้วก็แห้งเร็วด้วยที่สำคัญ
0: ทาง่าย
1: ใช่ทำงานง่ายมากกรณีที่อากาศร้อนมากๆหรือมันระเหยเร็วหรือว่าเราทาเป็นเวลานานๆพื้นที่ใหญ่ๆอะไรแบบนี้ก็
0: ผสมทินเนอร์ 10-15% อยากให้เป็นทางเลือกนึงที่คุณผู้ชมจะลองเอาไปใช้กับบ้านคุณดูนะครับ

0: ัว
1: จะรอสามท่าน
0: ใช่ที่อาจต้องการที่พักอาศัยใหม
1: ่
0: นี่โดได้ผู้ช่วยมือดีอีกแล้วนะครับก็คืออาจารย์โจนะฮะพี่โจของเรานะครับแน่นอนพี่โจมาต้องเป็นงานโลหะงานเชื่อมงานตัดงานเชื่อมงานสร้างอย่างแน่นอนไปดูนะฮะพี่โจรออยู่นู่นแหละเอาละครับตอนนี้เราก็อยู่กับพี่โจครับผม
2: สวัสดีครับ
3: สว
2: ั
3: สดีครับ
0: อุปกรณ์มากมายเลยเนื่องจากว่าบ้านนี้เนี่ยเขามีสุนัข
1: ใช่แล้ว
2: น้องบางแก้ว
0: ไม่ใช่ตัวเล็กด้วย
1: น้องบางแก้วไม่ใช่น้องบางแก้วน้องบางแก้ว
0: เป็นบางแก้วไม่ค่อยอยากเรียกว่าน้องเลยมันพละกำลังมันนะ
2: ใช่ครับ
0: รุนแรงแล้วตัวใหญ่ฮะแรงเยอะอะไรก็ตามคืออาจจะเห็นว่าฟูฟูน่ารักแต่ว่าเวลาที่พังกงมาทีนี้พังจริงๆนะ
1: ใช่เป็นหมาที่แรงเยอะ
0: แรงเยอะมากเพราะฉะนั้นนะครับเราก็จะมาสร้างที่อยู่อาศัยให้กับน้อง
2: ภารกิจของเราวันนี้ก็คือทำบ้านให้เขาอยู
0: ่โกงแหละ
1: โกงเดี๋ยวมันฟังดูแบบพดหูไงเหมือนขักขัง
0: โกง
1: แหละเป็นโกงที่ใหญ่หน่อย
0: ให
1: ้อยู่อย่างสบายนั่นเอง
0: ใหญ่ใช่ไหมพี่
2: ใช่ครับใหญ่ครับขนาด80คูณ80อยู่กันแบบสบายเลย
0: 80คูณ80เลย
2: ใช่
0: นะฮะโอเควัสดุอุปกรณ์มีอะไรบ้างครับผม
2: วันนี้เราก็จะเน้นเป็นเหล็กนะครับผมเนื่องจากว่า3กรงเนี่ยมันจะต้องเป็นชิ้นเดียวกันเราจะไม่ทำแยกนะครับผมดังนั้นเหล็กเราก็จะใหญ่นิด
0: เดียวที่บอก80 80นี่คือต่อตัวใช่ไหม
2: ต่อตัวครับ
0: โอ้แปลว่าทั้งหมดมันก็คือ83 24 2เมตร40คูณ80ป่ะ
2: ถูกต้องครับ
0: เป็นคอนโด
2: คอนโดเลยคอนโดยาวๆเลย
0: บ้านแถว
2: ใช่ครับ
1: อยู่ห้องแถวกันเนาะ
0: เข้าวงหมา
1: เขามี3ตัวเลยเหรอคะเนี่ย
2: 3ตัวเลย
0: 3
2: ตัว
0: ก็อยู่กงติดกันเลย
2: ใช่ครับ
0: แล้วเราจะไม่แยกเป็นกงโกงไปเราคือจะทำเป็น
1: รวมกันรวมกัน
0: บ้านแถว
2: ใช่
0: แบบ1 2 3นี้เลย
2: ถูกต้องครับ
0: โอเคครับอันนี้คือเราใช้เหล็กอะไรฮะ
2: วันนี้เราจะใช้เหล็กที่ใหญ่หน่อยครับเราจะใช้เหล็กประมาณ1นิ้ว2แล้วก็ทำแล้วก็ติดล้อให้เขาด้วยเพราะว่าโกงยาวขนาดนี้มันจะต้องใช้คนยกเยอะมาก
0: น
2: ะ
0: ไม่ไหวหรอก
2: ติดล้อจะทำให้เราเคลื่อนที่สะดวกกว่า
0: ครับ
2: แล้วเราจะปูพื้นด้วยไม้แผ่น
0: โอ้ไม้แผ่นนี่นะ
2: ไม่เป็นไม้แผ่นสำเร็จรูปแบบให้เหยียบสบายๆเลยนิ่มเท้า
0: ในงานเหล็กนะฮะในการทำกงสุนัขครั้งนี้นะครับก็จะประกอบด้วย2สกิลหลักๆ
2: ใช่ครับ
0: ก็คือการตัดเป็นชิ้นส่วนแล้วก็การเชื่อมประกอบ
2: ถูกต้อง
0: ว่ามันก็คือสกิลที่พี่โจเคยสอนเราไปแล้ว
2: ใช่คร
0: ับ นะไม่ว่าจะเป็นเวิร์กช็อปต่างๆที่เราเคยทำเฟอร์นิเจอร์กันเก้าอี้มานั่งก็ใช้สกิลเหล่านี้ทั้งสิ้น
2: ถูกต้องครับ
0: นะ
2: จะเป็นสกิลหลักเลย
0: ซึ่งจะเห็นว่าการตัดแบบเนี้ยมันคือโครงสร้างที่มีชิ้นส่วนที่ขนาดเท่าๆกัน
2: ใช่ครับ
0: จำนวนมากๆ
2: ใช่ถ้าเกิดเราอยากตัดมากโดยให้มันเท่ากันหมดโดยที่ดึงตลับเมตรให้น้อยสุดเราก็ต้องตั้งจิกเราจะลดขั้นตอนการดึงตลับเมตรไป
0: คือไม่ต้องไปนั่งขี่ทุกเส้นตั้งให้มันเรียบร้อยแล้วตัดทีเดียว
2: ถูกต้อง
1: มันจะเท่ากันด้วย
0: นั่นแปลว่าการทำแบบไม่สำคัญก
1: ็
0: คือว่าคุณต้องดูเลยว่าชิ้นส่วนยาวเท่านี้ใช้กี่ชิ้น
2: ใช่
0: ไหมฮะตัดทีเดียวเลยจะได้เท่ากันเป็นมาตรฐาน
2: ใช่ถ้ามันเพี้ยนมันก็เพี้ยนเท่ากันมิล2มิลก็เท่ากันหมดไง
1: มันก็จะไม่ค่อยเออร
0: ์ก็ถือว่าไม่เพี้ยน
2: ใช่
1: ใช
0: ่ตีมันไม่เพี้ยน
2: ครับ
0: โอเคตั้งจิกนี่มันต้องทำยังไงบ้างพี
2: ่ก็ง่ายๆนะครับเราก็มีเหล็กยาววิ่งยาวเส้นหนึ่งที่ใหญ่ใหญ่กว่าเหล็กที่เราจะตัด
0: เขาเรียกเป็นแบบเป็นเหมือนกับไม้บรรทัดอ่ะ
2: ใช่
0: ไหมฮะโอเค
2: แล้วเราก็ล็อกให้แน่นแล้วก็ตั้งตัวไม้เป็นตัวชนตั้งไม้เป็นตัวชนตรงหัวของเหล็กแค่นั้นเอง
0: โอ้เหมือนสร้างรางขึ้นมา
2: ถูกต้อง
0: ใช่ไหมฮะสร้างรางขึ้นมาแล้วก็ให้เหล็กเนี่ยวิ่งไปชน
2: ใช่
0: มันก็เหลือยาวเท่านั้น
1: ระยะสิ้นสุด
2: ชน10อันก็เท่ากัน10อัน
0: เท่ากัน10อันคือเรามีหน้าที่แค่สอดเหล็กเข้าไปให้มันชน
2: ใช่แ
1: ล้วก็ตัด
0: ขึ้นเอาออกสอดเหล็กเข้าไปชนตัดเคลื่อนออกแค่นี
2: ้ใช่ใช่คร
0: ับ ทำไปอย่างนี้ซ้ำๆไปเรื่อยๆ
2: ถูกต้องดังนั้นมันก็จะมีสกิลอีกแบบนึงก็คือว่าเราต้องอ่านแบบให้ออกว่าชิ้นนี้ใหญ่จะต้องตัดอะไรบ้าง
0: โอเคทั้งนั้นก็ประมาณนี้แหละเนาะ
2: แล้วก็มีอีกอย่างนึงก็คือการเชื่อมตะแกรงนะครับถ้าในงานถ้าเราไม่มีเครื่องมือก็ถือว่าเป็นการเชื่อมที่ค่อนข้างยาก
0: อันนี้เขาเรียกเหล็กอะไร
2: อันนี้เป็นตะแกรงเหล็กนะครับผมตะแกรงเหล็กธรรมดาเนี่ย
0: ธรรมดาเลย
1: เราไปซื้อก็บอกขอตะแกรงเหล็ก
0: ตะแกรงเหล็กมันมีหลากหลายรูปแบบนะ
2: ใช่ไ
0: หมแต่นี่จะแข็งแรงหน่อยเหนียว
2: ใช่ครับอันนี้มันจะแข็งมันหมอเวลาที่หมากัดครับมันก็จะทนกว่ามันจะมีตะแกรงแบบเล็กๆอีกที่ว่ามันสปอตติดกันไว้เชื่อมติดกันไว้เลยก็มีนะครับแต่ถ้าเป็นเหล็กฉีกก็ไม่เหมาะกับทำกรงหมาเพราะว่า
0: เหล็กฉีกคมกัดแล้วเดี๋ยวบาดเนาะ
2: ถูกต้องครับ
0: ฟันหักฟันหลุดโอ้โหอันตรายเหมือนกันโอเคสกิลที่ใช้วิธีการประมาณนี้ที่เหลือเรามอบเวทีให้คุณโจเลย
2: ครับ
0: โอเคถ้างั้นก็

0: ประมาณนี้แหละเนาะ
1: เหล็กตรงกลางเนี่ยมันจะใช้ทั้งหมดประมาณ10ชิ้นนะครับผมซึ่งเราก็จะตัดให้ครบเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราประกอบคนเดียวเนี่ยเราจะทำการทำแผงข้างก่อนแบบนี้2แผงนะครับแล้วก็ใส่เหล็กคาดตรงกลางซึ่งแบบนี้เราจะทำงานง่ายนะครับแต่ถ้ามีคนหลายคนช่วยกันจับเนี่ยมันก็เราก็ตั้งกับพื้นได้แต่ถ้าเกิดว่าไม่มีคนช่วยจับนะครับเราก็จะต้องใช้ตัวแคมป์เนี่ยในการช่วยจับจะทำให้ทำงานคนเดียวได้สะดวกมากขึ้นครับ
0: แสดงว่าเราจะขึ้นโครงอย่างคนนี้เลย
1: ใช่ครับขึ้นโครงอย่างนี้เลยแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยเอาตะแกรงมาห่อรอบนะครับ

0: หลังจากที่เราประกอบนะครับทำแผงข้างแล้วก็ประกอบแขนกลางเสร็จเรียบร้อยเราจะได้เป็นกล่องสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นฝั่งด้านหลัง3ช่องนี้ก็จะเป็นตรงส่วนของประตูนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะกั้นห้องให้แต่ละตัวอยู่ในโซนของใครของมันนะครับ
1: ก็คือเป็นแบบนี้เรื่อยๆเดี๋ยวเราจะนอนกลางวันทำไม
0: ถูกต้องครับแล้วก็จะพลิกไปเรื่อยๆเพื่อที่หงายทำมันจะง่ายแล้วก็สุดท้ายเราก็จะใส่ล้อเพื่อที่ให้มันเคลื่อนที่ได้ง่ายนะครับที่อยู่ของกรงเนี่ยตรงนี้เจ้าของเขาอยากจะได้เป็นลักษณะของมีช่องเล็ก1ช่องแล้วก็ช่องใหญ่2ช่องนะครับการออกแบบกรงเนี่ยก็ต้องดูลักษณะของความโตของสัตว์ด้วยว่าใหญ่แค่ไหนนะครับถ้าเกิดว่าเราทำเล็กไปมันก็จะรู้สึกอึดอัดแต่ถ้าใหญ่ไปเนี่ยก็คือว่ามันก็จะทำให้สิ้นเปลืองงบประมาณแล้วก็มันจะใหญ่เกินแล้วก็เวลาที่เราเคลื่อนย้ายมันก็จะเคลื่อนย้ายลำบาก

0: ป็นรูปเป็นร่างเลยนะฮะสำหรับที่อยู่อาศัยนี้นะฮะก็แบ่งเป็นห้องชัดเจนเลยอันนี้คือ80คูณ80เนาะต่อตัว
1: ใช่ครับใช่ครับความสูง1เมตร
0: 1เมตรก็กำลังดากำลังสบาย
1: กำลังให้โดดสบาย
0: โอเคต้องเผื่ออ
2: ันนี้เมื่อกี้
0: สังเกตว่าติดล้อด้วย
1: ติดล้อครับเพราะเนื่องจากว่ากงโครงสร้างมันใหญ่ยกไม่ได้แน่ดังนั้นติดล้อจะทำให้เคลื่อนไหวได้เราย้ายไปไหนได้สะดวก
0: แม้ว่าน้องอยู่ข้างในก็สามารถเลื่อนได้นะ
1: ถูกต้อง
0: ถูกต้องแย่เลยล้อนี่ก็ขนาดใหญ่เผื่อเลยนะฮะ
1: ถูกต้องครับรับน้ำหนักได้ประมาณล้อละ150โล
0: โอ้โหล้อละ150โลนะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็มีตัวล็อกด้วย
1: ใช่ครับ
0: มีตัวล็อกถ้าเกิดมาตั้งแล้วมันเป็นสโลปล็อกได้
1: ใช่ครับ
0: ได้อยู่แล้วฟิกซ์
2: ไม่งั้นเดี๋ยวน้องแบบว่าแหย่ขาแล้วก็ไ
1: ถ่ไถ่แบบ
2: หนีหนีเดี๋ยวจะมาไม่ใช
0: ่หนีอ่ะโอ้คู่กันโอเ
2: ค
0: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปทำอะไรพี่
1: ขั้นตอนต่อไปเราก็จะปูพื้นไม้นะครับ
0: ผมไม
1: ้ครับ
0: แล้วด้านหลังนี่คือเราทำเป็นประตูใช่ไหมฮะ
1: ที่ต้องเรียกว่าด้านหน้า
0: เออถูกต้อง
1: ด้านหลัง
0: ด้านหลัง
1: ค
0: ุ้ม
1: ตรง
0: น
1: ี้
2: ด้านหน้าของเรา
0: บรรยากาศเป็นด้านหน้าแล้วก็กลายเป็นประตู
1: ครับประตูแยกแค่แยกแต่ละกรงไปเลย
0: ก็คือถ้าจะปล่อยตัวไหนก็เลือกได้เลย
2: ขันเดียวขันเดียว
0: ผมไม่ให้เรียกกรงขันเดียวนะโปรอีกโอเคถ้างั้นพี่โจลุยต่อเลยครับ
1: ครับผม

0: เอาละครับตอนนี้ก็คือเราจะมาติดตั้งเจ้าไม้ที่เป็นพื้นโครง
1: ถูกต้องครับ
0: พื้นสำเร็จอันนี้คือจะไม่ติดตั้งให้มันชิดกันเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ครับถ้ามันชิดกันมันจะมีปัญหาเวลาเศษอาหารอะไรมากองนะเราก็จะเคลียร์ยาก
0: ฉี่ด้วยเอางี้ดีกว่าพวกของเสียต่าง
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: เพราะมีการฉี่ล้างได
1: ้ถ้า
0: ฉ
1: ี
0: ่ล้าง
2: แล้วเนี่ยทำความสะอาดง่ายกว่า
1: ใช่
2: ก็ระบายอากาศดีกว่าด้วย
0: ถูกต้องมันก็เวนติเลตจากพื้นได้ด้วยนะจะได้แห้งเร็วไม่หมักหมม
1: ใช่ครับแต่ต้องระวังถ้าห่างเกินไปถ้าหมาตัวเล็กครับ
2: เท้าเขาไม่ได้ติดได
0: ้ก
1: ็ต้องพอประมาณ
0: ประมาณสักเซนครึ่งไหม
1: สักเซนครึ่งไม่เกิน2เซนเนี่ยครับ
0: สองเซนกำลังดี
1: กำลังดี
0: นะฮะโอเคเดี๋ยวติดตั้งนี้เสร็จปุ๊บเราก็จะติดประตูโปร่งและจะมาดูกันว่าใช้งานจริงแล้วหน้าตามันเป็นยังไงนี่ไปครับ
1: ครับเนื่องจากมันไม่ได้รับแรงอะไรมากมายก็จะใช้กาวตะปูในการยึดเพราะกาวตะปูเนี่ยเร็วแล้วก็เราไม่จำเป็นจะต้องมาโป๊เก็บหัวสกูอะไรเงี้ยถ้าเกิดเราใช้สกูยึดเราก็ต้องมามีโป๊หัวสกูอีกเก็บอีกเราก็จะใช้สกูนะครับปลายเจาะเหล็กครับปลายสว่านนั่นเองสำหรับเจาะเข้ากับโครงเหล็กที่เราวางไว้เป็นแปดครับแล้วก็สกูจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเป็นรอนแบบนี้ก็ควรที่จะใช้สกูสักนิ้วครึ่งสำหรับเหล็กแปดที่เราทำไว้ก็คือเป็น1 นิ้วนะเหล็กนิ้วครึ่งมันจะเข้าไปพอดีนะ

0: ผู้ชมที่ปัญหาเกี่ยวกับบ้านนะครับปัญหาเล็กปัญหาใหญ่ก็สามารถส่งเข้ามาได้นะครับทางแฟนเพจ Facebook นะครับช่างประจำบ้านนะครับส่งปัญหาส่งเรื่องราวส่งชิ้นงานที่น่าสนใจส่งประเด็นเกี่ยวกับเรื่องบ้านที่น่าสนใจเข้ามาได้หมดเลยนะครับเราก็จะนำมาเป็นคอนเทนต์ในรายการของเราอย่างแน่นอนนะครับพบกับรายการช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์ครับวันเสาร์ 10:30 นถึง 11:00 นทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34นะครับวันนี้ผมแล้วก็คุณหญิงน้ำทิพย์ต้องลาไปก่อนครับสวัสดี
1: อมรินทร์ TV
2: บนผืนแผ่นดินหนึ่งเดียวที่ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และผู้คนมีชีวิตหลากหลายประเทศไทยคือดินแดนที่ภูมิประเทศภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมผูกพันกันอย่างลึกซึ้งก่อร่างเป็นเอกลักษณ์ที่งดงามเกินคำบรรยายเสน่ห์ที่ทั้งโลกต่างหลงรักจากยอดดอยสูงชันของล้านนาสู่ที่ราบสูงอีสานที่กว้างใหญ่จากทุ่งนาสีเขียวขจีในลุ่มเจ้าพระยาไปจนถึงคาบสมุทรที่โอบล้อมด้วยสองฝั่งทะเลความหลากหลายของประเทศทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีระบบนิเวศอุดมสมบูรณ์ที่สุดในเอเชียเป็นแหล่งกำเนิดป่าต้นน้ำแหล่งเพาะปลูกและอัญมณีใต้ท้องทะเลทรัพยากรธรรมชาติได้หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตผู้คนทุกภูมิภาคป่าดิบชื้นและแม่น้ำสร้างอาชีพเกษตรกรรมทะเลกว้างใหญ่ก่อให้เกิดภูมิปัญญาประมงส่วนที่ราบสูงอีสานให้ดินและพืชพันธุ์ที่สร้างอาหารท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ธรรมชาติไม่เพียงหล่อเลี้ยงชีวิตหากยังหล่อเลี้ยงวัฒนธรรมธรรมชาติคือครูผู้ยิ่งใหญ่ของสังคมไทยประเทศไทยมีประชากรหลากหลายกว่า60กลุ่มชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาอาหารเครื่องแต่งกายและพิธีกรรมที่ต่างออกไปเสียงฟ้อนเล็บอ่อนช้อยของล้านนาจังหวะหมอลำที่ขับขานความสนุกของอีสานท่วงทำนองโนราและหนังตะลุงแห่งปากใต้รวมถึงความงดงามของผ้าสิ้นผ้าบาติกผ้าขาวม้าต่างสะท้อนตัวตนของคนไทยในแต่ละพื้นที่ได้อย่างลึกซึ้งอาหารไทยคือภาพสะท้อนของภูมิประเทศภาคเหนือรสอ่อนใช้ผักป่าและวัตถุดิบภูเขาภาคอีสานใช้อาหารหมักปลาร้าข้าวเหนียวภาคใต้จัดจ้านด้วยสมุนไพรและอาหารทะเลภาคกลางสมดุลรสชาติอย่างประณีตอาหารทุกคำคือเรื่องราวของทรัพยากรท้องถิ่นและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเมื่อความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติล้อมรวมกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมจึงเกิดเป็นเสน่ห์ของสังคมไทยที่ไม่เหมือนใครบนโลกใบนี้เสน่ห์ที่ทำให้ศิลปะอาหารเทศกาลและวิถีชีวิตของไทยก้าวไปสู่ระดับสากลภูมิสังคมวัฒนธรรมไทยคือเรื่องราวของดินแดนที่งดงามและผู้คนที่สร้างความหมายให้กับแผ่นดินนี้ประเทศไทยร่ำรวยด้วยธรรมชาติอบอวลด้วยวัฒนธรรมและสง่างามบนเวทีโลก
3: สิ่งที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติบนโลกเรากับสิ่งที่มนุษย์เราเปลี่ยนแปลงให้โลกเรามีมิติที่หลากหลายแล้วก็มีความสวยงามทีนี้พอเราเอาเรื่องของความเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์เรามาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติมนุษย์เราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเพื่อให้มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมของพื้นที่นั้นๆคือถ้าพูดถึงแลนด์สเคป

0: ที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เราจะพูดถึงภูมิทัศน์วัฒนธรรมเราจะเรียกว่าเป็น cultural landscape นะคะสมมุติว่าถ้าเรามองว่ามันมีการเรียกว่ามีอิทธิพลซึ่งกันและกันระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์เป็นตัวแปรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะไปส่งผลให้เห็นเราอาจจะปรากฏในสายตาเราในแง่ของรูปแบบการแต่งตัวเครื่องแต่งกายอาหารอย่างเงี้ยค่ะในแต่ละพื้นที่เราจะเห็นว่าอาหารก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะเครื่องแต่งกายต่างกันประเพณีวัฒนธรรมเรามีประเพณีต่างๆมากมายเนาะที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มาปั้นแต่งรวมกันอ่ะแล้วก็อาจจะมีในหลายๆมิติที่เราอาจจะมองว่าการคมนาคมก็ใช่อย่างเงี้ยค่ะหรือจะให้เรียกอีกอย่างนึงในอีกคำหนึ่งที่เราใช้กันนอกเหนือจากภูมิทัศน์วัฒนธรรมนะคะก็จะเป็นเรื่องของภูมิสังคมที่มีการเกี่ยวข้องร้อยเรียงในเรื่องของภูมิศาสตร์กับความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นเรื่องของเพราะว่ามนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะคะเป็นสังคมก็เป็นวิถีของสังคมด้วยนะคะภูมิทัศน์ไทยเสน่ห์ที่ทั้งโลกต้องหลงรัก
1: ความหลากหลายทางภูมิประเทศนี้ไม่เพียงแต่สร้างวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกกันแต่เป็นอัตลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังของไทยเสน่ห์ไทยๆดึงดูดใจคนทั่วโลก
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
3: ์เอาวันนี้ทางการจะให้มาย้ำกับพวกลูกหนี้ว่าถ้าศาลตัดสินแล้วต้องจ่ายเงินคืนตามคำพิพากษานะ
4: แล้วถ้าเกิดจ่ายไม่ไหวทำยังไงดีอ่ะ
3: ลูกหนี้ยังมีสิทธิ์อุทธรณ์ขอปรับเงื่อนไขได้ภายใน1 เดือนแต่ก็ขึ้นอยู่กับเจ้าหนี้ด้วย
4: แล้วถ้าปรับเงื่อนไขมันก็ไม่มีจ่ายจริงๆอ่ะ
3: เจ้าหนี้ก็จะตามสืบทรัพย์แล้วขอยึดมาขายทอดตลาดเอาเงินมาหักหนี้แทนหรืออาจจะอายัดเงินเดือนแต่ก็ไม่ได้อายัดทั้งหมดหรอกนะเงินเดือนและเบี้ยเลี้ยงชีพค่าล่วงเวลาเบี้ยขยันจะอายัดได้ไม่เกิน 30%
5: wow.
3: และยังมีสิทธิ์ขอลดจำนวนเงินอายัดลงได้แต่ต้องไม่เกินครึ่งหนึ่งของจำนวนเดิมแต่ขอเตือนเอาไว้ก่อนนะถ้าเองคิดจะโอนทรัพย์สินไปแอบไว้ถือว่ามีเจตนาซ่อนทรัพย์มีโทษถึงจำคุกเจ้านะ
4: ไม่กล้าคิดแล้วครับพ่อกำนันคุกรออยู
3: ่ถ้าอยากรู้เรื่องชัดๆก็ให้โหลดหนังสือแก้หนี้ครบจบในเล่มเดียวสแกน QR นี่เลยเล่มเดียวรู้เรื่อง

สวัสดีครับน่ารักคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทุกทิศทั่วไทยครับวันนี้พบกับผมชิรินัยมีชัยเราเจอกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาบ่าย 3:30 นถึง 4:00 นทางช่องไทย PBS นะครับและคุณผู้ชมดูทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้ไปกันที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยครับและก็ทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS ด้วยส่วนวันนี้เรื่องราวที่หลากหลายรอบเมืองไทย

0: มีตัวอย่างอะไรกันบ้างชมก่อนเลยครับ
1: นักท่องเที่ยวสายผจญภัยมุ่งหน้าปีนเขาล่องเรือตามหมื่นจังหวัดพิษณุโลกชุมชนเตรียมบริการทั้งอาหารและนำเที่ยวคึกคักคุณยายวัย79ปีขายกล้วยสุกปิ้งหอมเตาถ่านกว่า60ปีตลาดสดเมืองโพธารามจังหวัดราชบุรีสันสนีพลอยวิไลพาชมเกษตรกรต้นแบบจังหวัดบุรีรัมย์ปรับพื้นที่ไร่อ้อยทำเกษตรผสมผสานต่อยอดเป็นเกษตรเชิงท่องเที่ยวเรียนรู้สร้างอาชีพ
0: ส่งท้ายการท่องเที่ยวช่วงฤดูฝนก่อนจะเข้าสู่ฤดูหนาวนะครับมีปรากฏการณ์ที่นานๆครั้งเนี่ยจะเกิดขึ้นนะครับที่น้ำตกคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรมีปริมาณน้ำไหลแรงมากเลยนะครับคุณผู้ชมแล้วก็เกิดละอองน้ำลอยฟุ้งกระจายทั่วบริเวณเปียกคล้ายฝนตกไปเลยครับเพราะว่าเกิดฝนตกหนักบนภูเขาต้นทั้งวันทั้งคืนเลยนะครับกลายเป็นบรรยากาศสวยงามไปอีกแบบนึงครับละอองน้ำตกที่ปลิวไปทั่วบริเวณน้ำตกคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรนะครับเมื่อเดินตามสะพานเข้าไปในตัวน้ำตกนักท่องเที่ยวก็เปียกปอนกันไปหมดนะครับเหมือนกับไปลงเล่นน้ำกันมาเพราะว่าละอองน้ำปลิวกระจายคล้ายกับละอองฝนนะครับจากแรงน้ำที่ไหลลงมาจากยอดเขาแล้วลงมากระทบกับอ่างน้ำด้านล่างครับทำให้เกิดแรงลมพัดพาละอองน้ำปลิวขึ้นไปสูงถึงยอดต้นไม้ครับแล้วก็ม้วนตามแรงลมนะครับอย่างสวยงามซึ่งยามปกตินะครับน้ำที่ตกจากยอดเขาเนี่ยจะแยกเป็น2สายแต่ว่าช่วงที่น้ำแรงมีปริมาณมากนะครับน้ำตกก็เลยตกลงมารวมเป็นสายเดียวกันปรากฏการณ์ที่สวยงามแบบนี้ครับนานๆจะมีสักครั้งหนึ่งซึ่งทางอุทยานแห่งชาติคลองลานก็ยังเปิดให้นักท่องเที่ยวนะครับสามารถเข้าชมปรากฏการณ์นี้ที่สวยงามของน้ำตกคลองลานได้หลังจากช่วงที่ผ่านมาครับมีฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรโดยเฉพาะบนเขาในเขตพื้นที่อำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรแต่น้ำในลำธารจะไหลเชี่ยวแล้วก็แดงขุ่นนะครับจึงไม่ให้นักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำแต่ว่าให้เดินบนสะพานชมบรรยากาศน้ำตกไปได้เพื่อสัมผัสสายลมแล้วก็ละอองน้ำเท่านั้นถ้าไม่มีฝนตกลงมาอีกนะครับกระแสน้ำก็จะเบาขึ้นเป็นลำดับนะครับแต่ว่าถ้าฝนลงมาหนักอีกแล้วก็ต้องประเมินสถานการณ์กันต่อไปซึ่งช่วงนี้ครับยังสามารถเปิดให้ประชาชนนั้นมาท่องเที่ยวตามปกติเพียงแต่ว่าห้ามลงเล่นน้ำลำธารเท่านั้นนะครับการไปเที่ยวน้ำตกนะครับคุณผู้ชมต้องฟังคำเตือนคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดนะครับเพราะว่าพอไปถึงบริเวณหน้างานแล้วนะครับบางทีจะเล่นน้ำได้หรือไม่ได้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศที่เป็นปัจจัยสำคัญด้วยครับแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งในภาคเหนือครับใครที่ชอบสายผจญภัยปีนเขาเตรียมร่างกายกันให้พร้อมนะครับแล้วก็ไปเขาร่องเรือตาหมื่นที่จังหวัดพิษณุโลกกันนะครับตอนนี้นักท่องเที่ยวพากันมาท่องเที่ยวมีทั้งแบบ one day trip นะครับแล้วก็ one night trip ด้วยเพื่อเปิดประสบการณ์ใหม่กันครับสายหมอกสีขาวที่คลอเคลียไปกับยอดเขาหินปูนสีดำทะมึนอายุ360ล้านปีนะครับคุ้มค่ากับความเหนื่อยในการปีนขึ้นมาเพื่อมาชมความงามอลังการเป็นอย่างมากเหมือนกับฉากในภาพยนตร์นะครับคุณผู้ชมนี่เป็นบรรยากาศการท่องเที่ยวที่บ้านมุงตำบลบ้านมุงอำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวแนวผจญภัยครับในเส้นทางพิชิตยอดเขาล่องเรือตามหมื่นที่อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงเปิดฤดูการท่องเที่ยวกันตั้งแต่วันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาครับไปแหล่งท่องเที่ยวสร้างงานให้กับชุมชนอย่างแท้จริงแล้วก็ยั่งยืนด้วยครับเพราะว่านำเที่ยวโดยชาวบ้านในพื้นที่แล้วก็เหล่าอดีตนายพรานในนามของวิสาหกิจชุมชนพิชิตยอดเขาล่องเรือตามหมื่น
2: สนุกมากเลยค่ะวันนี้ได้มาปีนเขาล่องเรือตาหมื่นด้วยกัน3คนเป็นไงบ้างคะ
3: ดีค่ะ
4: สนุกมาก
3: สนุกเหนื่อยนิดหน่อย
5: แล้วเราขึ้นไปเห็นข้างบนได้เรารู้สึกยังไงความรู้สึกข้างบน
3: ตื่นเต้นสวยมากเหมือนอยู่เมืองนอก
2: มันยิ่งใหญ่มากเลยค่ะสวยค่ะสวยเลยไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเป็นภูเขาหินปูนที่แบบอลังการมากค่ะ
5: อยากให้เชิญชวนคนที่กำลังตัดสินใจหน่อยดีครับ
2: อยากให้คนไทยลองมาที่นี่ค่ะอันซีนไทยแลนด์มากๆเชื่อเลยว่าเหมือนที่เมืองนอกแน่นอนคุณจะไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนค่ะลองดูค่ะ
6: แล้วอย่างผมก็ไม่อยากสนับสนุนเรื่องการเข้าป่าล่าสัตว์อ่ะนะถ้าเก็บของป่าเนี่ยมันเป็นเขตอุทยานเราเข้าไปก็ผิดเนาะอันนี้เราก็เลยมาคิดว่าทํายังไงให้ชุมชนกับพวกเจ้าหน้าที่อุทยานเนี่ยได้อยู่ร่วมกันได้ก็เลยมามีแนวคิดว่าเขาล่องเรือตะหมื่นมีวิวอันสวยเนาะเป็นอันซีนอยู่แล้วอย่างเงี้ยผมขึ้นไปดูแล้วก็เลยมา

0: ขียนงานเขียนโปรเจกต์นี้ขึ้นมาเพื่อที่ได้รวบรวมกลุ่มนายพานจริงๆนะฮะตัวจริงๆเลยฮะให้แกยกเลิกตรงนั้นกลับใจตรงนั้นว่าให้มาแบกเป้ดีกว่าไปแบกปืนเนาะ
1: ส่วนเส้นทางผจญภัยนักท่องเที่ยวจะต้องเดินป่าไต่เขาแล้วก็ปีนเขานะครับจากหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่สล.6บ้านมุงรวมระยะทาง 1,500 เมตรหินแต่ละก้อนก็มีความแข็งแรงแล้วก็แหลมคมแตกต่างกันไปบริเวณเขาบางช่วงก็สูงชันนะครับต้องจับเชือกไต่ไปตามเส้นทางหรือว่าบางช่วงก็ต้องเลาะไปตามโขดหินนะครับมีเนื้อที่ปีนเขา5ไร่3งานมีจุดตั้งแคมป์สำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการไปพักผ่อนแล้วก็นั่งชมพระอาทิตย์ขึ้นและตกได้ครับซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดให้เป็นหนึ่งในอันซีนนิวซีรีส์อัญมณีแห่งบ้านมุงก่อนขึ้นไปท่องเที่ยวนะครับนักท่องเที่ยวจะต้องรับฟังแล้วก็ปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างเคร่งครัดและต้องร่วมช่วยกันรักษาป่าไม้ครับช่วยกันเก็บขยะคืนถิ่นด้วยหลังจากที่เสร็จสิ้นจากการท่องเที่ยวทุกครั้งครับ
0: ความพร้อมของเรานะที่เราจัดไว้ให้ลูกค้าก็จะมีหมวกมีถุงมือนะฮะแล้วก็มีน้ำดื่มมีข้าวมีผ้าเย็นฮะน้ำดื่มนี่เราก็จะให้ติดตัวไปคนละ1ขวดก่อนแล้วก็จะเอาไปขึ้นให้ข้างบนอีกคนละ5ขวดนะฮะอันนั้นก็เดี๋ยวไกด์เราก็จะพาขึ้นเนาะก็จัดไว้ให้ประมาณนี้ฮะเท่าที่เห็นนะนะก็จะมีประมาณนี้ใช่
2: เรามีพร้อมให้
0: แล้วก็จะมีข้าวของชมรมของกลุ่มแม่บ้านนะเนาะของหมู่2เราก็จะจัดมาให้อันนี้เค้าก็จะหมุนเวียนผัดเปลี่ยนกันทำ
1: กิจกรรมการท่องเที่ยวมีไกด์นำเที่ยวแบบวันเดย์ทริปนะครับค่าจ้างคนละ500บาทแล้วก็วันไนท์ทริปนะครับคนละ900บาทมีลูกหาบแบกของสัมภาระกิโลกรัมละ60บาทนะครับใครที่ต้องการไปล่องเรือนะครับไปเที่ยวที่นี่กันแล้วก็ไปปีนเขาด้วยแบบนี้ครับติดต่อที่เบอร์ของทางชุมชนได้ครับ0815528595ครับมาดูเรื่องกล้วยของอร่อยที่คุณยายในจังหวัดราชบุรีเขาทำขายกันมานานกว่า60ปีนะคุณผู้ชมจนเป็นเมนูคู่ตลาดสดเมืองโพธารามกับการทำกล้วยสุกปิ้งแล้วก็หอมกลิ่นเตาถ่านด้วยนะครับจนลูกค้าติดใจซื้อกันตั้งแต่ยังเป็นวัยเด็กจนโตแล้วก็มียังเป็นลูกค้าเจ้าประจำของคุณยายอยู่เลยครับกล้วยสุกปิ้งมีทั้งกล้วยน้ำว้าแล้วก็กล้วยหักมุกนะครับที่ดูนุ่มนิ่มแล้วก็ฉ่ำน้ำตาลจากตัวเนื้อกล้วยหอมกลิ่นเตาถ่านไปด้วยครับคนตลาดสดเทศบาลเมืองโพธารามจังหวัดราชบุรีเขารู้จักกันดีครับก็มาอุดหนุนนางเที่ยงภาษาประเทศอายุ79ปีชาวอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีที่เปิดร้านขายกล้วยปิ้งบนรถเข็นคันเล็กๆนะครับอยู่ริมตลาดมาแล้ว60ปียายเที่ยงเล่าว่าเดิมทีมีอาชีพขายข้าวเหนียวย่างนะครับแต่ว่าบ่อยครั้งที่ลูกค้ามักจะถามหากล้วยย่างแทนเลยตัดสินใจลองนำกล้วยน้ำว้าแล้วก็กล้วยหักมุกแบบสุกนะครับเอามาปิ้งขายปรากฏว่าขายดีเป็นที่ชื่นชอบของลูกค้าครับจนเลิกการขายข้าวเหนียวปิ้งไปเลยสำหรับวิธีการปิ้งกล้วยให้อร่อยตามสูตรของคุณยายครับจะมีเทคนิคการบ่มกล้วยแบบภูมิปัญญาดั้งเดิมนะครับคือนำกล้วยหามซึ่งเป็นกล้วยที่มีลักษณะกึ่งสุกกึ่งดิบแล้วก็เปลือกสีเขียวอมเหลืองครับมาจัดเรียงในโอ่งมังกรแล้วจุดธูปปักไว้กลางโอ่งปิดฝาให้ครับเพื่อให้ความร้อนจากธูปกระจายไปทั่วครบ3วันจะได้กล้วยสุกเปลือกสีเหลืองทั่วทั้งลูกครับทุกวันเนี่ยจะตื่นตั้งแต่ตีสองคุณผู้ชมเพื่อมาเตรียมกล้วยสุกมาปอกเปลือกแล้วก็เสียบไม้ก่อนจะเข็นรถมาจอดขายที่ตลาดสดโพธารามนะครับลูกค้าส่วนใหญ่ก็เป็นคนเก่าแก่ในพื้นที่อำเภอที่นิยมกินกล้วยสุกปิ้งกันเพราะว่าเนื้อกล้วยจะนุ่มนิ่มนะครับกินง่ายแล้วก็ให้รสชาติที่หวานหอมเป็นธรรมชาติด้วยโดยร้านเนี่ยจะมีกล้วยปิ้งแบบทั้งลูกแล้วก็แบบกล้วยทับราดน้ำกะทิครับที่ทำน้ำกะทิน้ำใบเตยเคี่ยวกับน้ำตาลมะพร้าวส่วนราคาขายครับขึ้นอยู่กับขนาดของกล้วยน้ำว้าแล้วก็กล้วยหักมุกเริ่มต้นที่20บาทครับ
3: ค่อยย่างให้มันละอุถ้าไม่ละอุแล้วเดี๋ยวมันฝาดไม่อร่อยต้องย่างแบบค่อยๆย่างไฟอ่อนๆมันย่างช้ากว่ากล้วยหามเพราะว่ากล้วยงอมมันต้องค่อยๆย่างแล้วพอถ้าย่างเร็วนะมันก็จะดำ
4: แต่รสชาติที่แตกต่างกันยังไงอะคะ
3: มันหวานกว่ากล้วยหามนี่มันจะหนึบมันไม่ค่อยหวานกล้วยหามนี่ถ้าใส่เกลือก็อร่อยแต่แล้วแต่คนชอบอีกแหละใส่ใบเตยแล้วก็ใส่กะทิแค่นั้นเองน้ำตาลไม่มีอะไรจ้ะเพราะว่าเราไม่ต้องทำแบบโบราณให้มันนั่นเราก็กินยังไงก็กินอย่างนั้นบางคนเขาบอกว่าใส่นมหรือเปล่าบอกไม่ได้ใส่อะไรไม่ได้หรอกเพราะว่าคนบางคนเขากินเจ

0: ด้วยอายุที่มากแล้วนะครับประกอบกับลูกๆเองก็ขอร้องว่าให้หยุดทำแต่ว่าก็ยังยืนยันว่าคุณยายเนี่ยจะขายกล้วยปิ้งต่อเพราะว่ามีความสุขทุกครั้งที่ได้เห็นลูกค้ากินกล้วยปิ้งของตัวเองแล้วก็อร่อยนะครับรวมไปถึงยังได้มาขายของพูดคุยกับลูกค้าก็ทำให้ไม่เหงาดีกว่าอยู่บ้านเฉยๆครับไปหนุนร้านของคุณยายกันได้คุณผู้ชมพิกัดเนี่ยอยู่ริมถนนโชคชัยฝั่งตรงข้ามหอนาฬิกาเขตเทศบาลเมืองโพธารามเปิดขายทุกวันนะครับตั้งแต่ตอน 6:30 นไปจนถึง 11:00 นก็ของหมดแล้วด้วยครับมีวัดที่จังหวัดนครราชสีมาครับนอกจากจะเป็นที่พึ่งทางธรรมให้กับชาวบ้านแล้วยังเป็นที่พึ่งทางอาหารได้ด้วยคุณผู้ชมเพราะว่าปลูกผักหวานป่าไว้รอบโบสถ์เลยครับแล้วก็เปิดให้ญาติโยมทั้งหลายเนี่ยเข้าวัดมาเก็บไปทำกินกันได้เลยครับและยังมาเที่ยวชมประติมากรรมข้างกำแพงโบสถ์ที่สะท้อนวิถีชาวบ้านในพื้นที่ด้วยครับบริเวณรอบตัวอุโบสถวัดวิเวกวนารามตำบลบ้านใหม่อำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาครับปลูกต้นผักหวานป่าซึ่งเป็นไม้ป่าโบราณเอาไว้เกือบ20ต้นนะครับปลูกมานานตั้งเกือบ30ปีแล้วด้วยครับยังคงออกยอดนะครับให้ชาวบ้านที่เข้าวัดมาทำบุญเนี่ยได้เก็บไปกินกันพระครูธรรมธรสมโพธิจิตตศรีโลเจ้าอาวาสวัดวิเวกวนารามบอกว่าต้นผักหวานป่าที่อยู่รอบอุโบสถนะครับวัดเนี่ยปลูกเอาไว้เริ่มตั้งแต่การเพาะเมล็ดแล้วก็ดูแลจนเติบโตดีครับแต่ว่าวัดจะตัดต้นเอาไว้ตลอดเพื่อไม่ให้มันสูงเกินไปนักนะครับจะได้ให้บรรดาญาติโยมที่เข้าวัดมาทำบุญเนี่ยจะได้เก็บได้โดยสะดวกนะครับไม่ต้องปีนขึ้นไปสูงโดยที่ไม่ได้มีการห่วงห้ามอะไรครับอีกทั้งบริเวณนี้อยู่ในเขตชุมชนเมืองด้วยจึงอยากที่จะปลูกเอาไว้เพื่อให้คนรุ่นหลังนะครับได้รู้จักแล้วก็เห็นถึงประโยชน์ต้นไม้เหล่านี้ครับ
1: เพื่ออนุรักษ์ให้ประชาชนรุ่นหลังได้เห็นได้รู้ว่าอันนี้เป็นพืชสมัยโบราณที่รับประทานเป็นอาหารได้แล้วก็เก็บยอดได้ตลอดทั้งปีประมาณ30ปีได้แหละถ้ารวมตั้งแต่ปลูกมา
2: แล้วก็ที่พอออกยอดมาแล้วก็ให้ใครมาเก็บได้บ้าง
1: ประชาชนไหนก็มาเก็บได้ไม่หวงห้ามเอาไว้บริการช่วยเหลือญาติโยมหรือว่าไปประกอบอาหารได้มาเก็บได้ตลอดทั้งปีแล้วส่วนหนึ่งเราก็ถือว่าเป็นพืชโบราณที่หาดูได้ยากสมัยนี้เพราะว่าตามป่าตามเขาเขาก็ทำไร่ทำสวนกันหมดหาพืชเราก็อนุรักษ์ของเก่าไว้ให้ชนรุ่นหลังได้เห็นได้รู้แล้วก
0: ็ส่วนความสวยงามของอุโบสถนะครับยังมีประติมากรรมอยู่ข้างกำแพงที่บอกเล่าเรื่องราวการดำเนินชีวิตตามวิถีชนบทของชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่อำเภอคอนบุรีได้อย่างงดงามแล้วก็เลือกใช้สีสันที่ตัดกันโดดเด่นนะครับเพื่อดึงดูดความสนใจให้กับคนที่พบเห็นนะครับได้มายืนชมกันหวนระลึกถึงวิถีชีวิตชุมชนในอดีตด้วยบริเวณที่ปลูกผักหวานป่าเนี่ยก็ยังปลูกต้นไม้อื่นๆไว้อีกหลายชนิดนะครับคอยรดน้ำใส่ปุ๋ยบำรุงดินอย่างดีครับผักหวานก็เลยได้รับการบำรุงไปด้วยทำให้มียอดอ่อนๆแตกกอแบบนี้ให้ชาวบ้านได้เข้ามาเก็บกินกันได้ตลอดทั้งปีครับมีตัวอย่างการพลิกชีวิตด้วยความคิดบริหารใหม่จากเกษตรกรที่เขาขาดทุนจากอาชีพเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมครับจนต้องปล่อยทิ้งร้างบ่อเลี้ยงกุ้งไปนานนะครับก็ปรับวิธีการเลี้ยงด้วยการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ3ชนิดเลยครับในบ่อเดียวกันทำรายได้เพิ่มนะครับ3เท่าแค่ไม่ถึง2ปีก็สามารถปลดหนี้ได้กว่า6ล้านบาทเลยครับเปลี่ยนจากเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมครับมาเลี้ยงปูหน้าขาวจำนวน6บ่อเนื้อที่ประมาณ10ไร่ครับซึ่งทางเจ้าหน้าที่ประมงจังหวัดตรังได้แนะนำให้เลี้ยงเป็นสัตว์เศรษฐกิจตัวใหม่ครับใช้เวลาเลี้ยงก็สั้นปูตัวใหญ่ราคาก็ดีด้วยครับและเป็นที่ต้องการของตลาดอยู่ที่บ้านของนายวรุษหลงสะประธานกลุ่มผู้เลี้ยงปูจังหวัดตรังหลังใช้เวลาเลี้ยงปูหน้าขาวเพียง1รอบนะครับใช้เวลาประมาณ 4-6 เดือนจึงคิดต่อยอดทดลองปล่อยปูดำนะครับแล้วก็ปล่อยกุ้งกุลาดำลงไปด้วยเลี้ยงรวมกัน3อย่างในบ่อเดียวกันไปเลยครับปรากฏว่าสัตว์เศรษฐกิจทั้ง3ชนิดนี้เลี้ยงได้เจริญเติบโตตามขนาดที่ต้องการนะครับแล้วก็สามารถทยอยจับขายได้ทั้ง3ชนิดเลยสร้างรายได้เป็น3เท่าในบ่อเดียวซึ่งการเลี้ยงปูก็ไม่ยากครับเพียงแต่ว่าต้องศึกษาและควบคุมสภาพน้ำในระยะแรกเท่านั้นหลังจากนั้นปูจะปรับสภาพได้เองครับปูหน้าขาวเนี่ย100วันถึง4เดือนก็ เก็บขายได้เงินแล้วส่วนปูดำก็รับมาจากชาวบ้านใส่บ่อไว้ประมาณ15วันก็จะได้น้ำหนักที่ดีครับโดยเลี้ยงแบบอิงธรรมชาตินะครับน้ำขึ้นน้ำลงเข้ามาในบ่อไปเลยทำให้มีสัตว์น้ำอื่นๆก็เข้ามาอาศัยรวมกันกุ้งหอยปูปลาต่างๆปลากระพงก็มีปลานิลปลาขี้ตังแล้วก็ปลาทะเลหลายชนิดนะครับซึ่งปลาพวกนี้พอจับได้เนี่ยก็จะแบ่งแจกจ่ายให้กับชาวบ้านไปด้วยแล้วก็ส่วนที่เหลือก็นำไปทำเหยื่อเลี้ยงปูเลี้ยงกุ้งในบ่ออีกทีนึงประหยัดค่าอาหารปูไปได้อีกมากเลยครับจากที่เคยเป็นหนี้7ล้านบาทประสบปัญหาจากการเลี้ยงกุ้งขาวทั้งเจอโรคต้นทุนอาหารสูงแล้วก็เคมีพันต่างๆราคาสูงแต่ราคากุ้งกลับสวนทางตกต่ำก็ขาดทุนนะครับหลังจากทดลองเลี้ยงมาประมาณเกือบ2ปีก็จ่ายหนี้ไปแล้วกว่า6ล้านบาทครับ
3: แล้วให้ปลาตลอดการเลี้ยง6เดือนทดลองรอบแรกนะผมก็ว่า45วันแล้วเลี้ยงไปได้45วันเอาใส่ดักไปวางไม่เข้าสักตัวนะปูไม่เข้าใส่สักตัวเอ๊ะตายหมดแล้วเหมือนชาวบ้านว่าจริงมั้งก็เลยฝืนไปเพราะปลามันยังมีอยู่ปลายังมีอยู่ก็ฝืนไปเรื่อยฝืนไปด้วยพอ60วันมาวางใหม่นี่เข้าใส่7 8ตัว5 6ตัวพอ90วันปั๊บมันตัวละครึ่งกิโลทีนี้โอ้ว่าได้ผลเว้ยทีนี้พอเริ่ม4เดือนเริ่มขายได้ผมเริ่มตั้งแต่บ่อแรกบ่อ1บ่อ1ผมขายรอบนั้น 280,000 ตีแรกเลยนะสรุปแล้วปิดบ่อ6เดือนปิดบ่อขายไป 280,000 กว่าบาทก็เลยว่าเดี๋ยวผมมีบ่ออยู่แล้วก็เลยขยายหมดเดี๋ยวนี้ปล่อยหมดทั้ง6บ่อเลย
0: ผลผลิตที่ได้ครับยังขายตรงสดๆไปยังร้านอาหารในชุมชนนะครับอย่างร้านครัวใหญ่เชยซีฟู้ดเน้นซื้อวัตถุดิบจากเกษตรกรที่เขาเลี้ยงปูกุ้งโดยตรงนะครับแล้วก็ต้องเลี้ยงแบบธรรมชาติด้วยรวมทั้งจากชาวประมงนะครับไม่มีสารเคมีโดยจะคัดพิเศษเน้นเนื้อปูเนื้อแน่นๆไข่แน่นๆนะครับใช้ปูไข่ไซส์ใหญ่จะใช้ทั้งปูดำแล้วก็ปูหน้าขาวนะครับรับซื้อกันไม่อั้นลักษณะเด่นของปูหน้าขาวนะครับเนื้อจะมีความนิ่มแล้วก็เนื้อแน่นมีรสชาติหวานแต่ว่าเปลือกเนี่ยจะนิ่มกว่าปูดำเมนูหลักที่ลูกค้านิยมชื่นชอบนะครับก็จะเป็นเมนูหลนปูไข่แกงส้มปูไข่หน่อไม้ดองปูไข่ผัดผงกะหรี่แล้วก็ปูไข่นึ่งซึ่งราคาถ้าเป็นปูหน้าขาวนะครับเนื้อกิโลกรัมละ450บาทแต่ว่าถ้าเป็นปูหน้าขาวไข่กิโลกรัมละ500บาทนะครับเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่ตลาดต้องการสูงอยู่แล้วครับ
4: ธรรมชาติจากเกษตรกรแล้วก็จะส่งพี่เขาวันต่อวันคือเราจะสั่งตอนไหนคือของหมดก็คือมีให้ตลอดอะค่ะ
5: ก็คือวัตถุดิบอุดหนุน
4: ใช่วัตถุดิบอุดหนุนชุมชนใช่แล้วก็คือของจะสดอยู่ตลอดคือแบบสั่งตอนไหนลูกค้าสั่งตอนไหนก็มีตลอดไอ้ประมาณนี้ค่ะ
0: ส่วนตลาดส่งร้านค้าร้านอาหารในอำเภอการตังตอนนี้ก็ถือว่าไม่เพียงพอแล้วนะครับซึ่งก็จะมีลูกค้าประจำส่วนออเดอร์จากต่างประเทศอย่างเช่นมาเลเซียเนี่ยก็ยังไม่มีผลผลิตส่งให้เขานะครับเพราะว่าแค่ขายในจังหวัดเนี่ยก็ไม่เพียงพอแล้วตอนนี้ก็เลยคิดสร้างเครือข่ายการเลี้ยงเพื่อป้อนตลาดนะครับเกษตรกรเนี่ยมาศึกษาการเลี้ยงจากตัวเองได้ซึ่งขณะนี้ครับสมาชิกเกษตรผู้เลี้ยงปูอำเภอกันตังมีอยู่ประมาณ40รายแล้วนะครับแล้วก็เริ่มขยายไปยังอำเภอย่านตาขาวและอำเภอปะเหลียนด้วยครับหากว่าสนใจอยากมาเรียนรู้หรือว่าสนใจอยากลองซื้อไปอุดหนุนกันนะครับมีเบอร์ให้ติดต่อ0650464925ครับหรือว่าจะติดต่อที่ประมงชายฝั่งอำเภอสีเกาอำเภอการตังและประมงจังหวัดตรังได้ครับพาไปชมเกษตรกรต้นแบบคนหนึ่งนะครับที่อำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์เขาปรับพื้นที่ไร่อ้อยทำเกษตรผสมผสานนะครับสร้างรายได้หลักหมื่นไปจนถึงหลักแสนต่อเดือนมีผลผลิตแบบรายปีรายเดือนรายวันนะครับแล้วก็ยังต่อยอดเป็นเกษตรเชิงท่องเที่ยวเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรในระดับอำเภอระดับจังหวัดด้วยติดตามกับคุณสรรสนีพลอยวิไลครับ
6: ไร่อ้อย13ไร่สู่การทำเกษตรแบบผสมผสานเพื่อความยั่งยืนเดินตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9ทำให้พี่เมคินโลนารายหรือพี่เค้กเกษตรกรตำบลพรสำราญอำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์มีรายได้จากการทำเกษตรเป็นอย่างดีและเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรภายใต้ไร่ดินชุ่มฟ้า
7: คุณผู้ชมตอนนี้อยู่กับพี่เมคินสวัสดีค่ะ
8: สวัสดีครับผม
7: พี่เมคินเห็นบอกว่าเมื่อก่อนนี้จากพื้นที่ตรงนี้คือดินคือไม่ดีเลย
8: ใช่ครับผ
7: ม
8: ก็ดินไม่ดีก็ถือว่ายังดีที่มีดินที่ดินไม่ดีเพราะว่าเราเป็นพืชเชิงเดี่ยวมา20ปีตรงนี้เป็นป่าอ้อยเก่าด้วยปุ๋ยเคมีที่ลงแผ่นดินทุกปีนะครับจนทำให้ผลผลิตปีสุดท้ายเมื่อก่อนที่เราจะมาทำเราได้แค่ 30,000 บาทแล้วต่อ2ผลผลิตก็คืออ้อยเนี่ยก็ยืนต้นตายปกติอ้อยจะอยู่ไป3ปีในการเก็บเกี่ยวเราก็เลยต้องค่อยๆมาคิดใหม่ทำใหม่
7: และอะไรที่แบบว่าจุดประกายให้เรามาทำเป็นเกษตรผสมผสานตรงนี้น
8: ี่แรงบันดาลใจก็คือพระองค์ท่านนะครับคือพระองค์ท่านก็คือพ่อหลวงรัชกาลที่9ในขณะที่เราไปต่อไม่ได้นะครับพืชตัวเดิมทำให้ดินเป็นหินปูนและดินตายนะครับเราก็เลยนึกถึงพระองค์ท่านก็คือเราจะต้องทำเป็นเกษตรผสมผสานแบบยั่งยืนเพราะเรานั่งเป็นเก้าอี้ขาเดียวมา20ปีแต่เราต้องสร้างป่ากินได้ขึ้นมา
6: พี่เมคินมีรายได้แบบรายปีรายเดือนและรายวันค่ะพืชที่ปลูกแบบรายปีคืออินทผลัมรายเดือนมัลเบอรี่รายวันจะเป็นไผ่และยังปลูกปลาไม้ผลอื่นๆเน้นการปลูกแบบปลอดสารค่ะ
8: จุดนี้จะเป็นจุดอินทผลัมเพาะเมล็ดของที่ไร่ดินชุ่มฟ้าจะเป็นพันธุ์บาฮีกินผลสดที่เราเอามาเพาะเมล็ดเองนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นแปลงแรกของบุรีรัมย์ที่ผสมผลเกิดจากเพาะเมล็ดบงหวานกินสดเพชรน้ำผึ้งชื่อพันธุ์ก็คือบงหวานเพชรน้ำผึ้งนะครับลำต้นจะไม่สูงมากรากจะหากินไม่ไกลนะครับถือว่าเป็นไผ่ที่ทานหน่อสดๆได้เลยรับรองค่าจากแลบเรื่องของยูริกไซไนคนเป็นเกาหลีรูมาตอยก็กินได
7: ้
8: นะครับก็คือลำต้นเขาจะไม่สูงและก็รากหากินไม่ไกลเป็นพันธุ์ไผ่สำหรับกินหน่อเท่านั้นไม่เหมาะที่จะเอาลำไปใช้งานเพราะค่ายูริกไซไนมันน้อยมันเป็นเหมือนไม้เนื้ออ่อนมันปลูกง่ายไม่เหมาะที่จะเอาไปใช้งานหนักๆจะไปทำข้างผักข้างอะไรได้แล้วก็เป็นพันธุ์เบาออกหน่อทั้งปีงั้นเราปลูกไปประมาณ8เดือนนะครับจาก1ต้นเขาก็จะขึ้นมาประมาณ5 6 7 8 9ต้น
7: มีความมัน
8: ใช่ครับ
7: แล้วก็หวานหน่อย
8: ๆครับ
7: คล้ายกับอะไรอ่ะ
8: ยอดมะพร้าวมั้ยครับเนื้อเขาจะไม่มีเสี้ยนเขาจะกรอบกรุบกริบอร่อยนี่เป็นไม้มะฮอกคานีตัวนี
7: ้ทำไมเราถึงอยากเลือกที่จะปลูกป่าคะพี่เมคิน
8: ก็ด้วยภาวะโลกร้อนปัจจุบันด้วยในมุมของผมนะผมคิดว่าอยากปลูกไม้ป่าให้แผ่นดินก็คือฟอกอากาศด้วยให้แผ่นดินด้วย
6: รายได้จากการทำเกษตรแต่ละเดือนตั้งแต่ 60,000 บาทไปจนถึงหลักแสนบาทค่ะจำหน่ายสินค้าแปรรูปและกิ่งพันธุ์ไผ่ผ่านทางออนไลน์เพจไร่ดินชุ่มฟ้าจำหน่ายต้นละ100บาทจัดส่งกันแทบทุกวันเลยค่ะ
8: แปลงของเราที่เราทำให้เห็นก็เลยว่าต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำทำให้เห็นเรื่องของการลงมือทำก็เลยส่งผลให้พี่น้องเกิดความเชื่อมั่นและก็อยากได้ต้นพันธุ
7: ์ค่ะเห็นบอกปีนึงนี่คือรายได้จากการขายกิ่งพันธุ์ไผ่นี่คือเป็นหลักล้านเลยเหรอคะพี
8: ่ก็เราก็ไม่คิดลงมือทำมันเป็นคำตอบเองเนาะก็ไม่ได้คิดนะครับว่าจะเกิดในลักษณะถึงหลักล้านเนี่ยมา3ปี
7: เดือนไหนที่พีคๆเลยมีรายได้แบบว่า 300,000 พี
8: ่ก็อย่างปีนี้ถือว่าเกิดเค้าเรียกยอดขายถล่มทลายก็คือช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาก็ 300,000 กว่าบาทนะครับซึ่งก็เกิดขึ้นเอง
7: ค่ะ
8: นะครับเกิดขึ้นเองก็ถือว่าเป็นยอดที่เยอะครับ
7: กลุ่มลูกค้าเป็นที่ไหนบ้างคะที่สั่งเราก
8: ลุ่มลูกค้าก็เป็นพี่น้องเกษตรกรนะครับที่อยู่ตามต่างจังหวัด

0: จอร์ของที่นี่ถ้าใครมาแล้วไม่ได้ชิมเมนูส้มตำหน่อไม้เหมือนมาไม่ถึงใช่ไหมคะพี่
1: ใช่ครับเป็นส้มตำหน่อไม้วงหวานเอามาตำสดๆครับ
0: แล้วก็คนตำนี่คืออันนี้คือคุณแม่ตาเป็นเจ้าของไร่ตัวจริงใช่ไหมคะสวัสดีค่ะคุณแม่นี่คุณแม่นี่ตั้งใจมาทำให้เราชิมเลยวันนี้นะคะอันนี้เห็นบอกว่าเวลาไปตำขายที่อื่นคือไม่พอขายเหรอพี่
1: ใช่ใช่อย่างเราไปออกงานล่าสุดนี้ก็ต้องต่อแถวกันเลยครับเพราะอยากที่จะลองในการที่จะเอาหน่อไม้สดๆมาตำเนื้อเขาไม่มีเสี้ยนมันจะกรอบกรุบกริบอร่อยแล้วก็จะเข้ากันได้ดีนะครับถือว่าเป็นเมนูที่อยากให้ทุกท่านได้ลองนะครับ
0: อร่อยมากคุณผู้ชม
1: กรอบกรุบกริบอร่อย
0: แล้วก็ในตัวหน่อไม้ก็จะมีความหวานด้วย
1: ใช่ใช่ใช่ครับตลอดจนในเชิงลึกก็คือเนื้อในหน่อไม้ก็ดีต่อระบบลำไส้เราด้วยพวกไฟเบอร์
2: ผลผลิตภายในสวนมาวางจำหน่ายมีทั้งหน่อไม้ดองอินทผลัมและยังเปิดพื้นที่ให้กับชาวบ้านในชุมชนได้นำสินค้ามาวางจำหน่ายสร้างรายได้สู่ชุมชนค่ะที่นี่ยังเป็นศูน

0: สพก.ระดับอำเภอมีฐานการเรียนรู้ต่างๆตั้งแต่การปลูกพืชไปจนถึงการทำการตลาดค่ะแต่ละปีมีประชาชนเข้ามาศึกษาดูงานไม่ต่ำกว่า10,000 คนค่ะ
1: นี่คือสิ่งที่เราตั้งใจก็คือการจะทำถวายพระองค์ท่านถวายก็คือการสร้างงานเกษตรใหม่ๆวันนี้ก็มีความสุขที่ไร่ดินชุ่มฟ้านั้นได้ก่อเกิดประโยชน์กับทุกรุ่นวัยวันนี้มีความสุขที่ไม่เรียกว่าเป็นเงินความสุขคือความสุขจากข้างในนะครับคือเราพอมีพออยู่พอกินนะครับแล้วก็ได้เอาในสิ่งที่เราทำเนี่ยนะครับได้แบ่งปันนะครับบวกกับในไร่ดินชุ่มฟ้าเองผมนอกจากแบ่งปันแนวทางเกษตรที่ผมมีความสุขที่ผมได้ให้แล้วเนี่ยผมยังได้สอดแทรกการใช้ธรรมะในชีวิตด้วยให้กับพี่น้องที่เข้ามาสัมผัส
0: พี่เมคินบอกว่าการได้ทำในสิ่งที่รักถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรคแต่ก็ไม่เคยละความพยายามย่อมเกิดผลสำเร็จและมีความสุขพี่เมคินยังเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ยังสมาร์ทฟาร์เมอร์ของจังหวัดบุรีรัมย์เป็นเกษตรกรต้นแบบได้รับรางวัลบุคคลดีเด่นประเภทเกษตรกรรมอีกด้วยค่ะ
2: ส่วนคุณผู้ชมนะครับใครที่สนใจอยากสั่งกิ่งพันธุ์ไผ่หรือว่าอยากไปศึกษาดูงานมีเบอร์ให้ติดต่อกันนะครับ0973343723ครับปิดท้ายด้วยศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสตูลนะครับพร้อมกับชาวบ้านในพื้นที่ตำบลเกาะสาหร่ายพากันไปปล่อยพันธุ์หอยชักตีนมากกว่า 100,000 ตัวแล้วก็แม่พันธุ์หอยชักตีนอยู่กว่า10กิโลกรัมนะครับพร้อมกับพันธุ์กุ้งแชร์บ๊วยภายใต้โครงการนวัตกรรมธนาคารปูม้าสู่การจัดการทรัพยากรชายฝั่งจังหวัดสตูลหวังฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลครับและนี่คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ที่ขึ้นอยู่ล่างจอตรงนี้ได้นะครับและกลับมาเจอกันใหม่พรุ่งนี้บ่าย 3:30 นเวลาเดิมครับวันนี้ผมนัท

้าครับคณะหมูกรอบราดข้าวจานครับขอบคุณครับ

0: คุณผู้ชมครับเมื่อกี้คณะหมูกรอบอร่อยมากเลยครับไม่ใช่ครับผมจะบอกว่ารายการอาหารจานสุกยินดีต้อนรับครับรายการอาหารจานสุกเป็นรายการที่สร้างแรงบันดาลใจเรื่องโภชนาการให้กับลูกหลานของเราครับสำหรับเด็กๆที่ต้องเติบโตเป็นกำลังของชาตินั้นเขาต้องการการดูแลหลายๆเรื่องแบบบูรณาการและหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของอาหารและโภชนาการครับผมนายทุเรียนและรายการก็เลยออกเดินทางตามหาโรงเรียนต้นแบบเรื่องการใส่ใจอาหารให้กับน้องๆนักเรียนเพื่อนำมาเป็นแรงบันดาลใจให้กับโรงเรียนอื่นๆทั่วประเทศให้เห็นถึงความสำคัญของอาหารของนักเรียนมากขึ้นนั่นเองครับและตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดน่านครับที่น่านเนี่ยเขามีหนึ่งโรงเรียนที่เขาใส่ใจเรื่องนี้มากๆเลยครับชื่อว่าโรงเรียนดารุณวิทยาเทศบาลเมืองน่านซึ่งน้องๆโรงเรียนดารุณวิทยาและชาวเมืองน่านเนี่ยเขาได้รับการดูแลเรื่องอาหารในภาพรวมแบบไหนกันบ้างนะ
1: ที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นว่าเด็กซึ่งเป็นนักเรียนในสังกัดของเทศบาลส่วนหนึ่งนะครับเป็นเด็กที่ด้อยโอกาสอาจจะด้วยฐานะของทางเศรษฐกิจก็ดีแต่เด็กบางส่วนถึงแม้ว่าในครอบ

0: ครัวอาจจะมีเงินพอสำหรับการดูแลเรื่องอาหารแต่เราก็จะเห็นว่าจะเป็นการตามใจเด็กเพื่อรับประทานอาหารมากเกินไปเด็กก็จะเลือกรับประทานเฉพาะอย่างบางคนก็อาจจะชอบกินของมันบางคนอาจจะชอบกินแบบทอดๆซึ่งก็เป็นสาเหตุของการสะสมโรคนะครับรวมทั้งการเจริญเติบโตของเด็กเพราะว่าถ้าทำการกินของที่บ้านเองเนี่ยก็มีผลต่อพฤติกรรมของเด็กนะครับเราก็เลยมองว่าเอ๊ะถ้าทำยังไงที่จะให้เด็กเนี่ยมีโภชนาการที่ถูกต้องนะครับโดยได้รับสารอาหารให้ครบนะครับและการควบคุมการเจริญเติบโตให้เหมาะสมกับวัยด้วยครับการรับประทานอาหารที่มีความปลอดภัยนะครับอาหารต้นทางที่มีความปลอดภัยเนี่ยจะช่วยให้สุขภาพดีนะครับแล้วก็ปลอดโรคได้ด้วยครับ
1: โอ้โหสุดยอดไปเลยครับท่านนายกได้เห็นพ่อเมืองใส่ใจและเป็นห่วงลูกหลานแบบนี้มันก็ชื่นใจแทนคนน่านจริงๆครับเอาล่ะครับคราวนี้เรามุ่งหน้าไปโรงเรียนดารุณวิทยากันเลยดีกว่าครับไปดูให้เห็นกับตากันเลยว่าเขาจัดการกับโภชนาการอาหารกลางวันของน้องๆ นักเรียนเมืองน่านอย่างไรบ้างแต่ก่อนจะเข้าไปโรงเรียนผมขอมูเตลูเรื่องอาหารของตัวเองซะหน่อยนะครับ
2: ใบที่7เขาว่าดีจะมีโชคถูกชะโลกับอาหารไขมันสูงกินไม่ดีกินไปเรื่อยกินไม่ดูกลายเป็นหมูนอนป่วยทรมาน
3: พี่ๆอย่าสะดอกเคาะมาทางนี้ค่ะ
4: จริงเหรอ
1: แม่ยังดีนะครับเนี่ยที่มีน้องๆจากโรงเรียนดารุณวิทยาสัญญาจะเข้ามาช่วยผมไม่งั้นล่ะแย่แน่ครับนี่แหละครับโรงเรียนดารุณวิทยาที่เขาเล่าลือกันว่าแต่ว่าโรงเรียนนี้กลายเป็นโรงเรียนตัวอย่างได้ยังไงกันล่ะครับท่านผอ.ครับ
5: ที่โรงเรียนเราเนี่ยค่ะมีรูปแบบการบริหารจัดการเรื่องอาหารกลางวันเนี่ยค่ะภายใต้รูปแบบ 3F42H นะคะก็คือเรื่องของ Food Safety Food Management SystemFood Knowledge Connection นะคะเพื่อที่จะให้เด็กมีสุขภาพดีและมีความสุขค่ะในเรื่องของการบริหารจัดการของ Food Safety นะคะ Food Safety นี่ก็หลักๆเลยก็คือเป็นเรื่องของการนำอาหารปลอดภัยเข้าสู่โรงเรียนนะคะพวกวัตถุดิบปลอดภัยเนี่ยค่ะเข้ามาปรุงอาหารในโรงเรียนนะคะโดยการที่เราใช้ผักปลอดสารพิษจากกลุ่มเกษตรอินทรีย์ PGS น่านนะคะโดยการประสานของสำนักวิชาเกษตรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะแล้วก็เรายังทำในเรื่องของการมีแหล่งเรียนรู้เกษตรปลอดภัยในโรงเรียนนะคะและเรื่องของการตรวจสอบคุณภาพอาหารนี่ซึ่งสำคัญมากเพราะว่าเราก็ใช้กระบวนการเรียนรู้เด็กกลุ่มเด็กกิจกรรมอย.น้อยนะคะที่ตรวจสอบคุณภาพอาหารนะคะมีช่วงระยะเวลาของการตรวจสอบนะคะแล้วก็มีการนำผักของโรงเรียนเนี่ยค่ะไปให้โครงการหลวงลุ่มน้ำน่านนะคะเป็นผู้ตรวจสอบว่าเท่าที่ผ่านมาเนี่ยค่ะเราก็พบว่าผลผลิตของเราอะค่ะปลอดภัยค่ะ
6: เด็กๆครับวันนี้เรามีแขกมาเยี่ยมน้องอนุบาลด้วยชื่อพี่ทุเรียนนั่นเองอ่ะเด็กๆสวัสดีค่ะน้อยสวัสดีค่ะสวัสดีครับ
7: เดี๋ยวครูด้านนี้เรากำลังจะทำอะไรกันครับ
6: วันนี้เราจะทำอาหารกันค่ะเป็นเมนูไข่เจียวเพราะว่าเด็กๆปลูกต้นหอมเองนะคะ
7: อ๋อต้นหอมนี่ก็คือมาจากในสวนครัวของเรา
6: ใช่ใช่ค่ะแล้วก็พอมันเติบโตปุ๊บอยากจะให้เด็กๆรับประทานผัก
7: ที่ตัวเองปลูกเองด้วยเน
6: า
7: ะเขาก็
6: จะภูมิใจใช่ค่ะ
7: ทำเป็นเมนูไข่ต้องถามก่อนใครชอบกินไข่ดาวโอ้โหทุกคนเลยเอาออกมาใครชอบกินไข่เจียวโอเคคำถามสุดท้ายใครชอบกินทั้งสองอย่างเลยโย่พอสองอย่างใครชอบกินผักจริงป่ะต้นหอมชอบไหม
8: ชอบ
7: แล้วเดี๋ยวเราทำเนี่ยกินไหมทำแล้วจะกินไหมขอลุงกินด้วยได้ไหม
8: ไม่ได
7: ้อ้าวอดเลยไม่ได้ไหมได้ไหมคะให้ชิ้นเดียวเนาะขอชิ้นเดียวนะโอเคเดี๋ยวรอกินนะงั้นเดี๋ยวให้คุณครูดัสนะครับแนะนำน้องๆเลยเนาะลุยกันไปเลยเชิญเลยครับ

0: ได้ทำกับข้าวเองสนุกไหม
1: สน
0: ุ
1: กอ
0: นุบาล2อยากทำเองบ้างไหมอยากนะงั้นก็ต้องตั้งใจเรียนนะแล้วเดี๋ยวเรากินอันนี้ด้วยกันอร่อยด้วยกันใครชอบกินไข่ก็มือ
2: ท
1: ุ
2: กคนเลย
0: กินเยอะๆจะได้แข็งแรงกองเลยเยี่ยมมากนะขอบคุณด้วยนะครับผมขอบคุณบ๊ายบายเด็กๆไปกันนะบ๊ายบายขอบบ๊ายบายกล้องด้วย
3: น้องๆได้ปลูกผักกินกันเองด้วยเหรอครับเนี่ยท่านผอ.แม่เป็นอะไรที่เยี่ยมยอดไปเลยว่าแต่ว่าทำไมถึงให้น้องปลูกเองล่ะครับอาจารย
4: ์วัตถุประสงค์อยากให้นักเรียนลงมือปฏิบัติในการฝึกจริงแล้วมีการดูแลมีการฝึกจำหน่ายผลผลิตเพื่อส่งต่อให้สหกรณ์แล้วนำวัตถุดิบไปส่งต่อเมื่ออาหารกลางวันในโรงเรียน
5: โอ้ผักเยอะจริงๆนะเนี่ยธรรมดาก็หาไม่นักเรียน2คนแอบมาทำอะไรตรงนี้เล่นเกมอะไรกันเหรอ
6: ไม่ครับรดน้ำแปลงผักครับ
5: รดน้ำมึงก็ต้องใช้สายยางใช้ผักบัวมาใช้นี่มันจะรดได้ยังไงฮะ
6: รดได้ครับใช้ผ่านโปรแกรม Eevee Link ครับ
5: ผ่านโปรแกรมไปถึงจิ้มตรงนี้แล้วรดน้ำผักผ่านตรงไหนเนี่ยจากไอ้นี่แล้วไปไหนเนี่ย
6: ไปที่ตรงสวน
5: ตรงแปลงผักตรงนั้นเลยเหรอแต่นี่แปลว่าถ้าเราอยู่ที่ไกลๆเนี่ยเรามีเครื่องนี้เราก็สามารถลดแปลงผักนี้ได้เลยไม่ต้องมาถึงที่นี่สุดยอดเลยครับแปลงผักอยู่ตรงไหนนะเอาตรงนั้นนะอย่าเพิ่งรดนะเดี๋ยวจะขอเดินไปดูเดี๋ยวเขาเปียกอย่ารดนะโอเคอ้าวไปดูกันครับแปลงผักหน้าตาเป็นยังไงยิ่งใหญ่อลังการกันอุ้มแม่เจ้าโว้สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าอันนี้คือแปลงผักของเราใช่ไหมนี่คือที่นั่งประจำอยู่นี่คือต้นแปลงที่เราดูแลกันอยู่ใช่ป่ะ
7: ใช่ค่ะ
5: อันนี้ต้นอะไร
7: ต้นชาค
5: ่
7: ะ
5: อร่อยไหม
7: อร่อยค่ะ
5: จริงเปล่า
7: จริ งค่ะ
5: เคยกินยัง
7: จริ งค่ะ
5: ชอบกินผักอะไรมั่งต้นแคลกินได้
7: ก
5: ิน
7: ได้
5: ผักบุ้ง
7: บุ้ง
5: คะน้า
7: คะน้ากวางตุ้ง
5: กวางตุ้ง
7: แล้วก็บรอกโคลี
5: บรอกโคลีพริกกินไหม
7: ได้ค่ะ
5: กินได้กินแล้วเป็นไงพริก
7: เผ็ดค
5: ่
7: ะ
5: เผ็ดใครชอบกินพริกมั่งโอ้โหมีคนชอบกินพริกด้วยนี่เราปลูกนานหรือยังต้นนี้สักกี่วันนานแล้วใช่ไหมใช้เวลานานไหมกว่าจะเด็ดได้ต้องคอยรดน้ำไหมหรือใช้ระบบออโต้
8: ใช้ระบบ
5: นี่สองคนที่แอบอยู่นู่นใช่ไหม
9: บางครั้งก็ปั่นจักรยาน
5: ปั่นจักรยานด้วยโอ้โหที่นี่คือรถน้ำเนี่ยคือปั่นจักรยานก็ได้
9: ใช
5: ้ระบบออโต้ก็ได้
9: ใช
5: ้ระบบมือโต้ก็ได้คือเอามือมาถือรถเอาก็ได้ว้ายากไหมปลูกผัก
10: ไม่ยาก
5: ไม่ยากใช่ไหมอย่างนี้ถ้ามีต้นอ่อนเรากลับไปบ้านเราปลูกเองได้ไหม
10: ได
5: ้มีใครปลูกที่บ้านมั่งโอ้โหคุณผู้ชมครับเด็กๆเอาความรู้จากที่โรงเรียนนะครับกลับไปทำที่บ้านปลูกผักกินเองที่บ้านกันด้วยนะครับแบบนี้ล่ะครับความยั่งยืนของอาหารโภชนาการที่ดีเริ่มจากที่โรงเรียนแล้วไปถึงที่บ้านและตามเด็กๆไปทุกที่เลยครับ
3: เอ๊คุณผู้ชมครับแต่แปลงผักที่เห็นนี่ดูแล้วไม่น่าจะให้ผลผลิตได้พอสำหรับน้องๆทั้งโรงเรียนนะครับแสดงว่ามันต้องมีการซื้อผลผลิตจากข้างนอกมาเพิ่มเพื่อทำอาหารให้น้องๆกินกันว่าแต่ว่ามันมีระบบการจัดการยังไงกันบ้างล่ะครับ

0: เราเป็นค่าอาหารเป็นวัตถุดิบอาหารกลางวันหมดเลยซึ่งเราก็มีการทำข้อตกลงกับผู้ประกอบการนะคะว่าวัตถุดิบที่จะส่งให้โรงอาหารเนี่ยเขาต้องเป็นวัตถุดิบปลอดภัยค่ะจะทำเมนูอาหารล่วงหน้านะคะโดยใช้โปรแกรม Thai School Lunch นะคะซึ่งในโปรแกรมเนี่ยก็จะมีคุณค่าสารอาหารเนี่ยครบถ้วนนะคะตามหลักวิชาการเลยนะคะก็มีการวางแผนร่วมกันระหว่างเด็กแม่ครัวนะคะผู้ปกครองนะคะที่จากแบบจะได้อาหารที่ถูกใจเด็กแล้วก็มีคุณค่าทางโภชนาการนะคะแล้วก็มีวัตถุดิบในท้องถิ่นในตามฤดูกาลนั้นๆด้วยนะคะส่วนหนึ่งก็คือเป็นการวางแผนการผลิตผลผลิตทางการเกษตรร่วมกันระหว่างโรงเรียนกับชุมชนนะคะกลุ่มเกษตรอินทรีย์ PGS น่านซึ่งถ้าวัตถุดิบประเภทไหนที่โรงเรียนผลิตได้เราก็ผลิตเองแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นของกลุ่มเกษตรกรค่ะ
1: คุณผู้ชมครับโปรแกรม Thai School Lunch เนี่ยคือระบบสำหรับแนะนำโปรแกรมจัดสรรโภชนาการอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนแบบอัตโนมัตินั่นเองครับเป็นการร่วมมือการพัฒนาจากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ใส่ใจคุณภาพชีวิตของเด็กๆไทยนั่นเองครับซึ่งวัตถุประสงค์หลักๆของโปรแกรม Thai School Lunch เนี่ยนะครับเขาสร้างขึ้นมาเพื่อช่วยให้โรงเรียนจัดอาหารกลางวันให้ได้มาตรฐานในกรณีที่ไม่มีนักโภชนาการประจำโรงเรียนครับเหมือนเป็นตัวแทนของนักโภชนาการเลยนั่นเองครับแล้วโปรแกรมนี้นะครับถูกส่งกระจายไปโรงเรียนทั่วประเทศฉะนั้นทุกโรงเรียนที่ได้ใช้ก็มั่นใจได้เลยว่าโรงเรียนที่เข้าร่วมโปรแกรม Thai School Lunch จะได้ใช้ข้อมูลด้านโภชนาการที่เป็นมาตรฐานที่ดีเหมือนกันทั้งประเทศครับก็รับรองได้เลยครับว่าเด็กๆลูกหลานของเราจะได้รับคุณค่าจากอาหารกลางวันเท่ากันหมดครับในตัวโปรแกรม Thai School Lunch นะครับเขาออกแบบให้มีการใช้งานแบบง่ายมากๆไม่ซับซ้อนเลยครับคือทุกคนสามารถใช้งานได้เลยครับนี่นะครับแบบว่าวันนี้เมนูหลักคืออะไรเราก็กรอกเข้าไปครับระบบเขาก็จะคำนวณออกมาให้ครับว่าในมื้อนั้นควรจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างแล้วก็จะแสดงคะแนนของสารอาหารที่จะได้รับจากมื้อนั้นๆด้วยครับเป็นยังไงครับเยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงๆนั่นแหละครับโปรแกรม Thai School Lunch ที่สรรสร้างมาเพื่อการเติบโตของเด็กไทยของเรา
2: จริงๆเราเพิ่มงบมาหลายปีแล้วตั้งแต่ตอน20บาทแล้วนะครับตอน20บาทที่ทางรัฐบาลได้กำหนดว่าอาหารกลางวันเด็กเนี่ยทางรัฐบาลจะอุดหนุนให้20บาทต่อรายหัวต่อเด็กโดยเฉพาะเด็กที่มาจากศูนย์เด็กเล็กเด็กอนุบาลจนถึงป.6นะครับแต่เราพิจารณาดูแล้วเนี่ยกลัวว่าเด็กจะได้อาหารที่ไม่น่าจะพึงพอใจในลักษณะของผักไม่ปลอดสารพิษหรือว่าการที่จะไปซื้ออาหารคุณภาพต่ำมาเราก็เลยพิจารณาในการเพิ่มเงินให้โรงเรียนในสังกัดของเทศบาลเรานะครับอีก3บาทเป็น23บาทตอนหลังมารัฐบาลเพิ่มเป็น21เพิ่มเป็น21เราก็ให้เป็น24บาทนะครับเราจะสังเกตว่าโรงเรียนหลายโรงเรียนใช้วิธีการเหมาให้ร้านค้าข้างนอกเนี่ยทำอาหารเข้ามาซึ่งเหมาการเหมานี่ก็คือเหมาในราคา21บาทเลยแต่ของเราเนี่ยในราคา24บาทเนี่ยเราคิดว่าถ้าเราต้องการคุณภาพอาหารที่ครบถ้วนจริงๆเนี่ยเราอาจจะต้องแจ้งแม่ครัวทำเองนะครับและเราสามารถที่จะเสริมอาหารเช้าให้กับเด็กบางคนที่ไม่ได้ทานอาหารเช้ามาจากทางบ้านครูก็จะต้องมาสอบถามและดูแลเป็นพิเศษด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มีเครื่องปรุงหรือแก๊สหุงต้มแล้วก็อุปกรณ์ในการประกอบอาหารบางอย่างรวมทั้งตัวแม่ครัวเองเนี่ยเราทางเทศบาลเองก็ให้ของเทศบาลในการจ้างเลยครับ
1: อ๋อมันเป็นแบบนี้นี่เองเอ๊นี่เห็นมีผักอะไรมาส่งสักอย่างจะรู้แล้วสิครับว่าน้องๆจะได้กินอะไรสมกับเป็นอาหารจานสุกหรือเปล่าว่าแต่ว่าวันเนี้ยมีอะไรกินครับป้า
3: ผู้ประกอบการจะเอาวัตถุดิบมาส่งแล้วชำระล่างให้สะอาดเตรียมหั่นซอยแล้ววันนี้มีอนุบาลนะคะจะมีข้าวผัดน้ำซุปไข่เจียวปฐมจะมีน้ำพริกกะปิผัดผักรวมไข่เจียวเจ้า
1: เห็นน้องๆกินกันอย่างมีความสุขเลยนะครับแม่กินเยอะๆกันนะครับเด็กๆจะได้เติบโตแบบมีคุณภาพดูจากคุณภาพอาหารในจานของน้องดูแล้วเนี่ยเป็นอาหารที่มาจากวัตถุดิบคุณภาพดีถูกคัดสรรมาอย่างดีจากผู้ใหญ่หลากหลายท่านในโรงเรียนที่มีความเข้าใจและใส่ใจดูแลน้องๆทุกคนเหมือนลูกของตัวเองจึงออกมาเป็นอาหาร

0: หน้าตาน่ากินแบบที่เห็นนี่แหละครับแต่เมนูที่น้องๆกินเนี่ยมีการจัดสรรโภชนาการอย่างไรบ้างล่ะครับ
1: ในส่วนของงานบริหารงานวิชาการนะคะเราได้จัดการเรียนรู้ในส่วนของอาหารและโภชนาการโดยบูรณาการเข้ากับแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ค่ะตามโมเดลของท่านผู้บริหารก็คือ 3F42S นะคะโดยเราจัดการเรียนรู้ในธีมล่องไลฟ์สไตล์งานนะคะในส่วนแรกเลยก็คือจะเป็นล่องหูก็คือในส่วนของการให้ความรู้เด็กๆนะคะต่อไปก็จะเป็นล่องกินนะคะเด็กๆก็จะนำความรู้ตรงนี้มาเลือกการกินนะคะดังนั้นเขาก็สามารถที่จะเลือกเมนูที่เขาชอบได้นะคะว่าเขาต้องทานอะไรใน1มื้อและต่อไปล่องมีแฮงค่ะนักเรียนรู้จักการกินแล้วก็จะมาในส่วนของการออกกำลังกายด้วยซึ่งในช่วงโควิดที่ผ่านมานักเรียนมีน้ำหนักเกินเกณฑ์เยอะนะคะ
2: เอาแล้วครับตอนนี้เจ้าแม่หุ่นดีแล้วเจ้าแม่หุ่นดีจะมาไม่มาเจ้าแม่ซูโม่เอาไงครับตอนนี้เจ้าแม่หุ่นดีครับเจ้าแม่หุ่นดีของเขาดีจริงๆครับเจ้าแม่ซูโม่ก็ตามมาติด
1: จากนั้นก็จะเป็นล่องม่วนใจนะคะซึ่งในเรื่องของเซียมซีสุขภาพนะคะที่เด็กๆ เขาได้บูรณาการกับวิชาภาษาไทยแต่งเป็นกลอนนะคะถ้าเขาจับฉลากมาแล้วจับเซียมซีมาแล้วได้การทายว่ายังไงเขาก็จะไปแก้กรรมมีวิธีการแก้กรรมสนุกมากแต่โดยการออกกำลังกายเสริมความรู้เข้าไปด้วยนะคะรวมถึงมีซอล่องนานที่สอดแทรกในเรื่องของอาหารและโภชนาการเข้าไปให้นักเรียนได้เลือกการกินนะคะโดยที่เพิ่มผักผลไม้ลดหวานมันเค็มค่ะ
0: อุ้มแม่ครูตุ๊กตาครับชื่อโครงการนี่ครองจองนะครับเนี่ยแต่ก็ดีเลยครับเป็นอะไรที่จดจำง่ายแม่เก๋ไก๋ดีจริงเชียวแถมเป็นโครงการที่น้องๆนักเรียนของเราได้ประโยชน์ไปเต็มๆอีกด้วยครับได้เห็นโรงเรียนใส่ใจเรื่องอาหารการกินของเด็กๆและให้ความสำคัญคำว่าโภชนาการที่เหมาะสมกับวัยของน้องๆคุณพ่อคุณแม่ถูกใจกับสิ่งนี้ไหมครับ
3: ดิฉันมีหลาน2คนนะคะก็อยู่ป.3คนนึงอนุบาล3คนนึงนะคะที่ให้มาอยู่โรงเรียนนี้นะคะเพราะเนื่องจากว่ามีอาหารกลางวันที่ปลอดภัยแล้วก็มีคุณภาพค่ะที่ดีกว่านั้นนะคะแม่ครัวค่ะก็ยังจบด้านโภชนาการนะคะใช้เมนูไทยสกุลลันก็เลยรู้ว่าอาหารดีและมีคุณภาพจริงๆค่ะ
4: พอใจค่ะไว้ใจโรงเรียนมากเลยเพราะว่าครูเขาจะมีรูปภาพอาหารกลางวันให้ดูทุกวันว่าวันนี้กินอะไรมั่งมีอะไรมั่งครบ5หมู่เลยเป็นโภชนาการที่ดีเนาะแล้วก็มีคุณภาพต่อนักเรียนเด็กๆทุกคนแล้วก็อาหารการกินนี่ก็คือดีเด็กๆกินได้ทุกคนแล้วก็มีประโยชน
5: ์รู้สึกว่าอาหารกลางวันมีคุณภาพนะครับเด็กได้รับโภชนาการที่ดี
6: โรงเรียนส่งเมนูอาหารให้ในไลน์เนาะแล้วก็ได้ไปทำให้ลูกกินที่บ้านด้วยคุมอาหารด้วยแล้วก็ได้กินครบ5หมู่ค่ะพอโรงเรียนจัดอาหารกลางวันให้เช่นต้มจืดผัดบวบอะไรเงี้ยมาครั้งก็กลับบ้านไปก็แม่ทำให้กินหน่อยผัดบวบอยากกินผัดบวบผัดผักอะไรเงี้ยค่ะไปซื้อให้หน่อยอะไรเงี้ยก็มาทำให้กินก็กินทั้งพี่ทั้งน้องเลยคราวนี
4: ้แล้วสุขภาพก็ดีขึ้นน้ำหนักที่เคยว่าน้อยแต่ก็มีน้ำหนักดีขึ้นนะคะ
5: ความเจริญเติบโตก็โอเคอยู่ครับสมวัยอยู่นะครับเนาะ
0: วันนี้นะครับผมไปที่โรงเรียนมามีการพูดถึงว่าโอ้โหทางเทศบาลนี่ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีเลยนะครับในเรื่องของโภชนาการมาจนถึงขั้นนี้แล้วครับพอใจหรือยังครับกับสิ่งที่เกิดขึ้น
7: เรื่องโภชนาการหรือเรื่องการพยายามที่จะให้ลูกหลานการที่จะสร้างคนที่มีคุณภาพขึ้นมาเนี่ยมันมีหลายส่วนโดยเฉพาะโภชนาการเราก็คาดหวังว่าเด็กที่เติบโตขึ้นมาเนี่ยอย่างน้อยที่สุดเนี่ยในช่วงวัยที่เขากำลังเจริญเติบโตตั้งแต่2ขวบจนถึง11 12ขวบซึ่งอยู่ในวัยตั้งแต่ศูนย์เด็กเล็กอนุบาลแล้วก็วัยประถมเนี่ยที่อยู่ในมือเราเนี่ยเราจะพยายามดูแลให้ดีที่สุด
0: เอาล่ะครับมาถึงคำถามสุดท้ายนะครับรายการของเราอาหารจานสุก ฉะนั้นคงต้องถามท่านนายกแล้วครับว่าสำหรับท่านนายกครับอาหารจานสุกของท่านนายกเนี่ยมีอะไรอยู่ในความทรงจำบ้างไหมครับ
7: จดจำอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยเคยเดินทางเข้าไปในเก็บส้มในป่าในสวนปรากฏว่ารถไปเสียกลางทางไปติดลมก็ขึ้นไม่ได้ข้าวก็ไม่มีน้ำก็ไม่มีมันหิวอ่ะจนถึงค่ำแล้วและสุดท้ายก็มีชาวบ้านผ่านมานะเขาก็เอาข้าวเหนียวนะครับแล้วปรากฏว่ามันเป็นไข่ย่อยหรือไข่ที่เขาผัด
0: ไข่ยีมาเนาะ
7: มันอร่อยแล้วก็กับภรรยานะก็หิวอ่ะนะเรากินแล้วเราก็ดูยิ้มแล้วมีความสุขแล้วก็คนให้เขาก็บอกว่าไม่ต้องห่วงบ้านเขาอยู่ไม่ไกลนะกินเถอะนะแล้วเขาก็เอาคนมาช่วยเราเอารถขึ้น
0: อ
7: ันนั้นคือความประทับใจที่จำอยู่ทุกวันนี้แล้วก็เป็นอาหารที่รู้สึกว่ามันอร่อยที่สุดในชีวิตถึงแม้มันจะไม่แพงแล้วมันก็เป็นเพียงไข่เขาเรียกว่าบ้านเราผมเขาเรียกไข่ย่อย
0: ผมบอกได้เลยครับสาเหตุที่ข้าวไข่ย่อยจานนั้นอร่อยนะครับเพราะว่าเครื่องปรุงสำคัญที่อยู่ในนั้นคือน้ำใจ
7: ใช่
0: น้ำใจของชาวน่านนะครับทำให้อาหารอร่อยขึ้นอย่างชนิดที่ไม่มีอะไรเปรียบได้เลยนะครับ
7: ใช่
0: ยังไงวันนี้ต้องขอบคุณนะครับท่านนายกเป็นอย่างยิ่งนะครับท่านนายกสุรพลนะครับให้เกียรติกับรายการของเรานะครับมีโอกาสจะมาขอให้ท่านพาไปกินข้าวไข่ย่อยบ้างนะครับ
7: ทำให้กินดีกว่า
0: อย่าพาผมไปติดป่าแล้วกันนะครับ ขอบพระคุณมากครับ
7: ครับ
8: นี่แหละครับหนึ่งในความภาคภูมิใจของชาวบ้านที่มีผู้ใหญ่ใจดีเห็นความสำคัญของเด็กๆลูกหลานของตัวเองอย่างเต็มใจและทำเต็มความสามารถสร้างอาหารจานสุกให้กับเด็กๆ เพื่อให้เขาได้เติบโตอย่างครบกระบวนการทั้งร่างกายที่ดีและจิตใจที่ดีไปพร้อมกันสุขที่ได้กินสุขที่ได้ให้สุขกายสุขใจสุขภาวะทางโภชนาการที่ดีอาหารจานสุขครับ

แค่ช่วงเวลาสั้นๆที่ผมได้เข้าไปเรียนรู้ที่โรงเรียนดารุณวิทยาไม่ง่ายเลยนะครับกว่าที่เราจะเห็นความสำเร็จแบบนี้ทั้งตัวนายกผอ.โรงเรียนและครูทุกท่านทุ่มเททุกสิ่งที่มีเพื่อให้เด็กๆทุกคนได้มีอาหารจานสุกแบบนี้และจานสุกของผมก็จะเริ่มจากจานนี้เป็นต้นไปครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ู้ต้องหาถูกไฟไหม้ตายในห้องขังเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องรับผิดบ่คดีนี้ข้อเท็จจริงมีอยู่ว่าเวลาประมาณตีสามหรือตีสี่ของมื้อเกิดเหตุนี่แหละได้เกิดไฟไหม้ในห้องเก็บของกลางยุทธศาลาของสถานีตำรวจภูธรหม่องหนึ่งไฟที่ลุกเบิ่มๆอยู่หันได้ลามไปยังห้องควบคุมผู้ต้องหาทั้งชั้นที่2

เฮ็ดให้ผู้ต้องหาที่ถูกควบคุมตัวอยู่ในห้องขังน่ะถูกไฟไหม้ตายทั้งหมดบ่เหลือพ่อคนหนึ่งในหันที่ตายนั่นน่ะมีนายวันเราก็ตายจากเหตุการณ์ดังกล่าวนั่นล่ะเราถูกจับเป็นผู้ต้องหาในข้อหาขับรถยนต์ขณะที่เราเมาเหล้าบาดนี่ลูกสาวของนายวันน่ะเห็นว่าครอบครัวเจ้าของเนี่ยได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจประมาทเลินเล่อเฮ็ดให้นายวันน่ะถูกไฟไหม้ตายก็พอใจจังได้นำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่อ57/2562ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการควบคุมผู้ถูกจับไว้ในห้องควบคุมหรือห้องขังทั้งสถานีตำรวจเนี่ยเป็นการควบคุมตัวผู้ต้องหาตามหน้าหน้าที่ของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติหน้าที่เว้นย่ามประจำสถานีตำรวจเป็นผู้ดูแลตามระเบียบข้อบังคับและคำสั่งพนักงานตำรวจแห่งชาติดังนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เขาเว้นย่ามจึงมีหน้าที่ที่จะต้องดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตร่างกายและอนามัยของผู้ต้องหาที่อยู่ระหว่างการถูกควบคุมตัวตลอดเวลาซึ่งเป็นไปตามตำแหน่งหน้าที่ราชการของเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ละนายตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติเอาเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เขาเวียนย่ามอยู่ในขณะที่เกิดไฟไหม้นั้นบ่ได้ฟ้าวไปเปิดประตูห้องขังเอาผู้ต้องหาออกมาในที่ปลอดภัยจนเฮ็ดให้ผู้ต้องหาทั้งหมดได้ตายบัดนี่ล่ะการกระทำดังกล่าวจึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ซ่าแห้งเมื่อเหตุดังกล่าวมันเป็นผลโดยตรงเฮ็ดให้นายว่าเนี่ยถูกไฟไหม้ตายในห้องขังเนี่ยสำนักงานตำรวจแห่งชาติในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดจะต้องรับผิดชอบต่อผู้เสียหายตามมาตรา420แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ประกอบกับมาตรา5วรรค1แห่งพ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539คดีนี้ศาลปกครองสูงสุดจึงมีคำพิพากษาให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหาย

ในภาวะเศรษฐกิจซบเซาที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ใครที่เป็นมนุษย์เงินเดือนมีรายได้ประจำทุกๆเดือนแถมยังมีสวัสดิการอื่นๆของบริษัทรองรับในยามที่ประสบกับปัญหาทางการเงินถือได้ว่าเป็นเรื่องที่โชคดีมากๆเลยนะคะแต่ว่าสำหรับคนที่ไม่มีรายได้ประจำรายได้ไม่แน่นอนอย่างเช่นพ่อค้าแม่ค้าหรือว่าคนที่ประกอบอาชีพอิสระที่เราเรียกกันว่าฟรีแลนซ์เขาจะต้องปรับตัวกันอย่างไรให้อยู่ได้ในสถานการณ์ที่เศรษฐกิจซบเซาแบบนี้หากพูดถึงฟรีแลนซ์นะคะหรือว่าคนที่ทำอาชีพอิสระแล้วปกติเนี่ยนะคะเขาก็จะสามารถที่จะรับงานได้ด้วยตัวเองนะคะจัดสรรตารางเวลาของตัวเองไม่ต้องไปอยู่ภายใต้องค์กรหรือว่าบริษัทใดๆนะคะสามารถที่จะจัดสรรตารางเวลาของตัวเองเพื่อเลือกรับงานตามค่าตอบแทนที่ตนเองพอใจได้นะคะมีข้อดีหลายด้านด้วยกันนะคะเพราะว่าชิ้นงานแต่ละชิ้นเขาสามารถเลือกรับได้ค่าตอบแทนก็ขึ้นอยู่กับการตกลงค่ะแต่ก็มีข้อเสียด้วยเหมือนกันเพราะว่าไม่มีรายได้ประจำไม่มีความมั่นคงไม่มีสวัสดิการเหมือนกับบรรดามนุษย์เงินเดือนที่มีราย

แบบสม่ำเสมอนะคะและหนึ่งในอาชีพฟรีแลนซ์ที่ฮอตฮิตก็คือคนที่อยู่ในวงการบันเทิงทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังแขกรับเชิญของเราในวันนี้เลยอยากจะชวนคุณผู้ชมมาพูดคุยกันนะคะถึงคนในวงการบันเทิงว่าเขาแบนซ์แล้วบริหารเงินอย่างไรให้มีใช้ทั้งเดือนค่ะ

0: กับคุณเตชินจิรชัยชายุติแล้วนะคะจะมาพูดคุยว่าเขาเป็นฟรีแลนซ์ที่บริหารจัดการรายได้รายจ่ายแต่ละเดือนได้อย่างไรสวัสดีค่ะคุณเตชินค่ะ
1: สวัสดีคร
0: ับ ขอบคุณมากเลย
1: ครับ
0: เปิดด้วยร้านก่อนเลยดีกว่านะคะอันนี้เป็นร้านใหม่ของเราเลย
1: ครับ เป็นร้านแรกในชีวิตเลยที่ลงมือทำด้วยตัวเองทุกอย่าง
0: ค่ะ
1: ครับผม
0: ก็เป็นเจ้าของธุรกิจ
1: ใช่ครับ
0: เองเลยนะคะทำไมถึงมาทำธุรกิจแล้วล่ะคะตอนนี
1: ้ผมมีความรู้สึกว่าสุดท้ายแล้วอยากกลับไปเป็นพ่อค้าเหมือนคุณพ่อคุณแม
0: ่
1: เพราะว่าที่ร้านเนี่ยเมื่อก่อนที่บ้านต่างจังหวัดเนี่ยเราขายโชว์ห่วยส่งออกพม่าแล้วพอวันหนึ่งเนี่ยเรามีความฝันว่าเราอยากเป็นนักร้องก็คุณพ่อคุณแม่ก็สนับสนุนเต็มที
0: ่
1: ให้ลูกเนี่ยได้เป็นนักร้องทำตามที่ลูกฝันสุดท้ายเราก็มีความรู้สึกว่ามีรายได้ที่ยังไม่พอสำหรับเราอยากจะใช้ความฝันที่อยากจะรวยมากๆดังนั้นนี่ก็เลยมีความรู้สึกว่าอ่ะตอนนี้อายุก็เริ่มมากขึ้นแล้วร้องเพลงมา9ปีแล้วลองทำธุรกิจดีกว่าก็เลยคิดว่าธุรกิจร้านอาหารเป็นธุรกิจที่น่าเริ่มต้นสำหรับคนจะทำธุรกิจแรกๆนะคร
0: ับ ก็เลยมาได้ร้านนี้อยู่ที่ไหนคะ
1: The Street รัชดาครับชั้น4เป็นร้านบุฟเฟ่ต์เต็มรูปแบบมีทั้งหมด101เมนู
0: สำหรับใครอยากมาก็มาได้เนาะ
1: มาได้เลย
0: แต่ย้อนกลับไป Day 1ดีกว่าเพราะว่าคุณเตชินเนี่ยที่ทุกคนรู้จักกันไม่ใช่ในมุมของนักธุรกิจแต่ในมุมของนักร้องนะคะเริ่มเข้าสู่วงการตั้งแต่ปีไหนแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยเข้ามาในบทบาทไหนคะ
1: เริ่มเข้าสู่วงการจริงๆก็เป็นเด็กที่ชอบร้องเพลงตั้งแต่เด็กครับแล้วก็เริ่มประกวดร้องเพลงมาเรื่อยๆเลยตั้งแต่ม
0: .2
1: ก็คว้ารางวัลชนะเลิศจากจังหวัดจากภาคระดับประเทศมาเรื่อยๆจนเข้ามาประกวดเวทีที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตนั่นคือ Dutchy Boy and Girl ปี2007ซึ่งตอนนั้นเนี่ยมันมีการแบ่งแยกสาขาเป็นนักร้องพิธีกรแล้วก็นักแสดงผมเข้าไปในสาขานักร้องแล้วพอชนะเลือกสาขาการร้องเพลงวันนั้นก็เลยได้แกรมมี่เนี่ยพี่ถาสถาพรเนี่ยทาบทามแล้วก็ให้เข้าไปอยู่ในสังกัดชิมแกรมมี
0: ่
1: แต่กว่าจะเป็นนักร้องก็ยากครับเพราะว่าประกวดร้องเพลงเสร็จในปี2007กลายเป็นว่าต้องไปฝึกเป็นนักเรียนฝึกหัดนะครับเป็นศิลปินฝึกหัดอยู่อีกประมาณ8เดือ นเรียนทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเรียนร้องเพลงเรียนเทคนิคการร้องเพลงเรียนเต้นเรียนบาร็อกแดนซ์เรียนเปียโนเรียนเต้นแบบเคป๊อปอะไรเงี้ยครับ
0: ต่างจากที่เราร้องปกติหรือว่าร้องประกวดไหมคะ
1: ต่างครับเพราะว่าตอนเด็กๆแล้วก็คือชอบเพลงไหนแล้วก็ฝึกเพลงนั้นจะประกวดเพลงไหนก็ฝึกเพลงนั้น
0: ตอนนั้นเราเรียนด้วยตัวเองถูกไหม
1: เรียนด้วยตัวเองครับอาจจะมีเรียนนิดหน่อยอะไรเงี้ยครับแล้วก็พอมาเป็นอย่างนี้ปุ๊บกลายว่าเราต้องเรียนจริงจังมากขึ้นเพราะว่าสิ่งที่ผู้ใหญ่คาดหวังกับเราคือการเป็นศิลปินเดี่ยวแล้วเราก็เหมือนจะเป็นเด็กน้อยครับดังนั้นผู้ใหญ่ก็เลยพยายามปั้นให้เราแบบแข็งแรงมากที่สุดเพื่อจะแบบไปยืนนะจุดๆนั้นได้
0: แล้วผ่านมาเราก็มีซิงเกิลมีเพลงของตัวเองมีอัลบั้มนะคะ
1: มีทั้งหมด2อัลบั้ม
0: มีอะไรบ้างคะที่ผ่าน
1: เพลงที่ผ่านมาเพลงแรกในชีวิตคือรักได้คนเดียวครับคำตอบของหัวใจ Lady to Love ปวดร้าวเท่าๆกันเพลงความเหงาโทรเข้ามาเพลงประกอบละครอุ้ยเยอะฮะคนไม่รู้ตัว
0: นับนี่ไม่หมดเลยนะคะ
1: ประมาณเกือบ20กว่าเพลงได้ครับในชีวิตก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วนะยุคนี
0: ้ค่ะแต่ตอนนี้เราก็ไม่ได้หยุดอยู่แค่อาชีพนักร้องเท่านั้นนะคะก็เริ่มก้าวสู่วงการการแสดงเต็มตัวมากขึ้นมีหลายบทบาทมากขึ้น
1: ก็มีการแสดงครับมันเริ่มจากการที่มีโอกาสได้รับโอกาสจากพี่หมอกทางอินเด็กซ์นะครับให้ไปเล่นละครเวทีเรื่องแม่เบี้ยแล้วก็พอตรงนั้นก็ทำให้เป็นจุดเริ่มต้นจบการแสดงเลยเพราะว่าจริงๆแล้วผมเป็นเด็กชอบร้องเพลงมากที่สุดในชีวิตเรามีความฝันว่าเราอยากเล่นละครเวทีเพราะว่าเราเป็นคนชอบร้องเพลง
0: แค่ผ่านจากเดิมผ่านเสียงตอนนี้ก็ผ่านทั้งบอดี้เลยก็เป็นบอดี้แลงเกจด้วย
1: ใช่
0: ความแตกต่างนะคะระหว่างการเป็นนักร้องนะคะกับการเป็นนักแสดงเนี่ยเรามีรู้สึกมีความแตกต่างมีความชอบความยากง่ายยังไงบ้าง
1: โหแอคติ้งนี่เป็นอะไรที่ยากมากสำหรับผมทุกครั้งที่จะเล่นละครผมต้องเปิดคอร์สสักหนึ่งคอร์สกับคุณครูกับการที่จะต้องเข้าไปเพราะว่าผมมีความกังวลตรงที่ว่าเราไม่ใช่มืออาชีพสำหรับด้านของการแสดงบอกตรงเลยว่าไม่เก่งแต่เมื่อได้รับโอกาสดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องไม่ทำให้ในกองมีปัญหาแล้วก็ทำให้ทุกอย่างราบรื่นพยายามทำให้อย่างให้ดีที่สุดผมก็จะไปหาคุณครูและส่งบทส่งอะไรไปให้คุณครูส่งเรื่องย่อไปให้แล้วบอกว่าผมจะต้องอย่างนี้นะจะต้องเล่นยังไงจะต้องตีบทนี้ยังไง
0: แต่ว่าทุกครั้งที่เรารู้สึกว่าเรายังไม่แข็งแรงพอเราก็หาผู้ช่วยอย่างคุณครูมาช่วยเทรนให้กับเราเสมอทั้งเรื่องของการร้องแล้วก็การแสดงด้วยแล้วทำไมเราถึงหลงเสน่ห์กับเรื่องของการร้องเพลงขนาดนี้คะอะไรเป็นแรงบันดาลใจหรือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของเราตั้งแต่เด
1: ็
0: ก
1: ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรครับมันชอบร้องเพลงมากอยู่ในห้องน้ำก็ร้องเพลงผมร้องเพลงจนอนุบาล3ครับเพลงแรกที่คุณพ่อฝึกร้องเพลงคือสมศรี1992
0: โอ้โห
1: หลังจากที่คุณพ่อรู้แต่จริงๆแล้วเราก็ชอบฟังพี่เบิร์ดชอบฟังพี่ติ๊กชิโร่นะอายุตอนนั้นอะไรเงี้ยครับก็บวกกับนะทุกวันนี้ก็มันได้แรงสนับสนุนจากที่บ้านคุณแม่ขับรถจากระนองมากรุงเทพอะครับเพื่อให้ผมมาเรียนร้องเพลงที่กรุงเทพกับคุณบุญมณีนุช ก็เรียนร้องเพลงจากระนองมากรุงเทพใช้เวลา600กว่ากิโลแล้วก็วันศุกร์ตอนเย็นรับลูกพาไปเรียนร้องเพลงวันเสาร์วันอาทิตย์ตีรถกลับให้ลูกมาเรียนหนังสือต่อในวันจันทร
0: ์นี่คือทุกอาทิตย์เลย
1: ทุกอาทิตย์คุณแม่จะขับรถไปส่งอย่างนี้มันก็เลยเป็นความรู้สึกว่ามันมีความอยากเป็นนักร้องสูงมากแล้วเด็กบ้านนอกคนนึงขับรถผ่านทางด่วนนะครับตรงที่ต้องเสีย25บาทตรงพระราม9แล้วมองไปไกลจะเห็นตึกแกรมมี
0: ่
1: ทุกวันนี้ผมจำได้เลยว่าแม่วันนึงนะแม่นะลูกจะไปยืนตรงตึกนั้นให้ได
0: ้
1: มีความฝันแบบขั้นสูงสุดนะครับว่าอยากที่จะเป็นนักร้องให้ได้ชอบมากไม่รู้ทำไมครับ
0: ต้องยอมรับว่ามีความชัดเจนในตัวเองตั้งแต่เด็กนะคะแล้วก็ที่บ้านสนับสนุนมาอย่างดีมากบวกกับได้รับโอกาสจากผู้ใหญ่นะคะจนทำให้เราได้ทำตามความฝันสำเร็จมาถึงจุดหนึ่งณวันนี้อยู่ในวงการมาประมาณ9ปีแล้วนะคะบทเรียนที่เราได้เรียนรู้ในชีวิตของเราจากความฝันที่คิดว่ายากเหลือเกินที่จะไขว่คว้าวันนี้ทำได้แล้วเนี่ยความรู้สึกมันเป็นยังไงบ้าง
1: ณวันนี้การที่เป็นหนึ่งในกี่ล้านคนก็ไม่รู้ที่ได้ก้าวมาถึงจุดนี้ม
0: ัน
1: ก็มีความสำเร็จในชีวิตแล้วบางครั้งก็มีความรู้สึกท้อแท้เหมือนกันว่าทำไมเราถึงไม่เปรี้ยงกว่านี
0: ้
1: ทำไมเราถึงไม่ก้าวไปกระโดดกว่านี
0: ้
1: แต่พอมองย้อนกลับไปตอนสมัยตอนเราเป็นเด็กอะเราแค่มีความฝันว่าเราอยากจะยืนที่ตึกแกรมมี
0: ่
1: เราแค่มีความฝันว่าเราอยากมีอัลบั้มอยากมีเพลงที่ตึกแกรมมี่แค่นั้นเองนั่นคือความฝันของเราไม่ใช่หรอและผมก็เลยมีความสุขกับนั้นตรงนี้ณวันนี้ก็คืองานในวงการเป็นยังไงผมก็เลยมีความรู้สึกว่าเราโตขึ้นมาแล้ววันนี้เราประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วแต่ว่ามันก็ต้องต่อยอดในชีวิตอื่นๆเข้าไปอะไรเงี้ยครับ
0: อย่างวันนี้เรามาทำธุรกิจนะคะเชื่อเหลือเกินว่าบทบาทที่เราอยู่เนี่ยต่างไปโลที่เราเล่นต่างจะเดิมเป็นเด็กที่เข้าไปแล้วก็ได้รับโอกาสจากผู้ใหญ
1: ่
0: วันนี้กลายเป็นคนอีกระดับหนึ่งที่ต้องมาดูแลคนอื่นแล้วเป็นยังไงบ้าง
1: การดูแลคนอื่นเป็นเรื่องที่ยากมาก ผู้ใหญ่หลายๆคนที่เป็นนักบริหารจะต้องรู้แล้วว่าการบริหารคนเป็นเรื่องยากที่สุดในชีวิตด้วยความที่ผมยังอายุยังน้อยอยู่ลูกน้องบางคนมีอายุมีวัยที่อายุมากกว่าเราก็ต้องมีวิธีการที่จะพูดการที่จะคุยบางคนเป็นเด็กก็ต้องมีวิธีพูดวิธีคุยอะไรเงี้ยมันก็ทำให้เราโตขึ้นหลายๆอย่างอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีความรู้สึกว่าการบริหารคนก็เป็นเรื่องยากแต่ก็เป็นเรื่องที่สนุกเวลามันแก้ปัญหาได้มันมีความรู้สึกว่าสนุก
0: ท้าทายในชีวิตด้วยนะคะนั่นเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของคุณเตชินนะคะที่เขาเริ่มต้นจากเด็กที่มีความฝันอยากเป็นนักร้องวันหนึ่งเขาทำได้ตามฝันแล้วแต่ไม่ได้หยุดแค่นั้นได้รับโอกาสอีกมากมายทีเดียวนะคะแล้วก็ต่อยอดเป็นนักแสดงด้วยและตอนนี้เป็นเจ้าของธุรกิจแล้วหลายคนเลยตั้งคำถามต่อว่าเอ๊ะแล้วในเรื่องของการเงินล่ะเขาบริหารจัดการยังไงเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาเจาะลึกกันในรายละเอียดเลยสักครู่เดียวค่ะได้รู้จักตัวตนของคุณเตชินในสถานะของคนในวงการบันเทิงไปบ้างพอสมควรแล้วนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะไปคุยกับคุณเตชินมุมมองทางด้านการเงินกันบ้างค่ะ
2: เก็บออมเงินทองต้องวางแผนเพื่ออนาคตไกล
0: มาคุยกันต่อนะคะเงินทองต้องวางแผนนะคะกับคุณเตชินนะคะกับมุมมองเรื่องการบริหารเงินนะคะเห็นเป็นนักแสดงมีรายได้ตั้งแต่เด็กตั้งแต่เป็นนักร้องแล้วก็ผ่านเวทีประกวดเยอะมากเชื่อเหลือเกินว่าพอแหมตอนเด็กๆเนาะพอเห็นเงินเนี่ยเราใช้จ่ายยังไงเราจัดเต็มเลยหรือเปล่าอยากได้อะไรซื้อหรือคุณแม่ช่วยดูแลยังไงบ้าง
1: ด้วยความที่ได้เงินตั้งแต่เด็กครับมันก็เราเป็นเด็กก็ต้องซื้อของเล่น ต้องซื้อของแต่งตัวมีตังค์นี
0: ่
1: ไม่ได้ขอพ่อแม่ซื้ออะไรก็ได้พ่อแม่ก็ห้ามอย่านะลูกเก็บนะลูก
0: คือเตือนตั้งแต่แรกเลย
1: มีลูกก็ไม่สนใจ ก็มีความรู้สึกว่าเงินมันหามาง่ายวันนี้ได้ 500,000 พรุ่งนี้ก็หาไม่ได้ อะไรเงี้ยครับ
0: แล้วก็ใช้มากสุดวันนึง
1: ผมใช้เงินฟุ่มเฟือยผมใช้เงินฟุ่มเฟือยผมเคยใช้เงินบริเกือบ 200,000 บาท
0: โอ้โหซื้อกับอะไรไปบ้างคะ
1: ซื้อไมโครโฟนซื้อเอียร์มอนิเตอร์
0: คือเกี่ยวกับเรื่องของงานด้วย
1: เกี่ยวกับร้องเพลงเกี่ยวกับเรื่องเพลงแต่มันอยากได้จริงๆมันไม่ต้องเลยเถิดขนาดนั้นหรอกไมโครโฟน130,000
0: โอ้โห
1: ผมซื้อไมค์130,000ทุกวันนี้เก็บเข้าตู้
0: ไม่ได้ใช้ด้วย
1: ก็ใช้แป๊บนึงใช้แป๊บนึงใช้แค่แบบอีเวนต์1อีเวนต์อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็สารพัดสารเพผมซื้อหมดทุกอย่าง
0: คืออยากได้อะไรได
1: ้ได
0: ้แปลว่าตอนที่เราได้เงินมาเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ให้เราบริหารจัดการเองเลย
1: เขาไม่ยุ่งเลยครับพ่อแม่ไม่ยุ่งเลยเขาก็บอกว่ามันเป็นส่วนของลูกลูกหาได้แล้วตอนนั้นก็เป็นเด็กที่งกมากให้การให้พ่อให้แม่นี่เป็นเรื่องยากลำบากมากก็คือกลายเป็นคือเปลี่ยนจากหน้ามือไปหลังมือจากคนที่ไม่ค่อยเห็นเรื่องเงินสำคัญพอได้เงินมาด้วยตัวเองหาเงินด้วยตัวเองมีเงินมากเป็นของตัวเองครั้งแรกในชีวิตกลายเป็นเด็กงกซื้อแต่ของตัวเองไม่ค่อยแบ่งปันคนอื่น
0: แล้วมาคิดได้ตอนไหนคะ
1: มาคิดได้ตอนที่

0: จะไม่มีเราเริ่มใช้เงินไปเรื่อยๆแล้วเรื่อยๆเรื่อยๆจนเงินมันเริ่มล่อยหลอซื้อคอนโดซื้อนู่นซื้อนี่ซื้อนี่
1: ซื้อเงินสดเลย
0: ไม่ซื้อเงินสดหรอครับก็คือซื้อนี่แหละแต่เราก็แบบว่าดาวสูงอ่ะดาวแบบเอาสบายตัวอะไรเงี้ยก็ผ่อนอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆจนวันที่สุดเราก็ดาว
1: หมายถึงว่าในเรื่องการงาน
0: ในเรื่องการงานจากงานที่เคยพุ่งมันก็มีคลื่นลูกใหม่เข้ามาคิดหนักเลยว่าจะเอาไงดีกับเงินกับภาระที่เราจะต้องจ่ายไม่ว่าจะเป็นค่านู่นค่านี่ค่าบัตรเครดิตนู่นนี่เพราะว่าเราเก็บเงินเองทั้งหมดไม่มีใครมาคอยเก็บเงินให้บัญชีทุกอย่างอะไรเงี้ยภาษีนู่นนี่แล้วก็ให้พี่ที่แกมี่ช่วยยื่นให้หน่อยแต่ว่าเงินทุกอย่างเราเก็บเข้าตัวเราหมดดังนั้นเนี่ยวันหนึ่งมันก็ค่อยๆไล่หล่อไล่หล่อไล่หล่อลง
1: แต่ว่าตอนแรกนั้นที่เราบอกว่าเราได้เงินมาเยอะเนี่ยไม่เคยเก็บเงินเลย
0: ไม่เคยเก็บเลยครับมีเท่าไหร่ก็ใช้
1: ติดกระเป๋ามากสุดเนี่ยเท่าไหร่คะหรือว่าอยู่ในบัญชี
0: ตอนที่มีผมมีอยู่เยอะเลยครับ
1: 7-8 หลักได้เห็น
0: ใช่ครับ
1: แล้วตอนไม่มีล่ะที่บอกว่าเริ่ม
0: ตอนไม่มีเหลืออยู่ในตัวอยู่แค่ประมาณ 70,000 บาทลงฟื้นอย่าง
1: น
0: ี้เลย
1: หนี้ที่มีบ้านรถบัตรเครดิตค่าใช้จ่ายต่อเดือนตอนนั้นเราต้องจ่ายเท่าไหร่คะ
0: มันก็จำเป็นที่จะต้องขายครับ
1: โอ้โห
0: แต่ผมเลือกเก็บไมโครโฟนผมไว
1: ้
0: เพราะเป็นสิ่งที่ผมรัก
1: ค่ะ อ
0: ย่างรถอย่างเงี้ยผมก็ขายเราไม่อยากให้ที่บ้านเดือดร้อนไม่อยากเดือดร้อนที่บ้านดังนั้นเนี่ยปัญหามาเริ่มด้วยตัวเองก็ต้องทำเอง
1: แต่ว่าเราเนี่ยเริ่มที่จะรู้ว่าอะไรจำเป็น
0: ครับ
1: เราอยากได้จริงและอะไรที่เราตัดได้
0: ใช่
1: แล้วเราก็เริ่มตัดสิ่งที่ไม่จำเป็นออกจากชีวิตเยอะไหมคะตอนนั้น
0: โอ้เยอะเยอะครับเยอะจนทุกคนแบบตกใจว่าดาวขนาดนี้เลยเหรออะไรเงี้ยครับแล้วก็ยอมรับตรงๆว่าใช่งานก็ค่อยๆน้อยลงเพลงก็ค่อยๆน้อยลงหาย
1: ว่างนานสุดนี่กี่วันคะ
0: 2อาทิตย
1: ์โอ้โหจากที่เคยได้วันนึง
0: จากที่เคยได้วันนึงอาทิตย์นึงผมต้องได้มีอย่างน้อยเนี่ยไม่ต่ำกว่า10งานกลายเป็นคนไม่มีงาน
1: ค่ะ
0: แล้วก็เปลี่ยนผันตัวเองผู้ใหญ่ก็ช่วยเหลือครับให้เปลี่ยนจากอาชีพนักร้องกลายเป็นอาชีพพิธีกร
1: ค่ะ
0: อาชีพพิธีกรมันก็เลยทำให้กลายเป็นจุดเริ่มต้นในการที่จะทำให้เราโตขึ้นกลายเป็นคนที่เคยได้เงินเป็นฟรีแลนซ์ร้องงานนึงได้ 5-6,000 7-8,000 กลายเป็นเดือนนึงต้องได้เงินเดือนจากการพิธีกรเดือนละประมาณ 3-4,000 ต่อเดือ
1: นตอนนั้นคือเริ่มเก็บเงินแล้วหรือยังคะพอหลังจากหน้ามือไปหลังมือ
0: ก็คือเริ่มเก็บเลยเริ่มเก็บบางส่วนก็แบ่งปันให้กับคุณพ่อคุณแม่ก็เลยเริ่มรู้แล้วชีวิตเป็นยังไงก็ค่อยๆเข้ามาบ้างนู่นนี่มีละครเข้ามาบ้างมีไปถ่ายนู่นนี่งานพิธีกรก็เริ่มเข้ามาบ้างก็เลยกลายเป็นคนที่ทำทุกอย่างได้หมดดังนั้นมันก็เลยเปิดโอกาสตัวเองที่จะรับรายได้ค่อนข้างง่ายอะไรอย่างนี้ครับก็เลยค่อยชีวิตอย่างนี้มาเรื่อยๆอยู่ประมาณสัก 3-4 ปีก็เริ่มเก็บเงินได้ 3-4 ล้าน 4-5 ล้านอะไรอย่างนี้ครับอยู่วันหนึ่งก็มีคนชวนเปิดร้านอาหารเป็นแฟนนี่แหละครับ ก็เขาเปิดร้านอาหารของเขาอยู่แล้วแล้วก็อยู่ๆปุ๊บเขาก็มีความรู้สึกว่าเขาอยากจะขยายสาขาแล้วเขาก็ถามผมว่าผมอยากทำอะไรไหมผมก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วเราก็อยากทำอะไรนะนู่นนี่ก็เลยกลายเป็นที่มาของการว่าได้มาเปิดทำธุรกิจตรงนี้เพราะว่าเขาชวนเราทำดังนั้นเราก็คงไม่รู้ว่าเราจะเริ่มจากตรงไหน
1: ทีนี้ย้อนกลับไปตอนที่เราบอกว่าเริ่มเก็บเงินแล้วเราแบ่งเก็บยังไงบ้างแล้วก็วิธีการเก็บของเราคือแบบไหน
0: วิธีการเก็บของผมครับคือตอนนั้นใช้แบบประหยัดสุดๆเลยก็คือกินน้อยที่สุดบวกกับช่วงนั้นเข้าฟิตเนสด้วยมีเทรนเนอร์กินไข่ต้มวันละ15ลูก
1: โอ้
0: เช้า5เที่ยง5เย็น5
1: ไม่กินอย่างอื่นเลยเหรอคะ
0: ตอนเช้ากินคาร์โบกินพวกแป้งเป็นแป้งแบบว่าโควิดนะครับแค่นั้นแล้วก็มีผักมีอะไรบ้างมันก็เลยไม่ได้มีค่าใช้จ่ายสูงแล้วก็ด้วยความที่คนเราพอเริ่มดาวสังคมหายพ่อแม่ผู้ใหญ่เคยพูดหลายครั้งจนไม่มีเพื่อนหรอกถ้ารวยสิมีเพื่อน
1: เราก็ไม่รู้
0: เราก็ไม่รู้จนกระทั่งเจอกับตัวเองเราก็จะเห็นหมดว่าเป็นยังไงคนที่เคยดีคนที่อะไรไม่หมดมันก็เลยบวกกันทำให้เราไม่ได้ไปมีสังคมอะไรมากก็จะอยู่แบบตัวเองอยู่กับที่บ้านใช้ชีวิตแค่ไปทำงานกลับมาบ้านแล้วก็ทำตัวเองใหม่เหมือนรีบิวตัวเองใหม่หมดเริ่มต้นชีวิตตัวเองใหม่ทั้งหมดมันก็เลยค่อยสะสมตัวเองขึ้นมาได
1: ้
0: พอมีเงินสะสมสักก้อนนึงก็แบ่งสัก 10% 20% โอนในที่บ้านอะไรเงี้ยครับเราก็ค่อยสะสมขึ้นมาเรื่อยๆ
1: สุดท้ายเราก็รู้ว่าใครอยู่กับเราไม่ว่าเราจะเป็นยังไงแล้วก็ตอบแทนคนที่เขาอยู่กับเราจริงๆอย่างนึงที่น่าสนใจก็คือเรื่องของการเป็นหนี้นะคะก่อนหน้านี้เนี่ยคุณเตชินบอกว่ามีทั้งหนี้บ้านหนี้รถหนี้บัตรเครดิตใช้จ่ายวันนึง 2-3 แสนนะคะพอเราเปลี่ยนชีวิตเนี่ยวิถีในการใช้เงินของเราต่างไปมั้ยหรือเราเริ่มใส่ใจเรื่องของเงินฉุกเฉินมากขึ้น
0: ทุกวันนี้ก็ต้องมีเงินฉุกเฉินของตัวเองต้องออมเอาไว
1: ้
0: แต่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยไม่มีเลยวันวันนี้เครียดมากเลยโตขึ้นเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเราควรจะต้องมีเงินสำรองเอาไว้ในชีวิตว่าจะต้องทำยังไงบ้างถ้าวันหนึ่งที่มันไม่เป็นอย่างที่เราคิดเวลารายได้มันไม่ได้มาอย่างที่เราคิดเวลาเราจะต้องมีเงินสำรองที่จะจ่ายให้
1: งั้นบอกเคล็ดลับละกันการบริหารนะคะรายรับรายจ่ายในฐานะฟรีแลนซ์ในวันนี้ที่เราผ่านบทเรียนอันเลวร้ายของเรามาแล้วตอนนี้เรากลับมาตั้งต้น

0: เราทำยังไงบ้างการแบ่งสัดส่วนเงินได้มา100แบ่งออมและใช้จ่ายแบบไหนที่เหลือเก็บยังไง
1: เต้ไม่ได้แบ่งขนาดแบบชัดเจนขนาดนั้นนะครับแต่เราก็มีความรู้สึกว่าณตอนนี้ผมกินใช้กับเงินในวงการนะเพราะว่าเงินทุนของตัวเองเนี่ยพูดตรงๆเลยว่ามาลงตรงนี้หมดแต่ว่าตอนนี้มันมีความสบายใจตรงที่ว่าร้านอยู่ตัวร
0: ้
1: านติดลูกค้าให้ความสนใจแล้วก็ทำให้เรามีความรู้สึกว่าเราเริ่มสบายใจมากยิ่งขึ้นเพราะว่าวันหนึ่งที่ร้านคืนทุนเราก็จะรู้รายได้ของเราแล้วว่าต่อเดือนเราจะได้รายได้เท่าไหร่แล้วมันก็มีความมั่นคงในชีวิตมากขึ้นก็คือจากที่เป็นฟรีแลนซ์เราไม่รู้เลยว่าวันหนึ่งเราจะได้เงินเท่าไหร
0: ่
1: เดือนนี้เราจะได้หารายได้เท่าเดิมไหมจะได้มากหรือได้น้อยแต่ว่าถ้าเป็นธุรกิจของตัวเราเองเราไม่ต้องรอโอกาสจากใครเราทำด้วยตัวของเราเองเราก็จะรู้ว่าโอเควันนี้เรามีเท่านี้นะนอกนั้นเนี่ยมันก็คือเป็นฟรีแลนซ์ทุกวันนี้ก็เลยกลายเป็นคน2อาชีพ
0: ค่ะ
1: อาชีพที่มีความมั่นคงกับอาชีพที่เป็นฟรีแลนซ์อ
0: ย่างนี้เดี๋ยวคนดูที่เป็นแฟนๆเตชินบอกเอ๊ะจะลาวงการหรือเปล่ายังอยู่นะ
1: ย
0: ัง
1: อยู่ครับจริงๆแล้วเนี่ยผมก็ยังชอบร้องเพลงชอบแสดงชอบพิธีกรอยู่ดังนั้นเนี่ยมันไม่มีทางทิ้งแน่นอนส่วนงานตรงนี้มันเป็นความมั่นคงในชีวิตนะครับว่าเราจะต่อยอดในชีวิตนี้ยังไง
0: เพราะฉะนั้นเดี๋ยวคงได้เห็นการต่อยอดธุรกิจในอนาคตอันใกล้นะคะทิ้งท้ายบอกบทเรียนที่เราได้รับนะคะจากการเป็นฟรีแลนซ์แล้วก็ประมาทในการใช้เงินไปวันนี้เรากลับมาเริ่มต้นใหม่แล้วให้กับคนที่ติดตามอยู่สักหน่อย
1: ครับก็อยากจะฝากถึงทุกคนนะครับเรื่องการเงินเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่เข้าใครออกใครนะครับแม้กระทั่งตัวของเราเองดังนั้นเนี่ยการที่เรามีเงินสำรองไว้ผมว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตรู้จักออมรู้จักใช้คิดก่อนใช้มันก็จะทำให้เราเนี่ยมีเงินเก็บมากขึ้นของบางอย่างทุกวันนี้ผมเองก็ต้องกัดฟันแม้กระทั่งอยากจะได้มากที่สุดก็ต้องกัดฟันเราจะมีความสุขกว่าถ้าวันหนึ่งที่เราพร้อมแล้วเราใช้เงินแล้วเราไม่เดือดร้อนนั่นคือจะมีความสุขมากกว่าออมเยอะๆไม่ต้องกินใช้มากหรอกครับวันหนึ่งเราไม่ได้กินเยอะออมไว้ก่อนรวยก่อนแล้วเดี๋ยวใช้เมื่อไหร่ก็ได้ครับ
0: นี่คือมุมมองของคุณเตชินนะคะซึ่งจริงๆแล้วตรงกับคาสิทธิ์นึงของวอร์เรนบัฟเฟตต์ที่เขาบอกไว้นะคะว่าถ้าเราซื้อแต่สิ่งที่ไม่ได้ใช้และไม่จำเป็นวันหนึ่งเราต้องขายสิ่งที่จำเป็นไปบทเรียนนี้มีค่ามากนะคะซ
1: ึ่
0: งคุณเตชินบอกกับเราแล้วที่สำคัญไม่อยากให้ใครไปประวัติศาสตร์ซ้ำรอยกับคุณเตชินนะคะดังนั้นออมก่อนใช้เงินฉุกเฉินสำคัญมากและไม่ว่าจะอาชีพอะไรจะต้องบริหารได้รับรายจ่ายให้ดีแล้วก็อย่าประมาทกับการใช้เงินด้วย
1: ถูกต้องทุกอาชีพมีคุณค่าหมดครับอยู่ที่ว่าเราต้องบริหาร
0: วันนี้ขอบคุณมากสำหรับคุณเตชินกับบทเรียนดีๆวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณครับขอบคุณครับเก็บออมเงินทองต้องวางแผน
0: เผื่ออนาคตไกลถือเป็นการตอกย้ำนะคะว่าเงินทองต้องวางแผนไม่ว่าจะทำอาชีพไหนหรือว่าอายุเท่าไหร่ก็ตามนะคะโดยเฉพาะบรรดาฟรีแลนซ์ที่แม้ว่าจะได้รับเงินก้อนโตมาได้ง่ายๆแต่ว่าความแน่นอนที่สุดในชีวิตก็คือความไม่แน่นอนนะคะบทเรียนของคุณเตชินสอนเราแล้วนะคะว่าสิ่งสำคัญก็คือต้องบริหารรายรับรายจ่ายให้ดีและต้องเก็บออมอยู่เสมอโดยเฉพาะเงินสำรองฉุกเฉินนะคะตอนนี้ไปฟังมุมมองของผู้เชี่ยวชาญจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกันบ้างว่ามีคำแนะนำให้กับทางด้านของฟรีแลนซ์นั้นวางแผนการเงินอย่างไรค่ะ
2: ส่งงานวันนี้ได้รับเงินเดือนหน้าอาจจะเป็นคำพูดที่ติดปากนะสำหรับคนที่ประกอบอาชีพฟรีแลนซ์นะครับอาชีพฟรีแลนซ์เป็นอาชีพที่น่าอิจฉามากๆเพราะว่ามีสละในเรื่องของเวลาไม่จำเป็นต้องตอกบัตรเข้างานตอนเช้าไม่จำเป็นต้องรอรูดบัตรตอนเย็นจะไปไหนมาไหนทำงานยังไงตรงไหนก็ได้อิสระแต่ขอให้ส่งงานตรงตามเวลาที่กำหนดเท่านั้นเองข้อดีอีกประการนึงนะครับของฟรีแลนซ์ก็คือกรอบของรายได้ครับเราจะไม่มีเพดานนะครับเราสามารถสร้างรายได้ได้เกินกว่าเพดานที่เรากำหนดไว้ได้แต่อาชีพฟรีแลนซ์ก็มีข้อเสียที่ต้องระมัดระวังนะครับก็คือความเสี่ยงในเรื่องของรายได้อย่างที่บอกครับรายได้เราไม่จำกัดนั่นแปลว่าบางเดือนก็มีมากบางเดือนก็มีน้อยหรือแม้กระทั่งบางเดือนก็ไม่มีรายได้เลยและถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้มาเราในฐานะที่อาชีพฟรีแลนซ์เนี่ยเราจะปฏิบัติตนอย่างไรดีครับดังนั้นการวางแผนทางด้านการเงินเป็นสิ่งสำคัญสำหรับอาชีพนี้นะครับเพราะถ้าเราวางแผนทางด้านการเงินได้ดีพอไม่ว่าจะมีรายได้หรือไม่มีรายได้หรือไม่ว่าจะเกิดอุบัติเหตุชีวิตอย่างไรก็ตามเราสามารถนะครับยืนอยู่ในอาชีพนี้ได้อย่างมั่นคงครับผมมี5เทคนิคในการแนะนำนะครับสำหรับอาชีพฟรีแลนซ์ว่าบริหารเงินอย่างไรจะอยู่ได้ทั้งเดือนโดยขั้นตอนที่1ครับเทคนิคแรกเราแนะนำว่าจะต้องตรวจสอบนะครับรายได้ค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนแล้วก็เริ่มวางแผนการใช้เงินโดยรายจ่ายของเราในแต่ละเดือนเนี่ยจะถูกแบ่งออกเป็น3ประเภทนะครับก็คือรายจ่ายคงที่รายจ่ายผันแปรและก็รายจ่ายเพื่อการออมและการลงทุนรายจ่ายคงที่ก็คือรายจ่ายที่เราต้องจ่ายในแต่ละเดือนเท่าๆกันเช่นค่าผ่อนบ้านค่าผ่อนรถค่าผ่อนเบี้ยประกันรายเดือนซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนะครับถัดมาครับค่าใช้จ่ายผันแปรเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในแต่ละเดือนไม่เท่ากันมันขึ้นอยู่กับพฤติกรรมในการใช้จ่ายเงินบางเดือนก็มากบางเดือนก็น้อยเช่นค่าอาหารการกินค่าดูหนังฟังเพลงค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์บางเดือนใช้มากบางเดือนใช้น้อยครับแล้วสุดท้ายค่าใช้จ่ายในการออม

0: การลงทุนเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อสร้างความมั่งคั่งในอนาคตครับเห็นไหมล่ะครับถ้าเรามีการจัดสรรนะครับหรือตรวจสอบค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนเราจะรู้เลยว่าเดือนหน้าเรามีภาระค่าใช้จ่ายรออยู่เท่าไหร่หลังจากนั้นครับเราก็มาเริ่มจัดสรรเรื่องของรายได้ครับเราจะจัดสรรรายได้ออกไปในส่วนที่สำคัญก็คือจัดสรรรายได้เพื่อไปสู้กับค่าใช้จ่ายที่เรียกว่าค่าใช้จ่ายคงที่ครับดังนั้นเรารู้แล้วใช่ไหมครับเมื่อสักครู่ว่ารายจ่ายคงที่คือเท่าไหร่ถ้าเดือนนี้มีรายได้มากันส่วนนึงครับเผื่อค่าใช้จ่ายคงที่แล้วค่าใช้จ่ายอีกส่วนนึงเอาไปออมไปลงทุนก่อนเลยนะครับแล้วส่วนที่เหลือบริหารรายจ่ายรายเดือนให้มันสอดคล้องให้มันเกิดความสมดุลอย่างนี้แหละครับถือว่าเป็นการบริหารเงินที่ยอดเยี่ยมเลยทีเดียวถัดมาครับนะขั้นตอนที่3หรือเทคนิคที่3ก็คือการสำรองเงินไว้ใช้ในกรณีที่เราไม่มีรายได้แนะนำครับอาจจะต้องกันเงินไว้ครับในออมทรัพย์อย่างน้อยสัก3เท่าของรายจ่ายในแต่ละเดือนตัวอย่างเช่นเราใช้จ่ายเดือนละ 50,000 ใช่ไหมครับเราก็มี3เท่าก็คือ 150,000 ในออมทรัพย์เพราะถ้าเดือนใดรายได้เราไม่มีเราก็ดึง1เดือนนี้มาใช้จ่ายถ้าทำแบบนี้ได้เมื่อเราไม่มีรายได้ครับเราก็สามารถดำรงชีพได้ในแต่ละเดือนครับถัดมาครับข้อที่4เทคนิคที่4ที่จะแนะนำก็คือเป็นการกันเงินไว้สำรองเผื่อฉุกเฉินแน่นอนครับอาชีพฟรีแลนซ์สวัสดิการเราไม่ได้มากมายเหมือนกับคนที่ทำรายได้ประจำกลุ่มนั้นน่ะก็จะมีนะครับสวัสดิการในเรื่องของการรักษาพยาบาลสวัสดิการของบริษัทแต่เราไม่มีครับเราจึงมีหน้าที่ในการสร้างมันขึ้นมาด้วยตัวของเราเองอาจจะทำประกันชีวิตอาจจะทำประกันสุขภาพเพราะถ้าวันใดวันหนึ่งเกิดเหตุการณ์ที่เราไม่ได้คาดฝันไว้ไอ้เงินที่เราทำประกันเนี่ยจะมาช่วยชดเชยครับมันจะเรียกว่าเป็นการผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ถัดมาครับเทคนิคที่5ครับเป็นเทคนิคที่สำคัญมากก็คือการสร้างหลักประกันให้กับชีวิตด้วยความที่เราประกอบอาชีพฟรีแลนซ์นะครับหลักประกันต่างๆเราก็ไม่ค่อยมีดังนั้นเวลาที่เราเกษียณมาจะเป็นเรื่องที่น่าเสียใจมากครับถ้าเราไม่ได้วางแผนสิ่งต่างๆเหล่านี้ไว้ก่อนผมแนะนำนะครับคนที่ประกอบอาชีพฟรีแลนซ์แน่นอนครับหลายคนเคยทำงานในบริษัทในฐานะที่เป็นลูกจ้างมาก่อนคุณอาจจะต้องมีการเป็นสมาชิกของกองทุนนะประกันสังคมตอนที่คุณเป็นลูกจ้างเนี่ยเราใช้มาตรา33แต่ตอนที่คุณลาออกมาเป็นฟรีแลนซ์แล้วเราอยากให้คุณนะครับนะเดินต่อในกลุ่มของประกันสังคมครับโดยการสมัครมาตรา39เพื่อให้เราได้รับสิทธิ์ในเรื่องของการรักษาพยาบาลแล้วก็ได้รับสิทธิ์นะในเรื่องของการชราภาพด้วยครับเราอาจจะทำในเรื่องของประกันชีวิตด้วยนะครับหรือประกันสุขภาพนะครับหรือจะเข้ากองทุนนะครับการออมแห่งชาติก็ได้อย่างนี้แหละครับจะเป็นหลักประกันที่ดีให้กับชีวิตของคนที่เป็นฟรีแลนซ์เห็นไหมล่ะครับว่าการสร้างความมั่นคงในชีพฟรีแลนซ์ไม่ใช่เรื่องยากครับขอให้เรามีการตรวจสอบค่าใช้จ่ายและมีการวางแผนนะครับจัดสรรรายได้นะครับให้มันเพียงพอในเดือนที่เราไม่มีรายได้มีการสำรองเงินไว้เผื่อฉุกเฉินแล้วสร้างหลักประกันนะครับในเรื่องของชีวิตไม่ว่าจะเป็นการทำประกันชีวิตนะการทำประกันเลยครับสุขภาพนะการทำประกันสังคมหรือกองทุนการออมแห่งชาติเพราะฉะนั้นครับอาชีพฟรีแลนซ์ก็เป็นอาชีพที่น่าอิจฉาได้เหมือนเดิมครับเพราะเรามีความสุขในอาชีพที่เราเลือกเองและก็มีความมั่นคงในชีวิตด้วยครับ
1: วันนี้ถือว่าเอาใจฟรีแลนซ์เต็มที่เลยนะคะเชื่อว่าน่าจะถูกใจใครหลายคนเลยทีเดียวค่ะเห็นไหมคะว่าไม่ว่าคุณอายุเท่าไหร่ทำอาชีพอะไรรายได้มากน้อยแค่ไหนนะคะการวางแผนการเงินก็ไม่ใช่เรื่องยากและไม่มีคำว่าสายคุณก็ทำได้ค่ะอย่าลืมไปติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่เว็บไซต์ www.set.or.th/education ส่วนนี้ฝนและทีมงานรายการเงินทองต้องวางแผนลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ
2: เก็บออมเงินทองต้องวางแผนเพื่ออนาคตไกล
3: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนรับผิดเพราะลงชื่อให้เบิกเสื้อและอุปกรณ์กีฬาโดยไม่มีการแข่งขันจริงคดีปกครองเรื่องนี้เกิดจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฟ้องว่านายจันทร์ขณะที่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้เสนอโครงการขอรับการสนับสนุนเสื้อและอุปกรณ์กีฬาจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อใช้ในการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคีโดยนายจันทร์ได้ลงลายมือชื่อในใบเบิกพัสดุจนเป็นช่องทางให้หัวหน้าส่วนอำนวยการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งเป็นผู้เสนอและรับผิดชอบโครงการจัดซื้อเสื้อกีฬาใช้เอกสารไปเบิกจ่ายเสื้อและอุปกรณ์กีฬาโดยไม่ชอบเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้องจึงมีการตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดและได้มีคำสั่งให้นายจันทร์ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนต่อมานายจันทร์เสียชีวิตลงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจึงยื่นฟ้องทายาทของนายจันทร์ต่อศาลปกครองศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการกระทำของนายจันทร์เป็นการกระทำที่ขาดความระมัดระวังซึ่งบุคคลในภาวะเช่นผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลพึงมีตามวิสัยและพฤติการและย่อมจะรู้ระเบียบกฎหมายของท้องถิ่นและขั้นตอนวิธีการในการเบิกจ่ายพัสดุของทางราชการเป็นอย่างดี

0: ว่าเมื่อไม่มีการแข่งขันกีฬาแล้วย่อมไม่สามารถลงนามเบิกจ่ายพัสดุอุปกรณ์กีฬาดังกล่าวได้ซึ่งหากได้ใช้ความระมัดระวังก็อาจจะป้องกันมิให้เกิดความเสียหายได้การขาดความระมัดระวังเช่นว่านั้นจึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงอันเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีนายจันจึงต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเฉพาะส่วนของตนแต่เมื่อนายจันถึงแก่ความตายกองมรดกของผู้ตายได้แก่ทรัพย์สินทุกชนิดรวมทั้งสิทธิหน้าที่และความรับผิดต่างๆจึงตกทอดแก่ผู้ถูกฟ้องคดีในฐานะทายาทโดยธรรมโดยที่หน้าที่ความรับผิดในผลแห่งละเมิดของนายจันไม่มีกฎหมายหรือโดยสภาพเป็นการเฉพาะตัวของนายจันโดยแท้ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องรับผิดในผลแห่งละเมิดที่นายจันได้ก่อขึ้นต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้เงินให้แก่ผู้ฟ้องคดีข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
1: เอาวันนี้ทางการจะให้มาย้ำกับพวกลูกหนี้ว่าถ้าศาลตัดสินแล้วต้องจ่ายเงินคืนตามคำพิพากษานะ
2: แล้วถ้าเกิดจ่ายไม่ไหวทำยังไงดี
1: ลูกหนี้ยังมีสิทธิ์อุทธรณ์ขอปรับเงื่อนไขได้ภายใน1เดือนแต่ก็ขึ้นอยู่กับเจ้าหนี้ด้วย
2: แล้วถ้าปรับเงื่อนไขมันก็ไม่มีจ่ายจริงๆ
1: เจ้าหนี้ก็จะตามสืบทรัพย์แล้วขอยึดมาขายทอดตลาดเอาเงินมาหักหนี้แทนหรืออาจจะอายัดเงินเดือนแต่ก็ไม่ได้อายัดทั้งหมดหรอกนะเงินเดือนและเบี้ยเลี้ยงชีพค่าล่วงเวลาเบี้ยขยันจะอายัดได้ไม่เกิน 30%
3: wow.
1: และยังมีสิทธิ์ขอลดจำนวนเงินอายัดลงได้แต่ต้องไม่เกินครึ่งหนึ่งของจำนวนเดิมแต่ขอเตือนเอาไว้ก่อนนะถ้าเองคิดจะโอนทรัพย์สินไปแอบไว้ถือว่ามีเจตนาซ่อนทรัพย์มีโทษถึงจำคุกเจ้านะ
2: ไม่กล้าคิดแล้วครับพ่อกำนันคุกรออยู
1: ่ถ้าอยากรู้เรื่องชัดๆก็ให้โหลดหนังสือแก้หนี้ครบจบในเล่มเดียวสแกน QR นี่เลยเล่มเดียวรู้เรื่อง

0: สวัสดีค่ะ
1: น้องคนดีค่ะ
0: น้อยครับ
1: และนี่คือรายการ Animal Speak ค่ะเป็นรายการที่แนะนำเรื่องความรู้เกี่ยวกับสัตว์ค่ะมีทั้งความน่ารักและน่าตื่นเต้นของสัตว์หลากหลายชนิดเลยล่ะค่ะและรายการของเราเนี่ยนะคะจะนำเสนอเรื่องเกี่ยวกับสัตว์ต่างๆที่ท่านผู้ชมอาจจะไม่เคยรู้เลยก็ได้ค่ะ
0: เพราะสัตว์พูดไม่ได
1: ้ถึงต้องมี Animal Speak

0: อิ่มไหม
1: หนูไม่อิ่มเพราะหนูไม่ได้ทาน
0: ปลาอิ่มไหม
1: อิ่มค่ะแล้วคุณหมอคะแล้ววันนี้คุณหมอจะพาหนูมาดูสัตว์อะไรอะคะ
0: วันนี้แหละครับคุณหมอจะพาน้องคนเดียวมาดูสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
1: ยังลูกด้วยนม
0: ใช่แต่ว่าอยู่ในน้ำ
1: อ้าวอยู่ในน้ำ
0: น้องๆรู้ไหมครับว่าอะไร
1: โอ้คิดแล้วเชื่อค่ะว่าต้องเป็นโลมา
0: ทำท่ายังไงบ้างไหนทำให้ผู้ชมทางบ้านดูหน่อยสิ

0: ไม่น่าเชื่อจริงๆเลยนะครับว่าโลมาจะแสนรู้ได้ขนาดนี้ผมและน้องคนดีเนี่ยอยากจะรู้ถึงวิธีการฝึกและดูแลโลมาของที่นี่จริงๆนะครับซึ่งวันนี้เราก็โชคดีนะครับที่มีครูต๋อมครูฝึกโลมามาให้ข้อมูลกับเราครับ
1: หนูอยากรู้ค่ะว่าโลมามีกี่สายพันธุ์ในประเทศไทยอะคะ
2: ในประเทศไทยนะฮะมีโลมาหลายสิบชนิดเลยหลายสิบสายพันธุ์นะครับแต่ตรงของเราที่นี่ฮะจะมี2สายพันธุ์คือพวกปากยาวๆนะครับคุณหมอนะฮะมันจะเป็นลักษณะของพวกอินโดแปซิฟิกฮัมแบ็กดอลฟินซึ่งสายพันธุ์นี้นะฮะคุณสมบัติของเขาจะพิเศษมากกว่าสายพันธุ์อื่นทั่วโลกเลยนั่นคือครั้งแรกตอนแรกๆที่เกิดมาครั้งแรกๆนะฮะท้องจะเป็นสีบริเวณด้านล่างนะจะเป็นสีชมพูคอนทรอลหรือจะสีขาวด้านบนจะเป็นสีเทาแต่พอวุฒิภาวะทางเพศเขาพร้อมที่จะผสมพันธุ์นะฮะคือพร้อมจะเป็นหนุ่มเป็นสาวพร้อมที่จะขยายพันธุ์แล้วฮะเขาจะเริ่มกลายสีไปเรื่อยๆทีละนิดทีนี้ทีนี้นะฮะ
3: เปลี่ยนไป
2: สีจะค่อยเปลี่ยนไปกลายเป็นสีชมพูทั้งยิ่งอายุมากขึ้นเจ้าสีก็จะเป็นชมพูทั้งตัวนะฮะอีกสายพันธุ์นึงเป็นลักษณะของสายพันธุ์หัวบาดนะฮะอันนี้เป็นลักษณะของอีโรวานีดอลฟินนะครับหัวกลมๆให้เรานึกถึงสภาพของบาดพระนั่นลูกนะบาดพระที่คว่ำนะเราจะเห็นหมุนๆนะฮะไอ้ส่วนตรงนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นสายพันธุ์ที่มีความพิเศษในสายพันธุ์ของเขาก็คือเขาจะอยู่ได้3น้ำนะลูกแม่น้ำโขงมีนะฮะสามารถอยู่ในน้ำจืดได้นะฮะน้ำเค็มได้น้ำกร่อยได้นะฮะซึ่ง2สายพันธุ์นี้ฮะเขาจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเขานะครับ
1: แล้วอาหารที่ปลาโลมาแต่ละชนิดที่อยู่ที่เนี่ยค่ะเขาทานอะไรกันบ้างอะคะ
2: โดยธรรมชาติแล้วนะฮะโลมาเนี่ยเขาจะกินปลากินหมึกกินกุ้งนะหรือกินสัตว์ที่มีลักษณะของเกรดอ่อนนะฮะ
0: หอยเขาถาม
2: ถามว่าบางครั้งก็มีไปบ้างนะฮะแต่ไม่ใช่อาหารที่ลักษณะของเป็นอาหารหลักของเขา
0: เน้นปลา
2: เน้นปลาของเราที่นี่เราใช้ปลาข้างเหลืองแล้วของเราที่นี่ปลาทุกตัวที่จะเป็นอาหารของโลมา
0: ครับ
2: เราต้องมีการเช็คนะฮะมีการสุ่มตรวจนะฮะว่าจะมีสารตกค้างบ้างหรือเปล่าหรือบางเจ้ามีลักษณะของการแช่ฟอร์มาลีนหรือสารที่เป็นพิษไหมในส่วนตรงนี้นะฮะเพราะนั้นสิ่งตรงนี้ถ้าเกิดไปสะสมในโลมามากๆเข้ามันจะมีผลต่อโลมาและอย่างนึงของเราที่นี่ปกติโดยธรรมชาติเนี่ยเขาจะได้จับกินปลาเป็นๆนะแต่ของเราที่นี่ปลาเราต้องเอามาสต็อกไว
0: ้
2: นะเราไม่สามารถหาเป็นตัวปลาเป็นๆหรือมันเลี้ยงไม่ได้เพราะฉะนั้นปลาทุกตัวที่จะเป็นอาหารของโลมาเราจะผ่า
0: ครับ
2: ท้องเอาไส้เอาขี้ออกแล้วเราก็จะแช่ไว้จะฟีดไว้ซึ่งไม่ว่าเราจะแช่อย่างไรก็ตามอวัยวะภายในเมื่ออยู่ไปนานๆปั๊บเนี่ยจะทำอย่างไรก็ตามความสดมันก็จะน้อยแล้วมีโอกาสที่จะสูญเสีย
0: ค
2: ือมันจะบูดได้ง่ายซึ่งจะมีผลต่อโลมาเพราะนั้นเราจะเอาส่วนตรงนั้นทิ้งออกหมดเลยนะแล้วถามว่าไอ้พวกวิตามินต่างๆมันหายไปด้วยไหมหายไปครับ
0: ใช่ครับ
2: เราจะมีตัวเสริมเข้ามา
0: คือเวลาเอาปลามาแช่นานๆเนี่ยสารอาหารต่างๆก็จะสลายไปเวลาเอาให้ปลากินก็เท่ากับว่าไม่มีวิตามินเลยใช่แล้วก็ถ้าเกิดปลากินนานๆปุ๊บก็จะเป็นโรคอื่นๆตามมาขาดสารอาหารเราก็เลยต้องมีการเสริมวิตามินเข้าไปในตัวปลาที่จะให้โลมากินนะครับ
2: โอเคครับนะฮะเดี๋ยวเราไปดูโลมากันเลยเนื้อลูกเนื้อโอเคครับเดี๋ยวตรงจุดที่จะพาไปเป็นโลมาหัวบาดก่อนนะครับเป็นหัวกลมๆนะครับตอนนี้ฮะตอนนี้ครูฝึกกำลังจะเรียกโลมาขึ้นมาให้เราเห็นตัวเลยนะครับ
0: ครับ
2: ดูครับนี่นะนี่นี่เห็นไหมเราเห็นไหมครับโลมาหัวบาดเนี่ยเห็นรูข้างบนไหมครับนะฮะนะฮะนะฮะนี่คือรูเขาในการหายใจโลมาเนี่ยเขาจะมีรูหายใจข้างบนแล้วโลมาส่งเสียงเปล่าเวลาเขาสื่อสารกันเขาจะมีเสียงนะครับนะเขาจะมีเสียงแต่เสียงไม่ได้ออกมาจากปากนะครับเสียงจะออกมาจากช่องรูจมูกด้านบนเป็นการบีบเสียงเป็นเสียงขึ้นมาหางของโลมาเราเห็นไหมครับ ปลาเนี่ยหางเขาจะตั้งฉากกับน้ำใช่ไหมครับแต่โลมาวานพยูนเนี่ยจะขนานกับผิวน้ำนะคร
0: ับ
2: เพราะฉะนั้นจะบอกน้องผู้ดีให้ทราบนิดนึงว่าโลมาไม่ใช่ปลาแต่รูปร่างเขาเหมือนปลาเราเลยเรียกเขาว่าปลานะคะโลมาเป็นสัตว์เลี้ยงอุ่นเลี้ยงลูกด้วยนมตั้งท้องประมาณ9เดือนถึง1ปี
0: พอๆกับคนเลยนะครับ
2: ฮะพอๆกับ
0: แล้วก็มีเต้านม
2: 2ข้าง
0: 1คู
2: ่แล้วก็เต้านมเขาไม่ได้อยู่ที่บนขี้ข้างบน
0: ครับ
2: เขาจะอยู่ด้านล่างตรงอวัยวะเพศ
0: ครับ
2: ในส่วนตรงนั้นนะฮะ
1: แล้วเราจะดูอาย

0: ตอนนี้เขาอายุกี่ขวบแล้ว
1: อายุนะฮะเราสังเกตได้จากฟันหนึ่งละจากสีผิวนะฮะจากลักษณะโดยทั่วไปสีตรงนี้ตอนครั้งแรกที่คลอดมาใหม่ๆนะผิวก็จะบางๆสีจะอ่อนกว่านี้ผิวหนังจะเรียบเหมือนเด็กที่คลอดใหม่ๆอ่ะลูกใช่มั้ยเหมือนหนูเนี่ยนะนะแก้มเนียนใช่มั้ยแล้วมาดูอย่างลุงนี่เป็นไงกว่าแล้วไม่ไหวแล้วย่นแล้วนะเมื่อก่อนโลมา2สายพันธุ์นี้นะครับในประเทศไทยไม่ได้เป็นสัตว์สงวนจะถูกชำแหละเนื้อขายกิโลกรัมละ20กว่าบาทเองเนื้อเขาจะเหมือนเนื้อวัวเนื้อควายลูกนะนี่คือก็สิ่งที่พิสูจน์ได้แล้วว่าเขาก็ไม่ใช่ปลาแต่หลังจากที่คุณวิชัยวัฒนพงศ์นะฮะท่านประธานคนแรกของเราเนี่ยท่านไปเที่ยวทะเลเมื่อวันที่5ธันวาคมปี31
2: ครับ
1: แล้วก็ไปพบเจ้าหัวบาดนะฮะที่ตรวจชาวประมงอยู่ท่านก็ขอถ่ายชีวิตเข้ามาในวันนั้นแล้วก็มาทดลองเลี้ยงที่บ่อกุ้ง
2: ครับ
1: เมื่อมาเลี้ยงไปปั๊บก็มีความรู้สึกว่ามันน่าจะฝึกได้นะ
2: ครับ
1: ท่านก็เลยติดต่อผมเข้ามาเพราะคือรู้จักกันเป็นการส่วนตัวซึ่งก็กับนักราชการ
2: ครับ
1: แต่ได้ส่วนตัวแล้วชอบเป็นคนที่ชอบเลี้ยงสัตว์ชอบศึกษาสัตว์จากจุดนั้นนะฮะผมก็ใช้ตรงนั้นฮะเข้ามาประยุกต์ใช้กับตรงนี
2: ้
1: นะแล้วมาศึกษาพฤติกรรมเขาจากพื้นฐานที่เราพอมีอยู่บ้างนะก็เริ่มจับพฤติกรรมต่างๆเขาได้เลยได
2: ้
1: นะแล้วก็มีพวกน้องๆพวกนี้ฮะที่เข้ามาแล้วมาช่วยเป็นครูฝึกให้เรานะคร
2: ับ
1: แต่คนที่จะเลี้ยงโลมาต้องเป็นคนที่ใจเย็นและอีกอย่างนึงต้องเป็นคนที่รักสัตว์

0: ลงมาเขาเป็นเสียงแบบไหนอะคะ
1: เจ้าหัวป่าเมื่อกี้นะฮะนะเอาเดี๋ยวจะให้ครูฝึกนะครูฝึกเขาทำให้ดูลองให้ลงมาร้องสินี่นะฮะเสียงตรงเขาบอกเสียงเหมือนเด็กนะบางคนบอกโอ้โหมันทรมานหรือเปล่าอะไรป่าไม่ใช่ฮะเป็นลักษณะของการสื่อสารส่วนหนึ่งและอย่างหนึ่งเป็นเสียงที่เราบอกให้เขานะฮะให้เขาทำเสียงตรงนี้จะเป็นเสียงที่เราใช้ในลักษณะการส่งสัญญาณของเขานะฮะโลมาในแต่ละฝูงเขาจะมีชื่อของเขาเองเพราะนั้นเขาจะรู้ในฝูงของเขา
2: ครับเมื่อกี้ผมเห็นการเทรนเขาเนี่ยจะใช้ความแตกต่างกันก็คือบางที่ผมเห็นใช้ท่าทางบางที่ผมใช้เสียงอะไรเงี้ย
1: คือผมบอกเลยว่าของเราเป็นที่แรกของโลกที่เราใช้สัญญาณในการใช้เสียงความครูของครูฝึกใช้สัญญาณมือใช้คำพูดของครูฝึกนะฮะและความใกล้ชิดในส่วนตรงนี้เข้าไปฝึกเขาโลมาพวกนี้ที่ก่อนที่จะเข้ามาในส่วนตรงนี้ฮะเขาจะมีความรู้สึกที่ไม่ดีกับมนุษย
2: ์
1: เพราะว่าเขาถูกจับมาหรือติดอวนชาวประมงมาหลังจากที่ละลายพฤติกรรมความกลัวของเขาได้โดยสร้างความเป็นเพื่อนก่อนนะเมื่อสร้างความเป็นเพื่อนปั๊บจนกระทั่งเราจับตัวเขาได้ดำน้ำลงไปเขาลงมาหาเราเราอยู่บนฝั่งเราเรียกเขาตรงนี้อะฮะเป็นลักษณะของการที่พูดง่ายๆว่าเราฝึกแบบไทยๆที่คนไทยเลี้ยงลูกอะใช้ความรักใช้ความอบอุ่นนะฮะใช้ความเป็นกันเองใช้ความไว้เนื้อเชื่อใจเข้าไปในส่วนตรงนั้น
2: ก็ฝึกเหมือนเลี้ยงลูกเลยฮะ
1: ใช่ฮะใช่ฮะ
0: หนูอยากรู้ว่าค่ะว่าตรงที่มันเป็นอะไรคะ
1: ตรงนั้นนะฮะเป็นลักษณะที่แหว่งๆนะหัวบาดเนี่ยมันเป็นลักษณะคล้ายๆว่าเหมือนปากเขาเนี่ยไม่ค่อยจะสะดวกในการที่ค้นคว้าหาอาหารเพราะนั้นเขาจะใช้คลีบแบบแทนมือเพราะนั้นอาจจะไปเกี่ยวอะไรต่ออะไรลักษณะของท้องทะเลในธรรมชาติน้องผู้ดีเนี่ยเวลาป่วยก็มีคุณหมอดูแลใช่ไหมอย่างโลมาเนี่ยหรือสัตว์ทั่วไปเนี่ยเขาจะไม่มีหมอที่ดูแลเขาเพราะนั้นในธรรมชาติของเขาเนี่ยเขาจะเป็นการรักษาปรับสภาพตัวเองเพื่อรักษาเผ่าพันธุ์หรือให้ดำรงชีวิตอยู่ใช่ไหมครับเพราะนั้นบาดแผลต่างๆหรือการเจ็บไข้ได้ป่วยต่างๆนะถ้าไม่หนักหนาสาหัสกันจริงๆครับเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างจะกลับคืนสู่สุขภาพในระยะเวลาที่รวดเร็วเอางี้เดี๋ยวเราจะไปเปลี่ยนเสื้อผ้านะฮะเพื่อที่เราจะลงมาเล่นน้ำกับโลมากันนะเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนเสื้อผ้ากันนะลูกนะโอเคครับเชิญเลยครับจริงแล้วโลมาเขาจะไม่ค่อยมีโรคอะไรมากมายนักหนาไม่ค่อยป่วยฮะในส่วนตรงหนึ่งนะฮะที่เราจะสังเกตคืออาจจะมีรอยขีดข่วนบ้างลักษณะตรงนี้นะฮะเราจะใช้ตัวยาตรงนี้นะน้องคนดีนะครับนะเวลาเราฉีดยาเขาเนี่ยครับเราจะต้องปิดจมูกไว้นะนะเห็นไหมนิดเป็นลักษณะการเป็นรอยบาดแผลเป็นลักษณะการตัวในส่วนตรงนี้เองนะครับนะและอีกอย่างนึงเวลาเขาเป็นหวัดหรืออะไรนะบางครั้งก็จะมีหายใจมาเหม็นนะหายใจออกมาเหม็นมีกลิ่นหรือเวลาเขาท้องเสียเวลาถ่ายออกมาปั๊บเนี่ยฮะมันก็จะมีเป็นพยาธิของมูก
2: ครับมีมูกปน
1: ถ้าปกติแล้วเนี่ยถ้าเขาจะถ่ายท้องเลยปกติทั่วไปเวลาถ้าถ่ายออกมาปั๊บเนี่ยมันรักษาไขมันปูพอถ่ายมาปั๊บมันจะกระจายเลยนะฮะในส่วนตรงนั้นนะนี่คือรักษาของโลมานะครับนะเอางี้หลังจากที่เรารู้เวลาก็เจ็บไข้ได้ป่วยบ้างแล้วนะฮะขั้นพื้นฐานนิดเล็กน้อยนะฮะเดี๋ยวจะให้คุณหมอกับน้องคนดีลงไปเป็นครูฝึกลงไปสัมผัสกับโลมาลงไปว่ายน้ำเล่นกับโลมานะลองไปดูว่าเราจะสั่งเขาอย่างไรจะคอนโทรลเขาอย่างไรนะครับ
3: วันนี้ตบมือ
4: นั่งคุกเข่าทำเพลงนะครับเขาจะร้องเพลงให้ฟังจะร้องเพลงก่อนแล้ว
1: น้องดีลงไปเลยลูกไปใกล้ๆลูก

0: หนูคิดว่าแค่นี้หนูก็รู้สึกว่าการฝึกกับโลมาเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่ยากอยู่นิดหน่อยค่ะคือเราก็จะต้องไหลไปตามตัวของเขาค่ะหนูคิดว่าการที่เราได้ไปลงอยู่กับโลมาต้องมีความสุขค่ะเพราะว่าหนูคิดว่าโลมาเป็นสัตว์ที่น่ารักแล้วก็แสนรู้ฉลาดมากๆค่ะ
1: ลงไปเลย
2: น้องลงไปนะ
1: ลงไปเลยลูก
0: พี่ลงไป
1: ไม่ต้องกลัวไม่
2: ต้องกลัวครับ
1: ไม่ต้องกลัว
2: ไปใกล้ๆครับผม
1: ไม่เป็นไร
2: ขออนุญาตหาหลังให้เกาะอย่างนี้นะน้ำไหมครับไม่ต้องกลัว
1: ลงไปลูกเรามีเสื้อคลุมที่เราไม่ลงแล้วลงเฉยๆนั่งลงไป
3: ไปไม่ได้เพราะว่า
1: เขาพอดีครับอยู่เฉยๆนะลูกนะเอางี้ฟังลูกไม่ต้องปวดอันนี้ลองไปก่อนตัวเราอยู่ตรงนี้นี่ทุกคนอยู่ตรงนี้หมดนะครับไม่จะลองให้ดูว่าเราลงไปแล้วเราลอยตัวไหมแค่นั้นเองไม่ได้ทุกคนไม่ทิ้ง
4: ลองดู
1: ลองด
4: ู
1: ลองดูตัวลงไปตัวลงไปลูกตัวลงไป
0: หนูไม่กล้าแม่หนูไม่กล้าน
1: ี่ไงนี่ขอพี่เขา
3: เดี๋ยวก่อนข้างหลัง
1: ปล่อยนะอันนี้เดี๋ยวก่อนนี่นะน้องคนดีขาแล้วก่อนที่ปล่อยแขนก่อนลูกไม่เป็นไรพี่เขาอยู่ตรงนั้นลอยตัวดูเราลอยตัวได้ลองดูเราลอย
0: ไม่ได
3: ้สนุกมากเลยน้องคนดีเหมือนที่หมอทำอ่ะเขาพาเราว่ายเล่นด้วย
2: เดี๋ยวเกาะข้างหลังเนี่ยครับ
0: หนูไม่กล้าความรู้สึกลงไปรู้สึกกลัวอยู่นิดนึงอ่ะกลัวว่าจะจมน้ำมากมันเลยดำให้หนูไม่ค่อยกล้า
3: อาจจะเป็นเพราะว่าน้องเขายังเด็กแล้วก็ยังไม่คุ้นนะฮะตอนที่หมอลงไปเนี่ยตอนแรกก็ค่อนข้างกลัวเหมือนกันเพราะว่าเราไม่เคยคันนี้มาก่อนเราก็กลัวว่าเอ๊ะลงมาจะพาเราไปได้ไหมแต่พอเราจับเขาปุ๊บเขาก็ค่อนข้างใจดีมากค่อยๆว่ายพาเราไปนะครับก็เป็นความรู้สึกที่ดีมากเลยน้องคนดีดูมีอาการกลัวการลงน้ำมากเลยนะครับมาเป็นกำลังใจให้น้องคนดีกล้าที่จะลงไปเล่นน้ำกับโลมาด้วยนะครับ
5: พาโลมาไทยนะครับเราต้องสวัสดีก่อนนะครับพนมมือครับเราสวัสดีมือบอกสวัสดีพี่เบิ้มนะหนูบอกสวัสดีสวัสดีมือขวาด้วยครับสวัสดีพี่เบิ้ม
6: สว
5: ั
6: สดีพี่เบิ้ม
5: พนมมือไว้ครับพนมมือไว้อ
3: ันนี้ชื่อพี่เบิ้มครับ
5: ตัวนี้ชื่อเบิ้มครับ
3: ชื่อเบิ้ม
5: โอเคอ่ะหนูให้เขากิน1ตัวนะครับวิธีให้เราจะจับหางอย่างนี้นะครับแล้ววางไว้ตรงปลายปากตรงนี
0: ้
5: หนูนั่งลงเลยครับ
0: ได้
5: เลยครับโอเคเยี่ยมมากครับงามๆต่อไปนั่งลงเอาขาห้อยลงไปข้างล่างเลยครับ2ท่านเลยเดี๋ยวจะให้ลงไปในน้ำเพื่อเกาะกระโดงนะครับ

0: วนะครับไปเบิ้มเบิ้มหันไปหาโลมาเลยครับ
1: ไล่ล้อใหม่เดี๋ยวก็ถามมาใหม่อี
0: กทีนึงเอามือแตะน้ำเลยครับ
2: แท็กซี่
0: ไป2มือเลยครับ2มือเลยยืนมือยาวๆขาอย่าตีน้ำครับขาอย่าตีน้ำปล่อยตัวตามสบายเลยครับ
1: โบกมือที่เกาะลองปล่อยมือปล่อยข้างเดียวปล่อย
3: นิดเดียว
1: ปล่อยมือลูกอีกทีนึงเดี๋ยวลองอีกทีนึงปล่อยมือก่อน
4: ทั้งสองหลังจากที่ได้ลองทั้งสองตัวแล้วเนี่ย
5: ตัวนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะสุภาพกว่านิดหน่อยนะครับก็คือเขาค่อยๆว่ายนะครับตอนที่เรากำลังว่ายอยู่เนี่ยที่เราว่ายไปกับเขาเนี่ยเขาก็จะค่อยๆพยุงเราไปค่อยๆพยุงเราไปไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้ในชีวิตเลยนะครับก็นี่เป็นครั้งแรกในชีวิตที่ได้ว่ายน้ำกับเรามาสนุกมาก
0: เป็นไงบ้าง
2: สุดยอด
4: เมื่อกี้ที่เรากลัวตอนนี้เป็นไงหายกลัวยัง
2: สุดสบายมากค่ะ
4: หายกลัวยังครับ
2: หายกลัวแล้วค่ะ
4: เรารู้สึกว่าเราก้าวข้ามผ่านอะไรบางอย่างในชีวิตเราไหมสู้กับความกลัวตัวเองได
2: ้ถูกต้องค่ะที่เมื่อกี้นี้หนูไม่กล้าเพราะว่าหนูไม่ค่อยคุ้นกับเนี่ยค่ะ
4: ไม่กล้าจับ
2: ใช่ค่ะพอเหมือนกับว่าคือที่จะให้จับมันสั้นมากค่ะหนูก็ไม่กล้าเพราะหนูต้องจับสองมือแบบนี้มันจะทำให้หนูรู้สึกกังวลใจตัวเองค่ะแต่ว่าถ้าหนูทำตัวนี้ได้หนูก็ต้องทำตัวนั้นได้ค่ะตอนแรกที่ลงไปมันก็รู้สึกกลัวหวัดกลัวมากค่ะแต่ว่าพอไปรอบที่สองก็มันก็สนุกดีนี่กับการเกาะเพราะว่าถ้าหนูเสียโอกาสครั้งนี้หนูไม่รู้ว่าคราวหน้าหนูจะได้มาอีกหรือเปล่าก็ถือว่าเป็นโอกาส

0: ์ที่ดีค่ะหนูคิดว่าสัตว์เนี่ยค่ะสามารถทำให้คนหายกลัวได้จริงๆค่ะเพราะว่าหนูก็เคยเลี้ยงแมวหนูก็เคยเลี้ยงหมาคือทุกครั้งที่หนูกลัวแมวกับหมาเขาจะมาช่วยทำให้หนูผ่อนคลายมันก็เหมือนกับโลมาค่ะทุกครั้งที่หนูกลัวเขาจะพยายามทำยังไงก็ได้ให้คนที่กำลังจับเขาหรือกำลังอยู่กับเขาเนี่ยรู้สึกดีให้มากที่สุดหนูคิดว่าสัตว์สามารถทำให้คนหายกลัวได้ค่ะ
1: รูจมูกตรงนั้นนะฮะตรงที่มีฟองๆอยู่นะครับนะฮะเป็นเสียงเราจะเห็นได้ว่าเสียงของโลมาเสียงจะเบากว่าจะเล็กกว่าคล้ายๆเสียงนกนะครับแต่ของโลมาพันหัวบาดนะฮะเสียงเขาจะดังเรื่องของหูนะฮะหูตรงนั้นไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องการรับฟังนะครับแต่เสียงของโลมานะฮะจะเป็นการสื่อสารการลักษณะออกจากช่องโบโฮด้านบนนะฮะจากรูจมูกด้านบนเสียงจะไปด้านหน้าไปกระทบกับวัตถุจะถูกสะท้อนกลับเข้ามาฮะสู่ประสาทด้านล่างฮะด้านหน้าด้านหน้าของปากนะครับและตรงนั้นจะกลับเข้าสู่กระดูกหูชั้นในแล้วก็เป็นลักษณะเข้าสู่สมองจะแปลสัญญาณคลื่นตรงนั้นออกมาว่าอันนั้นคืออาหารอันนั้นคือศัตรูอันนี้คืออะไรนะครับในส่วนตรงนั้นนะครับเราจะให้โลมาลงนะลูก
2: สองตัวนี้ลงนะ
1: นะฟังดูดิเขาฟังรู้เรื่องไหมดูนะ
2: โอเคอ่ะป่าลง
1: ครับ
0: อ้าวได้ค่ะ
1: ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับอยู่ที่การฝึก

0: เคยเจอเรื่องน่าสงสารของ
1: เจ้าโลมาใช่ไหมคือก็มีนะฮะผมก็เคยเห็นในธรรมชาตินะในท้องทะเลแถวบ้านเราเราก็เคยไปเห็นลักษณะของการทำประมงนะบางครั้งเราปล่อยเชือกอวนลงไปทำอะไรลงไปหรือปล่อยสิ่งตรงนี้ลงไปบางครั้งมันก็เป็นอันตรายกับโลมาได้บางครั้งเขาไม่คิดอะไรนะเขาเนื้อว่าของเล่นเขาเอาหางไปพันเล่นอะไรเล่นเขาไม่สามารถที่จะแกะออกได้เลยได้มันก็จะกิ่วไปเรื่อยๆมันก็จะเกิดความรำคาญลูกเน
2: ื้อจะขาดได้เลย
1: ไม่มีสิทธิ์ในส่วนนั้นแล้วสามารถที่จะติดเชื้อได้ด้วยถ้าเกิดบาดแผล
2: ใช่ครับแล้วบางครั้งเนี่ยอย่างที่เห็นก็คือคนชอบทิ้งขยะลงไปเขาก็นึกว่าหมึก
1: ใช่ฮะ
2: เขาก็จะไปกินก
1: ิน โดยเฉพาะไอ้พวกถุงพลาสติกนะมันเหมือนแมงกะพรุนนะเวลาไปอยู่ในน้ำนะ
2: ครับ
1: เขากินเข้าไปปั๊บเนี่ยมันย่อยสลายไม่ได้คือตายนะ
2: แล้วเวลาเขาเสียชีวิตเนี่ยเราผ่าซากดูพิสูจน์ก็จะพบว่าของแปลกปลอมนั่นเลยที่เขากินเข้าไปแล้วทำให้เสียชีวิตโดยที่แบบไม่น่าเสียชีวิต
1: ใช่ใช่
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไปเที่ยวทะเลหรือว่าเห็นคนที่เขากำลังจะทิ้งขยะลงทะเลก็ต้องบอกเขานะต้องเผื่อแผ่ไปถึงโลมาด้วยหรือว่าสัตว์ที่อยู่ใน
1: ใช่ด้วยผมว่าโดยทั่วๆไปเลยทั้งหมดนะ
2: อาจารย์ครับวันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์มากนะครับที่ให้ทั้งข้อมูลความรู
1: ้
2: แล้วก็ให้พวกเราทั้ง2คนได้สัมผัสกับโลมาแล้วก็ได้เห็นชีวิตที่น่ารักของเขา
1: คร
0: ับแล้วก็ขอบคุณอาจารย์มากๆเลยค่ะที่ทําให้หนูกล้า
1: เก่งๆๆๆเลย
2: เป็นไงบ้างครับน้องคนดีที่เราไปฝึกโลมาแล้วก็ไปเล่นกับโลมามา
0: ค่ะก็รู้สึกมีความสุขแล้วก็สนุกมากๆเลยค่ะคุณหมอคะหนูถามเลยสิคะในชีวิตจริงอะค่ะโลมาเขาจะมีความสุขแบบนี้หรือเปล่าคะ
2: หมอคิดว่าโลมาน่าจะมีความสุขน
0: ะ
2: เพราะว่าเขาได้ว่ายไปในมหาสมุทรที่ยิ่งใหญ่ไปไหนก็ไปได้แต่น้องคนดีรู้ไหมว่าในมหาสมุทรที่กว้างใหญ่น่าจะมีความสุขเนี่ยบางทีอาจจะมีความทุกข์ด้วยก็ได้
0: ทำไมล่ะคะ
2: เพราะว่ามันก็จะมีบางประเทศที่เขามีเทศกาลล่าโลมา
0: เทศกาลล่าโลมา
2: ใช่เทศกาลล่าโลมาเขาก็จะไปล่าโลมามาเพื่อเอามากินลองคิดดูสิครับว่าทะเลเนี่ยปกติเป็นสีฟ้าถูกไหมแต่เชื่อไหมครับว่าในเทศกาลที่เขาล่าโลมาเนี่ยทะเลเนี่ยเปลี่ยนเป็นสีแดงเลือดเลยเพราะเลือดที่โลมาเสียออกมาเนี่ยย้อมทะเลจากสีฟ้ากลายเป็นสีแดงหมดเลยคิดดูสิว่
0: า
2: จะต้องมีปลาโลมากี่ตัวที่ต้องเสียชีวิตลง
0: พันตัว
2: น่าจะเป็นพันๆตัวแล้วเขาเอาปลาโลมาเหล่านั้นเนี่ยเอาเนื้อเขามาให้เรากินอย่างเงี้ยเราจะกินลงไหมที่เราเห็นความน่ารักเขาขนาดนี้เนี่ยเรากินไม่ลงนะน้องคนดีครับนี่พี่จะมีรูปให้ดูพวกนี้เนี่ยเห็นไหมครับรู้จักไหมคืออะไรพวกนี้
0: ไม่ค่ะ
2: พวกนี้แหละที่เป็นสัญลักษณ์ของอาหารนะครับที่เขาจะปลอดจากโลมาคือบางครั้งเนี่ยเวลาเขาเอาเรือออกไปในมหาสมุทรใช่ไหมครับเขาลากอวนเขาก็จะได้ทั้งโลมาได้ทั้งทูน่าได้ทั้งปลาอย่างอื่นมาแล้วเขาก็จะเอามาทำอาหารให้เรากินในเป็นอาหารกระป๋องเนี้ยบางกระป๋องเนี่ยก็จะปลอดจากพวกโลมาเลยก็คือจะมีสัญลักษณ์พวกนี้แต่บางกระป๋องเนี่ยที่ไม่มีสัญลักษณ์เราก็ไม่รู้ว่าอาจจะปลอดหรือไม่ปลอดก็ได้ อันนี้เป็นสัญลักษณ์ที่บอกเราว่าโอเคของเขาเนี่ยนะที่เขาทำให้เรากินเนี่ยกระป๋องเนี่ย
0: ไม่มี
2: โลมาไม่มีปลาโลมาแน่นอนนะครับเป็นมิตรกับปลาโลมาอาหารพวกนี
0: ้หนูจะจำสัญลักษณ์พวกนี้เอาไว้ค่ะ
2: ครับผม
0: ถ้าเราเจอสัญลักษณ์คล้ายๆแบบนี้นะคะก็จำเอาไว้เลยค่ะว่าไม่มีโลมาอยู่ในอาหารของท่านแน่นอนค่ะ
2: ใช่ครับแล้วก็สัญลักษณ์พวกนี้เนี่ยถ้าสังเกตจะเขียนว่า dolphin safe dolphin friendly อะไรอย่างเงี้ยครับก็ลองสังเกตดูนะครับ
0: สำหรับเพื่อนๆทางบ้านนะคะอย่าลืมติดตามชมรายการ Animal Speak นะคะเพราะรายการ Animal Speak เป็นรายการที่แนะนำเรื่องเกี่ยวกับสัตว์ที่มีทั้งความน่ารักและน่าตื่นเต้นและอย่าลืมมาสนุกกับคนดีนะคะ
2: เพราะสัตว์พูดไม่ได
0: ้ถึงต้องมี
2: Animal Speak

จระเข้เป็นสัตว์เลื้อยคลานขนาดใหญ่ค่ะที่กินเนื้อสัตว์เป็นอาหารและเราก็มักจะพบจระเข้อาศัยอยู่ตามแหล่งน้ำนั่นก็เพราะว่าเจ้าจระเข้ชอบหาอาหารในน้ำกินเป็นหลักนั่นเองค่ะแต่วันนี้เราจะมาสอนน้องๆวาดจระเข้ในแบบที่น่ารักน่ารักกันนะคะถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยค่ะมาเริ่มจากการวาดดวงตาทั้งสองข้างกันก่อนเลยดีกว่าค่ะน้องๆต้องวาดวงกลมอันใหญ่ๆทั้งสองอันให้อยู่ใกล้กันนะคะและเขียนเลข8เข้าไปในวงกลมจากนั้นก็ระบายสีดำตรงพื้นที่ด้านนอกเลข8ให้เต็มดวงเลยค่ะเราก็จะได้ดวงตาสุดแบ๊วทั้งสองข้างมาแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะวาดที่ลำตัวของจระเข้กันต่อเลยดีกว่าค่ะโดยน้องๆจะต้องลากเส้นโค้งให้เป็นคลื่นแบบนี้นะคะจากทางด้านซ้ายมือมาทางด้านขวามือแล้วตวัดเส้นขึ้นไปด้านบนแบบนี้แล้วลากกลับลงมาอีกครั้งเพื่อทำให้เป็นหางจระเข้กันค่ะพอเราได้ส่วนหางของจระเข้เรียบร้อยก็ลากเส้นลงมาเพื่อทำขาทั้งสองข้างจากนั้นก็ลากเส้นกลับขึ้นไปอีกทีค่ะให้ไปชนกับเส้นของลำตัวจระเข้ที่เราเริ่มวาดไว้ด้านบนแบบนี้นะคะและเติมขาอีกทั้งสองข้างพอได้ลำตัวของจระเข้มาเรียบร้อยก็ต้องมาตกแต่งให้สวยงามน่ารักแบ๊วๆค่ะโดยการเริ่มเติมจมูกและเพิ่มเล็บอันแหลมคมเข้าไปที่เท้าทั้งสี่ข้างด้วยค่ะจากนั้นเราก็มาวาดที่ท้องของเจ้าจระเข้กันต่อนะคะโดยน้องๆจะต้องวาดครึ่งวงกลมเข้าไปในลำตัวของจระเข้แบบนี้นะคะยังไม่หมดค่ะเพราะผิวหนังของเจ้าจระเข้เนี่ยมันจะมีลักษณะขรุขระเพราะฉะนั้นเราจะต้องมาเติมความเป็นหนามให้กับเจ้าจระเข้ตัวนี้กันค่ะโดยน้องๆ นะคะต้องวาดสามเหลี่ยมลงไปบนลำตัวแบบนี้ยาวให้ไปจนถึงหางของจระเข้เลยค่ะ

ันตอนต่อไปเรามาลงสีเจ้าจระเข้กันดีกว่าส่วนใหญ่จระเข้จะมีสีเขียวค่ะแบบนี้น้องๆก็เอาสีเขียวลงไประบายที่ลำตัวและที่ขาทั้งสี่ได้เลยค่ะ

ระบายสีลงไปที่ท้องของจระเข้กันก่อนดีกว่านะคะจากนั้นนะคะน้องๆก็เลือกสีที่น้องๆชอบค่ะลงที่ขาจระเข้ได้เลยค่ะแล้วแต่ว่าชอบสีไหนก็ใช้สีนั้นได้เลยนะคะสุดท้ายเราก็ระบายสีเหลืองลงไปบนหนามที่มีอยู่บนลำตัวของจระเข้หรือน้องๆชอบสีไหนก็สามารถเลือกสีตามที่ชอบใจได้เลยนะคะ

แต่จระเข้ที่เราว่าเนี่ยมันน่ารักใช่ไหมคะแต่ถ้าน้องๆไปเจอตัวจระเข้จริงๆเนี่ยเข้าใกล้ไม่ได้นะคะระวังจะเป็นอันตรายหรือถ้าน้องๆอยากจะเห็นจระเข้ตัวจริงๆนะคะแวะเข้าไปดูในรายการ Animal Speak ได้เลยค่ะ

รู้หรือไม่หากประชาชนได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการใช้อำนาจทางปกครองตามกฎหมายหรือการดำเนินกิจการทางปกครองของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐและประสงค์จะฟ้องคดีปกครองสามารถยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองโดยทำเป็นหนังสือและใช้ถ้อยคำที่สุภาพทั้งนี้คำฟ้องไม่มีแบบฟอร์มบังคับแต่องค์ประกอบครบถ้วนได้แก่1. ชื่อและที่อยู่ของผู้ฟ้องคดี 2. ชื่อหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่ต้องการฟ้อง 3. การกระทำที่ทำให้ผู้ฟ้องคดีเดือดร้อนเสียหาย 4. คำขอที่ต้องการให้ศาลสั่งโดยต้องเป็นคำขอที่ศาลสั่งให้ได้ตามกฎหมาย 5. ลายมือชื่อของผู้ฟ้องคดีข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: วัสดีครับน้อมรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทุกทิศทั่วไทยครับวันนี้พบกับผมชิรินัยมีชัยเราเจอกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาบ่ายสามโมงครึ่งถึงสี่โมงเย็นทางช่องไทย PBS นะครับและคุณผู้ชมดูทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้ไปกันที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยครับและก็ทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS ด้วยส่วนวันนี้เรื่องราวที่หลากหลายรอบเมืองไทยมีตัวอย่างอะไรกันบ้างชมก่อนเลยครับนักท่องเที่ยวสายประจนไทยมุ่งหน้าปีนเขาล่องเรือตามหมื่นจังหวัดพิษณุโลกชุมชนเตรียมบริการทั้งอาหารและนำเที่ยวคึกคักคุณยายวัย79ปีขายกล้วยสุกปิ้งหอมเตาถ่านกว่า60ปีคู่ตลาดสดเมืองโพธารามจังหวัดราชบุรีสันสนีพลอยวิไลพาชมเกษตรกรต้นแบบจังหวัดบุรีรัมย์ปรับพื้นที่ไร่อ้อยทำเกษตรผสมผสานต่อยอดเป็นเกษตรเชิงท่องเที่ยวเรียนรู้สร้างอาชีพส่งท้ายการท่องเที่ยวช่วงฤดูฝนก่อนจะเข้าสู่ฤดูหนาวนะครับมีปรากฏการณ์ที่นานๆครั้งเนี่ยจะเกิดขึ้นนะครับที่น้ำตกคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรมีปริมาณน้ำไหลแรงมากเลยนะครับคุณผู้ชมแล้วก็เกิดละอองน้ำลอยฟุ้งกระจายทั่วบริเวณเปียกคล้ายฝนตกไปเลยครับเพราะว่าเกิดฝนตกหนักบนภูเขาต้นทั้งวันทั้งคืนเลยนะครับกลายเป็นบรรยากาศสวยงามไปอีกแบบหนึ่งครับละอองน้ำตกที่ปลิวไปทั่วบริเวณน้ำตกคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรนะครับเมื่อเดินตามสะพานเข้าไปในตัวน้ำตกนักท่องเที่ยวก็เปียกปอนกันไปหมดนะครับเหมือนกับไปลงเล่นน้ำกันมาเพราะว่าละอองน้ำปลิวกระจายคล้ายกับละอองฝนนะครับจากแรงน้ำที่ไหลลงมาจากยอดเขาแล้วลงมากระทบกับอ่างน้ำด้านล่างครับทำให้เกิดแรงลมพัดพาละอองน้ำปลิวขึ้นไปสูงถึงยอดต้นไม้ครับแล้วก็ม้วนตามแรงลมนะครับอย่างสวยงามซึ่งยามปกตินะครับน้ำที่ตกจากยอดเขาเนี่ยจะแยกเป็น2สายแต่ว่าช่วงที่น้ำแรงมีปริมาณมากนะครับน้ำตกก็เลยตกลงมารวมเป็นสายเดียวกันปรากฏการณ์ที่สวยงามแบบนี้ครับนานๆจะมีสักครั้งหนึ่งซึ่งทางอุทยานแห่งชาติคลองลานก็ยังเปิดให้นักท่องเที่ยวนะครับสามารถเข้าชมปรากฏการณ์นี้ที่สวยงามของน้ำตกคลองลานได้หลังจากช่วงที่ผ่านมาครับมีฝนในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรโดยเฉพาะบนเขาในเขตพื้นที่อำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรแต่น้ำในลำธารจะไหลเชี่ยวแล้วก็แดงขุ่นนะครับจึงไม่ให้นักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำแต่ว่าให้เดินบนสะพานชมบรรยากาศน้ำตกไปได้เพื่อสัมผัสสายลมแล้วก็ละอองน้ำเท่านั้นถ้าไม่มีฝนตกลงมาอีกนะครับกระแสน้ำก็จะเบาขึ้นเป็นลำดับนะครับแต่ว่าถ้าฝนลงมาหนักอีกแล้วก็ต้องประเมินสถานการณ์กันต่อไปซึ่งช่วงนี้ครับยังสามารถเปิดให้ประชาชนนั้นมาท่องเที่ยวตามปกติเพียงแต่ว่าห้ามลงเล่นน้ำลำธารเท่านั้นนะครับการไปเที่ยวน้ำตกนะครับคุณผู้ชมต้องฟังคำเตือนคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดนะครับเพราะว่าพอไปถึงบริเวณหน้างานแล้วนะครับบางทีจะเล่นน้ำได้หรือไม่ได้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศที่เป็นปัจจัยสำคัญด้วยครับแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งในภาคเหนือครับใครที่ชอบสายประจนภัยปีนเขาเตรียมร่างกายกันให้พร้อมนะครับแล้วก็ไปเขาร่องเรือตาหมื่นที่จังหวัดพิษณุโลกกันนะครับตอนนี้นักท่องเที่ยวพากันมาท่องเที่ยวมีทั้งแบบ one day trip นะครับแล้วก็ one night trip ด้วยเพื่อเปิดประสบการณ์ใหม่กันครับสายหมอกสีขาวที่คลอเคลียไปกับยอดเขาหินปูนสีดำทะมึนอายุ360ล้านปีนะครับคุ้มค่ากับความเหนื่อยในการปีนขึ้นมาเพื่อมาชมความงามอลังการเป็นอย่างมากเหมือนกับฉากในภาพยนตร์นะครับคุณผู้ชมนี่เป็นบรรยากาศการท่องเที่ยวที่บ้านมุงตำบลบ้านมุงอำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวแนวประจนภัยครับในเส้นทางพิชิตยอดเขาล่องเรือตามหมื่นที่อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงเปิดฤดูการท่องเที่ยวกันตั้งแต่วันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาครับไปแหล่งท่องเที่ยวสร้างงานให้กับชุมชนอย่างแท้จริงแล้วก็ยั่งยืนด้วยครับเพราะว่านำเที่ยวโดยชาวบ้านในพื้นที่แล้วก็เหล่าอดีตนายพรานในนามของวิสาหกิจชุมชนพิชิตยอดเขาล่องเรือตามหมื่น
1: สนุกมากเลยค่ะวันนี้ได้มาปีนเขาล่องเรือตาหมื่นด้วยกัน3คนเป็นไงบ้างคะ
2: ดีค่ะ
3: สนุกมาก
2: สนุกเหนื่อยนิดหน่อย
4: แล้วเราขึ้นไปเห็นข้างบนได้เรารู้สึกยังไงความรู้สึกข้างบน
2: ตื่นเต้นสวยมากเหมือนอยู่เมืองนอก
1: มันยิ่งใหญ่มากเลยค่ะสวยค่ะสวยเลยไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเป็นภูเขาหินปูนที่แบบอลังการมากค่ะ
4: อยากให้เชิญชวนคนที่แบบกำลังตัดสินใจหน่อยดีครับ
1: อยากให้คนไทยลองมาที่นี่ค่ะอันซีนไทยแลนด์มากๆเชื่อเลยว่าเหมือนที่เมืองนอกแน่นอนคุณจะไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนค่ะลองดูค่ะ
3: แล้วอย่างผมก็ไม่อยากสนับสนุนเรื่องการเข้าป่าล่าสัตว์อ่ะนะถ้าเก็บของป่าเนี่ยมันเป็นเขตอุทยานเราเข้าไปก็ผิดเนาะอันนี้เราก็เลยมาคิดว่าทํายังไงให้ชุมชนกับพวกเจ้าหน้าที่อุทยานเนี่ยได้อยู่ร่วมกันได้ก็เลยมามีแนวคิดว่าเขาล่องเรือตะหมื่นมีวิวอันสวยเนาะเป็นอันซีนอยู่แล้วอย่างเงี้ยผมขึ้นไปดูแล้วก็เลยมาเขียนงานเขียนโปรเจกต์นี้ขึ้นมาเพื่อที่ได้รวบรวมกลุ่มนายพานจริงๆนะฮะตัวจริงๆเลยฮะให้แกยกเลิกตรงนั้นกลับใจตรงนั้นว่าให้มาแบกเป้ดีกว่าไปแบกปืนเนาะ
0: ส่วนเส้นทางผจญภัยนักท่องเที่ยวจะต้องเดินป่าไต่เขาแล้วก็ปีนเขานะครับจากหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่สร.6บ้านมุงรวมระยะทาง 1,500 เมตรหินแต่ละก้อนก็มีความแข็งแรงแล้วก็แหลมคมแตกต่างกันไปบริเวณเขาบางช่วงก็สูงชันนะครับต้องจับเชือกไต่ไปตามเส้นทางหรือว่าบางช่วงก็ต้องเลาะไปตามโขดหินนะครับมีเนื้อที่ปีนเขา5ไร่3งานมีจุดตั้งแคมป์สำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการไปพักผ่อนแล้วก็นั่งชมพระอาทิตย์ขึ้นและตกได้ครับซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดให้เป็นหนึ่งในอันซีนนิวซีรีส์อัญมณีแห่งบ้านมุงก่อนขึ้นไปท่องเที่ยวนะครับนักท่องเที่ยวจะต้องรับฟังแล้วก็ปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างเคร่งครัดและต้องร่วมช่วยกันรักษาป่าไม้ครับช่วยกันเก็บขยะคืนถิ่นด้วยหลังจากที่เสร็จสิ้นจากการเที่ยวทุกครั้งครับ
3: ความพร้อมของเรานะที่เราจัดไว้ให้ลูกค้าก็จะมีหมวกมีถุงมือนะฮะแล้วก็มีน้ำดื่มมีข้าวมีผ้าเย็นฮะน้ำดื่มนี่เราก็จะให้ติดตัวไปคนละ1ขวดก่อนแล้วก็จะเอาไปขึ้นให้ข้างบนอีกคนละ5ขวดนะฮะอันนั้นก็เดี๋ยวไกด์เราก็จะพาขึ้นเนาะก็จัดไว้ให้ประมาณนี้ฮะเท่าที่เห็นนะนะก็จะมีประมาณนี
5: ้เรามีพร้อมให้
3: แล้วก็จะมีข้าวของชมรมของกลุ่มแม่บ้านนะเนาะของหมู่2เราก็จะจัดมาให้อันนี้เค้าก็จะหมุนเวียนผัดเปลี่ยนกันทำ
0: กิจกรรมการท่องเที่ยวมีไกด์นำเที่ยวแบบวันเดย์ทริปนะครับค่าจ้างคนละ500บาทแล้วก็วันไนท์ทริปนะครับคนละ900บาทมีลูกหาบแบกของสัมภาระกิโลกรัมละ60บาทนะครับแต่ที่ต้องการไปล่องเรือนะครับไปเที่ยวที่นี่กันแล้วก็ไปปีนเขาด้วยแบบนี้ครับติดต่อที่เบอร์ของทางชุมชนได้ครับ0815528595ครับมาดูเรื่องกล้วยของอร่อยที่คุณยายในจังหวัดราชบุรีเขาทำขายกันมานานกว่า60ปีนะคุณผู้ชมจนเป็นเมนูคู่ตลาดสดเมืองโพธารามกับการทำกล้วยสุกปิ้งแล้วก็หอมกลิ่นเตาถ่านด้วยนะครับจนลูกค้าติดใจซื้อกันตั้งแต่ยังเป็นวัยเด็กจนโตแล้วก็มียังเป็นลูกค้าเจ้าประจำของคุณยายอยู่เลยครับกล้วยสุกปิ้งมีทั้งกล้วยน้ำว้าแล้วก็กล้วยหักมุกนะครับที่ดูนุ่มนิ่มแล้วก็ฉ่ำน้ำตาลจากตัวเนื้อกล้วยหอมกลิ่นเตาถ่านไปด้วยครับคนตลาดสดเทศบาลเมืองโพธารามจังหวัดราชบุรีเขารู้จักกันดีครับก็มาอุดหนุนนางเที่ยงภาษาประเทศอายุ79ปีชาวอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีที่เปิดร้านขายกล้วยปิ้งบนรถเข็นคันเล็กๆนะครับอยู่ริมตลาดมาแล้ว60ปียายเที่ยงเล่าว่าเดิมทีมีอาชีพขายข้าวเหนียวย่างนะครับแต่ว่าบ่อยครั้งที่ลูกค้ามักจะถามหากล้วยย่างแทนเลยตัดสินใจลองนำกล้วยน้ำว้าแล้วก็กล้วยหักมุกแบบสุกนะครับเอามาปิ้งขายปรากฏว่าขายดีเป็นที่ชื่นชอบของลูกค้าครับจนเลิกการขายข้าวเหนียวปิ้งไปเลยสำหรับวิธีการปิ้งกล้วยให้อร่อยตามสูตรของคุณยายครับจะมีเทคนิคการบ่มกล้วยแบบภูมิปัญญาดั้งเดิมนะครับคือนำกล้วยห่ามซึ่งเป็นกล้วยที่มีลักษณะกึ่งสุกกึ่งดิบแล้วก็เปลือกสีเขียวอมเหลืองครับมาจัดเรียงในโอ่งมังกรแล้วจุดธูปปักไว้กลางโอ่งปิดฝาให้สนิทเลยครับเพื่อให้ความร้อนจากธูปกระจายไปทั่วครบ3วันจะได้กล้วยสุกเปลือกสีเหลืองทั่วทั้งลูกครับทุกวันเนี่ยจะตื่นตั้งแต่ตี2คุณผู้ชมเพื่อมาเตรียมกล้วยสุกมาปอกเปลือกแล้วก็เสียบไม้ก่อนจะเข็นรถมาจอดขายที่ตลาดสดโพธารามนะครับลูกค้าส่วนใหญ่ก็เป็นคนเก่าแก่ในพื้นที่อำเภอที่นิยมกินกล้วยสุกปิ้งกันเพราะว่าเนื้อกล้วยจะนุ่มนิ่มนะครับกินง่ายแล้วก็ให้รสชาติที่หวานหอมเป็นธรรมชาติด้วยโดยร้านเนี่ยจะมีกล้วยปิ้งแบบทั้งลูกแล้วก็แบบกล้วยทับราดน้ำกะทิครับที่ทำน้ำกะทิน้ำใบเตยเคี่ยวกับน้ำตาลมะพร้าวส่วนราคาขายครับขึ้นอยู่กับขนาดของกล้วยน้ำว้าแล้วก็กล้วยหักมุกเริ่มต้นที่20บาทครับ
6: ไปย่างให้มันละอุถ้าไม่ละอุแล้วเดี๋ยวมันฝาดไม่อร่อยต้องย่างแบบค่อยๆย่างไฟอ่อนๆมันย่างช้ากว่ากล้วยหักก ราะว่ากล้วยงอมมันต้องค่อยๆย่างแล้วพอถ้าย่างเร็วนะมันก็จะดำ
5: แต่รสชาติแตกต่างกันยังไงอะคะ
6: มันหวานกว่ากล้วยหามนี่มันจะหนึบหนึบมันไม่ค่อยหวานกล้วยหามนี่ถ้าใส่เกลือก็อร่อยแต่แล้วแต่คนชอบอีกแหละใส่ใบเตยแล้วก็ใส่กะทิเท่านั้นเองน้ำตาลไม่มีอะไรจ้ะเพราะว่าเราไม่ต้องทำแบบโบราณให้มันนั่นเราก็กินยังไงก็กินอย่างนั้นบางคนเขาบอกว่าใส่นมหรือเปล่าผมไม่ได้ใส่อะไรไม่ได้หรอกเพราะว่าคนเขากินเจ
0: ด้วยอายุที่มากแล้วนะครับประกอบกับลูกๆเองก็ขอร้องว่าให้หยุดทำแต่ว่าก็ยังยืนยันว่าคุณยายเนี่ยจะกล้วยปิ้งต่อเพราะว่ามีความสุขทุกครั้งที่ได้เห็นลูกค้ากินกล้วยปิ้งของตัวเองแล้วก็อร่อยนะครับรวมไปถึงยังได้มาขายของพูดคุยกับลูกค้าก็ทำให้ไม่เหงาดีกว่าอยู่บ้านเฉยๆครับไปหนุนร้านของคุณยายกันได้คุณผู้ชมพิกัดเนี่ยอยู่ริมถนนโชคชัยฝั่งตรงข้ามหอนาฬิกาเขตเทศบาลเมืองโพธารามเปิดขายทุกวันนะครับตั้งแต่ตอน 6:30 นไปจนถึง 11:00 นก็ของหมดแล้วด้วยครับมีวัดที่จังหวัดนครราชสีมาครับนอกจากจะเป็นที่พึ่งทางธรรมให้กับชาวบ้านแล้วยังเป็นที่พึ่งทางอาหารได้ด้วยคุณผู้ชมเพราะว่าปลูกผักหวานป่าไว้รอบโบสถ์เลยครับแล้วก็เปิดให้ญาติโยมทั้งหลายเนี่ยเข้าวัดมาเก็บไปทำกินกันได้เลยครับและยังมาเที่ยวชมประติมากรรมข้างกำแพงโบสถ์ที่สะท้อนวิถีชาวบ้านในพื้นที่ด้วยครับบริเวณรอบตัวอุโบสถวัดวิเวกวนารามตำบลบ้านใหม่อำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาครับปลูกต้นผักหวานป่าซึ่งเป็นไม้ป่าโบราณเอาไว้เกือบ20ต้นนะครับปลูกมานานตั้งเกือบ30ปีแล้วด้วยครับยังคงออกยอดนะครับให้ชาวบ้านที่เข้าวัดมาทำบุญเนี่ยได้เก็บไปกินกันพระครูธรรมธรสมโภชจิตตศรีโลเจ้าอาวาสวัดวิเวกวนารามบอกว่าต้นผักหวานป่าที่อยู่รอบอุโบสถนะครับวัดเนี่ยปลูกเอาไว้เริ่มตั้งแต่การเพาะเมล็ดแล้วก็ดูแลจนเติบโตดีครับแต่ว่าวัดเนี่ยจะตัดต้นเอาไว้ตลอดเพื่อไม่ให้มันสูงเกินไปนักนะครับจะได้ให้บรรดาญาติโยมที่เข้าวัดมาทำบุญเนี่ยจะได้เก็บได้โดยสะดวกนะครับไม่ต้องปีนขึ้นไปสูงโดยที่ไม่ได้มีการห่วงห้ามอะไรครับอีกทั้งบริเวณนี้อยู่ในเขตชุมชนเมืองด้วยจึงอยากที่จะปลูกเอาไว้เพื่อให้คนรุ่นหลังนะครับได้รู้จักแล้วก็เห็นถึงประโยชน์ต้นไม้เหล่านี้ครับ
7: เพื่ออนุรักษ์ให้ประชาชนรุ่นหลังได้เห็นได้รู้ว่าอันนี้เป็นพืชสมัยโบราณที่รับประทานเป็นอาหารได้แล้วก็เก็บยอดได้ตลอดทั้งปีประมาณ30ปีได้แหละถ้ารวมตั้งแต่ปลูกมานะ
8: แล้วก็ที่พอออกยอดมาแล้วก็ให้ใครมาเก็บได้บ้าง
7: ประชาชนไหนก็มาเก็บได้ไม่หวงห้ามเอาไว้บริการช่วยเหลือญาติโยมหรือว่าไปประกอบอาหารได้มาเก็บได้ตลอดทั้งปีแล้วส่วนหนึ่งเราก็ถือว่าเป็นพืชโบราณที่หาดูได้ยากสมัยนี้เพราะว่าตามป่าตามเขาเขาก็ทำไร่ทำสวนกันหมดหาพืชเราก็อนุรักษ์ของเก่าไว้ให้ชนรุ่นหลังได้เห็นได้รู้แล้วก
0: ็ส่วนความสวยงามของอุโบสถนะครับยังมีประติมากรรมอยู่ข้างกำแพงที่บอกเล่าเรื่องราวการดำเนินชีวิตตามวิถีชนบทของชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่อำเภอคอนบุรีได้อย่างงดงามแล้วก็เลือกใช้สีสันที่ตัดกันโดดเด่นนะครับเพื่อดึงดูดความสนใจให้กับคนที่พบเห็นนะครับได้มายืนชมกันหวนระลึกถึงวิถีชีวิตชุมชนในอดีตด้วยบริเวณที่ปลูกผักหวานป่าเนี่ยก็ยังปลูกต้นไม้อื่นๆไว้อีกหลายชนิดนะครับคอยรดน้ำใส่ปุ๋ยบำรุงดินอย่างดีครับผักหวานก็เลยได้รับการบำรุงไปด้วยทำให้มียอดอ่อนๆแตกกอแบบนี้ให้ชาวบ้านได้เข้ามาเก็บกินกันได้ตลอดทั้งปีครับมีตัวอย่างการพลิกชีวิตด้วยความคิดบริหารใหม่จากเกษตรกรที่เขาขาดทุนจากอาชีพเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมครับจนต้องปล่อยทิ้งร้างบ่อเลี้ยงกุ้งไปนานนะครับก็ปรับวิธีการเลี้ยงด้วยการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ3ชนิดเลยครับในบ่อเดียวกันทำรายได้เพิ่มนะครับ3เท่าแค่ไม่ถึง2ปีก็สามารถปลดหนี้ได้กว่า6ล้านบาทเลยครับเปลี่ยนจากเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมครับมาเลี้ยงปูหน้าขาวจำนวน6บ่อเนื้อที่ประมาณ10ไร่ครับซึ่งทางเจ้าหน้าที่ประมงจังหวัดตรังได้แนะนำให้เลี้ยงเป็นสัตว์เศรษฐกิจตัวใหม่ครับ ใช้เวลาเลี้ยงก็สั้นปูตัวใหญ่ราคาก็ดีด้วยครับและเป็นที่ต้องการของตลาดอยู่ที่บ้านของนายวรุษหลงสะประธานกลุ่มผู้เลี้ยงปูจังหวัดตรังหลังใช้เวลาเลี้ยงปูนาเพียง1รอบนะครับใช้เวลาประมาณ 4-6 เดือนจึงคิดต่อยอดทดลองปล่อยปูดำนะครับแล้วก็ปล่อยกุ้งกุลาดำลงไปด้วยเลี้ยงรวมกัน3อย่างในบ่อเดียวกันไปเลยครับปรากฏว่าสัตว์เศรษฐกิจทั้ง3ชนิดนี้เลี้ยงได้เจริญเติบโตตามขนาดที่ต้องการนะครับแล้วก็สามารถทยอยจับขายได้ทั้ง3ชนิดเลยสร้างรายได้เป็น3เท่าในบ่อเดียวซึ่งการเลี้ยงปูก็ไม่ยากครับเพียงแต่ว่าต้องศึกษาและควบคุมสภาพน้ำในระยะแรกเท่านั้นหลังจากนั้นปูจะปรับสภาพได้เองครับปูหน้าขาวเนี่ย100วันถึง4เดือนก็เก็บขายได้เงินแล้วส่วนปูดำก็รับมาจากชาวบ้านใส่บ่อไว้ประมาณ15วันก็จะได้น้ำหนักที่ดีครับโดยเลี้ยงแบบอิงธรรมชาตินะครับน้ำขึ้นน้ำลงเข้ามาในบ่อไปเลยทำให้มีสัตว์น้ำอื่นๆก็เข้ามาอาศัยรวมกันกุ้งหอยปูปลาต่างๆปลากระพงก็มีปลานิลปลาขี้ตังแล้วก็ปลาทะเลหลายชนิดนะครับซึ่งปลาพวกนี้พอจับได้เนี่ยก็จะแบ่งแจกจ่ายให้กับชาวบ้านไปด้วยแล้วก็ส่วนที่เหลือก็นำไปทำเหยื่อเลี้ยงปูเลี้ยงกุ้งในบ่ออีกทีนึงประหยัดค่าอาหารปูไปได้อีกมากเลยครับจากที่เคยเป็นหนี้7ล้านบาทประสบปัญหาจากการเลี้ยงกุ้งขาวทั้งเจอโรคต้นทุนอาหารสูงแล้วก็เคมีพันต่างๆราคาสูงแต่ราคากุ้งกลับสวนทางตกต่ำก็ขาดทุนนะครับหลังจากทดลองเลี้ยงมาประมาณเกือบ2ปีก็จ่ายหนี้ไปแล้วกว่า6ล้านบาทครับ
9: แล้วให้ปลาตลอดการเลี้ยง6เดือนทดลองรอบแรกนะผมก็ว่า45วันแล้วเลี้ยงไปได้45วันเอาใส่ดักไปวางไม่เข้าสักตัวนะปูไม่เข้าใส่สักตัวเอ๊ะตายหมดแล้วเหมือนชาวบ้านว่าจริงมั้งก็เลยฝืนไปเพราะปลามันยังมีอยู่ปลายังมีอยู่ก็ฝืนไปเรื่อยฝืนไปด้วยพอ60วันมาวางใหม่นี่เข้าใส่7 8ตัว5 6ตัวพอ90วันปั๊บมันตัวละครึ่งกิโลทีนี้โอ้ว่าได้ผลเว้ยทีนี้พอเริ่ม4เดือนเริ่มขายได้ผมเริ่มตั้งแต่บ่อแรกบ่อ1บ่อ1ผมขายรอบนั้น 280,000 ตีแรกเลยนะสรุปแล้วปิดบ่อ6เดือนปิดบ่อขายไป 280,000 กว่าบาทก็เลยว่าเดี๋ยวผมมีบ่ออยู่แล้วก็เลยขยายหมดเดี๋ยวนี้ปล่อยหมดทั้ง6บ่อเลย
0: ผลผลิตที่ได้ครับยังขายตรงสดๆไปยังร้านอาหารในชุมชนนะครับอย่างร้านครัวใหญ่เชยซีฟู้ดเน้นซื้อวัตถุดิบจากเกษตรกรที่เขาเลี้ยงปูกุ้งโดยตรงนะครับแล้วก็ต้องเลี้ยงแบบธรรมชาติด้วยรวมทั้งจากชาวประมงนะครับไม่มีสารเคมีโดยจะคัดพิเศษเน้นเนื้อปูเนื้อแน่นๆไข่แน่นๆนะครับใช้ปูไข่ไซส์ใหญ่จะใช้ทั้งปูดำแล้วก็ปูหน้าขาวนะครับรับซื้อกันไม่อั้นลักษณะเด่นของปูหน้าขาวนะครับเนื้อจะมีความนิ่มแล้วก็เนื้อแน่นมีรสชาติหวานแต่ว่าเปลือกเนี่ยจะนิ่มกว่าปูดำเมนูหลักที่ลูกค้านิยมชื่นชอบนะครับก็จะเป็นเมนูหลนปูไข่แกงส้มปูไข่หน่อไม้ดองปูไข่ผัดผงกะหรี่แล้วก็ปูไข่นึ่งซึ่งราคาถ้าเป็นปูหน้าขาวนะครับเนื้อกิโลกรัมละ450บาทแต่ว่าถ้าเป็นปูหน้าขาวไข่กิโลกรัมละ500บาทนะครับเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่ตลาดต้องการสูงอยู่แล้วครับ
10: มาจากเกษตรกรแล้วก็จะส่งพี่เขาวันต่อวันคือเราจะสั่งตอนไหนคือของหมดก็คือมีให้ตลอดอะค่ะ
11: ก็คือวัตถุดิบอุดหนุน
10: ใช่วัตถุดิบอุดหนุนจุ่มเชิญใช่แล้วก็คือของจะสดอยู่ตลอดคือแบบสั่งตอนไหนลูกค้าสั่งตอนไหนก็มีตลอดไอ้ประมาณนี้ค่ะ
0: ส่วนตลาดส่งร้านค้าร้านอาหารในอำเภอกันตังตอนนี้ก็ถือว่าไม่เพียงพอแล้วนะครับซึ่งก็จะมีลูกค้าประจำส่วนออเดอร์จากต่างประเทศอย่างเช่นมาเลเซียเนี่ยก็ยังไม่มีผลผลิตส่งให้เขานะครับเพราะว่าแค่ขายในจังหวัดเนี่ยก็ไม่เพียงพอแล้วตอนนี้ก็เลยคิดสร้างเครือข่ายการเลี้ยงเพื่อป้อนตลาดนะครับเกษตรกรเนี่ยมาศึกษาการเลี้ยงจากตัวเองได้ซึ่งขณะนี้ครับสมาชิกเกษตรผู้เลี้ยงปูอำเภอกันตังมีอยู่40รายแล้วนะครับแล้วก็เริ่มขยายไปยังอำเภอย่านตาขาวและอำเภอปะเหลียนด้วยครับหากว่าสนใจอยากมาเรียนรู้หรือว่าสนใจอยากลองซื้อไปอุดหนุนกันนะครับมีเบอร์ให้ติดต่อ0650464925ครับหรือว่าจะติดต่อที่ประมงชายฝั่งอำเภอสีเกาอำเภอกันตังและประมงจังหวัดตรังได้ครับพาไปชมเกษตรกรต้นแบบคนหนึ่งนะครับที่อำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์เขาปรับพื้นที่ไร่อ้อยทำเกษตรผสมผสานนะครับสร้างรายได้หลักหมื่นไปจนถึงหลักแสนต่อเดือนมีผลผลิตแบบรายปีรายเดือนรายวันนะครับแล้วก็ยังต่อยอดเป็นเกษตรเชิงท่องเที่ยวเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรในระดับอำเภอระดับจังหวัดด้วยติดตามกับคุณสันสนีพลอยวิไลครับ
12: ไร่อ้อย13ไร่สู่การทำเกษตรแบบผสมผสานเพื่อความยั่งยืนเดินตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9ทำให้พี่เมคินโลนารายหรือพี่เค้กเกษตรกรตำบลพรสำราญอำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์มีรายได้จากการทำเกษตรเป็นอย่างดีและเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรภายใต้ไร่ดินชุ่มฟ้า
13: คุณผู้ชมตอนนี้อยู่กับพี่เมคินสวัสดีค่ะ
14: สวัสดีครับ
13: พี่เมคินเห็นบอกว่าเมื่อก่อนนี้จากพื้นที่ตรงนี้คือดินคือไม่ดีเลย
14: ใช่ครับผมก็ดินไม่ดีก็ถือว่ายังดีที่มีดินที่ดินไม่ดีเพราะว่าเราเป็นพืชเชิงเดี่ยวมา20ปีตรงนี้เป็นป่าอ้อยเก่าด้วยปุ๋ยเคมีที่ลงแผ่นดินทุกปีนะครับจนทำให้ผลผลิตปีสุดท้ายเมื่อก่อนที่เราจะมาทำเราได้แค่ 30,000 บาทแล้วต่อ2ผลผลิตก็คืออ้อยเนี่ยก็ยืนต้นตายปกติอ้อยจะอยู่ไป3ปีในการเก็บเกี่ยวครับก็เลยต้องค่อยๆมาคิดใหม่ทำใหม่
13: และอะไรที่แบบว่าจุดประกายให้เรามาทำเป็นเกษตรผสมผสานตรงนี้นี
14: ่แรงบันดาลใจก็คือพระองค์ท่าน
13: ค่ะ
14: นะครับคือพระองค์ท่านก็คือพ่อหลวงรัชกาลที่9ในขณะที่เราไปต่อไม่ได้นะครับพืชตัวเดิมทำให้ดินเป็นหินปูนและดินตายนะครับเราก็เลยนึกถึงพระองค์ท่านก็คือเราจะต้องทำเป็นเกษตรผสมผสานแบบยั่งยืนเพราะเรานั่งเป็นเก้าอี้ขาเดียวมา20ปีแต่เราต้องสร้างป่ากินได้ขึ้นมา
12: พี่เมคินมีรายได้แบบรายปีรายเดือนและรายวันค่ะพืชที่ปลูกแบบรายปีคืออินทผลัมรายเดือนมัลเบอรี่รายวันจะเป็นไผ่และยังปลูกปลาไม้ผลอื่นๆเน้นการปลูกแบบปลอดสารค่ะ
14: จุดนี้จะเป็นจุดอินทผลัมเพาะเมล็ดของที่ไร่ดินชุ่มฟ้าจะเป็นพันธุ์บาฮีกินผลสดที่เราเอามาเพาะเมล็ดเองนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นแปลงแรกของบุรีรัมย์ที่ผสมผลเกิดจากเพาะเมล็ดบงหวานกินสดเพชรน้ำผึ้งชื่อพันธุ์นี่คือบงหวานเพชรน้ำผึ้งนะครับลำต้นจะไม่สูงมากรากจะหากินไม่ไกลนะครับถือว่าเป็นไผ่ที่ทานหน่อสดๆได้เลยรับรองค่าจากแลบเรื่องของยูริกไซยาไนด์คนเป็นเกาต์หรือรูมาตอยก็กินได
13: ้
14: นะครับก็คือลำต้นเขาจะไม่สูงแล้วก็รากหากินไม่ไกลเป็นพันธุ์ไผ่สำหรับกินหน่อเท่านั้นไม่เหมาะที่จะเอาลำไปใช้งานเพราะค่ายูริกไซยาไนด์มันน้อยมันเป็นเหมือนไม้เนื้ออ่อนมันผุง่ายไม่เหมาะที่จะเอาไปใช้งานหนักๆจะไปทำข้างผักข้างอะไรได้แล้วก็เป็นพันธุ์เบาออกหน่อทั้งปีงั้นเราปลูกไปประมาณ8เดือนนะครับจาก1ต้นเขาก็จะขึ้นมาประมาณ5 6 7 8 9ต้น
13: มีความมัน
14: ใช่ครับ
13: แล้วก็หวานหน่อย
14: ๆครับ
13: คล้ายกับอะไรอ่ะ
14: ยอดมะพร้าวมั้ยครับเนื้อเขาจะไม่มีเสี้ยนเขาจะกรอบกรุบกริบอร่อยนี่เป็นไม้มะฮอกคานีตัวนี
13: ้ทำไมเราถึงอยากเลือกที่จะปลูกป่าคะพี่เมคิน
14: ก็ด้วยภาวะโลกร้อนปัจจุบันด้วยในมุมของผมนะผมคิดว่าอยากปลูกไม้ป่าให้แผ่นดินก็คือฟอกอากาศด้วยให้แผ่นดินด้วย
12: รายได้จากการทำเกษตรแต่ละเดือนตั้งแต่ 60,000 บาทไปจนถึงหลักบาทค่ะจำหน่ายสินค้าแปรรูปและกิ่งพันธุ์ไผ่ผ่านทางออนไลน์เพจไร่ดินชุ่มฟ้าจำหน่ายต้นละ100บาทจัดส่งกันแทบทุกวันเลยค่ะ
14: แปลงของเราที่เราทำให้เห็นก็เลยว่าต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำทำให้เห็นเรื่องของการลงมือทำก็เลยส่งผลให้พี่น้องเกิดความเชื่อมั่นและก็อยากได้ต้นพันธุ
13: ์ค่ะเห็นบอกปีนึงนี่คือรายได้จากการขายกิ่งพันธุ์ไผ่นี่คือเป็นหลักล้านเลยเหรอคะพี
14: ่ก็เราก็ไม่คิดลงมือทำมันเป็นคำตอบเองเนาะก็ไม่ได้คิดนะครับว่าจะเกิดในลักษณะถึงหลักล้านเนี่ยมา3ปี
13: เดือนไหนที่พีคๆเลยมีรายได้แบบว่า 300,000 พี
14: ่ก็อย่างปีนี้ถือว่าเกิดเค้าเรียกยอดขายถล่มทลายก็คือช่วงเดือนสิงหาที่ผ่านมาก็ 300,000 กว่าบาทนะครับซึ่งก็เกิดขึ้นเอง
13: ค่ะ
14: นะครับเกิดขึ้นเองก็ถือว่าเป็นยอดที่เยอะครับ
13: กลุ่มลูกค้าเป็นที่ไหนบ้างคะที่สั่งเราก
14: ลุ่มลูกค้าก็เป็นพี่น้องเกษตรกรนะครับที่อยู่ตามต่างจังหวัด

0: ซิกเนเจอร์ของที่นี่ถ้าใครมาแล้วไม่ได้ชิมเมนูส้มตำหน่อไม้เหมือนมาไม่ถึงใช่ไหมคะพี่
1: ใช่ครับเป็นส้มตำหน่อไม้วงหวานเอามาตำสดๆครับ
0: แล้วก็คนตำนี่คืออันนี้คือคุณแม่ตาเป็นเจ้าของไร่ตัวจริงใช่ไหมคะสวัสดีค่ะคุณแม่นี่คุณแม่นี่ตั้งใจมาทำให้เราชิมเลยวันนี้นะคะอันนี้เห็นบอกว่าเวลาไปตำขายที่อื่นคือไม่พอขายเหรอพี่
1: ใช่ใช่อย่างเราไปออกงานล่าสุดนี้ก็ต้องต่อแถวกันเลยครับเพราะอยากที่จะลองในการที่จะเอาหน่อไม้สดๆมาตำเนื้อเขาไม่มีเสี้ยนมันจะกรอบกรุบกริบอร่อยแล้วก็จะเข้ากันได้ดีนะครับถือว่าเป็นเมนูที่อยากให้ทุกท่านได้ลองนะครับ
0: อร่อยมากคุณผู้ชม
1: กรอบกรุบกริบอร่อย
0: แล้วก็ในตัวหน่อไม้ก็จะมีความหวานด้วย
1: ใช่ใช่ใช่ครับตลอดจนในเชิงลึกก็คือเนื้อในหน่อไม้ก็ดีต่อระบบลำไส้เราด้วยพวกไฟเบอร์
2: ผลผลิตภายในสวนมาวางจำหน่ายมีทั้งหน่อไม้ดองอินทผลัมและยังเปิดพื้นที่ให้กับชาวบ้านในชุมชนได้นำสินค้ามาวางจำหน่ายสร้างรายได้สู่ชุมชนค่ะที่นี่ยังเป็นศูนย์สพก.ระดับอำเภอมีฐานการเรียนรู้ต่างๆตั้งแต่การปลูกพืชไปจนถึงการทำการตลาดค่ะแต่ละปีมีประชาชนเข้ามาศึกษาดูงานไม่ต่ำกว่า10,000 คนค่ะ
1: นี่คือสิ่งที่เราตั้งใจก็คือการจะทำถวายพระองค์ท่านนะครับถวายก็คือการสร้างงานเกษตรในใหม่วันนี้ก็มีความสุขที่ไร่ดินชุ่มฟ้านั้นได้ก่อเกิดประโยชน์กับทุกรุ่นวัยวันนี้มีความสุขที่ไม่เรียกว่าเป็นเงินความสุขคือความสุขจากข้างในนะครับคือเราพอมีพออยู่พอกินนะครับแล้วก็ได้เอาในสิ่งที่เราทำเนี่ยนะครับได้แบ่งปันนะครับบวกกับในไร่ดินชุ่มฟ้าเองผมนอกจากแบ่งปันแนวทางเกษตรที่ผมมีความสุขที่ผมได้ให้แล้วเนี่ยผมยังได้สอดแทรกการใช้ธรรมะในชีวิตด้วยให้กับพี่น้องที่เข้ามาสัมผัส
2: พี่เมคินบอกว่าการได้ทำในสิ่งที่รักถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรคแต่ก็ไม่เคยละความพยายามย่อมเกิดผลสำเร็จและมีความสุขพี่เมคินยังเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ยังสมาร์ทฟาร์เมอร์ของจังหวัดบุรีรัมย์เป็นเกษตรกรต้นแบบได้รับรางวัลบุคคลดีเด่นประเภทเกษตรกรรมอีกด้วยค่ะ
3: ส่วนคุณผู้ชมนะครับใครที่สนใจอยากสั่งกิ่งไผ่หรือว่าอยากไปศึกษาดูงานมีเบอร์ให้ติดต่อกันนะครับ0973343723ครับปิดท้ายด้วยศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสตูลนะครับพร้อมกับชาวบ้านในพื้นที่ตำบลเกาะสาหร่ายพากันไปปล่อยพันหอยชักตีนมากกว่า 100,000 ตัวแล้วก็แม่พันหอยชักตีนอยู่กว่า10กิโลกรัมนะครับพร้อมกับพันกุ้งแชร์บ๊วยภายใต้โครงการนวัตกรรมธนาคารปูม้าสู่การจัดการทรัพยากรชายฝั่งจังหวัดสตูลหวังฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลครับและนี่คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ที่ขึ้นอยู่ล่างจอตรงนี้ได้นะครับและกลับมาเจอกันใหม่พรุ่งนี้บ่าย 3:30 เวลาเดิมครับวันนี้ผมนัท

การยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองผู้ฟ้องคดีต้องยื่นคำฟ้องพร้อมทั้งแนบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับคดีในกรณีที่ไม่อาจแนบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาได้ให้ระบุเหตุผลที่ไม่อาจแนบพยานหลักฐานไว้ด้วยและผู้ฟ้องคดีต้องยื่นสำเนาคำฟ้องและสำเนาพยานหลักฐานที่ผู้ฟ้องคดีรับรองสำเนาถูกต้องให้ครบตามจำนวนของผู้ถูกฟ้องคดีรวมถึงเอกสารอื่นที่จำเป็นเช่นใบมอบฉันทะให้ผู้อื่นยื่นฟ้องหรือใบมอบอำนาจให้ดำเนินคดีหนังสือยินยอมและอนุญาตในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้เยาว์หรือบุคคลผู้ไร้ความสามารถคำแปลเอกสารที่มีคำรับรองในกรณีที่เอกสารที่ยื่นส่งเป็นภาษาต่างประเทศมาพร้อมกับคำฟ้องด้วยข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

ป้าครับคณะหมูกรอบราดข้าวจานครับขอบคุณครับ

0: คุณผู้ชมครับเมื่อกี้คณะหมูกรอบอร่อยมากเลยครับไม่ใช่ครับผมจะบอกว่ารายการจานสุขยินดีต้อนรับครับรายการอาหารจานสุขเป็นรายการที่สร้างแรงบันดาลใจเรื่องโภชนาการให้กับลูกหลานของเราครับสำหรับเด็กๆที่ต้องเติบโตเป็นกำลังของชาตินั้นเขาต้องการการดูแลหลายๆเรื่องแบบบูรณาการและหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของอาหารและโภชนาการครับผมนายทุเรียนและรายการก็เลยออกเดินทางตามหาโรงเรียนต้นแบบเรื่องการใส่ใจอาหารให้กับน้องน้องนักเรียนเพื่อนำมาเป็นแรงบันดาลใจให้กับโรงเรียนอื่นๆทั่วประเทศให้เห็นถึงความสำคัญของอาหารของนักเรียนมากขึ้นนั่นเองครับและตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดน่านครับที่น่านเนี่ยเขามีหนึ่งโรงเรียนที่เขาใส่ใจเรื่องนี้มากๆเลยครับชื่อว่าโรงเรียนดารุณวิทยาเทศบาลเมืองน่านซึ่งน้องๆโรงเรียนดารุณวิทยาและชาวเมืองน่านเนี่ยเขาได้รับการดูแลเรื่องอาหารในภาพรวมแบบไหนกันบ้างนะ
1: ที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นว่าเด็กซึ่งเป็นนักเรียนในสังกัดของเทศบาลส่วนหนึ่งนะครับเป็นเด็กที่ด้อยโอกาสอาจจะด้วยฐานะของทางเศรษฐกิจก็ดีแต่เด็กบางส่วนถึงแม้ว่าในครอบครัวอาจจะมีเงินพอสำหรับการดูแลเรื่องอาหารแต่เราก็จะเห็นว่าจะเป็นการตามใจเด็กเพื่อรับทานอาหารมากเกินไปเด็กก็จะเลือกรับประทานเฉพาะอย่างบางคนก็อาจจะชอบกินของมันบางคนอาจจะชอบกินแบบทอดซึ่งก็เป็นสาเหตุของการสะสมโรคนะครับรวมทั้งการเจริญเติบโตของเด็กเพราะว่าถ้าทำการกินของที่บ้านเองเนี่ยก็มีผลต่อพฤติกรรมของเด็กนะครับเราก็เลยมองว่าเอ๊ะถ้าทำยังไงที่จะให้เด็กเนี่ยมีโภชนาการที่ถูกต้องนะครับโดยได้รับสารอาหารให้ครบนะครับและการควบคุมการเจริญเติบโตให้เหมาะสมกับวัยด้วยครับการรับประทานอาหารที่มีความปลอดภัยนะครับอาหารต้นทางที่มีความปลอดภัยเนี่ยจะช่วยให้สุขภาพดีนะครับแล้วก็ปลอดโรคได้ด้วยครับ
0: โอ้หูยสุดยอดไปเลยครับท่านนายกได้เห็นพ่อเมืองใส่ใจและเป็นห่วงลูกหลานแบบนี้มันก็ชื่นใจแทนคนน่านจริงๆครับเอาล่ะครับคราวนี้เรามุ่งหน้าไปโรงเรียนดารุณวิทยากันเลยดีกว่าครับไปดูให้เห็นกับตากันเลยว่าเขาจัดการกับโภชนาการอาหารกลางวันของน้องๆนักเรียนเมืองน่านอย่างไรบ้างแต่ก่อนจะเข้าไปโรงเรียนผมขอมูเตลูเรื่องอาหารของตัวเองซะหน่อยนะครับ
2: ใบที่7เขาว่าดีจะมีโชคถูกชะโลกกับอาหารไขมันสูงกินไม่ดีกินไปเรื่อยกินไม่ดูกลายเป็นหมูนอนป่วยทรมาน
3: พี่ๆอยากสะดอกเคาะมาทางนี้ค่ะ
4: จริงเหรอ
0: แม่ยังดีนะครับเนี่ยที่มีน้องๆจากโรงเรียนดารุณวิทยาสัญญาจะเข้ามาช่วยผมไม่งั้นล่ะแย่แน่ครับนี่แหละครับโรงเรียนดารุณวิทยาที่เขาเล่าลือกันว่าแต่ว่าโรงเรียนนี้กลายเป็นโรงเรียนตัวอย่างได้ยังไงกันล่ะครับท่านผอ.ครับ
5: ที่โรงเรียนเราเนี่ยค่ะมีรูปแบบการบริหารจัดการเรื่องอาหารกลางวันเนี่ยค่ะภายใต้รูปแบบ 3F42H นะคะก็คือเรื่องของ Food Safety Food Management SystemFood Knowledge Connection นะคะเพื่อที่จะให้เด็กมีสุขภาพดีและมีความสุขค่ะในเรื่องของการบริหารจัดการของ Food Safety นะคะ Food Safety นี่ก็หลักๆเลยก็คือเป็นเรื่องของการนำอาหารปลอดภัยเข้าสู่โรงเรียนนะคะพวกวัตถุดิบปลอดภัยเนี่ยค่ะเข้ามาปรุงอาหารในโรงเรียนนะคะโดยการที่เราใช้ผักปลอดสารพิษจากกลุ่มเกษตรอินทรีย์ PGS น่านนะคะโดยการประสานของสำนักวิชาเกษตรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะแล้วก็เรายังทำในเรื่องของการมีแหล่งเรียนรู้เกษตรปลอดภัยในโรงเรียนนะคะและเรื่องของการตรวจสอบคุณภาพอาหารนี่ซึ่งสำคัญมากเพราะว่าเราก็ใช้กระบวนการเรียนรู้เด็กกลุ่มเด็กกิจกรรมอย.น้อยนะคะที่ตรวจสอบคุณภาพอาหารนะคะมีช่วงระยะเวลาของการตรวจสอบนะคะแล้วก็มีการนำผักของโรงเรียนเนี่ยค่ะไปให้โครงการหลวงลุ่มน้ำน่านนะคะเป็นผู้ตรวจสอบว่าเท่าที่ผ่านมาเนี่ยค่ะเราก็พบว่าผลผลิตของเราอะค่ะปลอดภัยค่ะ
6: เด็กๆครับวันนี้เรามีแขกมาเยี่ยมน้องอนุบาลด้วยชื่อพี่ทุเรียนนั่นเองอ่ะเด็กๆสวัสดีค่ะน้อยสวัสดีค่ะสวัสดีครับ
7: เดี๋ยวครูดานะนี่เรากำลังจะทำอะไรกันครับ
6: วันนี้เราจะทำอาหารกันค่ะเป็นเมนูไข่เจียวเพราะว่าเด็กๆปลูกต้นหอมเองนะคะ
7: อ๋อต้นหอมนี่ก็คือมาจากใน วนครัวของเรา
6: ใช่ใช่ค่ะแล้วก็พอมันเติบโตปุ๊บอยากจะให้เด็กๆรับประทานผัก
7: ที่ตัวเองปลูกเองด้วยเนาะเขาก็จะภูมิใจ
6: แล้วเด็กๆจะภูมิใจใช่ค่ะ
7: ทำเป็นเมนูไข่ต้องถามก่อนใครชอบกินไข่ดาวโอ้ยทุกคนเลยเอามาใครชอบกินไข่เจียวโอเคคำถามสุดท้ายใครชอบกินทั้งสองอย่างเลยโย่พอสองอย่างใครชอบกินผักจริงป่ะต้นหอมชอบไหม
8: ชอบ
7: แล้วเดี๋ยวเราทำเนี่ยกินไหมทำแล้วจะกินไหมขอลุงกินด้วยได้ไหม
8: ได้
7: อดเลยไม่ได้ไหมได้ไหมคะให้ชิ้นเดียวเนาะขอชิ้นเดียวนะโอเคเดี๋ยวรอกินนะงั้นเดี๋ยวให้คุณครูดัตนะครับแนะนำน้องๆเลยเนาะลุยกันไปเลยเชิญเลยครับ

0: ด็กๆได้ทำกับข้าวเองสนุกไหม
1: สน
0: ุ
1: กอ
0: นุบาล2อยากทำเองบ้างไหมอยากนะงั้นก็ต้องตั้งใจเรียนนะแล้วเดี๋ยวเรากินอันนี้ด้วยกันอร่อยด้วยกันใครชอบกินไข่ก็มือ
1: ท
2: ุ
1: กคนเลย
0: กินเยอะๆจะได้แข็งแรงโอ้สองฟองเลยเยี่ยมมากนะขอบคุณคุณดั๊กมากนะครับผมขอบคุณบ๊ายบายเด็กๆไปกันนะบ๊ายบายขอบบ๊ายบายพ่อด้วย
3: น้องๆได้ปลูกผักกินกันเองด้วยเหรอครับเนี่ยท่านผอ.แม่เป็นอะไรที่เยี่ยมยอดไปเลยว่าแต่ว่าทำไมถึงให้น้องปลูกเองล่ะครับอาจารย
4: ์วัตถุประสงค์อยากให้นักเรียนลงมือปฏิบัติในการฝึกจริงแล้วมีการดูแลมีการฝึกจำหน่ายผลผลิตเพื่อส่งต่อให้สหกรณ์แล้วนำวัตถุดิบไปส่งต่อเมื่ออาหารกลางวันในโรงเรียน
5: โอ้โหผักเยอะจริงๆนะเนี่ยธรรมดาก็หาไม
6: ่แอะแอะนักเรียน2คนแอบมาทำอะไรตรงนี้เล่นเกมอะไรกันเหรอ
7: ไม่ครับรดน้ำแปลงผักครับ
6: รดน้ำมึงก็ต้องใช้สายยางใช้ผักบัวมาใช้นี่มันจะลดได้ยังไงฮะ
7: ลดได้ครับใช้ผ่านโปรแกรม EVLink ครับ
6: ผ่านโปรแกรมไปถึงจิ้มตรงนี้แล้วรดน้ำผักผ่านตรงไหนเนี่ยจากไอ้นี่แล้วไปไหนเนี่ย
7: ไปที่ตรงสวน
6: ตรงแปลงผักตรงนั้นเลยเหรอแต่นี่แปลว่าถ้าเราอยู่ที่ไกลๆเนี่ยเรามีเครื่องนี้เราก็สามารถลดแปลงผักนี้ได้เลยไม่ต้องมาถึงที่นี่สุดยอดเลยครับแปลงผักอยู่ตรงไหนนะเอาตรงนั้นนะอย่าเพิ่งรดนะเดี๋ยวจะขอเดินไปดูเดี๋ยวเขาเปียกอย่ารดนะโอเคอ้าวไปดูกันครับแปลงผักหน้าตาเป็นยังไงยิ่งใหญ่อลังการกันอุ้มแม่เจ้าโว้ดีจ้าสวัสดีจ้าอันนี้คือแปลงผักของเราใช่ไหมนี่คือที่นั่งประจำอยู่นี่คือต้นแปลงที่เราดูแลกันอยู่ใช่ป่ะ
8: ใช่ค่ะ
6: อันนี้ต้นอะไร
8: ต้นชอค
6: ่
8: ะ
6: อร่อยไหม
8: อร่อยค่ะ
6: จริงเปล่า
8: จริ งค่ะ
6: เคยกินยัง
8: จริ งค่ะ
6: ชอบกินผักอะไรมั่งต้นแคลกินได้
8: ได้
6: ผักบุ้ง
8: บุ้ง
6: คะน้า
8: คะน้ากวางตุ้ง
6: กวางตุ้ง
8: แล้วก็บักเคอรี่
6: บักเคอรี่พริกกินไหม
8: ได้ค่ะ
6: กินได้กินแล้วเป็นไงพริก
8: เผ็ดค
6: ่
8: ะ
6: เผ็ดใครชอบกินพริกมั่งโอ้โหมีคนชอบกินพริกด้วยนี่เราปลูกนานหรือยังต้นนี้สักกี่นาทนานแล้วใช่ไหมใช้เวลานานไหมกว่าจะเด็ดได้ต้องคอยรดน้ำไหมหรือใช้ระบบออโต้
9: ใช้ระบบ
6: นี่สองคนที่แอบอยู่นู่นใช่ไหม
10: บางครั้งก็ปั่นจักรยาน
6: ปั่นจักรยานด้วยโอ้โหที่นี่คือรถน้ำเนี่ยคือปั่นจักรยานก็ได้
10: ใช
6: ้ระบบออโต้ก็ได้
10: ใช
6: ้ระบบมือโต้ก็ได้คือเอามือมาถือรถเอาก็ได้ว้าวยากไหมปลูกผัก
11: ไม่ยาก
6: ไม่ยากใช่ไหมอย่างนี้ถ้ามีต้นอ่อนเรากลับไปบ้านเราปลูกเองได้ไหม
11: ได
6: ้มีใครปลูกที่บ้านมั่งโอ้โหคุณผู้ชมครับเด็กๆเอาความรู้จากที่โรงเรียนนะครับกลับไปทำที่บ้านปลูกผักกินเองที่บ้านกันด้วยนะครับแบบนี้ล่ะครับความยั่งยืนของอาหารโภชนาการที่ดีเริ่มจากที่โรงเรียนแล้วไปถึงที่บ้านและตามเด็กๆไปทุกที่เลยครับ
3: เอ๊คุณผู้ชมครับแต่แปลงผักที่เห็นนี่ดูแล้วไม่น่าจะให้ผลผลิตได้พอสำหรับน้องๆทั้งโรงเรียนนะครับแสดงว่ามันต้องมีการซื้อผลผลิตจากข้างนอกมาเพิ่มเพื่อทำอาหารให้น้องๆกินกันว่าแต่ว่ามันมีระบบการจัดการยังไงกันบ้างล่ะครับ
12: Food Management System นะคะก็เป็นเรื่องของระบบการบริหารจัดการอาหารกลางวันนะคะโดยที่เรามุ่งเน้นเรื่องการบริหารจัดการที่ให้อาหารกลางวันเนี่ยค่ะมีคุณภาพมากที่สุดนะคะโดยเริ่มจากเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างนะคะให้ถูกต้องตามระเบียบทางราชการนะคะโดยความโปร่งใสนะคะโดยที่เราบริหารภายใต้งบประมาณ24บาทนะคะซึ่งรัฐบาลให้มา21แล้วก็ท่านนายกเทศมนตรีเมืองน่านเนี่ยค่ะเพิ่มให้หัวละ3บาทนะคะแล้วรวมถึงการจ้างแม่ครัวแล้วก็เรื่องของการวัสดุประกอบอาหารพวกแก๊สพวกอะไรต่างๆเหล่านี้ค่ะซึ่งก็ทำให้เงิน24บาทเนี่ยค่ะเราเป็นค่าอาหารเป็นวัตถุดิบอาหารกลางวันหมดเลยซึ่งเราก็มีการทำข้อตกลงกับผู้ประกอบการนะคะว่าวัตถุดิบที่จะส่งให้โรงอาหารเนี่ยค่ะต้องเป็นวัตถุดิบปลอดภัยค่ะจะทำเมนูอาหารล่วงหน้านะคะโดยใช้โปรแกรม Thai School Lunch นะคะซึ่งในโปรแกรมนี้ก็จะมีคุณค่าสารอาหารครบถ้วนนะคะตามหลักวิชาการเลยนะคะก็มีการวางแผนร่วมกันระหว่างเด็ก แม่ครัวนะคะผู้ปกครองนะคะที่อยากแบบจะได้อาหารที่ถูกใจเด็กแล้วก็มีคุณค่าทางโภชนาการนะคะแล้วก็มีวัตถุดิบในท้องถิ่นในตามฤดูกาลนั้นๆด้วยนะคะส่วนหนึ่งก็คือเป็นการวางแผนการผลิตผลผลิตทางการเกษตรร่วมกันระหว่างโรงเรียนกับชุมชนนะคะกลุ่มเกษตรอินทรีย์ PGS น่านซึ่งถ้าวัตถุดิบประเภทไหนที่โรงเรียนผลิตได้เราก็ผลิตเองแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นของกลุ่มเกษตรกรค่ะ
3: คุณผู้ชมครับโปรแกรม Thai School Lunch เนี่ยคือระบบสำหรับแนะนำโปรแกรมจัดสรร

0: วัตถุประสงค์หลักๆของโปรแกรม Thai School Lunch เนี่ยนะครับเขาสร้างขึ้นมาเพื่อช่วยให้โรงเรียนจัดอาหารกลางวันให้ได้มาตรฐานในกรณีที่ไม่มีนักโภชนาการประจำโรงเรียนครับเหมือนเป็นตัวแทนของนักโภชนาการเลยนั่นเองครับแล้วโปรแกรมนี้นะครับถูกส่งกระจายไปโรงเรียนทั่วประเทศฉะนั้นทุกโรงเรียนที่ได้ใช้ก็มั่นใจได้เลยว่าโรงเรียนที่เข้าร่วมโปรแกรม Thai School Lunch จะได้ใช้ข้อมูลด้านอาการที่เป็นมาตรฐานที่ดีเหมือนกันทั้งประเทศครับก็รับรองได้เลยครับว่าเด็กๆลูกหลานของเราจะได้รับคุณค่าจากอาหารกลางวันเท่ากันหมดครับในตัวโปรแกรม Thai School Lunch นะครับเขาออกแบบให้มีการใช้งานแบบง่ายมากๆไม่ซับซ้อนเลยครับคือทุกคนสามารถใช้งานได้เลยครับนี่นะครับแบบว่าวันนี้เมนูหลักคืออะไรเราก็กรอกเข้าไปครับระบบเขาก็จะคำนวณออกมาให้ครับว่าในมื้อนั้นควรจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างแล้วก็จะแสดงคะแนนของสารอาหารที่จะได้รับจากมื้อนั้นๆด้วยครับเป็นยังไงครับเยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงๆนั่นแหละครับโปรแกรม Thai School Lunch ที่สรรสร้างมาเพื่อการเติบโตของเด็กไทยของเรา
1: จริงๆเราเพิ่มงบมาหลายปีแล้วตั้งแต่ตอน20บาทแล้วนะครับตอน20บาทที่ทางรัฐบาลได้กำหนดว่าอาหารกลางวันเด็กเนี่ยทางรัฐบาลจะอุดหนุนให้20บาทต่อรายหัวต่อเด็กโดยเฉพาะเด็กที่มาจากศูนย์เด็กเล็กเด็กอนุบาลจนถึงป.6 นะครับแต่เราพิจารณาดูแล้วเนี่ยกลัวว่าเด็กจะได้อาหารที่ไม่น่าจะพึงพอใจในลักษณะของผักไม่ปลอดสารพิษหรือว่าการที่จะไปซื้ออาหารคุณภาพต่ำมาเราก็เลยพิจารณาในการเพิ่มเงินให้โรงเรียนในสังกัดของเทศบาลเรานะครับอีก3บาทเป็น23บาทตอนหลังมารัฐบาลเพิ่มเป็น21เพิ่มไป21เราก็ให้เป็น24บาทนะครับเราจะสังเกตว่าโรงเรียนหลายโรงเรียนใช้วิธีการเหมาให้ร้านค้าข้างนอกเนี่ยทำอาหารเข้ามาซึ่งเหมากันเหมานี่ก็คือเหมาในราคา21บาทเลยแต่ของเราเนี่ยในราคา24บาทเนี่ยเราคิดว่าถ้าเราต้องการคุณภาพอาหารที่ครบถ้วนจริงๆเนี่ยเราอาจจะต้องแจ้งแม่ครัวทำเองนะครับและเราสามารถที่จะเสริมอาหารเช้าให้กับเด็กบางคนที่ไม่ได้ทานอาหารเช้ามาจากทางบ้านครูก็จะต้องมาสอบถามและดูแลเป็นพิเศษด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มีเครื่องปรุงหรือแก๊สหุงต้มแล้วก็อุปกรณ์ในการประกอบอาหารบางอย่างรวมทั้งตัวแม่ครัวเองเนี่ยเราทางเทศบาลเองก็ให้ใช้เงินของเทศบาลในการจ้างเลยครับ
0: มันเป็นแบบนี้นี่เองเอ๊นี่เห็นมีผักอะไรมาส่งสักอย่างจะรู้แล้วสิครับว่าน้องๆจะได้กินอะไรสมกับเป็นอาหารจานสุกหรือเปล่าว่าแต่ว่าวันนี้มีอะไรกินครับป้า
2: ผู้ประกอบการจะเอาวัตถุดิบมาส่งแล้วชำระล่างให้สะอาดเตรียมพันซอยแล้ววันนี้มีอนุบาล นะคะจะมีข้าวผัดน้ำซุปไข่เจียวปฐมจะมีน้ำพริกกะปิผัดผักรวมไข่เจียวเจ้า
0: เห็นน้องๆกินกันอย่างมีความสุขเลยนะครับแม่กินเยอะๆกันนะครับเด็กๆจะได้เติบโตแบบมีคุณภาพดูจากคุณภาพอาหารในจานของน้องดูแล้วเนี่ยเป็นอาหารที่มาจากวัตถุดิบคุณภาพดีถูกคัดสรรมาอย่างดีจากผู้ใหญ่หลากหลายท่านในโรงเรียนที่มีความเข้าใจและใส่ใจดูแลน้องๆทุกคนเหมือนลูกของตัวเองจึงออกมาเป็นอาหารหน้าตาน่ากินแบบที่เห็นนี่แหละครับแต่เมนูที่น้องๆกินเนี่ยมีการจัดสรรโภชนาการอย่างไรบ้างล่ะครับ
3: ในส่วนของงานบริหารงานวิชาการนะคะเราได้จัดการเรียนรู้ในส่วนของอาหารและโภชนาการโดยบูรณาการเท่ากับแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ค่ะตามโมเดลของท่านผู้บริหารก็คือ 3F42H นะคะโดยเราจัดการเรียนรู้ในธีมล่องไลฟ์สไตล์น่านนะคะในส่วนแรกเลยก็คือจะเป็นล่องหูก็คือในส่วนของการให้ความรู้เด็กๆนะคะต่อไปก็จะเป็นล่องนะคะเด็กๆก็จะนำความรู้ตรงนี้มาเลือกการกินนะคะดังนั้นเขาก็สามารถที่จะเลือกเมนูที่เขาชอบได้นะคะว่าเขาต้องทานอะไรในหนึ่งมื้อและต่อไปล่องมีแฮงค่ะนักเรียนรู้จักการกินแล้วก็จะมาในส่วนของการออกกำลังกายด้วยซึ่งในช่วงโควิดที่ผ่านมานักเรียนมีน้ำหนักเกินเกณฑ์เยอะนะคะ

0: จะเป็นล่องม่วนใจนะคะซึ่งในเรื่องของ CMC สุขภาพนะคะที่เด็กๆ เขาได้บูรณาการกับวิชาภาษาไทยแต่งเป็นกลอนนะคะถ้าเขาจับฉลากมาแล้วจับ CMC มาแล้วได้การทายว่ายังไงเขาก็จะไปแก้กรรมมีวิธีการแก้กรรมสนุกมากแต่โดยการออกกำลังกายเสริมความรู้เข้าไปด้วยนะคะรวมถึงมีซอล่องนานที่สอดแทรกในเรื่องของอาหารและโภชนาการเข้าไปให้นักเรียนได้เลือกการกินนะคะโดยที่เพิ่มผักผลไม้ลดหวานมันเค็มค่ะ
1: อุ้มแม่ครูตุ๊กตาครับชื่อโครงการนี่คล้องจองคล้องจองนะครับเนี่ยแต่ก็ดีเลยครับเป็นอะไรที่จดจำง่ายแม่เก๋ไก๋ดีจริงเชียวแถมเป็นโครงการที่น้องๆ นักเรียนของเราได้ประโยชน์ไปเต็มๆอีกด้วยครับได้เห็นโรงเรียนใส่ใจเรื่องอาหารการกินของเด็กๆและให้ความสำคัญคำว่าโภชนาการที่เหมาะสมกับวัยของน้องๆคุณพ่อคุณแม่ถูกใจกับสิ่งนี้ไหมครับ
2: ฉันมีหลาน2คนนะคะก็อยู่ป.3คนนึงอนุบาล3คนนึงนะคะที่ให้มาอยู่โรงเรียนนี้นะคะเพราะเนื่องจากว่ามีอาหารกลางวันที่ปลอดภัยแล้วก็มีคุณภาพค่ะที่ดีกว่านั้นนะคะแม่ครัวค่ะก็ยังจบด้านโภชนาการนะคะใช้เมนูไทยสกุลล้านก็เลยรู้ว่าอาหารดีและมีคุณภาพจริงๆค่ะ
3: พอใจมากค่ะไว้ใจโรงเรียนมากเลยเพราะว่าครูเขาจะมีรูปภาพอาหารกลางวันให้ดูทุกวันว่าวันนี้กินอะไรมั่งมีอะไรมั่งครบ5หมู่เลยเป็นโภชนาการที่ดีเนาะแล้วก็มีคุณภาพต่อนักเรียนเด็กๆทุกคนแล้วก็อาหารการกินนี่ก็คือดีเด็กๆกินได้ทุกคนแล้วก็มีประโยชน
4: ์รู้สึกว่าอาหารกลางวันมีคุณภาพนะครับเด็กได้รับโภชนาการที่ดี
5: โรงเรียนส่งเมนูอาหารให้ในไลน์เนาะแล้วก็ได้ไปทำให้ลูกกินที่บ้านด้วยคุมอาหารด้วยแล้วก็ได้กินครบ5หมู่อะค่ะพอโรงเรียนจัดอาหารกลางวันให้เช่นต้มจืดผัดบวบอะไรเงี้ยมาครั้งก็กลับบ้านไปก็แม่ทำให้กินหน่อยผัดบวบอยากกินผัดบวบผัดผักอะไรเงี้ยค่ะไปซื้อให้หน่อยอะไรเงี้ยก็มาทำให้กินก็กินทั้งพี่ทั้งน้องเลยคราวนี
3: ้แล้วสุขภาพก็ดีขึ้นน้ำหนักที่เคยว่าน้อยแต่ก็มีน้ำหนักดีขึ้นนะคะ
4: ความเจริญเติบโตก็โอเคอยู่ครับสมวัยอยู่นะครับเนาะ
1: วันนี้นะครับผมไปที่โรงเรียนมามีการพูดถึงว่าโอ้โหทางเทศบาลนี่ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีเลยนะครับในเรื่องของโภชนาการมาจนถึงขั้นนี้แล้วครับพอใจหรือยังครับกับสิ่งที่เกิดขึ้น
6: เรื่องโภชนาการหรือเรื่องการพยายามที่จะให้ลูกหลานการที่จะสร้างคนที่มีคุณภาพขึ้นมาเนี่ยมันมีหลายส่วนโดยเฉพาะโภชนาการเราก็คาดหวังว่าเด็กที่เติบโตขึ้นมาเนี่ยอย่างน้อยที่สุดเนี่ยในช่วงวัยที่เขากำลังเจริญเติบโตตั้งแต่2จนถึง11 12ขวบซึ่งอยู่ในวัยตั้งแต่ศูนย์เด็กเล็กอนุบาลแล้วก็วัยประถมเนี่ยที่อยู่ในมือเราเนี่ยเราจะพยายามดูแลให้ดีที่สุด
1: เอาล่ะครับมาถึงคำถามสุดท้ายนะครับรายการของเราอาหารจานสุกฉะนั้นคงต้องถามท่านนายกแล้วครับว่าสำหรับท่านนายกครับอาหารจานสุกของท่านนายกเนี่ยมีอะไรอยู่ในความทรงจำบ้างไหมครับ
6: จดจำอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยเคยเดินทางเข้าไปในเก็บส้มในป่าในสวนปรากฏว่ารถไปเสียกลางทางไปติดลมก็ขึ้นไม่ได้ข้าวก็ไม่มีน้ำก็ไม่มีมันหิวอ่ะจนถึงค่ำแล้วและสุดท้ายก็มีชาวบ้านผ่านมานะเขาก็เอาข้าวเหนียวนะครับแล้วปรากฏว่ามันเป็นไข่ย่อยหรือไข่ที่เขาผัด
1: มาไข่ยีมาเนาะ
6: มันอร่อยแล้วก็กับภรรยาเนาะหิวอ่ะนะเรากินแล้วเราก็ดูยิ้มแล้วมีความสุขแล้วก็คนให้เขาก็บอกว่าไม่ต้องห่วงบ้านเขาอยู่ไม่ไกลนะกินเถอะนะแล้วเขาก็เอาคนมาช่วยเราเอารถขึ้น
1: อ
6: ันนี้คือความประทับใจที่จำอยู่ทุกวันนี้แล้วไม่ก็เป็นอาหารที่รู้สึกว่ามันอร่อยที่สุดในชีวิตถึงแม้มันจะไม่แพง
1: ครับ
6: แล้วมันก็เป็นเพียงไข่เขาเรียกว่าบ้านเราผมเขาเรียกไข่ย่อย
1: ผมบอกได้เลยครับสาเหตุที่ข้าวไข่ย่อยจานนั้นอร่อยนะครับเพราะว่าเครื่องปรุงสำคัญที่อยู่ในนั้นคือน้ำใจน้ำใจของชาวน่านนะครับทำให้อาหารอร่อยขึ้นอย่างชนิดที่ไม่มีอะไรเปรียบได้เลยนะครับ

0: ยังไงวันนี้ต้องขอบคุณนะครับท่านนายกเป็นอย่างยิ่งนะครับท่านนายกสุรพลนะครับให้เกียรติกับรายการของเรานะครับมีโอกาสจะมาขอให้ท่านพาไปกินข้าวไข่ย่อยบ้างนะครับ
1: ทำให้กินดีกว่า
0: อย่าพาผมไปติดป่าแล้วกันนะครับ ขอบพระคุณมากคร
2: ับ
3: นี่แหละครับหนึ่งในความภาคภูมิใจของชาวบ้านที่มีผู้ใหญ่ใจดีเห็นความสำคัญของเด็กๆลูกหลานของตัวเองอย่างเต็มใจและทำเต็มความสามารถสร้างอาหารจานสุกให้กับเด็กๆ เพื่อให้เขาได้เติบโตอย่างครบกระบวนการทั้งร่างกายที่ดีและจิตใจที่ดีไปพร้อมกันสุขที่ได้กินสุขที่ได้ให้สุขกายสุขใจสุขภาวะทางโภชนาการที่ดีอาหารจานสุขครับ

แค่ช่วงเวลาสั้นๆที่ผมได้เข้าไปเรียนรู้ที่โรงเรียนดารุณวิทยาไม่ง่ายเลยนะครับกว่าที่เราจะเห็นความสำเร็จแบบนี้ทั้งตัวนายกผอ.โรงเรียนและครูทุกท่านทุ่มเททุกสิ่งที่มีเพื่อให้เด็กๆทุกคนได้มีอาหารจานสุกแบบนี้และจานสุกของผมก็จะเริ่มจากจานนี้เป็นต้นไปครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: คดีปกครองวันละคำกับศาลปกครองในวันนี้จะนำคุณผู้ชมมาพบกับช่วงพิเศษนั่นคือช่วงคนละคำจากคอมเมนต์ค่ะเราจะนำคอมเมนต์ของคุณผู้ชมในช่อง YouTube ของเราที่อยากให้เล่าความหมายและอธิบายความให้กระจ่างของคำต่างๆในคดีปกครองค่ะมาเริ่มคำแรกกันเลยค่าธรรมเนียมศาลโดยปกติการยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลค่ะยกเว้นคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองคดีละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นที่ฟ้องขอให้ศาลสั่งให้มีการชดใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินผู้ฟ้องคดีจะต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลในอัตราร้อยละ2ของทุนทรัพย์แต่ไม่เกิน 200,000 บาทค่ะสำหรับทุนทรัพย์ส่วนที่เกิน50ล้านบาทขึ้นไปคิดในอัตราร้อยละ 0.1 ค่ะซึ่งหากชนะคดีศาลก็จะคืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือบางส่วนตามส่วนแห่งการชนะคดีให้แก่ผู้ฟ้องคดีค่ะหากผู้ฟ้องคดีไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลหรือหากไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควรผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำขอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลมาพร้อมกับคำฟ้องหรือคำอุทธรณ์ค่ะเมื่อศาลพิจารณาคำขอแล้วศาลอาจอนุญาตให้ดำเนินคดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือเฉพาะบางส่วนก็ได้ค่ะและคำถัดไปค่ะผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองนะคะต้องเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการกระทำหรืองดเว้นการกระทำในเรื่องใดเรื่องหนึ่งของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่กฎหมายกำหนดค่ะและต้องเป็นผู้มีความสามารถตามกฎหมายนะคะถ้าเป็นบุคคลผู้ไร้ความสามารถจะดำเนินคดีได้ก็ต่อเมื่อได้ปฏิบัติตามที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กำหนดไว้ในเรื่องความสามารถเสียก่อนค่ะเช่นในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีเป็นเด็กจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้แทนโดยชอบธรรมแต่ถ้าเป็นผู้เยาว์ที่มีอายุ15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปศาลอาจจะอนุญาตให้ฟ้องคดีด้วยตนเองได้หากศาลเห็นสมควรค่ะและนี่คือช่วงพิเศษคนละคำจากคอมเมนต์ที่จะเชื่อมโยงความเข้าใจร่วมกันระหว่างคุณผู้ชมกับศาลปกครองและช่วงพิเศษแบบนี้มีมาอีกแน่นอนค่ะรอติดตามนะคะ
2: รู้หรือไม่ศาลปกครองเป็นองค์กรตุลาการแยกต่างหากจากศาลยุติธรรมทำหน้าที่ตัดสินคดีปกครองซึ่งก็คือข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายหนึ่งกับประชาชนอีกฝ่ายหนึ่งหรือเป็นข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยกันเองอันเนื่องมาจากการใช้อำนาจทางปกครองตามกฎหมายหรือการดำเนินกิจการทางปกครองข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: หลับตาเนี่ยก็ต้องหมุนได้ละเพราะว่าวันหนึ่งเนี่ยหมุนไม่รู้กี่ร้อยลูกครับ
2: ก็เป็นเจ้าของสถิติ4เกมแล้วก็สถิติประเทศไทยแล้วก็เป็นสถิติทุกรายการที่มีการแข่งขันในประเทศไทยครับโ
3: อ้ผมเจอพี่เบนแล้วตอนนั้นอยู่กับพี่โดม
2: ใช่ครับ
3: ก็สอนผมคว้างจักรเป็นที่เรียบร้อยซึ่งจริงเอาจริงผมคว้างจักรแล้วก็สนุกมากเลยนะ
1: ใช่ดูดีครับผมก็ยืนดูอยู่ก็ใช้ได้นะครับ
3: ต่อไปคือผมไม่อยากลองคว้างค้อน
1: ใช่ครับไอ้เนี้ยที่ให้ลองคว้างจักรก่อนนะเพราะว่าคว้างจักรเนี่ยมันค่อนข้างจะง่ายกว่าคว้างค้อนก็เลยคว้างค้อนเลยเป็นสเต็ปต่อมาก็เลยอยากจะให้ลองอะไรที่มันยากขึ้นกว่านี้หน่อยเพราะเห็นว่าทําคว้างจักรเนี่ยได้แล้ว
3: ความต่างของมันจริงๆคืออะไรระหว่าง
1: ความต่างก็คือคว้างจักรเนี่ยจะหมุนแค่รอบเดียวหมุนอ้อมตัวเองรอบเดียวแต่คว้างค้อนเนี่ยมันจะหมุนทั้งหมด4รอบแต่มันไม่ได้เป็นกติกาที่ฟิกมากเราจะหมุนรอบ2รอบ3รอบ4รอบก็แล้วแต่เราก็จะไม่หลุดออกจากเซกเตอร์เหมือนคว้างจักรเลยเราจะไม่ก้าวออกไปนอกวงแค่นั้นเอง
3: ซึ่งวันนี้หมายถึงว่าถ้าอย่างคว้างค้อนเนี่ยผมต้องฝึกหมุนมั้ยครับ
1: ต้องฝึกหมุนครับเพราะว่ายืนคว้างเนี่ยมัน
3: ไม่ได้ระยะ
1: ใช่มันไม่ได้ระยะอาจจะไม่พ้นอาจจะอะไรเงี้ยครับก็ต้องหมุนสักรอบสองรอบเดี๋ยวผมจัดการให้
3: ซึ่งยากไหมครับ
1: ก็ค่อนข้างยากก็ต้องไปทีละสเต็ป
3: โอเคได้ครับตอนนี้ก็ได้มาลองเล่นกีฬาคว้างค้อนนะครับผมตอนได้ยินชื่อเนี่ยก็คิดไม่ออกว่ามันคืออะไรนึกว่าเป็นแบบค้อนแบบทออะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่ามันก็คือคล้ายๆกับคว้างจักรแต่มันเปลี่ยนเป็นสิ่งที่มันเป็นลูกตุ้มแล้วก็จะมีแบบเส้นขึ้นมาแล้วก็มีน้ำหนักที่แบบหนักกว่าแล้วก็กีฬานี้เนี่ยคือมันจะเน้นการหมุน1รอบ2รอบ3รอบ4รอบหมุนเยอะๆเพื่อให้มันมีแรงส่งมากขึ้นอะไรเงี้ย
1: ต้องเริ่มจากนี้ก่อนเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟัง
3: งั้นเราเริ่มกันเลย
1: เริ่มจากการย่อยืน2ขาเหมือนกันย่อแล้วก็ทํามืออย่างงี้ครับเอามือไปข้างหน้าอย่างงี้ใช่แล้วก็ก้าวขาให้หมุนรอบตัวเองก่อนไปทางซ้ายใช่ครับใช่โอเคทีนี้อีกสเต็ปนึงถ้าเราหมุนนี้ได้แล้วมือหัวแล้วอีกสเต็ปนึงก็คือจับอุปกรณ์ทีนี้ผมจะสอนจับอุปกรณ์ก่อนเพราะว่าคว้างค้อนมันจะมีอุปกรณ์อยู่2อย่างก็คือถุงมือเพราะการบาดเจ็บพี่ถนัดซ้าย
3: ขวาครับ
1: ถนัดขวาต้องใส่ด้านซ้ายใช่ไหมฝั่งนี้ไงมือใช่ครับโอเคทีนี้เราจะหมุนอย่างเมื่อกี้แหละแต่เราจับอุปกรณ์ด้วยโดยการที่สมมติว่าเราถนัดขวาเราต้องจับมือซ้ายโดยการเอามือซ้ายแบบนี้แล้วก็กำแล้วก็จับอย่างนี้ไปอย่างนี้แล้วเราก็หมุนอย่างเมื่อกี้เลยอย่างที่ผมทำให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนเนี่ยชูอย่างนี้ครับแล้วก็หมุนพอรู้สึกว่าค้อนมันตึงใช่ไหมครับลูกทุ่มมันตึงก็ถือว่าใช้ได้ละ
3: แล้วทำไมเราไม่ใส่ด้านขวาครับถ้าเราถนัดขวา
1: เพราะว่าหมุนจริงๆเนี่ยมันหมุนไปทางด้านซ้ายเราถนัดขวาเราต้องจับด้านซ้ายเพื่อจะได้ไปทางนี
3: ้
1: มันจะไปอย่างนี้ครับเวลาเราจังหวะเราปล่อยจังหวะสุดท้ายเนี่ยมันจะไปอย่างนี้จังหวะที่เราปล่อยลูกพุ่งออกไปเนี่ยเลยต้องทำให้จับด้านซ้ายเพื่อจะปล่อยออกไปเนี่ยมันจะได้หลุดออกไปจากมือเราได
3: ้ครับ
1: พี่ลองดูใช่จับมือซ้ายแล้วก็มือนี่อย่างนี้ใช่ครับแล้วก็ลอง
3: อันนี้ห้อยไว้อย่างนี้หรือว่า
1: ใช่ครับจับไปเลยเดี๋ยวพอเราหมุนมันมีแรงเดี๋ยวมันจะลูกนี้มันจะตึงขึ้นมาเองใช่ครับย่อได้ใช่ใช่หมุนอีกให้ใช่ใช่ให้ลูกค้อนมันตรงใช่ครับถูกต้องโอเคใช้ได้เลยโอเควันแรกเลยที่เริ่มเล่นเนี่ยผมก็อ้วกไปหลายรอบเหมือนกัน
3: น่าจะต้อง
1: ก็ทำอย่างนี้ครับทำไปเรื่อยๆ
3: ทำไปเรื่อยจนมันไม่
1: จนรู้สึกว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของ
3: การหมุนนะ
1: ของค้อนแล้วพอลูกมันตึงมากแล้วเราก็ปล่อย
3: มันไม่ต้องเกรงจากแขนด้วยถูกไหม
1: ไม่ต้องครับแค่เกรงคอมัสเซอร์เราไว้เกรงตัวเราไว้โดยการเกรงตัวเราไว้แล้วก็ชูแขนเราไปใช่ครับให้มันตึงใช่ถูกต้องครับนั่นแหละถูกต้องเลยโอเคได้ละสเต็ปนี้ผ่านละ พยายามเข้าใจแรงของค้อนที่มันมีความตึง
3: ใช่
1: มันมีความตึงที่เนี้ยมันจะมีสเต็ปหนึ่งคือสเต็ปหมุนทีนี้มันจะเป็นสเต็ปในการคว้างที่ผมแนะนำให้พี่อัดวันนี้ก็คือหมุนแค่รอบถึงสองรอบ
3: ครับ
1: ก็โอเคแหละสำหรับมือใหม่ที่หัดเริ่มต้นครับ
3: ต่อไปก็
1: ฝึกอย่างแรกก็คือเหมือนกันเลยเหมือนกับเมื่อกี้แต่แค่เรายืนนิ่งๆรอบแรกเนี่ยเราจะเปิดด้วยปลายเท้าถ้าสมมติเราหมุนสองรอบเราจะเปิดด้วยปลายเท้าคือเปิดอย่างนี้ เห็นครับยืนนะครับให้เท้าซ้ายล้ำกับเท้าขวานิดนึงโอเคแล้วก็ชูมือออกไปเหมือนเราชูลูกค้อนไปทั้งตัวเลยปึ๊บหมุนพยายามใช้ข้างล่างหมุนหมุนปึ๊บใช่โอเคไปงี้ก่อนเราจะหมุนทีมันจะมี4จุดจังหวะ1 2ใช่ไหมครับ
3: ครับ
1: จังหวะนี้เราต้องก้าวขาละ3แล้วก็กลับมาที่4ใช่แล้วก็1ใหม
3: ่1
1: ใช่เราใช้สะโพกเป็นตัวขับเคลื่อนก้าวเดี๋ยวขาเนี่ยมันจะมาเองใช่เราจะไม่ใช้การวาดขาเราจะใช้การก้าวยกแทงเข่าแทงเข่าไปปั๊บถูกต้องครับใช่ครับ
3: 1
1: ใช่ครับ1ก่อน1 2
3: 2
1: ใช่ครับแล้วก็3
3: 3
1: ใช่
3: 4
1: ไปต
3: ่อ
1: ใช่ครับ
3: 6
1: โอเคเริ่มได้แล้วทีนี้ผมคิดว่าน่าจะจับอุปกรณ์น่าจะได้แล้วเริ่มจากอันนี้ก่อนจับอุปกรณ์นะครับเหมือนกันเลยเหมือนเมื่อกี้เลย1 2 3เหมือนเดิมครับใช่ครับถูกต้องครับใช่ๆใช่ครับถูกต้องย่อย่อหน่อยใช่ๆขาพยายามให้เท่ากับไหล่อย่าไปจับก้างกว้างมากใช่ครับใช่ครับใช่ทีนี้มันหลายจังหวะเรางงทิศทางอยู่พยายามเริ่มนับ1ใหม่1 2 3 4เป็นจุดปึ๊บ1 2ใช่ครับใช้ได้ใช้ได้ครับ
3: มันถึงว่ารอบที่2มันต้องเปิดอันนี้แทน
1: ใช่ครับเปิดส้นรอบที่2ต้องเปิดส้นรอบแรกเปิดปลายรอบแรกเปิดปลายเท้าแล้วก็ส้นเท้าใช่ครับเดี๋ยวผมลองหมุนเป็นตัวอย่างให้ดูสักรอบหนึ่งอ่ะพี่อยากจะได้รู้ว่ามันหมุนประมาณนี้เนี่ยใช่ลองดูอีกรอบหนึ่งใช่ครับถูกต้องถูกต้องครับโอเคได้แล้วทีนี้จังหวะหมุนได้แล้วจะมีจังหวะปล่อยแต่ยังง่ายมากจังหวะปล่อยแล้วผม
3: เข้าใจแล้วมันค่อนข้างที่จะซับซ้อนกว่า
1: คล้องจักเยอะ
3: คล้องจักเยอะ
1: ใช่ใช่เพราะว่ามีการหมุนมีการจับมีการปล่อยด้วยอย่างเดี๋ยวผมไปฝึกจังหวะสุดท้ายในภาษาคล้องเรียกว่าจังหวะสุดท้ายจังหวะเอ็นทรี
3: ไม่เหนื่อยนะมึนแต่จริงเนี่ยมันมีความแบบหลายศาสตร์ของกีฬาผสมอยู่อะเมื่อกี้มันก็มีศาสตร์เหมือนแบบพวกบัลเล่ถ้าเราเคยดูอะมันเหมือนขามันต้องหมุนมันต้องยกเปิดปลายเท้าอะไรเงี้ยคือบัลเล่ต้องอย่างนี้ใช่ไหมอันนี้มันก็คือเหมือนต้องเปิดแล้วก็หมุนแต่ก็จะมีเรื่องแบบประสาทสัมผัสที่แบบว่ารอบสองต้องยกรอบแรกยกส้นเท้ารอบสองเปลี่ยนมายกปลายเท้าเงี้ยมันแบบแอบงงนิดนึง
1: ที่เมื่อกี้เนี่ยเราหมุนนะใช้ได้แล้วแต่ทีเนี้ยเราต้องฝึกจังหวะปล่อยให้มันถูก
3: จังหวะปล่อย
1: วิธีใช่
3: ครับผม
1: ทีนี้เราจะฝึกแค่รอบเดียวเดี๋ยวเราไปฝึกกันในวงก็ได้
3: วงในนู้นเลยใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
3: โอเคไปครับก็เลยได้กลับมาที่กรงนะครับที่เขาเอาไว้ฝึกสำหรับการปล่อยลูกอีกหนึ่งสเต็ปที่สำคัญของกีฬาคว้างค้อนเพราะว่าถ้าเราปล่อยลูกไม่ดีเนี่ยองศาที่เราจะไปเนี่ยมันก็จะผิดหรือเราก็จะเวลาเราไปเล่นจริงเนี่ยมันก็จะออกจากเวกเตอร์ที่เราวางไว้ซึ่งพอออกเวกเตอร์เนี่ยมันก็จะทำให้เราฟาวหรือไม่ได้คะแนนนั่นเองก็เลยฝึกกับพี่เบนก็ได้ดูพี่เบนเขาโชว์เบื้องต้นเนาะว่าแบบเอ้ยจริงๆแล้วถ้าเราจะปล่อยให้มันแบบดีเนี่ยมันต้องทำยังไงก็ตอนแรกมีความกังวลอยู่ว่าโหไม่ค่อยกล้าอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วพี่เบนก็บอกว่าเฮ้ยไม่ต้องไปกลัวขนาดนั้นสุดท้ายเราคอนโทรลมันได้ครับพี่เบนต่อไปเรามาฝึกกันในกรงนี่เราเป็นการฝึกการปล่อยถูกไหม
1: ครับใช่ครับฝึกการจังหวะสุดท้ายเมื่อกี้พี่อัดเนี่ยไปหมุนเนี่ยผมเห็นแล้วพอใช้ได้ละทีเนี้ยมันจะมีจังหวะที่เราจะต้องต่อเนื่องจากการหมุนนั่นก็คือการปล่อยจังหวะสุดท้ายนี่คือการปล่อยออกจากมือเราเนี่ยเพื่อให้ลูกเนี่ยเดินทางไปได้ไกลที่สุด
3: แต่ตรงที่สุด
1: ใช่ให้ตรงที่สุดเพราะว่ามันมีกำหนดเซกเตอร์อยู่เราต้องไม่ออกเซกเตอร์ทีนี้เราต้องมาฝึกจังหวะสุดท้ายแยกต่างหากเพราะว่าถ้าเราหมุนไปแล้วปล่อยไปเนี่ยยังเห็นว่ามันยังอันตรายอยู
3: ่ครับ
1: ต้องฝึกจังหวะสุดท้ายพอเราจังหวะสุดท้ายได้ปุ๊บเนี่ยผมก็จะคอยบีพี่อยู่ข้างนอกกรงให้พี่ลองปล่อยดู 3ลูกเนี่ยคือผมจะมีลูกของพี่อัดลูกเล็กแล้วก็มีลูกผมพี่เพียงผมจะทําให้ดูว่ามันประมาณไหนใช่ครับพอพี่อัดปล่อยจนกว่าสุดท้ายได้เรียบร้อยแล้วก็จะมีลูกที่มันยาวขึ้นมาอีกผมจะเพิ่มความยาวไปเรื่อย
3: ๆ
1: ใช่เพิ่มความยาวไปเรื่อยให้พี่อัดค่อยๆปรับตัวเพราะว่าถ้ายาวเลยเนี่ยมันค่อนข้างยากนิดนึงจะคุมยากนิดนึง
3: ได้คร
1: ับ ใช่
3: ๆงั้นไปเราเริ่มกันเลย
1: เริ่มกันเลยเดี๋ยวผมทําให้ดูก่อนโอเคมันจะเป็นนี้ครับจังหวะสุดท้ายก็เหมือนกันเลยอย่างงี
3: ้
1: ใช่ครับถ่ายแรงจากด้านซ้ายมาด้านขวาไปใช่ครับโดยการจับวัตถุจะใส่ถุงมือไม่ใส่ถุงมือก็ได้ครับเพราะว่า
3: ใส่แล้วกัน
1: ใส่ถุงมือดีกว่าโอเคเหมือนเราหมุนอะไรปึ้งแขนเราหมุนแล้วก็โยนไปข้างหลังใช่ครับ
3: ขามันก็จะประมาณนี้ตรง
1: ยืนขาตรงปึ้ง
3: ปึ้ง
1: ใช่ครับ
3: น้ำหนักอยู่ขาซ้าย
1: เรายืนเต็มอยู่ครับอยู่ขาขวาแล้วก็ถ่ายมาขาซ้ายก็ขึ้นไป
3: แล้วก็ยกขาขา
1: ไม่ต้องโยกครับ
3: โอเค
1: ผมทำให้เห็นชัดเฉย
3: อุ้ย
1: นี่แหละครับที่ต้องระวัง
3: อันตรายจริง
1: ใช่ครับ
3: ความรู้สึกไม่เหมือนที่คิดเลยตอนปล่อยนึกว่าจะปล่อยได้ตรงไม่เลยอันตรายกว่าคว้างจักรเยอะนะครับอันนี้ถึงต้องระวังตอนถ่าย
1: ทีนี้มันจะมีจุดพอยง่ายๆคือเราคว้างลงมาจากข้างบนเนี่ยลงมาข้างล่างพอถึงจุดนี้แล้วเนี่ยถ้าเรายืนขึ้นมันจะทำให้โดยปกติแล้ววัตถุมันจะเดินทางต่ำสุดแล้วก็สูงสุด
3: แล้วมันต้องเก่งไหมคร
1: ับ พอจังหวะสุดท้ายเราต้องเก่งเพราะว่าไม่งั้นเราจะออกนอกวง
3: ไม่งั้นมันก็จะ
1: ใช่มันจะไปทางนู้นด้วยฟาวด้วยแล้วก็ตัวเราก็จะเด็กกระเด็นออกนอกวงด้วยเพราะมันมีแรงสะสมในการหมุนด้วยแต่จริงๆแล้วใช่ครับใช่อย่างนั้นแหละครับปึ๊บผมจะอธิบายมันคล้ายๆจังหวะตีกอล์ฟ
3: โอเค
1: จังหวะตีกอล์ฟตีปั้งใช่แล้วก็เซตหลังอย่างนี้ใช่ครับใช่ถูกต้องใช่ครับ
3: ต้องเกรงตอนนี
1: ้ใช่
3: เอาทำ
1: ใช่ครับเดี๋ยวผมลองทำให้ดูก็ได้จะได้มีอิมเมจนี่ครับตีกอล์ฟใช่
3: โอเค
1: ถูกต้องครับแต่จังหวะสุดท้ายมันช้าไปนิดทีนี้พอเราคว้างจริงๆเนี่ยเราจะไม่เปิดปลายแล้วเราเปิดส้นคือประมาณนี้เริ่มส้น9
3: ลองหมุน
1: ได้ครับชูไปใช่ครับใช่ครับระวังหลังนิดนึง
3: เกรงด้วย
1: ใช่ใช่พยายามไปบึ้งไปทางนี้ครับถ้าแรงเราย้อนกลับมาเนี่ยจะทำให้บาดเจ็บได้ใช่ครับ
3: ทำไมไม่มั่นคง
1: แรงทั้งหมดจะอยู่ขาซ้ายปึ๊บเอามาช้าก่อนได้ช้าก่อนปึ๊บใช่ปั๊บต่อท้ายขึ้นใช่ให้รู้สึกว่าแรงเนี่ยอยู่ที่บริเวณสะโพกอยู่ที่บริเวณก้นตรงนี
3: ้
1: อย่าให้ไหลไปถึงหลัง
3: โอเค
1: ใช่ใช้ก้นใช้สะโพกครับใช่ครับใช่ครับพักสักหน่อยครับ
3: ยากกว่าที่คิดเยอะเลยแต่ว่าใช้กล้ามเนื้อแบบหลายส่วนถ้าใช้ผิดจุดมันก็ทำให้ลูกไม่สมบูรณ์พอทำได้แต่ว่าต้องฝึกอีก
1: ผมคิดว่าน่าจะได้แล้วลองลูกที่ยาวขึ้นพอยาวขึ้นเนี่ยมันจะมีเวลาให้เราคิดมากขึ้นผมว่าเราหมุนไปแค่นี้ระยะมันสั้นมันทำให้แบบว่าเวลาในการหมุนเนี่ยมันสั้นด้วยแต่ถ้ายาวเนี่ยเวลาในการหมุนมันจะเยอะขึ้นทำให้เรามีเวลาที่จะจัดระเบียบร่างกายเราได้ง่ายขึ้นแต่เริ่มจะช้าๆก่อนก็ได้ใช่อย่างเงี้ยครับถูกต้องแล้วเรื่องเงี้ยช้าๆก่อนปึ๊บใช่ครับถูกต้องสวยงามแต่จังหวะสุดท้ายเนี่ยเราไม่จําเป็นจะต้องไปกระชากแรงขนาดนั้นก็ได้เพราะว่าอาจจะเกิดการบาดเจ็บได้ใช่แค่หมุนไปตามรอ
3: บ
1: ที่เราหมุนมาแค่นั้นเองใช่ทีนี้ทิศทางเนี่ยทิศทางกับการหมุนเนี่ยถูกต้องละเดี๋ยวความชํานาญในการปล่อยนิดนึง ช่ครับ
4: ตะกี้
1: ใช่ให้พอจังหวะเนี่ยระวังแรงมันถึงหลังให้เวลาถึง
4: แต่พอเขาจะแบบปึ๊บ
1: ป่าเลยบล็อกไว้ใช่มันจะแรงจะไม่ถึงหลัง
3: พี่เบนครับอันนี้ผมแบบไปลองโยนในสนามจริงได้ครับ
1: ได้เลยครับได้เลยไปในทิศทางที่ถูกต้องแล
3: ้
1: ว
3: โอเคครับ
1: ถือว่าปลอดภัยแล้วในการที่จะไปโยนจริงปกติเนี่ยคนทั่วไปที่เริ่มฝึกวันแรกเนี่ยจะค่อนข้างคอนโทรลการออกแรงค่อนข้างยากการออกซ้ายออกขวาซ้ายขวาเนี่ยแต่พี่อัดเนี่ยทำได้ดีมากเลยเพราะว่าออกตรงกลางตลอด
3: ใช
1: ่อยากจะลองลูกนี้หรืออยากจะลองลูกจริง
3: ลูกนี้แล้วกันลูกจริงมันต้องฝึกก่อนนะ
1: ใช่
3: เอาลูกนี้ดีกว่าคร
1: ับ ได้ลูกนี้ก่อนนะโอเคไม่มีปัญหา
3: ซึ่งอันนี้เราก็ฝึกอยู่ในสักพักนึงจนพี่เบนรู้สึกว่าเอ้ยได้แล้วก็เลยพาผมออกไปเนี่ยให้ไปลองของจริงเหมือนกันถ้าสมมติเราจะลองเล่นในสนามจริงเนี่ยสิ่งที่เราแบบซ้อมมาแล้วจากแบบอ่ะเริ่มเบี่ยงธรรมดาเริ่มปล่อยลูกธรรมดาก่อนที่จะหมุนอย่างเงี้ยพอได้ปุ๊บเราก็ลองสเต็ปต่อไปคือลองเบี่ยงแบบหมุน1รอบดูซึ่งพอทําได้เสร็จปุ๊บพี่เบนก็รู้สึกว่าถึงเวลาที่เราจะต้องไปลองในสนามจริงแล้วว่าจะเป็นยังไงเราจะได้ระยะไกลแค่ไหนก็ได้ลอง6ลูกเหมือนกันเหมือนเวลาที่เขาแข่งจริงอะไรเงี้ยโอเคครับพี่เบนตอนนี้เราอยู่ในสนามจริงใช่มั้ยครับ
1: ใช่ครับ
3: ให้พี่เบนโชว์สักทีนึงว่ามันเป็นยังไง
1: ได้
3: เผื่อจะได้เห็นภาพมากขึ
1: ้
3: น
1: ได้ครับได้ครับ
3: โอเคครับลูกพี่เบนนี่กี่โลครับอันนี
1: ้นี่6กิโลครับ
3: 6กิโลของผม1โลมาดูกันนะครับ

0: ก่อนด้วย
1: แก้มีสวิงด้วยแต่เฉพาะสวิงค่อนข้างยาก
0: นั่นคือเป็นการเพิ่มแรงให้เรา
1: ใช่เป็นการเพิ่มแรงในการที่จะไปรอบแรกได้เร็วและแรงขึ้น
0: ก็เดี๋ยวได้เลยครับ
1: ได้เลยครับเดี๋ยวผมไปดูให้ว่าตกตรงไหน
0: 6ลูกเอาแล้วนะลูกแรกลองก่อนลองก่อน

0: ริงก็ได้รอบแรกช้าๆรอบสองค่อยเร็วก็ได
1: ้รอบที่สามนะครับ
0: ผมว่ารอบแรกดี
1: กว่าสองรอบ
0: ผมว่ารอบเดียวดีกว่า
1: จังหวะมันผิดไป
0: นะรอบเดียวไกลกว่าร
1: อบที่สี่นะครับ
0: ขึ้นครับขึ้น2เมตร3เมตรครับ
1: ดีขึ้น
0: ดีขึ้นครับ
1: ต่อไปลูกที่5ใช่ไหมลูกที่5นะ
0: โอ้ขึ้นนะ
1: เดี่ยว
0: ใช่ออกแรงให้ตรง
1: รอบสุดท้ายนะครับ
0: ไม่ขึ้น
1: เยอะรอบสุดท้ายน่าจะปล่อยเลยน่าจะโอเค
0: ถือว่าใช้ได้ครับถ้าฝึกซ้อมแค่ไม่ถึงวันด้วยนะประมาณ 2-3 ชั่วโมงก็ถือว่าใช้ได้แล้วครับ
1: มาวัดกันครับได้เท่าไหร
0: ่ 19.51 เมตร
1: น้อยกว่านั้นอีก
0: น้อยกว่าครับแต่ไม่เป็นไรครับ
1: ถือว่าใช้ได้แล้วแต่อันนี้ยากกว่าเยอะเลยหมายถึงว่าคืออย่างพอกจังมันยังแบบ
0: แต่ว่าเรายืนขว้างไม่ได้มีการเคลื่อนไหวอะไรมาก
1: ไม่เป็นไรครับวันนี้ก็ถือว่าทำเต็มที่แล้วเป็นไงครับพี่เบนวันนี้ผมพังคอน
0: ถือว่าเรียนรู้ได้เร็วเลยมีเวลาแค
1: ่สั้นๆ
0: มีเวลาเยอะกว่านี้ก็จะทำได้ดีกว่านี้เช่นกัน
1: ถ้าจริงๆแบบอยากเล่นให้มันฟอร์มมันดีขึ้นแบบไม่เป๋เนี่ยใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ครับที่ต้อง
0: ก็ประมาณสัก2อาทิตย
1: ์
0: ต่อเนื่อง2อาทิตย์เพราะว่ามันต้องเสริมความแข็งแรงเฉพาะจุดด้วยบางครั้งแต่ละกีฬาเนี่ยก็จะมีความแข็งแรงเป็นท่าสเปเชียลฟิกที่เราจะต้องฝึกซ้อมอยู่ทุกวันเนี่ยก็ต้องซ้อมทุกวันเพื่อให้มันแข็งแรงแล้วก็สามารถคอนโทรล
1: เรื่องของกล้ามเนื้อต่างๆที่ตอนนี้จริงผมอาจจะไม่มีมันเลยแรงเบรกอะไรพวกน
0: ี้ใช่ครับใช่ครับ
1: ไม่ค่อยอยู่ไง
0: ใช่ครับ
1: แล้วถ้าอย่างพี่เบนครับหลงเสน่ห์อะไรในกีฬาขว้างคอนเนี่ย
0: เป็นความบังเอิญดีกว่าที่ได้มาเล่นกีฬาขว้างคอนเนาะแต่ก่อนผมเป็นนักบาสเขาเห็นผมตัวใหญ่ก็เลยอยากมาลองเล่นกีฬาประเภทนี้ดูอยากเขาชวนมาผมก็มามันไม่เหมือนใครดีแล้วก็เป็นกีฬาที่ใช้ในการหมุนเนี่ย4รอบเนี่ยมันต้องคอนโทรลให้ถึงสุดท้ายรู้สึกครับมันมีเสน่ห์ไม่รู้เหมือนกันใช่ครับ
1: อย่างตอนเนี้ยในประเทศไทยคนที่เข้ามาเล่นกีฬาเนี่ยมันมีเยอะไหมครับ
0: ถือว่าน้อยมากเลยครับมีคนเล่นอยู่แต่ก็ไม่
1: เป็นกลุ่มเฉพาะมาก
0: ๆเป็นกลุ่มเฉพาะมากๆก็มีแต่มีแข่งนะครับกีฬาเยาวชนนี่ก็มีแข่งกีฬาแห่งชาติก็จะมีแข่งก็จะเป็นหน้าเดิมๆนะครับที่เราเจอกันตอนเด็กๆก็จะเจอกันหน้าเดิมๆไม่ค่อยมีคนรุ่นใหม่มาเล่นสักเท่าไหร
1: ่
0: เพราะว่าเป็นกีฬาที่ค่อนข้างต้องใช้พื้นที่ครับเพราะมันใช้พื้นที่มันไม่ได้ใช้พื้นที่แค่สนามฟุตบอลนึงอ่ะมันมากกว่านั้นอ่ะคนมันก็เล่นน้อยมากๆ
1: มันเป็นเรื่องว่าสถานที่มันมีจำกัด
0: ใช่ไห
1: มมันไม่ได้สามารถขายกับไปได้
0: เรื่องอุปกรณ์ด้วยเรื่องรองเท้าด้วยเรื่องอะไรด้วยที่มันเป็นเฉพาะมากๆจริงก็คนต้องใจรักจริงถึงจะเล่นได้มันต้องได้รับการสนับสนุนพอสมควร
1: ถ้าพูดในผลงานของตัวเองอย่างพี่เบนเพิ่งได้เหรียญเงินซีเกมใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: เรามีเป้าหมายต่อไปไหมครับว่าเราอยากได้แชมป์ที่ไหนหรือยังไงต่อ
0: ตอนนี้แชมป์รู้สึกว่าการได้เหรียญมันไม่สำคัญเท่ากับสถิติของตัวเองเท่าไหร่ก็คิดว่าถ้าสมมติว่าเราคว้างอยู่65ใช่ไหมครับถ้าสมมติเราคว้างได้70ผมจะได้ที่4ที่5ที่6ผมไม่ได้สนใจอะไรอยู่แล้วผมสนใจว่าผมเนี่ยดีขึ้นกว่าเดิม
1: เบรกเรคคอร์ดตัวเอง
0: ใช่ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆอย่างนี้จะสนุกกว่าที่เราจะคิดว่าเราจะต้องได้เหรียญทองเว้ยเราจะต้องได้เหรียญเงินเว้ยเราจะต้องได้เหรียญทองแดงเว้ยที่เราไม่ใช่มันเป็นบางครั้งเราออกคว้างไม่ไกลเราก็อาจจะได้เหรียญทองก็ได้แต่เราภูมิใจนะตรงนั้นหรือเปล่าเพราะว่ามันสถิติมันไม่ได้ดีขึ้นกว่าที่เราทำได้ดีที่สุดนะตอนนั้นเราตั้งสถิติแล้วเราทำไปเรื่อยๆดีกว่าสมมติเราตั้งไว้ปีนี้70เราก็ทำให้มันถึง70ถ้าไม่ถึงระหว่างทางก็ไม่

0: ไม่ต้องสนใจมันใครแข่งกับตัวเองครับเราสู้กับตัวเองดีกว่ากำหนดเป้าหมายของตัวเองดีกว่าว่าปีนี้ต้องได้เท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่ใช่ครับ
1: อย่างกีฬาคว้างค้อนเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มาเปลี่ยนชีวิตพี่เบนซ์เลยถูกไหม
0: ครับใช่ครับ
1: อยากให้เล่าช่วงนั้นหน่อยว่ากีฬาเนี่ยจริงๆมันเข้ามาเปลี่ยนชีวิตเรายังไงบ้าง
0: ต้องเกินไปก่อนตอนป .6 สูง170กว่าแล้วครับใช่สูงมากถ้าผมไม่เล่นกีฬานะผมว่าคงจะเป็นคนตัวใหญ่คนนึงแหละก็คงไม่มีประโยชน์อะไรไม่มีความสำคัญในตัวเองเท่าไหร่ก่อนหน้าเนี้ยอาจารย์ที่ประถมเนี่ยเขาเห็นผมแล้วก็เลยชวนมาเล่นกีฬาบาสแต่ทีเนี้ยโรงเรียนผมเนี่ยมันไม่มีบาสมันมีแต่บอลทีนี้อาจารย์ก็เลยโทรไปติดต่ออาจารย์อีกโรงเรียนนึงเพราะว่าเขาจะมีส่งบาสแต่จริงๆอ่ะเล่นไม่ได้เรื่องแต่เห็นว่าผมตัวสูงตัวใหญ่เนี่ยน่าจะเอาไปทำปั้นได้ในอนาคตม.2ขึ้นม.3ซ้ำชั้นว้าเหวมากเลยไม่มีจุดหมายของชีวิตเลยช่วงนั้นบาสมันแมตช์แข่งไม่ค่อยเยอะเท่าไหร
1: ่
0: ถ้าเป็นรุ่นเด็กครับก็มีอาจารย์ที่โรงเรียนกีฬาที่ผมเรียนอยู่เขาบอกว่าเฮ้ยลองมาเล่นคว้างจักรไหมแต่ใจผมว่าจะไปเล่นทำไมเล่นบาสก็ผมก็เล่นพอใช้ได้อยู่ก็เลยไปปรึกษาอาจารย์ที่เป็นโค้ชผมที่เป็นบาสเขาบอกว่าลองไปดูสิไปเสริมความแข็งแรงหน่อยก็ได้ถ้าเราไม่ชอบแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยกลับมาก็ได้ก็ไปซ้อมอยู่ที่ธรรมศาสตร์เขาเห็นแววแล้วว่าหุ้ยออกแรงได้ดีตัวใหญ่พอซ้อมมาเรื่อยก็ติดลมมาเรื่อยครับที่บอกไปทีแรกคือว่า
1: ค่อย
0: ใช่พอเราเริ่มหมุนรอบนึงได้แล้วปึ้งมันไกลขึ้นเฮ้ยรู้สึกว่าเฮ้ยเราทำได้นี่หว่าเริ่มเปลี่ยนเป็น2รอบเฮ้ยมันไกลขึ้นนี่มันก็ติดลมมาเรื่อยเลยผมใช้เวลาในการซ้อมประมาณสัก7เดือนผมติดทีมชาติเลยใช่ใช่ mindset เราเปลี่ยนแต่ก่อนเราไปเล่นกีฬาประเภททีมเนี่ยเวลาเราผิดพลาดอะไรทั้งอย่างเนี่ยเราก็ม
1: ี
0: ตัวแชร์ความรับผิดชอบตรงนี้ได้แต่พอมาเล่นกีฬาบุคคลเนี่ยมันเป็นความรับผิดชอบของตัวเราเองเราถ้าเราขยันเราซ้อมมันก็ต้องได้อย่างที่เราทำไว้ใช
1: ่
0: คร
1: ับ ก็เลยเปลี่ยนมาจนถึงปัจจุบันเลย
0: ปัจจุบันนี้ใช่ครับ
1: ก็รอดูก้าวต่อไปของพี่เบนนะครับเป็นกำลังใจให้ทำเป้าต่อไปกี่เมตรครับตอนนี้ตั้งไว้
0: 70ครับเพราะว่าตอนนี้ผมทำได้67เมตรแล้ว
1: โ
0: อ้ก็เป็นเจ้าของสถิติ4เกมแล้วก็สถิติประเทศไทยแล้วก็เป็นสถิติทุกรายการที่มีการแข่งขันในประเทศไทยครับ
1: โอ้
0: ใช่นั่นเป็นของผมหมดเลยตั้งแต่เยาวชนกีฬาแห่งชาติกีฬามหาลัยชิงแชมป์ประเทศไทยทุกสถิติเป็นของผมหมดเลย
1: เราอัปเดต70เมตรนะครับ
0: ใช่ครับ
1: วันนี้ขอบคุณมากเลยครับผม
0: ครับ
1: ขอบคุณครับ
0: ครับยินดีครับ
1: แล้วก็หลังจากนั้นพอยิ่งได้คุยกับพี่เบนซ์เราเห็นว่าโหกว่าที่เขาจะมาเจอกีฬาเนี้ยมันแบบมันน่าสนใจมากๆเนี้ยพอได้มารู้จักมุมมองของพี่เบนซ์ที่เขาได้เจอกีฬานี้รวมไปถึงว่าสิ่งที่เขาอยากจะเห็นต่อไปในอนาคตว่าการที่เขาเล่นกีฬานี้อยู่มันไม่ใช่ว่าสุดท้ายแล้วถึงแม้ว่าเขาจะได้เหรียญเงิน4เกมมาเนี่ยแต่เป้าหมายของเขาคือเขาไม่ได้คิดแค่ว่าทํายังไงให้เราจะได้เหรียญทองกีฬาต่อไปแต่สิ่งสําคัญสําหรับเขามันคือการทําลายสถิติของตัวเองมากกว่าซึ่งผมแบบเซอร์ไพรส์คําตอบมากนะเหมือนแบบรู้สึกว่าโหจริงแหละมันสุดท้ายมันเป็นกีฬาที่แข่งกับตัวเองมันก็เป็นอีก mindset นึงอีกทัศนคตินึงที่มาฟังวันนี้เรารู้สึกว่าเออมันน่าสนใจแล้วก็มันแบบมันเจ๋งมากๆอะไรเงี้ยจริงๆก็หวังว่าวันนึงมันจะได้รับการซัพพอร์ตแหละว่าวันนึงก็จะมีแบบพื้นที่สำหรับกีฬาคว้างค้อนมากขึ้นให้คนทั่วๆไปที่แบบสนใจหรือเพิ่งรู้จักอะไรเงี้ยมีโอกาสได้ลองเผื่อว่ามันจะมีเยาวชนรุ่นใหม่เข้ามาเล่นมากขึ้นรวมไปถึงว่ามีคนเข้ามาอยู่ในคอมมูนิตี้นี้มากขึ้นเพราะอย่างที่พี่เบนบอกว่าณวันนี้มันก็ยังน้อยอยู่มากๆก็หวังว่าแบบวันนึงเราจะเห็นซีนของกีฬาคว้างค้อนเนี่ยมันเติบโตขึ้นได้รับการพูดถึงมากขึ้นได้รับการสนับสนุนมากขึ้นก็เป็นกำลังใจให้นักกีฬาคว้างค้อนทุกๆคนครับผม

มันมีประโยชน์อะไรบ้างอักประโยชน์รองประโยชน์หลักเนี่ยถ้ามันไม่มีมันไปไม่ได้เลยแต่ประโยชน์รองล่ะเอาอันอื่นมาแทนก็ได้ระหว่าง2 อย่างเนี่ยดูความสำคัญอันดับ1ความสำคัญอันดับ2นะถ้ามันสำคัญจริงๆมันจะเป็นจริงๆแล้วก็จะเป็นต้องใช้จริงๆมันก็ต้องหาซื้อหามาใช้แต่ถ้ามันยังเอาอย่างอื่นมาทดแทนได้อยู่ก็เรียกว่าสันตุฐิคือสันโดษในของที่มีอยู่ถ้าอะไรมันใช้แทนได้ใช้ไปก่อนแต่ถ้ามันใช้แทนไม่ได้จริงๆมันจะเป็นต้องซื้อก็ต้องซื้อแล้วเนี่ยต้องดูแลรักษาให้ดีใช้ให้คุ้มค่าที่สุดกับที่จะซื้อแล้วก็ทำยังไงไม่ให้มันเสียหายเพราะนั้นก็คืออยากได้ของใหม่ของเก่าเราพอมีอยู่ไหมสิ่งแรกเลยแล้วก็ของใหม่ที่ได้มาเราเดือดร้อนที่จะต้องหาเงินไปซื้อไหมนะแล้วก็3ซื้อมาแล้วเนี่ยใช้คุ้มค่าไหมบางทีใช้ครั้ง2ครั้งทิ้งแล้วหรือใช้เสร็จแล้วไม่ดูแลพังแล้วถ้าอย่างนี้ก็ไม่คุ้มเพราะนั้นก็คือการพิจารณาอย่างนี้ช่วยลดโลกร้อนช่วยลดไม่ให้เกิดขยะนะต้องมองให้ครบเลยกว่าของที่นั้นมันจะเกิดขึ้นเจริญพร

ในภาวะเศรษฐกิจซบเซาที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ใครที่เป็นมนุษย์เงินเดือนมีรายได้ประจำทุกๆเดือนแถมยังมีสวัสดิการอื่นๆของบริษัทรองรับในยามที่ประสบกับปัญหาทางการเงินถือได้ว่าเป็นเรื่องที่โชคดีมากๆเลยนะคะแต่ว่าสำหรับคนที่ไม่มีรายได้ประจำรายได้ไม่แน่นอนอย่างเช่นพ่อค้าแม่ค้าหรือว่าคนที่ประกอบอาชีพอิสระที่เราเรียกกันว่าฟรีแลนซ์เขาจะต้องปรับตัวกันอย่างไรให้อยู่ได้ในสถานการณ์ที่เศรษฐกิจซบเซาแบบนี้หากพูดถึงฟรีแลนซ์นะคะหรือว่าคนที่ทำอาชีพอิสระแล้วปกติเนี่ยนะคะเขาก็จะสามารถที่จะรับงานได้ด้วยตัวเองนะคะจัดสรรตารางเวลาของตัวเองไม่ต้องไปอยู่ภายใต้องค์กรหรือว่าบริษัทใดๆนะคะสามารถที่จะจัดสรรตารางเวลาของตัวเองเพื่อเลือกรับงานตามค่าตอบแทนที่ตนเองพอใจได้นะคะมีข้อดีหลายด้านด้วยกันนะคะเพราะว่าชิ้นงานแต่ละชิ้นเขาสามารถเลือกรับได้ค่าตอบแทนก็ขึ้นอยู่กับการตกลงค่ะแต่ก็มีข้อเสียด้วยเหมือนกันเพราะว่าไม่มีรายได้ประจำไม่มีความมั่นคงไม่มีสวัสดิการเหมือนกับบรรดามนุษย์เงินเดือนที่มีรายได้แบบสม่ำเสมอนะคะและหนึ่งในอาชีพฟรีแลนซ์ที่ฮอตฮิตก็คือคนที่อยู่ในวงการบันเทิงทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังแขกรับเชิญของเราในวันนี้เลยอยากจะชวนคุณผู้ชมมาพูดคุยกันนะคะถึงคนในวงการบันเทิงว่าเขาเป็นฟรีแลนซ์แล้วบริหารเงินอย่างไรให้มีใช้ทั้งเดือนค่ะ

0: ู่กับคุณเตชินจิรชัยชายุติแล้วนะคะจะมาพูดคุยว่าเขาเป็นฟรีแลนซ์ที่บริหารจัดการรายได้รายจ่ายแต่ละเดือนได้อย่างไรสวัสดีค่ะคุณเตชินค่ะ
1: สวัสดีคร
0: ับ ขอบคุณมากเลย
1: สวัสดีครับ
0: เปิดด้วยร้านก่อนเลยดีกว่านะคะอันนี้เป็น
1: ร้าน
0: ใหม่ของเราเลย
1: ครับ เป็นร้านแรกในชีวิตเลยที่ลงมือทำด้วยตัวเองทุกอย่าง
0: ค่ะ
1: ครับผม
0: ก็เป็นเจ้าของธุรกิจ
1: ใช่ครับ
0: เองเลยนะคะ
1: ใช่คร
0: ับทำไมถึงมาทำธุรกิจแล้วล่ะคะตอนนี้
1: ผมมีความรู้สึกว่าสุดท้ายแล้วอยากกลับไปเป็นพ่อค้าเหมือนคุณพ่อคุณแม่เพราะว่า

0: ่ร้านเนี่ยเมื่อก่อนที่บ้านต่างจังหวัดเนี่ยเราขายโชว์ห่วยตรงออกพม่าแล้วพอวันหนึ่งเนี่ยเรามีความฝันว่าเราอยากเป็นนักร้องก็คุณพ่อคุณแม่ก็สนับสนุนเต็มที
1: ่
0: ให้ลูกเนี่ยได้เป็นนักร้องทำตามที่ลูกฝันสุดท้ายเราก็มีความรู้สึกว่ามีรายได้ที่ยังไม่พอสำหรับเราอยากจะใช้ความฝันที่อยากจะรวยมากๆดังนั้นนี่ก็เลยมีความรู้สึกว่าอ่ะตอนนี้อายุก็เริ่มมากขึ้นแล้วร้องเพลงมา9ปีแล้วลองทำธุรกิจดีกว่าก
1: ็
0: เลยคิดว่าธุรกิจร้านอาหารเป็นธุรกิจที่น่าเริ่มต้นสำหรับคนจะทำธุรกิจแรกๆเลยครับ
1: ก็เลยมาได้ร้านนี้อยู่ที่ไหนคะ
0: The Street รัชดาครับชั้น4เป็นร้านบุฟเฟ่เต็มรูปแบบมีทั้งหมด101เมนู
1: สำหรับใครอยากมาก็มาได้เนาะ
0: มาได้เลย
1: แต่ย้อนกลับไป Day 1ดีกว่าเพราะว่าคุณเตชินเนี่ยที่ทุกคนรู้จักกันไม่ใช่ในมุมของนักธุรกิจแต่ในมุมของนักร้องนะคะเริ่มเข้าสู่วงการตั้งแต่ปีไหนแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยเข้ามาในบทบาทไหนคะ
0: เริ่มเข้าสู่วงการจริงๆก็เป็นเด็กที่ชอบร้องเพลงแต่เด็กครับแล้วก็เริ่มประกวดร้องเพลงมาเรื่อยๆเลยตั้งแต่ม.2ก็คว้ารางวัลชนะเลิศจากจังหวัดจากภาคระดับประเทศมาเรื่อยๆจนเข้ามาประกวดเวทีที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตนั่นคือ Dutchy Boy and Girl ปี2007ซึ่งตอนนั้นเนี่ยมันมีการแบ่งแยกสาขาเป็นนักร้องพิธีกรแล้วก็นักแสดงผมเข้าไปในสาขานักร้องแล้วพอชนะเลือกสาขาการร้องเพลงวันนั้นก็เลยได้แกรมมี่เนี่ยพี่ถาสถาพรเนี่ยทาบทามแล้วก็ให้เข้าไปอยู่ในสังกัดชิมกัมมี
1: ่
0: แต่กว่าจะเป็นนักร้องก็ยากครับเพราะว่าประกวดร้องเพลงเสร็จในปี2007กลายเป็นว่าต้องไปฝึกเป็นนักเรียนฝึกหัดนะครับเป็นศิลปินฝึกหัดอยู่อีกประมาณ8เดือนเรียนทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเรียนร้องเพลงเรียนเทคนิคการร้องเพลงเรียนเต้นเรียนบาร์โรสแดนซ์เรียนเปียโนเรียนเต้นแบบเคป๊อปอะไรเงี้ยครับ
1: ต่างจากที่เราร้องปกติหรือว่าร้องประกวดไหมคะ
0: ต่างครับเพราะว่าตอนเด็กๆแล้วก็คือชอบเพลงไหนแล้วก็ฝึกเพลงนั้นจะประกวดเพลงไหนก็ฝึกเพลงนั้น
1: ตอนนั้นเราเรียนด้วยตัวเองถูก
0: เรียนด้วยตัวเองครับอาจจะมีเรียนนิดหน่อยอะไรเงี้ยครับแล้วก็พอมาเป็นอย่างนี้ปุ๊บกลายว่าเราต้องเรียนจริงจังมากขึ้นเพราะว่าสิ่งที่ผู้ใหญ่คาดหวังกับเราคือการเป็นศิลปินเดี่ยวแล้วเราก็เหมือนจะเป็นเด็กน้อยครับดังนั้นผู้ใหญ่ก็เลยพยายามปั้นให้เราแบบแข็งแรงมากที่สุดเพื่อจะแบบไปยืนนะจุดนั้นได้
1: แล้วผ่านมาเราก็มีซิงเกิลมีเพลงของตัวเองมีอัลบั้มนะคะ
0: มีทั้งหมด2อัลบั้ม
1: มีอะไรบ้างคะที่ผ่าน
0: เพลงที่ผ่านมาเพลงแรกในชีวิตคือรักได้คนเดียวครับคำตอบของหัวใจ Lady to Love ปวดร้าวเท่าๆกันเพลงความเหงาโทรเข้ามาเพลงประกอบละครอุ้ยเยอะฮะคนไม่รู้ตัว
1: นับนี่ไม่หมดเลยนะคะ
0: ประมาณเกือบ20กว่าเพลงได้ครับในชีวิตก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วนะยุคนี้
1: ค่ะแต่ตอนนี้เราก็ไม่ได้หยุดอยู่แค่อาชีพนักร้องเท่านั้นนะคะก็เริ่มก้าวสู่วงการการแสดงเต็มตัวมากขึ้นมีหลายบทบาทมากขึ้น
0: ก็มีการแสดงครับมันเริ่มจากการที่มีโอกาสได้รับโอกาสจากพี่หมอกทางอินเด็กซ์นะครับให้ไปเล่นละครเวทีเรื่องแม่เบี้ยแล้วก็พอตรงนั้นก็ทำให้เป็นจุดเริ่มต้นจบการแสดงเลยเพราะว่าจริงๆแล้วผมเป็นเด็กชอบร้องเพลงมากที่สุดในชีวิตเรามีความฝันว่าเราอยากเล่นละครเวทีเพราะว่าเราเป็นคนชอบร้องเพลง
1: แค่ผ่านจากเดิมผ่านเสียงตอนนี้ก็ผ่านทั้งบอดี้เลยนะคะก็เป็นบอดี้แลงเกวจด้วยความแตกต่างนะคะระหว่างการเป็นนักร้องนะคะกับการเป็นนักแสดงเนี่ยเราสึกมีความแตกต่างมีความชอบความยากง่ายยังไงบ้าง
0: โอ้ acting นี่เป็นอะไรที่ยากมากสำหรับผมทุกครั้งที่จะเล่นละครผมต้องเปิดคอร์สสักหนึ่งคอร์สกับคุณครูกับการที่จะต้องเข้าไปเพราะว่าผมมีความกังวลตรงที่ว่าเราไม่ใช่มืออาชีพสำหรับด้านของการแสดงบอกตรงเลยว่าไม่เก่งแต่เมื่อได้รับโอกาสอย่างนั้นเนี่ยเราก็ต้องไม่ทำให้ในกองมีปัญหาแล้วก็ทำให้ทุกอย่างรับรื่นพยายามทำทุกอย่างให้ดีที่สุดผมก็จะไปหาคุณครูและส่งบทส่งอะไรไปให้คุณครูส่งเรื่องย่อไปให้แล้วบอกว่าผมจะต้องอย่างนี้นะจะต้องเล่นยังไงจะต้องตีบทนี้ยังไง
1: แต่ว่าทุกครั้งที่เรารู้สึกว่าเรายังไม่แข็งแรงพอเราก
0: ็
1: หาผู้ช่วยอย่างคุณครูมาช่วยเทรนให้กับเราเสมอทั้งเรื่องของการร้องแล้วก็การแสดงด้วยแล้วทำไมเราถึงหลงเสน่ห์กับเรื่องของการร้องเพลงขนาดนี้คะอะไรเป็นแรงบันดาลใจหรือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของเราตั้งแต่เด
0: ็
1: ก
0: ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรครับมันชอบร้องเพลงมากอยู่ในห้องน้ำก็ร้องเพลงผมร้องเพลงจนอนุบาล3ครับเพลงแรกที่คุณพ่อฝึกร้องเพลงคือสมศรี1992
1: โอ้โห
0: หลังจากที่คุณพ่อรู้แต่จริงๆแล้วเราก็ชอบฟังพี่เบิร์ดชอบฟังพี่ติ๊กชิโร่นะอายุตอนนั้นอะไรเงี้ยครับแล้วก็บวกกับนะทุกวันนี้ก็มันได้แรงสนับสนุนจากที่บ้านคุณแม่ขับรถจากระนองมากรุงเทพอ่ะครับเพื่อให้ผมมาเรียนร้องเพลงที่กรุงเทพครูอ้วนมณีนุชก็เรียนร้องเพลงจากระนองมากรุงเทพใช้เวลา600กว่ากิโลแล้วก็วันศุกร์ตอนเย็นรับลูกพาไปเรียนร้องเพลงวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ตีรถกลับให้ลูกมาเรียนหนังสือต่อในวันจันทร
1: ์นี่คือทุกอาทิตย์เลย
0: ทุกอาทิตย์คุณแม่จะขับรถไปส่งอย่างนี้มันก็เลยเป็นความรู้สึกว่ามันมีความอยากเป็นนักร้องสูงมากแล้วเด็กบ้านนอกคนนึงขับรถผ่านทางด่วนนะครับตรงที่ต้องเสีย25บาทตรงพระราม9แล้วมองไปไกลจะเห็นตึกแกรมมี
1: ่
0: วันนี้ผมจำได้เลยว่าแม่วันหนึ่งนะแม่นะลูกจะไปยืนตรงตึกนั้นให้ได
1: ้
0: มีความฝันแบบขั้นสูงสุดนะครับว่าอยากที่จะเป็นนักร้องให้ได้ชอบมากไม่รู้ทำไมครับ
1: ต้องยอมรับว่ามีความชัดเจนในตัวเองตั้งแต่เด็กนะคะแล้วก็ที่บ้านสนับสนุนมาอย่างดีมากบวกกับได้รับโอกาส

0: จากผู้ใหญ่นะคะจนทำให้เราได้ทำตามความฝันสำเร็จมาถึงจุดหนึ่งณวันนี้อยู่ในวงการมาประมาณ9ปีแล้วนะคะบทเรียนที่เราได้เรียนรู้ในชีวิตของเราจากความฝันที่คิดว่ายากเหลือเกินที่จะไขว่คว้าวันนี้ทำได้แล้วเนี่ยความรู้สึกมันเป็นยังไงบ้าง
1: ณวันนี้การที่เป็นหนึ่งในกี่ล้านคนก็ไม่รู้ที่ได้ก้าวมาถึงในจุดนี
0: ้
1: มันก็มีความสำเร็จในชีวิตแล้วบางครั้งก็มีความรู้สึกท้อแท้เหมือนกันว่าทำไมเราถึงไม่เปรี้ยงกว่านี
0: ้
1: ทำไมเราถึงไม่ก้าวไปกระโดดกว่านี
0: ้
1: แต่พอมองย้อนกลับไปตอนสมัยตอนเราเป็นเด็กอะเราแค่มีความฝันว่าเราอยากจะยืนที่ตึกแกรมมี
0: ่
1: เราแค่มีความฝันว่าเราอยากมีอัลบั้มอยากมีเพลงที่ตึกแกรมมี่แค่นั้นเองนั่นคือความฝันของเราไม่ใช่หรอและผมก็เลยมีความสุขกับนั้นตรงนี้ณวันนี้ก็คืองานในวงการเป็นยังไงผมก็เลยมีความรู้สึกว่าเราโตขึ้นมาแล้ววันนี้เราประสบความสำเร็จชีวิตแล้วแต่ว่ามันก็ต้องต่อยอดในชีวิตอื่นๆเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: อย่างวันนี้เรามาทำธุรกิจนะคะเชื่อเหลือเกินว่าบทบาทที่เราอยู่เนี่ยต่างไปโลที่เราเล่นต่างจะเดิมเป็นเด็กที่เข้าไปแล้วก็ได้รับโอกาสจากผู้ใหญ
1: ่
0: วันนี้กลายเป็นคนอีกระดับหนึ่งที่ต้องมาดูแลคนอื่นแล้วเป็นยังไงบ้าง
1: การดูแลคนอื่นเป็นเรื่องที่ยากมาก ผู้ใหญ่หลายๆคนที่เป็นนักบริหารจะต้องรู้แล้วว่าการบริหารคนเป็นเรื่องยากสุดในชีวิตด้วยความที่ผมยังอายุยังน้อยอยู่ลูกน้องบางคนมีอายุมีวัยที่อายุมากกว่าเราก็ต้องมีวิธีการที่จะพูดการที่จะคุยบางคนเป็นเด็กก็ต้องมีวิธีพูดวิธีคุยอะไรเงี้ยมันก็ทำให้เราโตขึ้นหลายๆอย่างอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีความรู้สึกว่าการบริหารคนก็เป็นเรื่องยากแต่ก็เป็นเรื่องที่สนุกเวลามันแก้ปัญหาได้มันมีความรู้สึกว่าสนุก
0: ท้าทายในชีวิตด้วยนะคะนั่นเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของคุณเตชินนะคะที่เขาเริ่มต้นจากเด็กที่มีความฝันอยากเป็นนักร้องวันหนึ่งเขาทำได้ตามฝันแล้วแต่ไม่ได้หยุดแค่นั้นได้รับโอกาสอีกมากมายทีเดียวนะคะแล้วก็ต่อยอดเป็นนักแสดงด้วยและตอนนี้เป็นเจ้าของธุรกิจแล้วหลายคนเลยตั้งคำถามต่อว่าเอ๊ะแล้วในเรื่องของการเงินล่ะเขาบริหารจัดการยังไงเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาเจาะลึกกันในรายละเอียดเลยสักครู่เดียวค่ะได้รู้จักตัวตนของคุณเตชินในสถานะของคนในวงการบันเทิงไปบ้างพอสมควรแล้วนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะไปคุยกับคุณเตชินในมุมมองทางด้านการเงินกันบ้างค่ะ
2: เก็บออมเงินทองต้องวางแผนเผื่อนักไง
0: มาคุยกันต่อนะคะเงินทองต้องวางแผนนะคะกับคุณเตชินนะคะกับมุมมองเรื่องการบริหารเงินนะคะเห็นเป็นนักแสดงมีรายได้ตั้งแต่เด็กตั้งแต่เป็นนักร้องแล้วก็ผ่านเวทีประกวดเยอะมากเชื่อเหลือเกินว่าพอแหมตอนเด็กๆเนาะพอเห็นเงินเนี่ยเราใช้จ่ายยังไงเราจัดเต็มเลยหรือเปล่าอยากได้อะไรซื้อหรือคุณแม่ช่วยดูแลยังไงบ้าง
1: ด้วยความที่ได้เงินตั้งแต่เด็กครับมันก็เราเป็นเด็กก็ต้องซื้อของเล่น ต้องซื้อของแต่งตัวมีตังค์นี
0: ่
1: ไม่ได้ขอพ่อแม่ ซื้ออะไรก็ได้พ่อแม่ก็ห้ามอย่านะลูก เก็บนะลูก
0: คือเตือนตั้งแต่แรกเลย
1: มีลูกก็ไม่สนใจ ก็มีความรู้สึกว่าเงินมันหามาง่ายวันนี้ได้ 500,000 พรุ่งนี้ก็หาไม่ได้ อะไรเงี้ยครับ
0: แล้วก็ใช้มากสุดวันนึง
1: ใช้เงินฟุ่มเฟือยผมใช้เงินฟุ่มเฟือยผมเคยใช้เงินบละเกือบ 200,000 บาท
0: โอ้โหซื้อกับอะไรไปบ้างคะ
1: ซื้อไมโครโฟนซื้อear monitor
0: คือเกี่ยวกับเรื่องของงานด้วย
1: เกี่ยวกับเรื่องเพลงเกี่ยวกับเรื่องเพลงแต่มันอยากได้จริงๆมันไม่ต้องเลยเถิดขนาดนั้นหรอกไมโครโฟน 130,000
0: โอ้โห
1: ผมซื้อไมค์ 130,000 ทุกวันนี้เก็บเข้าตู้
0: ไม่ได้ใช้ด้วย
1: ก็ใช้แป๊บนึงใช้แป๊บนึงใช้แค่แบบอีเวนต์1อีเวนต์อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็สารพัดสารเพผมซื้อหมดทุกอย่าง
0: คืออยากได้อะไรได้
1: ได้
0: แปลว่าตอนที่เราได้เงินมาเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ให้เราบริหารจัดการเองเลย
1: เขาไม่ยุ่งเลยครับพ่อแม่ไม่ยุ่งเลยเขาก็บอกว่ามันเป็นส่วนของลูกลูกหาได้แล้วตอนนั้นก็เป็นเด็กที่งกมากให้การให้พ่อให้แม่นี่เป็นเรื่องยากลำบากมากก็คือกลายเป็นคือเปลี่ยนจากหน้ามือไปหลังมือจากคนที่ไม่ค่อยเห็นเรื่องเงินสำคัญพอได้เงินมาด้วยตัวเองหาเงินด้วยตัวเองมีเงินมากเป็นของตัวเองครั้งแรกในชีวิตกลายเป็นเด็กงกซื้อแต่ของตัวเองไม่ค่อยแบ่งปันคนอื่น
0: แล้วมาคิดได้ตอนไหนคะ
1: มาคิดได้ตอนที่เงินจะไม่
0: ม
1: ีเราเริ่มใช้เงินไปเรื่อยๆแล้วเรื่อยๆจนเงินมันเริ่มล่อยหลอซื้อคอนโดซื้อนู่นซื้อนี่ซื้อนี่
0: ซื้อเงินสดเลย
1: ไม่ซื้อเงินสดหรอครับก็คือซื้อนี่แหละแต่เราก็แบบว่าดาวสูงอ่ะดาวแบบเอาสบายตัวอะไรเงี้ยก็ผ่อนอย่างเงี้ยไปเรื่อยจนวันที่สุดเราก็ดาว
0: หมายถึงว่าในเรื่องการงาน
1: ในเรื่องการงานจากงานที่เคยพุ่งมันก็มีคลื่นลูกใหม่เข้ามาคิดหนักเลยว่าจะเอาไงดีกับเงินกับภาระที่เราจะต้องจ่ายไม่ว่าจะเป็นค่านู่นค่านี่ค่าบัตรเครดิตนู่นนี่เพราะว่าเราเก็บเงินเองทั้งหมดไม่มีใครมาคอยเก็บเงินให้บัญชีทุกอย่างอะไรเงี้ยภาษีนู่นนี่เราก็ให้พี่ที่แกรมมี่ช่วยยื่นให้หน่อยแต่ว่าเงินทุกอย่างเราเก็บเข้าตัวเราหมดดังนั้นเนี่ยวันหนึ่งมันก็ค่อยๆไล่หล่อไล่หล่อไล่หล่อลงไป
0: แต่ว่าตอนแรกนั้นที่เราบอกว่าเราได้เงินมาเยอะเนี่ยไม่เคยเก็บเงินเลย
1: ไม่เคยเก็บเลยครับมีเท่าไหร่ก็ใช้
0: ติดกระเป๋ามากสุดเนี่ยเท่าไหร่คะหรือว่าอยู่ในบัญชี
1: ตอนที่มีผมมีอยู่เยอะเลยครับ
0: 7-8 หลักได้เห็น
1: ใช่ครับ
0: แล้วตอนไม่มีล่ะที่บอกว่าเริ่มนั่งคิดหนักแล้ว
1: เหลืออยู่ในตัวอยู่แค่ประมาณ 70,000 บาทลงฟื๊ดดีเลย
0: หนี้ที่มีบ้านรถบัตรเครดิตค่าใช้จ่ายต่อเดือนตอนนั้นเราต้องจ่ายเท่าไหร่คะ
1: มันก็จำเป็นที่จะต้องขายครับ
0: โอ้โห
1: แต่ผมเลือกเก็บไมโครโฟนผมไว้

0: พราะเป็นสิ่งที่ผมรัก
1: ค่ะอ
0: ย่างรถอย่างเงี้ยผมก็ขายเราไม่อยากให้ที่บ้านเดือดร้อนไม่อยากเดือดร้อนที่บ้านดังนั้นเนี่ยปัญหามันเริ่มด้วยตัวเองก็ต้องทำเอง
1: แต่ว่าเราเนี่ยเริ่มที่จะรู้ว่าอะไรจำเป็น
0: ครับ
1: เราอยากได้จริงและอะไรที่เราตัดได
0: ้
1: แล้วเราก็เริ่มตัดสิ่งที่ไม่จำเป็นออกจากชีวิตเยอะไหมคะตอนนั้น
0: โอ้เยอะเยอะครับเยอะจน

0: 2อาทิตย์
1: เคยได้วันนึง3
2: งานแต่ที่เคยได้วันนึงอาทิตย์นึงผมต้องได้มีอย่างน้อยเนี่ยไม่ต่ำกว่า10งานกลายเป็นคนไม่มีงาน
1: ค่ะ
2: แล้วก็เปลี่ยนผันตัวเองผู้ใหญ่ก็ช่วยเหลือครับให้เปลี่ยนจากอาชีพนักร้องกลายเป็นอาชีพพิธีกร
1: ค่ะ
2: อาชีพพิธีกรมันก็เลยทำให้กลายเป็นจุดเริ่มต้นในการที่จะทำให้เราโตขึ้นกลายเป็นคนที่เคยได้เงินเป็นฟรีแลนซ์ร้องงานนึงได้ 5-60,000 7-80,000 กลายเป็นเดือนนึงต้องได้เงินเดือนจากการพิธีกรเดือนละประมาณ 3-4 หมื่นต่อเดือ
1: นตอนนั้นคือเริ่มเก็บเงินแล้วหรือยังคะพอหลังจากหน้ามือเป็นหลังมือ
2: ก็คือเริ่มเก็บเลยเริ่มเก็บบางส่วนก็แบ่งปันให้กับคุณพ่อคุณแม่ก็เลยเริ่มรู้แล้วชีวิตเป็นยังไงก็ค่อยๆมีอีเวนต์เข้ามาบ้างนู่นนี่มีละครเข้ามาบ้างมีไปถ่ายนู่นนี่งานพิธีกรเข้ามาบ้างก็เลยกลายเป็นคนที่ทำทุกอย่างได้หมดดังนั้นมันก็เลยเปิดโอกาสตัวเองที่จะรับรายได้ค่อนข้างง่ายอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยค่อยชีวิตอย่างนี้มาเรื่อยๆอยู่ประมาณสัก 3-4 ปีก็เริ่มเก็บเงินได้ 3-4 ล้าน 4-5 ล้านอะไรเงี้ยครับอยู่วันหนึ่งก็มีคนชวนเปิดร้านอาหารเป็นแฟนนี่แหละครับ ก็เขาเปิดร้านอาหารเขาอยู่แล้วแล้วก็อยู่ๆปุ๊บเขาก็มีความรู้สึกว่าเขาอยากจะขยายสาขาแล้วเขาก็ถามผมว่าผมอยากทำอะไรไหมผมก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วเราก็อยากทำอะไรนะนู่นนี่ก็เลยกลายเป็นที่มาของการว่าได้มาเปิดทำธุรกิจตรงนี
1: ้
2: เพราะว่าเขาชวนเราทำดังนั้นเราก็คงไม่รู้ว่าเราจะเริ่มจากตรงไหน
1: ทีนี้ย้อนกลับไปตอนที่เราบอกว่าเริ่มเก็บเงินแล้วเราแบ่งเก็บยังไงบ้างแล้วก็วิธีการเก็บของเราคือแบบไหน
2: วิธีการเก็บของผมครับคือตอนนั้นใช้แบบประหยัดสุดๆเลยก็คือกินน้อยที่สุดบวกกับช่วงนั้นเข้าฟิตเนสด้วยมีเทรนเนอร
1: ์
2: กินไข่ต้มวันละ15ลูก
1: โอ้โห
2: เช้า5เที่ยง5เย็น5
1: ไม่กินอย่างอื่นเลยเหรอคะ
2: ตอนเช้ากินคาร์โบกินพวกแป้งเป็นแป้งแบบว่าโควิดนะครับแค่นั้นแล้วก็มีผักมีอะไรบ้างมันก็เลยไม่ได้มีค่าใช้จ่ายสูงแล้วก็ด้วยความที่คนเราพอเริ่มดาวสังคมหายพ่อแม่ผู้ใหญ่เคยพูดหลายครั้งจนไม่มีเพื่อนหรอกถ้ารวยสิมีเพื่อน
1: เราก็ไม่รู้จนกระทั่งเจอกับตัว
2: เองเจอกับตัวเองเราก็จะเห็นหมดว่าเป็นยังไงคนที่เคยดีคนที่อะไรไม่หมดมันก็เลยบวกกันทำให้เราไม่ได้ไปมีสังคมอะไรมากก็จะอยู่แบบตัวเองอยู่กับที่บ้านใช้ชีวิตแค่ไปทำงานกลับมาบ้านแล้วก็ทำตัวเองใหม่เหมือนรีบิวตัวเองใหม่หมดเริ่มต้นชีวิตตัวเองใหม่ทั้งหมดมันก็เลยค่อยสะสมตัวเองขึ้นมาได
1: ้
2: พอมีเงินสะสมสักก้อนนึงก็แบ่งสัก 10% 20% โผล่ในที่บ้านอะไรเงี้ยครับเราก็ค่อยสะสมมาเรื่อยๆ
1: สุดท้ายเราก็รู้ว่าใครอยู่กับเราไม่ว่าเราจะเป็นยังไงแล้วก็ตอบแทนคนที่เขาอยู่กับเราจริงๆอย่างนึงที่น่าสนใจก็คือเรื่องของการเป็นหนี้นะคะก่อนหน้านี้เนี่ยคุณเตชินบอกว่ามีทั้งหนี้บ้านหนี้รถหนี้บัตรเครดิตใช้จ่ายวันนึง 2-3 แสนนะคะพอเราเปลี่ยนชีวิตเนี่ยวิถีในการใช้เงินของเราต่างไปมั้ยหรือเราเริ่มใส่ใจเรื่องของเงินฉุกเฉินมากขึ้น
2: ทุกวันนี้ก็ต้องมีเงินฉุกเฉินของตัวเองต้องออมเอาไว
1: ้
2: แต่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยไม่มีเลยวันๆเนี่ยเครียดมากเลยโตขึ้นเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเราควรจะต้องมีเงินสำรองเอาไว้ในชีวิตว่าจะต้องทำยังไงบ้างถ้าวันหนึ่งที่มันไม่เป็นอย่างที่เราคิดเวลารายได้มันไม่ได้มาอย่างที่เราคิดเวลาเราจะต้องมีเงินสำรองที่จะจ่ายให้
1: งั้นบอกเคล็ดลับละกันการบริหารนะคะรายรับรายจ่ายในฐานะฟรีแลนซ์ในวันนี้ที่เราผ่านบทเรียนอันเลวร้ายของเรามาแล้วตอนนี้เรากลับมาตั้งต้นใหม่เราทำยังไงบ้างการแบ่งสัดส่วนเงินได้มาร้อยแบ่งออมและใช้จ่ายแบบไหนที่เหลือเก็บยังไง
2: เต็มไม่ได้แบ่งขนาดแบบชัดเจนขนาดนั้นนะครับแต่เราก็มีความรู้สึกว่าณตอนนี้ผมกินใช้กับเงินในวงการนะเพราะว่าเงินทุนของตัวเองเนี่ยพูดตรงๆเลยว่ามาลงตรงนี้หมดแต่ว่าตอนนี้มันมีความสบายใจตรงที่ว่าร้านอยู่ตัวร
1: ้
2: านติดลูกค้าให้ความสนใจแล้วก็ทำให้เรามีความรู้สึกว่าเราเริ่มสบายใจมากยิ่งขึ้นเพราะว่าวันหนึ่งที่ร้านคืนทุนเราก็จะรู้รายได้ของเราแล้วว่าต่อเดือนเราจะได้รายได้เท่าไหร่แล้วมันก็มีความมั่นคงในชีวิตมากขึ้นก็คือจากที่เป็นฟรีแลนซ์เราไม่รู้เลยว่าวันหนึ่งเราจะได้เงินเท่าไหร
1: ่
2: เดือนนี้เราจะได้หารายได้เท่าเดิมไหมจะได้มากหรือได้น้อยแต่ว่าถ้าเป็นธุรกิจของตัวเราเองเราไม่ต้องรอโอกาสจากใครเราทำด้วยตัวของเราเองเราก็จะรู้ว่าโอเควันนี้เรามีเท่านี้นะนอกนั้นเนี่ยมันก็คือเป็นฟรีแลนซ์ทุกวันนี้ก็เลยกลายเป็นคนสองอาชีพอาชีพที่มีความมั่นคงกับอาชีพที่เป็นฟรีแลนซ์อ
1: ย่างนี้เดี๋ยวคนดูที่เป็นแฟนๆเตชินบอกเอ๊ะจะลาวงการหรือเปล่ายังอยู่นะ
2: ยังอยู่ครับจริงๆแล้วเนี่ยผมก็ยังชอบร้องเพลงชอบแสดงชอบพิธีกรอยู่ดังนั้นเนี่ยมันไม่มีทางทิ้งแน่นอนส่วนงานตรงนี้มันเป็นความมั่นคงในชีวิตนะครับว่าเราจะต่อยอดในชีวิตนี้ยังไง
1: เพราะฉะนั้นเดี๋ยวคงได้เห็นการต่อยอดธุรกิจเนี่ยนะ
2: ค
1: นอื่นใกล้นะคะทิ้งท้ายบอกบทเรียนที่เราได้รับนะคะจากการเป็นฟรีแลนซ์แล้วก็ประมาทในการใช้เงินไปจนวันนี้เรากลับมาเริ่มต้นใหม่แล้วให้กับคนที่ติดตามอยู่สักหน่อย
2: ครับก็อยากจะฝากถึงทุกคนนะครับเรื่องการเงินเนี่ยเป็นไม่เข้าใครออกใครนะครับแม้กระทั่งตัวของเราเองดังนั้นเนี่ยการที่เรามีเงินสำรองไว้ผมว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตรู้จักออมรู้จักใช้คิดก่อนใช้มันก็จะทำให้เราเนี่ยมีเงินเก็บมากขึ้นของบางอย่างทุกวันนี้ผมเองก็ต้องการ

0: ฟันแม้กระทั่งอยากจะได้มากที่สุดก็ต้องกัดฟันเราจะมีความสุขกว่าถ้าวันหนึ่งที่เราพร้อมแล้วเราใช้เงินแล้วเราไม่เดือดร้อนนั่นคือจะมีความสุขมากกว่าออมเยอะๆไม่ต้องกินใช้มากหรอกครับวันหนึ่งเราไม่ได้กินเยอะออมไว้ก่อนรวยก่อนแล้วเดี๋ยวใช้เมื่อไหร่ก็ได้ครับ
1: นี่คือมุมมองของคุณเตชินนะคะซึ่งจริงๆแล้วตรงกับคาสิทธิ์นึงของวอร์เรนบัฟเฟตที่เขาบอกไว้นะคะว่าถ้าเราซื้อแต่สิ่งที่ไม่ได้ใช้และไม่จำเป็นวันหนึ่งเราต้องขายสิ่งที่จำเป็นไปบทเรียนนี้มีค่ามากนะคะซ
0: ึ่
1: งคุณเตชินบอกกับเราแล้วที่สำคัญไม่อยากให้ใครไปประวัติศาสตร์ซ้ำรอยกับคุณเตชินนะคะดังนั้นออมก่อนใช้เงินฉุกเฉินสำคัญมากและไม่ว่าจะอาชีพอะไรจะต้องบริหารได้รับรายจ่ายให้ดีแล้วก็อย่าประมาทกับการใช้เงินด้วย
0: ถูกต้องทุกอาชีพมีคุณค่าหมดครับอยู่ที่ว่าเราต้องบริหาร
1: วันนี้ขอบคุณมากสำหรับคุณเตชินกับบทเรียนดีๆวันนี้สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณครับขอบคุณครับเก็บออมเงินทองต้องวางแผ
1: นเพื่ออนาคตไกลถือเป็นการตอกย้ำนะคะว่าเงินทองต้องวางแผนไม่ว่าจะทำอาชีพไหนหรือว่าอายุเท่าไหร่ก็ตามนะคะโดยเฉพาะบรรดาฟรีแลนซ์ที่แม้ว่าจะได้รับเงินก้อนโตมาได้ง่ายๆแต่ว่าความแน่นอนที่สุดในชีวิตก็คือความไม่แน่นอนนะคะบทเรียนของคุณเตชินสอนเราแล้วนะคะว่าสิ่งสำคัญก็คือต้องบริหารรายรับรายจ่ายให้ดีและต้องเก็บออมอยู่เสมอโดยเฉพาะเงินสำรองฉุกเฉินนะคะตอนนี้ไปฟังมุมมองของผู้เชี่ยวชาญจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกันบ้างว่ามีคำแนะนำให้กับทางด้านของฟรีแลนซ์นั้นวางแผนการเงินอย่างไรค่ะ
2: ส่งงานวันนี้ได้รับเงินเดือนหน้าอาจจะเป็นคำพูดที่ติดปากนะสำหรับคนที่ประกอบอาชีพฟรีแลนซ์นะครับอาชีพฟรีแลนซ์เป็นอาชีพที่น่าอิจฉามากๆเพราะว่ามีสละในเรื่องของเวลาไม่จำเป็นต้องตอกบัตรเข้างานตอนเช้าไม่จำเป็นต้องรอรูดบัตรตอนเย็นจะไปไหนมาไหนทำงานยังไงตรงไหนก็ได้อิสระแต่ขอให้ส่งงานตรงตามเวลาที่กำหนดเท่านั้นเองข้อดีอีกประการนึงนะครับของฟรีแลนซ์ก็คือกรอบของรายได้ครับเราจะไม่มีเพดานนะครับเราสามารถสร้างรายได้ได้เกินกว่าเพดานที่เรากำหนดไว้ได้แต่อาชีพฟรีแลนซ์ก็มีข้อเสียที่ต้องระมัดระวังนะครับก็คือความเสี่ยงในเรื่องของรายได้อย่างที่บอกครับรายได้เราไม่จำกัดนั่นแปลว่าบางเดือนก็มีมากบางเดือนก็มีน้อยหรือแม้กระทั่งบางเดือนก็ไม่มีรายได้เลยและถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้มาเราในฐานะที่อาชีพฟรีแลนซ์เนี่ยเราจะปฏิบัติตนอย่างไรดีครับดังนั้นการวางแผนทางด้านการเงินเป็นสิ่งสำคัญสำหรับอาชีพนี้นะครับเพราะถ้าเราวางแผนทางด้านการเงินได้ดีพอไม่ว่าจะมีรายได้หรือไม่มีรายได้หรือไม่ว่าจะเกิดอุบัติเหตุชีวิตอย่างไรก็ตามเราสามารถนะครับยืนอยู่ในอาชีพนี้ได้อย่างมั่นคงครับผมมี5เทคนิคในการแนะนำนะครับสำหรับอาชีพฟรีแลนซ์ว่าบริหารเงินอย่างไรจะอยู่ได้ทั้งเดือนโดยขั้นตอนที่1ครับเทคนิคแรกเราแนะนำว่าจะต้องตรวจสอบนะครับรายได้ค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนแล้วก็เริ่มวางแผนการใช้เงินโดยรายจ่ายของเราในแต่ละเดือนเนี่ยจะถูกแบ่งออกเป็น3ประเภทนะครับก็คือรายจ่ายคงที่รายจ่ายผันแปรและก็รายจ่ายเพื่อการออมและการลงทุนรายจ่ายคงที่ก็คือรายจ่ายที่เราต้องจ่ายในแต่ละเดือนเท่าๆกันเช่นค่าผ่อนบ้านค่าผ่อนรถค่าผ่อนเบี้ยประกันรายเดือนซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนะครับถัดมาครับค่าใช้จ่ายผันแปรเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในแต่ละเดือนไม่เท่ากันมันขึ้นอยู่กับพฤติกรรมในการใช้จ่ายเงินบางเดือนก็มากบางเดือนก็น้อยเช่นค่าอาหารการกินค่าดูหนังฟังเพลงค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์บางเดือนใช้มากบางเดือนใช้น้อยครับแล้วสุดท้ายค่าใช้จ่ายในการออมการลงทุนเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อสร้างความมั่งคั่งในอนาคตครับเห็นไหมล่ะครับถ้าเรามีการจัดสรรนะครับหรือตรวจสอบค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนเราจะรู้เลยว่าเดือนหน้าเรามีภาระค่าใช้จ่ายรออยู่เท่าไหร่หลังจากนั้นครับเราก็มาเริ่มจัดสรรเรื่องของรายได้ครับเราจะจัดสรรรายได้ออกไปในส่วนที่สำคัญก็คือจัดสรรรายได้เพื่อไปสู้กับค่าใช้จ่ายที่เรียกว่าค่าใช้จ่ายคงที่ครับดังนั้นเรารู้แล้วใช่ไหมครับเมื่อสักครู่ว่ารายจ่ายคงที่คือเท่าไหร่ถ้าเดือนนี้มีรายได้มากันส่วนนึงครับเผื่อค่าใช้จ่ายคงที่ก่อนแล้วค่าใช้จ่ายอีกส่วนนึงเอาไปออมไปลงทุนก่อนเลยนะครับแล้วส่วนที่เหลือบริหารรายจ่ายรายเดือนให้พร้อมให้มันเกิดความสมดุลอย่างนี้แหละครับถือว่าเป็นการบริหารเงินที่ยอดเยี่ยมเลยทีเดียวถัดมาครับนะขั้นตอนที่3หรือเทคนิคที่3ก็คือการสำรองเงินไว้ใช้ในกรณีที่เราไม่มีรายได้แนะนำครับอาจจะต้องกันเงินไว้ครับในออมทรัพย์อย่างน้อยสัก3เท่าของรายจ่ายในแต่ละเดือนตัวอย่างเช่นเราใช้จ่ายเดือนละ 50,000 ใช่มั้ยครับเราก็มี3เท่าก็คือ 150,000 ในออมทรัพย์เพราะถ้าเดือนใดรายได้เราไม่มีเราก็ดึง1เดือนนี้มาใช้จ่ายถ้าทำแบบนี้ได้เมื่อเราไม่มีรายได้ครับเราก็สามารถดำรงชีพได้ในแต่ละเดือนครับถัดมาครับข้อที่4เทคนิคที่4ที่จะแนะนำก็คือเป็นการกันเงินไว้สำรองเผื่อฉุกเฉินแน่นอนครับอาชีพฟรีแลนซ์สวัสดิการเราไม่ได้มากมายเหมือนกับคนที่ทำรายได้ประจำกลุ่มนั้นน่ะก็จะมีนะครับสวัสดิการในเรื่องของการรักษาพยาบาลสวัสดิการของบริษัทแต่เราไม่มีครับเราจึงมีหน้าที่ในการสร้างมันขึ้นมาด้วยตัวของเราเองอาจจะทำประกันชีวิตอาจจะทำประกันสุขภาพเพราะถ้าวันใดวันหนึ่งเกิดเหตุการณ์ที่เราไม่ได้คาดฝันไว้ไอ้เงินที่เราทำประกันเนี่ยจะมาช่วยชดเชยครับ มันจะเรียกว่าเป็นการผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ถัดมาครับเทคนิคที่5ครับเป็นเทคนิคที่สำคัญมากก็คือการสร้างหลักประกันให้กับชีวิตด้วยความที่เราประกอบอาชีพฟรีแลนซ์นะครับหลักประกันต่างๆเราก็ไม่ค่อยมีดังนั้นเวลาที่เราเกษียณมาจะเป็นเรื่องที่น่าเสียใจมากครับถ้าเราไม่ได้วางแผนสิ่งต่างๆเหล่านี้ไว้ก่อนผมแนะนำนะครับคนที่ประกอบอาชีพฟรีแลนซ์แน่นอนครับหลายคนเคยทำงานในบริษัทในฐานะที่เป็นลูกจ้างมาก่อนคุณอาจจะต้องมีการเป็นสมาชิกของกองทุนนะประกันสังคมตอนที่คุณเป็นลูกจ้างเนี่ยเราใช้มาตรา33แต่ตอนที่คุณลาออกมาเป็นฟรีแลนซ์แล้วเราอยากให้คุณนะครับนะเดินต่อในกลุ่มของประกันสังคมครับโดยการสมัครมาตรา39เพื่อให้เราได้รับสิทธิ์ในเรื่องของการรักษาพยาบาลแล้วก็ได้รับสิทธิ์นะในเรื่องของการชราภาพด้วยครับเราอาจจะทำในเรื่องของประกันชีวิตด้วยนะครับหรือประกันสุขภาพนะครับหรือจะเข้ากองทุนนะครับการออมแห่งชาติก็ได้อย่างนี้แหละครับจะเป็นหลักประกันที่ดีให้กับชีวิตของคนที่เป็นฟรีแลนซ์เห็นไหมล่ะครับว่าการสร้างความมั่นคงในชีพฟรีแลนซ์ไม่ใช่เรื่องยากครับขอให้เรามีการตรวจสอบค่าใช้จ่ายและมีการวางแผนนะครับจัดสรรรายได้นะครับให้มันเพียงพอในเดือนที่เราไม่มีรายได้มีการสำรองเงินไว้เผื่อฉุกเฉินเราสร้างหลักประกันนะครับในเรื่องของชีวิตไม่ว่าจะเป็นการทำประกันชีวิตนะการทำประกันเลยครับสุขภาพนะการทำประกันสังคมหรือกองทุนการออมแห่งชาติเพราะฉะนั้นครับอาชีพฟรีแลนซ์ก็เป็นอาชีพที่น่าอิจฉาได้เหมือนเดิมครับเพราะเรามีความสุขในอาชีพที่เราเลือกเองและก็มีความมั่นคงในชีวิตด้วยครับ
1: วันนี้ถือว่าเอาใจฟรีแลนซ์เต็มที่เลยนะคะเชื่อว่าน่าจะถูกใจใครหลายคนเลยทีเดียวค่ะเห็นไหมคะว่าไม่ว่าคุณอายุเท่าไหร่ทำอาชีพอะไรรายได้มากน้อยแค่ไหนนะคะการวางแผนการเงินก็ไม่ใช่เรื่องยากและไม่มีคำว่าสายคุณก็ทำได้ค่ะอย่าลืมไปติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่เว็บไซต์ www.set.or.th/education ส่วนนี้ฝนและทีมงานรายการเงินทองต้องวางแผนลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ
3: เก็บออมเงินทองต้องวางแผนเพื่ออนาคตไ
4: กลแนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการราชพฤกษ์ฟ้าสตรีมตอนที่แล้วเราได้เรียนรู้ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับแหล่งที่อยู่อาศัยและการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตกันไปแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเจาะลึกความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตกันนะคะเป็นยังไงนั้นติดตามกันเลยค่ะ
1: ในแหล่งที่อยู่อาศัยแต่ละที่จะมีสิ่งมีชีวิตหลายชนิดอาศัยอยู่รวมกันและต่างมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันเราเรียกว่ากลุ่มสิ่งมีชีวิตโดยสิ่งมีชีวิตที่อาศัยในแหล่งที่อยู่เดียวกันจะมีความสัมพันธ์กันเพื่อประโยชน์ในด้านต่างๆเช่นเป็นแหล่งอาหารเป็นที่อยู่อาศัยที่หลบภัยที่วางไข่และเลี้ยงดูลูกอ่อน
2: รู้หรือไม่สิ่งมีชีวิตหมายถึงสิ่งที่มีตัวตนมีทั้งที่สามารถเคลื่อนที่ได้และเคลื่อนที่ไม่ได้ต้องการอาหารต้องการที่อยู่สามารถสืบพันธุ์ได้และต้องใช้พลังงานในการดำรงชีวิตแบ่งได้เป็นกลุ่มพืชกลุ่มสัตว์และกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและไม่ใช่สัตว์น้องๆรู้ไหมคะว่าสิ่งมีชีวิตต่างชนิดที่อาศัยในระบบนิเวศเดียวกันมีความสัมพันธ์ที่แบ่งเป็น3แบบได้แก่การได้ประโยชน์ร่วมกันการเสียประโยชน์และไม่ได้ไม่เสียประโยชน์อย่างเช่นภาวะได้ประโยชน์ร่วมกันของดอกไม้กับแมลงที่ต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์เพราะแมลงได้กินน้ำหวานจากดอกไม้และดอกไม้ก็ได้แมลงช่วยผสมเกสรภาวะอิงอาศัยหรือเกื้อกูลกันของกล้วยไม้ที่เกาะตามต้นไม้ใหญ่ที่กล้วยไม้ได้ประโยชน์และต้นไม้ใหญ่ไม่เสียประโยชน์อะไรภาวะล่าเหยื่อของนกที่กินหนอนซึ่งนกเป็นผู้ได้ประโยชน์แต่หนอนเป็นผู้เสียประโยชน์ถึงแม้น้องหนอนจะน่าสงสารที่ต้องถูกกินแต่เมื่อมีผู้ล่าย่อมมีผู้ถูกล่าเพื่อความสมดุลและเป็นไปตามกฎของธรรมชาติใช่ไหมคะและนอกจากนี้ยังมีรูปแบบภาวะความสัมพันธ์อื่นของสิ่งมีชีวิตอีกได้แก่ภาวะพึ่งพากันภาวะปรสิตภาวะแก่งแย่งและภาวะเป็นกลางน้องๆลองออกไป

0: สังเกตดูสิ่งมีชีวิตรอบๆบ้านดูกันนะคะว่าเราจะเจอความสัมพันธ์ในรูปแบบใดบ้าง
1: สัตว์น่ารู้วันนี้ Worm W-O-R-M Worm แปลว่าหนอน Flower F-L-O-W-E-R Flower แปลว่าดอกไม้ OrchidHID Orchid แปลว่ากล้วยไม้นอกจากสิ่งมีชีวิตจะมีความสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตด้วยกันในรูปแบบต่างๆแล้วสิ่งมีชีวิตยังมีความสัมพันธ์กับสิ่งไม่มีชีวิตด้วยหรือไม่เราจะได้มาเรียนรู้ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: รายการซื้อเก่งไม่ใช่รายการแนะนำสินค้าหรือส่งเสริมให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งแต่เราทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเพื่อให้ข้อมูลที่รอบด้านประกอบการตัดสินใจการซื้อสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อประโยชน์แก่ผู้บริโภคที่ดูรายการเราอยู่ครับ
1: นี่ครับคุณผู้ดูและนี่คือรายการซื้อเก่งซื้อเก่งคือรายการที่จะมาให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจก่อนที่คุณจะไปซื้อสินค้าอะไรสักหนึ่งชนิดนะครับยกตัวอย่างเช่นจะไปซื้อเก้าอี้เราต้องดูอะไรบ้างความสบายหรือเปล่าราคาหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับเพราะอย่างที่ทราบกันตอนนี้เงินทองมันหายากใช่ไหมล่ะครับเราอยากให้เมื่อคุณใช้จ่ายอะไรทุกบาททุกสตางค์คุ้มค่าที่สุดผมเชดดี้นะครับจะเป็นพิธีกรพาทุกคนไปคิดให้ดีก่อนซื้อและเช็คให้ชัวร์ก่อนจ่ายครับสินค้าที่เราจะพูดถึงในวันนี้ครับยังคงเกี่ยวกับโควิด-19 อยู่แต่ไม่ใช่หน้ากากนะครับแต่ไม่ใช่ชุดที่คุณหมอใส่วันนี้เนี่ยเราจะพูดถึงชุด Rapid Test ครับเพราะเราทราบกันอยู่ใช่ไหมครับว่าช่วงนี้เนี่ยตัวเลขผู้ติดเชื้อในประเทศของเราค่อยๆเพิ่มขึ้นทุกวันทำให้หลายๆคนอาจจะเคยอยู่ในกลุ่มเสี่ยงวงที่1บ้างวงที่2บ้างอย่างผมเนี่ยเคยอยู่วงที่3มาแล้วนะครับทีนี้ปัญหาต่อมาก็คือเมื่อตัวเลขเพิ่มขึ้นและมีหลายๆคนอยู่ในกลุ่มเสี่ยงแต่มีหลายๆคนเนี่ยครับไม่กล้าไปโรงพยาบาลเพราะกลัวว่าเฮ้ยถ้าฉันไปตรวจที่โรงพยาบาลจะกลายเป็นเพิ่มความเสี่ยงหรือเปล่าอุปสงค์เจออุปทานครับมีคนที่ไม่อยากไปตรวจที่โรงพยาบาลแล้วก็ดันมีคนที่นำเอาชุด Rapid Test เนี่ยนะครับนำเข้ามาจากต่างประเทศมาขายทีนี้เราเสิร์ชไปอุ๊ยยี่ห้อนี้อันเดียวกับที่อย.อนุญาตเลยนี่นะเราซื้อมาตรวจเองดีกว่ามันไม่ง่ายอย่างนั้นครับคุณผู้ดูครับมันไม่เหมือนกับการตรวจตั้งครรภ์นะครับที่ความผิดพลาดมันต่ำคุณสามารถตรวจเองที่บ้านดูผลง่ายแต่การใช้ Rapid Test นั้นขั้นตอนที่คุณทำนะครับถูกต้องหรือเปล่าน้ำยาที่ใช้เนี่ยใช่ยี่ห้อที่อย.อนุญาตหรือเปล่าหรือที่โรงพยาบาลเขาใช้หรือเปล่ามีมาตรฐานหรือเปล่านอกจากนั้นการปนเปื้อนระหว่างที่คุณตรวจล่ะครับผมไม่ได้มีความรู้ครับแต่เหมือนทุกครั้งครับวันนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญมาให้ข้อมูลกับเราไม่รอช้าครับเดี๋ยวไปเจอกับอาจารย์เลยดีกว่าครับและนี่ก็คือผู้เชี่ยวชาญของเราครับก่อนอื่นครับอาจารย์ช่วยแนะนำตัวเองก่อนเลยครับอาจารย์ครับ
2: ครับสวัสดีครับผมนักเทคนิคการแพทย์ดร.วิสิทธิ์ศักดิ์สุขสะอาดพระสุผู้อำนวยการฝ่ายห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลเมดพาร์คครับ
1: เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับอาจารย์ครับด้านหน้าของเราเนี่ยอันนี้คืออะไรครับเนี่ย
2: อ๋ออันนี้เป็นชุดตรวจครับที่มีอยู่ปัจจุบันครับ
1: ในท้องตลาดคือจะมีแค่3แบบนี้เหรอครับอาจารย์หรือว่ามีเยอะกว่านี้ครับ
2: จริงๆในท้องตลาดที่ขายกันทั่วไปทุกแบบไม่ถูกต้องหมดครับ

0: เพราะตอนนี้ถ้าเป็นชุดตรวจที่เกี่ยวกับโควิด-19 เนี่ยจะต้องตรวจในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเท่านั้นครับ
1: คืออย่างที่ผมบอกไปตอนแรกว่าการซื้อกลับไปตรวจเองที่บ้านเนี่ยมันอาจจะเกิดความผิดพลาดใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: อย.ก็เลยควบคุมไว้ว่าเอ้ยอย่าซื้อไปตรวจเองเลย
0: ใช่ครับใช่ครับถูกต้องแล้วครับ
1: แต่อันนี้จริงๆก็คือเป็นแบบที่สามารถตรวจได้จริงๆแต่ควรจะใช้ผู้เชี่ยวชาญตรวจ
0: ใช่ครับ
1: ปัญหามันคือว่ามันจะเกิดความผิดพลาดอะไรได้บ้างครับอาจารย์ระหว่างที่เราตรวจครับ
0: ได้ครับทีนี้ก่อนอื่นเพื่อจะให้เข้าใจวิธีการตรวจโควิด-19 ทั้งหมดนะครับก็จะชี้แจงนะครับจะได้เข้าใจในภาพรวมทั้งหมดทุกอย่างนะครับ
1: ครับ
0: จริงๆแล้วการตรวจโควิด-19 ปัจจุบันนี้นะครับเรามี2แบบก็คือตรวจหาเชื้อเลยนะครับกับอีกอันนึงก็คือตรวจภูมิคุ้มกันของเชื้อซึ่ง2อย่างนี้แตกต่างกันชัดเจนนะครับ
1: ครับ
0: ทีนี้วิธีที่เราตรวจตัวเชื้อเราคุ้นเคยใช่ไหมครับสวอปจากโพรงจมูกซึ่งวิธีนี้เป็นวิธีมาตรฐานนะครับซึ่งวิธีการตรวจเราจะเรียกว่าวิธีการตรวจแบบ RT-PCR หรือว่า Real Time PCR เดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังสั้นๆนะครับ
1: ครับ
0: ง่ายๆก็คือวิธีการเก็บสิ่งส่งตรวจเนี่ยก็คือเราเก็บจากโพรงจมูกเห็นไหมครับก็คือแง่หน้าขึ้นไปเสร็จแล้วก็ใช้ไม้นะครับซึ่งเป็นก้านพลาสติกสวอปเนี่ยครับก็แยงเข้าไปจนถึงหลังโพรงจมูกแล้วเราก็หมุนหมุนเนื่องจากทำไมเราต้องเก็บตรงนี้เพราะว่าเชื้อเมื่อเข้าสู่ร่างกายนะครับมันจะไปอยู่ตรงหลังโพรงจมูกเพราะว่าเป็นเชื้อที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจเสร็จแล้วเมื่อได้เยื่อเมือกหรือได้ปริมาณเชื้อที่อยู่ตรงนี้เราก็ดึงออกมาเสร็จแล้วก็ใส่เข้าไปในน้ำซึ่งรักษาสภาพของเชื้อก็ใส่เข้าไปแล้วก็รีบนำส่งที่ห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐาน
1: คุณผู้ดูท่านใดบ้างครับที่เพิ่งเข้าใจเหมือนผมว่ามันไม่ได้แย่เหมือนแค่จมูกคือผมคิดมาตลอดว่าการสวอปเทสคือเหมือนคุณเอาก้านเนี้ยแย่เข้าไปในจมูกนี่คือความผิดพลาดที่เกิดขึ้นได้ถ้าคุณเอาซื้อจากในเน็ตเนี่ยแล้วคุณไปตรวจเองคุณอาจจะคิดว่าเฮ้ยเหมือนแค่จมูกเสร็จกึ๊บใส่อ่ะรอดูผลอะไรอย่างเงี้ยครับแต่จริงๆแล้วคือมันต้องแย่เข้าไปโอ้โหไม่ใช่แค่สาทรนะครับนี่คือยานาวาทั้งเส้นเลยบางลักไปข้ามฝั่งคนเลยเข้าไปลึกๆข้างในเลยนะครับ
2: yeah.
1: แล้วก็ต้องรีบเก็บใส่น้ำยานี้ด้วยเพ
0: ื่อไ
1: ม่ให้เชื้อจะตายไปซะก่อนใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับวิธีนี้ดียังไงก็คือหลังจากที่เราติดเชื้ออย่างแค่ประมาณ 3-5 วันเป็นต้นไปนะครับเราสามารถตรวจด้วยวิธีนี้ได้เมื่อเราได้สวอปส่งไปที่ห้องแลบแล้วนะครับวิธีนี้คือเราจะสกัดเอาตัวพันธุกรรมของเชื้อเนี่ยออกมาแล้วก็ไปเพิ่มปริมาณเห็นไหมครับข้อดีก็คือสมมุติว่ามีเชื้อน้อยๆจาก1ตัวแล้วก็เพิ่มเป็น2ตัว4ตัวจนถึงเป็นล้านๆตัวมันก็เลยตรวจได้ดีขึ้นแล้วก็โอกาสที่จะผิดพลาดเนี่ยน้อยมากเพราะนั้นปัจจุบันเนี่ยกระทรวงสาธารณสุขก็เลยใช้วิธีนี้เป็นวิธีที่บอกว่าคนนี้เป็นหรือไม่เป็นโควิด-19 ที่ประกาศกันทุกวันเนี่ยครับ
1: ใช้
0: วิธีนี้ไม่ใช่ส่วนใหญ่ทั้งหมดต้องใช้วิธีนี้เท่านั้นครับบอกวิธีแรกไปแล้วตรวจจากสวอปจากโพรงจมูกทีนี้ที่เป็นปัญหาเอ๊ะจริงๆมันมีแรปปิดเทสอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ครับว่าซื้อมาตรวจได้เองนี่ง่ายมากแล้วก็เป็นวิธีที่อย.ก็ขึ้นทะเบียนอยู่แล้วขายกันในเน็ตทั่วไปแล้วทำไมถึงบอกว่าไม่ถูกต้องเพราะว่าจริงๆแล้วอย.เนี่ยไม่อนุญาตให้ขายน้ำยาที่เกี่ยวข้องกับตรวจโควิด-19 เนี่ยกับประชาชนทั่วไปเลยต้องขายให้กับโรงพยาบาลหรือหน่วยงานที่เป็นสถานพยาบาลเท่านั้นเพราะเนื่องจากว่าถ้าเป็นการตรวจด้วยวิธีนี้จากเลือดนะครับซึ่งจริงๆแล้ววิธีการตรวจก็ไม่ยากแต่ความถูกต้องและแม่นยำเนี่ยเราต้องติดเชื้อไปประมาณสัก1สัปดาห์แล้วถึงจะมาตรวจวิธีนี้แล้วถึงจะตรวจพบซึ่งการตรวจพบเนี่ยก็ไม่ได้ตรวจตัวเชื้อนะครับเป็นตรวจภูมิคุ้มกันใช่ครับที่เกิดขึ้นแอนติบอดีเพราะนั้นถ้าเกิดเราเพิ่งไปรับเชื้อมาทีนี้จะไม่เจอเพราะนั้นถ้าเราเข้าใจไม่ถูกต้องเราบอกโอ้เราตรวจแล้วไม่เป็นไรเราก็คิด

0: ว่าเราไม่ติดเชื้อซึ่งอันนี้จะ
1: เดินปกติแน่ทุกคนตอบหนึ่งนะครับอาจารย์อันนี้ตรวจเพื่อให้รู้ว่าเป็นหรือไม่เป็นใช่ไหมครับ
0: ใช่คือถ้ามันเป็นมามันจะมีภูมิคุ้มกัน
1: ซึ่งภูมิคุ้มกันนั้นจริงๆอาจจะไม่ได้สามารถต่อสู้กับโควิดได้
0: ใช่
1: แต่ว่าเมื่อติดโควิดปั๊บเราจะมีภูมิคุ้มกันเพิ่มขึ้นแน่ๆอย่างนี้
0: ใช่ครับ
1: อ๋อ
0: แต่จะมีภูมิคุ้มกันหรือแอนติบอดีเนี่ยในหลายตัวซึ่งแต่ละตัวเนี่ยทำหน้าที่ไม่เหมือนกันแต่ถ้าเกิดภูมิคุ้มกันที่ป้องกันร่างกายได้จริงๆเราจะเรียกว่านิวทรัลไลซิ่งแอนติบอดี
1: นิวทรัลไลซ์ก็คือถ้าเป็นภาษาเวลาคนเล่นเกมครับก็คือทำให้ความเสี่ยงหรือว่าทำให้ค่าศึกทำงานไม่ได้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับ
0: เหมือนเป็นทหารน่ะเหมือนเป็นภูมิคุ้มกันที่เป็นทหารออกมายิงฆ่าศึก
1: แล้วซองนี้ล่ะครับอาจารย์ที่เป็นแอนติเจนครับ
0: ตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่ตรวจจากสวอบจากโพรงจมูกนะครับเป็นแอนติเจนถามว่าวิธีนี้ใช้ไหมก็ยังมีใช้อยู่ก็สวอบมาได้ครับเสร็จแล้วก็หยดลงไปในตัวชุดทดสอบโดยตรงใช่ครับแล้วก็ตรวจเพราะนั้นก็ไม่ได้เพิ่มเชื้อเพราะนั้นก็ความถูกต้องแม่นยำก็น้อยกว่าแต่ข้อดีก็คือว่าตรวจได้ปริมาณเยอะๆไม่ต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมือเร็วรู้ผลเบื้องต้นได้เร็วถ้ากรณีที่ตรวจพบก็ไปตรวจยืนยันโดยวิธี RT-PCR อีกทีหนึ่งเพื่อจะได้บอกว่าคนไข้เป็นหรือไม่เป็นเพราะนั้นจริงๆแล้วถ้าคนไข้รับเชื้อมาน้อยๆก็จะเกิดปัญหาเหมือนกันนะครับแต่ก็คืออ
1: าจจะไม่เจอ
0: ใช่ครับแต่ถ้าคนไข้ที่มีอาการชัดเจนเป็นมาหลายวันมีปริมาณเชื้อเยอะเนี่ยตรวจด้วยวิธีนี้เจอครับแล้วก็เป็นวิธีที่สามารถใช้ได
1: ้
0: คร
1: ับ หลักๆแล้วคุณผู้ดูครับดูเหมือนว่าวิธีการสวอปเนี่ยนะครับคือแม่นยำที่สุดเพราะว่าเจ้า2ซองเนี่ยครับไม่ว่าจะตรวจที่ตัวเชื้อก็แล้วแต่นะครับหรือว่าตรวจที่ปริมาณของภูมิต้านทานก็ดีนะครับต้องรอให้เชื้อเนี่ยขยายตัวลุกลามมากๆแล้วเขาถึงจะหาเจอ
0: ครับต้องมีปริมาณเชื้อปริมาณหนึ่ง
1: โอเคครับ
0: เพราะนั้นอย.ถึงบอกว่าถ้าเราไปตรวจเองเนี่ยจริงๆมันมีความซับซ้อนหลายอย่างถ้าเราไปตรวจที่โรงพยาบาลแม้แต่วิธีที่เป็นสวอปเนี่ยครับถ้ามีปัญหาอะไรเราก็ต้องเก็บซ้ำใหม่ต้องทำอะไรหลายอย่างเพราะนั้นจึงไม่แนะนำว่าให้ซื้อมาตรวจเองเพราะว่าถ้าเกิดเข้าใจผิดแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือความเร็วหรือว่าความถูกต้องเนี่ยมันไม่ได้ใกล้เคียงกับ 100% เหมือนวิธีเรียลไทม์ PCR เพราะนั้นมันอาจจะเกิดผลบวกปลอ
1: ม
0: ผลลบปลอมได้ถ้าคุณสงสัยว่ามีความเสี่ยงกับการติดเชื้อเนี่ยแนะนำให้ไปโรงพยาบาลแล้วก็จริงๆตอนนี้การวิธีสวอปเนี่ยเรามีที่เป็นไดทูเยอะแยะเลยไม่จำเป็นต้องเข้าโรงพยาบาลครับบางคนกลัวว่าเข้าไปแล้วจะติดจริงๆไม่จำเป็นซึ่งรวดเร็วมาก
1: ข
0: ับรถไปสวอปในรถของเราเชื้อก็อยู่ในรถของเราเนี่ยนะครับถ้าเราติดก็ไม่ยุ่งเกี่ยวกับคนอื่นซึ่งเป็นวิธีที่ปลอดภัยแล้วก็รวดเร็วแล้วก็กลับไปสักพักหนึ่งก็จะมีการรายงานผลกลับไปซึ่งรวดเร็วกว่านะครับแล้วก็ดีกว่าเพราะฉะนั้นแนะนำว่าอย่างไรก็ไปโรงพยาบาลครับไปตรวจเกี่ยวกับ
1: โควิด19ทีนี้อีกอย่างนึงครับที่อาจารย์พูดไว้เมื่อกี้ว่าน้ำยาเนี่ยอย.อนุญาตให้ขายเฉพาะกับโรงพยาบาลหรือว่าหน่วยงานของสาธารณสุขเท่านั้น
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: แล้วไอ้ที่น้ำยาที่เขาขายกันในเน็ตนี่น้ำยาอะไรครับ
0: น่าจะเป็นน้ำยาที่สั่งนำเข้ากันมาเองซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าจะถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายนะครับแต่จริงๆแล้วตามที่บอกคือจะต้องไปผ่านการประเมินคุณภาพจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขก่อนว่าน้ำยาเนี้ยมีคุณภาพจริงสามารถใช้มาตรวจได้เสร็จแล้วทางบริษัทเนี้ยก็จะเอาใบที่ทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ออกให้เนี้ยไปยื่นขอขึ้นทะเบียนกับอย.อย.ก็พิจารณาแล้วถึงขึ้นทะเบียนเพราะนั้นจริงๆแล้วแต่ก็มีเงื่อนไขอย่างที่บอกครับว่าต้องใช้หรือขายให้ในโรงพยาบาลหรือหน่วยงานที่เป็นด้านการแพทย์เท่านั้นไม่อนุญาตให้ขายกับประชาชนทั่วไปเพราะนั้นที่เข้ามาเนี่ยส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็นสั่งเข้ามาเองซึ่ง

0: อันนี้จริงๆก็ไม่แนะนำเลยเพราะว่าถ้าเข้าใจผิดจะเป็นผลเสียต่อตัวคนตรวจเองหรือว่าญาติที่อยู่ด้วยกันด้วยอย่างเงี้ยครับคิดว่าตัวเองไม่เป็นแต่จริงๆตัวเองอาจจะมีโอกาสรับเชื้อมาแล้วก็เป็นไปได้ครับ
1: และผมเชื่อว่าพ่อค้าแม่ค้าในอินเทอร์เน็ตดีๆก็มีครับไอ้ที่ไม่ดีก็เยอะเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นคุณอาจจะได้น้ำยาแบบน้ำยาถูพื้นอะไรอย่างเงี้ยไปแล้วคุณก็หยดอ้าไม่เป็นเรียบร้อยทุกคนรับไปญาติเยอะผู้ใหญ่ของคุณรับไปคราวนี้แหละครับสนุกกันเลยทีนี้แต่อาจารย์ครับ2ตัวนี้เนี่ยจริงๆแล้วอย.ก็อนุญาตให้ใช้ได้ใช่ไหมครับแต่ว่าต้องใช้ที่โรงพยาบาล
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: ทำไมเขาถึงได้อนุญาตให้ใช้ครับ
0: ครับก็คืออย่างตัวตรวจแอนติเจนเนี่ยเนื่องจากมันตรวจได้รวดเร็วแล้วก็ตรวจได้ในปริมาณที่ใช้เครื่องไม้เครื่องมือน้อยเพราะนั้นแลบที่ไม่มีเครื่องอย่างที่เราบอกว่าเรียลไทม์ PCR อย่างเงี้ยครับก็สามารถใช้วิธีนี้ได้แล้วก็บอกผลได้เบื้องต้นแต่ในกรณีที่ผลตรวจเจอก็จะต้องมา
1: ทำการแบบนี้อีกหนึ่งครั้งอยู่ดี
0: ใช่ครับใช่ครับเพื่อเป็นการยืนยัน
1: อย่างพวกนี้นี่กี่ชั่วโมงกี่วันรู้ผลครับอาจารย
0: ์จริงๆแล้วถ้าตัวการตรวจเองเนี่ยมันระยะเวลาไม่เกินชั่วโมงก็ได้ผลครับ
1: แล้วอย่างสวอปที่ไอตัวแม่นที่สุดนี่เท่าไหร่ครับอาจารย
0: ์ประมาณ4-5ชั่วโมงในการทำนะครับ
1: อาจารย์ครับ4-5ชั่วโมงนี่เราทำอะไรบ้างครับตั้งแต่เริ่มสวอปไปเลยครับ
0: อ๋อครับก็คือเมื่อเราได้สวอปมาเรียบร้อยใช่ไหมครับมีตัวเชื้ออยู่เรียบร้อยเราก็จะมีเครื่องที่เรียกว่าเครื่องสกัดคือเราจะต้องเอาสารพันธุกรรมที่อยู่ในตัวไวรัสเนี่ยออกมาก่อน สกัดอันนี้ก็ใช้เวลาประมาณสัก1ชั่วโมงขึ้นอยู่กับตามปริมาณคือเครื่องที่ใช้ทั่วไปนะครับรันทีหนึ่งได้ประมาณ100ตัวอย่าง
1: ครับ
0: เพราะนั้นถ้าตัวอย่างเยอะก็จะใช้เวลาในการต้องดูดน้ำยาตัวนี้มาผสมตูดอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือใช้เวลานานหน่อยก็โดยคร่าวๆก็ประมาณสัก1ชั่วโมง
1: ครับ
0: ก็จะได้ตัวอย่างสมมติว่า100ตัวอย่างหลังจากที่ได้สารพันธุกรรมแล้วเราก็จะไปเอาเข้าเครื่องอีกเครื่องนึงเครื่องตรวจ PCR เครื่องนี้จะมีหน้าที่ในการเพิ่มจำนวนเชื้ออย่างที่บอกว่าเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ1 2 4จนเป็นล้านล้านตัวก็จะให้เครื่องนี้มันสามารถตรวจจับได้ว่าคุณมีเชื้ออยู่ในแซมเปิลจริงหรือเปล่าอันนี้ใช้เวลานานหน่อยก็ประมาณ3ชั่วโมงเพราะนั้นจริงๆแล้วก็รวมทั้งหมดขั้นตอนก็จะประมาณสัก 4-5 ชั่วโมงก็จะได้ผลออกมา
1: อ
0: ันนี้เราไม่ได้รวมเวลาในการขนส่งเลยนะครับก็คือเป็นเวลาที่อยู่ในห้องเท่านั้น
1: ถ้าทำกับข้าวก็คือนับแค่เวลาสับหมูใส่ผักผัดใส่ลงจานเราไม่นับว่าเช้าตีห้าเนี่ยเราต้องตื่นไปตลาดนะกลับมาทำเสร็จปั๊บฉันต้องล้างจานอะไรอีกนะซึ่งหลายๆคนที่ไปตรวจแล้วต้องรอเป็นวันเนี่ยน่าจะเป็นไปได้ว่าเกิดจากช่วงนั้นมีคนมาตรวจเยอะใช่ไหมครับอาจารย์แล้วรอบนึงได้ร้อยท่าน
0: ประมาณเนี้ย
1: ร้อยท่านร้อยท่านแสดงว่า1วันถ้าสมมุติว่านักเทคนิคการแพทย์ไม่หลับไม่นอนกันเลย วันนึงก็ได้แค่6รอบ64 24
0: 6รอบน่าจะลำบากส่วนใหญ่ที่ทำกันจริงๆเนี่ยก็คือสูงมากเลยก็3-4รอบก็เยอะแล้วครับ
1: เพราะนักเทคนิคการแพทย์เป็นคนนะครับต้องนอนเหมือนกันนะครับ
0: แล้วก็มันต้องมีช่วงที่วิเคราะห์ผลแปลผลรายงานผลอะไรอีกเพราะนั้นจริงๆแล้วสมมุติว่าถ้าเบ็ดเสร็จเลยนะครับ5ชั่วโมงวันหนึ่ง24ชั่วโมงพักสักหน่อยก็ 3-4 รอบนี่ก็เยอะมากแล้วครับ
1: เอ๊ะอย่างที่อาจารย์พูดเมื่อกี้แวบนึงครับคืออ่ะสมมุติเราทำไอการเทสเนี่ย5ชั่วโมงแล้วใช่ไหมครับต้องส่งผลด้วยแสดงว่าเราต้องเอาไอ้ร้อยหลอดมานั่งทำรายงานต่อด้วยอย่าง
0: นี้ใช่ครับต้องดูต้องพิจารณาผลต้องแปลผลเพราะว่ามันไม่ใช่ผลออกมาปุ๊บเราเอาผลไปใช้ได้เลยต้องบอกว่าถ้าค่าอย่างเงี้ยมันถือว่าตรวจพบหรือตรวจไม่พบเกิดปัญหาอะไรเราจะทำการตรวจซ้ำไหมจะเก็บจากผู้ป่วยใหม่ไหมอันนี้ก็จะเป็นวิธีการที่ทำยังไงให้ผลที่ออกไปแล้วถูกต้องที่สุด
1: เอาละครับสำหรับหลายๆท่านที่บอกว่าโอ้ยทำไมช้าจังอย่างงี้ท่านลองอดนอนดูสักวันนึงก่อนแล้วท่านจะเริ่มเข้าใจอ๋อโอเคโอเค ทีนี้ครับอาจารย์มันมีหลายๆคนที่สมมุติว่าเขาไปฉีดวัคซีนเสร็จแล้วเขารู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้ตรวจหาภูมิต้านทานหรือว่าแอนติบอดีนี่ฉันซื้ออันนี้มาเทสที่บ้านเองว่าเอ้ยไอที่ฉันไปฉีดวัคซีนมาเนี่ยมันมีภูมิหรือยังอันนี้คือมันบอกผลได้ไหมครับ
0: คือต้องเข้าใจหลักการของการฉีดวัคซีนกับการได้รับเชื้อนะครับ
1: ครับ
0: คือแอนติบอดีที่ตรวจสำหรับและปิดเทสในอันแรกเนี่ยมันตรวจหลังจากที่เราติดเชื้อ
1: ครับ
0: แล้วบอกว่าเรามีภูมิคุ้มกันหลังจากการติดเชื้อหรือเปล่าซึ่งจริงๆชนิดของแอนติบอดีคือแล้วแต่ชุดตรวจนะครับ
1: ครับ
0: ที่จะตรวจเนี่ยจริงๆมันอาจจะมีแอนติบอดีหลายชนิดรวมๆกันแต่ว่าไม่ได้ตรงกับที่สามารถป้องกันการติดเชื้อได้เพราะฉะนั้นวิธีที่จะตรวจภูมิคุ้มกันที่ถูกต้องหลังจากฉีดวัคซีนเนี่ยเราจะต้องตรวจโดยน้ำยาที่ตรวจสไปค์โปรตีนแอนตี้ต่อสไปค์โปรตีนซึ่งแอนตี้สไปค์โปรตีนเนี่ยเป็นตัวที่สามารถป้องกันการติดเชื้อได้ซึ่งมันจะมีหลักการง่ายๆเลยนะครับถ้าดูแผนภาพเนี่ยครับอันนี้เป็นตัวเชื้อ
1: ครับ
0: ตัวเชื้อโควิดใช่ไหมครับซึ่งจะเห็นว่าเวลามันตัวนี้มันมีโปรตีนอยู่เยอะเลย
1: ครับ
0: โปรตีนแต่โปรตีนที่สำคัญนะที่เข้าไปสู่ในร่างกายแล้วจะทำให้เราติดเชื้อคือสไปค์โปรตีนหรือโปรตีนหนาม
1: ครับ
0: ครับหรือว่าเอสโปรตีนนะครับตัวนี้มีความสำคัญคือเมื่อมันเข้าไปในร่างกายเราเซลล์มนุษย์เนี้ยจะมีแขนที่ยื่นมาสมมุตินะคร
1: ับ
0: เซลล์จะมีตัวนี้มันจะไปจับกับตรงนี้แล้วก็มุดเข้าไปในเซลล์เรานะครับเลยเป็นเหตุผลว่าทำไมเราติดเชื
1: ้อ
0: แต่ถ้าหลังจากเราฉีดวัคซีนแล้วนะครับร่างกายเราก็จะสร้างภูมิคุ้มกันต่อสไปค์หรือเอสโปรตีนมันก็จะมาจับสไปค์โปรตีนของเชื้อเนี่ยทำให้มันไม่สามารถมาจับกับตรงนี้แล้วมุดเข้าไปในร่างกายได
1: ้
0: จริงๆแล้วเมื่อไวรัสเข้าสู่ร่างกายเนี่ยร่างกายเราจะสร้างแอนติบอดีต่อโปรตีนในไวรัสหลายชนิด
1: ครับ
0: ซึ่งบางชนิดก็ไม่ได้มีผลในการป้องกันการติดเชื้อเพราะฉะนั้นตัวที่มีผลต่อป้องกันการติดเชื้อปัจจุบันทางวิชาการเนี่ยเราจะเป็นชนิดเอสหรือสไปค์โปรตีน
1: ครับ
0: เพราะนั้นถ้าเกิดเราใช้ชุดแบบที่แบบที่ใช้กันในแล็บปิดเทสที่ตรวจแอนติบอดีเนี่ยมันก็อาจจะมีตรวจโปรตีนชนิดอื่นด้วยซึ่งไม่ได้เป็นตัวที่เป็นเอสโปรตีน
1: ไม่ได้มาบล็อกเจ้าโควิด -19 ของเราเนี่ยแหละ
0: นั้นก็อาจจะเข้าใจผิดได้ว่าเรามีภูมิหรือไม่มีภูมินะครับเพราะนั้นวิธีที่ปัจจุบันที่ใช้เนี่ยจะเป็นน้ำยาที่ตรวจสไปค์โปรตีนเท่านั้นตอนนี้ก็เริ่มมีที่จะให้บริการตรวจกันแล้วนะครับ
1: ผมสรุปงี้แล้วกันครับคือถ้าโควิดเข้าไปในร่างกายเราเนี่ยมันเหมือนงูเข้าบ้านเมื่อพองูเข้าบ้านปั๊บเนี่ยร่างกายคุณก็จะเรียกดับเพลิงตำรวจเรียกกู้ภัยเรียกทีมหมอเรียกทุกอย่างมาหมดเลยครับเรียกคนจับงูด้วยเต็มออกันเต็มไปหมดเลยแต่จริงๆแล้วคือการฉีดวัคซีนเนี่ยมันเหมือนว่าพองูเข้าบ้านปั๊บไม่ต้องมาออครับดับเพลิงไม่ต้องมาตำรวจไม่ต้องมาเอาตัวเดียวก็คือคนจับงูชุดนี้จะมองไม่เห็น
0: ใช่
1: ไหมครับคือมันต้องใช้อีกชุดนึงที่เขาดูออกว่าอ๋อนั่นไงคนที่ใส่ชุดกู้ภัยสีน้ำเงินเดินเข้าไปแล้วเขาไปจับงูได
0: ้ครับ
1: แต่เจ้าชุดนี้คือไม่สนใจคือใครออหน้าบ้านมันบอกเอ้ยนี่ไงมีภูมิแล้วแต่ภูมินั้นอาจจะจับงูไม่ได้
0: ใช่ครับเพราะนั้นต้องเน้นว่าเป็น neutralizing antibody ซึ่งส่วนใหญ่เราก็บอกว่าเป็นเอสหรือสไปค์โปรตีนเนี่ยครับเป็น antibody ที่สามารถป้องกันได้เพราะนั้นน้ำยาที่ตรวจก็จะต้องระบุนะครับเวลาไปตรวจอนาคตในโรงพยาบาลหรือในหน่วยงานต่างๆก็ต้องถามว่าเขาตรวจแอนติบอดีชนิดไหนก็จะต้องเป็นส่วนใหญ่ก็ต้องเป็น
1: สไปค
0: ์ใช่
1: คุณจำไปคำเดียวก่อนคุณจำสไปค์ไม่ได้คุณจำเอสไปก่อนก็ได้อย่างน้อยคุยกับหมอง่ายขึ้นอันนี้ตรวจเอสโปรตีนใช่ไหมครับ
0: ใช่
1: โอเคครับสรุปครับคุณผู้ดูครับอย่างที่อาจารย์บอกไปครับคือเอาชัวร์ที่สุดก็ต้องเป็นคุณหมอเขาทำให้เนี่ยแหละครับดีที่สุดแล้ว อยากจะฝากไปถึงทุกคนว่าเอ้ยแม้มันจะสะดวกก็จริงนะครับ

เร็วก็จริงราคาถูกก็จริงซื้อหาง่ายก็จริงแต่เหมือนที่อาจารย์บอกครับตรวจถูกบ้างผิดบ้างไอที่เป็นกลายเป็นไม่เป็นไอที่ไม่เป็นกลายเป็นมั่วซั่วไปหมดยิ่งสร้างปัญหาทั้งตัวคุณเองญาติคุณไปเจอคุณหมอทีหลังมีปัญหาอีกหรือแม้แต่คนที่อยู่รอบๆคุณทุกวันนี้ที่คุณขึ้นรถเมล์กับเขานั่งแท็กซี่ไปกับเขาเนี่ยครับมันจะมีปัญหายาวนะครับสำหรับวันนี้ซื้อเก่งขอขอบคุณอาจารย์ก๊อฟมากๆนะครับที่มาให้ความรู้กันครับขอบคุณครับคราวหน้าเราจะเอาข้อมูลของสินค้าอะไรมาคุยกันรอติดตามครับวันนี้ผมและอาจารย์ก๊อฟขอลาทุกท่านไปก่อนบ๊ายบายท่านผู้ชมครับอาจารย์ครับบ๊ายบายครับ

น้องๆชอบกินขนมเค้กกันใช่ไหมเอ่ยพอถึงวันเกิดทีไรน้องๆก็จะมีขนมเค้กแสนอร่อยมาเบิร์ธเดย์กันใช่ไหมล่ะครับวันนี้เลยจะมาสอนวิธีการวาดรูปขนมเค้กแบบง่ายๆกันถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยครับเราจะเริ่มวาดที่หน้าเค้กกันก่อนเลยเริ่มจากวาดรูปวงรีให้หงายขึ้นแบบนี้จากนั้นเรามาวาดเทียนกันต่อเลยครับวาดให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบนี้จากนั้นเราก็มาวาดเปลวเทียนเป็นเทียนเล่มที่1เล่มที่2แล้วก็มาวาดลายที่ตัวเทียนโดยการขีดเส้นตรง2เส้นให้เป็นลายขวางเฉียงลงแบบนี้เลยครับเล่มที่3เล่มที่4และเล่มที่5เสร็จแล้วเราก็มาเติมหน้าเค้กให้เต็มโดยการวาดเส้นตรงต่อกันให้เป็นรูปวงรีที่สวยงามแบบนี้นะครับแล้วเราก็มาวาดตัวครีมกันต่อเลยให้น้องๆขีดเส้นตรงลงมาแบบนี้แล้วก็วาดเส้นโค้งให้เป็นคลื่นตามที่น้องๆชอบยาวไปจนถึงขอบอีกฝั่งได้เลยนะครับพอเราได้ตัวครีมเสร็จแล้วก็มาถึงก้อนเค้กด้านล่างกันครับเริ่มจากขีดเส้นตรงลงมาจากตัวครีมทั้งสองด้านแล้ววาดเส้นโค้งให้เป็นฐานของเค้กเพียงเท่านี้เราก็ได้รูปเค้กแสนน่ารักกันแล้วนะครับ

าต่อไปเราก็จะมาลงสีไม้ที่ตัวเทียนกันก่อนเลยเริ่มจากเลือกสีที่น้องๆชอบแล้วระบายลงไปที่ตัวเทียนให้เต็มซึ่งน้องๆจะระบายสีเดียวกันทั้งหมดหรือจะสลับสีที่ตัวเทียนก็ได้นะครับ

พอลงสีที่ตัวเทียนเสร็จแล้วเรามาลงสีที่เนื้อเค้กกันต่อเลยครับเริ่มจากระบายสีชมพูลงบนเนื้อครีมให้เต็มก่อนแล้วก็สีชมพูมาระบายที่หน้าเค้กให้เต็มเหมือนกันเป็นยังไงครับเค้กก้อนนี้เริ่มน่ากินขึ้นมาแล้วใช่ไหมล่ะจากนั้นเราก็เอาสีน้ำตาลอ่อนมาระบายลงที่ตัวเค้กด้านล่างให้เต็ม

ร็จแล้วก็อย่าลืมลงสีส้มที่เปลวไฟกันด้วยนะครับเพียงเท่านี้เราก็ได้ขนมเค้กที่แสนจะน่า

กินกันแล้วนะครับทีนี้น้องๆก็วาดรูปเค้กเต็มกันแล้วนะครับพอถึงวันเกิดคุณพ่อคุณแม่หรือใครๆในครอบครัวก็วาดให้เป็นของขวัญวันเกิดได้เลยนอกจากคนรับจะประทับใจคนวาดให้ภูมิใจสุดๆไปเลยแหละครับ

นักเทคโนโลยีชีวภาพในธุรกิจการเกษตรนะคะก็คือนักวิจัยที่ใช้เทคโนโลยีหรือวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตนะคะในการปรับปรุงพันธุ์พืชหรือการขยายพันธุ์พืชการอนุรักษ์พันธุ์พืชเพื่อสนับสนุนภาคการเกษตรค่ะ

0: วลาหลายพันปีที่มนุษย์ได้ทำการพัฒนาคัดเลือกปรับปรุงการผลิตพืชผลและปศุสัตว์เพื่อใช้เป็นอาหารและด้วยวิทยาศาสตร์ทางการเกษตรที่ก้าวหน้าในปัจจุบันจึงทำให้เกิดอาชีพนักเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรขึ้นมา
1: สวัสดีค่ะชื่อดร.จิรพรแก่นทรัพย์นะคะเป็นข้าราชการค่ะตำแหน่งนักวิชาการโรคพืชชำนาญการค่ะสังกัดกลุ่มวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรสำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพกรมวิชาการเกษตรค่ะนักเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรก็คือนักวิจัยที่ใช้เทคนิคด้านต่างๆในการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์พืชให้มีลักษณะทางการเกษตรที่ดีขึ้นค่ะรวมถึงใช้เทคนิคในการขยายพันธุ์พืชและก็อนุรักษ์พันธุ์พืชที่ช่วยสนับสนุนด้านการเกษตรความหลากหลายทางชีวภาพและก็ความมั่นคงทางด้านอาหารค่ะความสำคัญของอาชีพนี้นะคะก็คือเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยพัฒนาปรับปรุงพันธุ์พืชค่ะถ้าเกิดเป็นการปรับปรุงพันธุ์พืชแบบดั้งเดิมอาจจะใช้ระยะเวลานานค่ะแต่ถ้าเกิดมีเทคโนโลยีชีวภาพเข้ามาช่วยก็จะช่วยร่นระยะเวลากับช่วยลดขั้นตอนในการคัดเลือกค่ะสามารถใช้เครื่องหมายโมเลกุลในการคัดเลือกทำให้เกิดความแม่นยำและก็คัดเลือกได้รวดเร็วขึ้นค่ะแล้วก็ยังมีความสำคัญในด้านการขยายพันธุ์พืชในระยะเวลาที่สั้นลงการอนุรักษ์พันธุ์พืชแล้วก็สนับสนุนด้านความหลากหลายทางชีวภาพด้วยค่ะเสน่ห์ของอาชีพนักเทคโนโลยีชีวภาพในธุรกิจการเกษตรนะคะก็คือการที่มีส่วนร่วมในการช่วยพัฒนาปรับปรุงพันธุ์นะคะให้มีลักษณะทางการเกษตรที่ดีสามารถทนกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปได้ในปัจจุบันค่ะมีส่วนช่วยในการพัฒนาทางด้านการเกษตรค่ะแล้วเสน่ห์อย่างนึงก็คือหน้าที่เป็นงานวิจัยอะค่ะทำให้มีการลุ้นเกี่ยวกับผลการทดลองว่าผลการทดลองจะเป็นยังไงตรงตามสมมติฐานหรือไม่เนี่ยค่ะก็ซึ่งคิดว่าเป็นเสน่ห์ของอาชีพนี้ด้วยค่ะ

ตอนเด็กนะคะคือยังไม่ค่อยรู้จักกับอาชีพนักเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรเท่าไหร่ค่ะแต่มีความสนใจด้านพืชด้านชีววิทยาค่ะชอบปลูกพืชรดน้ำต้นไม้อย่างเงี้ยค่ะก็เลยสนใจด้านพืชเป็นหลักค่ะอยากทำงานเกี่ยวกับพืชอะค่ะแต่ยังไม่ทราบเกี่ยวกับอาชีพนี้เท่าไหร่ค่ะแต่พอเรียนในระดับที่สูงขึ้นแล้วก็รู้ว่ามีอาชีพนี้ด้วยก็เลยสนใจแล้วก็อยากเป็นนักเทคโนโลยีชีวภาพในธุรกิจการเกษตรค่ะเริ่มมีความสนใจในอาชีพนักเทคโนโลยีชีวภาพในธุรกิจการเกษตรตอนเรียนระดับปริญญาตรีค่ะคือมีความสนใจในด้านชีววิทยาแล้วก็มีความสนใจว่ายีนกับสิ่งแวดล้อมอะค่ะส่งผลต่อลักษณะการแสดงออกของพืชหรือการตอบสนองของพืชยังไงอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอยากเรียนรู้ระบบการทำงานของยีนที่ส่งผลต่อพืชด้วยค่ะก็เลยคิดว่าอาชีพนักเทคโนโลยีชีวภาพน่าจะเหมาะกับตัวเองอะค่ะแรงบันดาลใจในการที่อยากจะมาเป็นนักเทคโนโลยีชีวภาพในธุรกิจการเกษตรนะคะก็คืออยากเป็นส่วนหนึ่งถึงแม้จะเป็นส่วนเล็กๆค่ะอยากมีส่วนร่วมในการช่วยพัฒนาพันธุ์พืชใหม่ที่จะช่วยส่งเสริมการเกษตรของไทยอะค่ะ

การเรียนนะคะเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่โรงเรียนสาธิตราชภัฏเทพสตรีที่ลพบุรีค่ะจากนั้นก็ไปเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายถึงระดับปริญญาโทด้วยทุนรัฐบาลกพ.ค่ะที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะสำหรับปริญญาตรีนะคะจบที่มหาวิทยาลัยเกียวโตค่ะคณะวิทยาศาสตร์ค่ะวิชาเอกก็คือชีววิทยาค่ะระดับปริญญาโทจบที่มหาวิทยาลัยเกียวโตค่ะภาควิชาชีววิทยาค่ะวิชาเอกคือชีวโมเลกุลด้านพืชค่ะสำหรับปริญญาเอกจบที่มหาวิทยาลัยโตเกียวค่ะคณะเกษตรและวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตค่ะวิชาเอกก็คือ Environmental Stress Tolerance Mechanism ค่ะหรือระบบความทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมของพืชสำหรับที่ทำงานนะคะพอจบระดับปริญญาโทแล้วก็มาบรรจุที่สำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพที่กรมวิชาการเกษตรนะคะแล้วก็ทำงานไป2ปีครึ่งแล้วก็ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอกอีกทีนึงค่ะแล้วก็พอไปเรียนระดับปริญญาเอก3ปีครึ่งพอจบระดับปริญญาเอกเมื่อพุทธศักราช2557ก็กลับมาทำงานต่อที่สำนักนี้ค่ะ

ผลงานวิจัยที่ผ่านมานะคะก็คืองานวิจัยเรื่องการหาตำแหน่งยีนควบคุมปริมาณโปรตีนในเมล็ดถั่วเหลืองโดยใช้เครื่องหมายโมเลกุล SSR ค่ะเพื่อใช้ปรับปรุงพันธุ์ถั่วเหลืองโปรตีนสูงอะค่ะได้รับคัดเลือกให้เป็นผลงานวิจัยดีเด่นของกรมวิชาการเกษตรค่ะประจำปี2559ประเภทพื้นฐานค่ะระดับดีเด่นค่ะซึ่งงานวิจัยนี้ก็คือได้ค้นหาเครื่องหมายที่เกี่ยวข้องกับปริมาณโปรตีนในเมล็ดถั่วเหลืองได้4เครื่องหมายค่ะแล้วก็สามารถนำเครื่องหมายนั้นไปคัดเลือกหาพันธุ์ถั่วเหลืองโปรตีนสูงได้อย่างสะดวกรวดเร็วแล้วก็แม่นยำค่ะแนวคิดของการทำงานด้วยความที่เป็นนักวิจัยค่ะต้องมีความซื่อสัตย์กับผลงานวิจัยของตัวเองแล้วก็มีการติดตามความก้าวหน้าของงานวิจัยในเรื่องนั้นๆอยู่สม่ำเสมอค่ะเพื่อจะได้ทราบว่างานวิจัยที่เราเกี่ยวข้องด้วยคณะวิจัยอื่นๆนะคะที่ทำอาจจะมีความคล้ายกันนะคะมีความก้าวหน้าไปยังไงนะคะเพื่อเราจะได้มีข้อมูลมาประกอบเยอะๆแล้วก็ไม่เกิดความซ้ำซ้อนในการทำงานด้วยค่ะทำงานอย่างเต็มที่เต็มศักยภาพค่ะพอทำงานด้วยความเต็มที่เต็มศักยภาพเรียบร้อยแล้วก็ต้องยอมรับกับผลที่ได้ด้วยค่ะคือถ้าผลออกมาดีก็นำมาเป็นกำลังใจค่ะแต่ถ้าผลออกมาไม่ดีก็นำมาเป็นบทเรียนนะคะว่าณที่ทำเต็มที่ณเวลานั้นนะคะยังมีข้อบกพร่องข้อผิดพลาดอะไรอีกหรือเปล่าค่ะก็จะได้นำมาปรับปรุงในการทำงานครั้งต่อไปค่ะ

0: ประเทศไทยได้มีการนำเข้าถั่วเหลืองที่ผ่านกระบวนการเทคโนโลยีชีวภาพจากต่างประเทศเป็นจำนวน 2,557,384 ตันซึ่งเป็นมูลค่า 38,338,389 ล้านบาทต่อปี
1: สำหรับขั้นตอนการทำงานของนักเทคโนโลยีชีวภาพเชิงเกษตรนะคะในส่วนที่พี่ดำเนิน งานอยู่นะคะคือเป็นงานวิจัยการใช้เครื่องหมายโมเลกุลในการคัดเลือกพันธุ์ค่ะในขั้นตอนการทำงานก็คือจะมีการไป

เก็บตัวอย่างนะคะเพื่อนำมาสกัด DNA ค่ะเมื่อสกัด DNA เสร็จแล้วก็นำ DNA ที่ได้มาเพิ่มปริมาณ DNA ด้วยเครื่องหมายโมเลกุลที่เราต้องการทดสอบค่ะอย่างที่ทำการทดลองอยู่ตอนนี้ก็คือเครื่องหมายโมเลกุลสำหรับคัดเลือกพันธุ์โปรตีนสูงนะคะก็จะนำเครื่องหมายโมเลกุลที่สำหรับคัดเลือกพันธุ์โปรตีนสูงไปเป็นไพรเมอร์ในการเพิ่มปริมาณ DNA ค่ะจากนั้นก็นำผลผลิตที่ได้จากการเพิ่มปริมาณ DNA ไปแยกแถบ DNA ด้วยกระแสไฟฟ้าค่ะนำไปเปรียบเทียบกับพันธุ์ควบคุมที่เป็นพันธุ์โปรตีนสูงจะได้ดูว่าพันธุ์ที่ทดสอบพันธุ์ไหนเป็นพันธุ์โปรตีนสูงตามที่เราต้องการค่ะสำหรับจุดที่ยากที่คิดว่าเป็นปัญหาส่วนใหญ่ของนักเทคโนโลยีชีวภาพเชิงเกษตรนะคะคือเรื่องการทดสอบกับตัวอย่างจำนวนมากๆค่ะอย่างงานคัดเลือกพันธุ์โปรตีนสูงในเหลืองของพี่ค่ะต้องมีจำนวนตัวอย่างถึง200ตัวอย่างค่ะเพราะฉะนั้นต้องมีการวางแผนการทดลองให้ดีแบ่งตัวอย่างเป็นชุดๆนะคะเพื่อให้เหมาะสมกับความจุที่สามารถรับได้ของเครื่องมือกับกำลังคนด้วยค่ะก็คือต้องมีการวางแผนว่าจะทำล็อตไหนก่อนพอเสร็จล็อตนี้แล้วก็ทำล็อตต่อไปอะไรเงี้ยค่ะน่าจะเป็นเรื่องการบริหารจัดการจำนวนตัวอย่างที่ต้องทดสอบจำนวนมากค่ะผู้ที่มีโอกาสร่วมงานกับนักวิจัยทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพนะคะก็คือส่วนใหญ่จะร่วมมือทำงานกับนักปรับปรุงพันธุ์ค่ะเพราะว่าเทคโนโลยีด้านชีวภาพเนี่ยค่ะก็จะสามารถไปช่วยในการลดระยะเวลาในกระบวนการปรับปรุงพันธุ์ได้ค่ะโดยนำเครื่องหมายโมเลกุลไปช่วยคัดเลือกในเคสที่ยากๆของนักเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรนะคะขออนุญาตยกตัวอย่างเกี่ยวกับงานวิจัยเรื่องคัดเลือกพันธุ์มันสำปะหลังต้านทานโรคใบด่างโดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลที่พี่ทำอยู่นะคะคือพี่มีเครื่องหมายที่มาทดสอบ2กลุ่มค่ะกลุ่มแรกก็เป็นกลุ่มที่มีรายงานในเปเปอร์อยู่แล้วค่ะกลุ่มที่2เป็นกลุ่มที่พี่ประยุกต์ขึ้นเองจากข้อมูลที่สืบหามาได้ว่าเป็นยีนที่เกี่ยวข้องกับความต้านทานโรคอย่างเงี้ยค่ะพอมาลองทดสอบแล้วเครื่องหมายที่ประยุกต์ขึ้นเองก็ยังไม่ให้ผลความแตกต่างระหว่างพันต้านทานกับพันอ่อนแอค่ะพี่ก็เลยต้องมาตั้งสมมติฐานใหม่ว่าไพรเมอร์เครื่องหมายโมเลกุลที่พี่คิดขึ้นมาในตอนแรกอะค่ะอาจจะยังไม่เหมาะสมไม่ถูกต้องเนื่องจากยีนนั้นอาจจะยังไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องความต้านทานโรคนี้โดยตรงเงี้ยค่ะหรือว่าอีกกรณีนึงก็คือความแตกต่างนั้นอาจจะอยู่ณตำแหน่งอื่นของยีนนั้นนะคะพี่ก็เลยต้องหาจุดเปลี่ยนจุดเครื่องหมายโมเลกุลนะคะขยับไปบนยีนนะคะเพื่อแก้ปัญหาเนี้ยค่ะก็คือการวิเคราะห์ใหม่ตั้งสมมติฐานใหม่แล้วก็ลองทำทดลองอีกครั้งนึงนะคะว่าอันไหนเป็นความจริงเป็นผลที่ถูกต้องอะค่ะ

สำหรับคุณสมบัติที่ดีของนักเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรนะคะพี่คิดว่ามี4ข้อใหญ่ๆนะคะข้อแรกก็คือความมานะอดทนค่ะเพราะว่างานวิจัยชิ้นหนึ่งกว่าจะออกมาได้พี่คิดว่าต้องใช้เวลานานพอสมควรนะคะเลยต้องมีความอดทนใจเย็นแต่ก็มานะขยันทำงานค่ะข้อที่2ก็คือตั้งใจในการทำงานทุกอย่างค่ะอันนี้พี่คิดว่าเป็นพื้นฐานของทุกอาชีพค่ะข้อ3ก็คือติดตามข้อมูลข่าวสารความก้าวหน้าของงานวิจัยค่ะเพราะว่าเราจะได้ทราบว่างานวิจัยที่เราเกี่ยวข้องอยู่นะคะมีความก้าวหน้าไปถึงไหนแล้วเงี้ยค่ะแล้วก็จะช่วยให้ไม่เกิดความซ้ำซ้อนด้วยค่ะสำหรับข้อที่4นะคะก็คือการมีใจกว้างในการยอมรับฟังความเห็นของผู้อื่นแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้อื่นด้วยค่ะเพราะว่าจะทำให้เราได้รับทราบความคิดหรือมุมมองใหม่ๆด้วยค่ะแล้วก็เวลาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้อื่นนะคะต้องอยู่บนพื้นฐานของเหตุผลและก็ความจริงเนี่ยค่ะก็จะช่วยให้งานวิจัยของเราก้าวหน้าได้ดีด้วยค่ะการเตรียมตัวที่จะมาเป็นนักเทคโนโลยีชีวภาพเชิงเกษตรนะคะคิดว่าต้องมีความรู้เกี่ยวกับทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพซึ่งสามารถเข้าเรียนได้ทั้งคณะวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับด้านทางพันธุศาสตร์หรือว่าชีววิทยาค่ะหรือว่าเป็นคณะเกษตรศาสตร์และวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตคณะนี้ก็สามารถศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพได้เช่นเดียวกันค่ะข้อที่2ก็คือความมีใจรักนะคะแล้วก็มุ่งมั่นในการทำงานค่ะก็คิดว่าจะสามารถเข้าสู่อาชีพนี้ได้ค่ะเป็นนักเทคโนโลยีชีวภาพเชิงเกษตรได้ค่ะเส้นทางสู่ความสำเร็จของนักเทคโนโลยีชีวภาพเชิงเกษตรนะคะที่สำคัญคือต้องมีความตั้งใจมีความมานะอดทนแล้วก็ติดตามความก้าวหน้าของงานวิจัยในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอค่ะความก้าวหน้าของนักเทคโนโลยีชีวภาพเชิงเกษตรนะคะถ้าพูดในมุมของตำแหน่งนะคะในระบบราชการก็จะมีการเลื่อนตำแหน่งของนักวิจัยหรือนักวิชาการนะคะจากระดับปฏิบัติการเป็นชำนาญการชำนาญการพิเศษเชี่ยวชาญและก็ผู้ทรงคุณวุฒิค่ะแต่ถ้าพูดในมุมมองของเนื้องานนะคะพี่คิดว่าการเริ่มต้นการทำงานวิจัยค่ะก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นแล้วค่ะแต่ถ้าเกิดค้นพบความรู้ใหม่ๆในสาขาด้านการเกษตรอะค่ะก็เป็นจุดระหว่างกลางของความสำเร็จนะคะและเมื่อนำความรู้ที่ค้นพบใหม่นั้นไปใช้ประโยชน์ได้จริงก็ถือว่าเป็นจุดสำเร็จของการ

เด็กอะค่ะทำให้ต้องใช้สายตามากอาจจะมีปัญหาเรื่องสายตาแย่ลงอะค่ะแต่ก็ยังสามารถทำการทดลองได้อยู่อะค่ะในฐานะการเป็นนักเทคโนโลยีชีพภาพเชิงเกษตรกับการดำเนินชีวิตประจำวันนะคะจากประสบการณ์คิดว่าไม่มีผลกระทบซึ่งกันและกันนะคะถ้าเกิดเราแบ่งเวลาในการทำงานแล้วก็การพักผ่อนอย่างสมดุลมีความพอดีอะค่ะก็จะสามารถเป็นนักวิจัยที่ดีได้แล้วก็ดำเนินชีวิตในครอบครัวปกติได้ดีพร้อมๆกันค่ะถ้ารู้จักวางแผนทำการทดลองให้ดีแล้วก็มีการแบ่งเวลาที่เหมาะสมก็ไม่มีผลกระทบกับการดำเนินชีวิตทั่วไปค่ะ

สุกัญญาบุญมีพิพิธค่ะกำลังศึกษาอยู่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังคณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาชีววิทยาชั้นปีที่3ค่ะคณะเราก็จะเน้นไปทางด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ทั้งพื้นฐานและก็ทั้งในเชิงประยุกต์ค่ะเราเรียนด้วยกัน4ปีค่ะโดยปีที่1เราก็จะเรียนเป็นพื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์และก็ภาษาอังกฤษค่ะส่วนชั้นปีที่2เราก็จะเริ่มเรียนเช่นเทคโนโลยีชีวภาพเบื้องต้นชีวเคมีการปฏิบัติการเบื้องต้นค่ะพอชั้นปีที่3เราก็จะเริ่มเจาะลึกมากยิ่งขึ้นเน้นไปทางสายงานที่เราอยากจะไปอะค่ะอย่างเช่นวิศวกรรมเคมีหรือว่าพันธุศาสตร์พอชั้นปีที่4เราก็จะเริ่มมีการทำสัมมนาทำโปรเจกต์มีเทคโนโลยีการหมักค่ะหรือว่าสหกิจค่ะ

0: ชื่อนายจิรพันธ์พงษ์นุ่มสิริครับกำลังศึกษาอยู่ที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังครับคณะวิทยาศาสตร์ชั้นปีที่3ครับภาควิชาชีววิทยาครับรู้สึกว่าที่สถาบันแห่งนี้นะครับเขาจะเน้นเกี่ยวกับนำเทคโนโลยีไปใช้ให้พัฒนานวัตกรรมได้เรื่อยๆนะครับก็เลยเห็นว่าค่อนข้างจะมีประโยชน์กับสายการงานในอนาคตครับในส่วนตัวผมนะครับอาชีพที่ผมจะทำก็คือเป็นนักวิจัยในสถาบันครับเนื่องจากว่าผมมองว่ามันมีความท้าทายในการนำความรู้ที่เราได้จากการเรียนนะครับมาใช้ซึ่งเราไม่ได้ใช้แค่ความรู้ที่เราได้โดยตรงนะครับมันต้องมีการประยุกต์เพื่อวิจัยสิ่งใหม่ๆวิจัยนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นครับก็เลยเห็นว่ามันเป็นอาชีพที่ท้าทาย
1: รองศาสตราจารย์อาริฤทธิบูรณ์ค่ะเป็นอาจารย์ภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังค่ะคำว่าเทคโนโลยีชีวภาพนะคะก็คือเป็นเรื่องของการประยุกต์นะคะการประยุกต์ใช้แล้วก็เกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตนะคะเพราะว่ามันมีคำว่าไบโออยู่ไบโอเทคโนโลยีนะคะประยุกต์ใช้เนี่ยได้หลายๆด้านด้วยกันนะคะทางด้านอาหารสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็มีทางด้านเภสัชศาสตร์ทางด้านการแพทย์นะคะก็คือทุกๆอย่างที่เกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตนะคะมันเราเอาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างเทคโนโลยีแล้วก็ผลิตขายเป็นทางการค้านะคะ
2: ในการปรับตัวที่เข้ามาที่นี่ก็คือเราต้องขยันเรียนให้มากขึ้นใส่ใจในชั้นเรียนให้มากขึ้นคือมีข้อสงสัยก็คือให้ถามอาจารย์เลยค่ะเพราะว่ามันเป็นการเรียนที่ค่อนข้างเหนื่อยแล้วคือเราก็จะต้องมีความรับผิดชอบในการที่เราต้องไปทำแลบค่ะ
0: สำหรับการเตรียมตัวสอบสำหรับมองนะครับก็จะแนะนำให้ฝึกทบทวน

0: ควรทำโจทย์เก่าในวิชาแกดแพทนะครับก็จะเน้นในทางแพทวิทยาศาสตร์เป็นหลักนะครับเน้นแกดภาษาแกดเชื่อมโยงก็จะมีการเตรียมความพร้อมในการอ่านข้อสอบปีเก่าๆครับมาลองทำมาทบทวนเอาเนื้อหาที่เรียนมาทบทวนครับ
1: คือในการเตรียมความพร้อมเนี่ยเราก็จะสอบวิชาต่างๆที่ทางภาควิชากำหนดนะคะก็มีวิชาพื้นฐานที่เขาจะต้องรู้นะคะแล้วก็ในส่วนของวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์เองนะคะคณิตศาสตร์ที่เขาจะต้องมีพื้นฐานตรงนั้นนะคะเพราะว่าในรายวิชาของเทคโนโลยีชีวภาพเองเนี่ยก็จะมีการใช้คำนวณเป็นพื้นฐานอยู่บ้างบางวิชานะคะที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเทคโนโลยีนะคะส่วนใหญ่เราก็จะรับเด็กที่จบม.6 นะคะม.ปลายแล้วก็มันจะมีรอบต่างๆก็คือเราจะใช้ระบบทีแคสตอนนี้นะคะก็คือมี5รอบด้วยกันนะคะซึ่งในแต่ละรอบเนี่ยเราก็จะมีการกำหนดเกรดนะคะส่วนใหญ่ก็จะ3ขึ้นไปอาจจะมีลักษณะอ่องถ้าเป็นเด็กเรียนดีเนี่ยเราก็จะกำหนดเกรดที่สูงหน่อยนะคะหรืออุณสมบัติอื่นๆที่เขามีอาจจะได้รับรางวัลระดับชาติแล้วก็เป็นความสามารถพิเศษทางด้านกีฬาแล้วก็บุคลากรนะคะซึ่งเราจะรับแล้วก็จะมีสำหรับผู้พิการด้วยค่ะ
2: สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านนักเทคโนโลยีชีวภาพสถาบันที่เปิดสอนมีดังนี้คณะวิทยาศาสตร์สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตรมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์นอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์ trueblue.com
0: อยากจะให้น้องๆสู้ๆนะครับก็ตั้งใจในการทบทวนในการอ่านหนังสือที่ว่าถ้าเราตั้งใจจริงๆคณะที่เราฝันไว้ในสถาบันนี้ก็คงไม่ยากเกินไปครับ
3: ทีแรกที่เข้ามาคือได้ความประทับใจค่ะบรรยากาศของคุณครูอาจารย์เพื่อนๆสังคมที่นี่น่ารักค่ะแล้วก็เป็นกันเองอบอุ่นค่ะอยากจะบอกว่าสู้ๆค่ะแล้วก็อ่านหนังสือเยอะๆพอเข้ามาแล้วเราก็จะแบบมีความภาคภูมิใจที่เราทำได้เราเข้ามาได้เรามีโอกาสได้เข้ามาในอยู่ที่จุดที่คนอื่นอาจจะไม่ได้รับก็ได้ค่ะ
4: สำหรับคำแนะนำให้กับน้องๆที่สนใจอยากจะเป็นนักเทคโนโลยีชีวภาพเชิงเกษตรนะคะพี่ก็คิดว่าอาชีพนี้ก็ยังเป็นอาชีพที่น่าสนใจแล้วก็ยังเติบโตได้เรื่อยๆค่ะเพราะว่าอาชีพนี้ค่ะมีส่วนช่วยในการปรับปรุงพันธุ์พืชให้มีลักษณะทางการเกษตรที่ดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็สามารถช่วยคัดเลือกให้ได้พันธุ์ที่ทนทานกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปด้วยค่ะนอกจากนั้นแล้วปัจจุบันนี้ค่ะก็มีแนวคิดที่ว่ารับทานอาหารเป็นยาค่ะเทคโนโลยีชีวภาพค่ะก็มีส่วนช่วยในการปรับปรุงพันธุ์ให้มีโภชนาการสูงมีสารสำคัญมากขึ้นด้วยค่ะก็คิดว่าอาชีพนี้เป็นอาชีพที่น่าสนใจและน่าจะเติบโตได้เรื่อยๆค่ะน้องที่สนใจก็อยากสนับสนุนให้ศึกษาด้านของชีววิทยาพันธุศาสตร์กับด้านที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพอะค่ะก็คิดว่าน่าจะสามารถเข้ามาเป็นนักวิจัยได้ค่ะทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพเชิงเกษตรค่ะอาชีพนักเทคโนโลยีชีวภาพเชิงเกษตรสิ่งที่ให้กับสังคมก็คือมีส่วนร่วมในการช่วยพัฒนาพันธุ์พืชค่ะให้มีลักษณะทางการเกษตรที่ดีขึ้นเป็นการช่วยสนับสนุนด้านการเกษตรแล้วก็ความมั่นคงทางด้านอาหารด้วยค่ะในการที่เป็นนักเทคโนโลยีชีวภาพเชิงเกษตรนะคะที่ให้กับชีวิตส่วนตัวของพี่นะคะก็คือให้ความภูมิใจค่ะแล้วก็ด้วยความที่ว่ามีความรักในงานสนใจในงานนี้ด้วยค่ะก็จะมีความสุขในการทำงานนะคะแล้วถ้าเกิดผลงานของเราเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยพัฒนาพันธุ์พืชหรือว่าพัฒนาเกษตรไทยก็รู้สึกดีใจมากด้วยค่ะ

0: ัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการราชพฤกษ์คลาสเด็กๆคะตอนที่แล้วเราได้เรียนรู้บทบาทและความสำคัญของการกินอาหารของแมลงที่ช่วยบ่งบอกถึงคุณภาพสิ่งแวดล้อมกันไปแล้วนะคะในวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในหัวข้อเรื่องสิ่งมีชีวิตกับแหล่งที่อยู่อาศัยว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างไรแล้วสิ่งมีชีวิตจะต้องปรับตัวยังไงบ้างเราไปดูกันเลยค่ะ
1: บนโลกเรามีแหล่งที่อยู่อาศัยหลายแบบทั้งบนบกและในน้ำซึ่งมีลักษณะแตกต่างกันและอยู่ร่วมกันเป็นระบบนิเวศสิ่งมีชีวิตจึงจำเป็นต้องมีการปรับตัวด้านโครงสร้างและลักษณะของร่างกายให้เหมาะสมกับแหล่งที่อยู่อาศัยแต่ละแหล่งเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตและอยู่รอดได้เช่นสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในน้ำจะมีโครงสร้างและลักษณะที่ช่วยในการเคลื่อนที่ในน้ำหรือช่วยให้ลอยน้ำได้เช่นกบมีพังผืดเชื่อมระหว่างนิ้วซึ่งมีลักษณะคล้ายใบพายผักตบชวาภายในก้านใบและลำต้นมีช่องอากาศจำนวนมากช่วยให้ลำต้นลอยน้ำได้ดีสัตว์ที่อยู่บริเวณขั้วโลกจะมีขนหนาปกคลุมร่างกายมีชั้นไขมันใต้ผิวหนังที่หนาเพื่อช่วยให้ร่างกายอบอุ่นรู้หรือไม่ขนของหมีขั้วโลกไม่ได้เป็นสีขาวแต่เป็นสีใสที่เห็นเป็นสีขาวเกิดจากการสะท้อนแสงเมื่ออยู่ท่ามกลางน้ำแข็งหรือหิมะสีขาวๆสัตว์ที่อยู่ในทะเลทรายจะมีขนตายาวใบหูใหญ่มีขนที่หูป้องกันทรายเข้าตาและหูส่วนพืชจะมีการลดลูกจากใบกลายเป็นหนามเพื่อช่วยลดการสูญเสียน้ำรู้หรือไม่อูฐเคยอาศัยอยู่ในเขตหนามมาก่อนเพราะซากฟอสซิลของอูฐที่เก่าแก่ที่สุดอายุ 3.5 ล้านปีค้นพบที่เกาะเอลส์เมียร์ประเทศแคนาดาพื้นที่หิมะปกคลุมสำหรับสัตว์กลุ่มนกจะมีโครงสร้างและลักษณะเท้าที่แตกต่างกันไปตามการดำรงชีวิตในแต่ละที่อยู่เช่นเป็ดจะมีพังผืดยึดติดเป็นแผ่นบางๆระหว่างนิ้วเท้าเพื่อช่วยในการเคลื่อนที่เมื่ออยู่ในน้ำโครงสร้างและลักษณะต่างๆสิ่งมีชีวิตเหล่านี้จะใช้ระยะเวลายาวนานในการปรับตัวเพื่อให้เหมาะสำหรับการดำรงชีวิตในแหล่งที่อยู่แต่ละแหล่งและจะมีการถ่ายทอดโครงสร้างและลักษณะดังกล่าวจากรุ่นหนึ่งไปสู่รุ่นหนึ่งนั่นเอง
0: ศัพท์น่ารู้วันนี้ habitat H-A-P-I-T-A-T habitat แปลว่าแหล่งที่อยู่ adaptation A-D-A-P-T-A-T-I-O-N adaptation แปลว่าการปรับตัวลองสังเกตสิ่งมีชีวิตที่อยู่รอบๆตัวเราดูสิคะว่าเขามีการปรับตัวให้เหมาะกับแหล่งที่อยู่อาศัยได้ยังไงแล้วสิ่งมีชีวิตที่ดำรงชีวิตอยู่ในแหล่งที่อยู่อาศัยเดียวกันจะมีความสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตด้วยกันหรือไม่ยังไงเราจะได้เรียนรู้ในตอนหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ
2: รู้หรือไม่ตอนเงื่อนไขการฟ้องคดีปกครองรู้หรือไม่การฟ้องคดีปกครองมีเงื่อนไขที่สำคัญได้แก่ผู้ฟ้องคดีต้องเป็นผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีและมีความสามารถตามกฎหมายและได้ดำเนินการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดแล้วคำฟ้องและเอกสารที่ยื่นส่งศาลต้องครบถ้วนสมบูรณ์คำขอที่อยู่ในคำฟ้องต้องเป็นเรื่องที่ศาลสามารถมีคำบังคับได้ต้องฟ้องคดีภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลในคดีที่มีทุนทรัพย์และต้องไม่เป็นไปตามข้อห้ามในการฟ้องคดีปกครองเช่นการฟ้องซ้ำฟ้องซ้อนหรือการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำเป็นต้นศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: ฟู้ดเวิร์ควันนี้นะครับผมเดินทางไปที่ชุมชนบ้านนาต้นจั่นอำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยครับพามารู้จักกับอาหารพื้นถิ่นประจำชุมชนที่บอกเลยว่าผมเองก็เพิ่งเคยกินเป็นครั้งแรกจะสนุกขนาดไหนห้ามพลาดฟู้ดเวิร์ควันนี้ครับอากาศเช้าๆแบบนี้ที่นาต้นจั่นก็บรรยากาศดีสุดๆเลยแหละครับระหว่างรอไกด์ของเราผมเลยขอลองสวมบทเป็นคนตื่นเช้ากันสักหน่อยครับพักผ่อนหย่อนใจกันพอสมควรแล้วคราวนี้ก็ได้เวลาอาหารของเราแล้วล่ะครับและวันนี้ผมก็ได้แม่เสงี่ยมชาวบ้านนาต้นจั่นอาสาพาผมไปเที่ยวรอบๆชุมชนกัน1วันครับ
1: ตื่นมาก็กินเลยครับคุณผู้ชมถ้ามาเที่ยวที่บ้านนาต้นจั่นนะครับเรื่องอาหารที่นี่ไม่เคยขาด
2: ไม่เคยขาดอ
1: ันนี้มื้อเช้าก็เสิร์ฟกันแบบนี้เลยให้นักท่องเที่ยว
2: แบบนี้เลยไฮไลท์คือนี่ลูก
1: อะไรครับ
2: น้ำพริกซอกไข่
1: ทำไมถึงชื่อนั้นล่ะครับคุณแม่
2: ที่นี่เป็นหมู่บ้านอุตสาหกรรมชนบทเพื่อการท่องเที่ยววันหนึ่งน่ะอธิบดีมาจากกระทรวงก็มากินข้าว
1: ครับ
2: ทีนี้ก็กินข้าวอร่อยอันนี้น้ำพริกอะไรเนี่ยแม่ครัวบอกยังบ่มีจือต่ำใส่กระเทียมใส่มะนาวใส่น้ำปลาแล้วก็เอาไข่มาซอกงั้นก็ชื่อว่าน้ำพริกซอกไข่ซะเลย
1: อ๋อซอกไข่ไม่ใช่ซอกไข่ผมฟังผิดคำว่าซอหมายถึงเอาไข่ลงไปตำลงไปยี
2: ลงไปยีซอ
1: ครับน้ำพริกซอไข่เนี่ยรสชาติจะเหมือนกับยำคุณผู้ชมแต่ว่าเป็นยำที่แบบมันมีเครื่องสมุนไพรที่เข้มข้นอยู่แล้วกินได้หมดเลยอร่อยมากฟักทองพันพื้นบ้าน
2: ฟักทองพื้นบ้านกินถึงเปลือกเลยวิตามิน
1: สุดยอด
2: บ้านเฮาเรียกว่ามาน้ำแก้ว
1: อันนี้อะไรแม
2: ่นอคาสมุนไพร
1: รู้สึกดีกับสุขภาพ
2: เป็นสมุนไพรตั้งนานแกงผักขี้เหล
1: ็
2: ก
1: แกงขี้เหล็กใบยะนาอันนี้เข้มข้นมากมีปลาด้วยนัวมากๆเลย
2: ลาบหมูเจอกันครั้งแรกอ่ะมีโชคมีลาบความหมายว่ามีโชคมีลาบมีชัยชนะมงคลสมบูรณ์พูนผลตลอดไปเจริญ
1: อันนี
2: ้อันนี้พัดหน่อไม้ในดินมันจะหวานหอม
1: คือถ้ามันโผล่พ้นดินออกมาเราไม่เอา
2: โผล่พื้นดินมาก็เอาได้แต่เราเลือกเอาในดินหน่อไม้ในดิน
1: มันจะอร่อยกว่า
2: อร่อยกว่าอันนั้นต้มข่าใส่ข่าอ่อนใส่ตะไคร้หอมกระเทียมใส่กะทิ
1: อันนี้อะไรครับแม
2: ่ข้าวเหนียวเปียกลำไย
1: โอ้ถ้าเป็นหน้าลำไยนี่ไม่ต้องพูดเลยเนาะแล้วจะบอกว่าจุดเด่นของคนทางเหนือเนี่ยเก่งเรื่องการนึ่งข้าวเหนียวข้าวเหนียวจะนุ่มมากเลยนะทางนี้นะนี่ชิมทำไมลำไยหอมขนาดนั้นเนาะแม
2: ่ลำไยในต้นในสวนเขา
1: คุณแม่รอผมแป๊บนึงเดี๋ยวผมขอจัดการให้เรียบก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวกันต่อใช่ไหมเดี๋ยวจะพาผมไปเที่ยวไหนคร
2: ับ พาขึ้นรถอีแต๊กชมวิวที่กลางทุ่งนาไปดูพระอาทิตย์ขึ้น
1: ไปนั่งให้ย่อยซะหน่อยเมื่อกี
2: ้ไม่แอล
1: ไปเต็มไปแอลกันเถอะสวัสดีครับสวัสดีครับผมปกติก็คือถ้าใครมาเที่ยวก็จะมีรถอย่างนี้บริการเสมอ
2: มีบริการจ้า
1: โอ้สุดยอดกันไปเลยโอ้ไปแล้วครับ
2: ไม่ลองขับเหรอ
1: ผมขับได้เหรอแม่แต่จะถึงหรือเปล่าล่ะ

0: ถึงแล้วเหรอครับคุณแม
1: ่ถึงแล้ว
0: คุณแม่นำเลยครับผม
1: ถึงแล้วเนี่ยไปข้ามสะพานใจเชื่อมทุ่งมาเลย
0: สะพานใจเชื่อมทุ่ง
1: จ้ามามา
0: เออทำไมถึงชื่อว่าใจเชื่อมทุ่งอ่ะ
1: เมื่อก่อนนี่มันเป็นหาดที่สวยแล้วก็คนที่ไปทุ่งไปนาก็มาอาบน้ำที่ตรงนี้
0: ก็เหมือนมันเป็นรอยต่อระหว่างบ้านเรากับทุ่งเราก็เลยสะพานว่าใจเชื่อมทุ่งอย่างเงี้ยเหรอระยะทางประมาณเท่าไหร่แม่เดินไปถึงสะพาน
1: ร้อยเมตร
0: ร้อยเมตรเอง
1: โอ้สบายประมาณเนี้ย
0: ร้อยสองร้อยเมตรแม่บอกสบายเดินเล่นกันได้ตอนที่เราอยู่ที่อำเภอศรีสัชนาลัยถูกไหมครับภาษาเราเหมือนภาษาเหนือทั่วไปไหม
1: บ่เหมือน
0: ไม่เหมือนหรอเป็นยังไงอะ
1: บ้านนาต้นจันนี่มาจากโยนกเชียงแสนบ้านพระบรุษ200กว่าปีมาแล้ว
2: ได้ข่าวมาว่าแม่เสงี่ยมนี่เป็นนักร้องหลักของชุมชนนี้เลยครับ
0: มีเพลงของบ้านนาต้นจันบ้างไหม
1: มีเพลงชวนเที่ยวนาต้นจัน
0: นะแม่ขึ้นเลยเดี๋ยวผมตาม
1: เที่ยวนาต้นจันกันไหมสุขตาสุขใจวิธีการเที่ยวนาต้นจันทร์กันไหมไปกินก๋วยเตี๋ยวพระร่วงเขาปุ๊บยังไงล่ะจ๊ะชมวิถีชุมชนชมผ้ามักโครนชมตุ๊กตาบาโฮนแล้วคุณจะรักนาต้นจันทร์โอ้โหลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลา
0: สุดยอดไปเลยแม่

0: จะโลโมช
1: ั่นมันเหมือนรถไฟเหมือนกันนะแม่ทางโอ้ยอากาศดีมากเลยแม่ครับแล้วทำไมบ้านนาต้นจันถึงมากลายเป็นชุมชนท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อได้
0: บ้านนาต้นจันนี้ที่มาเป็นชุมชนท่องเที่ยวนั้นก็คือเป็นจากการรวมกลุ่มของผู้หญิงในหมู่บ้านผู้หญิงแบบแม่นี่แหละเป็นคนนำคนพาคนทีนี้ต่อยอดจากแม่บ้านธรรมดามาเป็นกลุ่มทอผ้าทีนี้ก็เอาของดีเป็นจุดขายที่เนี่ยบ้านนาต้นจันเนี่ยมาจากเมืองเหนือปูน200กว่าปีที่ผ่านมามาจากโยนกเชียงแสนต่อมาก็ออกลูกออกหลานมากันปัจจุบันนี่มีทั้งหมด200กว่าครัวเรือนแล้วก็ประกอบอาชีพทอผ้าประกอบอาชีพทำโฮมสเตย์เป็นอาชีพเสริม
1: อ๋อคือเริ่มจากทอผ้าก่อนแล้วก็ค่อยมาเป็นโฮมสเตย์ต่อมา ก็เลยกลายเป็นชุมชนท่องเที่ยวไปเลยปัจจุบันนี้มีโฮมสเตย์ประมาณเท่าไหร่นะครับทั้งหมด
0: ตอนนี้มี29เจ้าของ
1: โอ้แล้วทุกคนก็คือมารวมกัน
0: รวมกลุ่มกัน
1: ก็คือไม่ใช่ว่าใครอยากจะไปเปิดอะไรตรงไหนไม่เปิดเราเป็นกลุ่ม
0: เป็นกลุ่มโดยการกระจายอำนาจให้ทุกคนออกความคิดเห็นแล้วก็มาตกลงร่วมกันออกกำหนดการอย่างนี้อย่างนี้หนึ่งสองสามสี่การจัดการเราต้องจัดการที่เดียว
1: ก็คือมาติดต่อที่ศูนย์กลางแล้วเดี๋ยวเราก็จัดให้ไปพักบ้าง
0: ร
1: ัน
0: กันคนนี้ก็ทุกอย่างทุกเรื่อง
1: โอ้โหนี่มันคือความสามัคคีนะ
0: กว่าจะมาเป็นวันนี้ใช้เวลาเป็น10ปีอะลูก
1: คุณแม่สุดยอดมากเลยเพราะว่าจริงๆแล้วนะครับชุมชนท่องเที่ยวถ้าจะอยู่ได้จะยั่งยืนนะครับสิ่งสำคัญที่สุดคือชาวบ้านต้องสามัคค
0: ีชาวบ้านคนต้องมีใจต้องเอาใจมาก่อน
1: จะมีวิวสวยแค่ไหนจะมีอาหารอร่อยแค่ไหนจะมีธรรมชาติดีแค่ไหนแต่ถ้าคนไม่ดีคนไม่น่ารักหมดเลยเน
0: า
1: ะ
0: ต้องเปิดใจให้กับคนอื่นมาอยู่ร่วมกับเราเราก็รับลูกค้าเหมือนกับลูกค้าเนี่ยเป็นญาติพี่น้อง
1: แม่เดี๋ยวก่อนเราไปถ่ายรูปด้วยกันตรงนั้นไหม
0: ได้
1: ตรงนั้นน่าจะเป็นจุดแลนด์มาร์คที่คนต้องมาถ่ายรูปใช่ไหม
0: ไ
1: ปเราไปถ่ายรูปท่ามกลางดอกไม้สีเหลืองๆข้างหลังเรานี่เขาเรียกดอกอะไรอ่ะแม
0: ่ดอกดาวกระจาย
1: เดี๋ยวเราไปถ่ายกันบนยอดนั้นเลยนะแม่
0: ได้ครับ

0: โอ้นี่แม่พาผมมาดูอะไรครับเนี่ย
1: มาดูผ้าผลิตภัณฑ์ชุมชน
0: มันคือผ้าอะไรอะแม
1: ่ผ้าหมักโคนย้อมสีธรรมชาติ
0: ลองได้ไหม
1: ลองได้เอา
0: ผ้าหมักโคนมันดียังไงอะแม่
1: ผ้าหมักโคนมันดีตรงที่มันนิ่มเนี่ยนิ่มจากการหมักโคนเนี่ยเอาไปหมักโคน
0: ขออีกครั้งหนึ่งมันดียังไงนะ
1: มันดีตรงที่มันนิ่มแล้วมันเป็นผ้าใต
0: ้เมื่อกี้รอบสองมันนิ่มไม่มากอะเอาแบบรอบแรกได้ไหมรอบแรกมันนิ่มมากเลยอะ
1: ผ้าหมักโคน
0: มันนิ่มแค่ไหนมันนิ่ม
1: มันดีตรงที่มันนิ่มสมัยก่อนปู่ย่าตายายเนี่ยไปไล่ไปนาใส่ผ้านุ่งผ้าถุงแล้วก็ลุยน้ำลุยโคลนไปไถนาทุกวันกลับมาก็มาซักห้อยไว้สังเกตจากชายผ้านุ่งเนี่ยที่มันโดนขี้โคลนขี้เปื้อนเนี่ย
0: มันนุ่มเหรอ
1: มันนุ่มด้วยความบังเอิญของลูกหลานเอาภูมิปัญญาตัวนั้นมาประยุกต์ใช้ก็เลยเป็นผ้าหมักโคลน
0: แต่ว่าที่แม่พูดที่มันนุ่มจริงๆนะที่เอามือจับจะรู้สึกแล้วมันลื่นเห็นเขาบอกว่ากระเป๋าแต่ละใบของที่นี่ก็คือจะมีใบเดียวในโลก
1: ใบเดียวในโลกแม่ๆป้าๆอาๆเขาก็ปากตามที่คิดตามที่จินตนาการ
0: เพราะงั้นมันจะไม่มีใบไหนซ้ำกับใครเลยมันจะเหมือนกัน
1: แต่ละใบยังไม่ซ้ำกัน
0: อันนี้ก็เป็นผ้าถุง
1: ผ้าโจก
0: เขาต่อยอดคุณผู้ชมเขาเอามาดีไซน์เป็นแบบเสื้อผ้าสมัยใหม่เป็นแฟชั่นเนี่ยอย่างเงี้ยนะ
1: หลายอย่างเลยเยอะแยะเป็นพวงกุญแจก็มี
0: หุ้ยมีพวงกุญแจด้วยเหรอเดี๋ยวซื้อไปฝากไข่ดาวหน่อยคุณผู้ชม
1: เออเป็นของที่ระล
0: ึกแม่เอางี้แล้วกันแม่เลือกให้ผมหน่อยแม่ว่าอันไหนให้ไข่ดาวดีอ่ะ
1: เอานะ
0: นี่นะครับอันนี้เป็นของฝากน้องไข่ดาวครับคุณผู้ชม

0: หิวหรือยังหิวหรือยัง
1: โอ้โหทัวร์ขนาดนี้ก็ต้องหิวสิครับผม
0: เดี๋ยวจะไปกินข้าวเปิ๊บแล
1: ้
0: วก็ให้ทำเองด้วย
1: กินเองด้วยทำเองด้วย
0: ทำเองด้วย
1: จะอร่อยไหมล่ะทำเองทำไม่เป็น
0: อร่อย
1: อันนี้คือข้าวเปิ๊บแบบโบราณด
0: ั้
1: งเดิม
0: ข้าวเปิ๊บเนี่ยเมื่อก่อนบ้านเราไม่มีก๋วยเตี๋ยวกินบ้านเรามันกันดารกว่าจะได้กินก๋วยเตี๋ยวต้องรอให้หน้าแล้ง
1: ทำไมต้องรอหน้าแล้งอ่ะ
0: ก็ทางมันไม่ดี
1: อ๋อหน้าฝนเนี่ยมันลงไปไม่ได้
0: หน้าฝนมันไปไม่ได้มันไปตลาดไม่ได้มันก็ไม่ได้กินก๋วยเตี๋ยวทีนี้เราก็ใช้ภูมิปัญญาโดยใช้แป้งข้าวเจ้าเหมือนแป้งขนมจีนเนาะลักษณะนั้น
1: อร่อยอ่ะข้าวเปิ๊บเนี่ยพูดได้เลยมาว่าแบบต้นกำเนิดนี่อยู่ที่ชุมชนเราเลย
0: อยู่ที่ชุมชนบ้านนาต้นจันเลย
1: นี่คือต้นกำเนิดข้าวเปิ๊บเลย
0: ต้นกำเนิดข้าวเป
1: ิ๊บใครอยากกินข้าวเปิ๊บแท้ๆต้องมาที่
0: บ้านนาต้นจัน
1: ขายของเก่งมาก แล้วไข่อันนี้เขาเรียกไข่อะไรแม
0: ่ไข่ไก่ไข่ไก่ไข่ ไข่นึ่ง
1: อ๋อเขาไม่เรียกไข่ดาวเหรอ
0: ดาวโดยไม่มีน้ำมัน
1: อ่ะแล้วแม่รู้จักไข่ดาวไหม
0: รู
1: ้ไข่ดาวอ่ะไข่ดาวหน้าตาเป็นยังไงไข่ดาวอ
0: ่
1: ะ
0: ไข่ดาว
1: ไข่ดาวของผมอ่ะ
0: ไข่ดาวกลมๆ ก็คล้ายๆไข่นึ่งเรานี่แหละวันนี้ดีใจว่าจะได้เจอไข่ดาวน่ะ
1: ผมไม่ได้เจอ
0: ไม่ได้เจอ
1: มาไม่ไหวนั่งรถไกล
0: อะไรรายการอะไรเนาะเนาะถาม
1: แม่จำไม่ได้ว่ารายการอะไรจะมาถ่าย
0: จ้า
1: แต่จำได้ว่ามีหมา
0: อืม
1: นั้นผมถามแม่ตรงๆเนี่ยอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เช้าเนี่ยผมชื่ออะไร
0: ไม่ได้แล
1: ้
0: ว
1: แต่ว่าแม่จำได้อย่างเดียวว่ารายการผมว่ามีหมา
0: จ้า
1: สุดยอดจริงเลยไข่ดาวจะบอกว่าจุดเด่นของมันอ่ะอันดับแรกที่กินเลยคือน้ำซุปมันอร่อยมากเข้มข้นแล้วสองคือมันเหมือนกับข้าวเปิ้ลมันก็เหมือนกับเส้นสดนะแม่เนาะ
0: ถูกต้อง
1: จะบอกว่าเส้นสดอ่ะมันจะไม่เหนียวมากนะมันจะเหมือนกับเข้าปากแล้วละลายแล้วอันนี้ก็เป็นอะไรครับคุณแม
0: ่ข้าวเปิ้ลชามใหญ
1: ่ก็คือเหมือนเดิม
0: สูตรเดิม
1: เดิมแต่เพิ่มเครื่องเข้าไปในนี้ที่มีเพิ่มมามีเล้งมีตับมีไข่ยางมะตูม สุดยอดเลยอร่อยแม่บอกเลยคุ้มจริงถ้าคุณเป็นนักท่องเที่ยวแล้วมาเที่ยวนะที่บ้านนาต้นจันแล้วมาชิมข้าวเปิ้ลไม่ต้องคิดมากผมบอกเลยสั่งชามยักษ์คุ้ม
0: ชามยักษ์มาเลยแล้วก็มีถ้วยแบ่งถ้วยแบ่งก็ถ้วยกัน
1: อู้ยังไม่หมดมาต่อด้วยอันนี
0: ้ข้าวพันไข
1: ่ข้าวพันไข่ก่อนเรียกว่าเป็นของว่างก็ได้นะแม่เนาะ
0: ได
1: ้เหมือนเป็นของว่าง
0: เด็กๆเล็กๆกินได้อิ่มอร่อยแล้วต่อมาข้าวพันน้ำซุปเอาน้ำซุปวันนี้ใส่ไป
1: อ๋อน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวใส่ปรุงรส

0: ปรุงรส
1: คือแค่มีไข่กับไม่มีไข่นะคุณผู้ชมเชื่อไหมว่ารสต่างกันเยอะมากผมชอบนะคือแป้งอันเดียวอ่ะแต่อยู่ในน้ำก็เป็นรสหนึ่งเอามาม้วนก็เป็นรสหนึ่
0: ง
1: ใส่ไข่ก็เป็นอีกรสหนึ่งใส่พริกใส่อะไรก็ได้อีกรสหนึ่งอ่ะ
0: ลำก่อนลำก่อน
1: ลำเจ้า แม่อยากเห็นวิธีทำอ่ะขอเขาไปดูได้ไหม
0: ได
1: ้ร้านนี้แม่ซีไหม
0: ร้านนี้เป็นของชุมชนเป็นเจ้าของเป็นแหล่งเรียนรู
1: ้แปลว่านักท่องเที่ยวมาอยากลองทำได้เหมือนกัน
0: ทำได้
1: เอาไว้สุดยอดก็เดี๋ยวเราไปลองทำกันเลยครับ
0: ทำเองกินเอง
1: ใช่ทำเองกินเองก็ไม่มีใครกินของเราอยู่แล้วเราทำ เมื่อกี้ชิมแล้วอร่อยมากเลยครับสวัสดีครับเลยขอมาล้วงเคล็ดลับมาถึงในครัวเลยครับโอ้โหนี่ใช้ฟืนไฟแรงมากถึงว่าเลยหอมในนั้นคือแป้งอะไรครับ
2: เป็นแป้งข้าวสารข้าวเจ้าอะค่ะที่เราหมักไว
1: ้โม่เองไหมข้าวเองเลยโอ้โหโม่ข้าวเอง
2: แป้งข้าวสารข้าวเจ้าเราหมักไว้ประมาณ1อาทิตย
1: ์โอ้หมักไว้ก่อนแล้วค่อยมาโม่
2: ใช่
1: 1อาทิตย์เลย
2: เรามาโม่
1: ก็เหมือนการทำขนมจีนแป้งหมักอย่างนี้สิเหมือนข้าวเกี๊ยวปากหม้อเลย
2: ข้าวเกี๊ยวปากหม้อเลย
1: อย่างเงี้ยผมรู้เลยผมเคยถ่ายข้าวเกี๊ยวปากหม้อมาก่อนพี่ยากที่สุดอีตอนขึงผ้า
2: ใช
1: ่ถ้าขึงไม่ตึงนะมันก็เป็นหลุมตรงกลาง
2: ใช่ใช่
1: ขึงตึงมากๆขาดอีกขึงผ้าอย่างเดียวฝึกอยู่เป็นวันน่ะ
2: นี่คือผักที่เราจะใส่ในข้าวเปิ๊บ
1: เครื่องที่ผมชิมเมื่อกี้เลยก็มีวุ้นเส้นมีผักบุ้งมีกระหล่ำปี
2: ใช่
1: เอาเลยครับอันนี้เป็นแบบออริจินอลที่ผมกินเป็นแบบดั้งเดิม
2: สูตรดั้งเดิมค่ะ
1: ผมสังเกตว่าในกระทะเนี่ยมันจะมีอะไรรองอยู่นะครับอันนี้
2: เป็นเส้นได้ค่ะกันไอความร้อนไม่ให้มันออกด้านข้างเหมือนการนึ่งข้าวเหนียวอ่ะให้มันระอุอยู่รูตรงกลาง
1: แล้วทำไมแบบต้องเปิดก๊อกน้ำทิ้งเอาไว้ครับ
2: เพราะว่าถ้าใส่น้ำทีเดียวมันก็จะไม่ร้อนไงเราต้องรออีกให้น้ำมันร้อนอันนี้คือว่าจะเดือดไปเรื่อย
1: ๆก็เหมือนกับตัวนี้ช่วยเก็บความชื้นด้วย
2: ใช่เก็บความชื้นด้วย
1: อันนี้น่าจะเป็นภูมิปัญญาคนโบราณ
2: ใช่มันเป็นหม้อดินใช่ไหมแล้วกันหม้อมันแตก
1: แล้วหม้อนอกหม้อต้องเป็นหม้อดินเท่านั้นจะเป็นหม้อแบบมันทำให้เก็บแบบหม้อเซนเลตหม้อซึ้งหม้อหัวอย่างนั้นไม่ได
2: ้มันจะไม่หอมเหมือนไอดินเหมือนเตาม
1: ันจะไม่หอมเหมือนไอดินแล้วทีนี้เราต้องเติมน้ำลงไปในหม้อดินไหมน้ำในหม้อดินจะหมดไหมไม่หมด
2: ไม่หมดถ้าเหยียบไปเรื่อยๆหม้อดินตัดตูด
1: อ๋อข้างล่างหม้อไม่มีตูดโอเคเราแค่แบบเอากลิ่นของมันถูกไหมที่ปิดนี้ก็มีกลิ่นถูกไหม
2: กลิ่น
1: อันนี้ทำมาจากอะไรนะครับ
2: ไม้ไผ่
1: ไม้ไผ่สารมันจะหอมโหแต่มันกลิ่นควันไฟเนาะมันหอม
2: หอมฟืนเปิร์บคือกิริยาในการพับภาษาเหนือเขาเรียกว่าพับ
1: อ๋อเปิร์บหมายถึงพับ
2: ใช
1: ่ไอ้ย่าคุณผู้ชมเขาเปิร์บแปลว่าพับผมเพิ่งรู้เอานี่ไข
2: ่ใส่ไข่ดาวในการนึ่งทั้งหมดไม่มีน้ำมัน
1: หลังจากนั้นก็ใส่เครื่องนะครับมีหมูสับโหกระเทียมเจียวนี่ทำเองใหม่ๆแน่นอนดูดิน่ากินมากแล้วก
2: ็
1: ต้นหอมผักชีพริกไทยปกติข้าวเพิ่มเนี่ยคนสุโขทัยเขากินเป็นมื้อไหนหรือว่ากินได้ทั้งวัน
2: กินได้ทั้งวัน
1: เช้าก็ได้กลางวันก็ได้เย็นก็ได้แล้วก็มาน้ำซุปเหรอครับโอ้โหน้ำซุปอันนี้ทำมาจากอะไรครับกระดูกหม
2: ูเป็นกระดูกหมูค่ะ
1: กระดูกหมูเป็นส่วนไหนครับ
2: เป็นเล้งจะหอมน้ำกระดูกหมู
1: แ
2: ล้วก็ใส่กระดูกหมูเยอะ
3: ยังไม่หมดที่ข้าวเปิ๊บครับถ้ามาแล้วไม่ทำข้าวพันธุ์ด้วยเดี๋ยวจะหาว่าผมมาไม่ถึงบ้านนาต้นจันทร์ครับ
1: อันแรกที่เราจะทำเป็นข้าวพันธุ์อะไรฮะ
2: ข้าวพันธุ์พริก
1: เราต้องปรุงก่อนใช่ไหมคร
2: ับ ปรุงก่อน
1: มีพริกมีกุ้งแห้งแล้วก็อันนี้เป็นอะไรครับ
2: น้ำอร่อย
1: น้ำอร่อยคือน้ำอะไร
2: น้ำปรุงรส
1: น้ำปรุงรสน้ำในน้ำปรุงรสมีอะไรบ้างครับผม
2: ไม่บอกนะ
1: อ๋อเป็นความลับของร้านเราถ้าอยากรู้ต้องมากินที่ร้านอ๋อแล้วก็เอาแป้งมาใส่แบบน
2: ี
1: ้เจ๋งน่ะ
2: เห็นเลยค่ะ
1: อันนี้เรียกข้าวเปิ๊บไม่ได้เพราะว่ามันไม่ได้พับ
2: ใช่เราจะม้วน
1: ภาษาเหนือเขาเรียกอะไรละม้วน
2: ข้าวม้วนข้าวพันม้วน
1: ข้าวพันม้วนอ๋อเขาเรียกข้าวพันม้วนอันนี้อันหนึ่งเหรอครับ
2: เป็นเมนูข้าวพันไข่คือเราจะใส่แป้งไปก่อน
1: มีน้ำปรุงที่เป็นสูตรลับของเรานี่มีกระเทียมเจียวที่เจียวใหม่ๆทุกวันก็มีผักชีต้นหอมยอด
2: เสร็จแล้วค
1: ่ะน่ากินมากเสร็จแล้วพันน้อยไอตอนเอาออกนี่น่าจะยากนะโหนี่มืออาชีพปื๊ดโหถ้าเป็นผมเละแน่อันนี้ข้าวพันพริกว้าวผมลองนะ
2: ลองเลยค่ะ
1: เมื่อกี้พันยังไงนะ
2: สอดเข้าไปเลยแล้วก
1: ็
2: ม้วนอ๋อ
1: ม้วนออกเหรอเอาไข่ออกด้านนอกอย่างนี้หรอ
2: ใช่เด
1: ี๋ยวไอ้ย่าเดี๋ยว
2: อ๋อ

0: ็ม้วนม้วนม้วน
1: อ๋อมันต้องยกนิดนึงคุณผู้ชมแล้วก็ลูดตรงขอบจานเมื่อกี้ผมเห็นเทคนิคอยู่เรียบร้อยแล้วครับข้าวพันไข่แล้วก็ข้าวพันน้ำซุปที่เราชิมไปแล้วก็ผสมแป้งกับน้ำซุปนั่นแหละ
0: ใช
1: ่กินเท่าไหร่ก็ไม่เบื่อทำจากแป้งแบบเดียวแต่ได้หลากหลายรสชาติมากเลยเนาะจะบอกว่ากินแบบร้อนๆจากเตานี่ยิ่งอร่อยมากๆเลยครับพี
0: ่สดใหม่ๆ
1: แต่ถ้าใครมากินที่ร้านพี่เขาก็ไปกินที่โต๊ะนะครับอย่ามากินที่เตาเดี๋ยวเขาทำของไม่ได้
2: อิ่มอร่อยแบบจุกๆมากครับวันนี้ผมได้แรงบันดาลใจมาจากข้าวเปิ๊บวันนี้ผมก็เลยจะทำข้าวเปิ๊บซาวน่าเอ้ยไม่ใช่ข้าวเปิ๊บซาวน้ำครับ
1: ทำเหมือนกันเลยลงไข่ก่อนเลยปิดครับหลังจากนั้นมาถึงแป้งข้าวเปิ๊บในสูตรที่จะทำแบบซาวน้ำของผมก็ใช้แป้งข้าวเจ้าที่พี่เขาทำไว้แล้วนี่แหละคุณผู้ชมหลังจากนั้นก็ปิดฝาไว้แป๊บหนึ่งซึ่งถ้าเป็นซาวน้ำนะครับสิ่งที่จะทำให้รสชาติของขนมจีนซาวน้ำอร่อยนั่นก็คือขาดไม่ได้เลยคือกุ้งแห้งครับเปลี่ยนจากการใส่ผักในสไตล์ข้าวเปิ๊บเป็นโรยกุ้งแห้งนะครับในแบบซาวน้ำใส่ถั่วงอกลงไปเล็กน้อยนะครับเพิ่มความกรุบกรอบข้างในต้นหอมผักชีอีกสักหน่อยเพิ่มสีเขียวๆสวยๆลงไปปิดฝารอ1อึดใจโอ้โหข้าวเปิ๊บม้วนไม่ได้ต้องพับพี่เขาบอกแล้วถ้าม้วนไม่เปิ๊บไม่ต้องห่วงเรื่องฝีมือการพับข้าวเปิ๊บผมเป็นไงล่ะนี่เลยครับนี่น่ากินมากเอาล่ะไม่เหมือนกับข้าวเปิ๊บทั่วไปวางไข่ลงไปข้างบนสวยๆแบบนี้ครับยังไม่หมดแค่นี้เดี๋ยวเราจะไปเติมเครื่องแล้วก็ทำน้ำราดในสไตล์แบบซาวน้ำกันครับหลังจากที่ได้ตัวแป้งข้าวเปิ๊บในแบบสไตล์ที่ผมจะเอามาทำเป็นซาวน้ำแล้วนะครับตอนนี้เราจะมาทำน้ำซาวน้ำกันน้ำปรุงส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะปรุงแบบเอาน้ำตาลน้ำปลาแล้วก็น้ำมะนาวเหมือนมาคนให้เข้ากันแต่วันนี้ผมจะแนะนำให้ทำเป็นแบบเคี่ยวครับมันจะอร่อยกว่าแล้วก็หอมกว่าครับใส่น้ำปลาลงไปในกระทะนะครับประมาณเศษ1/4ถ้วยตวงนะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นน้ำตาลนะครับมันเป็นน้ำตาลมะพร้าวครับผมน้ำตาลมะพร้าวนะครับจะใช้ปริมาณมากกว่าน้ำปลาประมาณ1 เท่าตัวครับเคี่ยวให้ละลายนะครับใส่น้ำตาลทรายนิดเดียวอันนี้เป็นเคล็ดลับนะคุณผู้ชมน้ำตาลมะพร้าวจะให้รสหวานมันแต่น้ำตาลทรายจะให้รสหวานแหลมนะ1 ช้อนโต๊ะพอครับไม่ต้องเยอะในระหว่างที่เรารอน้ำตาลละลายเราก็จะมาเตรียมเครื่องซาวน้ำกันครับคุณผู้ชมเครื่องของขนมจีนซาวน้ำที่ขาดไม่ได้เลยนะครับ1 อย่างนั่นก็คือขิงครับขิงที่ใช้กับขนมจีนซาวน้ำนะครับเราจะเป็นขิงที่เราซอยบางๆและรับประทานไปเลยเพราะฉะนั้นผมแนะนำให้ใช้ขิงที่กลางอ่อนกลางแก่นะครับคือถ้าอ่อนเกินไปมันจะไม่เผ็ดไม่ร้อนได้ขิงซอยแล้วนะครับพักไว้ก่อนนะครับเอาไว้เป็นเครื่องเคียงนะครับผมหลังจากนั้นก็มาใส่น้ำมะนาวปริมาณเท่าๆกันอีกครับผมคุณผู้ชม3 อย่างเท่าๆกันหมดเลยคล้ายๆการทำน้ำยำนะครับพอน้ำตาลละลายหมดแล้วปิดไฟก่อนนะครับแล้วค่อยบีบมะนาวลงไปมะนาวจะได้ไม่ขมนะครับหลังจากนั้นเครื่องต่อไปที่ขาดไม่ได้ก็จะเป็นกระเทียมครับฝานบางๆครับผมกระเทียมพริกขี้หนูนั้นขาดไม่ได้แน่นอนถ้าจะให้อร่อยต้องเป็นพริกขี้หนูสวนนะครับผมนอกจากจะได้รสชาติเผ็ดร้อนแล้วยังได้ความหอมด้วยนะครับคุณผู้ชมได้ตัวน้ำปรุงเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เทพักเอาไว้ครับผมหลังจากนั้นจะมาทำตัวกะทิราดคือส่วนสำคัญอีกอย่างหนึ่งในขนมจีนซาวน้ำนะครับหรือว่าในซาวน้ำนั่นเองปกตินะกะทินะครับเวลาเราทำให้ข้นนะครับคุณผู้ชมก็จะใช้วิธีการผสมแป้งข้าวเจ้าใช่ไหมครับใส่เกลือประมาณ1 ช้อนชาครับทีนี้เคล็ดลับในการทำกะทิข้นๆให้อร่อยไม่ว่าจะเป็นกินกับซาวน้ำหรือจะเอาไปราดบนข้าวเหนียวมะม่วงหรือแล้วก็ตามนะครับผมแนะนำให้ใช้หัวกะทิเข้มข้นไม่ต้องใช้แป้งข้าวเจ้านะครับใส่ลงไปในหม้อแล้วหมั่นคนตลอดเวลาจนกว่ามันจะงวดแล้วข้นระหว่างรอกะทิเราได้ที่นะครับเราก็จะมาทำสับปะรดที่กินคู่กับซาวน้ำกันครับสับปะรดที่จะใส่ถ้าอยากให้อร่อยผมแนะนำให้สับนะครับถ้าหั่นเป็นชิ้นๆมันจะไม่ค่อยออกรสชาติครับคนจะได้กะทิเข้มข้นแบบนี้โดยไม่ต้องใส่แป้งนะครับมันจะอร่อยมากเลยครับปิดไฟได้เลยครับคุณผู้ชมหลังจากนั้นเรามาจัดข้าวเปิ๊บซาวน้ำของเรากันครับ

0: แม่ครับลองชิมฝีมือผมข้าวเปิ๊บซาวน้ำแม่รู้จักขนมจีนซาวน้ำไหม
1: บ่รู้จักขนมจีนซาวน้ำ
0: เอ้าทำไมคนเหนือไม่รู้จักขนมจีนซาวน้ำงงแล้ว
1: ขนมจีนขนมเส้นนั่นกะเออรู้จัก
0: แล้วเคยกินที่เป็นซาวน้ำไหมที่เขาใส่สับปะรดอ่ะ
1: บ่เคย
0: จริงเหรอ
1: เออง
0: ั้นแม่ลองชิมดูครับคุกก่อนคุกเขาให้ทั่ว
1: ซาวน้ำไหมคะ
0: เขาเปิบซาวน้ำอ่ะ
1: ว่าน่ากินน่ากิน
0: ประยุกต์มาจากขนมจีนซาวน้ำ
1: อ๋อ
0: รสมันจะแปลกๆหน่อยนะแม
1: ่รสแปลกๆที่ว่าไม่เคยกินน่ากินแล้วมันก็อร่อย
0: มันจะหวานหวานมันมันเนาะ
1: หวานหวานมันมันหอมหอม
0: แล้วมันเข้ากับเส้นข้าวเปิบดีจังเลยเส้นข้าวเปิบมันลื่น
1: ๆหลายอย่างอยู่ในนี้อร่อยมากต้องลองอู้ยินดีจัดหนักสีไอ้น้อยมาวันเนี้ย
0: แม่เรียกผมว่าอะไรนะ
1: ไอ้น้อยมันจำจืดแต่บ่ได้ก็เลยเหียนไอ้น้อยแล้วก็หมาไอ้น้อยน่ะ
0: หมายถึงเด็กๆเขาจะเรียกน้อยเงี้ยหรอ
1: ความรู้สึกว่า
0: เป็นลูกเป็นหลาน
1: เป็นลูกเป็นหลานห้องไอ้น้อยไอ้น้อย
0: คือเราจำชื่อใครไม่ได้เราก็เลยเรียกเขาไอ้น้อย ผมบอกเลยนะครับว่าอันเนี้ยซาวน้ำเนี่ยเข้ากับข้าวเปิ๊บเลยนะจะบอกว่ามันเป็นข้าวเปิ๊บรสชาติใหม่หรือมันเป็นขนมจีนซาวน้ำรสชาติใหม่ก็ว่าได้อะ
1: ข้าวเปิ๊บซาวน้ำ
0: ข้าวเปิ๊บซาวน้ำสุดยอดแม่
1: สุดยอดสุดยอด
0: อยากให้คุณผู้ชมนะครับลองมาเที่ยวแล้วก็มาชิมอาหารแบบผมดูนะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับวันนี้เดี๋ยวเราจะลาคุณผู้ชมแล้วครับผมให้คุณแม่ลาคุณผู้ชมเป็นแบบภาษาเหนือภาษาแบบชาวสุโขทัยดีกว่า
1: วันนี้เฮามากินข้าวเปิบซาวน้ำสูตรไอ้น้อย
0: ไอ้น้อย
1: ด้วยความอร่อยเนาะวันนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมไว้เพียงเท่านี้เดี๋ยววันหน้าป้ากันใหม่เนาะน้อย
0: ได้เลยครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อันนี้อะไรเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูซิอันนี้ซื้อมาฝากใครเนี่ยอันนี้ชอบไหมเดี๋ยวบุกคล้องให้นะนี่บุกคล้องให้ตรงนี้เลยนะชอบไหมมานี่เนาะเอาเอามีที่เดียวในโลกอย่ากัดลูกอย่ากัด
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยถึงศัพท์ยากๆคำหนึ่งนะครับก็คือคำว่าเครดิตบูโรศัพท์คำนี้นะครับฟังดูแล้วเป็นศัพท์ฝรั่งเลยดูฟังดูแล้วไกลตัวแต่บอกจริงๆเลยนะครับมันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวและโดนทุกคนโดยเฉพาะคนที่มีหนี้อยู่นะครับเครดิตบูโรคืออะไรเครดิตบูโรนะครับก็คือสถาบันหรือองค์กรนึงนะครับก็คือบริษัทข้อมูลเครดิตบริษัทนี้จะทำหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูลภาระหนี้สินของแต่ละคนไว้เลยไม่ว่าเราจะไปผ่อนบ้านผ่อนรถผ่อนมือถือผ่อนอะไรก็ตามนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเป็นหนี้ไม่ว่าจะเป็นหนี้แบงค์หรือหนี้บริษัทที่มันไม่ใช่แบงค์ก็ตามอันนี้ข้อมูลนี้จะโดนเก็บรวบรวมอยู่ในเครดิตบูโรทั้งหมดเพราะฉะนั้นจะเห็นนะครับว่าเครดิตบูโรเนี่ยเกี่ยวข้องกับพวกเราทุกคนที่มันเกี่ยวข้องกับพวกเราทุกคนนะครับเครดิตบูโรมันจะบอกอะไรเราบ้างอันที่1เลยนะครับมันจะบอกเราว่าสถานะของเราณวันนี้เนี่ยเราเป็นหนี้แบบไหนบ้างมันจะมีตัวเลขอยู่4ตัว10นะครับแปลว่าเป็นหนี้แบบปกติ
1: okay.
0: ก็คือเรามีการจ่ายหนี้มาแบบปกติไม่มีอะไรเกิดขึ้น11แปลว่าเรามีการปิดบัญชีเรียบร้อยแล้วไม่มีหนี้ค้าง
1: okay.
0: นะครับ12แปลว่าเรามีการพักชำระหนี้ตามนโยบายของรัฐบาล20นะครับแปลว่าตัวเราเองมีสถานะเป็นหนี้ค้างเกิน90วันทีเมื่อเรามามองดูตรงจุดนี้นะครับคำถามเลยเครดิตบูโรนะครับหรือข้อมูลเครดิตตัวนี้สำคัญยังไงบ้างถ้าเราเปลี่ยนนะครับเราเอาตัวเราไปอยู่ในมุมของแบงค์คำถามเลยเวลาแบงค์จะปล่อยกู้นะครับเขาจะปล่อยกู้กับคนที่มีสถานะหนี้แบบไหน10 11 12หรือ20คำตอบเลยนะครับเขาปล่อยกู้ได้ทั้งหมดละนะครับแต่ที่ยังไม่อยากจะปล่อยกู้เลยก็คือเบอร์12กับ20เพราะ12แปลว่าเราอยู่ในโครงการพักชำระหนี้20คือเรามีหนี้ค้างอยู่เพราะฉะนั้นสถาบันการเงินจะไม่ปล่อยเราในจุดนี้คำถามเลยแล้วอย่างนี้เราควรต้องตรวจสอบเครดิตบูโรไหมควรอย่างยิ่งแล้วมันเป็นประโยชน์ของเราเหมือนกับทุกๆปีที่เราไปตรวจสุขภาพอันนี้เหมือนกันตรวจสุขภาพหนี้นะครับลองดู

0: ำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านหนองเซียงซุยอำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นค่ะวันนี้โนจะพาคุณผู้ชมไปขุดมันอีกหนึ่งชนิดกันที่ไม่ได้ปลูกเป็นไร่เป็นแถวแต่ว่าจะปลูกผสมผสานกับต้นไม้ชนิดอื่นๆค่ะส่วนจะเป็นมันอะไรนั้นติดตามได้ในตามอำเภอจามวันนี้ค่ะตอนนี้นะคะมากับแม่สมศรีนะคะเราอยู่กันที่บ้านหนองเซียงซุย
1: จ้าน้องเซียงซุย
0: อำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นนี่แหละวันนี้เรายังมาขุดมันกันเหมือนเดิมนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เราพาไปขุดมันสาคูกันมาแล้วเนาะแต่ว่าอันนี้เนี่ยจะต่างจากมันสาคูมันสาคูมันจะทำเป็นแปลงเลยนะแม่เน
1: า
0: ะแต่ว่ามันที่เราจะมาขุดอันนี้เนี่ยเขาคือต้องยังไงคะคือผสมปลูกผสมกับต้นไม้อื่นนี่หรอ
1: มันจะได้เลื้อยขึ้นตามต้นไม้ไง
0: คือเขาต้องอาศัยต้นไม้อื่นด้วย
1: ใช่ใช่
0: จะมาปลูกโล่งๆไม่ได้
1: ไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีต้นไม้มันก็ไม่ขึ้นมันก็ไม่มีหัวไงอ๋อ
0: มันไม่รู้เถามันจะเลื้อยไปไหนอะไรใช่ไหมคะมันที่กำลังพูดถึงว่าเถาจะใหญ่มากหัวจะใหญ่มากอันนี้เนี่ยเป็นมันที่ว่ามันเลือดมันเลือดนี่คือความเด่นของมันนี่คืออะไรแม่มันเลือดมันเลือด
1: เลือด
0: ชื่อสีเหรอ
1: สีมันก็ออกสีม่วงๆเข้มๆแล้วก็อร่อยดีนะ
0: แม่บอกอันสำคัญคืออร่อยดีนะนี่แหละ
1: ทางนี้ทางนี้นี่ก็ใช่นี่
0: คือที่แม่บอกว่ามันต้องมีต้นไม้ใหญ่เนี่ยเพราะว่านี่แหละค่ะนี่เห็นไหมเขาจะพันขึ้นไปแบบนี้เลยนี่คือดูอะไรบ้างคะแม่ถึงจะรู้ว่าเอ้ยอันนี้พอได
1: ้มันจะมีหัวขึ้นโคนไง
0: อ๋อมันจะนูน
1: ใช่ใช
0: ่หัวมันจะนูนขึ้นมาแล้วดูก้านได้ไหมคะว่าก้านมันแบบปวกก้านมันใหญ่ก้านมันแห้งอะไรเง
1: ี้
0: ย
1: นี่เวลามันตัวเต็มที่มันจะแห้งแล้วก็มาขุดก็เต็มที่เหมือนกันอันนี้ยังไม่โตเท่า
0: ไหร่อันนี้ยังไม่โตหัวไม่โผล่ขึ้นมาเลยเนาะ
1: ยังไม่โผล่เลย
0: โอเคมันที่เรามาขุดหาวันนี้นะคะเรียกว่ามันเลือดค่ะเป็นมันที่มีหัวขนาดใหญ่อยู่ใต้ดินเถาของเขานะคะจะเลื้อยพันขึ้นไปตามต้นไม้ใหญ่ที่ขึ้นอยู่ใกล้ๆเถานั้นจะมีลักษณะเป็นเหลี่ยมค่ะเมื่อเข้าสู่ฤดูแล้งนะคะเถาของมันนั้นจะแห้งไปค่ะถ้าเถามันนั้นนะคะมีขนาดใหญ่ก็ให้สันนิษฐานได้เลยว่าหัวมันที่อยู่ใต้ดินนั้นก็มีขนาดใหญ่เช่นกันค่ะลักษณะใบของมันเลือดนั้นจะมีลักษณะเป็นรูปหัวใจนะคะแต่ว่าปลายใบของเขาจะแหลมและยาวแบบนี้ค่ะไปทางไหนต่อจ๊ะ
1: ทางนี้จ้ะ
0: ทางนี้จ้ะ
1: ทางนี้ทางนี้ดูดิทางนี้มันมีอะไรไหมนี่
0: อันนี้อะไรคะ
1: อันนี้ก็กำลังจะขึ้นนี่
0: อันนี้ก็มันเหรออ๋อนี่ไง
1: น
0: ี่
1: ไ
0: งนี่ใช่ไหมแม่
1: ใช่นี
0: ่
1: แต่มัน
0: พันขึ้นไปข้างบนคืออันนี้มองไม่เห็นใบแล้วนะคะสังเกตว่าอันนี้เนี่ยนะคะมันนูนขึ้นมาที่แม่บอกใช่ไหมแล้วก็นี่เถามันใช่ไหมแม่
1: ใช่
0: เถามันนะคะจะเป็นเหลี่ยมๆหน่อยแล้วก็ดำเนี่ยพันขึ้นต้นไม้ไปเลยพันเป็นงูเลยแหละ
1: แต่มันยังไม่ค่อยเต็มที่หรอกนี่
0: เหรอแต่นี่คือที่บอกว่านูนคือนูนขึ้นมาแบบนี้เลย
1: ใช่มันจะนูนใหญ่มากเลยถ้ามันเต็มที
0: ่ดันดินขึ้นมาแบบนี
1: ้ใช่
0: เอาไหมอันนี้เอาไหม
1: ไม่เอาหรอกแกให้ดูลอง
0: อ๋อจะดูก่อนเนาะ
1: ใช่
0: แต่คิดว่าน่าจะเล็กใช่ไหมคะ
1: มันยังไม่เต็มที่เพราะว่ามัน
0: อุ้ยนี่ไงสีมันออกเนี่ย
1: นี่แหละ
0: มาแล้ว

0: ูไม่เคยเห็นขายในตลาดนะแบบเนี้ย
1: มันไม่ค่อยมี
0: มันม่วงกว่ามันเทศอีกนะสีมันสดกว่ามันเทศอีกค่ะเนี่ยพอเล็บแม่ไปโดนนะคือเป็นสีแบบออกมาเลยค่ะนี่อันนี้ขออนุญาตนะคะแม่นี่เห็นไหมคะดูดิเหมือนบีทรูทเลยอ่ะสีอ่ะแบบม่วงแบบนั้นเลยเนื้อก็เป็นสีนี้เลยเหรอคะ
1: เนื้อข้างในก็จะมันจะม่วงข้างนอกข้างในก็จะมีขาวด้วย
0: อ๋อไม่ได้ม่วงแบบนี้ทั้งลูกเนาะไม่ได้ม่วงทั้งหัว
1: ม่วงขาว
0: อันนี้หัวนี่ยังไม่ได้นะคะแต่ว่าคือไซส์ก็แบบเท่านี้แล้วอะไปดูใหญ่กว่านี้และอันนี้ต้องฝังมันไว้ไหมแม
1: ่ก็เอาไว้นี่แหละเดี๋ยวเขาขึ้นของเขาเอง
0: อันนี้ก็ใช่ค่ะ
1: น
0: ี่ไงนี่ไงอันนี้ก็นูนเนี่ย
1: กำลังเหมือนกันกำลังจะโตไง
0: คือหัวเขาเนี่ยค่ะมันเหมือนจะมีรากเล็กกระจายอยู่เต็มหัวเลยเนี่ยเป็นเส้นแบบนี้ค่ะแต่เพียงแต่ว่าหัวมันจะเป็นก้อนเดียวถูกไหมคะ
2: ใช่
0: เป็นหัวเดียวลูกเดียวใหญ่ๆเลยแล้วก็อย่างที่บอกก็คือถ้ามันโตมันก็จะนูนขึ้นมาเหนือผิวดินแบบนี้นี่นูนแบบนี้เลยมันเลือดหัวนี้นะคะแม่บอกว่าปลูกเอาไว้ประมาณเดือนพฤษภาคมก่อนเข้าฤดูฝนเห็นหัวใหญ่ๆแบบนี้นะคะแต่ว่าแม่สีบอกว่ายังไม่ได้เพราะว่าจะอ่อนเกินไปต้องไปหาหัวใหม่ค่ะที่เถาเยอะแล้วเนี่ย
1: ใช
0: ่ก็ไม่ใหญ่ไม่เล็กนะตัวเถาเอาไหมเถานี้หรือเราไปเอาลูกนู้น
1: ไม่เอา
0: อันนี้คือมี2หัวอยู่ใกล้ๆกันแต่หัวนี้จะใหญ่กว่าเนาะ
1: ใช่
0: แต่นี่แม่บอกว่าก็ยังเล็ก
1: ใช่
0: ยังเล็กไปอีกนี่พันขึ้นไปถึงต้นข้างบนนะคะเนี่ย
1: ถึงปลายยอดเลยแหละ
0: หัวใหญ่ไหมคะหูนูนอยู่นะยังกระจอมปลวกเลย อันนี้คือนูนมากแล้วก็เถาใหญ่เหมือนกันนะคะเนี่ยเถาเขาเกือบนิ้วก้อยเลยอ่ะ
1: ถ้าเขาแก่เต็มที่ก็จะโอ้
0: โห
1: เป็นกระสอบเลยนะ
0: อันไหน
1: หัวนี่แหละ
0: เหรอ
1: มันจะใหญ่แล้วก็ได้เยอะเลย
0: แล้วหัวนี้ไหมจะเป็นกระสอบเนี่ย
1: ไม่เพราะว่าไม่เต็มที่ไง
0: มันเลือดหัวที่เราจะขุดนี้นะคะแม่บอกว่ายังไม่เต็มที่แต่ก็ถือว่าใหญ่ใช้ได้ค่ะเดี๋ยวเราจะเคลียร์สถานที่กันก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะกลับมาดูหน้าตาของมันเลือดกันสักครู่เดียวค่ะตามอำเภอจาวันนี้นะคะโนภาคุณผู้ชมมาขุดมันเลือดกันที่อำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นมันเลือดเป็นมันที่เติบโตได้ในป่าแล้วก็สามารถนำมาปลูกได้นะคะโดยการปลูกนั้นก็จะปลูกร่วมกับพืชอื่นๆโดยเฉพาะการปลูกใกล้ๆกับไม้ยืนต้นเพื่อให้เถาของเขาสามารถที่จะเลื้อยแล้วก็ใช้ในการเกาะเกี่ยวขึ้นไปได้นะคะหัวมันที่เริ่มมีขนาดใหญ่นะคะเขาจะดันขึ้นมาจนดินบริเวณนั้นนูนสูงถ้าเกิดว่าหัวใหญ่มากนะคะก็จะเห็นว่าดินนั้นมีรอยแตกค่ะอย่างเช่นหัวมันเลือดที่เรากำลังจะขุดตอนนี้ค่ะเหมือนเขาจะมีขออนุญาตนะแม่
1: เอาเลย
0: นี่อันนี้หนึ่งเถาใช่ไหมนี่หนึ่งเถาน
1: ี่ก็เถาหนึ่ง
0: นี่ก็เถาหนึ่ง
1: โอ้มีบางทีมันหัวเดียวแต่ว่ามันจะขึ้นหลายเถา
0: อ๋อหัวเดียวแต่แตกออกมาเยอะใช่ไหม
1: บางที
0: อันนี้นี่นูนมากเหมือนกันนะคะดินอะ
1: นูนแต่มันไม่เต็มที่หรอกถ้าเป็นคนก็ยังไม่แก่ไงเล็กอยู
0: ่เล็กอยู
1: ่ยังละอ่อนอยู่เอาไว้นานเท่าไหร่ก็ยิ่งโตขึ้นถ้าแก่เราจะสังเกตดูว่าไอ้ใบเขาน่ะมันจะเหลือง
0: อ
1: ันนี้ใบยังเขียวอย
0: ู่ที่ใบยังเขียวอยู่เลยใช่ไหมคะ
1: ใบจะเหลืองแล้วก็เถาเขาจะแห้ง
0: งัดไหมแม
1: ่
0: งัดบ
1: ่งัด
0: เนี่ย
1: โอ้ยังไม่เต็มที
0: ่เนี่ยหรอ
1: เจอรากนี
0: ่เหมือนมันมือเสือก็เหมือนเนาะ
1: มันจะเหมือนมันจะออกเป็นนี่เล็บ
0: เป็นนิ่งๆอย่างนี้ค่ะแต่ว่าความแตกต่างคือมันขูดออกมาแล้วผิวข้างนอกเขาเป็นสีม่วงนี่มาแล้วหน้าตาของมันเลือดจริงๆน
1: ี่
0: ไ
1: ง
0: ชึบชึบชึบชึบเลือดเลย
1: เรียก2ชื่อ
0: เ
1: ด
0: ี๋
1: ยวบ้านต้องเรียกเล็บช้างนี่มันเหมือนเล็บช้างเลย
0: เหมือนเท้าช้างก็เหมือนเนาะ
1: เล็บเท้าช้าง
0: นี่ไงนี่ไงแม่บอกว่าอันนี้เหมือนเท้าช้างก็เหมือนเพราะว่านี่นิ้วนี่ไงมี2หัว
1: 3นะ
0: อ่ะนี่เท้าซ้ายเท้าขวาแต่ว่าไม่เท่ากันเนาะ มันเลือดที่เรากำลังขุดอยู่นี้นะคะเหมือนจะไม่ได้มีแค่หัวเดียวค่ะเพราะว่าสังเกตว่ามีเถาอีกเถานึงข้างๆแม่บอกว่าเราจะลองขุดไปด้วยค่ะ
1: โอ
0: ้ฮะ
1: ขาดเลย
0: ขาดเหร
1: อเสียงขาด
0: เดี๋ยวนะแม่เดี๋ยวจะกลายเป็นเลือดหนูแทนอย่าเพิ่งลงจอบมาอย่าเพิ่งลงเสียบมานะ
1: ไม่ใช่มันเลือดครับเป็นเลือดคน
0: ไม่ใช่เลือดนกแต่เลือดโนนี่แหละอุ๊ยแม่

0: อยู่นะอันเนี้ยอยู่ล่างอยู่ล่าง
1: เพราะว่ามันไม่มีรากมั้งนี่มันลงได้น
0: ี่ลงได้อยู่
1: ต้องเอาทางนั้นออก
0: เอาฝั่งนี้นะมันเป็นลูกเล็กค่ะมันเป็นหัวเล็กนี่มันเป็นหัวเล็กแยกกันโอ้โหแต่ว่าอันนี้เนี่ยเหมือนเขาอ่อนเนาะใช่ไหมคะ
1: นี่แหละเขายังไม่แก่
0: เนี่ยพออ่อนนะคะดูสีสีเป็นเหมือนมันญี่ปุ่นเลยอ่ะ
1: เขาอ่อนรากเขายังจะขาวอยู่ถ้าเขาแก่เต็มที่รากก็จะดำนี่อ่อนอ่อนอยู่เลยถึงว่ามันยังไม่แก่เต็มที
0: ่ค่ะนี่ก็อีกหัวหนึ่งนะคะที่อยู่ใต้ดินเนาะ
1: ใช
0: ่นี่เป็นมันเลือดที่เราขุดได้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยมีกระจายกันอยู่เต็มพื้นที่เลยที่แม่เขาปลูกเอาไว้แต่ว่าเรามาเอาแค่ก้อนนี้ก็เดียวพอ
1: เ
0: พราะมันเยอะมากอ่ะอันนี้หักข้างในเหมือนเผือกเลย
1: เนี่ยมันเป็นเนื้อแบบนี้แหละ
0: คือผิวเปลือกนอกสีม่วงนี้ใช่ไหมแล้วพอชั้นมาอีกชั้นนึงจะเป็นสีขาวข้างในจะเป็นม่วงเลื่อนๆหน่อย
1: ม่วงอมขาวๆ
0: ค่ะนี่เป็นหน้าตาของมันเลือดค่ะที่เราขุดมาได้นี่แบบนี้เลยมันเลือดที่ขุดขึ้นมานี้นะคะถ้าเกิดว่าไม่ขูดหัวของเขาก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้นกว่านี้ได้อีกหลายกิโลค่ะแต่ถ้าปล่อยทิ้งเอาไว้นานเกินไปหัวมันจะเริ่มฟอแต่ก็จะกลายเป็นการแตกเถาใหม่ก็ถือว่าเป็นการขยายพันธุ์ของเขาค่ะนอกจากนี้นะคะมันเลือดเองก็ยังมีอีกหนึ่งวิธีซึ่งเป็นการขยายพันธุ์ตามธรรมชาติค่ะ
1: มันจะมีนี่หำของเขานี่ หัวเล็กๆเนี่ยนี่
0: มันจะมีแบบนี้นั่นเหรอ
1: ใช่มันจะมีด้วยบางทีมันก็หล่นลงมานะ
0: มองขึ้นไปข้างบนนะคะที่แม่เขาใช้ไม้เขี่ยไปเขี่ยมาเนี่ย มันเป็นเหมือนหัวมันเล็กๆแบบนี้กลมๆค่ะแม่บอกอันนั้นแหละเขาเอามาทำพันต่อได้
1: ใช่
0: แม่เขาจะเรียกว่าหามมันนะคะจะเป็นลูกกลมๆแบบนี้ลูกไม่ได้ใหญ่มากแต่จะเป็นสีแบบดำๆหน่อยปุ๊บนี่โอเค
1: นี่แหละ
0: นี่แหละแม่บอกนี่คือตัวหัวที่ใช้ขยายพันธุ์นะคะแต่ว่าไม่ได้อยู่ในดินว่าแปลกมากเลยอันนี้ไม่เคยเห็นนี่คือเถาเขานะคะเวลาที่แก่เนี่ยใช่ไหมแม่มันต้องแก่ใช่ไหมมันถึงจะมีแบบนี้
1: มันจะแห้งมันก็หล่นลงมานี่ตรงนี
0: ้คือ
1: ตายต้นนะไม่ได้ปลูกนะมันเกิดเอง
0: พอมันแก่จัดมันก็จะร่วงลงมา
1: ใช
0: ่แล้วมันก็จะกลายเป็นมันหัวใหญ่ๆต้นต่อไปมันก็จะเป็นเถาของมันคือแตกขยายพันธุ์แต่ว่าเวลาเราจะเอามาขายหรือเอามาเพาะก็ใช้เม็ดอันนี้เหมือนกัน
1: ใช่อ
0: ย่างอันนี้ถือว่าได้เลยไหมแม
1: ่ได้แต่ไม่กินเพราะว่ามัน
0: เล็กจัด
1: เล็ก
0: เลือดเหมือนกันนี่เห็นไหม
1: เล
0: ือ
1: ดเหมือนก
0: ัน
1: อ
0: ันนี้พอขูดแล้วก็เป็นมันเลือดเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของหำมันเลือดนะคะที่แม่บอกว่านี่แหละเขาจะเอาไปใช้สำหรับขยายพันธุ์ได้เห็นหน้าตาของมันเลือดกันแล้วนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาทำขนมจากมันเลือดกันสักครู่เดี๋ยวค่ะตามอำเภอจามวันนี้นะคะโนพาคุณผู้ชมมาขุดมันเลือดกันที่อำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นค่ะมันเลือดที่เราขุดมาได้หัวใหญ่ๆแบบนี้นะคะมีหลายชื่อค่ะบางพื้นที่ก็จะเรียกว่ามันเลือดนกมันเลือดหมูมันเล็บช้างหรือว่าบางที่ก็เรียกมันตีนช้างซึ่งชื่อเรียกต่างๆเหล่านี้นะคะก็มาจากลักษณะรูปร่างของหัวมันและสีม่วงปนแดงจากผิวด้านนอกของมันนั่นเองค่ะมันเลือดที่เก็บมาแล้วนะคะเราจะมาล้างทำความสะอาดโดยล้างดินออกให้หมดก่อนที่จะนำมาปอกเปลือกค่ะของเรานะคะวันนี้จะมาทำขนมทานกันค่ะได้คุณยายทองเป็นคนทำให้ชิมเนาะคุณยายสวัสดีค่ะ
2: ค่ะสวัสดี
0: ใส่เสื้อกับกางเกงมานี่สีโทนเดียวกับมันเลือดเลยนะ
2: เออ
0: บ่ได้เตรียมเนาะ
2: ค่ะบ่ได้เตร
0: ีย
2: ม
0: มาบ่ได้เตรียมตัวยายบอกนี่ขนาดไม่ได้เตรียมตัวแล้วเนี่ยทีนี้มันเลือดของเราเนี่ยเราล้างดินออกไปนิดนึงเราล้างแต่ดินออกไปแต่ว่าจริงๆแล้วมันต้องปอกเปลือกปอกอะไรหมดเลยเนาะ
2: ปอกเปลือกค่ะ
0: ถ้าโดยทั่วไปเขาทำอะไรกันคะต้ม
2: ก็ได้
0: ต้มกิน
2: ต้มเม็ดของหวานเอามาพูดบ้านแล้วเล่าบ้าน
0: เอาภาษาอีสานบ้านเฮ้านะ
2: จ้า
0: ปกติบ้านเราเฮ็ดอีหยังกินบ้างคะเนี่ย
2: ทำเป็นของหวาน
0: หวาน
2: ถ้าเราทำห่อข้าวต้มเราไม่มีกล้วยเราฝานเปลือกออกตัวนี้หั่นแทนกล้วย
0: ใช้เป็นไส
2: ้ใช่เป็นไส
0: ้กล้วย
2: ต้มมัด
0: ข้าวต้มมัด
2: ได
0: ้ต้มจิ้มน้ำตาล
2: ต้มจิ้มน้ำตาล
0: เชื่อมอะไรอย่างนี้ได้ไหมคะ
2: ได
0: ้
2: ทำเชื่อมได้
0: ทำเชื่อมได้เหมือนกัน
2: ได้หลายอย่างอยู่แหละเนาะ
0: นี่ได้ทั้งบ้านเลยนะหัวนึงเน
2: า
0: ะกินเน
2: า
0: ะ
2: นี่ยังเล็กหน่อย
0: ยังเล็กเห็นแม่สีบอกว่าก่อนหน้านี้ขุดไป11กิโล
2: เท่านี้นะ
0: เท่าถาดนี่เลยเนา
2: ะ
0: วันนี้เราขุดมาอันนี้น่าจะสัก2โลได้นะคุณ
2: ได้ครับ
0: ประมาณ2กิโลนะคะเดี๋ยวเราจะ ปอกเปลือกแล้วเดี๋ยววันนี้จะทำขนมกินกันจ้ะดูเนื้อนะคะให้ดูเนื้อก่อนน
2: ี่
0: คือเปลือกมันอะเหมือนตอนที่เราเห็นในสวนเนาะขูดนิดเดียวสีม่วงหมดเลยแต่ว่าข้างในคือเขาไม่ได้ม่วงทั้งหมดนะคะเห็นไหมเป็นขาวเรื่อๆผสมม่วงเนาะ

0: อุ้ยเขาลื่นนะ
1: เขาลื่นยางเขามียาง
0: มียางเน
1: า
0: ะ
1: ฉะนั้นถึงว่าเอาหน้ามาล่างด้วย
0: แต่ว่าไม่คันเหมือนเผือกใช่ไหมคะ
1: บ่คันเด้อค่ะเด้ออันนี้บ่คันแต่ว่าเขามียางนิดหน่อยแล้วก็ล่างยางมันออกแล้วหั่นเป็นชิ้น
0: เดี๋ยวพูดกลางเดี๋ยวพูดอีสาน
1: พูดได้หลายอย่าง
0: พูดได้หลายอย่างพูดได้สองภาษาอย่างนี
1: ้ถ้าพูดไทยก็กลัวมันไปตกเล่าน่ะล่ะ
0: ตกได้อยู่นี่อ่ะพอปอกมาแล้วนะคะก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวหนูล้างก่อนนิดนึงให้คนดูดูชัดๆปุ๊บปุ๊บลื่นมากยิ่งพอเจอน้ำยิ่งลื่นใหญ่เลย
1: แมน
0: แมนนี่ดูค่ะดูเห็นไหมมันมีเมือกยืดๆแบบนี
1: ้
0: นี่แหละนี่แหละแต่ว่าเขาไม่คัน
1: อีสานบ้านเฮาเรียกว่ามันมียางเนาะ
0: มันมียางเนาะซึ่งมันก็คือเมือกแบบนี้นี่แหละค่ะเนี่ยเป็นยางมันแล้วก็อันนี้เหมือนมันยังไม่แก่มากใช่ไหมคะ
1: ยังไม่แก่เลย
0: ใช่ไหมเนี่ยรู้สึกเลยว่าตอนหั่นเข้าไปนี่มันจะมีความแบบกรอบกรอบ
1: เขายังไม่แก่เลย
0: กรอบแบบเนื้อไม่แข็งมาก
1: ที่ภาษาบ้านเราเนาะว่าเกี่ยวข้าวเก็บข้าวแล้วเขาเราถึงไปกู้เขาเรียกกู้เนาะบ้านเราเนาะ
0: อ๋อส่วนใหญ่อะหลังเกี่ยวข้าวก็พอดีอะมันได้กินพอดีใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: กินข้าวใหม่มันขุดใหม
1: ่มันก็ใหม่ข้าวก็ใหม
0: ่แต่คนเดิม
1: คนเดิม
2: เลือดที่ล้างเอาเศษเปลือกและล้างเมือกออกบางส่วนแล้วนะคะเราจะทำขนมกันนั่นก็คือบวชมันเลือดค่ะส่วนผสมนั้นนะคะนอกจากจะมีมันเลือดแล้วก็จะมีหัวกะทิน้ำตาลทรายเกลือและใบเตยค่ะ
0: เกลือนิดนึงอ๋อเราผสมไปตั้งแต่นี่เลยเนาะ
1: ลงนี้เลย
0: แล้วก็หัวกะทิ
1: ลงเลย
0: อันนี้จะทำเป็นหางกะทิก่อนนะคะเราซื้อมาแต่หัวเราก็เลยมาผสมเองเน
1: า
0: ะ
1: เราพอมีหางเราก็ต้องเอาหัวมันลง
0: เราพอมีหางเราต้องเอาหัวมันมา
1: จะตั้งเตาร้อน
0: เลยเราแป๊บนึงเราแป๊บนึงเดี๋ยวเรากล้องถ่ายด้วย
1: ใจร้อนเน
0: า
1: ะ
0: ใจร้อนไม่ร้อนก็งี้แหละ
1: ลงเลยเนาะเล่นนับอีก
0: ลงได้จ้ะหางกะทินี่เดือดพลาดแล้วนะคะเดี๋ยวจะใส่มันเลือดแล้วใส่เลย
1: ใส่เลยเนาะ
0: จ้ะ
1: ไม่เยอะไม่เยอะพอดีเลยพอดีเลย
0: พอดีเลย
1: ย่ายข้นเนาะแบบนี้เน
0: า
1: ะ
0: ข้นได้เลยค่ะคือตัวมันมีรสชาติหวานไหมคะคุณยายที่เรากินกินเรื่อยๆมาก
1: ินเปล่าๆบ่ค่อยหวาน
0: บ่ค่อยหวาน
1: ใช่มีแต่ใส่น้ำตาล
0: เลยต้องใส่น้ำตาลแสดงว่าถ้าต้มทั่วไปก็ต้องจิ้มน้ำตาลถึงจะแบบได้หวานเนาะ
2: มันเลือดหรือมันเล็บช้างนั้นเป็นมันที่สุกง่ายนะคะยิ่งเราหั่นชิ้นไม่ใหญ่แบบนี้ใช้เวลาต้มไม่นานก็เริ่มสุกแล้วล่ะค่ะ
1: เปิดได้ปะ
0: เปิดได้ตลอดว่ายายบอกว่าเดี๋ยวช่างภาพจะคอยห้ามเปิดโลดค่ะ
1: ยายจะเปิดดูว่ามันเดือดยัง
0: เดือดปัดปัดปัดปัดปัดเลยนะ
1: คนก่อนนะ
0: คนจ้ะ
2: มันที่ต้มกับหางกะทิตอนนี้สุกแล้วนะคะเราจะเติมน้ำตาลทรายลงไปจากนั้นก็จะปล่อยให้น้ำกะทินั้นเดือดอีกครั้งขั้นตอนต่อมานั้นนะคะเราจะเติมหัวกะทิลงไปเพื่อเพิ่มความมันและก็แบ่งหัวกะทิบางส่วนเอาไว้สำหรับตักราดบนขนมก่อนที่จะทานค่ะ

0: รากะทินิดนึงยากะทิไหมคะ
1: กะทิเพิ่มยาจะราดหน้านิดนึง
0: นิดนึงเนาะอันนี้หนูราดให้แล้ว
1: ว่ายาจะราดเอง
0: ทำไมต้องราดเองด้วยล่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: แหมมีจะราดเองด้วยนะแต่ว่าอายุเยอะมากอย่ากินกะทิเยอะเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ไหมไม่ค่อยได้กิน
0: เพราะฉะนั้นเอาไว้ให้หนูกิน
1: ไม่แพงเลย
0: อันนี้นะคะมันเลือดหรือว่ามันเล็บช้างของที่นี่แหละเราเอามาทำเป็นบวชเนาะกะทิ

0: อมตัวมันเลือดหรือว่ามันเล็บช้างเนี่ยไม่หวานจริงๆด้วยเหมือนที่คุณยายบอกเลยตัวมันเขาไม่มีความหวานเลยเนาะแต่ว่าอันนี้ด้วยความที่หัวมันยังไม่ได้แกะจัดมากเนื้อละเอียดเลยค่ะเนื้อละเอียดเนียนนุ่มแล้วก็หนึบคือมันอะส่วนใหญ่เวลาเอาไปทำอะไรมันก็จะมีความหนึบแต่ว่าหนึบมากหนึบน้อยก็แล้วแต่ประเภทของมันเนาะอันนี้ก็หนึบค่ะหนึบแบบหนึบอร่อยอะหนึบอร่อยเลยและกินกับน้ำกะทิที่แบบว่าไม่หวานมากนะคะออกเค็มๆอร่อยเลยดีมากเมื่อกี้ใส่โครมลงมานึกว่าจะหวานหวานมาก
1: เห็นได้เจ๊ก็มันยันมันหวานเนี่ย
0: ยันหน่อยอร่อยดีค่ะอร่อยดีแล้วก็เวลาที่เรากินเรายังรู้สึกได้ถึงความลื่นๆของเขาความลื่นๆของตัวมันนะคะซึ่งมันเป็นลักษณะของตัวเนื้อเขาอยู่แล้วที่ต้องมีความลื่นตั้งแต่เราล้างเราอะไรขนาดเอามาทำขนมแล้วก็ยังมีความลื่นอยู่แต่ว่าเป็นลื่นที่แบบกินง่ายไม่ได้รู้สึกแบบโหมันลื่นมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะอร่อยดีเข้ากับกะทิเลยอร่อยมากแซ่บบ๊อ
1: แซ่บไล
0: ฟ์วันนี้นะคะต้องขอบคุณนะคะขอบคุณชาวบ้านที่บ้านหนองเซียงซุยนะคะที่อำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นนะคะให้เรามาขุดมันขุดอะไรสำหรับผู้ชมที่ดูแล้วอยากได้มันไปปลูกอยากได้สายพันธุ์มันนะคะมีทั้งมันสักคูมันแปลกอะไรก็ลองติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะคะตามเบอร์ที่เราขึ้นเอาไว้ให้นะคะแล้วก็ต้องขอบคุณแม่ครัวของเราด้วยนะคะคุณยายทองอร่อยมากแซ่บหลายแซ่บอีหลีนะคะขอบค
1: ุ
0: ณมากๆค่ะผู้ชมที่มีของอร่อยอร่อยแบบนี้นะคะจะเป็นของคาวก็ได้ของหวานก็ได้นะคะอยากให้โนให้มินนี่ให้พลูเนี่ยไปตามอำเภอจานกันก็สามารถทักทายเข้ามาได้ผ่านทาง Facebook ของตามอำเภอจานค่ะอินบ็อกซ์เข้ามาได้เลยนะคะวันนี้ตามอำเภอจานของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34กับอาหารจานอร่อยในตามอำเภอจานวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณนะคะคุณยายขาม่วนหลายด้วย
1: ม่วน
0: บ่แม่นแซ่บอย่างเดียวนะม่วนด้วยนะ
1: ม่วนด้วย
0: ค่ะหัวเดียวลูกเดียวใหญ่ๆเลยโอ๊ยปวดกัดคอขันอุ้ยจิกุ้ง
2: ออกมาแล้วเจ้าของออกมาแล้ว
0: เอาไหมตัวละ2บาท
2: 2บาทเหมือนกันหรือทางนู้นน่ะ
0: หนูก็มั่วไปงั้นเลย
1: หวานพอดี
0: โอเคมาปิดรายการยายกินน้ำไปยังจ๊ะ
1: ยายบ้านกินก็เอาไป
0: ยายมันจะกินก็เอาไป
1: ยังไม่ได้กินเลยเอาหนีแล้ว
0: กินน้ำก่อน
1: ไปกินน้ำก่อน
3: อมรินทร์ทีวี

ใบปัดน้ำฝนครับผมช่วงนี้ฝนตกนะครับปัญหาเยอะครับบางเวลามันมีเสียงครับแล้วก็ที่สำคัญตอนนี้เริ่มปัดไม่สะอาดนะครับแล้วก็ทำให้ผมขับรถยากมากเลยนะครับวันนี้อาจารย์แซมกับศัลยการช่างนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าใบปัดน้ำฝนเนี่ยนะครับถ้าจะเปลี่ยนเองมันจะเปลี่ยนยังไงแล้วจะหามายังไงแล้วมันมีสักกี่แบบนะครับไปดูกันเลยครับปัญหายางปัดน้ำฝนนะครับดูเหมือนจะเป็นปัญหาที่บางคนไม่ค่อยได้สนใจใส่ใจนะครับข้อแนะนำโดยเฉลี่ยนะครับเราทุกหน้าฝนนะครับควรจะมีการพิจารณาในการที่จะเปลี่ยนนะครับใบปัดน้ำฝนแทบทุกปีนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็สำหรับผมเองนะครับให้พิจารณาดูเรื่องของการใช้งานเป็นหลักนะครับถ้ามันยังปาดไปกวาดน้ำได้นะครับแล้วยังไม่มีเรื่องของเสียงมารบกวนเนี่ยนะครับก็ยังถือว่าพอใช้อยู่ได้บ้างนะครับแต่ยังไงซะนะครับความปลอดภัยเป็นเรื่องสำคัญนะครับเหตุผลเพราะว่าอะไรนะครับถ้ามันปัดไปแล้วมีเสียงหรือว่ามันปัดน้ำไม่สะอาดฝนตกหนักๆเนี่ยครับถ้าใบปัดน้ำฝนหมดประสิทธิภาพหรือเสื่อมประสิทธิภาพนะครับเวลาปัดไปเนี่ยนะครับเราต้องการความเร็วนะครับในการเอาน้ำออกจากกระจกให้เร็วที่สุดให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เนี่ยนะครับแต่ถ้าเกิดเขาเสื่อมสภาพอย่างเงี้ยนะครับมันจะไปต่อแล้วครับแล้วก็จะมีความอันตรายในการใช้รถนะครับเป็นอย่างมากนะครับจริงๆแล้วเราสามารถเปลี่ยนได้เองนะครับอันนี้ย้ำเลยนะครับว่าสามารถเปลี่ยนได้เองเพียงแต่ว่าสิ่งที่เวลาจะเปลี่ยนเนี่ยนะครับท่านต้องไปซื้อเนี่ยนะครับข้อมูลสำคัญที่ท่านจะต้องนำไปใช้เนี่ยนะครับในการเลือกซื้อเนี่ยสำคัญมากเลยอย่างแรกเลยรถของท่านเป็นรถรุ่นไหนปีอะไรนะครับบางคราวจำนวนปีจำนวนรุ่นมันคาบเกี่ยวกันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องรู้ให้แน่ว่ารถของท่านเนี่ยนะครับยี่ห้ออะไรรุ่นอะไรแล้วปีอะไรนะครับหรือถ้าไม่รู้จดไม่ได้นะครับหรือว่าจำอะไรไม่ได้เลยนะครับความยาวของใบปัดน้ำฝนนะครับซึ่งโดยปกติจะมีอยู่2ฝั่งนะครับฝั่งนึงเป็นฝั่งผู้โดยสารแล้วก็ฝั่งนึงเป็นฝั่งคนขับนะครับมาเป็นคู่นะฮะก็จะมีอันนึงยาวอันนึงสั้นนะครับขอแค่มีความยาว2อันเนี้ยนะครับสำคัญมากเลยแล้วก็ไปซื้อแล้วเวลาซื้อเป็นชุดเนี่ยมักจะขายเป็นชุดนะครับก็จะมีเลข2ตัวนะครับซึ่งก็มักจะเป็น19 21 19 22อะไรแบบเนี้ยนะครับก็จะบอกไอ้เลขที่เห็นนั่นคือเลขความยาวของใบปัดน้ำฝนนะครับในหน่วยของนิ้วนะครับ19คือ19นิ้ว22คือ22นิ้วเป็นต้นนะครับอันนี้สำคัญโดยปกติแล้วใบปัดน้ำฝนนะครับก็จะมีลักษณะหลากหลายนะครับอันแรกในโดยปกติมักจะติดมาอยู่กับตัวรถอยู่แล้วนะครับอันนี้ในตลาดเราจะเรียกว่าเป็นแบบมีโครงนะครับอันจะมีโครงกำกับอยู่แล้วก็ตัวยางในอยู่ข้างล่างนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบคลาสสิกนะครับเป็นแบบเบสิกที่มักจะติดมาอยู่กับโรงงานแต่รถรุ่นใหม่ๆนะครับจะเป็นอีกแบบนึงนะครับหรือแม้กระทั่งใบปัดน้ำฝนรุ่นใหม่ๆนะครับถ้ารถท่านเก่าซื้อแบบใหม่ก็ได้นะครับก็คือแบบที่เรียกว่าแบบไร้โครงนะครับหน้าตาเป็นยังไงครับจะบอกว่าจริงๆไร้โครงซะทีเดียวก็ไม่ได้ถ้าเปิดดูข้างในนะจะเห็นว่ามันมีโครงเหล็กอยู่นะครับกำกับอยู่ข้างในเท่านั้นเอง2แบบที่ต่างกันนะครับประสิทธิภาพในการปัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีที่ฝนตกหนักๆเนี่ยนะครับแบบที่เป็นแบบไร้โครงเนี่ยนะครับจะให้ประสิทธิภาพที่ดีกว่าถ้าเกิดเป็นกรณีมีโครงเนี่ยแล้วกรณีน้ำเยอะๆเนี่ยมักจะเกิดกรณีที่เวลาปาดไปแล้วด้วยความที่ปริมาณน้ำเยอะๆเนี่ยน้ำก็จะทะลักลอดโครงตัวนี้ออกมาแล้วก็ทำให้ยังเหลือร่องรอยของน้ำอยู่นะครับปัจจุบันราคาไม่ต่างกันนะครับว่าไปแล้วอาจจะแบบนี้อาจจะถูกอยู่แหละนะครับแต่อันนี้ก็ปัจจุบันราคาก็ไม่ได้แพงนะครับก็ประมาณนี้นะครับงั้นเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนกันเลยนะครับแล้วก็ผมอันนี้ของเดิมของเขาเนี่ยนะครับของรถคันนี้เป็นแบบมีโครงนะครับเดี๋ยวผมจะแหมได้รุ่นใหม่มานะครับก็อยากเปลี่ยนเป็นรุ่นใหม่นะครับแบบไร้โครงนะครับเปลี่ยนกันเลยนะครับวิธีการเปลี่ยนนะครับแทบจะเรียกได้ว่ารุ่นใหม่ๆจะหน้าตาคล้ายๆกันนะครับก็คือจะต้องปลดล็อกตัวนี้ดูก่อนนะครับพอปลดล็อกเสร็จแล้วก็ดันหลังนะครับมันจะมีเขี้ยวอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ใช้ไขควงดันลงมานะครับเพื่อปลดล็อกนะครับเสร็จแล้วก็ดันตัวนี้ลงมานะครับมันก็จะหลุดนะครับง่ายๆแค่นี้เองนะครับแล้วก็อันนี้เป็นแบบไร้โครงนะครับก็วิธีการก็จะเหมือนกันนะครับก็จะลักษณะเดี๋ยวเราจะสวมเข้าไปทางนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็มันจะมีตัวล็อกอยู่ลักษณะของมันก็คือพอเปิดมาอย่างเงี้ยจะต้องปลดล็อกของมันดูก่อนเปิดฝานะฮะพอเปิดฝาเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราจะเอาชุดเนี้ยใส่เข้าไปนะครับแล้วก็จะล็อกเปลี่ยนไม่ยากนะครับแล้วก็จริงๆแล้วท่านไม่จำเป็นที่จะต้องไปจ้างนะครับก็อย่างที่บอกราคาก็ไม่ได้แพงนะครับยังมีความเชื่ออยู่บ้างนะครับเรื่องของการใช้ใบปัดน้ำฝนเนี่ยนะครับก็จะมีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการยก
ใบปัดน้ำฝนตอนจอดรถตางตากแดดนะครับจริงเป็นเรื่องไม่จำเป็นนะครับตัวยางที่ถูกออกแบบมาให้ใช้กับใบปัดน้ำฝนเนี่ยนะครับค่อนข้างมีอายุที่นานไม่จำเป็นที่ต้องไปยืดอายุการใช้งานลักษณะแบบนั้นนะครับจริงแล้วแค่ทุกครั้งที่ล้างรถนะครับก็ทำความสะอาดนะครับยกตัวใบปัดน้ำฝนขึ้นมาทำความสะอาดนะครับพวกฝุ่นต่างๆนะครับพวกเศษอะไรต่างๆที่บางครั้งบางคราวเนี่ยไปค้างอยู่ตามตรงจุดที่ใบปัดน้ำฝนอยู่กับกระจกนะครับแค่ทำความสะอาดแค่นี้นะครับสามารถยืดใช้งานของตัวใบปัดน้ำฝนของท่านได้อยู่แล้วตามปกตินะครับโดยที่ไม่ต้องไปใช้อะไรวันนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับทุกท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่รักการดูแลรถด้วยตัวท่านเองครับล้างรถเองเปลี่ยนใบปัดน้ำฝนเองนะครับยังมีอีกหลายเรื่องที่เราจะทำเองได้นะครับพบกับผมอาจารย์แซมกับรายการศัลยกรรมช่างได้ใหม่นะครับยังมีเรื่องในบ้านอีกมากมายที่เราสามารถซ่อมได้เองครับ

รู้หรือไม่การดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมทางแพ่งหรือทางอาญาที่อยู่ในอำนาจของศาลยุติธรรมเช่นการจับกุมของเจ้าหน้าที่ตำรวจการสอบสวนและการเปรียบเทียบปรับของพนักงานสอบสวนซึ่งเป็นขั้นตอนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาตามที่กฎหมายกำหนดไว้เป็นเรื่องที่ไม่อยู่ในอำนาจของศาลปกครองหากมีข้อพิพาทในเรื่องดังกล่าวต้องฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรมนำมาฟ้องคดีต่อศาลปกครองไม่ได้ข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: ทุกครั้งที่เราเก็บกระเป๋าออกเดินทางในบรรดาข้าวของที่เราเตรียมไปเที่ยวหลายๆคนอาจจะเผลอหยิบเอาความคาดหวังติดไปด้วยทุกครั้งวันนี้ผมอยากจะให้ลองหยิบเจ้าความหวังออกไปเพื่อจะได้ไปเที่ยวกันตัวเบาๆกับเต๋านะครับสวัสดีครับผมเต๋าเศรษฐพงศ์ครับวันนี้ผมได้รับภารกิจให้มาเที่ยวชุมชนยวิถีเพื่อสร้างสื่ออย่างสร้างสรรค์และตอนนี้ผมอยู่ที่ชุมชนคุณธรรมบ้านเชียงจังหวัดอุดรธานีภารกิจของผมคืออะไรครับวันนี้ให้เดาไม่ยากเลยมาบ้านเชียงก็ต้องนี่ไงครับไขบ้านเชียงโอ้โหบอกเลยว่าภารกิจวันนี้ง่ายมากนะครับเพราะว่าบ้านเชียงเนี่ยไปที่ไหนก็เจอไหบ้านเชียงอยู่แล้วทำไมง่ายอย่างเงี้ยครับนี่ก็เสร็จภารกิจเร็วดีครับ
1: พี่เต๋าของพี่เต๋าไม่ได้มาหาหม้อครับให้มาปั้นหม้อให้มาทำหม้อบ้านเชียงครับ
0: ฮะ
2: oh, no.
0: ไม่ได้ให้มาหาหม้อแต่จะให้มาปั้นหม้อบ้านเชียงเหรอครับ ปั้นไหบ้านเชียงโอ้ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเนี่ยแล้วก็ไม่เคยปั้นมาก่อนด้วยโอเคได้ครับผมรับคำท้าในภารกิจนี้ติดตามให้ดีนะครับว่าไหบ้านเชียงไหแรกในชีวิตผมเนี่ยจะเป็นยังไงไปกันเลยครับ
2: yeah!

บ้านเชียงเป็นแหล่งโบราณคดีที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยซึ่งได้รับการค้นพบว่าเคยเป็นที่อยู่อาศัยและที่ฝังศพของคนประวัติศาสตร์ยุคโลหะเมื่อราว 5,000 กว่าปีมาแล้วมีความเจริญก้าวหน้าทางวัฒนธรรมและเทคโนโลยีสูงมาแต่โบราณชาวบ้านเชียงในปัจจุบันเป็นกลุ่มคนที่อพยพมาจากเมืองพวนของราชอาณาจักรลาวเมื่อ200ปีทุกคนล้วนมีความมุ่งมั่นที่จะสืบสานและนำเสนออารยะของคนบ้านเชียงในยุคก่อนประวัติศาสตร์และเอกลักษณ์ของชาวไทยพวนรวมทั้งวัฒนธรรมในพื้นที่อีสานผ่านวิถีชีวิตอันงดงามเรียบง่ายปัจจัยแห่งความสำเร็จที่ทำให้ชุมชนคุณธรรมบ้านเชียงเป็นหนึ่งใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2565เกิดจากการระดมความคิดของคนในชุมชนเพื่อร่วมกันวางแผนร่วมลงมือปฏิบัติร่วมรับผิดชอบและร่วมรับผลประโยชน์ที่สำคัญคือการเชื่อมโยงของชาวชุมชนเข้าด้วยกันด้วยพลังบวรโดยยึดหลักคุณธรรมพอเพียงมีวินัยสุจริตจิตอาสา

เราใช้เวลาในการเดินทางประมาณ1ชั่วโมงเดินทางระยะทาง56กิโลเมตรจากสนามบินอุดรธานีมาชุมชนคุณธรรมบ้านเชียงทันทีที่ได้สัมผัสบรรยากาศของชุมชนก็รับรู้ได้ถึงความอบอุ่นเลยครับ

และเมื่อได้มาถึงชุมชนคุณธรรมบ้านเชียงสิ่งแรกที่จะขาดไม่ได้สำหรับการเริ่มต้นทริปนั่นก็คือการสักการะขอพรปู่ขุนเชียงสวรรค์ณอนุสาวรีย์ปู่ขุนเชียงสวรรค์ริมบึงนาคำปู่ขุนเชียงสวรรค์คือบุคคลสำคัญผู้ทำประโยชน์ให้กับชุมชนบ้านเชียงนานนับประการเมื่อครั้งที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านคือแบบอย่างของข้าราชการผู้เปี่ยมด้วยความซื่อสัตย์และความกล้าหาญเป็นผู้วางรากฐานทางด้านการปกครองการศึกษาพระพุทธศาสนาช่วยเหลือชาวบ้านในด้านต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปราบโจรผู้ร้ายลูกหลานชาวบ้านเชียงต่างเคารพนับถือและยังคงรำลึกถึงคุณงามความดีของท่านอย่างไม่เสื่อมคลายอนุสาวรีย์ปู่ขุนเชียงสวัสดิ์ริมบึงนาคำแห่งนี้จึงเปรียบเสมือนที่พึ่งทางใจและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยปกป้องคุ้มครองหมู่บ้านและผู้อาศัยให้มีแต่ความสุขความเจริญ

0: อนนี้นะครับเราก็อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ไทพวนบ้านเชียงครับที่นี่จะเป็นแหล่งรวมเสน่ห์ทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของชาวไทพวนครับเราไปดูกันเลยครับ
1: นับตั้งแต่การเข้ามาตั้งรกรากบนผืนแผ่นดินไทยของบรรพบุรุษจากเมืองเชียงขวางประเทศลาวเมื่อ200กว่าปีก่อนจวบจนปัจจุบันชาวไทพวนชุมชนคุณธรรมบ้านเชียงแห่งนี้ยังคงอนุรักษ์สืบสานวิถีวัฒนธรรมไว้อย่างเหนียวแน่นแม้อาคารพิพิธภัณฑ์ไม่ใช่อาคารใหญ่โตแต่ภายในบอกเล่าเรื่องราวของความเป็นท้องถิ่นบ้านเชียงในมิติต่างๆได้อย่างน่าสนใจชาวชุมชนอยากให้แวะมาเยี่ยมชมกันนะครับ
0: ถัดจากพิพิธภัณฑ์บ้านไทพวนนะครับเรามาเรียนรู้แหล่งอารยธรรมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียงกันครับ

เพราะบ้านเชียงคือดินแดนที่ทำให้โลกรู้ว่าวัฒนธรรมเก่าแก่ด้านโลหะและเครื่องปั้นดินเผาณที่แห่งนี้และแหล่งอื่นๆในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยเจริญก้าวหน้ากว่าอารยธรรมอื่นๆในเอเชียในยุคเดียวกันจากความร่วมมือทางวิชาการครั้งสำคัญระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาทำให้โครงกระดูกเศษเครื่องปั้นดินเผาซากเครื่องมือโลหะที่ฝังอยู่ใต้ดินมานานกว่า 4,000 ปีถูกขุดขึ้นมาปะติดปะต่อเรื่องราวจนโลกรู้จักบ้านเชียงว่าเป็นแหล่งโบราณคดีอันสำคัญของโลกนำไปสู่การได้ประกาศจดทะเบียนเป็นมรดกโลกในปีพ.ศ. 2535โดยคณะกรรมการมรดกโลกหรือยูเนสโกอยากให้ทุกๆคนได้มาสัมผัสร่องรอยอารยธรรมที่ได้ถูกอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีที่นี่เพื่อได้ร่วมภาคภูมิใจที่ประเทศไทยของเราเป็นแหล่งอารยธรรมที่สำคัญและยิ่งใหญ่อีกแห่งหนึ่งของโลก

ก่อนที่เราจะไปทำภารกิจกันต่อนะครับหิวมากฮะขอแวะทานข้าวนิดนึงนะครับผมที่เฮือนอาโฮมสเตย์ครับมื้อเที่ยงของเราเป็นเมนูยกระดับตามรอยดินดำอารยธรรมบ้านเชียงมีข้าวผัดข่าแจ่วหอมหวานบ้านเชียงส่วนเส้นลักษณะคล้ายเมี่ยงประกอบด้วยปลาตามฤดูกาลเส้นเล็กลวกสมุนไพรพื้นบ้านและห่อด้วยใบชะพลูและปิดท้ายด้วยขนมหวานข้าวเหนียวปิ้งไส้เผือกซึ่งเข้ากันอย่างลงตัวสุดๆเลยครับ

0: เป็นสีครับ
1: ภารกิจของเต่านะครับก็คือว่าต้องปั้นหม้อแล้วก็เขียนลายนะครับให้ได้ใกล้เคียงแบบนี้ที่สุดครับมาดูกันว่าผมจะทำสำเร็จหรือเปล่าตามมาเลยครับ
2: ที่นี่กิจกรรมการท่องเที่ยวเสริมสร้างการเรียนรู้ได้รับการถ่ายทอดโดยปราชญ์วัฒนธรรมที่นำเอาอัตลักษณ์ชุมชนมาพัฒนาสร้างสรรค์ต่อยอดเป็นประสบการณ์สุดพิเศษที่นักท่องเที่ยวจะได้ร่วมสัมผัสด้วยตัวเองมาที่นี่นะครับเห็นทุกขั้นตอนการผลิตเครื่องปั้นดินเผาตั้งแต่ดินที่ได้มาจากห้วยดินดำอารยธรรมบ้านเชียงไปจนถึงการนวดดินขึ้นรูปเขียนสีและเข้าเตาเผาซึ่งการที่จะได้เครื่องปั้นดินเผาแต่ละใบจะต้องมีความละเอียดอ่อนสูงมากนอกจากจะได้เห็นถึงขั้นตอนการผลิตเครื่องปั้นดินเผาแล้วเรายังสามารถลงมือทำเครื่องปั้นดินเผาได้ด้วยตัวเองหรือจะลองเขียนสีลวดลายต่างๆลงบนภาชนะที่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วหรือจะเลือกซื้อเครื่องปั้นดินเผาที่เป็นเอกลักษณ์อันสวยงามของบ้านเชียงติดไม้ติดมือกลับบ้านไปก็ได้ครับและภารกิจของผมก็สำเร็จลุล่วงแล้วครับแม้ผมจะเสร็จสิ้นภารกิจแล้วแต่ผมจะไม่ยอมเสร็จภารกิจเที่ยวแค่นี้หรอกครับบอกตรงๆว่าหลงครับหลงเสน่ห์ของชุมชนคุณธรรมบ้านเชียงจังหวัดอุดรธานีอย่างจังเลยครับสายช็อปสายแฟชั่นพลาดไม่ได้กับร้านนี้ร้านพวนคอลเลกชันแหล่งรวมผ้าสำเร็จรูปที่ผลิตจากผ้าทอย้อมคลามอันเป็นภูมิปัญญาแห่งความภาคภูมิใจที่ได้รับการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ

มานั่งรถรางกันต่อมาที่จุดกำเนิดความโด่งดังของป้าเชียงที่หลุมขุดค้นวัดโพสีในเป็นเรื่องจริงที่เล่ากันไม่รู้จบถึงการที่คุณสตีเฟนยางชาวอเมริกันเดินสะดุดรากต้นนุ่นล้มหัวทิ่มไปเจออะไรบางอย่างรูปร่างกลมสีเดียวกับฝุ่นดินเป็นความบังเอิญที่นำไปสู่การค้นพบอันยิ่งใหญ่ในเวลาต่อมา

มาต่อด้วยสตรีทอาร์ตบ้านเชียงซึ่งมีให้ชมและถ่ายภาพเป็นที่ระลึกสำหรับสายโซเชียลจะได้ถ่ายรูปฮิปอัพลง IG รัวๆกันไปกับสตรีทอาร์ตบ้านเชียง 3 จุดเก๋ๆ

0: พุงนาลิตังปริตานุภาโวสัทธาลกตูติ
1: ซึ่งค่ำนี้ผมและทีมงานได้รับเกียรติอย่างมากในการเข้าร่วมพิธีบายสีสู่ขวัญตามประเพณีวิถีไทยพวนบ้านเชียงพร้อมอาหารค่ำสุดพิเศษกันด้วยครับ
0: ขอจงให้มีความสุขสวัสดิ์ทุกท่านอมงคลพระภูมิภูมิผลรับสุขสันต์เจริญเรื่องชีวิตนาทีการงานสำเร็จในการทั้งหลาย
2: เจ้าอย่างครับอ
3: ันนี้คือแจ่วหอม
2: แจ่วหอมอันนี้แหละครับอันนี้อย่างครับ
3: อันนี้คือหมูแดดเดียว
2: หมูบ
3: ่หมู
2: โอ้ผมก็เรียกว่าเนื้อ
3: บ่อันนี้คือไก่นึ่งสมุนไพร
2: ไก่นึ่งสมุนไพร

บรรยากาศยามเช้าที่เรียบง่ายถ่ายทอดวิถีชุมชนคุณธรรมบ้านเชียงได้อย่างดีที่สุดเริ่มต้นวันด้วยการทำบุญตักบาตรยามเช้าก็เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่หลายๆคนอาจจะไม่ค่อยได้สัมผัสแต่เมื่อมาอยู่ที่นี่ก็ถือเป็นการเปิดโอกาสให้ชีวิตได้ดื่มด่ำกับท่วงทำนองแห่งความสงบสุข

ราวกับว่าจิตวิญญาณแห่งความสร้างสรรค์ได้ฝังแน่นอยู่เหนือผืนแผ่นดินแห่งนี้มาตั้งแต่ครั้งโบราณจากบรรพบุรุษกว่าเมื่อ 1,700 ปีก่อนคริสตศักราชสู่การสืบสานของลูกหลานในยุคปัจจุบันศูนย์การเรียนรู้ทอผ้าบ้านเชียงเป็นอีกหนึ่งหลักฐานสำคัญของความพยายามในการสืบสานรังสรรค์เรื่องราวทางวัฒนธรรมของชุมชนผ้าฝ้ายย้อมคลามและทอผ้าฝ้ายที่นี่ใช้โคลนคลามธรรมชาติหมักทำให้ผ้าที่ได้มีสีเป็นเอกลักษณ์บวกกับการสร้างลายจากจินตนาการซึ่งเราสามารถสร้างผืนผ้าพิเศษเป็นชิ้นงานหนึ่งเดียวโดยฝีมือเราเองครับ

ต่อกันที่ความบันเทิงของการนั่งรถรางตะลุยแหล่งห้วยดินดำอารยธรรมบ้านเชียงเที่ยวสองดงนั่นก็คือบ้านดงเย็นและบ้านดงยางชมการสาธิตการจัดสารและย้อมผ้าหมักโคลนดินดำสุดชิลกับทัศนียภาพทุ่งข้าวเขียวกระจี

0: ตอนนี้นะครับเราอยู่ที่วัดสันติวนารามเป็นวัดหนึ่งเดียวที่มีอุโบสถรูปบัวอยู่กลางน้ำครับและวันนี้ผมจะพานั่งรถรางชมทัศนียภาพของวันนี้กันครับ
1: หย่อนใจกันต่อด้วยการนั่งรถชมวัดสันติวนารามอุโบสถรูปดอกบัวตั้งอยู่กลางน้ำหนึ่งเดียวของไทยภายในวัดสันติวนารามกว้างขวางสะอาดสงบร่มรื่นสวยงามยิ่งภายในอุโบสถบรรยากาศยิ่งสงบร่มเย็นวิจิตรการตาด้วยองค์พระประธานสีขาวโดดเด่นท่ามกลางภาพวาดฝาผนังที่บอกเล่าเรื่องราวพุทธประวัติอันงดงามนอกจากนี้วัดสันติวนารามยังมีศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและแหล่งปฏิบัติธรรมที่มีบรรยากาศอันเงียบสงบร่มรื่นเรียกได้ว่าใครได้มาก็จะสัมผัสได้ถึงความสงบอย่างแท้จริงถือได้ว่าเป็นการปิดทริปเที่ยวชุมชนยนต์วิถีของเต๋าอย่างน่าประทับใจเลยครับ

0: คุณผู้ชมคิดเหมือนกันไหมครับว่าเมื่อเราเอาความคาดหวังออกจากกระเป๋าเดินทางเราก็มีที่ว่างสำหรับเก็บความสุขอีกเยอะเลยและความสุขที่ชุมชนเล็กๆแห่งนี้แบ่งปันมาให้มากพอที่จะเก็บมาถ่ายทอดความอิ่มอกอิ่มใจแต่ภาพที่เต๋าเก็บมาฝากคงไม่ชัดเจนงดงามเท่ากับการได้มาสัมผัสด้วยตัวเองหรอกครับ
1: แล้ววันนี้นะครับภารกิจของเต๋าก็เสร็จลงแล้วครับครั้งต่อไปจะเป็นชุมชนไหนและนักเดินทางจะเป็นใครฝากติดตามและให้กำลังใจกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
1: เมืองที่ไม่เคยหลับไหลเมืองที่เต็มไปด้วยชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและรอยยิ้มกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าท่องเที่ยวของโลกอันดับต้นๆมีสถานที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นพระบรมมหาราชวังวัดวาอารามงดงามอย่างวัดพระแก้วตลาดนัดกลางคืนสุดคึกคักอาหารริมทางระดับมิชลินหรือคาเฟ่ลับสุดชิคซ่อนอยู่ในซอยเงียบกรุงเทพคือเมืองที่ผสมผสานอดีตกับปัจจุบันได้อย่างมีเสน่ห์เป็นจุดหมายที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากกลับมาอีกครั้งแล้วครั้งเล่าและวันนี้ฉันจะพาทุกคนออกเดินทางค้นหาว่าเพราะอะไรกรุงเทพมหานครถึงได้กลายเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังจนทั้งโลกต้องจับตามองนี่ไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวแต่คือประสบการณ์ของชีวิตยินดีต้อนรับสู่กรุงเทพเมืองที่คุณจะไม่มีวันลืมสถานที่แรกที่ฉันจะพาคุณไปสัมผัสเอกลักษณ์ความเป็นไทยคือวัดไทยกับชุดไทยการใส่ชุดไทยไปวัดไม่ได้เป็นแค่สิ่งที่นิยมปฏิบัติในหมู่คนไทยแต่กลายเป็นเทรนด์หรือว่าวัฒนธรรมใหม่ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกหลงรักทั้งงดงามสะท้อนอัตลักษณ์ไทยและยังช่วยสร้างรายได้ให้กับคนไทยอีกด้วยนะคะนี่แหละคือเสน่ห์ไทยที่ใครมาแล้วต้องลอง
2: 然后我问你一下，今天你说泰服来寺庙，感觉怎么样？
3: 我觉得很好，像泰国人一样，更好的体验泰国的文化。我觉得就非常的让我体验那种地道的泰国生活方式。
2: 哇，太好了！你看一下，你又 turn around， 哇，哦，哇，
3: 很闪亮，很漂亮，
2: 太美了，那么温柔。你是泰国人，现在？
1: ถ้าพูดถึงกรุงเทพเมืองที่ไม่เคยหลับไหลสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและดึงดูดคนทั่วโลกก็คืออาหารริมทางหรือว่าสตรีทฟู้ดที่นี่คือสวรรค์ของกินไม่ว่าจะกลางวันกลางคืนริมถนนเล็กหรือว่าในตรอกซอยคุณจะได้เจอกับอาหารไทยแท้ๆรสชาติจัดจ้านวัตถุดิบสดใหม่จากรถเข็นธรรมดากลายเป็นมื้อที่น่าจดจำการเดินทางในกรุงเทพบอกเลยว่าไม่เหมือนใครอยากได้ความเร็วทันใจวินมอเตอร์ไซค์จัดให้อยากนั่งสบายๆมีแอร์เรียกแท็กซี่หรือ Grab ก็ได้หรือจะใช้ BTS MRT เรือโดยสารก็ดีแต่ถ้าอยากสัมผัสกลิ่นอายความเป็นไทยแบบจัดเต็มต้องลองเลยตุ๊กๆเสียงเครื่องยนต์ดังแทร็กๆกับความมันแบบโลกลืมนี่แหละค่ะเสน่ห์ของการเดินทางที่ไม่เหมือนใครในโลกนี้นี่แหละคือเอกลักษณ์ความเป็นไทยบน3ล้อที่ไม่มีวันล้าสมัยและสำหรับใครที่ไม่ชอบอากาศร้อนอบอ้าวและความวุ่นวายของชีวิตริมทางห้างสรรพสินค้าก็คือทางเลือกของผู้นิยมไลฟ์สไตล์ที่แสนสะดวกสบายห้างสรรพสินค้าใจกลางเมืองและริมแม่น้ำเจ้าพระยานี่คือภาพความเจริญที่ประสานแฟชั่นเทคโนโลยีและวัฒนธรรมไว้ด้วยกันอย่างมีระดับพระอาทิตย์ละฟ้ากรุงเทพก็เริ่มเปล่งประกายอีกด้านที่น่าหลงใหลที่นี่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องราตรีหลายแบบหลายสไตล์จากรูฟท็อปบาร์สุดหรูถึงวิวแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะกรุงเทพไม่ใช่แค่จุดหมายปลายทางแต่มันคือประสบการณ์ยามค่ำคืนที่ผู้คนเยือนไม่มีวันลืม

0: กรุงเทพเมืองที่รวมเสน่ห์ทุกมิติจากวัฒนธรรมอาหารสตรีทฟู้ดถึงไลฟ์สไตล์ไม่แปลกใจเลยที่กรุงเทพมหานครได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าเที่ยวของโลกกรุงเทพมหานคร The City of Angels มหานครที่ไม่เคยหลับไหล
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกประกาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: คดีปกครองวันละคำกับศาลปกครองในวันนี้จะนำคุณผู้ชมมาพบกับช่วงพิเศษนั่นคือช่วงคนละคำจะคอมเมนต์ค่ะเราจะนำคอมเมนต์ของคุณผู้ชมในช่อง YouTube ของเราที่อยากให้เล่าความหมายและอธิบายความให้กระจ่างของคำต่างๆในคดีปกครองค่ะมาเริ่มคำแรกกันเลยค่าธรรมเนียมศาลโดยปกติการยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลค่ะยกเว้นคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองคดีละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นที่ขอให้ศาลสั่งให้มีการชดใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินผู้ฟ้องคดีจะต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลในอัตราร้อยละ2ของทุนทรัพย์แต่ไม่เกิน 200,000 บาทค่ะสำหรับทุนทรัพย์ส่วนที่เกิน50ล้านบาทขึ้นไปคิดในอัตราร้อยละ 0.1 ค่ะซึ่งหากชนะคดีศาลก็จะคืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือบางส่วนตามส่วนแห่งการชนะคดีให้แก่ผู้ฟ้องคดีค่ะหากผู้ฟ้องคดีไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลหรือหากไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควรผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำขอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลมาพร้อมกับคำฟ้องหรือคำอุทธรณ์ค่ะเมื่อศาลพิจารณาคำขอแล้วศาลอาจอนุญาตให้ดำเนินคดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือเฉพาะบางส่วนก็ได้ค่ะและคำถัดไปค่ะผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองนะคะต้องเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการกระทำหรืองดเว้นการกระทำในเรื่องใดเรื่องหนึ่งของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่กฎหมายกำหนดค่ะและต้องเป็นผู้มีความสามารถตามกฎหมายนะคะถ้าเป็นบุคคลผู้ไร้ความสามารถจะดำเนินคดีได้ก็ต่อเมื่อได้ปฏิบัติตามที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กำหนดไว้ในเรื่องความสามารถเสียก่อนค่ะเช่นในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีเป็นเด็กจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้แทนโดยชอบธรรมแต่ถ้าเป็นผู้เยาว์ที่มีอายุ15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปศาลอาจจะอนุญาตให้ฟ้องคดีด้วยตนเองได้หากศาลเห็นสมควรค่ะและนี่คือช่วงพิเศษคนละคำจากคอมเมนต์ที่จะเชื่อมโยงความเข้าใจร่วมกันระหว่างคุณผู้ชมกับศาลปกครองและช่วงพิเศษแบบนี้มีมาอีกแน่นอนค่ะรอติดตามนะคะ
3: รู้หรือไม่ตอนฟ้องคดีละเลยล่าช้าละเมิดและสัญญาทางปกครองรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากเป็นการฟ้องคดีว่าหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรรวมทั้งกระทำละเมิดอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายหรือจากกฎคำสั่งอื่นหรือจากการละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรหรือสัญญาทางปกครองผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากเรื่องดังกล่าวสามารถนำเรื่องมาฟ้องศาลปกครองได้โดยตรงโดยไม่จำเป็นต้องอุทธรณ์คำสั่งหรือดำเนินการโต้แย้งและคัดค้านในเรื่องนั้นอีกศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: ดีครับ
1: วันนี้พามาที่ไหนครับคุณสแตม
2: มองไปที่เนี่ย
1: ฮะพาหูรัต
3: พาหูรัต
2: ใช่
1: ย่านชุมชนของชาวอินเดียเก่าแก่
2: ถูกต้อง
1: แหมอยากจะรู้ว่าเขามีอะไรขายกันบ้างข้างใน
2: โอ้โหเดี๋ยวพาไปเลย Little India พาหูรัต
1: ได้ๆนำเลยครับ
4: Little India เป็นชื่อที่ใช้เรียกชุมชนอินเดียในย่านพาหูรัตที่ตั้งอยู่ล้อมรอบบริเวณวัดครุฑวาราศีครุสิงสภาศาสนสถานของชาวไทยซิกเป็นแหล่งขายผ้าตัดอุปกรณ์ตัดเย็บรวมไปถึงเสื้อผ้าสำเร็จรูปสารพัด
1: โดยเฉพาะสารีเครื่องแต่งกายของสตรีชาวอินเดียรวมไปถึงเครื่องประดับตกแต่งข้าวของเครื่องใช้แบบอินเดียเทวรูปองค์เทพเครื่องเทศต่างๆและอาหารจัดเป็นย่านการค้าที่มีสีสันมีชีวิตชีวาบ่งบอกและสัมผัสได้ถึงเอกลักษณ์และวิถีวัฒนธรรมชาวไทยเชื้อสายอินเดีย
5: ครับผมตอนนี้เราก็อยู่กับพี่ราเย่หรือพี่ราชันนะครับของร้านมาม่าเรสซอร์ทนะครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
5: อยากจะทราบที่มาของร้านมาม่าเรสซอร์ทนะครับว่าที่มาที่ไปอย่างไร
6: ร้านมาม่าเรสซอร์ทได้ชื่อมาจากของคุณพ่อที่มาเที่ยวเมืองไทย20กว่าปีที่แล้วคุณพ่อมาเที่ยวเมืองไทยตอนกว่าปีช่วงนั้นมาเที่ยวเล่นเฉยๆ
5: ตั้งใจมาเที่ยวอย่างเดียว
6: มา
5: แล้วก็กลับมา

0: ก็กลับมาแล้วก็กลับมาแล้วก็กลับพอมาได้ 3-4 ครั้งก็เลยมาตั้งรกรากตั้งรกรากก็เปิดร้านอาหารแรกแล้วก็มาทำอาหารขายเองทำเองขายเอง
1: ที่ตรงนี้เลย
0: ที่ตรงนี้เลยครับแล้วก็ทำไปได้สักระยะก็พอลูกค้าเริ่มเพิ่มขึ้นก็ขยายร้านจ้างพ่อครัวมาจากอินเดียก็ผ่านไปหลายๆปีก็เรียกภรรยาให้มาอยู่ด้วย
2: ย้ายมาตั้งถิ่นฐานกันที่
0: ย้ายมาตั้งถิ่นฐานแล้วก็ลูกก็เริ่มโตขึ้นก็ให้ลูกมาช่วย
2: แล้วร้านแรกเริ่มเดิมทีใช้ชื่อนี้หรือเปล่าครับ
0: ใช้ชื่อนี้เลยครับ
1: ชื่อมา
0: ม่าแรสรอง
1: มาม่านี่แปลว่าอะไรครับ
0: มาม่าในภาษาอินเดียแปลว่าเป็นน้องชายของแม่หรือว่าเป็นพี่ชายของแม่ก็ได้ครับแล้วชื่อมาม่าที่ได้มาก็เพราะว่าทุกคนที่อยู่ระแวกนี้เหมือนกับได้คุณมาม่าเขาได้เกื้อหนุนช่วยเหลืออ
2: ๋อช่วยเหลือ
0: หลายๆคนที่ตอนที่มาแล้วเดือดร้อนหรือว่าในช่วง20กว่าปีที่ผ่านมานี้ก็เรียกคุณมาม่าเป็นมาม่ามาม่าโดย
1: คุณมาม่าคือคุณพ่อของพี่ไรเ
0: ย่ใช่แล้วครับ
2: ก็เคารพกันเป็นเหมือน
0: นับถือ
2: นับถือเป็นญาติพี่น้อง
0: นับถือเฉยๆก็ไม่รู้จักกันก็นับถือเรียกกันเขาให้ความช่วยเหลือกันมาทุกคน
1: แล้วก็อาหารอินเดียนะครับมีอยู่หลายอินเดียกว้างใหญ่มากมีหลายภูมิภาคเน
0: ี่
1: ยอาหารก็แตกต่างกันยังไงบ้างครับ
0: ก็ตอนเหนือนอร์ทอินเดียก็จะเป็นตอนเหนือของอินเดียตอนใต้ก็จะเป็นตอนใต้แล้วก็มีอาหารภาคกลางก
1: ็รสชาติแตกต่างกัน
0: ครับรสชาติแตกต่างกันครับรสชาติของตอนเหนือของอินเดียก็จะรสจัดนิดนึงส่วนตอนใต้ก็จะกินหันไปทางทานข้าวทานข้าวจะเยอะหน่อยแกงถั่วเยอะหน่อย
1: รสจะอ่อนกว่า
0: อ่อนกว่าด้วยครับ
1: แล้วส่วนทางเหนือนี่จะเป็นกินแป้ง
0: กินแป้งครับและเน้นไปทางแป้งเลยครับแล้วก็จะเป็นพวกเนื้อสัตว์ไก่บ้างแพะบ้างอะไรเงี้ยครับ
1: คือมีทั้งเนื้อสัตว์ทั้งที่เป็นมังสวิรัติด้วย
0: ใช่ครับ
1: มี2แบบ
0: มีทั้ง2แบบเลย
1: ซึ่งที่ร้านมาม่าสลองก็มีทั้ง2แบบ
0: มีทั้ง2แบบเหมือนกันครับ
2: แล้วผมเห็นว่าทั้งอาหารที่เป็นเนื้อสัตว์แล้วก็เป็นมังสวิรัติเนี่ยส่วนใหญ่จะเครื่องเทศเครื่องแกงที่ใส่จะคล้ายๆกันแล้วใช้วัตถุดิบอะไรที่มาทดแทนเนื้อสัตว์ครับพวกมังสวิรัติ
0: ก็จะเป็นชีสนมชีสที่ทำมาจากนม 100% เลยนมจะเป็นนมวัวส่วนใหญ่ที่เดี๋ยวนี้นมวัวในเมืองไทยก็มีเยอะ
2: คร
0: ับ แล้วก็ในการวิธีในการทำชีสก็ปกติเหมือนทั่วไปอยู่แล้วครับเอานมมาใส่ขเรียกมะนาวหรือว่าอะไรพวกนี้ห้ามบีบให้มันเป็นชีสทำหนึ่งวันที่2ก็จะได้กินชีสกันแล้ว
2: มีชีสมีผักมีมันฝรั่งอะไรพวกนี้ใช่ไหม
0: ใช่ครับในการทำชีสในการทำอาหารเจอาหารมังสวิรัติ
2: เมนูแนะนำ
1: เออพูดถึงว่าเป็นพอใช้ชีสเป็นหลักในการทำอาหารเป็นแกงแล้วเนี่ย
0: ครับ
1: เรามีเมนูอะไรแนะนำได้ไหมครับ
0: มีหลายเมนูเลยครับในอาหารอย่างที่อยู่ข้างหน้าเรานี่ก็จะเป็นมันฝรั่งทอดผักทอดอาหารเจก็จะเป็นพวกปานีรัสเซียพานีมาคานี
1: ซึ่งใช้ชีสเป็นหลักใช่ไหม
0: ชีสเป็นหลักเลยครับ
1: ชีสที่ยังไม่ดังนมอยากเห็นอยากจะให้ท่านเกิดวันนี้อยาก
2: อธิบายให้ฟัง
1: วิธีการทำ
2: ทำยังไง
0: วิธีการทำก็คือการเอาชีสมาตีเป็นเหมือนกับคล้ายๆเป็นแผ่นแป้งแผ่นแล้วก็เอาเครื่องเทศที่ผัดพร้อมกับชีสมาใส่แล้วก็ม้วนให้มันเป็นโรลก็คือม้วนให้เหมือนกับเป็นคล้ายๆปอเปี๊ยะแล้วก็เอามาหั่นแล้วก็พร้อมและหลังจากนั้นก็ไปทําเครื่องแกงของพานีราซันเยอีกทีการทําเครื่องแกงของพานีราซันเยก็คือเอาเม็ดมะม่วงหิมพานต์มาทุบให้มันละเอียดเหมือนกับแป้งอีกที
2: ตําให้เป็นผงเลย
0: ทําให้เป็นผงแล้วก็มาผัดคู่กับเครื่องเทศของอินเดียใส่เนยนมใส่ครีมอินเดียแล้วก็มาผัดคู่กันแล้วทําให้มันความเข้มข้นขึ้นก็เพิ่มขึ้นเราพอผัดเสร็จก็เอาปานีที่เตรียมไว้แล้วมาวางจัดให้มันดีขึ้น
2: อ๋อคือเราเอาเม็ดมะม่วงหิมพานต์ที่ตำน่ะใส่ลงไปในเครื่องแกงเลย
0: ในเครื่องแกงพร้อมกับผัดกับเครื่องเทศที่มีไว
2: ้แล้วก็มาเทใส่ในภาชนะแล้วก็เอาชีสที่เราม้วนไว้นะ
0: เป็นม้วนเป็นโรลไว
2: ้เอามาวางข้าง
0: บนวางข้างบนแล้วก็จัดให้มันสวย
2: โอ้โหที่เห็นภาพแล้ว
1: เดี๋ยวต้องไปดูวิธีการทำเลย
0: เดี๋ยวเชิญให้ในห้องครัวแล้วเรามาดูวิธีการทำกัน
1: ได้

0: มาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่เอ้านี่พระเอกของเราวันนี
1: ้ชื่ออะไรนะ
0: ปาณีรัตนญา
1: ปาณีรัตนญา
0: เฮียงใจเย็นลาท่านผู้ชมก่อน
1: แม่ก่อนจะชิมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: ขอชิมก่อนละ
0: เอ้าลองชิมดูอร่อยไหม

0: อาหารไม่ใช่เป็นเพียงอาหารเพื่อดำรงชีวิตเท่านั้นหากแต่เป็นงานศิลป์ที่หลอมรวมวัฒนธรรมประวัติศาสตร์วิถีชีวิตและความงดงามของแต่ละชนชาติไว้ในสำรับอาหารไทยก็เช่นกันตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจวบจนรัตนโกสินทร์อาหารชาววังถูกปรุงด้วยความละเมียดละไมใช้วัตถุดิบพื้นถิ่นมารังสรรค์อย่างพิถีพิถันพร้อมจัดวางลงในสำรับอย่างมีแบบแผนงดงามนำเสนอในถ้วยเบญจโรงลายดอกไม้ทุกอย่างล้วนมีความหมายและเรื่องราว
1: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
2: Delicious
3: ว้าว
2: Look so อร่อยมากมาก
3: วีนี่อะไร
2: โอ้น้ำพริกกะปิของปอดของเอมิลี
3: ่
2: ชอบมากเลย
3: เอมิลี่ชิมเลย
2: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
3: แกะสลัด
2: แกะสลัด
3: มาสวยเลย
2: โอ้สวยมาก
3: อร
2: ่
3: อยอร่อย
2: 1 2 3
1: Cheers
2: เวลาบชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
1: เอมิลี่ชอบเมนูไหนบ้างคะ
2: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
1: ฉันคิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
2: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกใช่ค่ะ
4: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทยไทยริเชสค่ะ
0: หลายคนรู้จักอาหารไทยจากรถเข็นริมทางหรือร้านดังที่ต่อคิวยาวเหยียดแต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่ารสชาติของอาหารไทยยังถูกนำไปเผยแพร่และต่อยอดในสถานที่ที่เราคาดไม่ถึงที่ที่เรากำลังมุ่งหน้าไปตอนนี้ไม่ใช่แค่ห้องเรียนธรรมดานะคะแต่คือห้องเรียนที่สอนให้เข้าใจวัฒนธรรมไทยผ่านทุกคำที่ลิ้มรสที่ธรรมศาสตร์อาหารไทยไม่ใช่เมนูแต่คือเครื่องมือในการเชื่อมต่อใจผู้คนจากทั่วโลก
5: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
6: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็มีพรมาจากนางประเทศบางอันก็คือมาไกลมากอย่างพัทยานะคะคือมาจากคนละทวี
5: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกรีเดียนท์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อ่ะอาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการทูตทางวัฒนธรรม

0: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
1: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อินใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
0: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่าไทยลิเช

0: พัดลมมันเปิดไม่ติดนะครับแม่มันน่าหงุดหงิดนะครับ
1: ต้องมีการช็อตนะครับต้องมีการทำงานไม่ได้อยู่ในตัวพัดลมนะครับทุกอุปกรณ์ไฟฟ้าถ้ามีเจ้านี่เนี่ยจะเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่จะใช้ในการตรวจสอบนะครับมี2เส้นวิ่งเข้าหาตัวพัดลมเนี่ยตอนนี้1ใน2เส้นขาดนี่นะครับหมุนได้สายได้เหมือนเดิมนะครับ
0: โอ้โหก่อนจะไปดูว่าวันนี้เราจะไปซ่อมอะไรนะครับกดแชร์กดไลค์กดติดตามกด Subscribe Mahidol Channel นะครับเราจะก้าวไปสู่1ล้าน Subscribe ไปด้วยกันนะครับไปแล้วครับไปสิอากาศร้อนๆแบบนี้นะครับแล้วพัดลมมันเปิดไม่ติดนะครับแม่มันน่าหงุดหงิดนะครับสิ่งแรกควรจะทำอะไรครับเช็คก่อนนะครับว่าเสียบปลั๊กหรือเปล่านะครับนั่นคือใครเล่นมุกเนี่ยไม่ได้เสียบปลั๊กนะครับปะโถอะไรกันเอาใหม่นะครับปัญหาร้อนๆแบบนี้นะครับแล้วเปิดพัดลม

พัดลมตัวนี้นะครับเมื่อกี้เปิดไม่ติดนะครับแล้วมันไม่ติดเพราะว่าอะไรนะครับถ้ารู้หลักการสักนิดนึงนะครับการซ่อมการตรวจสอบแล้วก็การดูแลรักษาเนี่ยค่อนข้างง่ายนะครับอุปกรณ์สำคัญในการตรวจเช็คนะครับก็คือเจ้ามัลติมิเตอร์แบบนี้นะครับทุกอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับถ้ามีเจ้านี้เนี่ยนะครับจะเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่จะใช้ในการตรวจสอบนะครับก็จะมีในจุดที่จะต้องตรวจสอบเดี๋ยวผมจะไล่ไปทีละจุดนะครับว่าจะต้องเช็คตรงไหนตรงไหนตรงไหนนะครับคือต้องมีการขาดต้องมีการช็อตนะครับต้องมีการทำงานไม่ได้อยู่ในตัวพัดลมนะครับซึ่งอุปกรณ์ที่มักจะเป็นปัญหาส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นสายไฟตัวนี้นะครับที่ใช้เสียบนะครับเพื่อนำไฟฟ้าเข้าสู่ตัวพัดลมนะครับเปิดออกมาก็จะหน้าตาแบบนี้นะครับก็คือเป็นตัวที่จะควบคุมว่า เวลาเรากดเบอร์1เบอร์2เบอร์3หรือเบอร์0นะครับอย่างกรณีเนี้ยผมกดเบอร์0ก็จะเห็นว่าไอ้นี่มันเคลื่อนอยู่การกดแต่ละครั้งแต่ละครั้งเนี่ยมันก็จะทำให้สายไฟมันต่อกันเนาะไฟวิ่งเข้าไปที่ตัวมอเตอร์แล้วก็ทำให้พัดลมหมุนที่ความเร็วต่างๆกรณีสายไฟเนี่ยนะครับถ้าเกิดผมมีมิเตอร์แบบนี้นะครับผมก็จะเช็คดูว่าสายไฟมันขาดหรือเปล่านะครับโดยที่ผมก็จะหาก่อนว่าสายไฟเนี่ยที่วิ่งเข้าเนี่ยเส้นมันอยู่ที่ไหนนะครับหมายถึงว่าจุดปลายมันอยู่ที่ไหนนะครับตอนนี้นี่ก็คือตัวเส้นสีฟ้ากับสีน้ำตาลนี้นะครับถ้าสายไฟมันต่อกันอยู่นะครับแล้วผมเอามิเตอร์เนี่ยไปจิ้มไว้ทั้งคู่นะครับเพื่อวัดความต้านทานเนี่ยเข็มจะกระดิกผมว่ามันใช้ได้นะครับเพราะฉะนั้นผมจะเช็คสายไฟของผมนะครับทำงานหรือเปล่าสมมติอันนี้เป็นสีน้ำตาลแล้วถ้าเกิดผมเช็คที่สีน้ำตาลแล้วเกิดเข็มตรงนี้กระดิกแสดงว่าทั้งเส้นที่เป็นน้ำตาลเนี่ยไม่มีการขาดเช็คน้ำตาลไม่กระดิกนะครับมันอาจจะเป็นที่ว่าไอ้เขี้ยวนี้ไม่ใช่เส้นน้ำตาลก็ได้นะครับผมก็ย้ายไปเส้นสีฟ้านะครับปุ๊บอ่ะกระดิกนะครับแสดงว่าอันเนี้ยนะครับขั้วเนี้ยเป็นเส้นสีฟ้านะครับแล้วตอนนี้เส้นสีฟ้าไม่ได้ขาดนะครับงั้นเราย้ายไปอีกขั้วหนึ่งนะครับแล้วผมก็เช็คฟ้าก็ไม่ขยับนะครับน้ำตาลก็ไม่ขยับตอนนี้นะครับก็แสดงว่ามี2เส้นวิ่งเข้ามาเข้าหาตัวพัดลมเนี่ยตอนนี้1ในเส้น2เส้นนี้ขาดนะครับหน้าที่เราก็เปลี่ยนซะนะครับหรือใครไม่มีมิเตอร์อย่างนี้นะครับแล้วคิดว่าเป็นเรื่องของสายไฟก่อนถ้าผมคาดการว่าสายไฟผมเสียนะครับแล้วก็ตัวมิเตอร์ผมก็ไม่มีนะครับผมก็จะเอาตัวเนี้ยนะครับมาจั๊มต่อเข้ากับจุดที่สายไฟวิ่งเข้าเราเห็นใช่ไหมครับตอนนี้วิ่งเข้ากับสีน้ำตาลจั๊มแบบง่ายๆแบบนี้เลยแล้วก็อีกฝั่งนึงผมก็จะติดไว้กับฝั่งนี้นะครับแบบนี้ครับเสร็จแล้วผมก็เอาไปเสียบนะครับแล้วก็ถ้าเกิดพัดลมมันติดก็แสดงว่าแน่นอนแล้วครับว่าสายไฟของเดิมของเขาเสียนะครับผมก็ถอดสายไฟชุดนี้ออกนะครับคราวนี้ก็ปลดแล้วก็เชื่อมต่อให้เรียบร้อยนะครับงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตเปลี่ยนสายเจ้าสายไฟตัวนี้นะครับก็ผมจะปลดชุดสายออกมาก่อนนะครับแล้วก็ผมจะตัดตรงนี้แล้วก็ทำต่อสายเข้ามาแล้วก็ใช้บัตรกรีนะครับหรือว่าเชื่อมตะกั่วแบบเนี้ยนะครับก็ได้หรือใครไม่มีก็ให้ตัดสายแถวๆนี้เอานะครับแล้วก็เหลือพัวสายไว้นะครับแล้วเราก็เอาสายใหม่มาพันนะครับแล้วก็เอาเทปพันสายพันให้ปลอดภัยนะครับสายสำหรับตัวพัดลมพร้อมที่จะต่อละท่านสามารถเดินไปซื้อสายพัดลมแบบนี้ได้เลยนะครับก็จะบอกเดินไปร้านอะไรพัดลมนะครับผมก็มีสายเดิมของผมนะครับแล้วก็ปอกสายไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะเอา2เส้นนี้จั๊มเข้าไปนะครับ

ผมขมวดไว้ปกติแล้วผมจะไม่ทิ้งสายนะครับอันนี้ก็ เป็นข้อควรระวังนิดนึงนะครับอย่าทิ้งสายไว้แล้วถ้าเกิดไม่ทำปมไม่ทำอะไรไว้หน่อยเนี่ยนะครับอุตส่าห์ต่อไว้ซะอย่างดีเลยนะครับแล้วก็ปล่อยไว้แบบนี้เวลาใครไปดึงสายนะครับไอ้จุดที่เราต่อไว้ก็สามารถหลุดได้นะครับเพราะฉะนั้นผมก็มักจะสร้างปมไว้หน่อยเพื่อทำให้เวลาใครมาดึงสายเนี่ยนะครับชุดนี้ไม่หลุดนะครับความเรียบร้อยโอเคเคสายเปลี่ยนแล้วนะครับแล้วก็เสร็จเรียบร้อยนะครับนี่นะครับหมุนได้สายได้เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวนะที่เหลือเราก็จะเอาตัวใบพัดเข้ามาใส่นะครับแล้วก็เป็นอันว่าตัวพัดลมนี้ใช้งานได้นะครับเรียบร้อยครับสดชื่นเย็นสบายนะครับแล้วก็แนะนำนะครับว่าถ้ามีพัดลมในบ้านเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเปิดไม่ติดเปิดแล้วหมุนช้าหมุนไม่หมุนบ้างเนี่ยนะครับจริงๆแก้ง่ายแล้วก็ราคาถูกมากดีกว่าจริงๆดีกว่าไปซ่อมด้วยซ้ำนะครับได้พัดลมกลับมาใช้ได้ใช้งานได้เหมือนเดิมพัดลมต้องใส่ได้แต่ถ้ามีใจแล้วต้องนิ่งนะครับพบกับผมได้ใหม่ครับอาจารย์แซมกับรายการสารยาการช่างครับยังมีเรื่องในบ้านอีกมากที่เราซ่อมได้ครับ

รู้หรือไม่การพิจารณาคดีปกครองในศาลปกครองจะถือหลักความเรียบง่ายเพื่อให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนสามารถยื่นฟ้องคดีได้โดยง่ายสะดวกเช่นไม่ต้องมีค่าธรรมเนียมศาลในการฟ้องคดีทั่วๆไปเว้นแต่คดีที่มีทุนทรัพย์การให้ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องและดำเนินคดีได้เองโดยจะมีหรือไม่มีทนายความก็ได้หรือการให้ยื่นฟ้องณที่ทำการศาลหรือยื่นฟ้องโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือทางระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือทางโทรสารก็ได้เป็นต้นซึ่งเป็นหลักการสำคัญที่สอดคล้องกับการรับรองสิทธิให้ประชาชนเข้าถึงการอำนวยความยุติธรรมได้โดยง่ายข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: เดี๋ยวไปให้คุณหมอเอ็กซเรย์ปอดก่อนนะคะ
1: 2-3 วันนี้ที่โรงพยาบาลมีคนป่วยเยอะผิดปกติเนอะ DLTV ว่าไหม
2: ใช่ๆตั้งแต่ย่ามานอนที่โรงพยาบาลเรามาเยี่ยมย่าทีไรก็เห็นแบบนี้ทุกทีเลย
0: สวัสดีจ้าปกป้อง DLTV มาเยี่ยมย่าเหรอจ๊ะ
3: สวัสดีครับคุณแม่อิงฟ้า
1: ใช่ครับมาเยี่ยมย่าครับดูช่วงนี้โรงพยาบาลคนป่วยเยอะเลยนะครับ
0: 2อาทิตย์มาเนี่ยคนป่วยเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจกันเยอะเลยเหมือนย่าของปกป้องและ DLTV ละจ้า
1: ระบบทางเดินหายใจเหรอครับ
0: เดี๋ยวไว้เจอคุณหมอสงสัยตรงไหนถามได้เลยคุณหมอใจดีจ้า
1: ย่าเป็นไงบ้างครับอาการดีขึ้นไหม
4: ดีขึ้นแล้วล่ะหายใจได้ถั่วท้องขึ้นน้ำมูกก็ไม่ค่อยมีละไม่ค่อยเคืองตาเท่าวันก่อนนะ
2: คุณย่าดูไม่เป็นอะไรมากอาการดูดีขึ้นเดี๋ยวก็คงจะหายแล้วนะครับ
5: สวัสดีตอนสายๆนะครับ
3: สวัสดีครับ
5: วันนี้หนูหน้าตาสดใสขึ้นเห็นว่าทานข้าวทานผลไม้ได้เยอะขึ้นด้วยใช่ไหมครับ
1: จ้าก็เริ่มกินได้แล้วจ้าคุณหมอครับสรุปว่าย่าเป็นอะไรเหรอครับ
5: อ๋อคุณย่าน่ะได้รับผลกระทบจาก PM 2.5 ก็เลยทำให้ร่างกายมีอาการระยะสั้นๆก็คือแสบตาระคายเคืองตามีน้ำมูกไหลปวดหัวบ้างแต่ว่าตอนมาถึงโรงพยาบาลน่ะจะหายใจถี่หน่อยดีที่ไม่ได้เป็นหลอดลมอักเสบเพราะบางรายก็จะมีอาการหลอดลมอักเสบกับอาการภูมิแพ้น่ะ
2: งั้นแสดงว่าอีกไม่กี่วันย่าก็กลับบ้านได้แล้วใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วจ้าคุณย่าเป็นคนไข้ที่น่ารักไม่ดื้อเลยทำตามคำแนะนำของคุณหมอเป็นอย่างดีเดี๋ยวก็ได้กลับบ้านแล้วล่ะจ้า
1: ปกป้องสงสัยครับว่า PM 2.5 คืออะไรเหรอครับ
5: PM 2.5 น่ะเหรอปกป้องมันก็คือมลพิษร้ายแรงในอากาศก็จะหมายถึงพวกอนุภาคที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 ไมครอนหรือน้อยกว่านั้นมากต้องใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนส่องดูเท่านั้นถึงจะมองเห็นอย่างฝุ่นขมเหลวสิ่งสกปรกควันและหยดของเหลวและหมอจะบอกเลยนะว่า PM 2.5 คือภัยคุกคามต่อสุขภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะด้วยขนาดที่เล็กมากและลอยอยู่ในอากาศได้เป็นเวลานานมันจึงสามารถดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้ลึกเมื่อเราสูดดมหายใจมันเข้าไปยังไงล่ะ
1: แล้วนี่ฉันไปสูดหายใจเอา PM 2.5 เข้าไปในร่างกายที่ไหนล่ะนะ
5: ยากครับมลพิษ PM 2.5 มันก็เกิดมาจากมนุษย์เรานี่แหละครับส่วนใหญ่เกิดจากการเผาไหม้ทั้งจากเครื่องยนต์ของยานพาหนะและการเผาวัสดุต่างๆทั้งจากระดับครัวเรือนไปจนถึงระดับอุตสาหกรรมสาเหตุของ PM 2.5 ในประเทศไทยส่วนมากมาจากการเผาในที่โล่งซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของ PM 2.5 มากที่สุดตามมาด้วยภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการขนส่งนะครับ
2: แล้ว PM 2.5 มันสามารถเกิดได้เองตามธรรมชาติไหมครับหมอ
5: ได้นะก็จะเป็นพวกฝุ่นขมเหลวสิ่งสกปรกควันไฟป่าขมเหลวจากภูเขาไฟระเบิดอะไรทำนองนั้นแหละ
0: ถือว่าคุณย่าได้รับ PM 2.5 ไปในปริมาณที่ไม่มากอาการก็ยังฟื้นฟูและกลับมาหายเป็นปกติได้เร็วจ้ะ
1: หายเร็วๆนะครับย่าจะได้กลับบ้านกันคุณหมอครับแล้วถ้าคนที่หายใจเอา PM 2.5 เข้าไปเยอะๆเขาจะมีอาการยังไงเหรอครับ
5: ส่วนมากอาการเบื้องต้นก็จะคล้ายๆคุณย่านี่แหละแต่ที่อันตรายคือภาวะแทรกซ้อนระยะยาวที่ร้ายแรงต่างหากที่จะทำให้สุขภาพของเราย่ำแย่ส่งผลกระทบต่อสมองหัวใจและปอดของเราเช่นเกิดหลอดเลือดแดงในสมองแข็งตัวความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดสมองโรคหอบหืดมะเร็งปอดโรคภูมิแพ้โรคหลอดลมอักเสบหัวใจขาดเลือดหัวใจวายและหัวใจเต้นผิดจังหวะและอาการจะกำเริบรุนแรงขึ้นการทำงานของปอดลดลงเสียชีวิตก่อนกำหนดหรือก่อนวัยอันควรยังไงล่ะนอกจากคนปกติจะต้องดูแลตัวเองให้ดีแล้วคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงอย่างผู้สูงอายุเด็กเล็กหญิงมีครรภ์และผู้มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับโรคทางเดินหายใจโรคเยื่อบุตาอักเสบโรคผิวหนังโรคหัวใจและหลอดเลือดยิ่งต้องระวังและดูแลตัวเองให้มากกว่าปกติ
6: คุณหมอคะคุณหมอคะมีคนไข้ระบบทางเดินหายใจอาการวิกฤตอยู่ที่ห้องฉุกเฉินนะคะ
5: ได้ได้หมอต้องขอตัวก่อนนะครับฝากพยาบาลแม่อิงฟ้าดูคุณย่าไปก่อนนะครับ
0: ได้ค่ะหมองั้นเดี๋ยวขอแม่ไปหยิบที่วัดความดันก่อนนะ
3: ครับ
1: ฉันอยากรู้เรื่อง PM 2.5 มากขึ้นและเรื่องของการป้องกันตัวจาก PM 2.5 จะได้เตรียมรับมือได้ถูกนายช่วยฉันหน่อยสิ
2: ได้สิเรื่องดีๆแบบนี้ฉันสนับสนุนอยู่แล้วเริ่มต้นจากการเตรียมตัวกันเลยนะ

0: เลยเราก็ต้องคอยติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอีกวิธีที่ช่วยได้ก็คือศึกษาวิธีลดการปล่อยฝุ่นละอองด้วยตัวเราเองอย่างลดการขับขี่ลดการเผาไหม้และคอยตรวจสอบคุณภาพอากาศจากแอปพลิเคชันอย่างสม่ำเสมออุปกรณ์อีกอย่างที่เราควรเตรียมติดตัวไว้ก็คือหน้ากากอนามัยที่ช่วยป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 ได้
1: เข้าใจแล้วถ้าเราเตรียมตัวรับมืออย่างดีระหว่างที่มี PM 2.5 ขึ้นมาเราก็จะได้สวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันและตรวจเช็คคุณภาพอากาศจากแอปพลิเคชันเพื่อความปลอดภัยถ้าที่บ้านเรามีเครื่องฟอกอากาศเราก็สามารถเปิดใช้งานเพื่อช่วยกรองฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 ได้ใช่ไหม DLTV
0: ใช่แล้วเครื่องฟอกอากาศช่วยได้เปิดเลยอีกวิธีที่ช่วยได้จากต้นเหตุเลยก็คือการหันมาใช้พลังงานทดแทนอย่างจริงจัง
2: มาแล้วจ้าคุณย่าขอแขนวัดความดันหน่อยนะคะ
3: อย่าถามหน่อยสิว่า PM 2.5 มันมีผลกระทบต่อคนแล้วมันมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยไหม
2: PM 2.5 มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเหมือนกันจ้ะเพราะ PM 2.5 สามารถลอยตามลมแรงไปได้ไกลถึงหลายแสนไมล์จากแหล่งกำเนิดเมื่อมลพิษจาก PM 2.5 ไปเกาะบนพืชผลและป่าไม้ทำให้ส่งผลกระทบต่อความสมดุลของสารอาหาร
3: อย่าว่านะปัญหาเรื่องมลพิษ PM 2.5 มันต้องแก้ไขให้ตรงจุดเนาะมันถึงจะช่วยลดมลพิษนี้ได้นะอย่างงดการเผาในที่โล่งหันมาใช้บริการขนส่งมวลชนและลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องคอยติดตามตรวจสอบแหล่งที่มาของมลภาวะอากาศเพื่อเข้าแก้ไขปัญหาได้ทันทีนะโอ้โหย่าเฉียบไปเลยแสดงว่าคุณย่าเข้าใจเรื่องของสาเหตุในการเกิด PM 2.5 มากขึ้นแล้ว
2: ระหว่างรอคุณหมอกลับมาแม่มีเรื่องเล่าให้ฟังเกี่ยวกับโครงการไบโอดีเซลพลังงานทดแทนเชื้อเพลิงดีเซลมีส่วนช่วยลดปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ทรงเล็งเห็นถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเช่นปัญหาราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้นจากการวิจัยคิดค้นไบโอดีเซลพบว่าเชื้อเพลิงเหลวชนิดนี้ที่ทำมาจากน้ำมันพืชและน้ำมันสัตว์มีคุณสมบัติการเผาไหม้ใกล้เคียงกับดีเซลปิโตรเลียมซึ่งสามารถใช้แทนกันได้และช่วยลดมลภาวะทางอากาศที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดฝุ่นละอองและสภาวะเรือนกระจกได้อีกด้วยโดยกรมอู่ทหารเรือได้ทำการทดลองใช้น้ำมันไบโอดีเซลกับเครื่องยนต์ดีเซลพบว่ารถที่ใช้น้ำมันไบโอดีเซลเป็นเชื้อเพลิงสามารถลดควันดำได้มากกว่าร้อยละ50สามารถลดแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ได้ร้อยละ20ลดฝุ่นละอองได้ร้อยละ39ลดแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ได้ร้อยละ99ถือเป็นพลังงานทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเลยล่ะนอกจากนี้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้น้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงมีความห่วงใยในปัญหาเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศและฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนโดยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและเอกชนจัดสร้างเครื่องต้นแบบสำหรับบำบัดอากาศที่มีมลพิษและฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 เพื่อบรรเทาทุกข์ของประชาชนช่วยลดปัญหามลพิษทางอากาศอย่างยั่งยืนโดยได้คิดค้นวิจัยพัฒนาต่อยอดตั้งแต่ปี2563เป็นต้นมา
3: พระองค์ท่านทรงเป็นห่วงเป็นใยประชาชนของพระองค์ทุกเรื่องเลยจริงๆ
2: ช่วยๆกันคนละไม้คนละมือยิ่งช่วงนี้เราก็ควรหันมาดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและฟื้นฟูโลกให้ยั่งยืนมากขึ้นด้วยแนวคิดและวิธีการต่างๆเช่นเศรษฐกิจหมุนเวียนสังคมขยะเหลือศูนย์การเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือการใช้พลังงานสะอาดนั่นเองจ้ะ
3: ส่วนคนที่ไม่ให้ความร่วมมือหรือยังขาดความรู้ความเข้าใจและยังไม่ตระหนักในเรื่องนี้ก็คงต้องออกกฎหมายและบังคับใช้ลงโทษให้จริงๆสักทีนะย่าย่าจะเย็นๆวัดความดันอยู่เดี๋ยวความดันสูงไม่ได้กลับบ้านนะครับ
0: อย่าพึ่งอย่าลืมเข้าไปค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับฝุ่นละออง PM 2.5ได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงเว็บไซต์กรมควบคุมมลพิษกันด้วยนะครับ PM 2.5 มลพิษร้ายแรงในอากาศมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5 ไมครอนหรือน้อยกว่าได้แก่ฝุ่นขมเหลาสิ่งสกปรก ควันและหยดของเหลว PM 2.5 สามารถดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้ลึกเมื่อสูดดมถือเป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดควรติดตามสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาพกหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 เพื่อความปลอดภัย

0: องออกมาแล้ว
1: เขาไฟแล้วค่ะไหลแล้ว
2: DLTV แล้วภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ

0: ทุกเฟรมของภาพยนตร์คือภาพจำของยุคสมัยและทุกเรื่องเล่าที่ถูกฉายบนจอคือเสียงสะท้อนของสังคมไทยจากภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกเรื่องนางสาวสุวรรณปีพุทธศักราช2476ซึ่งเป็นเสมือนต้นเสียงของความฝันในโลกใหม่ที่คนไทยใช้เล่าเรื่องของตัวเองผ่านเลนส์เมื่อโลกหมุนเร็วขึ้นเทคโนโลยีก้าวหน้าผู้ผลิตภาพยนตร์ไทยเริ่มมองออกนอกประเทศหนังอย่างสุริโยไทยหรือว่านางนาคไม่ได้เพียงประสบความสำเร็จในประเทศแล้วนะครับแต่ยังกลายเป็นประตูบานแรกที่ทำให้ผู้ชมทั่วโลกเริ่มหันมามองว่าภาพยนตร์ไทยมีอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนใครหัวใจของภาพยนตร์ไทยไม่ใช่แค่เรื่องราวครับแต่คือวิธีเล่าเรื่องบทภาพยนตร์ที่กลั่นจากความเข้าใจในสังคมไทยงานกำกับที่พาอารมณ์ไปสู่จุดสูงสุดงานภาพที่ใส่กลิ่นอายวัฒนธรรมแสงและเสียงที่สร้างอารมณ์ร่วมอย่างบรรจงและนักแสดงที่ไม่ได้แค่แสดงแต่ใช้ชีวิตอยู่ในบทบาทปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้าง
1: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยเหมือนผมทำชัตเตอร์เงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
0: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
2: พี่ว่าความงดงาม
3: ความงดงาม
2: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติอ่ะเขาหลงเสน่ห์ได
0: ้เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
4: ภาพยนตร์เนี่ยเวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเค้าเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมเพลงนี้ทุกอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสีย
0: ครับ
4: นะครับในแค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไป
0: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
5: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจแล้วอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยฮะจริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
0: จากการพูดคุยกันในวันนี้เราได้เห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าเสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ได้อยู่แค่นโยบายระดับประเทศแต่มันเริ่มต้นจากความตั้งใจเล็กๆของคนทำงานศิลปะคนทำหนังที่อยากจะเล่าเรื่องของบ้านเราให้คนอื่นได้รู้จักหนังไทยมีเสน่ห์เฉพาะตัวมีวัฒนธรรมมีอารมณ์ความรู้สึกมีวิถีชีวิตที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนและนี่แหละครับคือพลังที่ไม่มีใครลอกเลียนได้เสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่แค่สร้างภาพแต่คือการส่งผ่านตัวตนและผู้ผลิตภาพยนตร์ก็พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าเมื่อเรากล้าเล่าเรื่องของตัวเองด้วยความจริงใจด้วยศิลปะที่ซื่อตรงภาพยนตร์ไทยก็สามารถกลายเป็นหน้าตาเป็นหัวใจและเป็นเสียงแทนประเทศไทยในสายตาโลกได้อย่างภาคภูมิขอเป็นกำลังใจให้คนทำหนังทุกคนที่ยังเชื่อในพลังของเรื่องเล่าเพราะบางครั้งแค่เรื่องเล่าดีๆเรื่องหนึ่งก็อาจจะเปลี่ยนมุมมองของคนทั้งโลกได้นะครับ
6: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ้ทำตำแหน่งซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์เนี่ยพี่เต้ต้องทำอะไรบ้างคะหน้าที่นี้
1: ภาพที่คนเข้าใจเลยนะครับก็คือเขียนโค้ดนั่นแหละตรงไปตรงมาอย่างนั้นเลย
0: โคดดิ้งเลย
1: ใช่โคดดิ้งเลยถ้าจะให้ลงรายละเอียดจริงๆมันก็จะมีเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องอีกก็อย่างเช่นการรับ requirement มาแล้วก็วิเคราะห์เพื่อดีไซน์ขึ้นมาเป็นระบบแล้วก็การติดต่อกับส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นฝั่งดีไซเนอร์หรือฝั่งอื่นๆที่อาจจะเป็น business เขาทำงานร่วมกันเป็นทีมพี่จะเป็น solution engineer แล้วมันจะมีทีมนะทีม solution เนี่ยจะเป็นทีมคนที่พัฒนาฟีเจอร
0: ์
1: อย่างเช่น user อยากได้ส่วนนี้เพิ่มขึ้นมาทีมของพวกพี่ๆเนี่ยก็จะเป็นคน develop ตรงนั้นขึ้นมาก็มาตั้งแต่ product owner TPM ที่เป็น project manager แล้วก็โยน requirement ต่อมาให้ทีมช่วยกันเดเวลอปขึ้นมา
0: พี่เต้เนี่ยจบจาก ICT มาใช่ไหมคะ
1: อ
0: ยากทราบว่าจบแท็กไหนมา
1: Database and Intelligence System ครับ
0: พอพี่เต้จบจากแท็กนี้มาแล้วอะไรที่ทำให้พี่เต้อยากมาทำงานในตำแหน่งนี้ที่ไล
1: น์มันก็มีเจอร์นี่ของมันนะคือตอนแรกพี่จบมาไม่ได้ทำงานที่ไลน์เลยนะคือพี่เดินสายโปรแกรมเมอร์มาตลอดจบมาก็เลยลองไปเป็นแบบ Technical Support ก่อนก็เขียนโค้ดปรับปลายแล้วก็เริ่มจริงๆจังขึ้นมาหลังจากเข้าไปสตาร์ทอัพแล้วก็มาอยู่ที่ไลน์
0: ค่ะถ้าอยากทำตำแหน่งเดียวกับพี่เต้เนี่ยเราต้องมีสกิลอะไรบ้างอย่างเช่นภาษาโคดดิ้งเนาะที่เราควรจะรู้หรือว่าเราควรต้องเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมบ้าง
1: ถ้าเกิดจะมาอยู่ตำแหน่งที่เป็นซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์โปรแกรมเมอร์หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็หลักๆน่าจะเป็นเรื่องของอัลกอริทึมเรื่องของ problem solving skill เรื่องของ critical thinking ต้องเพิ่มเรื่องของ growth mindset เข้าไปด้วยจะต้องเรียนภาษาอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าจริงๆอย่าไปยึดติดกับภาษาที่เราใช้เพราะว่าโลกของเทคโนโลยีมันเคลื่อนที่ตลอดเวลาอยู่แล้วบางทีภาษาเนี้ยอาจจะใช้ณจังหวะนี้แต่ว่าผ่านไป2ปีอาจจะเปลี่ยนเป็นภาษาอื่นละใจหลักของมันก็คือเรื่องของอัลกอริทึมเนี่ยแหละเรื่องวิธีคิดเรื่อง logical อันนี้สำคัญก็ถ้าเรามีตรงนี้อยู่ไม่ว่าจะเป็นภาษาไหนก็ตามในโลกเราเขียนได้หมดอยู่แล้วคร
0: ับ
1: เดี๋ยวพี่จะลองแอสไซน์งานให้เราลองทำดูแล้วกันว่าโปรเซสในการทำงานที่นี่เป็นไงบ้างเดี๋ยวก่อนอื่นเราได้เห็นไลน์คาเฟ่มาก่อนไหมครับ
2: เห็นค่ะ
1: ในไลน์คาเฟ่ของเราเนี่ยก็กำลังพัฒนาอยู่เรื่อยๆแหละแต่ว่าจะมี requirement มาจากuser อยู่จำนวนหนึ่งเหมือนกันที่เขาอยากได้ประมาณนี้ครับถ้าเกิดเราเข้าไปในหน้าของตัวเมนู ring ถูกปะเราจะเห็นว่าก่อนที่ user จะจ่ายตังค์ได้ user ต้องกดร้อนหรือเย็นก่อนเสมอนี้มันจะมีเมนูบางประเภทที่มีแค่ร้อนอย่างเดียวหรือเย็นอย่างเดียวแต่ว่าที่ user เขาอยากให้เราทำให้ก็คือถ้าเกิดเมนูไหนที่แบบว่าเฮ้ยมีแค่ร้อนอย่างเดียวก็เสร็จแค่นี้ได้ไหมนี้เราอยากให้น้องกิ๊งพัฒนาฟีเจอร์นี้ขึ้นมานะครับเครื่องดื่มที่มีเพียงประเภทเดียวให้กดให้ยูเซอร์เลยแล้วก็ยูเซอร์สามารถไปจ่ายตังค์ต่อได้โดยที่ยูเซอร์ไม่ต้องกดเลือกเองเขาอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าแพร์โปรแกรมมิ่งนั่งทำงานด้วยกันเพื่อแบบว่าแชร์ริ่งไอเดียกันแต่ว่าสองคนมันจะไปได้เร็วกว่ามันเป็นคอนเซ็ปต์นะฉะนั้นเวลาที่คนหนึ่งกำลังต้องการจะทำอะไรอ่ะมักจะพูดออกมาเสมออย่างเช่นเดี๋ยวเราจะประกาศตัวแปรนะชื่อว่าอันนี้แล้วก็เดี๋ยวจะแอสไซน์นี้เข้าตรงนี้เพราะฉะนั้นอยากให้น้องกิ๊งพูดออกมาด้วยครับว่ากำลังจะทำอะไรอยู่แล้วก็เดี๋ยวพี่ก็ช่วยเสริมว่าอ๋อทำอย่างนี้ทำไมหรือว่าไอ้อย่างนี้น่าจะดีกว่านะอะไรอย่างนี้
0: คำว่า UX กับ UI มันจะมาคู่กันตลอดเลยมันแตกต่างกันยังไงบ้างอะคะตำแหน่ง UX ของพี่เนเนี่ยต้องมีสกิลอะไรบ้างที่แบบสำคัญสำคัญในการทำตำแหน่งนี้เลยแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าสุดท้ายแล้วคนใช้งานเขาโอเคกับที่เราออกแบบ

สวัสดีครับอาทรงมาพบกับท่านอีกแล้วครับวันนี้มาด้วยคำถามที่ค่อนข้างจะเครียดนะเนี่ยเป็นคำถามที่ถามว่าทำงานประจำด้วยขายของออนไลน์ด้วยขายดีเริ่มทำงานประจำไม่ไหวควรเลือกอาชีพอะไรดีคะมันเป็นคำถามโลกแตกครับ คำถามแรกก็คือว่าต้องถามตัวคุณเองก่อนว่ารายได้ประจำเนี่ยมันเป็นสัดส่วนเท่าไหร่ของการใช้ชีวิตของคุณแล้วรายได้เสริมเนี่ยมันเป็นสัดส่วนเท่าไหร่เวลาที่เราเอารายได้เสริมเนี่ยอย่าเอาแต่ยอดขายนะครับมันต้องไปดูว่าผลกำไรสุทธิจริงๆน่ะมันได้เท่าไหร่เช่นสมมติว่าผมมีเงินเดือนอยู่ 30,000 บาทแล้วผมขายของได้แสนหนึ่งแต่ผมมีกำไรอยู่หมื่นหนึ่งแปลว่าอะไรครับแปลว่าผมไม่ควรจะเลิกงานประจำเพราะผมเลิกงานประจำแล้วผมมาทำงานตรงนี้แสนหนึ่งมันอาจจะออเดอร์ละประมาณ300-400มันเยอะมันยุ่งไปหมดเลยเนาะอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะเริ่มรู้สึกว่าเราจะไปตรงไหนอย่างเงี้ยยังไม่ควรแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณมี 30,000 บาทคุณขายได้แสนหนึ่งและในแสนหนึ่งนั้นเนี่ยนะคุณมีกำไรตั้ง 50,000 บาททดแทนกันได้แล้วใช่ไหมครับถ้าทดแทนกันได้แล้วมันได้อะไรเพิ่มขึ้นคุณได้อิสรภาพในการทำงานคุณได้อิสรภาพในการใช้ชีวิตมากขึ้นขายของออนไลน์ไม่เหมือนทำงานนะครับมันไม่ได้ทำงาน8ชั่วโมงนะครับเพราะมันจะทำงาน16ชั่วโมงครับเพราะมันอยู่ที่ลูกค้าจะสั่งของเมื่อไหร่ยังไงแบบไหนนะคุณพร้อมจะรับกับสถานการณ์ตรงนั้นนะถ้าคุณพร้อมจะรับไปเลยครับนะฮะแบบที่3ครับเอาแบบมีกลยุทธ์หน่อยเงินเดือน 30,000 บาทขายได้แล้วมีกำไรอยู่ประมาณ 30,000 บาทจ้างคนทำไหมครับเอาสัก 15,000 จ้างคนทำครับแล้วดูว่าถ้าคนมาช่วยทำตรงนี้แล้วแล้วกลับไปทำงานที่เรากลับไปทำสิ่งที่เราถนัดในอาชีพเสริมนะครับเช่นเราไลฟ์สดขายเก่งแต่พอเราไลฟ์สดขายเก่งกลับบ้านเราต้องมานั่งแพ็คของส่งโอ้โหดูมันวุ่นวายมากแล้วมันก็เหนื่อยมากจ้างคนแพ็คของไม่จ้างคนแพ็คของไม่อยากจะจ้างไม่รู้จะจ้างตรงไหนครับไปติดต่อครับมีหลายบริษัททำเอาท์ซอร์สตรงนี้ให้ครับนี่เขาก็จะรับงานเล็กๆน้อยๆเขารับหมดครับมีหลายบริษัทครับที่ทำแบบนี้ไปใช้บริการพวกนี้ครับแล้วคุณจะไม่ต้องปวดกระบาลเลยครับนะฮะง่ายมากในการที่จะใช้งานเขาแล้วคุณก็มาทำเรื่องที่ถนัดแล้วถ้ามันสเกลไปได้ก็แปลว่างานประจำคุณยังอยู่นะฮะแล้วคุณยังสามารถทำงานเสริมนี้ได้โดยการที่เราจะใช้ประสิทธิภาพของคนอื่นมาทำแล้วทำเฉพาะในสิ่งที่เราถนัดในสิ่งที่เราชอบคือการขายทางออนไลน์นะครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณครับ

0: คะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่อย่างลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝาดและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants terrestrial plant terrestrial plant แปลว่าพืชบก aquatic plant aquatic plant aquatic plant แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: รู้หรือไม่ตอนฟ้องเพิกถอนกฎรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากเป็นการฟ้องคดีที่ขอให้เพิกถอนกฎซึ่งหมายถึงพระราชกฤษฎีกากฎกระทรวงระเบียบหรือบทบัญญัติอื่นที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไปโดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะเช่นระเบียบมหาวิทยาลัยที่กำหนดให้นักศึกษาต้องทำวิทยานิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากกฎดังกล่าวไม่จำเป็นต้องอุทธรณ์กฎสามารถนำเรื่องมาฟ้องเป็นคดีต่อศาลปกครองได้โดยตรงยกเว้นกรณีที่มีกฎหมายเฉพาะกำหนดให้ต้องอุทธรณ์กฎเสียก่อนจึงจะฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้เช่นประกาศกำหนดเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าแรงสูงซึ่งมีสภาพเป็นกฎจะต้องอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานก่อนจึงจะฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: โรงเรียนคิดเขียนเสียก่อนจะสายชีวิตไม่วุ่นวายเรียนไว้คณิตศาสตร์ดีเออสวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยในรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2กับคุณครูพีระพงษ์เย็นสวงหรือขวัญครับ
1: เรียนทั้งหมดทำความเคารพ
2: สวัสดีครับคุณครู
0: สวัสดีครับหวังว่าเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางน่าจะสบายดีสบายดีไหมลูก
2: สบายดี
0: สบายดีนะครับจากครั้งที่แล้วเราเรียนรู้ไปเรื่องอะไรนะปลื้มลูกจากครั้งที่แล้วเราเรียนรู้เรื่องอะไรไปครับ
3: การหาผลลบโดยการใช้เส้นจำนวนครับ
0: การหาผลลบโดยใช้อะไรเอ่ยวันใหม่ลูกวันใหม่วันใหม่ช่วยเพื่อนหน่อย
3: หาผลลบโดยใช้ตารางร้อยค่ะ
0: การหาผลลบโดยใช้แผ่นตารางใช่ไหมแผ่นตารางร้อยแผ่นตารางสิบและแผ่นตารางหน่วยใช่ไหมครับในวันนี้เราจะมาดูในเรื่องของการหาผลลบอีกเช่นเคยนะครับแต่เป็นการหาผลลบของจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน 1,000 แบบไม่มีการกระจายในตอนที่2นะครับซึ่งเป้าหมายการเรียนรู้ในครั้งนี้เด็กๆต้องทำอะไรได้บ้างอย่างแรกเลยนะนักเรียนจะต้องหาผลลบของจำนวนนับที่ตัวตั้งไม่เกิน 1,000 โดยใช้การตั้งลบไม่มีการกระจายได้นะครับ2แก้ปัญหาได้และสุดท้ายจะต้องสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ได้นะครับซึ่งในส่วนของการสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์นักเรียนจะต้องออกมาพูดออกมาอธิบายและออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนได้นะครับก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปทบทวนนะครับในเรื่องของการหาผลลบของจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน 1,000 แบบไม่มีการกระจายโดยใช้แผ่นตารางช่วยคิดกันก่อนนะก่อนอื่นมาดูที่โจทย์ครับโจทย์ว่ายังไงลูก
2: 256
0: ลบด้วย256ลบด้วย143เท่ากับจำนวนใดถ้าเราจะใช้แผ่นตารางนักเรียนจำได้ไหมเราจะทำอย่างไรมาดูกันนะทบทวนนะครับก่อนอื่นนักเรียนต้องตอบได้ก่อนว่าในที่นี้ตัวตั้งคือจำนวนใดธนพรลูกธนพร256ลบด้วย143เท่ากับจำนวนใดตัวตั้งคือจำนวนใดครับ
4: 256ค่ะ
0: คือ256ถูกต้องไหมลูกถูกต้องนะครับและถ้าเราจะแสดงด้วยแผ่นตารางร้อยแผ่นตาราง10และแผ่นตารางหน่วยเราจะแสดงได้อย่างไรครับทีทัศน์ลูก256แสดงด้วยแผ่นตาราง100แผ่นตาราง10และแผ่นตารางหน่วยได้ยังไงลูก
3: แผ่นตาราง100 2แผ่นแผ่นตาราง10 5แผ่นครับ
0: แผ่นตาราง10 5แผ่น
3: รางหน่วยอีก6แผ่นครับ
0: แผ่นตารางหน่วยอีก6แผ่นถูกต้องไหมถูกต้องนะครับเอาประมือให้ทีทัศน์หน่อยเยี่ยมมากนะครับจะเห็นว่า256สามารถแสดงได้โดยใช้แผ่นตาราง100 2แผ่นแสดง200แผ่นตาราง10 5แผ่นแสดง50และแผ่นตารางหน่วย6แผ่นแสดง6หน่วย200กับ50กับ6หน่วยรวมกันเป็น
2: 256
0: นั่นเองนะครับและตัวลบคือจำนวนใดไม่ยากเลยประมือ2ครั้งยกมือปณิดาลูกปณิดาตัวลบคือจำนวนใดครับ
4: 143ค่ะ
0: อีกหนึ่งครั้งตัวลบคือจำนวนใดครับ
4: 143ค่ะ
0: 143นั่นเองนะเยี่ยมมากเอาประมือให้ปณิดาหน่อยถ้าเราจะแสดงโดยใช้แผ่นตารางเราจะทำอย่างไรนโมลูกนโม143แสดงได้ด้วยแผ่นตาราง100แผ่นตาราง10และแผ่นตารางหน่วยอย่างไรบ้าง
3: แผ่นตาราง100 1แผ่นแผ่นตาราง10 4แผ่นแผ่นตารางหน่วย3แผ่นครับ
0: มาดูกันนะถูกต้องไหมแผ่นตาราง100 1แผ่นนะครับแผ่นตาราง10 4แผ่นและแผ่นตารางหน่วย3แผ่นเยี่ยมมากอัปรบมือให้นโมหน่อยเยี่ยมมากนะครับเจ จะเห็นว่าแผ่นตารางร้อย1แผ่นแสดง100แผ่นตาราง10 4แผ่นแสดง40และแผ่นตารางหน่วย3แผ่นแสดง3หน่วย100กับ40กับ3หน่วยรวมเป็น
2: 143
0: แล้วจากเมื่อสักครู่นี้เราต้องการหาคำตอบของ256ลบด้วย143เท่ากับจำนวนใดใช่ไหมแสดงว่าถ้าเราแสดงด้วยแผ่นตารางของ256เราแสดงได้แบบนี้ใช่ไหมครับเราต้องนำแผ่นตารางทำไมเอาออกหรือนำเพิ่มเข้ามาลูก
2: เอาออก
0: อ๋อเอาออกเท่าไหร่เอาแผ่นตารางอะไรออกบ้างล่ะเราจะดูจากอะไรเราจะดูจากอะไรว่าต้องเอาออกอย่างละเท่าไหร่ดูจากตัวไหนลูกจำนวนใดใครตอบได้บ้างน้ำโมลูกดูจากจำนวนใดครับ
4: ตัวลบครับ
0: อ๋อตัวลบนั่นก็คือ
4: 143ครับ
0: 143นั่นเองอ่ะประมือให้นโมหน่อยเยี่ยมมากแสดงว่าเราต้องนำแผ่นตารางร้อยออกกี่แผ่นครับ
2: 100
0: เอาแผ่นตารางร้อยออกกี่แผ่น1แผ่นนั่นเองนะครับเราก็นำออกได้เลย1แผ่นแบบนี้นะครับนั่นคือนำออก100นั่นเองนะนำแผ่นตาราง10ออกกี่แผ่นลูก4แผ่นหรือ40นั่นเองนำออกในลักษณะนี้นะครับและต้องนำแผ่นตารางอะไรออกอีกนะ
2: แผ่นตารางหน่วย
0: แผ่นตารางหน่วยออกกี่แผ่นลูก
2: 3
0: แผ่นนะแบบนี้นะครับหรือ3หน่วยแสดงว่าแผ่นตารางทั้งหมดเหลืออยู่เท่าใดลูกเหลืออยู่แสดงจำนวนใดวันใหม่ลูกวันใหม่แผ่นตารางทั้งหมดที่เหลืออยู่นี้แสดงจำนวนใดครับ
4: 113ค่ะ
0: เท่าไหร่นะ
4: 113ค่ะ
0: 113เยี่ยมมากปรบมือให้วันใหม่หน่อยเยี่ยมมากนะเยี่ยมมาก113นั่นเองนั่นก็คือ100กับ110กับ3หน่วยนะอันนี้ทบทวนดังนั้นเราจึงได้ว่า256ลบด้วย143เท่ากับ113นั่นเองนะทีนี้จะเห็นว่าเมื่อสักครู่นี้เราใช้แผ่นตารางไปใช่ไหมลูกเราใช้แผ่นตารางไปใช่ไหมจริงๆแล้วเราอาจจะไม่ใช้แผ่นตารางก็ได้ในชีวิตประจำวันของเราคงไม่มีใครพกแผ่นตารางไปใช่ไหมลูกใช่ไหมอย่างเช่นเราเดินทางไปร้านค้าเอ๊ะจะหาผลลบของจำนวน2จำนวนนี้มาใช้แผ่นตารางอยู่ก็คงไม่สะดวกใช่ไหมครับฉะนั้นแล้วเราจึงต้องมีการหาผลลบโดยวิธีการอื่นนั่นก็คือการตั้งลบนั่นเองนะเราจะตั้งลบอย่างไรจากเมื่อสักครู่นี้256ลบด้วย143นะครับให้นักเรียนคิดถึงแผ่นตารางเมื่อสักครู่นี้เลยนะ256ใช่ไหม200แสดงว่า2อยู่ในหลักอะไรลูกอ๋อ2อยู่ในหลักร้อยเขียน2ในหลักร้อยนะ5ละลูก256ใช่ไหม5อยู่ในหลัก10 6อยู่ในหลัก
2: หน
0: ่วยลบด้วยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเขียนเครื่องหมายลบเยื้องไปทางขวาลงล่างเล็กน้อยนะครับในลักษณะนี้ลบด้วย143 1อยู่ในหลักอะไรครับ
2: 100
0: 1อยู่ในหลัก100 4อยู่ในหลัก10และ3อยู่ในหลัก
2: หน่วย
0: หลักหน่วยนะทบทวนก่อนนะครับ6หน่วยลบด้วย3หน่วย6หน่วยลบด้วย3หน่วยเหลือกี่หน่วยนะนัทรินีลูกนัทรินีตอบคุณครูหน่อย6หน่วยลบด้วย3หน่วยเหลือกี่หน่วย
4: 3หน่วยค่ะ
0: เหลือ
4: 3หน่วยค่ะ
0: เหลือ3หน่วยครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะจากเมื่อสักครู่นี้เราเขียนเลขโดดในแต่ละหลักเรียบร้อยแล้วใช่ไหมแล้วสังเกตว่าตรงกันเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ลบในหลักหน่วยอย่างที่นัทรินีบอกจะได้3หน่วยเขียน3ที่หลักหน่วยนั่นเองนะจากนั้นลบในหลักอะไรต่อลูกทีทัศน์ลูกลบในหลักอะไรครับ
4: 10ครับ
0: ลบในหลัก10นั่นคือนำอะไรลบอะไรลูก
4: 5ลบ50ลบ40ครับ
0: 50ลบด้วย40นะครับ50ลบด้วย40เหลือกี่10
4: 1
0: เหลือกี่10ครับตะวันลูกตะวัน50ลบด้วย40เหลือกี่10ครับ
4: 110ครับ
0: เหลือ110เขียน1นะที่หลัก10ในลักษณะนี้นะครับจากนั้นเราลบในหลักอะไรต่อลูกเมื่อสักครู่เราลบในหลัก10ไปแล้วนะสุดท้ายเราก็จะลบในหลัก

0: ตอบพร้อมการลบในหลักร้อยนั่นเองในหลักร้อยมีอยู่200ลบด้วย100เหลือกี่ร้อยครับดาเนียลูก200ลบด้วย100เหลือกี่ร้อยครับ
1: 100ค่ะ
0: เหลือ100เขียน1ที่หลักร้อยนั่นเองดังนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่า256ลบด้วย143เท่ากับ113นั่นเองนะหรือเวลาที่เราจะตั้งลบเราอาจจะไม่ต้องเขียนหลักกำกับไว้ไม่ต้องกำกับว่าหลักหน่วยหลัก10หลักร้อยนะครับถ้าเราเข้าใจว่าเลขโดดนี้อยู่ในหลักใดอย่างเช่น6อยู่ในหลักหน่วยเราเข้าใจแล้วอ๋อหลักหน่วยนะอยู่ทางด้านขวามือสุดเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเขียนหลักกำกับไว้ในลักษณะนี้ได้เลยนะครับจากเมื่อสักครู่นี้จะเห็นว่า6หน่วยลบด้วย3หน่วยเหลือ3หน่วยเขียน3ที่หลักหน่วยใช่ไหม5 10ลบด้วย40เหลือ110เขียน1ที่หลัก10 200ลบด้วย100เหลือ100เขียน1ที่หลักร้อยนะครับฉะนั้นก็สามารถสรุปได้เช่นกันว่า256ลบด้วย143เท่ากับ113นะมาดูโจทย์ข้อถัดไปข้อ2ให้เราใช้กระดานนะให้เราใช้กระดานนะช่วยกันคิดแต่ก่อนที่เราจะคิดจะต้องอ่านอะไรก่อนอ่านโจทย์ก่อนโจทย์ว่าอย่างไรลูก364ลบด้วย214เท่ากับจำนวนใดอ่ะขั้นแรกเราจะต้องทำอะไรก่อนนะเขียนเลขโดดในแต่ละหลักให้ตรงกันอ่ะลองเขียนลงในกระดานลูกทางต้นทางและปลายทางนะครับชูขึ้นมาให้ครูดูหน่อยกลุ่มที่2เสร็จแล้วนะเราเขียนสรุปสักเล็กน้อยดังนั้นได้เท่าไหร่นะกลุ่มที่3เรียบร้อยนะกลุ่มที่5เรียบร้อยนะครับกลุ่มที่1กลุ่มที่2เรียบร้อยกลุ่มที่4ยังหลบกลุ่มที่4เรียบร้อยนะครับได้คำตอบเท่าไหร่ครับ150นะปลายทางได้เท่าไหร่เอ่ยหวังว่าคงได้ตรงกันนะมาดูกันนะได้150หรือเปล่านะครับเขียนเลขโดดในแต่ละหลักก่อนนะคุณครูเขียนรวดเร็วเลยได้แบบเดียวกันไหมลูกได้แบบเดียวกันไหมแบบเดียวกันไหมลูกเหมือนกันนะคุณครูเขียนเลขโดดในแต่ละหลักเรียบร้อยแล้วนะครับและสังเกตว่าอ๋อเลขโดดในแต่ละหลักของครูทำไมตรงกันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมและลบในหลักหน่วยสี่หน่วยลบด้วยสี่หน่วยเหลือกี่หน่วยครับเหลือศูนย์หน่วยเขียนศูนย์ที่หลักหน่วยนะครับในหลักสิบหกสิบลบด้วยหนึ่งสิบเหลือกี่สิบเหลือ50เขียน5ที่หลัก10นะครับและในหลักร้อยนะเราลบในหลักร้อยใช่ไหม300ลบด้วย200เหลือกี่ร้อยครับ100เหลือ100เขียน1ที่หลักร้อยนะดังนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่า364ลบด้วย214เท่ากับ150แสดงว่าถูกต้องทุกกลุ่มไหมถูกต้องอัปประเมินให้ตัวเองหน่อยเยี่ยมมากนะครับจะเห็นว่าอะไรจะเห็นว่าถ้าเราตั้งลบเราจะต้องเขียนเลขโดดในแต่ละหลักให้ตรงกันใช่ไหมแล้วเริ่มลบที่หลักหน่วยหลัก10และหลักร้อยตามลำดับนะครับหรือเราอาจจะไม่ต้องเขียนหลักกำกับไว้ในลักษณะนี้นะหาผลลบได้ในลักษณะนี้เลยนะครับก็จะได้คำตอบเช่นเดียวกันนะไม่ต้องเขียนหลักกำกับไว้นะข้อที่3

กระดานทั้งต้นทางและปลายทางนะครับปลายทางถ้าไม่มีกระดานก็ไม่เป็นไรนะครับนักเรียนสามารถใช้กระดาษได้เช่นเดียวกันนะอ้าวอ่านโจทย์พร้อมกันก่อน1 2 3

0: กลุ่มที่4เรียบร้อยแล้วนะกลุ่มที่4เรียบร้อยแล้วได้เท่าไหร่ลูกกลุ่มที่4539นะกลุ่มที่2เรียบร้อยกลุ่มที่5เรียบร้อยกลุ่มที่1กลุ่มที่3เสร็จยังกลุ่มที่3ได้คำตอบเท่าไหร่ครับได้คำตอบเท่าไหร่ลูก539ทุกกลุ่มไหม
1: ทุกกล
0: ุ่มทุกกลุ่มเลยนะครับเดี๋ยวเรามารอดูกันนะถูกไหมนะครับคุณครูตั้งเลขโดดในแต่ละหลักได้ในลักษณะนี้เลยใช่ไหมครับจะเห็นว่าอะไรโลกจะเห็นว่าเลขโดดในหลักหน่วยตรงกันยังตรงกันยังครับตรงกันแล้วในหลักสิบละโลกตรงแล้วและในหลักร้อยละโลกตรงแล้ว9หน่วยลบด้วย0หน่วยเหลือกี่หน่วยพักวันลันลูก9หน่วยลบด้วย0หน่วยเหลือกี่หน่วยครับ
2: 9หน่วยค่ะ
0: 9หน่วยใช่ไหมเขียน9ที่หลักหน่วยนะครับ50ลบด้วย20เหลือกี่10เหลือกี่10ครับตะวัน
3: 30ครับ
0: เหลือ30เขียน3ที่หลัก10และ600ลบด้วย100เหลือกี่ร้อย
1: 500
0: แล้วเท่าไหร่ตอบพร้อมกัน
1: 500
0: เขียน5ที่หลักร้อยฉะนั้นแล้วจึงได้ว่าดังนั้น659ลบด้วย120เท่ากับ539ถูกต้องทุกกลุ่มแล้วปรบมือเยี่ยมมากนะครับกลุ่มที่3กลุ่มที่3ลบให้เรียบร้อยเลยนะลบให้เรียบร้อยวันนี้คุณครูมีกิจกรรมมาให้เด็กๆทำอีกเช่นเคยนะว่าแต่กิจกรรมนั้นเป็นกิจกรรมอะไรทั้งต้นทางและปลายทางพร้อมยังครับถ้าพร้อมแล้วปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้ปรบใหม่อีกทีปรบให้ดีกว่าเดิมโยกไปทางซ้ายเลี้ยไปทางขวาโยกมาข้างหน้าและกลับไปที่เดิมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ากิจกรรมนั้นเป็นกิจกรรมอะไรนะกิจกรรมนั้นก็คือกิจกรรมชีวิตจริงกับการลบแสดงว่าในชีวิตประจำวันของเราเราต้องใช้ความรู้เรื่องนี้ไหมนักเรียนคิดว่าเราต้องใช้ความรู้เรื่องการลบไหมใช่ไหนใครจะยกตัวอย่างให้ครูฟังได้บ้างนะโมลูกเราใช้การลบในชีวิตจริงอย่างไรบ้างลองยกตัวอย่างให้ครูฟังหน่อยสิ
3: ไปซื้อของครับ
0: อ๋อตอนไปซื้อของใช่ไหมยังไงต่อลูกยังไงต่อขยายความนิดนึง
3: มีของที่ลดราคากับไม่ลดราคาครับ
0: มีของที่อะไรนะ
3: ลดราคากับไม่ลดราคาครับ
0: มีของที่ลดราคากับไม่ลดราคาแล้วยังไงต่อลูก
3: ก็ซื้อของที่ลดราคา
0: อ๋อต้องซื้อของที่ลดราคาแล้วยังไงต่อเอ่ย
3: ก
0: ็สมมุติถ้าเรามีเงินจำนวนหนึ่งใช่ไหมและเราต้องการซื้อของใช่ไหมครับและดูว่าเงินทอนของเราจะต้องได้เท่าไหร่เราก็อาจจะต้องใช้ความรู้ในเรื่องของการลบในการคิดหรือตรวจสอบเงินทอนใช่ไหม
3: ครับ
0: ยังมาประเมินให้เพื่อนหน่อยเอามาดูกันนะครับสำหรับกิจกรรมนี้นะครับให้นักเรียนแต่ละกลุ่มบอกสถานการณ์ที่สอดคล้องกับจำนวนในโจทย์การลบพร้อมหาผลลบลงในกระดานนะครับมีทั้งหมด5ข้อด้วยกันนะในส่วนของการบอกสถานการณ์นักเรียนจะออกมาพูดนำเสนอหน้าชั้นเรียนไม่ต้องเขียนลงในกระดานนะครับส่วนการหาผลลบนักเรียนจะต้องเขียน

ลงในกระดานมีทั้งหมด5ข้อกลุ่มที่1ข้อที่1กลุ่มที่2ข้อที่2กลุ่มที่3ข้อที่3กลุ่มที่4ข้อที่4กลุ่มที่5ข้อที่5นะครับสำหรับปลายทางนะครับนักเรียนสามารถเลือกได้ตามความเหมาะสมเลยนะครับให้นักเรียนนะครับบอกสถานการณ์หน้าชั้นเรียนนะและเขียนการตั้งลบพร้อมหาผลลบใช่ไหมที่กระดาษนะครับถ้านักเรียนพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติได้ครับ

0: กลุ่มที่1เสร็จหรือยังลูกกลุ่มที่1ไหนชูให้ครูดูหน่อยกลุ่มที่1เสร็จแล้วนะออกมานำเสนอลูกมากลุ่มที่1เรียบร้อยที่สุดนะได้ออกมานำเสนอนะครับกลุ่มที่1จำนวนใดลบด้วยจำนวนใดลูก
1: 456ลบด้วย312ค่ะ
0: สถานการณ์ของเราว่ายังไงลูก
1: มีลูกแกะอยู่456ตัวถูกหมาป่ากินไป312ตัวค่ะจะเหลือลูกแกะเท่าไหร่ค่ะ
0: นั่นก็คือเหลือลูกแกะเท่าไหร่ลูก
1: 144ตัว
0: เราทำยังไงเริ่มลบในหลักอะไรก่อนลูก
1: หลักหน่วยค่ะ
0: นำอะไรลบด้วยอะไรลูก
1: 6หน่วยลบ2หน่วยเท่ากับ4หน่วย
0: 6หน่วยลบด้วย2หน่วยเหลือ4หน่วยเขียน4ที่หลักหน่วยยังไงต่อเอ่ย
1: 50ลบ10เท่ากับ40ค่ะ
0: 50ลบด้วย10เหลือ40เขียน4ที่หลัก10ยังไงต่อครับ
1: 400ลบด้วย300เท่ากับ100ค่ะ
0: เขียน1ที่หลัก100แสดงว่าคำตอบของเราคือ
1: 144ตัวค่ะ
0: เพื่อนทำถูกต้องไหมถูกต้องนะครับปรบมือให้กลุ่มที่1หน่อยกลุ่มที่เรียบร้อยที่สุดเป็นกลุ่มถัดไปนั่นก็คือกลุ่มที่2ครับออกมานำเสนอกลุ่มที่2ออกมาเลยลูกกลุ่มที่2สถานการณ์ของเราว่ายังไงลูกกลุ่มที่2
2: มีตังค์อยู่698บาทซื้อน้ำไป451บาทตังค์จะเหลือกี่บาทค่ะ
0: เหลือเงินกี่บาทสรุปเราได้เหลือเงินกี่บาทลูก
2: 247
0: ใช่ไหมเราลบยังไงลูกนำอะไรลบด้วยอะไร600อะไร
2: 698ลบด้วย451
0: 698ลบด้วย451นะลบในหลักหน่วยก่อนใช่ไหมลูกนำอะไรลบด้วยอะไร
2: 8หน่วยลบ1หน่วยเท่ากับ7หน่วยค่ะ
0: ฮะ
2: 8หน่วยลบด้วย1หน่วยเท่ากับ7หน่วย
0: 8หน่วยลบด้วย1หน่วยเหลือ7หน่วยเขียนเจ็ดที่หลักหน่วยนะ90ใช่ไหม
2: 90ลบด้วย50เท่ากับ40ค่ะ
0: เขียน4ที่หลัก10
2: 600ลบด้วย400เท่ากับ200ค่ะ
0: เยี่ยมมากนะจะคำตอบของเราคือ247นั่นเองเยี่ยมมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยกลุ่มที่เรียบร้อยที่สุดเป็นกลุ่มถัดไปนั่นก็คือกลุ่มที่4ครับกลุ่มที่4ออกมานำเสนอลูกมากลุ่มที่4ลูกของเราสถานการณ์คืออะไรนะลูก
3: มีตังอยู่525บาทครับ
0: มีเงินอยู่525บาทยังไงต่อลูก
3: ซื้อส้มไป124บาท
0: ซื้อส้มไป124บาทแล้วยังไงต่อ
3: เหลือเงิน401บาทถึง
0: 401
3: บาท
0: ใช่มั้ย401บาทเราทำยังไงลูกให้ได้401บาทใช้อะไรลบด้วยอะไรลูก
3: 5 5ลบ4เหลือ1
0: 5หน่วยลบ4หน่วยลบด้วย4หน่วยเหลือ1หน่วย
3: 2หน่วยลบ2หน่วยเหลือ0หน่วย
0: 210ลูกอยู่ในหลัก10ใช่ไหม
3: 210ลบ210เหลือ010
0: ครับและในหลัก100
3: 500ลบ100เหลือ400
0: เหลือ400ใช่ไหมครับแสดงว่าผลลบของเราคือ
3: 400

0: 401
1: 401นั่นเองนะครับแสดงว่าเราเหลือเงิน401บาทนั่นเองเอาประเมินให้กลุ่มที่4หน่อยเยี่ยมมากนะครับเยี่ยมมากนะกลุ่มถัดไปที่จะได้ออกมานำเสนอนั่นก็คือกลุ่มที่5ออกมานำเสนอลูกมากลุ่มที่5ออกมานำเสนอมาคลุ่มที่5ออกมานำเสนอนะกลุ่มที่5ออกมานำเสนอมาอ่ะของเราสถานการณ์คืออะไรก่อน
0: มีปลาอยู่913ตัวครับ
1: มีปลาอยู่913ตัว
0: ขายไป502ตัวครับ
1: ขายไป502ตัวแล้วยังไงต่อลูก
0: ก็
1: เหลือปลา
0: เหลือปลามา411ตัวครับ
1: ทำยังไงลูกทำยังไง
0: น
1: ำอะไรลบด้วยอะไร
0: นำ3ลบด้วย2ครับ
1: 3หน่วยลบด้วย2หน่วยเหลือกี่หน่วย
0: 1หน่วยคร
1: ับ ครับแล้วยังไงต่อลูก
0: เอา110ลบด้วย010ครับ
1: เหลือ
0: 10ครับ
1: เหลือ110
0: แล้วก็เอา900ลบด้วย500ครับ
1: 900ลบด้วย500เหลือ
0: 400ครับ
1: เหลือ400นะแสดงว่าเราเหลือปลาทั้งหมด411
0: ตัวครับ
1: 411ตัวถูกต้องไหมลูกถูกต้องนะครับเอาประมือให้เพื่อนหน่อยเยี่ยมมากนะเยี่ยมมากครับมาดูกลุ่มถัดไปที่จะได้ออกมานำเสนอนะนั่นก็คือกลุ่มที่3ออกมานำเสนอลูกกลุ่มที่3ออกมานำเสนอมากลุ่มที่3มากลุ่มที่3ของเราสถานการณ์คืออะไรก่อน
2: มีส้ม389ลูก
1: มีส้ม389ลูกแล้วยังไงต่อลูก
2: เสียไป119ลูกครับ
1: อ๋อเสียไป119ลูกใช่ไหมแล้วยังไงต่อครับ
2: เหลือส้มทั้งหมด270ลูกครับ
1: 200เท่าไหร
2: ่270ครับ
1: 270นะ270ลูกนะครับอ่ะเราทำยังไงให้เหลือ270ลูกลูกนำอะไรไร
2: เอา9หน่วยลบ9หน่วยเท่ากับ0หน่วยครับ
1: เท่ากับ0หน่วยนะแล้วยังไงต่อ
2: 8หน่วยลบ1หน่วยเหลือ70ครับ
1: 8หน่วยลบ1หน่วยเหลือ
2: 70ครับ
1: 80ลบด้วย7 80ลบด้วย110นะ80ลบด้วย110เหลือ
2: 70ครับ
1: เหลือ70
2: เหลือ200ครับ
1: เหลือ200แสดงว่า389ลบด้วย119เหลือ
2: 270ครับ
1: 270ซึ่งเป็นจำนวนอะไรของเรา270คือจำนวนอะไรสถานการณ์อ่ะในสถานการณ์อ่ะ
2: ส้ม
1: ส้มนะส้มที่เหลืออยู่อ่ะปรบมือให้กลุ่มที่3หน่อยเยี่ยมมากนะครับเยี่ยมมากจากที่เด็กๆได้ทำไปนะทั้ง5กลุ่มใช่ไหมนักเรียนได้ความรู้อะไรบ้างใครจะตอบคุณครูได้บ้างปรบมือ3ครั้ง4ครั้ง5ครั้งยกมือธนพรลูกธนพรได้ความรู้อะไรบ้าง
3: การตั้งลบค่ะ
1: การตั้งลบวันใหม่ลูกวันใหม่ได้ความรู้อะไรบ้างครับ
4: การลบค่ะ
1: การลบยังไงอีกบ้างลูก
4: การลบแบบใช้แผ่นตารางค่ะ
1: การลบแบบแผ่นตารางตอนทบทวนใช่ไหมปลื้มลูก
4: การตั้งลบโดยใช้สถานการณ์ครับ
1: การตั้งลบอะไรนะ
4: โดยใช้สถานการณ์ครับ
1: การตั้งลบจากสถานการณ์นะกลุ่มที่2นัทลินีลูกนัทลินีก่อน
5: การหาผลลบค่ะ
1: การหาผลลบโดยใช้อะไรลูก
5: การใช
1: ้การอะไร
5: ตั้งลบค่ะ
1: ตั้งลบอุปกรณ์แล้วลูก

0: ลบโดยใช้จำลองสถานการณ์ครับ
1: อ๋อการตั้งลบจากสถานการณ์ใช่ไหมนักเรียนจะเห็นว่าในชีวิตประจำวันของเราการลบมีประโยชน์ไหมลูกการลบมีประโยชน์ไหมมีใครยกตัวอย่างได้บ้างลูกใครยกตัวอย่างได้บ้างนโมลูกยกตัวอย่างที่ในชีวิตประจำวันเรา
2: ไปซื้อส้มหนึ่งถุง
1: ไปซื้อส้มหนึ่งถุงแล้วยังไงต่อลูก
2: ราคา150บาท
1: ราคา150บาท
2: มีตังค์อยู่200
1: มีเงินอยู่200แล้วยังไงต่อลูก
2: จ่ายเขาไปเขาทอนเงินมา50บาท
1: ก็ดูว่าได้เงินทอนกี่บาทใช่ไหม
2: คร
1: ับแบบนี้ก็ต้องใช้การลบเช่นกันประกอบลูก
0: เราซื้อปลามา340ตัวครับตายไป40ตัวจะเหลือปลา300ตัวครับ
1: อ๋อเราก็ใช้วิธีการลบเช่นกันใช่ไหมเราใช้วิธีการลบเช่นกันนะครับมาดูกันสักเล็กน้อยนะเมื่อสักครู่นี้เราจะเห็นว่าอะไรการลบจำนวน2จำนวนอาจหาผลลบได้โดยใช้แผ่นตาราง100แผ่นตาราง10และแผ่นตารางหน่วยใช่ไหมจากที่เราเรียนไปในตอนที่1แล้วก็ทบทวนไปใช่ไหมครับและการลบจำนวน2จำนวนอาจจะใช้การอะไรกลุ่มที่3เราจะใช้การอะไรเขาเรียกว่าการอะไรการตั้งลบนะโดยเขียนเลขโดดในหลักเดียวกันให้ตรงกันแล้วจึงนำจำนวนหลักเดียวกันมาลบกันโดยเราเริ่มลบจากหลักอะไรก่อนนะเริ่มลบจากหลักหน่วยเมื่อลบในหลักหน่วยเสร็จเรียบร้อยเราไปลบในหลักอะไรต่อหลักสิบและลบในหลักลบในหลักอะไรต
3: ่อ
1: ลบในหลักร้อยนะครับนะยากไหมไม่ยากนะสำหรับแบบฝึกหัดนะครับเป็นแบบฝึกหัดที่ 2.10 สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.ghv.ac.th ซึ่งแบบฝึกหัดนี้ให้นักเรียนทำต่อจากครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วเราทำในส่วนของแผ่นตารางไปใช่ไหมแต่รอบนี้เราได้รับความรู้ที่มากขึ้นในเรื่องของการตั้งลบฉะนั้นแบบฝึกหัดที่นักเรียนจะต้องได้ทำนั่นก็คือต้องเป็นการตั้งลบนะให้นักเรียนนะครับอ่านคำสั่งของแบบฝึกหัดที่ 2.10 นะครับสำหรับแบบฝึกหัดที่ 2.10 นะครับในส่วนของการตั้งลบให้นักเรียนลงมือปฏิบัติได้ทั้งต้นทางและปลายทางนะครับลงมือปฏิบัติครับ

เวลาที่นักเรียนตั้งโลบนักเรียนก็อย่าลืมว่าอย่างแรกเลยนะครับเราเห็นโจทย์ใช่ไหมจำนวนแรกลบด้วยจำนวนที่2ใช่ไหมครับเราก็จะต้องเขียนเลขโดดในแต่ละหลักให้ตรงกันนะเริ่มจากเขียนเลขโดดในหลักหน่วยดูว่าตรงกันหรือยังนะครับเลขโดดในหลัก10ตรงกันไหมเลขโดดในหลักร้อยตรงกันหรือยังจากนั้นเราก็เริ่มลบในหลักอะไรครับในหลักหน่วยและตามด้วยหลัก10และตามด้วยหลักร้อยนะครับแล้วดูว่าคำตอบของเราที่ได้นั้นคือเท่าใดและเขียนสรุปตอบลงไปนะครับทั้งต้นทางและปลายทางเลยนะครับ

นักเรียนปลายทางนะครับลองดูตัวอย่างที่คุณครูกำหนดให้ต่อไปนี้นะเป็นตัวอย่างในแบบฝึกหัดนะครับมีบางคนเขียนนะ855ลบด้วย45เท่ากับจำนวนใดใช่ไหมครับนักเรียนจะเห็นว่าคุณครูเขียนเลขโดดในแต่ละหลักถูกต้องไหมถูกต้องไหมครับถูกต้องไหมไม่ถูกต้องนะ

0: 4อยู่ในหลักใดครับ4ต้องอยู่ในหลัก10นะต้องเขียน4ในหลัก10นะครับฉะนั้นให้นักเรียนระวังในเรื่องของการเขียนเลขโดดในแต่ละหลักให้ตรงกันด้วยนักเรียนจะต้องทราบว่าอ๋อจำนวนนี้เลขโดดนี้อยู่ในหลักใดนะครับจากนั้นค่อยเริ่มลบในหลักหน่วยหลัก10แล้วก็หลักร้อยนะครับในเรื่องนี้ให้นักเรียนระวังไว้ด้วยนะครับสำหรับแบบฝึกหัดนี้นะถ้านักเรียนยังทำไม่เสร็จไม่เป็นไรนะครับให้นักเรียนกลับไปทำเป็นการบ้านนะตัวตรงวางดินสอลงหลุกเดี๋ยวเรามาดูกันว่าบทเรียนครั้งต่อไปเราจะได้เรียนรู้เรื่องอะไรพร้อมยังหลุกพร้อมแล้วนะเรามาดูกันนะครับบทเรียนในครั้งต่อไปนะเราจะได้เรียนรู้เรื่องการหาผลลบของจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน 1,000 มีการกระจายนะรอบหน้านะจะมีการกระจายโดยใช้แผ่นตาราง100แผ่นตาราง10และแผ่นตารางหน่วยแน่นอนว่าสิ่งที่จะต้องใช้นั่นก็คือแผ่นตาราง100แผ่นตาราง10และแผ่นตารางหน่วยและแบบฝึกหัดที่ 2.11 ซึ่งปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.grtv.ac.th นะครับครับสำหรับบทเรียนในเรื่องของการหาผลลบของจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน 1,000 ไม่มีการกระจายในตอนที่2ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: หมดทำความเคารพ

น้องชอบกินขนมเค้กกันใช่ไหมเอ่ยพอถึงวันเกิดทีไรน้องๆก็จะมีขนมเค้กแสนอร่อยมาเบิร์ธเดย์กันใช่ไหมล่ะครับวันนี้เลยจะมาสอนวิธีการวาดรูปขนมเค้กแบบง่ายๆกันถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยครับเราจะเริ่มวาดที่หน้าเค้กกันก่อนเลยเริ่มจากวาดรูปวงรีให้หงายขึ้นแบบนี้จากนั้นเรามาวาดเทียนกันต่อเลยครับวาดให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบนี้จากนั้นเราก็มาวาดเปลวเทียนเป็นเทียนเล่มที่1เล่มที่2แล้วก็มาวาดลายที่ตัวเทียนโดยการขีดเส้นตรง2เส้นให้เป็นลายขวางเฉียงลงแบบนี้เลยครับเล่มที่3เล่มที่4และเล่มที่5เสร็จแล้วเราก็มาเติมหน้าเค้กให้เต็มโดยการวาดเส้นตรงต่อกันให้เป็นรูปวงรีที่สวยงามแบบนี้นะครับแล้วเราก็มาวาดตัวครีมกันต่อเลยให้น้องๆขีดเส้นตรงลงมาแบบนี้แล้วก็วาดเส้นโค้งให้เป็นคลื่นตามที่น้องๆชอบยาวไปจนถึงขอบอีกฝั่งได้เลยนะครับพอเราได้ตัวครีมเสร็จแล้วก็มาถึงก้อนเค้กด้านล่างกันครับเริ่มจากขีดเส้นตรงลงมาจากตัวครีมทั้งสองด้านแล้ววาดเส้นโค้งให้เป็นฐานของเค้กเพียงเท่านี้เราก็ได้รูปเค้กแสนน่ารักกันแล้วนะครับ

าต่อไปเราก็จะมาลงสีไม้ที่ตัวเทียนกันก่อนเลยเริ่มจากเลือกสีที่น้องๆชอบแล้วระบายลงไปที่ตัวเทียนให้เต็มซึ่งน้องๆจะระบายสีเดียวกันทั้งหมดหรือจะสลับสีที่ตัวเทียนก็ได้นะครับ

พอลงสีที่ตัวเทียนเสร็จแล้วเรามาลงสีที่เนื้อเค้กกันต่อเลยครับเริ่มจากระบายสีชมพูลงบนเนื้อครีมให้เต็มก่อนแล้วก็สีชมพูมาระบายที่หน้าเค้กให้เต็มเหมือนกันเป็นยังไงครับเค้กก้อนนี้เริ่มน่ากินขึ้นมาแล้วใช่ไหมล่ะจากนั้นเราก็เอาสีน้ำตาลอ่อนมาระบายลงที่ตัวเค้กด้านล่างให้เต็ม

จแล้วก็อย่าลืมลงสีส้มที่เปลวไฟกันด้วยนะครับเพียงเท่านี้เราก็ได้ขนมเค้กที่แสนจะน่ารักและน่ากินกันแล้วนะครับทีนี้น้องๆก็วาดรูปเค้กเป็นกันแล้วนะครับพอถึงวันเกิดคุณพ่อคุณแม่หรือใครๆในครอบครัวก็วาดให้เป็นของขวัญวันเกิดได้เลยนอกจากคนรับจะประทับใจคนวาดให้ก็ภูมิใจสุดๆไปเลยแหละครับ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: กับสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์กันไปแล้วนะคะวันนี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าสัตว์ที่มีอยู่รอบตัวเรานะคะมีลักษณะรูปร่างโครงสร้างที่มีลักษณะแตกต่างกันยังไง

0: เราจะสามารถจำแนกสัตว์เป็นกลุ่มๆได้อย่างไรบ้างแล้วเราจะใช้เกณฑ์อะไรมาจำแนกนะคะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากเราสำรวจบริเวณรอบบ้านโรงเรียนหรือชุมชนเราจะพบสัตว์ต่างๆตั้งแต่สัตว์ที่มีขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่น้องๆทราบหรือไม่ว่าสัตว์ที่มีอยู่รอบตัวเรานั้นมีลักษณะบางอย่างเหมือนกันและบางอย่างต่างกันนั่นจึงทำให้มีการแยกประเภทสัตว์โดยใช้กระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์ซึ่งแบ่งได้เป็น2พวกคือสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังเป็นกลุ่มสัตว์ที่มีโครงกระดูกแข็งในลำตัวได้แก่พวกปลาชนิดต่างๆสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำเช่นกบคางคบสัตว์เลื้อยคลานเช่นกิ้งก่าเต่าสัตว์ปีกเช่นไก่เป็ดห่านสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเช่นแพะและหมูและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังเป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกแข็งในตัวมีมากมายหลายชนิดเช่นสัตว์ที่มีขาเป็นข้อยกตัวอย่างเช่นกิ้งกือแมงดาทะเลสัตว์ที่มีลำตัวเป็นปล้องเช่นปลิงน้ำจืดไส้เดือนดินสัตว์ทะเลผิวขรุขระเช่นดาวทะเลปลิงทะเลหอยและหมึกทะเลเช่นหมึกยักษ์หอยแครงรวมไปถึงสัตว์พวกแมงกระพุนและปะการังสัตว์แต่ละชนิดมีประโยชน์ที่แตกต่างกันมากมายถูกใช้เป็นอาหารเช่นหมูไก่เป็ดนำมาใช้แรงงานเช่นควายใช้ไถนาม้าใช้ลากรถหรือนำมาเลี้ยงเพื่อแก้เหงาเช่นแมวสุนัขนกกระต่ายเป็นต้นสัตว์ทุกชนิดต้องได้รับการดูแลรักษาเพื่อช่วยในการเจริญเติบโตและการนำรู้ซึ่งเผ่าพันธุ์ดังนั้นเราควรช่วยกันดูแลรักษาสัตว์ไม่เผาป่าหรือตัดไม้ทำลายป่าซึ่งเป็นที่อยู่ของสัตว์ไม่จับสัตว์หรือล่าสัตว์ในเขตห่วงห้ามเมื่อพบเห็นใครล่าสัตว์ป่าหรือนำสัตว์ป่ามาขายเราควรแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะและเราควรดูแลรักษาสัตว์เลี้ยงของเราให้มีสุขภาพแข็งแรงอย่างเช่นสร้างที่อยู่ที่ปลอดภัยและทำความสะอาดสม่ำเสมอให้อาหารอย่างเพียงพอให้ความรักและเอาใจใส่ให้การรักษาสัตว์เมื่อเจ็บป่วยค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ amphibian amphibian amphibian แปลว่าสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ reptile reptile reptile แปลว่าสัตว์เลื้อยคลาน mammal mammal mammal แปลว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมน้องๆทราบกันแล้วใช่ไหมคะว่าเราสามารถจำแนกสัตว์ที่มีลักษณะแตกต่างกันออกเป็นกลุ่มๆได้และสัตว์ก็มีประโยชน์ต่อมนุษย์เรามากมายเลยเช่นใช้เป็นอาหารเป็นพาหนะเป็นแรงงานและให้ความเพลิดเพลินดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องให้การดูแลรักษาสัตว์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมในตอนหน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ